0: ลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมเริ่มตอนแรก16กันยายนนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipa.me และ Vipa Application
1: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
3: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
4: มันมาอีกแล้ว
5: มาอีกเหรอ
4: ใช่มาอีกแล้ว
2: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยกกต.เขาบอกว่าระส่ำหน่อยนะครับนักข่าวที่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่กกต.นะครับหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันตลอดทั้งวันว่ากกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชติเนี่ยจะออกมาแถลงข่าว
1: ครับ
0: นะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยจะออกมาในแนวทางไหนเพราะว่าแกเป็นเสียงข้างน้อยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวว่ามีความพยายามที่จะมีการล็อบบี้ไม่ให้เกิดการแถลงข่าวขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็มีการแถลงข่าวว่าเนื้อหาสาระเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับในมติหัวสว.นะครับมีรายงานว่าท่านสิทธิโชติเนี่ยแกอาจจะไม่พอใจทางประธานกกต.นะครับที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการแถลงข่าวหรือว่าชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยของกกต.ในการลงมติก็เลยนำมาสู่การแถลงข่าวในครั้งนี้นะ
1: เมื่อวันที่แถลงเรื่องมติเนี่ยกกต.บอร์ด7ท่านมา1ประธานกกต.กับตัวแทนจากสำนักงานกกต.มาอีก1รวมเป็น2นะครับพูดกันอยู่2คนคอยตอบคำถามนักข่าววันนี้ต้องมาแจกแจงกันด้วยเพราะมีหลายคำถามที่กกต.ยังอธิบายไม่สิ้นสงสัย
0: ครับ
1: พี่ประจักษ์1ในคำถามที่ฝ่ายการเมืองเขาจับจ้องกันมากก็คือกรณีของคุณเอกราชช่างเหลานะครับชื่อนี้เนี่ยคอการเมืองคุ้นเคยครับแล้วก็กลายเป็นชื่อที่ปรากฏว่าเป็นคนกลับคำให้การนะครับ
2: ครับคุณเอกราชช่างเหลานี่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแล้วก็เคยร่วมงานทั้งในเชิงธุรกิจและการเมืองกับร้อยธรรมรัฐพงษ์เผ่ามาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองอาชีพเลยซ้ำไปนะครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีข่าวคราวปรากฏแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จังหวัดขอนแก่นประเด็นที่มีการเปิดคำให้การออกมาโดยไอลอว์เนี่ยที่เป็นการปฏิบัติการตอบโต้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดคำให้การของคุณเอกราชแต่ยังมีการเปิดคำให้การของคุณอัสดางแสวงการแล้วปรากฏว่ามันสอดคล้องกันมันกลายเป็นประเด็นคำถามใหญ่นะครับบอกว่าสิ่งที่ทางกกต.หยิบยกมาเป็นประเด็นว่าตัวของคุณเอกราชเนี่ยเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือมีความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยแล้วยังกลับไปกลับมากับคำให้การอีกครับมันเชื่อถือไม่ได้มันมีคำถามเกิดขึ้นตามมานะครับว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่และตัวของคุณเอกราชมีน้ำหนักขนาดที่จะทำให้ทางกกต.ทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าคำให้การนั้นมันไม่มีมูลนั่นเป็นประเด็นที่ผู้คนกำลังตั้งคำถามและถามหาตัวคุณเอกราชช่างเหลาอยู่ณขณะนี้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับประเด็นที่คนจับจ้องกันนะครับกรณีคุณเอกราชเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงมิติทางการเมืองก็ได้ด้วยนะครับว่าจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรในทางการเมืองหรือเปล่านี่เป็นประเด็นข้อกล่าวหานะครับต้องรอคุณเอกราชออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงแต่กกต.เนี่ยชี้แจงไปแล้วส่วนปมของกกต.เนี่ยผมเห็นคอการเมืองนักวิเคราะห์บางขั้วบางฝ่ายก็ยังเชื่อว่ากกต.เสี่ยงมากเลย เสี่ยงติดคุก
0: ครับ
1: แรงนะเพราะว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงหมายความว่ากกต.คือมันกลายเป็นข้อกล่าวหาที่ปักธงไปว่ากกต.ชุดนี้จากการทำหน้าที่ในคดีหัวสว.เนี่ยถือว่าผิดต่อหน้าที่แน
0: ่ๆ
1: มีความเสี่ยงที่จะต้องเข้าคุกและยิ่งเมื่อวานนี้มีตัวแทนจากกกต.เสียงข้างน้อยมาทิ้งดิ่งประมาณว่าไม่หารแล้วหนึ่งไม่เกี่ยวนะเพราะว่าพิจารณาในทางนี้เนี่ยคนก็ยิ่งจับจ้อง
0: นี่อาจจะเป็นเหตุผลดึงที่ทำให้เสียงข้างน้อย1ใน2เสียงนะครับท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแค่รายงานข่าวนะครับเรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีใครบ้างอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้ท่านสิทธิโชติเนี่ยออกมาแจกแจงแล้วนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยแกเห็นหลักฐานที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงกับการเมืองนะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของการลงมติคดีหัวเลือกสว.นะครับท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยก็ยืนยันว่ามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในหลายข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกกต.สิทธิโชติบอกว่าการออกมาให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจประธานกกต.นะครับแต่ว่าต้องการที่จะชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจมติอย่างครบถ้วน หลังจากที่ประชุมเนี่ยเคยหารือกันก่อนการแถลงข่าวบอกว่าควรจะเปิดเผยสัดส่วนเสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยในแต่ละข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีการเปิดก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนนี้ท่านสิทธิโชติบอกว่าข้อกล่าวหาที่เกี่ยวโยงกับบุคคลทางการเมืองบางกรณีเนี่ยกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ให้ยกคำร้องและบางกรณีก็ลงมติ6ต่อ1โดยระบุว่าตัวของคุณสิทธิโชติเองนะครับและนายชายนครชัยกรรมการกกต.เนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยในบางกรณีเพราะเห็นว่าพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังว่ามีการกระทำความผิดในขณะเดียวกันก็มีการอธิบายแนวทางพิจารณาของฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับท่านสิทธิโชติบอกว่าต้องมองช้างทั้งตัวก็คือนำหลักฐานแต่ละส่วนเนี่ยนำมาประกอบกันแล้วก็ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์นะครับแล้วพอมาดูเนี่ยแกก็พบว่าข้อมูลการจัดทำโพยในหลายจังหวัดรวม12ใบและรายชื่อผู้ได้รับเลือกในลำดับต้นเนี่ยมันไปสอดคล้องกับรายชื่อในโพยและนอกจากนี้ก็ยังมี ขออภัยนอกจากนี้ยังมีคำให้การของพยานนะครับที่เกี่ยวกับการมอบหมายงานในพื้นที่การนัดประชุมสว.ในโรงแรมที่กรุงเทพมหานครนะครับก็21กรกฎาคมรวมไปถึงข้อมูลโทรศัพท์ด้วยเส้นทางการเงินด้วยแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเลือกสว26มิถุนายนรวมไปถึงภาพโพยในโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีข้อมูลเรื่องของวันแล้วก็เวลาบันทึกเอาไว้นะ
1: ครับที่คุณสิทธิโชติพูดถึงมองช้างทั้งตัวเนี่ยเป็นข้อสังเกตสำคัญมากนะครับ เราให้คุณผู้ชมได้ฟังทัศนะของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลสองฝ่ายที่อาจจะมีจุดยืนคล้ายกันในคดีนี
0: ้
1: มาแสดงความเห็นต่อไทย PBS ไปตั้งแต่คืนวันจันทร์นะครับแล้วทั้งคู่ก็พูดถึงลักษณะการพิจารณาที่แยกพิจารณารายบุคคลนะครับแยกพิจารณารายเหตุการณ์ซึ่งคือมันก็ควรที่จะต้องแยกก็ดีแล้วแต่ว่าต้องดูในภาพรวมด้วยคุณผลิตพูดชัดในวันนั้นในรายการตอบโจทย์ของไทย PBS คืนวันจันทร์ว่าไม่เห็นด้วยที่กกต.พิจารณาในลักษณะแบบนี้และเขาเชื่อว่ากกต.ดูเหมือนจะมีความพยายามพิจารณาไม่ให้มันเป็นลักษณะของขบวนการผมใช้คำว่าขบวนการนะครับก็คือองคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ครั้งนี้แต่ไปแยกพิจารณาเป็นคนๆไปมีเจตนาหรือเปล่าตั้งเป็นคำถามว่าจะไม่ให้เชื่อมโยงไปถึงผู้มีอิทธิพลผู้มากบารมีบางกลุ่มบางฝ่ายที่อาจจะถูกตั้งชื่อกล่าวหาไว้ในกรณีนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องก็คือกรณีของคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งเป็น

0: เรื่องใหญ่ลำพังการกลับคำให้การของคุณเอกราชเพียงคนเดียวบอกว่าเอ๊ะดูอาจจะขาดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าในแง่ของการมีส่วนได้ส่วนเสียการมีอะไรกันในทางการเมืองแค่นี้ถือว่าพลิกเกมเลยคุณสิทธิโชติเขาตั้งข้อสังเกตต่อพยานที่กลับคำให้การในภายหลังซึ่งเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงคุณเอกราชนะครับเขาเห็นว่าต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือร่วมกับสถานะของพยานและระยะเวลาที่ใช้ก่อนยื่นหนังสือกลับคำให้การด้วยเจ้าตัวเนี่ยยังมองเรื่องการตรวจเส้นเงินนะครับคุณสิทธิโชติเองเขาบอกว่าเขาไม่พบการโอนตรงจากนักการเมืองระดับสูงบรรดาบิ๊กเนมทั้งหลายสมมุติว่าถ้ามันจริงนะสมมุติถ้ามันเกิดขึ้นจริงซึ่งเขาไม่พบนะผมสมมุติเขาจะโอนเหรอมันไม่น่าจะสแกน QR code กันง่ายๆแบบนั้นเอาเป็นว่าคุณสิทธิโชติก็บอกก็ไม่พบจริงๆนั่นแหละไม่พบการโอนตรงจากนักการเมืองระดับสูงแต่พบรูปแบบการใช้เงินสดครับเงินสดฝากบุคคลใกล้ชิดคุณสิทธิโชติพบแล้วกกต.มีมติ 4-3 ไม่ขยายการสอบเส้นเงินบางส่วนต่อเพราะสำนวนต้องยุติตามกรอบเวลาโอ้ my god
1: ขยายได้ไหมไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายเนี่ยขยายได้ไหมแต่ว่ามันเป็นกรอบที่กฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าในเมื่อมันพบหลักฐานแบบนี
0: ้
1: คือมันไม่ใช่หลักฐานที่คือมันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นประเด็นสำคัญในคดีด้วยไง
0: อ่ะแล้วขนลุกครับคือตลอดเวลาที่ผ่านมากกต.จะโดนวิพากษ์วิจารณ์เสมอว่าโหพี่ใช้เวลา2ปีเลยพี
1: ่
0: คดีนี้มันนานมากเลยแต่พอมาเคสนี้คุณสิทธิโชติบอกอ๋อเขาต้องยุติตามกรอบเวลาก็เลยไม่ขยายการสอบเส้นเงินบางส่วนต่ ผมคิดว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่าอ๋อพี่ครับถ้างั้นขยายได้ครับถ้าเรื่องนี้ขยายได้ครับมันก็จะกลายเป็นหนามทิ่มแทงย้อนกลับไปหากกต. อยู่ด
1: ีนะครับก็ไม่พบเรื่องของการโอนเงินแต่พบเรื่องของเงินสด
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับท่านสิทธิโชติบอกว่ายังสามารถที่จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับไปขยายผลตามกฎหมายฟอกเงินได้เท่ากับว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวส่งให้ DSI เนี่ยไปขยายผลต่อซึ่งก็อาจจะทำให้บุคคลที่ไม่ถูกดำเนินการในชั้นกกต.ยังอาจจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบในกระบวนการอื่นซึ่งก็น่าจะหมายถึงกลุ่มของนักการเมืองไหมที่ไม่ได้ถูกส่งรายชื่อเนี่ยไปให้ศาลฎีกา
0: ครับ
1: เจ้าตัวย้ำด้วยบอกว่าความเห็นต่างภายในกกต.เนี่ยเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ปฏิเสธข้อครหาเรื่องกกต.สีน้ำเงินแล้วก็บอกว่าประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปก็คือการขยายผลเส้นทางการเงินของ DSIและผลจากกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วยครับ
2: ทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพักนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพักเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับ
1: เท่ากับว่านอกจากการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาแล้วขั้นตอนต่อไป DSI ก็ต้องถูกจับตามองนะครับเพราะว่าท่านสิทธิโชติบอกว่าเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนและแกไปพบจุดนั้นด้วย
0: คร
1: ับและก็มีปฏิกิริยาจาก DSI นะครับบอกว่าเดี๋ยวทาง DSI เนี่ยจะทำหนังสือประสานมายังกกต.เพื่อที่จะขอข้อมูลในส่วนนี
0: ้
1: เอาไปขยายผลต่อนะครับเท่ากับว่าไม่จบแค่นี้นะสำหรับกลุ่มนักการเมืองนะที่ทางกกต.เนี่ยไม่ได้มีมติส่งไปให้ศาลฎีกาเดี๋ยวรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและบรรยากาศที่กกต.เมื่อวานนี้คุณผู้ชมนักข่าวที่ไปเกาะติดอยู่ที่สำนักงานกกต.เนี่ยรายงานเข้ามาบอกว่าตลอดทั้งวันที่นั่นเนี่ย ขาบอกว่าบรรยากาศมันแหมระส่ำระสายเหลือเกินภายในสำนักงานนะ
0: ใครไปทำอะไรท่านครับ
1: ตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ของกกต.นะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจัดเตรียมโต๊ะแถลงข่าวให้กับคุณสิทธิโชติซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยอันนั้นก็เอ๊ะกันแล้วล่ะว่าแกจะแถลงอะไรเนื้อหาสาระที่จะแถลงเป็นอย่างไรเพราะว่าแกเป็นเสียงข้างน้อยไงนะครับก็บรรยากาศมันก็เลยตึงเครียดแล้วก็มีรายงานว่ามีกรรมการกกต.บางคนนะฮะพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็เดินเกมล็อบบี้คุณสิทธิโชติยับยั้งไว้ก่อนไม่อยากจะให้มีการแถลงข่าวของเสียงข้างน้อยเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งแหล่งข่าวในกกต.เปิดเผยบอกว่าท่านสิทธิโชติเนี่ยก็แกไม่สบายใจกรณีที่ประธานกกต.ท่านณรงค์กลั่นวารินทร์แถลงข่าวโดยที่ไม่ได้เคารพเสียงข้างน้อยนะแล้วก็มีข้อเสนอให้กกต.เนี่ยดำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแจ้งผลการลงมติซึ่งบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญก็คือพอมีคำวินิจฉัยหรือว่ามีการลงมติเนี่ยก็จะต้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่าผลการลงมติเนี่ยเป็นอย่างไร มีการระบุรายชื่อบุคคลทั้งฝั่งเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งเสียงข้างน้อยอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งปัญหาการไม่เผยแพร่มติถ้ากกต.ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยท่านสิทธิชนบอกว่าก็อาจจะส่งผลเสียกับกรรมการเสียงข้างน้อยโดยตรงเนื่องจากว่าเมื่อประชาชนไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างน้อยก็คือจะติดล่างแห่ไปด้วยก็คือจะตกเป็นจำเลยไปด้วยถูกฟ้องร้องไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เห็นชอบกับมติเสียงข้างมากอ
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่หานั่นแหละชัดๆเลยนะครับไม่ได้ว่าท่านผิดท่านมีสิทธิ์ที่จะประกาศครับว่าท่านคือเสียงข้างน้อยแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะประกาศด้วยอธิบายชี้แจงด้วยว่าท่านวินิจฉัยพิจารณาอย่างไรแล้วท่านก็ได้ประกาศแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานท่ามกลางกระแสข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ว่ามีความพยายามล็อบบี
1: ้
0: สิทธิโชติอย่าพูดแต่พูด
1: ก็เขาบอกว่าก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าๆสายๆแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กันจริงๆเนี่ยก็ราวๆช่วงเย็นแล้วอะ 4-5 โมงเย็นแล้วนะครับก็ตามรายงานข่าวเขาบอกว่ามีความพยายามในการล็อบบี้ถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆเขาก็ต้องล็อบบี้กันตั้งแต่ช่วงสายจนช่วงเย็นแต่ว่าการล็อบบี้ก็ไม่เป็นผลนะ
0: ครับคุณสิทธิโชติอย่างที่คุณอนุชาบอกผมนึกถึงบรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญเวลาเขาพิจารณาเสร็จเนี่ยเรานักข่าวสิ่งที่เรารอนอกเหนือจากมติใช่ไหมครับเราก็จะรอว่าเดี๋ยวอีกกี่วันเขาจะมีผลการวินิจฉัยส่วนตนน่ะ
1: คำวินิจฉัยกลางออกมาก่อนแล้วก็มีคำวินิจฉัยส่วนตนและเขาก็บอกเลยว่าใครเป็นเสียงข้างมากแล้วก็ใครเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านสิทธิโชติมองว่าควรที่จะใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับศาล
0: มันโปร่งใสไง
1: มันโปร่งใสด้วยหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องเสียงข้างน้อยด้วยถ้าสมมติว่ามีใครไปฟ้องการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเสียงข้างน้อยถูกติดล่างแหไปด้วยมันก็ถือว่าไม่เป็นธรรมกับเขาเหมือนกัน
0: คุณจิ้มเลือกได้เลย อะไรประมาณนี
1: ้
0: เพราะว่าถ้ามาทรงนี้โดนแน่โดนแน่ไปถึงโดนฟ้องนะครับท่านไม่ได้หมายถึงท่านผิดนะฮะก็ว่ากันไปตามกระบวนการงานของกกต.จะว่าจบแล้วก็ยังครับยังไม่จบแน่ๆนะครับทั้งเรื่องของหนามยอกอกหนามภายนอกภายในที่ทิ่มแทงเข้ามาหนึ่งในนั้นที่จะเป็นประเด็นสืบเนื่องแน่ๆเมื่อสักครู่คุณอนุชาพูดชื่อไปคุณเอกราชช่างเหลา
1: ครับ
0: เราได้กล่าวถึงคุณเอกราชช่างเหลาไปแล้วตลอด 2-3 วันมานี้นี่กลายเป็นตัวละครสำคัญขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณเอกราชดูจะเงียบหายไปบนกระดานการเมืองและตัวละครสำคัญนี้ครับพี่ประจักษ์กลับกลายเป็นตัวละครที่มาพลิกเกมให้กับบรรดาบิ๊กเนมการเมืองในคดีหัวสวครับ
3: ครับนี่แหละกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนสงสัยมากนะครับว่าพยานกลับคำให้การเพียงแค่1ปากทำไมมีผลที่ทำให้กกต.ทั้งชุดเนี่ยมีมติออกมาในคดีหัวสวตัวคุณเอกราชนี่ความจริงก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนหรอกครับก็ยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ว่าเป็นบุคคลที่ชาวขอนแก่นนั้นรู้จักมักคุ้นและจดจำชื่อเป็นอย่างดีสำหรับคุณเอกราชนะครับเอกราชช่างเหลาครับชื่อนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่อที่ถูกกล่าวอ้างถึงในการนำแถลงของคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับเมื่อวันที่14กันยายนหลายคนคงจะติดตามคงจะจำกันได้คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยถูกระบุถึงในฐานะพยานรหัส16ครับพยานรหัสที่16ครับที่ประธานกกต.คุณณรงค์นั้นบอกว่าขาดความน่าเชื่อถือมีปัญหาความขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยมาก่อนหน้านี้เนื่องจากถูกขับออกจากพรรคนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมีการกลับคำให้การเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นบุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือ นี่สาระจากถ้อยแถลงของคุณณรงค์กันวาลินนะครับ

แต่อย่างไรก็ตามชื่อเอกราชช่างเหลาเนี่ยยังเป็นชื่อแรกด้วยนะครับที่ทางไอลอครับมีการเปิดคำให้การในคดีหัวสวนะครับเป็นรายแรกครับที่ทางไอลอนั้นมีการเปิดคำให้การของคุณเอกราชหลังจากที่ทางกกต.นั้นก็มีมติชัดเจนนะครับส่งคำร้องพร้อมรายชื่อคนไปยังศาลฎีกาเพียงแค่77คนในจำนวนนี้ก็รวมทั้งสว.เพียงแค่26คนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการตอบโต้แบบทันควันของไอลอครับไอลอนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนออกมาเคลื่อนไหวเกาะติดเรื่องผลการเลือกสว.ตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เคยออกมาแสดงท่าทีคัดค้านนะครับเรื่องของการรองรับผลการเลือกสว.ครับและเคยออกมารณรงค์เคลื่อนไหวนะครับให้มีการทำความเข้าใจให้กระจ่างสำหรับเรื่องขั้นตอนและความถูกต้องของการเลือกสว.ครับที่ในเวลาต่อมาถูกเรียกว่าเป็นการหัวสว.นะครับไอ้รอร่วมกับพันธมิตรอีกหลายส่วนนะครับพรรคการเมืองบ้างภาคประชาสังคมบ้างก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้กกต.นั้นส่งคำร้องพร้อมรายชื่อ229คนครับที่ปรากฏอยู่ในสำนวนของคณะกรรมการสืบสวนได้ไต่สวนกลางชุดที่26ไปยังศาลฎีกาครับแทนที่จะกักเอาไว้หรือมีการพิจารณาตัดสินตั้งแต่ต้นนะครับแต่สุดท้ายปรากฏว่ากกต.ก็เลือกที่จะส่งเพียงแค่บางส่วนครับมันนำมาสู่ประเด็นคำถามสำคัญของผู้คนนะครับคือรายชื่อที่ส่งไปไม่มีรายชื่อนักการเมืองอย่าว่าแต่ระดับบิ๊กเลยนะครับแม้แต่ระดับส.ส.ของพรรคค่ายสีน้ำเงินที่อาจจะยังค้างคาใจของผู้คนโดยทั่วไปก็ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวครับคราวนี้คำให้การของคุณเอกราชที่ไอลอเนี่ยนำมาเปิดเผยนะครับอันนี้เป็นคำให้การนะครับที่เคยให้ไว้ในคดีพิเศษที่24/2568ในกรณีสมคบกันนะครับฟอกเงินรวมไปจนกระทั่งถึงการกระทำที่เข้าข่ายลักษณะอ้างยี่ก็คืออยู่ในคดีฟอกเงินและอ้างยี่ที่ทาง DSI เนี่ยรับทำอยู่อีก1คดีนะครับในคำให้การนี่นะครับได้มีการอ้างถึงที่มาที่ไปของคุณเอกราชว่าเขาไปเกี่ยวข้องไปเข้ามีส่วนร่วมกับเรื่องของการหัวสว.ได้อย่างไรโดยเริ่มต้นฉายภาพให้เห็นนะครับจากการได้รับการติดต่อจากผู้สมัครสว.ที่จังหวัดขอนแก่นก็คือคุณอัศดางแสวงการมาขอความช่วยเหลือนะครับชื่อท่านก็คงจะเปิดเอ่ยได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการนำเสนอผ่านหน้าสื่อกันเยอะพอสมควรแล้วจากนั้นก็ได้มีการอธิบายฉายภาพให้เห็นนะครับตั้งแต่เรื่องของการดำเนินการเรื่องของการประชุมเรื่องของการวางแผนมีการเอ่ยชื่อระดับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะครับระดับคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่นั้นก็มีรายชื่ออยู่ในครม.ของคุณอนุทินชาญวีรกูลณปัจจุบันสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือมีการกล่าวอ้างไปถึงครูใหญ่คุณเนวินคิดชอบนะครับบอกว่าได้มาร่วมวงในการหารือในเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคำให้การนะครับที่ไอลอว์นำมาเผยแพร่ประเด็นสำคัญเนี่ยจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าหลายคนได้ติดตามกันอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าคำให้การของคุณเอกราชนะนี่รหัส16ไปสอดคล้องกับคำให้การของคุณอัศดางแสวงการครับคุณอัศดางแสวงการนี่ก็คือผู้สมัครสว.ขอนแก่นที่คุณเอกราชกล่าวอ้างถึงนะครับและทางไอลอก็ได้นำคำให้การของคุณอัศดางนะครับมาเปิดเผยเป็นรายถัดมานะครับโดยชัดเจนว่าคุณอัศดางให้การว่ามีการรวมกลุ่มกับคุณเอกราชและก็ยังมีการพาดพิงไปถึงคุณขจรศักดิ์ศรีวิราชพยานรหัสที่22จากจังหวัดพะเยาซึ่งคนนี้ก็เป็นพ่อตาของนักการเมืองใหญ่นะครับแห่งพรรคกล้าทำรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับในคำให้การที่ไอรอนนำมาเปิดเผยเนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีการระบุให้เห็นชี้เห็นเป็นฉากๆนะครับสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนะครับสำหรับเรื่องของการหัวสว.มีการพูดถึงการรวมตัวครับไปพบปะกันที่โรงแรมชื่อดังย่านซอยรางน้ำครับแล้วก็ที่นั่นก็ไปพบกับบุคคลคนสำคัญครับมีการกำหนดตัวคนที่จะเป็นประธานวุฒิเป็นรองประธานวุฒิรวมไปจนกระทั่งถึงพูดถึงเรื่องการ

ให้เขียนใบลาออกจากการเป็นสวไว้ล่วงหน้านะครับนี่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดสะท้อนเห็นถึงว่ามีการเตรียมการมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในคำให้การนั้น

ครับนำออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะนำมาสู่ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยบอกว่านี่มันเป็นของจริงหรือเปล่านะฮะหรือไปล้วงเอาข้อมูลที่น่าจะเป็นความลับเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรนะครับต้องย้ำนะครับว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดบุคคลที่มีรายชื่อหรือถูกพาดพิงถึงก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับเรื่องของการล้วงเอาข้อมูลความลับมาเผยแพร่เนี่ยสำหรับคนในยุคสมัยปัจจุบันจำนวนไม่น้อยครับบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องชิวๆครับณยุคปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรครับที่ไม่สามารถที่จะล้วงไปดึงออกมาได้ในยุคสมัยของดิจิทัลฟุตเป็นนะครับอันนี้ในมุมของผู้คนอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคุณเอกราชครับพยานปากเอกปากสำคัญของทางกกต.ผ่านถ้อยแถลงของคุณณรงค์อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับบอกว่าขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นปีแล้วครับแต่กลับเพิ่งจะมาให้การและยังบอกด้วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเอกราชเนี่ยเคยอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วถูกศาลพิพากษาตัดสินจำคุกในคดียักยอกเงินสากลออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นสุดท้ายก็ถูกขับออกจากพรรคนะครับก็อาจจะนำไปสู่ความบาดหมางหลังจากที่ไปอยู่ที่พรรคกล้าทำนะครับนอกจากนี้คุณณรงค์เนี่ยยังระบุบอกว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากปมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับนะฮะย้ำด้วยนะครับบอกว่าพยานได้หลักฐานจึงมีความขัดแย้งไม่สอดคล้องกันมีการกลับคำให้การและที่สำคัญมีการอิงประเด็นทางการเมืองจนฟังไม่ได้ว่ากลุ่มที่ถูกร้องนั้นมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งหรือไม่ข้อกล่าวหาที่หนึ่งย้ำกันอีกรอบหนึ่งครับก็คือเป็นผู้บริหารพรรคสมาชิกพรรคส.ส.ของพรรคหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจนได้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่นี่ข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะครับสำหรับคดีสากลออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นคดีใหญ่เป็นคดีสำคัญที่คนขอนแก่นเนี่ยยังจำก็ได้จนถึงทุกวันนี้ครับศาลฎีกามีคำพิพากษาให้คุณเอกราชมีความผิดฐานทุจริตยักยอกเงินปลอมแปลงเอกสารของสากลครูนะครับสากลออมทรัพย์ที่ขอนแก่นมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า400ล้านบาทศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมานี่เองครับกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและยังมีการสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับยังมีเรื่องของการถอนสิทธิ์นะครับรับสมัครเลือกตั้งขออภัยถอนสิทธิ์รับสมัครการเลือกตั้ง10ปีนะครับนอกจากนี้ศาลจังหวัดขอนแก่นยังมีคำพิพากษานะครับจำคุก5ปี93เดือนสำหรับคุณเอกราชในคดีนี้นะครับตัวคุณเอกราชนี่เริ่มกลับมาปรากฏเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อนะครับตัวคุณเอกราชเป็นใครคุณเอกราชนี่เริ่มต้นจากการเป็นครูครับเป็นครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นก่อนที่จะเข้าไปทำงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจนกลายเป็นที่มาของมหากาพย์นะครับเรื่องการยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู400ล้านบาทนะครับกลายเป็นเรื่องราวที่คนขอนแก่นนั้นก็มีการพูดถึงกันเยอะกลุ่มครูก็ได้ออกมาติดตามเรียกร้องทวงคือเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งคุณเอกราชนั้นก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจครับประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีทำโครงการบ้านจัดสรรนะครับในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะลงมาเล่นการเมืองครับลงสมัครส.ส.สอบตกมาโดยตลอดครับแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันเริ่มพลิกผันสดใสตอนที่มีการรัฐประหารรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2557ครับเพราะว่าได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยทางคสช.ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับหลังจากนั้นก็เข้ามาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐครับเป็นคนที่รับมอบหมายเป็นแกนหลักสำคัญในการดูแลสนามเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงครับก็มีการประสานทำงานร่วมมือกับร้อยธรรมนัสพรหมเผ่านะครับซึ่งความจริงก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นก็รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่นะครับจนกระทั่งมีบางกระแสเนี่ยบอกว่ามีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมถึงขั้นเคยร่วมลงทุนในธุรกิจร่วมกันก็มีนะครับตัวของร้อยธรรมนัสที่แน่นอนครับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับตอนที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

0: ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะถูกถอดออกจากการเป็นรัฐมนตรีครับหลังเสร็จศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อปี2564ครับช่วงนั้นคอการเมืองคงจะจำก็ได้ครับมีกระแสข่าวมีความเคลื่อนไหวนักการเมืองบางคนพยายามที่จะรวมกลุ่มสสเพื่อที่จะคว่ำรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์กลางสภานะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับร้อยธรรมนัสและสสในกลุ่ม22คนครับก็ถูกขับออกจากพรรคท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของการดำเนินการเพื่อให้สามารถไปต่อได้จากใครบางคนหรือไม่อย่างไรถูกขับออกมานี่22คนนี้ก็รวมทั้งคุณเอกราชช่างเหลาและคุณวัฒนาช่างเหลาซึ่งเป็นลูกชายของคุณเอกราชและเป็นสสเขตของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยกับร้อยธรรมนัสแต่ว่าคุณเอกราชกับคุณวัฒนาสมัครใจที่จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทยครับแต่ว่าหลังจากที่มีกรณีศาลพิพากษานะครับในคดียักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องออกจากพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายคนคงจะจำก็ได้ครับพรรคกล้าทำของร้อยธรรมนัสนี่แหละเป็นพรรคที่อ้าแขนรับให้คุณเอกราชคนกระเดยครับกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมในพรรคแล้วก็ได้รับตำแหน่งสำคัญด้วยครับเป็นรองหัวหน้าพรรคหลายคนคงจะจำภาพเหตุการณ์วันที่มีการเปิดสาขาพรรคกล้าทำแห่งแรกในจังหวัดอีสานในภาคอีสานได้นะครับก็คือที่บ้านพรรคของคุณเอกราชนี่แหละปรากฏว่ามีนักการเมืองทั้งสสหน้าเก่าหน้าใหม่ไปเปิดตัวกันคับข้างครับเป็นภาพที่สะท้อนเห็นถึงความคึกคักอย่างยิ่งถึงบารมีของร้อยธรรมนัสและตัวของคุณเอกราชด้วยครับตัวของร้อยธรรมนัสนะครับเข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือคุณวัฒนาช่างเหลาซึ่งเป็นลูกชายครับที่ย้ายออกจากภูมิใจไทยมาอยู่พรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะลงสมัครนายกอบจจังหวัดขอนแก่นคงจะจำก็ได้ครับพรรคเพื่อไทยให้การสนับสนุนนะครับให้คุณวัฒนาลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยและยังได้รับการช่วยเหลือจากร้อยธรรมนัสครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากนายใหญ่ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละพรรคครับแต่ว่ามอบหมายเข้ามาช่วยดูแลกันหน่อยไม่ต่างจากการไหว้วานให้ไปดูแลสนามเลือกนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีครับและสุดท้ายด้วยสไตล์ใจถึงพึ่งได้ครับของร้อยธรรมนัสก็ทำให้ตัวคุณวัฒนานั้นสามารถล้มแชมป์เก่าได้เป็นนายกอบจได้สำเร็จครับก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องของการโดนใบเหลืองครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นรักษาเก้าอี้กันในการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจของจังหวัดขอนแก่นที่คุณเอกราชลงสมัครรักษาเก้าอี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่เป็นเหตุผลสำคัญที่คุณเอกราชหยิบยกมาใช้กับบรรดาสื่อที่พยายามโทรไปสัมภาษณ
1: ์ครับ
0: กรณีเป็นพยานแล้วกลับคำให้การมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากจะบอกกล่าวหรือเปล่าตัวคุณเอกราชบอกว่าตอนนี้ไม่ว่างครับกำลังอยู่ในระหว่างการหาเสียงช่วยลูกชายเอาไว้เสร็จศึกเลือกนายกอบจก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับ
1: โหอยากคุยตอนนี้นะไม่อยากรอนะครับ
0: รอ27กันยาก่อนนะ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับแต่ว่าที่ไม่ต้องรอก็คือหลังจากที่กกต.มีมติออกมาแบบนี้นะ
0: ครับ
2: คนที่ถูกอยู่ในลิสต์นะครับของนักการเมืองที่กกต.ยกฟ้องไปก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับให้ความชัดเจนกับนักข่าวนักข่าวก็ต้องไปถามแหละว่าจะฟ้องไห
0: ม
2: ฟ้องไอลอว์ไหมฟ้องฝ่ายค้านไหมหนึ่งคนที่ชัดเจนก็คือนายกอนุทินนายกอนุทินเนี่ยฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์คุณเป่าไอลอว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามอบหมายให้ทนายความนะครับคุณสิทธิโชติสิงหเสนีเป็นโจทยื่นฟ้องแทนนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ไปฟ้องคุณยิ่งชีพเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณากรณีที่คุณยิ่งชีพเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ทนองที่ว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม69นี่แหละครับคุณยิ่งชีพเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาแล้วก็พาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีทำนองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสวด้วยในคดีนี้เนี่ยยื่นฟ้องในนามของนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยซึ่ง พอยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ศาลก็รับคดีไว้พิจารณาแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องกัน14ธันวาคม9 นาฬิกานะครับ

0: นายสิทธิโชคทนายความเนี่ยบอกว่าเหตุที่ต้องฟ้องก็เนื่องจากว่านายยิ่งชีพเนี่ยไปกล่าวถึงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกเนี่ยแน่นอนบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็เลยต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความนี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จรวมไปถึงพิจารณาเจตนาของคุณเป่าไอลอด้วยว่าสุจริตไหมแล้วก็ยืนยันว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับมติกกต.ในคดีหัวสวนะเนื่องจากว่าทีมทนายเนี่ยได้จัดทำร่างคำฟ้องเอาไว้ก่อนแล้วเพียงแต่รอว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่ก็ย้ำด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงนะครับนักข่าวก็ถามคุณสิทธิโชคบอกว่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยไหมเจ้าตัวบอกว่าคดีนี้ไม่ได้มีการเรียกค่าเสียหายนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อที่จะปิดปากโดยมองว่าหากบุคคลใดถูกกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็มีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายในการปกป้องตัวเองเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเคสของประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นเคสของนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะ
1: กรณีที่ผู้ถูกฟ้องครับเขาเตรียมนำพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นของสว.ไปแสดงต่อศาลเรื่องนี้ทางทนายไม่ให้ความเห็นครับเกินหน้าที่เขาบอกว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฉพาะคดีหมิ่นประมาทเท่านั้นซึ่งมันจะกลายเป็นคดีส่วนตนแล้วนะหมิ่นประมาทการไต่สวนมูลฟ้องครับเบื้องต้นพยานหลักจะเป็นผู้รับมอบอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้องครับคุณสุภชัยใจสมุทรหัวหน้าทีมกฎหมายต้องมาในกระบวนการนี้และนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจแล้วจึงไม่จำเป็นต้องระบุว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองหรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นอีกเดี๋ยวคุณอนุชาเดี๋ยวเล่าต่อทีว่าคุณเป๋ารู้สึกเขาจะจ้องประเด็นนี้นะเพราะว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะมีการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นหรือว่าส.ส.ฝ่ายค้านมีการตั้งคำถามว่ามีไหมเอาอีกหรือเปล่าตัวทนายเนี่ยบอกแค่ว่าเขาได้รับภารกิจมาเฉพาะแค่เคสคุณยิ่งชีพเองเรื่องของคนอื่นจะดำเนินคดีไหมมันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลมันตอบให้คำตอบแทนกันไม่ได้การเจรจาไกล่เกลี่ยทนายความบอกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นกระบวนการเดี๋ยวขอรอดูท่าทีแต่ละฝ่ายก่อนนะครับ
0: ดูทรงจากที่ทนายให้สัมภาษณ์แล้วท่านนายกอาจจะไม่ได้ไปให้ข้อมูลนะครับกับศาลด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าได้มอบอำนาจไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ฮะล่าสุดเนี่ยก็มีการโพสต์ใน Facebook นะครับเจ้าตัวบอกว่าการที่นายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญาก็น่าจะเป็นการช่วยลดข้อครหาว่าเป็นการฟ้องกลั่นแกล้งลงไปได้บ้างแต่เมื่อยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวคุณยิ่งชีพบอกว่าก็ควรที่จะมาเบิกความด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบังคับว่าให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดถ้าจะเสียสละเวลามาเบิกความแล้วก็ตอบคำถามด้วยตัวเองเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่าก็น่าจะเป็นการสมบูรณ์แบบสำหรับตัวของนายกรัฐมนตรีเองทีนี้ในส่วนของข้อกล่าวหาที่เจ้าตัวถูกฟ้องเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่ายังไม่เห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมีสำนวนคดีเยอะพอสมควรแล้วก็ยังเปิดเผยต่อสาธารณะไม่หมดก็เลยเห็นว่าการพิสูจน์ก็เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นความจริงสำหรับคุณยิ่งชีพบอกว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ตรงกันข้ามการที่นายกรัฐมนตรีจะพิสูจน์ว่าตัวของคุณยิ่งชีพพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับนายกรัฐมนตรีซะมากกว่านะครับแล้วก็บอกว่าถ้านายกไม่เบิกความเท็จคุณยิ่งชีพบอกว่าผมก็ไม่รู้จริงๆว่าท่านเนี่ยจะสู้คดีนี้ได้ยังไงแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับหมายเรียกนะแต่ว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคมคุณเป๋าบอกว่าก็หวังว่าจะได้เจอนายกรัฐมนตรีมาเบิกความด้วยตัวเองเจ้าตัวบอกว่าผมจะไปรอที่ศาล
1: ครับไม่ไปหรอกมั้ง
0: ก็ถ้าดูจากการที่ทนายความบอกนะก็เหมือนนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทีมกฎหมายนะครับไปเบิกความแทนแล้วก็ทนายความเนี่ยขึ้นเบิกความแทน
1: ครับ
0: ทนายความบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไปแต่คุณยิ่งชีพบอกว่าในทางกฎหมายก็จะต้องไปเบิกความด้วยตัวเองทุกนัด
1: อ่
0: ะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับว่านาย

0: เนี่ยจะไปขึ้นเบิกความหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนะครับก็นัดไต่สวนมูลฟ้องกัน14ธันวาคมนั่นแหละ
1: ครับทีนี้ประเด็นนี้บางคนบอกว่าอ้าวแบบนี้สแลปสิฟ้องปิดปากบางคนบอกว่าไม่ใช่ก็คุณไปกล่าวหาเขานายกรัฐมนตรีเขาก็อยู่ของเขาเฉย
0: ๆ
1: คุณไปหาว่าเขาทำอย่างโน้นอย่างนี้พฤติการก็ชัดนี่มันเป็นควันหลงหนึ่งที่ลากยาวมาจากกรณีของหัวสวคุณผู้ชมครับคดีหัวสวก็ยังไม่จบน้ำทิ่มแทงกกต.ก็ยังทิ่มอยู่น้ำทิ่มฝั่งการเมืองก็เห็นกันอยู่ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์กันแน่พูดคุยกับอาจารย์ปรวิทย์วัฒนสุขนะครับนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอุรชัยคุณอนุชาครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ตกลงที่ตอนนี้ทนายความฝั่งนายกอนุทินเคลื่อนไหวแล้วนะฮะเคลื่อนไหวเล่นงานคุณยิ่งชีพและหาว่าเขาไปกล่าวหานายกรุนแรงมากเลยตั้งแต่ตอนไปยื่นหนังสือให้คุณผลิตเมื่อเดือนก่อนนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยฝั่งนึงก็มองว่าฟ้องปิดปากอีกฝั่งนึงมองว่าไม่ใช่แต่ก็มีข้อสังเกตว่าทำไมมันต้องมาเกิดขึ้นเอาหลังกกต.มีมติในคดีหัวสว.อาจารย์พิจารณาเรื่องนี้ไว้ยังไงครับ
2: คือเป็นจังหวะเวลาที่คาดหมายไว้ได้อยู่แล้วนะครับก็ทันทีที่กกต.มีมติเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่แค่นายกอนุทินนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของหลายๆคนของพรรคภูมิใจไทยก็เคลื่อนไหวในลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมว่ามันก็เห็นชัดอยู่ว่าเป็นจังหวะเวลาครับ
1: แสดงว่าที่ไม่เกี่ยวกับมติหัวสว.หรอกอาจารย์ว่างั้นคือไม่เกี่ยวกับว่าสว.กกต.มีมติไปวันก่อนฟ้องวันนี้ไม่ใช่เป็นแผนการเขาอยู่แล้วเหรอ
2: คือผมว่ามันก็คงเชื่อมกันได้แหละเพราะว่าพอมติมันออกมาชัดเจนนะครับมันเลยทำให้จังหวะเวลาที่เคลื่อนนะครับมันสามารถลงล็อกได้นะครับเห็นได้ว่ามันจะเคลื่อนไปยังไงต่อสำหรับฝั่งภูมิใจไทยนะครับ
1: คุณยิ่งชีพบอกว่าการที่นายกฟ้องเขาแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีจะส่งผลเสียต่อนายกเองผมเชื่อว่าคุณยิ่งชีพก็คงจะให้การต่อสารแบบเดียวกับที่เขามาสื่อสารผ่านสังคมสาธารณะนะครับจริงๆอาจารย์มองว่าวิธีการที่ใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิ์แบบนี้มันจะทำให้นายกเสียจริงๆเหรออย่างที่คุณยิ่งชีพว่าไหม
2: คือเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเรื่องหมิ่นประมาทกันในชั้นศาลเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ว่าพูดจริงพูดไม่จริงทีเนี้ยถ้าเรามองจากคุณยิ่งชีพอะนะครับแกก็บอกว่าแกมีไอ้สำนวนอีกหลายชุดที่ยังไม่ได้เปิดว่าอีกหลายหน้าฉะนั้นถ้าจะพิสูจน์ในเชิงข้อเท็จจริงนะครับผมก็เชื่อว่าเขาคงก็เอาข้อมูลจากเรื่องเนี้ยไปยันในชั้นศาลแล้วตรงนั้นแหละนะครับข้อสำคัญผมว่าเรื่องนี้มันคือตรงนี้ว่าจะสแลปหรือไม่สแลปคือผมก็ว่าจริงไม่จริงก็เรื่องหนึ่งแต่ระหว่างทางเนี่ยมันทำให้คู่ความอ่ะต้องไปเสียเวลาขึ้นโลขึ้นศาลกันอีกหลายขั้นซึ่งสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้มันใช้พลังงานเราใช้ทรัพยากรมากไปกว่าการพิสูจน์จริงไม่จริงอีกนะ
0: ครับในมุมมองอาจารย์เนี่ยนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ฟ้องเนี่ยควรที่จะขึ้นเบิกความต่อศาลด้วยตัวเองไหมครับ
2: ก็ถ้าเป็นคดีในฐานะนายอนุทินเนี่ยนะครับผมคิดว่าโดยหลักการน่ะจะควรไปเบิกเองเพราะว่าก็จะบินประมาทยังไงพูดไม่จริงยังไงใช่ไหมแต่ผมว่าก็ชัดสามารถพูดได้ในกระบวนการนะครับ
0: ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเรื่องของคดีหัวสว.โอเคนักการเมืองอาจจะไม่ได้ถูกฟ้องศาลฎีกาซึ่งเป็นไปตามมติของกกต.แต่ว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ย DSI กำลังจะรับรูปกกต.เสียงข้างน้อยนะฮะที่มีการไปพบเส้นเงินของบรรดานักการเมืองเนี่ยที่อาจจะเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเรื่องนี้มันจะจบยังไงครับอาจารย์ถ้าไปถึงชั้นของ DSI
2: จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยพอตั้งแต่หลังมีมติเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็เห็นพอเห็นเข้าลาว่ามันไม่ได้จบแค่ว่าส่ง17คน
0: คร
2: ับแล้วยิ่งเมื่อวานท่านกกต.สิทธิโชติออกมาพูดเนี่ยคือก็พูดในสิ่งที่เขาได้ต่อจิ๊กซออ่ะต่อเครือข่ายต่อเส้นให้เห็นชี้ความเชื่อมโยงต่าง
0: ๆ
2: ในสิ่งที่สังคมก็สงสัยใช่มั้ยครับพอถ้าสมมติว่าไปถึงขั้น GSI จะมารับลูกต่อเนี่ยนะครับแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับว่าไอลอก็มีข้อมูลสำนวนที่ยังไม่ได้เปิดอีกนะจริงผมก็ตามอ่านอยู่ทุกวันเนี่ยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันคงอีกสักพักอะไม่จบง่ายๆครับ
0: แล้วผลในทางคดีอาจารย์คิดว่ามันจะสืบสาวไปถึงตัวผู้กระทำความผิดได้จริงๆไหมโดยเฉพาะนักการเมืองที่ท่านสิทธิโชติเนี่ยอ้างว่ามีเส้นเงินเนี่ยโยงไปถึงนะ
2: ืออันนี้ก็อิงตามที่ท่านกกต.เมื่อวานท่านพูดเลยท่านสิทธิโชติพูดก็คือก็เมื่อมีมติเสียงข้างมากนะครับ77คนส่งไปที่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ท่านพูดเมื่อวานอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนผลอะไรนะครับพอกระบวนการมันเดินต่อไปเนี่ยนะครับศาลก็ถ้าคดีไปถึงชั้นศาลแล้วนะครับ77คนนี้ก็ศาลก็สามารถเรียกพยานหลักฐานนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับคือผมว่าเรื่องนี้ความสำคัญมันอาจจะไม่ใช่ว่าจะสาวไปถึงแต่ว่าสิ่งที่คนสงสัยได้ขนาดนั้นหรือไม่แค่ไหนอย่างไรแต่ผมว่าระหว่างทางต่อจากนี้มันจะมีข้อมูลหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ถูกส่งไปศาลแล้วมันถูกเปิดมาสู่สังคมและสังคมอ่ะจะต้องพิจารณาต่อกันเอง
1: อาจารย์ไอ้เรื่องเหล่านี้พอพ้นจากกกต.ไปแล้วเนี่ยอย่างกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาชี้แจงก็ดีหรือว่าเรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาซึ่งยังสลัดไม่พ้นข้อครหาก็ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่เกมกฎหมายที่แยกออกมาอีกต่างหากไหมครับไอ้ที่ว่ากกต.จะโดนฟ้องเนี่ยอาจารย์มองว่าโดนไหมแล้วก็มีความเสี่ยงมากขนาดไหน
2: คือโดนฟ้องไหมเนี่ยคือมีคนรอจะฟ้องอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นกลไกที่เขาสามารถทำได้ณเวลานี้อันนี้ในแง่กลไกที่มีอยู่เขาก็ต้องเดินไปเส้นนี้แต่ถามว่าแล้วฟ้องแล้วผลจะไปยังไงต่อเนี่ยเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนะครับแต่จะถามว่าฟ้องได้มีไหมผมว่ามีเพราะมีคนเตรียมจะฟ้องอยู่แล้วนะครับซึ่งเนี่ยโอ้อย่างที่ผมบอกครับมันคือคดีหัวเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะมันจะมีอีกหลายเรื่องที่จะตามมาเป็นอีกหลายรอบเลย
0: ครับหนึ่งเรื่องที่อาจจะตามมาก็คือที่เราคุยกันก็คือ DSI เขาจะไปขยายผลไปสอบเส้นเงินต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าขยายผลไปสืบสาวจริงแล้วก็พบว่ามีความผิดจริงนะสมมุติว่ามีความผิดจริงเนี่ยมันจะกระเทือนไปถึงรัฐบาลกระเทือนไปถึงครม.กระเทือนไปถึงภูมิใจไทยได้มากน้อยแค่ไหน
2: คืออาจจะกระเทือนในแง่ของความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะครับเพราะว่าขณะตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันนะคือ77คนนะครับไปถึงศาลฎีกานะครับส่วนนี้ DSI จะทำยังไงต่อเนี่ยนะครับคือผมว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าพลิกอันนี้ยึดตามที่ท่านกกต.เมื่อวานพูดเลย
0: ครับ
2: นะครับเพียงแต่ว่าถ้าในแง่ของว่ากระทบกระเทือนต่อรัฐบาลแค่ไหนเนี่ยผมว่าแน่นอนว่าความไว้วางใจความเชื่อมั่นกระทบแน่นอนแล้วยังไม่นับรวมนะครับว่าที่ไอรอจะเปิดข้อมูลต่างๆเนี่ยผมก็รออ่านอีกทุกวันว่าจะเชื่อมโยงไปถึงขั้นตรงไหน
1: อาจารย์ตอนนี้ถ้าว่ากันโดยกระแสสังคมนะสิ่งที่คุณพริษฐ์กับสิ่งที่คุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นลักษณะของข้อกล่าวหาไปยังขั้วการเมืองฝั่งสีน้ำเงินกลับกันขั้วการเมืองฝั่งสีน้ำเงินสิ่งที่เขาออกมาชี้แจงซึ่งหัวหอกหลักๆก็คือคุณสุประชัยใจสมุทรดูจะไม่สามารถที่จะดึงมวลชนมาอยู่ฝั่งตัวเองได้เหมือนที่ฝั่งกล่าวหาเขาทำยิ่งเรื่องนี้มันยาวออกไปนี่มันจะสะเทือนต่อเสถียรภาพการเมืองของรัฐบาลชุดนี้บ้างไหมครับ
2: ในแง่ของเสถียรภาพอ่ะถ้าพูดในแง่ตัวเลขมันอาจจะไม่ได้กระเทือนแต่มันก็จะกลับไปที่เมื่อสักครู่ครับที่ผมพูดถึงในแง่ของความเชื่อมั่นความรู้สึกความไว้วางใจนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคือผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังพูดเข้าใจง่ายคือเรื่องอะไรที่มันตกไปตรงมามันเป็นเหตุเป็นผลจะพูดไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่หน่อยเดียวก็เข้าใจได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามเนี้ยมันต้องใช้หลายๆอย่างเพื่อโน้มน้าวทำให้คนเชื่อแต่ประเด็นตอนนี้ผมว่ามันกำลังเป็นซีนาริโอที่เป็นอยู่ตอนนี้คือคนไม่ได้เชื่อ
1: ครับไม่ได้เชื่อรัฐบาลใช่ไหม
2: ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่แกนนำใช่ไหมฝ่าภูมิใจไทยออกมาพูดออกมานำเสนอเพราะว่าก็จริงๆอย่างที่ท่านกกต.พูดเมื่อวานอ่ะมันก็คือสิ่งที่สังคมถามมาตลอดว่ามันเห็นแบบแผนของการจัดตั้งการประสานการดำเนินงานกันชัดเจนขนาดนั้นหรือเปล่า
1: ครับหลักการทางการเมืองหลักการทางการบริหารแล้วก็อาจจะรวมถึงการกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระมันเสียหายหรือเปล่าครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะต้องไม่ลืมว่ากกต.ก็ยืนยันว่าเขาทำตามกฎหมายแล้วนะฮะ
2: อันนี้เสียหายอยู่แล้วเพราะว่าพูดเรื่องกกต.ว่าใช้อำนาจตามกฎหมายก็ถูกต้องอันนี้มันคือความรับผิดทางกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพียงแต่ว่ามันจะทำให้คนเข้าใจนะครับถึงเรื่องว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยตอนมติที่ท่านประธานแถลงวันก่อนบอกเป็นเสียงข้างมากเป็นเสียงข้างมากเป็นคนลงมติในรายประเด็นรายข้อหาแล้วพอเมื่อวานมีจดหมายข่าวออกมาว่ามติเป็นอย่างไรเนี่ยคนก็เห็นแล้วมติมันคือตัวเลขก็5-2ก็ชัดเป็นพืชเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีเอกฉันท์บ้าง4-3แซมหน่อยอย่างเงี้ยคือในแง่ตัว

0: สอบถ่วงดุลเนี่ยนะครับผมว่ามันมีคำถามอยู่แล้วว่าตกลงแล้วเอาแล้วกระบวนการการได้มาซึ่งกตชุดนี้ยังไม่เสียงข้างมากเป็นอย่างไรระหว่างทางผมก็คิดได้อีกแล้วนำมาถึงวันนี้
1: ครับเอาละครับเรื่องนี้เดี๋ยวตามต่อเดี๋ยวชวนอาจารย์มาวิเคราะห์ใหม่หลังจากเห็นความคืบหน้านะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
2: ับอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขจากรัฐศาสตร์มท.นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าในแง่ในมุมในทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยว DSI ไปขยายเส้นเงินต่อนะครับที่ทางกกต.สิทธิโชติออกมาบอกว่าจะไปเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองนะครับอาจารย์บอกว่าเรื่องของผลในทางคดีผลในทางกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือความไว้วางใจมันลดทอนลงแน่ๆนะครับสำหรับทางฝ่ายการเมืองนะครับเดี๋ยวว่ากันไปทีนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยใช่ไหม
1: ตามปกติ
2: ตามปกติแล้วก็มีสว.ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกกต.เขาส่งฟ้องต่อศาลฎีกา
1: อยู่ใน77ชื่อนั่นแหละ
2: บางคนก็ไปบางคนก็ชิ่ง
1: ครับ
2: บางคนบอกว่าก็น้อมรับ
1: มีชิ่งด้วย
2: รับได้แต่ว่าบางคนบอกรับไม่ได้นะ
1: มีด้วยนะแหมมันรับไม่ได้คือมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองไงมีชื่อได้ไงนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคือพอกกต.มีมติมาเย็นวันจันทร์เน
2: า
1: ะวันอังคารพี่น้องนักข่าวเราก็พี่น้องนักข่าวเราอยู่สภาอยู่แล้วก็มันมีประชุมตามปกติก็ไปดักรอท่านสว.พี่ๆรักษาความปลอดภัยอาจจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้เยอะจัง
2: ไม่แล้วสว.บางคนเขาบอกว่าเขาก็ตกอกตกใจอ่ะเขาจะนักข่าวไปดักเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สาความปลอดภัยให้จัดระเบียบกันหน่อย
1: อ๋อจัดระเบียบไม่ได้อะไรหรอก
2: ไม่ได้อะไรจ
1: ัดระเบียบกันหน่อย
2: ใช่ตกใจอ่ะ
1: ตกใจตกใจนะฮะกลายเป็นว่ามีการโทรศัพท์แจ้งกันว่าเฮ้ยพี่นักข่าวมาน ักข่าวมารอนะฮะทีนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเลขาธิการวุฒิสภาและฝ่ายอาคารเขาก็จัดตำรวจมา1ชุดมาดูแลความเรียบร้อยจัดระเบียบอะไรต่างๆไม่ได้มาทำอะไรหรอกก็คือคนมันเยอะไงนะครับก็ต้องอำนวยความสะดวกหน่อยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูภาพส่วนห้องประชุมกรรมาธิการนะครับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาคุณสว.ชีวภาพชีวธรรมเขาเป็นหนึ่งใน26สว.ที่อยู่ในชื่อด้วยก็เนี่ยพี่น้องนักข่าวก็ไปรอทำข่าวอยากคุยอยากคุยปรากฏเอ๊ะหาไม่เจอ
2: ไม่ได้เข้าใช่ไหม
1: ไม่ได้เข้าไม่ได้มา
2: ครับ
1: เจ้าหน้าที่แจ้งว่าคนที่นำประชุมก็คือสว.กิติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่งทำหน้าที่แทนนะครับมีคุณสุเทพสังวิเศษสว.เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสีหน้าเนี่ยไม่เนี่ยแหมมันบอดจอยนะ
2: ไม่น่าจะจอยไม่น่าจะมีใครจอยนะ
1: พูดเสียงพูดเสียงค่อนข้างแข็งไม่โอเคแล้วท่านก็เดินคืออาจจะไม่โอเคเพราะว่าน้องมาขวางอะไรพี่จะไปทำงานหรือเปล่านะเพราะว่านักข่าวเยอะ
2: คุณสุเทพใช่ไหมคุณสุเทพสั่งวิเศษแต่ว่าคุณสมหมายศรีจันทร์ก็เป็นหนึ่งใน26สว.เหมือนกัน
1: ครับ
2: ไปประชุมกรรมาธิการนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคนนี้ยิ้มแย้มเนี่ยเดินมาเจอนักข่าวยิ้มเลย
1: ชิวชิว
2: ชิวชิวยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรยินดีนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับยินดีรับความเปลี่ยนแปลงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับคุณสมหมายบอกว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่ทีนี้นักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะถ้าศาลรับคำร้องแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะมีผลต่อการทำงานไหมเจ้าตัวบอกว่าก็ทำไปตามกฎหมายนะครับทำไปตามรัฐธรรมนูญก็จะต้องออกไปนั่นแหละไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนนะครับและตอนนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้คุยกับทนายในการสู้คดี
1: นะครับคือตอนนี้ทุกท่านยังทำหน้าที่อยู่นะต้องรอศาลพิจารณารับฟ้องแล้วอาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละถึงจะหยุดตอนนี้ไม่ได้มีคำสั่งอะไรนะครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยผมยืนยันอีกทีว่าไม่ใช่ผู้ทำผิดแล้วนะเป็นผู้ถูกกล่าวหา
2: ครับ
1: ทุกท่านจะต้องไปชี้แจงความบริสุทธิ์ในกระบวนการชั้นศาลนะครับนี่คือกติกามีอีกท่านนึงนี่สว.อลงกตวรกีสว.ศิลป์ภาษาฝรั่งเศสของผ
2: ม
1: สว.อลงกตโดนด้วยฮะคือตอนชื่อปรากฏออกมาผมไล่ดูเนี่ยขนาดชื่อท่านอยู่ท้ายๆนะเพราะท่านออ่างไงผมก็ไปเอ๊ะชื่อท่านคนแรกเลยก็มาประชุมเหมือนกันเมื่อวานนี
2: ้
1: ก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสนักข่าวถามมีเป็นยังไงบ้างล่ะมีการพูดคุยกันหรือยังคุณอลงกฎก็บอกว่าก็ปรับทุกข์ธรรมดาพูดคุยธรรมดามีการให้กำลังใจกันคุณจะให้ผมไปหัวเราะใส่เขาเหรออ
2: ันนี้ตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส
1: ไทยๆขอความกรุณานะฮะขอภาษาไทยไปฟังเสียงท่านหน่อยเมื่อวานคุยกับนักข่าวครับ
3: ปรับทุกข์กันว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
4: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาได้ไงล่ะจริงนะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองนี่เนี่ยถูกไหมครับถูกไหมวิ่งผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วน
3: ะ
4: จริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นว่าไงอีก4คนนี่เหลือจริงไหม
3: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนแรก
4: ไม่มีอะไรกันว่าขอลองขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกรกตถูกไหมฮะของและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาเพื่อมาในการเมืองแค่นั้นเอง
3: ระหว่างน
4: ี้
3: เด
4: ิน
3: หน้าทำงานต่อ
4: ก็นี่จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่อย่าไปประชุมกรรมธิการทหารเนี่ยจ้ะใช่ไหมมีอะไรไหมแล้วใช่ไหมคือเดี๋ยวลองอีกพักมีแน่นมาก็ยิ้มอีกใช้ร้องไห้เลยจริงไหมล่ะจริงไหมมันก็ว่าทำกระบวนการ
2: เจอแบบนี้จะให้ร้องไห้เลยเหรอ
1: ตอนแรกบอกว่าก็คุณจะให้ผมไปหัวเราะใส่เขาหรือไงก็พูดคุยทักทายปลอบใจกันเดี๋ยวก็ไปลงข่าวอีกนี่มายิ้มแย้มชิวแล้วคุณจะให้ผมร้องไห้เหรอ
2: เจอนักข่าวบอกว่ามารอคุณอรงกฎเลยเจ้าตัวบอกว่าโอ้ my god มารอผมคนเดียวเลยเหรอ
1: ครับเพราะคนอื่นไม่คุยด้วย
2: ทานเสียงหลงเลยนะครับก็ว่าต่อกันไปยาวๆนะครับเรื่องของสวที่อยู่ในข่ายเดียวต้องรอศาลว่าจะว่ายังไงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้นะครับเช้านี้วันพุธที่16กันยายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธครับประจำการกับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิรันดร์กลับมาแล้วครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้รังพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสิริรักษ์มณีรัตน์ด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าน้องยุ้ย
0: โอ้ยเขาถามหาคุณกระต๊อบตั้งแต่วันจันทร์แล้วว่าคุณไปไหนก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณไปรักษาก่อนเพราะว่าอะไรตอนนี้เราสังเกตเห็นสภาพอากาศเนาะฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนนี่ฟุตฟิตไปตามๆกันเลย
1: ใช่แต่เขาจะบอกไว้ว่าบางทีเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองกันหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนการเดินทางอย่างเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหฝนตกหนักเลยนี
0: ่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักชนิดที่ว่าถล่มในเขตพื้นที่กรุงเทพค่ะเป็นคนหนึ่งที่ประสบภัยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีกับการเดินทางในระยะเวลาหูพี่ท็อปจากพระราม9กลับมาเกษตร
1: กี่ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมง20นาที
1: แต่ว่าม
0: ีหลายท่านประสบภัยหนักกว่ายุ้ยหลายท่านใช้เวลา2ชั่วโมง
1: เ
0: ออหลายท่านบางที2ชั่วโมงกว่ายังไม่ไปไหนเลยไอ้อย่างเพื่อนยุ้ยอ่ะแจ้งวัฒนะมาพระราม9อ่ะ2ชั่วโมง30นาที
1: โอ้โหนะแต่ผมเองเนี่ยอยู่ปทุมเมื่อวานพักอยู่ที่บ้านฝนก็ตกหนักในช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอเช้ามาเนี่ยนะครับรถผ่านทางดอนเมืองหลักสี่เนี่ยน้ำท่วมขังเยอะพอสมควรนะ
0: เอาถูกต้องแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะพื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองราวกว่า 70% ของพื้นที
1: ่
0: ขอให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าแล้วก็ดินถล่มในจุดเสี่ยงต่างๆด้วยค่ะ
1: เช็คกันก่อนนะครับก่อนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ตามหรือแม้กระทั่งขับรถในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็เผื่อเวลาด้วยนะครับเผื่อรถติดแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับอัปเดตพอหอมปากหอมคอนะครับมากินกันก่อนเช้านี้คุณผู้ชมครับกับในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับอ่ะวันนี้ถ้าพูดถึงเมนูเช้าที่หลายๆคนนั้นกินง่ายหาง่ายก็ต้องข้าวมันไก่
0: เอาแน่นอนเพราะว่าในสารอาหารก็ได้ใช่ไหมโปรตีนก็มีความหอมของข้าวมันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วจริงๆเป็นหนึ่งในอาหารที่เรารับประทานกันเยอะทุกคนเราต้องเคยรับประทานกันข้าวมันไก่แต่สิ่งที่เห็นข้างหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคะน่าเสียดายมากยุ้ยกับพี่ต๊อบไม่ได้ไปน้องเฟิร์นเนี่ยบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากน้องเพิร์ด
1: น้องเพิร์ด
0: บอกว่าโอ้โหเนี่ยไปมาเนี่ยบอกว่าโอ้โหร้านนี้ดีมากเพราะเป็นข้าวมันไก่ที่เริ่มต้นด้วยความอิ่มอิ่มนี้คืออิ่มละ30บาทและจานใหญ่ไซเบิ้มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ100บาท100บาทนี่คือรวมหมดเลยนะมีทุกอย่างเลยค่ะข้าวมันไก่ไก่ทอด
1: เครื่องใน
0: เลือดผักแบบว่ามาแบบเต็มๆเลย
1: เอออ่ะอยากรู้แล้วครับว่ามันเด็ดแค่ไหนแล้ว30บาทเนี่ยจะได้โพชั่นหรือปริมาณอิ่มหรือเปล่านะตอนนี้ทีมงานก็เลยส่งน้องเพิร์ดไปดูกันนะครับว่าร้านนี้กับข้าวมันไก่30บาท1อิ่มจะเป็นยังไงในจานเด็ดวันใหม่ไปดูเลยครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมจานเด็ดวันใหม่ของเราในวันนี้หน้าตาไม่คุ้นนะฮะวันนี้น้องเพิร์ทครีเอทีฟครับได้รับภารกิจรับจากพี่ต๊อบพี่ยุ้ยแล้วก็พี่พีนให้มาตามหาร้านดังจานเด็ดที่คุณผู้ชมแนะนำมาซึ่งตอนนี้มีร้านที่จะเรียกว่าจะแอบไหมก็ไม่น่าแอบนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ข้างหลังเรานี่แล้วตอนนี้เพิร์ทอยู่ที่คลองทวีวัฒนาหรือว่าในท้องถิ่นเรียกกันว่าคลองขวางนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับมีร้านข้าวมันไก่เจ้าเด็ดตั้งอยู่นั่นเองนั่นก็คือร้านข้าวมันไก่นายโอชินซึ่งเมนูนะฮะแน่นอนว่าต้องมีข้าวมันไก่อยู่แล้วแต่ความพิเศษอยู่ที่ราคานั่นเองครับในขณะที่ณปัจจุบันนะฮะเศรษฐกิจของเราข้าวของแพงมากแต่ร้านนี้ครับเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีเงิน30บาทเนี่ยก็คืออิ่มได้เลยแต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ30บาทจะได้น้อยไปจะอิ่มหรือเปล่าเรามีจานบิ๊กบึ้มราคา100บาทนั่นเองและตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับว่าจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วไก่ทอดจะน่ากินมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะจากพี่ต๊อบพี่ยุ้ยพาทุกคนเข้าไปดูอาหารในร้านกันเดี๋ยวตามมาได้เลยครับ
1: ไก่เมนูโดดเด่นทั้งรสชาติหน้าตารวมไปถึงรสสัมผัสจึงทำให้ข้าวมันไก่นั้นกลายเป็นจานเด็ดสำหรับใครหลายๆคนโดยที่มาของข้าวมันไก่นั้นคาดการว่ามีต้นกำเนิดมาจากข้าวมันไก่ไหหลำที่ประเทศจีนนั่นเองครับจากนั้นก็ได้เผยแผ่ไปทั่วภูมิภาคเอเชียเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่มาเลเซียหรือข้าวมันไก่สิงคโปร์รวมไปถึงข้าวมันไก่ในประเทศไทยเองด้วยครับโดยจุดเด่นของข้าวมันไก่ในแต่ละท้องที่นั้นก็จะแตกต่างกันออก

0: ไปสำหรับข้าวมันไก่ในประเทศไทยแล้วแน่นอนว่าประเทศกินแซ่บอย่างเราน้ำจิ้มครับต้องรสชาติโอ้โหถึงใจอย่างแน่นอนหอมพริกหอมขิงรวมไปถึงกลิ่นเต้าเจี้ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รากินกับข้าวมันไก่ร้อนๆแล้วเข้ากันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากรสชาติของข้าวมันที่นุ่มลิ้นแล้วตัวไก่เองนะครับนอกเหนือจากจะมีรสชาติแล้วก็ยังมีรสสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับส่วนต่างๆของไก่ไม่ว่าจะเป็นอกไก่สะโพกไก่แน่นอนว่าหลายๆคนนั้นหยิบยกข้าวมันไก่ให้เป็นจานเด็ดเป็นอาหารประจำของใครหลายๆคนและวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งเมนูข้าวมันไก่กับร้านข้าวมันไก่นายโอชินที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันได้เลยครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่นายโอชินวันนี้อยากจะบอกว่าเสียงเรื่องลือในโลกออนไลน์เยอะมากวันนี้วันใหม่วาไรตี้ของเราเดินทางมาถึงที่นี่กันแล้วและตอนนี้อยู่กับคุณนุนะครับสวัสดีคุณนุครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เห็นว่าเป็นทายาทรุ่นหลายรุ่นเลยถูกไหมฮะ
1: รุ่นหลานครับ
0: แสดงว่าร้านนี้มีมานานมากแล้วถูกไหมครับเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วเอ่ย
1: 20-30 ปีประมาณนี้ครับตั้งแต่รุ่นตายายครับ
0: ซึ่งแสดงว่าชื่อโอชินนี่ก็ไม่ได้เพิ่งตั้งด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับเป็นชื่อของตาครับตาชื่อนายโอชินครับ
0: อยากจะให้เล่าหน่อยแล้วว่าตอนนี้ซึ่งช่วงนี้คือช่วงจานเด็ดวันใหม่แต่ว่าพอเห็นอาหารแล้วคิดว่าไม่น่าจะเป็นจานเด็ดน่าจะเป็นจานยักษ์คุณผู้ชมเพราะว่าใหญ่มากคุณพระคุณเจ้านะฮะขนาดว่าเพิ่งตัวใหญ่แล้วมาอยู่กับจาจาก็ยังตัวใหญ่อยู่และซึ่งไม่ได้มีแค่จานใหญ่อย่างเดียวจานเล็กๆน่ารักก็มีซึ่งณปัจจุบันอยากจะบอกว่าข้าวของแพงมากถูกไหมแต่คุณนุยังขายไงราคา30บาทอยู่อยากจะถามเลยว่าทำไมเรายังขายราคานี้กันได้แล้วทำไมถึงตั้งราคาเริ่มต้นที่30บาทฮะ
1: ต้องบอกว่าท้าความไปไกลก่อนครับเคยช่วงโควิดขายอยู่20บาทครับตาเป็นคนบอกเพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่เราก็แบบว่าเน้นขายจำนวนเยอะเอาแบบว่ากำไรน้อยๆแต่ว่าถ้าขายดีเราก็จะได้เยอะใช่ไหมครับแล้วพอหลังโควิดเราก็ค่อยเพิ่มมาเป็น30
0: ซึ่งก็ถือว่ายังถูกอยู่
1: ครับผม
0: บางคนอาจจะเข้าใจว่า30บาทจานเล็กจะอิ่มไหมแต่คุณผู้ชมอยากจะให้ดูคือจริงๆอิ่มเลยนะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าผู้หญิงนะน้องจะประมาณนี้น่าจะพอดีผู้ชายอาจจะเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าพิเศษก็แค่40บาทถูกไหมฮะแต่ร้านนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่คนกินน้อยคนกินเยอะก็เช่นเดียวกันมีเมนูจานยักษ์จานใหญ่ด้วยซึ่งพอมองไปที่ไก่แล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความจุยซี่มากอยากจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมไก่ของเราหน่อยฮะเพราะว่าแอบดูว่าเอ๊ะมันมีความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิดนึงเรามีกระบวนการใดๆที่แบบเป็นเคล็ดลับที่พอจะบอกได้ไหมฮะ
1: ก็คือเราจะต้มที่ร้านเลยครับถ้าเกิดของหมดเราก็จะต้มรอไปเลยแบบว่าร้อนๆในหม้อเอามาน็อกน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาสับได้เลยครับ
0: ด้วยความที่ร้านเราก็เปิด24ชั่วโมงด้วยถูกไหมดังนั้นแสดงว่าของจะต้องแบบสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันพอมามองแล้วปกติร้านก็จะเป็นเลือดไก่แต่อันนี้มีความพิเศษเป็นเครื่องในอื่นใดและมีน้องอันนี้เพิร์นไม่รู้เพิร์นจะเรียกว่าอะไรดี
1: ไข่อ่อน
0: ไข่อ่อนทำไมถึงมีไข่อ่อนปรากฏอยู่ในข้าวมันไก่ของเราเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าฮะ
1: เพราะว่าไข่อ่อนเนี่ยอยู่ในท้องไก่ครับก็จะรวมกับพวกตับกับกลิ่นพอแบบว่าไก่ตัวนึงก็จะได้ทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องในก็จะมีตับกลิ่นไข่อ่อนเราก็เลยเอามาใส่เลยครับไม่ให้แบบว่าตัวนึงมันเสียเปล่าอะไร
0: ก็คือได้ทุกส่วนเลยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าอีกหนึ่งความพิเศษคือแอบมองเห็นน้ำซุปปกติจะเป็นน้ำซุปใสๆเจืองๆหน่อยแต่อันนี้อุดมไปด้วยผักอยากจะบอกว่ากินน้ำซุปกับข้าวมันอย่างเดียวก็น่าจะอิ่มเหมือนกันความพิเศษของน้ำซุปของเราหน่อยฮะเห็นมีไก่มีเอ่ยใด
1: ก็จะมีโครงไก่กับผักกาดดองครับพอดีเมื่อก่อนใช้ฟักครับแต่ว่าเรื่องต้นทุนอะไรอย่างนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นผักกาดดองแล้วคนคลองขวางก็ชอบกินผักกาดดองด้วยก็เลยทำมายาวเลยคร
0: ับ แสดงว่าวันนี้เรากำลังริบรถของคนคลองขวางกันนะครับว่าเขากินกันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณนุแนะนำเมนูต่างๆหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ
1: ครับก็มาถึงอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดมากินคนเดียวก็จะเป็นข้าวมันไก่ธรรมดาเนื้อหนังหรือไม่หนังก็ได้ครับเลือกส่วนได้ถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบกินเนื้อแห้งๆก็จะเป็นเนื้อหน้าอกนะครับหรือถ้าอยากกินเนื้อฉ่ำๆก็จะเป็นเนื้อสะโพกเนื้อน่องอย่างเงี้ยครับก็ราคา30บาทครับส่วนอันนี้เป็นไก่ทอดสูตรแป้งน้อยเนื้อเยอะครับผมจะใช้ส่วนสะโพกไก่ครับมาทอดก็จะเป็นราคา30บาทเหมือนกันครับ แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าอยากกินเยอะๆอย่างนี้

0: ก็จะเป็นพิเศษความพิเศษก็จะมีผสมให้นะครับแล้วก็จะเป็นไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็จะมีเครื่องในเป็นตับขืนไข่อ่อนครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวนะครับเราก็จะสั่งไก่ตับจานใหญ่แล้วก็จะเลือกได้ครับว่าอยากกินเนื้อปีกเนื้อหน้าอกเนื้อสะโพกก็จะมีเครื่องในถ้าเกิดว่าไม่ทานก็บอกได้นะครับแล้วก็จะสั่งเป็นข้าวเปล่าแบบกินพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ข้าวเปล่าเป็นเฟรนด์แล้วก็แยกก็มีเนาะ
0: ครับส่วนอันนี้เมนูพิเศษเลยครับเป็นข้าวมันไก่ถาดก็จะเป็นข้าวมันไก่ถาดถาดละ100ครับสำหรับคนที่แบบอยากมาประลองกำลังกระเพาะดูก็มีคนทั้งกินหมดไม่หมดบางคนก็กิน 2-3 ถาดก็มีครับ
1: โอ้นะฮะ
0: ก็จะมีทุกอย่างสั่งได้ครับอยากได้แบบไหนไม่อยากได้แบบไหน
1: ก็ตามรีเควสได้เลยใครไม่กินหนังก็แจ้งว่าไม่เอาหนังก็ได้หรือใครอยากได้สะโพกใครอยากได้อกก็สามารถแยกส่วนได้เลยนะฮะแล้วก็มาทางน้องน้ำจิ้มของเราอีกหนึ่งครั้งหน่อยฮะว่ามีอะไรบ้าง
0: น้ำจิ้มนี่ก็เป็นน้ำจิ้มยุคแรกเลยครับที่ตายายช่วยกันคิดตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ครับก็เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับก็จะมีส่วนผสมหลักๆ ก็เป็นพริกกระเทียมขิงที่มีความเผ็ดร้อนแรงรับรองว่าเผ็ดแน่นอนครับผมส่วนอันนี้น้ำจิ้มไก่ทอดครับก็จะหวานๆส่วนอันนี้ซีอิ๊วดำสำหรับเด็กๆนะครับที่ชอบกินกับไก่ต้มนะครับก็สามารถกินได้เลยอันนี้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปผักกาดดองครับผมก็จะมีผักกาดดองแล้วก็จะมีโครงไก่ที่ทำให้น้ำซุปหวานขึ้นอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็คือตุ๋นกันทั้งคืนกันเลยนะฮะน้ำซุปทุกอย่างรับรองหอมแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แค่กลิ่นของข้าวมันไก่ยังได้กลิ่นของน้ำซุปด้วยก็คือโอ้โหวันนี้หอมตั้งแต่ยังไม่ได้กินกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าราคาเรามีเริ่มต้นตั้งแต่30บาทเลยนะฮะใครที่กลัวว่าอาจจะไม่อิ่มก็เพิ่มเป็น40บาทได้หรือจานยักษ์ใหญ่100บาทถือเงินมา100บาทไม่มีทอนแต่อิ่มทองแน่นอน
0: อิ่มแน่นอนครับรับประกันครับ

0: อยากจะให้แนะนำเกี่ยวกับพิกัดตั้งร้านเราสาขาคลองขวางอีกสักหนึ่งครั้งครับว่าอยู่ตรงไหนปักหมุดยังไงมีที่จอดรถไหมอย่างไรบ้าง
1: ผมก็ร้านข้าวมันไก่โอนายโอชินสี่แยกคลองขวางนะครับก็ถ้ามาตอนเช้าก็จะจอดรถย่านนิดนึงอาจจะแบบให้สั่งเป็นเดลิเวอรี่ดีกว่าหรือว่าแบบมีคนจอดอยู่ในรถแล้วลงมาซื้อหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนก็คือจะจอดตรงข้ามร้านได้เลยก็คือยาวไปเลยครับจอดตรงข้ามกับร้าน
0: ปักหมุดอย่างไรฮะก็มาถึงที
1: ่ถ้าปักหมุดก็จะเป็นข้าวมันไก่นายโอชินสี่แยกคลองขวางครับผมปักใน Google Map ได้เลยครับขึ้นโชว์แน่นอนครับผม
0: ใครๆที่อยู่แถวกรุงเทพนะครับปริมณฑลฝั่งทนหรือก็ไม่ใช่เป็นแค่สาขาคลองขวางอย่างเดียวเรายังมีสาขาเยอะแยะทั่วกรุงเทพเลยก็สามารถมาอุดหนุนมาร่วมชิมกันได้นะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณนุมากๆนะฮะที่พร้อมเสิร์ฟเมนูให้เราเยอะมากซึ่งวันนี้พี่ต๊อบพี่ยุ้ยไม่ได้มาด้วยไม่รู้ว่าเพิ่นคนเดียวจะกินหมดหรือเปล่าอาจจะขอนำไปฝากที่สตูดิโอนะฮะเพราะว่าวันนี้รับภารกิจมาจากพี่ต๊อบพี่ยุ้ยให้มาตามที่ร้านข้าวมันไก่แห่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณคุณนุมากๆนะครับ
1: คร
0: ับโอ้โหครบถ้วนน้ำซุปร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้อ่ะขอบคุณคุณนุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่ๆในร้านแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับพี่ยุ้ยพี่ต๊อบไม่ต้องห่วงแม้วันนี้พี่ยุ้ยพี่ต๊อบจะไม่ได้มาที่นี่แต่เพิร์ทได้นำโอ้ร้อนเพิร์ทได้นำมาฝากที่สตูแล้วไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ต้มหรือว่าไก่ผสมรวมไปถึงเครื่องในแล้วก็ไข่อ่อนอันนี้อร่อยต้องถูกใจพี่ต๊อบแน่นอนจานเด็ดวันใหม่จานต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าผู้ชมท่านใดนะฮะมีเมนูอะไรอยากจะแนะนำก็สามารถส่งเข้ามาในรายการได้เลยเดี๋ยวน้องเพิร์ลแล้วก็พี่ๆครีเอทีฟรวมไปถึงพี่ต๊อบพี่ยุ้ยเนี่ยจะพาตามไปกินกันเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตนำข้าวมันไก่ร้อนๆไปส่งที่ไทย PBS ก่อนนะครับ
2: นี่ไงขอบคุณน้องเพิร์ดมากเลยนะครับพวกเราสองคนและทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่แล้วค่ะขอบคุณน้องเพิร์ดด้วยที่เป็นครีเอทีฟคนเก่งของเรานะโอ้โหครบจบในหนึ่งเดียวมากๆนะคะแล้วก็ข้าวมันไก่โอชินคุณผู้ชมหลายท่านส่งคอมเมนต์มาพูดคุยบอกว่าต่างเคยไปร้านนี้เนื่องจากว่าร้านนี้มีหลายสาขาคุณผู้ชมแล้วก็บางสาขาเปิดทำการ24ชั่วโมงอย่างสาขาที่น้องเพิร์ดไปอยู่ที่คลองทวีวัฒนาที่คลองขวางซึ่งสาขานี้เขาเปิดทำการ24ชั่วโมงอันนี้เป็นตัวไข่อ่อนใช่ไหม
2: นี่ไงแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่น้องเพิร์ดเล่าให้ฟังนะครับว่าเราก็ได้รับอิทธิพลการกินนั้นมาจากจีนนะครับซึ่งร้านนี้สำหรับราคา30บาทเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นความตั้งใจคุณตาคุณตาโอชินเนี่ยแหละครับที่อยากให้ทุกคนได้กินอาหารดีๆในราคาประหยัดนะครับส่วนคุณผู้ปกครองเนี่ยสามารถกินได้ทั้งครอบครัวจานใหญ่น
3: ะ
2: จานใหญ่100บาทเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ทั้งไก่ทอดไก่ต้มรวมไปถึงเครื่องในคุณนุเองเนี่ยก็บอกว่ามีกินคนเดียวหมดนะบางคนน่ะ
3: ค่ะ
2: คุณกินหมดไหมถ้าคุณกิน
3: ไม่หมดอยู่แล้วยุ้ยแบ่งได้เป็น 3-4 มื้อเลยพี่ต๊อบ100บาทเนี่ยคือเอาใจสายกินเนาะรวมไก่ทุกชนิดไก่ทอดไก่ต้มเครื่องในคุณนุ๊กบอกว่าก็อย่างที่บอกไปค่ะบางทีเนี่ยหมู่คณะก็มาสั่งจานใหญ่นําไปแบ่งกันหรือสั่งแยกเฉพาะไก่ก็ได้นะปรับเปลี่ยนก็ได้ค่ะไก่จะเป็นไก่ต้มล้วนไก่ทอดล้วนก็ได้เหมือนกันเป็นเมนูที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าทุกคนได้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นน่ะก็คือข้าวมันไก่1แบงค์แดงอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นถาดวางแบบนี้เลยราคา100บาทหรือเริ่มต้น30บาท
2: บ
3: เป็นเมนูหนึ่งนะที่ยุ้ยว่าปราบเซียนเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าข้าวมันไก่เป็นเมนูธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้ายิ่งธรรมดายิ่งต้องทำให้พื้นฐานทุกอย่างดียิ่งต้องอร่อยอ่ะพี่ต๊อบ
2: แปลว่าเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่ากินประจำเลยอร่อยแปลว่าร้านนี้การันตีถูกการันตีว่าอร่อยนะย้ำเรื่องสถานที่นิดนึงนะครับสถานที่เนี่ยอยู่แถวเส้นคลองทวีวัฒนาคุณผู้ชมหรือ4แยกคลองขวางครับไปอุดหนุนกันได้เลยคุณนุกยินดีต้อนรับนะครับแต่สาขาเนี้ยจะเปิดให้ทำการ24ชั่วโมงเลยกินกันให้หลับไม่ลง
3: จริงๆหลายสาขาของยุ้ยเนี่ยมียุ้ยเคยเจออยู่สาขาห้วยขวางมีเหมือนกันเอาลองเซิร์ชกันได้นะคะข้าวมันไก่โอชินแล้วก็ไปลองดูสาขาเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยการเปิดทำการเขาก็ไม่เหมือนกัน
2: แต่ถ้าเกิด24ชั่วโมงไปทวีวัฒนา
3: ใช่ค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะมีลองไปติดตามกันดูกันได้เลยนะคะลองดูกันสำหรับข้าวมันไก่โอชินนะคะ
2: สำหรับวันนี้นะครับจานเด็ดวันใหม่ของเราเป็นข้าวมันไก่โอชินคุณผู้ชมถ้ามีเรื่องราวนะครับหรือว่าร้านอร่อยๆส่งมาได้เลยในช่วงจานเด็ดวันใหม่จะเป็นเมนูอะไร ก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นเมนูข้าวเมนูฝรั่งมาให้หมดเลยเปิดประสบการณ์ความอร่อยกับจานเด็ดวันใหม่นะครับชวนร่วมกิจกรรมโดยสแกน QR code หรือแอดไลน์ก็ได้ครับที่แอดไทย PBS ครับ
3: ส่งเมนูกันมาได้เลยและจะประกาศผู้โชคดีทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ช่วงจานเด็ดวันใหม่ของเรานะคะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปของที่ระลึกจากทางสถานีมีมากมายเลยขออนุญาตสุ่มคละไปให้ไม่ว่าจะเป็นหมอนแบบนี
2: ้
3: แก้วน้ำแล้วก็เสื้อประจำวันนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะส่งให้ไม่ตรงวันนะอย่าโกรธกัน
2: อย่าโกรธกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ครบทุกวันก็ส่งมาบ่อยๆ
3: ค่ะนะเพราะว่าเราเป็นระบบสุ่มจับแจกเป็นแบบกาชาปองเหมือนกันนะคะเอาส่งเมนูเด็ดๆมาหาเราได้เลยแล้วก็เน้นย้ำนะอร่อยเขาอร่อยเราไม่เท่ากันความเด็ดแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันคุณผู้ชมบางจานเด็ดที่เรื่องเล่าบางจานเด็ดที่เรื่องของความตั้งใจในการทำเมนูบางจานเด็ดอย่างโอชินเนี่ยคือเด็ดด้วยเรื่องราคาน ี่คือไก่ไม่ตีแบนนะถ้าไก่ตีแบนบางกระดาษอันนี้ตีเกนะ
2: เคยเจอไก่แบบไก่ทุบ
3: เ
2: คยกินแต่หมูทุบแต่บางร้านคือไก่ทุบแบนบางมาก
3: จริง
2: นะฮะแต่ร้านนี้เนี่ยเขาการันตีว่าไม่ได้แบนไม่ได้ทุบนะฮ
3: ะ
2: จับให้ยังไงก็เห็นอย่างนั้น
3: ถูกต้องแล้วค่ะเอาไปลองดูกันได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมจากจานเด็ดวันใหม่มาเสิร์ฟรอยยิ้มยามเช้ากันหน่อยค่ะปกติตอนนี้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมคุณกระต๊อบก็ไปเดินป่ามาแล้วไปลองประสบการณ์การเดินป่าทำให้คุณรู้ว่า
2: ไม่ควรไปเลยควรอยู่บ้านผมไปเพราะว่าเพื่อนไปนี่เดี๋ยวล่าสุดเขาจะชวนผมไปที่สุโขทัยนะผมจำไม่ได้เขาหลวงแม่หลวง
3: ค่ะค่ะใช่
2: เดี๋ยวจะไปแล้วเอาภาพมาฝากแต่ว่าดูสภาพสังขารก่อนนะยังไม่รับปากว่าจะไป
3: แย่แรงมากเอาเป็นว่าไปดูกันก่อนก็คุณลองดูบางทีมันอาจจะผิดที่เราคอนเซปต์เราผิด
2: ยังไง
3: เดี๋ยวพาไปดูมิติใหม่แห่งการเดินป่าน่าจะทำให้ความคิดของคุณกระต๊อบและคุณผู้ชมหลายท่านเปลี่ยนไปค่ะ

0: าวีพี่จะใส่สูตรมาทำไม
1: คุณลองไหม
0: แล้วมันเดินง่ายเหรอผมว่าใส่ปกติมันก็เดินยากนะคุณเอาจริงดินี่เขาไปแต่งบนนั้นหรือเขาแต่งจากข้างล่างไปเลยนะ
1: เขาแต่งจากข้างล่างขึ้นไปสิคุณข้างบนมันมีห้องน้ำที่ไหนล่ะ
0: ที่ไหนเนี่ยที่นี
1: ่นี่ไงที่ภูสอยดาวค่ะนี่คลิปนี้สุดไวรัลนะคะเพื่อนบันทึกชายหนุ่มท่านหนึ่งกำลังลุยป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติใส่ชุดสูทสากลสีกรมท่าผูกเน็กไทใส่แว่นกันแดดเซ็ตผมเป๊ะถ้าเปลี่ยนเน็กไทเป็นสีแดงคุณจะกลายเป็น
0: อิน
1: งาว่าโคนันทันทีนะคะแล้วก็แบกเป้ยาวๆแบบก้าวขึ้นโอเคแต่รองเท้าเนี่ยรองเท้าขึ้นเข่านะอย่าใส่รองเท้าหนังอย่าท้าทายระบบอย่างไงดีแล้วนะคะมองผ่านๆนึกว่าเอ๊ะขอโทษนะคะขึ้นไปคุยงานกับคุณลูกค้าข้างบนหรือเปล่า
0: เ
1: พื่อนเนี่ยแซวว่าเอ้ยนักธุรกิจพันล้านนัดคุยงานข้างบนหรอคะเขาก็ตอบกลับมายิ้มรับอย่างเท่ว่าเออมีลูกค้านัดคุยงานอยู่ข้างบนครับ
0: มาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างนะคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคนก็ชมนะฮะบอกว่าเนี่ยเพื่อนอาจจะชมว่าเลิกงานไปเที่ยวกันแต่ไม่ได้บอกว่าไปเที่ยวที่ไหน
1: ไ
0: ปเขาไงเราก็ถามเขาบอกคุยงานเพิ่งเสร็จ
1: นี่ไง
0: นี่อันนึงอ่ะคุณออฟเฟอร์บอกว่าให้เกียรติภูสอยดาวมาก
1: แต่งตัวให้เกียรติสถานที่นี่ไงนะคะดูแต่ละท่านแต่ละคนนะ
0: อันนี้ใครเนี่ยพอให้ได้หัวเราะพอหายเหนื่อยแต่ดูท่าทางท่านเหนื่อยนะฮะเดินขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยพึ่งอะไรนะพึ่งเลิกงานเสร็จเขาว่าน
1: ะคะ
0: เอาพึ่งดีลงานเสร็จ
1: มีบอกว่าท่านประธานไม่เข้าประชุมเหรอคะวันนี
0: ้
1: เมื่อประธานกู้อยากลองไปใช้ชีวิตนี่คุณดูซีรีส์จีนแนวตั้งนะประธานกู้ประธานเฉินเนี่ยพูดเลย
0: ชื่อนี้เข้ามาจากซีรีส์จีนแนวตั้ง
1: ใช่ก็ชื่อพระเอกมีอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกคุณกระต๊อบ
0: หน้ามันเหมือนกันหมดเลยนะพวกนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คุณไปแซวเขาอ่ะ
0: ยังไม่ออกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนต้องฟังชื่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ชื่อมีสองอย่างอ่ะไม่กู้ก็เฉินน่ะนะคะอันนี้เป็นไงคุณผู้ชมใส่สูทเข้าป่านี่เป็นไง
0: มาดูซิไหนดูเผื่อเป็นเดรสโค้ดเผื่อใครอยากจะเอาไปด้วย
1: เห็นปุ๊บนี่อยากซื้อประกันเลยได้อยู่นะ
0: สีนี่นะสีประกันใช่ไหม
1: นี่คือขึ้นไปขายประกันหรือเปล่าเนี่ยคือพร้อมเคลมทำปุ๊บเคลมปั๊บ
0: แต่ดูบรรยากาศนะช่วงนี้แบบฉ่ำๆอยู่นะลมดีทีเดียว
1: ทำไปเล่นนะคนใส่ชุดแบบนี้ไปนั่นหมายความว่าจริงๆอ่ะเขามีความชำนาญเรื่องการเดินป่าเดินเขา
0: ใช
1: ่ไม่งั้นไม่มีใครท้าทายระบบหรอกมือใหม่อ่ะคุณผู้ชมปกติถ้าเป็นมือใหม่นะจะแต่งชุดแต่งอุปกรณ์เต็มที่ไม่เชื่อถามพิธีกรข้างๆดิฉันก็ได
0: ้ผมมันไม่เน้นเดินผมเน้นพร็อพเน้นพร็อพแบบเยอะไปเยอะไปเผื่อใช้ก่อนนะฮะแต่ว่าแต่งงี้ก็ดูโอเคดีแต่ว่าน่าจะต้องรองเท้าเนี่ยสำคัญนะครับรองเท้าเนี่ยต้องลงทุนเลยรองเท้าต้องเป็นเดินป่าถ้าเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดาเนี่ยขามันอาจจะพลิกได
1: ้ใช่ค่ะใช่นะคะนี่นึกถึงมีสาวน้อยเดินป่าอยู่2คนในรายการเราอะน้องเฟิร์นครีเอทีฟกับน้องกายครีเอทีฟนะก็แนะนำนะลูกนะหนูเห็นเขาไม่ลูกเขาใส่สูทแต่หนูก็ลองด
0: ูเขาแต่งเหนือชั้นกว่าเรา
1: แล้วเขาเปรี้ยวนะเขาไปคนเดียวนะ
0: เขาไปคนเดียวแล้วเขาไปกางเต็นท์นอนด้วยนะผมยังไม่กล้าเลยอ่ะใครมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับมาเสิร์ฟยิ้มให้กับพวกเราในยามเช้าวันนี้นะครับอ่ะไปกัน2อย่างแล้วทั้งจานเด็ดวันใหม่แล้วก็เสิร์ฟยิ้มไปต่อในช่วงสีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับคุณผู้ชมครับใครเปิดมาเจอเราวันพุธวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาช่วงนี้พาไปเที่ยวทะเลกันหน่อยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะกรีซีซั่นหน้ามรสุมแบบนี้ในทะเลควรไปหรือเปล่านะคะเอาพาไปดูที่พังงาค่ะพังงาเขามีเกาะตั้งเลนชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหาดคดอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาค่ะเอ๊ะเหมือนหาดพังงายังไม่เคยไปนะที่นี่เขามีทั้งปรากฏการณ์ทะเลแหวกแล้วไฮไลท์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องตื่นตาตื่นใจยอมลงเรือไปดูคือฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวที่ออกมาหากินพร้อมกันบนผืนทรายในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสำหรับการเดินทางที่สามารถนั่งเรือออกจากท่าเรือบ้านใต้ที่ตำบลบางเตยใช้เวลา20นาทีคุณผู้ชมก็ไปถึงที่เกาะตั้งเลนช่วงที่เหมาะสมในการชมทะเลแหวกจะต้องเป็นช่วงประมาณสักขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำเขาเรียกว่าช่วงน้ำใหญ่เพราะว่าน้ำทะเลจะลดลงจนเห็นสันดอนทรายทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรแบบนี้นี่เขามีเก้าอี้ชายหาดเก้าอี้แคมปิ้ง
0: นะเคยเห็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็เดินลงไปบนผืนทรายเลยครับก็จะได้ไปเจอกับปูมดแดงนะฮะตัวเล็กๆก้ามสีแดงครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูจำนวนมหาศาลเนี่ยมันออกมาจากรูเพื่อหาอาหารครับบางช่วงอ่ะมองไปทั่วหาดก็จะเห็นมันวิ่งอยู่เต็มผืนทรายเลยเรียกได้ว่าละลานตากันเลยทีเดียวนี่ให้เห็นมุมกว้างก่อนเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ใกล
1: ้ๆ
0: นะฮะเจ้าปูตัวจิ๋วเนี่ยผมเองก็ไม่เคยเห็นนะมันคงจะหาเจอยากก็ต้องรอน้ำลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต้องรอน้ำลง
1: ต้องรอน้ำลงสิคุณน้ำขึ้นเราจะไปเดินได้ยังไงก่อนเมื่อกี้คือโคนปูมันเล็กนิดเดียวป
0: ู
1: นับล้านตัวเนี่ยกระต๊อบ
0: อันนี้ดีไงหรือว่าอันรอแป๊บนึงนะฮะก็ตั้งเลนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปได้นะครับคือมันต้องรอเวลาต้องรอน้ำลงนะแล้วถึงจะไปก็ต้องมีคนรู้แหล่งอีกรู้ที่อีกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบสันดอนขึ้นมาแบบนี้นี่มาแล้วนี่
1: ไงเป็นยังไงปูทหารไงคุณ
0: โยเยะเลย
1: ทหารถือปืนโบกปูนไปแบกตึกโอ้โหถ้าเกิดว่าใครรู้ประโยคนี้ที่คุณไม่เด็กนะนี่แล้วก็นอนดูกันอย่างนี้เลย
0: มันก็ไม่กลัวคนนะ
1: ปูมดแดงค่ะคุณผู้ชมหรือปูทหารนับล้านตัวเอ้ยประสบการณ์อย่างนี้ดีนะเนี่ยคุณต้องไปสักครั้งนึงอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะสามารถไปเองได้อ่ะดูสิ
0: ความมหัศจรรย์
1: คือมันต้องตั้งใจไปอ่ะเป็นยังไง
0: นะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วก็ทำให้เห็นถึงความรวมสมบูรณ์นะน้องยุ้ยนะ
1: ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยด้วยความที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศแล้วก็ชาวบ้านที่เนี่ยเขาทำการประมงนะคะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปสัมผัสวิถี

0: ของที่ใช้จากธรรมชาติที่เหลือใช้ธรรมชาติในอย่างผักตบชวานะครับทำเป็นดอกไม้จันทร์รูปดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดเพื่อจะใช้ในงานพิธีสำคัญครับไปติดตามกันเลยครับโอ้โห
1: นี่ไม่ใช่ผักตบธรรมดา
0: เราพยายามหาทุกทางที่จะจัดการมันนะมีคนไปทำบะหมี่ก็มีคุณจำได้ไหม
1: บะหมี
0: ่แต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่องจักสานและก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเขาเอามาทำเป็นดอกไม้จันทร์ในรูปแบบของดอกพิกุลครับซึ่งดอกพิกุลเนี่ยเขาก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรีครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับของจังหวัดลพบุรีโดยมีการสาธิตขั้นตอนการทำดอกไม้จันทร์จากผักตบชวาแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ทดลองทำด้วยตัวเองด้วยครับ
1: ผักตบชวาที่นำมาใช้ชุมชนจะช่วยกันเก็บจากแหล่งน้ำนะคะแล้วก็มาผ่านกระบวนการคัดแยกล้างทำความสะอาดตากแล้วก็อบให้แห้งแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆหนึ่งในนั้นคือดอกไม้จันทร์รูปดอกพิกุลค่ะที่ตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในส่วนของจังหวัดลพบุรีที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม2569นะคะซึ่งนอกจากดอกไม้จันทร์แล้วผักตบชวาไปทำกระเป๋าเครื่องจักสานผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกหลากหลายเปลี่ยนวัชพืชที่เคยสร้างปัญหาให้กับแหล่งน้ำกลายเป็นงานฝีมือที่สร้างมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางครับที่ช่วยลดปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพกับคนในชุมชนและที่สำคัญเนี่ยก็ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำและการส่งเสริมอาชีพมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ชมมีเขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่าวิธีที่จะลดจำนวนผักตบอีกไหมเราไปลองทำหลายอย่างนะ
1: ใช่
0: ทำเป็นแคร่ทำเป็นกระเป๋าเราเอาไปกินก็เคยมี
1: ใช่รู้สึกว่าจะมีเสื้อผ้าด้วยนะ
0: ผ้าจากใยผักตบ
1: มาเป็นเส้นใยจากผักตบชวาไปทำเป็นเสื้อผ้าแล้วด้วย
0: เนี่ยเราทำมาทุกมิติแล้วนะ
1: เอาหน้าเนี่ยเราก็มีหลายทางที่เราต้องสู้ไปไงเนี่ยคุณผู้ชมมีแซวมาบอกว่าเอออาใจคอจะคิดถึงแต่ของกินกันอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถึงกันนั้นเนี่ยคุณรอรักก็ส่งมาขอโทษนะคะปูเมื่อกี้ดองเค็มได้ไหมน่ะเห็นไหมล่ะ
0: ก็ปล่อยมันวิ่งไปเถอะดูสภาพมันจะตัวเล็กนิดเดียวเองมันกินจะได้อร่อยไหมอ่ะ
1: เนี่ยคุณศิลปกรแซวว่าจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะนะคะแล้วก็คุณทีชัยมาแชร์บอกว่าปูเล็กๆที่หาดพัทยาก็มีนะแต่ตอนนี้มันลดน้อยเหลือน้อยมากๆแล้ว
0: อากาศเนี่ยนะฮะอากาศมันเปลี่ยนภูมิอากาศก็เปลี่ยน
1: ปูเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกเป็นปูทหาร
0: ปูทหารปูมดแดง
1: ค่ะนะคะอ่ะขยับไปดูกันต่อคุณผู้ชมว่ากันด้วยอีกหนึ่งเรื่องไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครนะคะอย่างอุบัติเหตุบางทีเนี่ยด้วยความตั้งใจภัยธรรมชาติหรือว่าสุดวิสัยมันทำให้เกิดความเสียหายมากมายไม่ว่าสาเหตุจะมาจากไหนโดยเฉพาะอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมการเตรียมตัวรับมือเอาไว้เป็นสิ่งนึงที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างทางโรงเรียนที่มีเด็กๆเป็นจำนวนมากไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่โรงเรียนกุนโนค่ะตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขามีกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยในโรงเรียนโดยนายวุฒิศักดิ์ถนัดค้าผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารครูแล้วก็บุคลากรตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6แล้วกว่า600คนนะคุณผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพันจ่าตรีไกรทศพิรมนาคเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงานนะคะเทศบาลตำบลพิและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมายมาเป็นวิทยากรซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะครับสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมและสถานศึกษามีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับซึ่งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโรงเรียนกุนโนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมจึงจัดกิจกรรมแล้วก็สถานศึกษาปลอดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้บุคลากรและน้องๆนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงมีทักษะที่ถูกต้องในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังเป็นการทดสอบระบบการสื่อสารการประสานงานและการเผชิญเหตุของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรเนี่ยก็จะได้เอาความรู้ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติซ้อมแผนเหมือนจริงเหตุไฟไหม้นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับ
1: กิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการทดสอบระบบการสื่อสารการประสานงานและแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยสำคัญมากนะคุณผู้ชมเราอาจจะเคยเห็นไอ้อย่างที่ทำงานอย่างนี้นะพี่ตำรวจที่ไทย PBS อ่ะเรามีซ้อมหนีไฟแล้วคิดดูนะอย่างโรงเรียนนะมีเด็กเล็กๆนะไล่เลียงกันไปเนี่ยอ่ะเด็กๆรวมกันกว่า600คนแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วไม่ได้มีการซักซ้อมนะโหพ่อแม่ผู้ปกครองห่วงเด็กๆกันเยอะแยะเลยนะ
0: เอาจริงตามคอนโดมิเนียมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครอยู่คอนโดเนี่ยเวลาเขามีซ้อมหนีไฟหรือซ้อมอะไรฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ไปร่วมกันนะเพราะเวลามันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมันจะวุ่นวายมากจำได้เลยตอนแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เรื่องกันเลยว่าต้องทำอะไร1 2 3

0: ่ค่ะนะคะแล้วจริงๆเนี่ยมันมีหลายสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมเอาอย่างที่ถ้าเกิดใครจํากันได้ที่เนปาลล่าสุดนะพี่ตองเนาะที่เรื่องของฝนตกแล้วก็มีน้ําถล่มลงมาน้ําป่าไหลหลากลงมาแล้วก็ถล่มโรงเรียนราบเป็นหน้ากลองดีนะเค้าหนีทันภายใน10นาทีอ่ะไม่งั้นก็โอ้โหน่าจะได้เกิดเรื่องเศร้าเลยสิ่งสําคัญของเรื่องต่างๆเหล่านี้มันคือเรื่องของการป้องกันเวลาเกิดเหตุอย่างน้อยที่สุดโอเคสติเราจะไม่เต็มร้อยหรอกแต่อาจจะพอจำได้ว่าโอ้ยเคยลองปฏิบัติมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
1: เห็นภาพนะฝึกพร้อมบ่อยๆก็จะเกิดการจดจำแล้วก็จะปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุนะครับเอาไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับภาคอีสานมีความหลากหลายในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะในปัจจุบันเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขารวมตัวกันทำหลายๆอย่างเพื่อเป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะครับวันนี้จะพาไปดูรู้จักกับวงโปงลางฮักอีสานครับเป็นวงดนตรีพื้นบ้านอีสานที่เกิดจากการรวมตัวกันของน้องๆโรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามครับที่นี่คือโรงเรียนสารคามพิทยาคมครับจังหวัดมหาสารคามนำโดยคุณทรงศักดิ์ชาวไพรครับผอ.โรงเรียนนี้ได้จัดตั้งและก็รวบรวมนักเรียนผู้มีความสนใจและก็มีความสามารถในการแสดงเล่นดนตรีขับร้องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานหรือว่าการแสดงโปงลางครับในนามวงโปงลางฮักอีสานซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางวงโปงลางฮักอีสานเนี่ยเขาก็ได้ทำการแสดงแล้วก็แข่งขันมาหลายเวทีนะครับรางวัลล่าสุดที่พวกเขาได้เนี่ยก็คือชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านอีสานกรมพลักศึกษาประจำปี2568ครับ
0: และสำหรับปีนี้ทางวงโปงลางฮักอีสานได้สร้างสรรค์ผลงานอีกครั้งเพื่อเข้าแข่งขันการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1การแสดงครั้งนี้นำเสนอวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวจังหวัดมหาสารคามผ่านเสียงเพลงดนตรีและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในจังหวัดมหาสารคามที่ขึ้นชื่อเรื่องของวิถีชีวิตการผลิตและขบวนฟ้อนกลองยาวและผ้าไหมที่ขึ้นชื่อลายสร้อยดอกหมากที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาคนมหาสารคามเอาวันนี้มีตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้รับฟังกับน้องดอลล่านักร้องหมอลำฝ่ายชายจากวงโปงลางฮักอีสานที่จะนำทัพการแข่งขันครั้งนี้ไปชมกันค่ะ

0: สวัสดีครับผมดอลล่าอัจฉริยะนะครับผมจากวงปมลางฮักอีสานสารคามพิทยาคมนะครับเมื่อนี้ก็สิมาขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนครับผมในการแข่งขันวงปมลางรอบชิงชนะเลิศนะครับผมขอกำลังแรงใจด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ทรงนี้แม่ยกเยอะแน่นอน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: คนนี้หนึ่งคนแล้วใช่ไหม
2: อะไรนะคะ
1: คุณชมายพรเมื่อกี้คุณก็รำตอนน้องร้อง
2: ใช่
1: เนี่ยพรเก่งขนาดนี้เป็นเด็กพี่ได้ไหมครับ
2: มันหน้าม้วนมากหน้าม้วนหมาเด็กเหรอตั้ง
1: หมาเด็กได้ไหมฮะ
2: อุ้ยไม่น่าดีให้น้องเขาเติบโตไปเถอะ
1: ทีนี้มาดูกันที่เวทีการแข่งขันครับสำหรับเวทีการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นปีแรกครับโดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์สืบสานและก็ต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงในการให้ความสนับสนุนด้านทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอีสานครับอย่างวงดนตรีโปงลางผ้าทอมือที่ใช้ในการแสดงรวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละท้องที่ครับโดยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวทีสีส้มซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้จะจัดขึ้นวันที่4ธันวาคมนี้ครับก็ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการแข่งขันได้ครับที่เพจ Facebook ผ้าไทยให้สนุกและอย่าลืมไปร่วมเชียร์น้องๆวงปงลางฮักอีสานและวงอื่นๆ10กว่าวงในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: โอ้โหนี่แค่ฟังเปิดมาเริ่มต้นก็น่าฟังแล้วน้องดอลล่านะคะ
1: เมื่อกี้เหรอ
2: น่าเมื่อกี้น้องชื่อน้องดอลล่า
1: จำน้องแม่นมากเลย
2: ดูในสคริปต์ดิฉันดูในสคริปต์
1: นี่แบบร้องละล่านี่แบบร้อง
2: แหมนี่ไงเป็นยังไงล่ะทำไปเล่นไปอันนี้หลายวงเพราะว่าวงปงลางเขามี10วงไงคุณ
1: แต่ปงลางเขาต้องรำยังไง
2: ฮะ
1: เ
2: ราก็ต้องเซิร์ฟปงลางหมุนเนอะนี่คุณเป็นไง
1: นี
2: ่ดอลล่าเจอป้าหน่อยลูก
1: นี่เจอเบี้ยดอลล่ากับเบี้ยหวัด
2: แย่มากรู้ยุคสมัยเลยอ่ะคุณเอาค่าเงินโบราณมาใช้กันดิฉันเลยเหรอ
1: ก็น้องเขาเป็นดอลล่าไงเราก็ต้องเป็นเบี้ย
2: คุณกำลังดูถูกผู้หญิงอายุ35ขึ้นไปฉันตีเก๋นะ
1: เอ้ยตอนนี้มีประเด็นอยู่
2: เขาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอยู่นะ
1: แล้วคุณ35คุณรู้สึกยังไง
2: ดิฉัน35บวกแล้วบวกแล้ว

0: สึกดีท้าทายชีวิตหลายๆอย่างที่ต้องทำไง
1: ส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะครับอีก10ทีมแล้วก็น้องดอลล่านี่แม่อ้อนเก่งแบบนี้ได้ใจพี่ยุ้ยชมพรไปแล้ว1คน
0: และน่าจะได้ใจคุณผู้ชมอีกหลายๆท่านนะคะแต่เห็นแล้วคุณผู้ชมคะเอาพาไปกินเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลายคนอาจจะคุ้นเคยเปรี้ยวหอมจากมะนาวแต่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขานำส้มซ่ามาทำเป็นส่วนผสมในก๋วยเตี๋ยวต้มยำส้มซ่าเอาไปดูกันหน่อยค่ะที่บ้านวังส้มซ่าตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกเราต้องเดินเข้าซอยไปอุ๊ยแล้วเนี่ยนี
1: ่ดูโบดิ
0: เกี๊ยวผูกโบ
1: เกี๊ยวโบ
0: นะคะนำส้มซ่าผลไม้พื้นถิ่นนี่ส้มซ่าลูกเบลเลอร์เลยผสมในเครื่องต้มยำเพิ่มความหอมและกลิ่นเฉพาะตัวแตกต่างจากการใช้มะนาวเพียงอย่างเดียวคือมะนาวถามว่ายังใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่นะคุณผู้ชมคือมะนาวอ่ะให้รสเปรี้ยวแต่ส้มซ่าจะเติมความหอมเป็นเอกลักษณ์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่รสชาติก็เลยแตกต่างและเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านในพื้นที่แล้วคนต่างถิ่นที่ตั้งใจอยากจะมาลิ้มลองเลยค่ะ
1: คุณวรัญญาหอมทูบครับเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีมีการรับซื้อส้มซ่าจากเกษตรกรในพื้นที่ครับเอาไปทำเป็นน้ำมันหอมระเหยไงด้วยแต่ละครั้งเนี่ยจะรับซื้อประมาณ 80-200 กิโลกรัมครับแต่พบว่าในพื้นที่เนี่ยมีส้มซ่าที่สุกพร้อมกันในแต่ละวันเยอะหากปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะไม่เก็บได้นานอยู่ในตู้เย็นเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้นานจึงเกิดแนวคิดเอาส้มซ่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาต่อยอดเป็นเมนูอาหารเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่กลายเป็นนี่เลยก๋วยเตี๋ยวส้มซ่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยในส่วนของเมนูจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณใส่ถั่วก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำและก๋วยเตี๋ยวน้ำใสราคาเริ่มต้นชามละ50บาทเอง
0: เดี๋ยวเราไปถ่ายจานเด็ดวันใหม่ซ้ำได้ไหม
1: โลกเลยนะ
0: นี่หมี่ซั่วค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หมี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
0: นั่นน่ะสิเพราะว่าเป็นบะหมี่เหลืองก็ไม่ใช่เนาะเป็นหนึ่งไอเดียของชุมชนที่นำผลผลิตท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าใหม่เพิ่มมูลค่าเมนูใหม่เพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะปกติส้มซ่าเราจะคิดถึงแบบงานของหวานไงนี่มาทำเป็นของคาวนะว่าไปเนี่ยเห็นว่าคนถ่ายส่งมาก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่มีเมนูมานะอันนี้เขาส่งมา
1: เป็นภาพจากที่พิษโลก
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวทีมงานจะตามว้าไปนะคะ
1: ไปจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำส้มซ่าคุณผู้ชมครับเราไปเก็บเห็ดกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับหลายๆที่นั้นก็ชุ่มฉ่ำนะครับเห็ดก็ออกดอกออกผลมาให้เราเก็บกันจะพาไปเก็บเห็ดกันนะครับที่ไหนอย่างไรตามไปดูเลยครับเมื่อกี้ขวาดตาหายังไม่เจอว่าอยู่ไหนสุดท้ายเจอแล้วนะครับอยู่โคราชคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะใช่
1: นี่คือชุมชนบ้านตลิ่งชันครับตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับหลังจากที่พื้นที่แถวเนี้ยมีฝนตกต่อเนื่องครับนี่ดูสิอันนี้เห็ดหรือฝ่าหม
0: ้อ
1: ใหญ่มากคุณผู้ชมฮะมันอากาศมันคงได้เนาะทั้งชื้นทั้งร้อนอบอ้าวเนี่ยเห็ดมันก็โตไงฮ
0: ะ
1: ทีนี้ชาวบ้านก็ออกมาเก็บเห็ดกันในช่วงนี้ครับเห็ดที่เจอเนี่ยมีทั้งเห็ดพึ่งโขมเห็ดพึ่งหวานเห็ดระโงกเห็ดโคนเห็ดใครและเห็ดก่อแดงครับโดยบางคนใช้เวลาเดินเข้าป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เก็บเห็ดได้เยอะเลยแหละครับ
0: แต่ว่าต้องมีความชำนาญนะคุณผู้ชมอย่างชาวบ้านรายหนึ่งวัย74ปีมีอาชีพเลี้ยงควายนอกจากมาต้อนควายเพื่อมาให้ควายไปหากินตามธรรมชาติแล้วก็ถือโอกาสเดินสำรวจป่าหาเห็ดไปพร้อมกันครั้งนี้เก็บเห็ดโคนขนาดใหญ่กลับบ้านได้กว่า1กิโลกรัมขายจะได้ราคากิโลกรัมละ200บาทไปประกอบอาหารก็ทำได้หลายเมนูนะคะสะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายที่อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบตัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันด้วยค่ะ
1: นอกจากจะได้วัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วนะครับการเดินเก็บเห็ดในช่วงนี้ยังได้เหมือนพาตัวเองมาพักผ่อนไงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่
0: า
1: แบบแบร์ฟุตไงเท้าเปล่าเดินดื่มดำเติมเขียวเขาเรียกเติมเขียว
0: โอเคโอเค
1: ใช่ไหมเติมเขียวไหมคุณ
0: ฉันว่าอาบป่าไหมอาบป่าได้ไหม
1: อาบป่าป่าเติมเขียวแบบแปลกโดยเพราะบริเวณที่มีต้นปรงขึ้นกระจายอยู่เยอะๆแบบนี้บอกว่ามากเป็นหมื่นๆต้นเลยนะครับทำให้บรรยากาศช่วงนี้มีชีวิตชีวาแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันนี่ไงมันจะมาขึ้นอยู่ตรงปรงเนี่ยมาเก็บได้เลยแต่ว่าต้องเป็นคนชำนาญไหมผมว่าผมเก็บแต่น่าจะน้ำลายฟูมปาก
0: ต้องคนชำนาญเพราะว่าบางทีเห็ดบางอย่างอะพี่ต๊อบที่เราเคยทำกันอะก็คือลักษณะมันคล้ายกันแต่คล้ายกันต่างกันนิดเดียวมีจุดกับไม่มีจุดกลายเป็นเหมือนมีพิษกับไม่มีพิษแล้วนะ
1: เก็บเนี่ยอาจจะอันตรายอย่ากินที่ผมเก็บแล้วกัน
0: โอ้โหอันนี้คุณให้ดิฉันระวังตัวเหรอ
1: ให้ยุ้ยลองกินให้หน่อยสิอันนี้ปลอดภัยไหม
0: เดี๋ยวนะดิฉันไม่ใช่
1: ถ้าฟองออกแปลว่าไม่ออกปลอดภัย
0: แปลกๆนะแต่ดิฉันไม่เป็นอะไรไปง่ายๆหรอกคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะอย่าเข้าป่าไปเก็บเองเห็ดที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจควรหลีกเลี่ยงไม่นำมารับประทานหรือการบริโภคเด็ดขาดเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเอาช่วงฤดูเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังพีคๆเลยแหละนะคะเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงยาวนานกว่าปกติไงก่อนกลับมาตกอย่างต่อเนื่องก็มองในมุมชาวบ้านเขาก็ได้สร้างรายได้กันเพิ่มด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ

0: ขยับไปดูงานวิจัยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะโดยงานวิจัยหลักๆเนี่ยเราจะเห็นหลายมหาวิทยาลัยก็ทำงานร่วมกันนะคะอย่าง University Holding นะคะคอนโซเทียมที่เชื่อม15มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจจะผลักดันงานวิจัยสู่การใช้จริงค่ะเรียกว่าจากนี้เนี่ยงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพจะมีช่องทางในการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงมากขึ้นทั้งการจัดการสิทธิ์ในผลงานการหาผู้ร่วมลงทุนแล้วการตั้งธุรกิจจากงานวิจัยคือเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพียงลำพังค่ะประเด็นนี้ทางศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ระบุว่าเป้าหมายคือการสร้างระบบรองรับตั้งแต่ต้นทางให้องค์ความรู้แล้วเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยังสามารถแข่งขันได้จริงด้วยค่ะ
1: ในส่วนของอว.เนี่ยสิ่งที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือเราทำคอนซัลเทียมนะครับก็คือการรวมตัวของบริษัทโฮลดิ้งคัมพานีของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับ New Growth Engine การนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยออกไปสู่ข้างนอกได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปทดสอบต่างๆรวมถึงว่าวันนี้เวลาจะลงทุนถ้า 2-3 มหาวิทยาลัยลงทุนพร้อมกันนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมระดมทุนในกองอื่นได้ง่ายขึ้นรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญานุภาพอนันทนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ระบุนะครับว่าการรวมบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันเนี่ยจะช่วยให้แต่ละสถาบันไม่ต้องพัฒนางานวิจัยหรือว่าหาเงินทุนเพียงลำพังครับแต่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญเครือข่ายและทรัพยากรร่วมกันได้โดยเฉพาะในงานด้านการแพทย์สุขภาวะ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการพัฒนาผลงานจริงมากขึ้นด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะขณะที่นายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ระบุว่ากอง Trust PE Trust มูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทจะเข้ามาเติมเงินทุนให้ธุรกิจนวัตกรรมในช่วงขยายตัวพร้อมเสริมความพร้อมด้านการบริหารและธรรมาภิบาลเพื่อให้ธุรกิจจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถเติบโตและเข้าสู่ตลาดทุนได้ในระยะต่อไปด้วยค่ะ
2: จูงมือไปด้วยกันมันไปได้ไกลกว่า
0: ใช่แล้วค่ะนะในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะได้เรื่องของการความร่วมมือนะแล้วก็ผลักดันที่สำคัญองค์ความรู้แต่ละอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอให้งานมาก่อนแต่ว่าสามารถที่จะวางรากฐานได้ตั้งแต่สเต็ปแรกของการวิจัยเลยค่ะ
2: ใช่ครับมาในหนึ่งช่วงของงานวิจัยกับไทยประดิษฐ์คิดเก่งคุณผู้ชมครับโกโก้นั้นเนี่ยหลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะรู้จักแล้วก็เคยกินอยู่แล้วนะครับการแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหลือเศษต่างๆที่ออกมาทีนี้เกิดการใช้ประโยชน์เกิดขึ้นครับกับการทำถ่านโกโก้ให้มีประโยชน์ในการจัดการของเหลือและคุณสมบัติในการกักเก็บคาร์บอนจะเป็นอย่างไรใช้งานได้ดีแค่ไหนติดตามได้ในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งครับ

จุดเริ่มต้นนะครับเราก็ได้รีทำวิจัยนะครับในกลุ่มงานวิจัยของเราเนี่ยก็ได้เริ่มการทำพวกวัสดุดูดซับคาร์บอนอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยงานวิจัยเนี่ยที่ได้ทำกับทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเพื่อนำวัสดุเหลือใช้หรือว่าพวกเปลือกโกโก้เนี่ยของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่ตำบลโป่งพลาจังหวัดตรังเนี่ยครับก็พบว่าเขามีเศษพวกเปลือกโกโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนะครับนี้เราก็เลยพยายามที่จะคิดว่าเราสามารถนำใช้นำพวกเปลือกโกโก้เหลือทิ้งเนี่ยมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไรบ้างแล้วก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรานำพวกเศษเปลือกโกโก้ที่เหลือทิ้งเนี่ยมาใช้นะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราพยายามทำพวกเปลือกโกโก้เนี่ยให้มันเข้ากับงานวิจัยเรานะครับก็คือเอามาใช้เป็นวัสดุคาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นพวกถ่านกำมันหรือว่าพวกกลุ่มไบโอชานะครับโดยนำมาผสมกับตัวซีเมนต์เพื่อทำเป็นคอนกรีตในการดูดซับตัว CO2 ครับก็ในกระบวนการของเราเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่นำเปลือกโกโก้เนี่ยไปเผาอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนนี้ก็คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะต้องใช้พลังงานในการเผาไหม้นะครับแต่ว่าในกระบวนการของเราเนี่ยก็พยายามที่จะminimize process ให้ได้น้อยที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานในการเผาไหม้เพราะฉะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยก็จะ1ลดพลังงาน2แม้ว่าจะลดพลังงานแล้วเนี่ยเราก็ยังได้คุณสมบัติของตัววัสดุดูดซับเนี่ยที่มีคุณสมบัติที่มีพื้นที่ผิวสูงและสามารถดักจับตัว CO2 ได้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำมาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าฟิลเลอร์ในการเอามาผสมกับซีเมนต์เพื่อทำเป็นคอนกรีตครับนอกจากที่จะนำตัวไบโอชาหรือ

0: ว่าแอคทิวิสต์คาร์บอนเนี่ยจากเปิดโกโก้แล้วเนี่ยครับเราสามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดักจับน้ำเสียนะครับผมหรือว่าไปดูดซับพวกของเสียจากพวกโลหะหนักหรือว่าพวกสารแอนตี้แบคทีเรียที่เกิดที่อยู่ในน้ำเสียได้นะครับรวมไปถึงในงานนี้นะครับเราก็โฟกัสเรื่องไปที่การนำมาใช้ในอุตสาหกรรมซีเมนต์อายุการใช้งานของตัวแอคทิวิสต์คาร์บอนที่ได้จากตัวเปลือกโกโก้เนี่ยครับก็ตอนนี้เราก็ทดสอบเนี่ยอยู่ในระดับที่ว่าใน1ปีเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะมีไลฟ์ลองที่ได้ดีอยู่นะครับผมก็ยังไม่ได้พบว่ามีการดีเกรดหรือว่าทำให้ตัววัสดุนั้นไม่สามารถใช้งานได้ครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆของการที่เรานำมาใช้กับตัวซีเมนต์นะครับก็คือเราพยายามคิดว่าจะมีตัวหนึ่งที่ทำให้ตัวแอคทิวิสต์คาร์บอนหรือว่าตัวซีเมนต์ของเราเนี่ยสามารถดักจับตัว CO2 ได้ดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับต้นไม้ที่นำตัวคาร์บอนไดออกไซด์มาสังเคราะห์แสงนวัตกรรมเราเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทำตัวพวกแอคทิวิสต์คาร์บอนได้นะครับผมเราก็สามารถที่จะนำไปขายหรือว่านำไปขายต่อในอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับสมมติถ้ามีท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครับ
1: การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ท้าทายนะครับว่าหลังจากที่เราคิดค้นแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนและนี่คือไทยประดิษฐ์คิดเก่งของเราในเช้าวันนี้ครับชมครับช่วงท้ายรายการมาคุยกันเรื่องของการปวดหลังกันหน่อยตอนเด็กๆนะไม่เคยเชื่อเลยนะครับว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยไอ้ปวดหลังที่คุณพ่อเคยบอกคุณแม่เคยว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเคยไหมครับร้าวลงขาปวดลุกก็โอยนั่งก็โอยคุณยุ้ยปวดหลังล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
2: ปวดหลังล่าสุดหรอก็ตอนออกกำลังกายนี่แหละแต่จริงๆอ่ะโอเคเราออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแต่วันนึงนะคุณผู้ชมหรือว่าปัจจัยในการใช้ชีวิตมันทำให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเรื่องกระดูกสันหลังสำคัญมากๆวันนี้คนไทยเรามีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มากนะคะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันวันนี้ค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศราทิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกด้านกระดูกสันหลังที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับคุณหมอวรายศครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: อ่ะเข้าเรื่องกันก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยออกกำลังกายมันจะมีการแยกอย่างนี้คุณหมอเราจะแยกยากมากว่าอันเนี้ยปวดหลังจากกล้ามเนื
2: ้อ
1: กับปวดหลังกับที่เกิดจากกระดูกมันแยกกันยังไงและปวดหลังมีกี่แบบครับ
3: จริงๆแล้วอาการปวดหลังนะครับมันเป็นอาการที่สำคัญมากเลยครับทุกคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอาการปวดหลังไม่ว่าจะจากการทำงานจากออฟฟิศซินโดรมจากการเล่นกีฬาก็ตามเนาะก็อาการปวดถ้าสมมติว่ามีนัยยะที่สำคัญในเชิงโครงสร้างของกระดูกสันหลังจริงๆนะครับ หลักๆเลยข้อแรกมักจะเป็นการปวดที่ปวดแกนกลางของหลังนั่นหมายถึงเราก็จะปวดที่กลางหลังตรงกลางจริงๆ
2: เดี๋ยวขออธิบายกับข้างหน้าเลยได้
3: ก็ถ้าจากรูปนะครับอันนี้เป็นโมเดลกระดูกสันหลังเรามองจากหน้าตรงนะครับ
1: ขนาดเท่าของจริง
3: อันนี้ขนาดเท่าคนจริงเลยครับก็เราจะมีอาการปวดก็จะเป็นตรงปุ่มกลางหลังเนี่ยครับที่เรากดได้แข็งๆที่อยู่ตรงกลางหลังเราเนี่ยแหละครับตรงเนี้ยจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าโครงสร้างของหลังที่เป็นจริงๆก็คือการปวดของหลังจริงๆส่วนการปวดที่เป็นของเอ็นของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่แล้วอาการปวดเหล่านี้มันจะปวดออกมาที่ด้านข้างของหลังก็จะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อเป็นหลักครับอันนี้คือแยกง่ายๆคร่าวๆครับ
1: ถ้าเกิดปวดกล้ามเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบข้างเกือบเอวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะอยู่ลึกตรงกลางข้างใน
3: ใช่ครับ
1: อันไหนอันตรายครับคุณหมอ
3: เอ็นกล้ามเนื้อก็น่าจะรักษาได้โดยการพักครับใช้ยาบางครั้งก็ไปกายภาพบำบัดมันก็เบาลงเนาะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นโครงสร้างของหลังจริง
1: ๆครับ
3: เราก็จะต้องมาหาสาเหตุครับว่ามันเกิดจากอะไรมีปัญหาอุบัติเหตุมีอะไรนำมาก่อนหรือเปล่าเนาะก็จะเป็นการนำไปสู่เรื่องของการมาตรวจกับหมอเฉพาะทางครับผม
2: ค่ะคุณหมอคะสาเหตุที่เจอบ่อยที่สุดเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเอาเรื่องของการปวดนะคะหรือว่าการที่ต้องรักษาไปถึงขั้นผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยสาเหตุมากมาจากอะไรคะ
3: ส่วนใหญ่ครับสาเหตุที่จะทำให้เรานำมาสู่โรคของการที่จะต้องมาถึงขั้นการแก้ไขโดยการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับมันจะมาด้วย1ก็คือในกลุ่มอายุน้อยกับกลุ่มอายุมากโรคปัจจุบันนะครับที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มอายุน้อยนะครับก็คือส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกปริ้นแล้วไปกดทับเส้นประสาทนะครับแต่ถ้าในกลุ่มอายุเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาเหตุจากการที่มีกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับมีกระดูกงอกกระดูกมันเริ่มแคบลงแล้วมันก็ช่องมันแคบเป็นหนีบเส้นประสาทมันก็จะแยกกันใน2กลุ่มช่วงอายุครับ
2: ค่ะ
1: ปกติเมื่อก่อนเวลาเขาผ่าตัดเนี่ยฮะเขาทำยังไงคุณหมอผ่าตัดแผลใหญ่ไหมแล้วการกลับมาใช้ชีวิตเนี่ยได้ปกติ 100% หรือเปล่าครับ
3: จริงๆแล้วเทคโนโลยีในการผ่าตัดในอดีตนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการเปิดแผลใหญ่ อย่างสมมติอย่างในโมเดลที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราว่าไปก็คือถ้าเราเปิดแผลจริงมันก็แผลยาวเป็นคืบนะครับหลังจากนั้นก็จะใส่โลหะดามกระดูกโลหะก็จะเป็นคล้ายๆพวกอย่างนี้นะครับ
1: อยู่อย่าง
3: น
1: ี้กับกระดูกเราไปเลยเหรอฮะ
3: อันนี้เป็นไทเทเนียมทางการแพทย์นะครับเป็นสกรูเป็นน็อตอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับแล้วก็มันจะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดทั้งชีวิตเลยแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคคืออะไรถ้าเป็นโรคที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดนะครับเราก็แผลใหญ่เช่นกระดูกสันหลังคดนะครับเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องเปิดแผลใหญ่อยู
1: ่
3: แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในปัจจุบันเราสามารถทำการผ่าตัดโดยการส่องกล้องได้หมดแล้วโลหะที่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับเทียบกับนิ้วเนี่ยขนาดอย่างนี้เลยนะฮะใหญ่มากนะสามารถจะเจาะรูใส่เข้าไปข้างในได้แล้วครับ
1: คือไม่ต้องเปิดแผลใหญ่
3: ใช่รูเนี่ยเท่ากับแผลประมาณนิ้วก้อยเองครับเล็กๆเองเน
1: า
3: ะเพราะฉะน
1: ั้
3: นสามารถก็จะเห็นแผลอยู่ครับแต่ว่าแผลมันเล็กลงเยอะมาก
1: แปลว่าก็จะหายไวพักฟื้น
3: ไวส่วนใหญ่นอนโรงพยาบาลในหลักไม่กี่วันก็กลับบ้านแล้วครับ
2: อ๋อนั่นหมายความว่าแผลเล็กลงแล้วก
1: ็
2: เรื่องหายไวขึ้นพักฟื้นน้อยลงแล้วระยะเวลาที่ใช้สำหรับคุณหมอในการรักษาก็น้อยลงด้วยเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: ครับคุณหมอครับให้เล่าถึงหุ่นยนต์หน่อยเมื่อสักครู่นี้น้องยุ้ยบอกว่ามีหุ่นยนต์ที่เข้ามาช่วยคือตักเดิมคุณหมอบอกว่านวัตกรรมจะทำให้แผลมันเล็กลงหุ่นยนต์เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้มีอะไรมากขึ้นประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
3: คือหุ่นยนต์เนี่ยครับหลักการในการผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันนะครับมันคือการเพิ่มความแม่นยำเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนไข้ที่รับการผ่าตัดครับในการผ่าตัดของเราอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็คือการเอาตัวของโลหะเข้าไปใส่ในตัวของร่างกายคนไข้หุ่นยนต์มันคือแขนกลอย่างในรูปที่เห็นนะครับซึ่งเราจะช่วยในการแพลนนิ่งในการที่จะเอาสกรูเนี่ยใส่เข้าไปทำให้ใส่ได้แม่นยำมากขึ้นแล้วลดโอกาสเสี่ยงสิ่งสำคัญที่สุดในร่างกายของคนเราก็คือเส้นประสาทเพราะฉะนั้นการใส่สกรูตรงจุดนี้มีโอกาสที่จะไปบาดเจ็บใส่ผิดแนวไปโดนเส้นประสาทมันก็ชาอ่อนแรงอัมพาตเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการที่มีหุ่นยนต์และระบบนำวิถีตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มความแม่นยำทำให้เราใส่สกรูได้แม่นยำมากขึ้นครับรวมทั้งการที่เราใส่ได้แม่นยำมากขึ้นในบางครั้งมันก็จะทำให้มีความปลอดภัยกับคนไข
1: ้
3: ครับแล้วทำให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ
2: ใช่อ่ะน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ณวันนี้คือเริ่มใช้ตัวแขนกลตรงนี้ในการรักษาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบันจริงๆมีมานานแล
1: ้
3: วแต่ว่าในไทยเราก็จะเป็นแนวที่เพิ่งจะเริ่มเป็นที่นิยมขึ้นมา
1: ปัจจุบันเนี่ยหมอคนผ่าตัดกระดูกสันหลังเยอะไหมครับ
3: เยอะครับเป็นโรคปัจจุบันเลยครับที่เราเจอกันบ่อยเพราะเราใช้งานอยู่ประจำวันกัน
1: การออกกำลังกายหรือว่าจากการใช้ชีวิตทั่วไป
3: จริงๆต้องขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมาด้วยกลุ่มอายุไหนชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยมีทั้งกระดูกสันหลังเรามีทั้งคออกเอวเนาะออฟฟิศซินโดรมเกิดได้ทุกส่วนในร่างกายเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็เจอได้หมดจากการที่มีหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมเจอได้หมดเลยครับ
1: ความเสื่อมในร่างกายมันเป็นธรรมชาตินะ
2: จริงค่ะนะคะทีนี้แหละค่ะถ้าเกิดอยากจะเจาะลึกเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการจัดงานในวันพรุ่งนี้ด้วย
3: ใช่ครับ
2: พรุ่งนี้งานนี้เขามีชื่อว่า CRM Move Forward ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: รายละเอียดงานมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
3: จริงๆพรุ่งนี้เราจะมีการจัดงานที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับก็จะเป็นงาน CRM Move Forward คอนเซปต์ของงาน Move และ Forward ก็คือเราจะพูดถึงเทคโนโลยีการผ่าตัดรักษาในปัจจุบัน1ก็คือเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กก็คือการส่องกล้องเอนโดสโคปแผลจะเล็กขนาดระดับนิ้วก้อยเลยครับในการรักษาในการแก้ไขนะครับทำให้ฟื้นตัวได้ไวขึ้นกับอีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ในการช่วยผ่าตัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับซึ่งจุดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับร่างกายคนไข้ในการผ่าตัดครับผม
2: งานเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงคะ
3: อยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงครับ
2: นะคะห้องประชุมใหญ่นะคะที่ออดิโทเรียมชั้น3อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะอันนี้ลงทะเบียนฟรีใช่ไหมคะคุณหมอ
3: แน่นอนครับ
1: สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย
2: ค่ะนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอลงทะเบียนแล้วก็รับ QR code ticket นะคะผ่านระบบ CRA Health Event Pass ได้เลยนะคะเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจมากนะพี่ต๋อ
1: ไปรู้เถอะนะแต่ที่บอกคือคุณหมออันแนะนำได้ก็คืออย่ามาผ่าตัดเลยแต่รู้เฉยๆว่ามันทำงานยังไงแล้วถ้าวันนึงมันเกิดเรื่องกับเรามันมีนวัตกรรมที่มาดูแลเราดี
2: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายขอความรู้จากคุณหมอหน่อยค่ะว่าเราจะดูแลตัวเองเพื่อชะลอเรื่องความเสื่อมของกระดูกสันหลังได้ยังไงคะ
3: ในเรื่องของการดูแลตัวเองข้อที่1 นะครับหลักๆเลยก็คือจริงๆบางครั้งมันไม่ใช่สาเหตุที่มาจากกระดูกหรอกครับอยากจะให้รู้ก่อนว่าอาการปวดแบบไหนที่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาตรวจรักษากับหมอเฉพาะทางมากกว่าครับตัวสัญญาณเตือนหลักๆเลยนะครับของคนไข้ก็คือ1พยายามอย่าให้มันเป็นออฟฟิศซินโดรมก่อนครับข้อแรกเนาะการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยเราอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอยู่ในท่าเดิมๆในการนั่งทั้งวันไม่ได้ลุกขยับตัวเลยมันก็จะทำให้ปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อเป็นหลักเนี่ยแหละครับถ้าอาการปวดเหล่านี้มันไม่ดีขึ้นปวดนานเกินกว่าสักเดือนหรือ6 อาทิตย์ขึ้นไปแล้วเนี่ยครับแนะนำว่าเราควรจะต้องเริ่มหาทางออกและ ไม่ว่าจะยาแก้ปวดเอ่ยนะครับหรือว่าการไปกายภาพบำบัดต่างๆเอ่ยก็ตามถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับที่จะเข้ามาปรึกษาหมอเฉพาะทางก่อน
1: เพื่อหาสาเหตุอย่าซื้อยากินเอง
2: ครับ
1: อย่าไปยืดอย่าไปตอกเส้นอย่าไปตอกดึงอะไรเองใช่ไหม
3: ก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆแนะนำให้เข้ามาตรวจ
1: ดีกว่า
3: ดีกว่าครับ
2: แล้วก็มีองค์ความรู้ดีๆในงาน CRA Moving Forward รออยู่นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศ ตราทิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังที่มาให้คำแนะนำกับเราขอบพระคุณนะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณด้วยนะคะข้อความหลายคนส่งมาให้กำลังใจคุณกระต๊อบเพราะว่าเขาไม่สบายเขาคัมแบ็กกลับมาแล้ว
1: ขอบคุณครับ
2: นะคะเห็นหน้าใส่หน้ากากไปก่อนตลอดทั้งสัปดาห์ตลอดเหมือนเดิม
1: น่ารักนะมีคุณผู้ชมบอกว่าให้ออกกำลังกายให้เหงื่อออก
2: บอกว่าแป๊บๆเดียวหายเดี๋ยวออกกำลังกายให้ได้เหงื่อเยอะๆครับ
1: โอเคขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็กำลังใจนะครับวันนี้หมดเวลาของเราทุกคนแล้วครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับ8 นาฬิกาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฝากหม่อมสุดดูแลหม่อมขำด้วยนะเจ้าคะ
1: ได้จ้ะแม่จิตชื่ออะไรหรือเมื่อกี้ข้าได้ยินไม่ถนัดชื่อขำ ชื่อขำมันน่าขำนักหรือหม่อมสุดได้ยินชื่อข้าคราเดียวจำได้เลยหรือหม่อมขำก็เพิ่งได้ยินผ่านหูเมื่อครู่นี้มาข้าช่วย

0: าของไปเก็บเถอะวันนี้มีงานฉลองที่สมเด็จเจ้าวังหน้าเสด็จกลับจากทัพหัวเมืองปักใต้พระชายาทรงสั่งให้มีการเล่นซักเจ้ามะนาวตมเตงข้าอยากแย่งมะนาวได้สักลูกรู้หรือไม่ในมะนาวเนี่ยพระชายาทรงซ่อนอัดไว้บ้างไม่ก็ซ่อนแหวนทองเอาไว้หรือไม่ก็ซ่อนของมีค่าชิ้นเล็ก
1: จริงหรือคุณสุดน่าสนุกยิ่งนัก
2: นักขำได้กระไรหรือ
1: นี้มีค่าแก่ข้ายิ่งนักนับว่าเป็นบุญของข้าเหลือเกินเข้ามาอยู่วังหน้าวันแรกก็สอยได้มะนาวที่พระชายาทรงซ่อนอัดไว้ข้าจะเก็บรักษาไว้จะไม่ใช้อัดนี้เลยแล้วมะนาวของคุณสุดเล่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือแหวนทอง
0: ข้าก็โชคดีไม่ต่างจากแม่ขำ
1: ต้องเก็บไว้ให้ดีเลยนะ
0: ข้ามันขี้ลืมเกรงว่าจะทำหายแม่ขำช่วยเก็บเอาไว้ข้าหน่อยเถิดนะ
1: แต่นี่เป็นแหวนของคุณสูตรให้ข้าเก็บไว้มันจะเหมาะหรือ
0: เหมาะแล้วแม่ขำ

0: มาจะกล่าวบทไปถึงปู่เจ้าเขาเขินเนินผาแต่รับคำสองราชนัดดาจะให้พระลอมาเห็นช้าไป
1: กินเสียหน่อยเถิด

0: ทูลกระหม่อมพ่อสิ้นแล้วลูกเอ้ย
1: ได้ทูลกระหม่อมพ่อแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรพระพุทธเจ้าคะ
0: เสด็จพ่ออยู่ในหัวใจของเราเสมอนะลูกเรามีความทรงจำเกี่ยวกับทูลกระหม่อมพ่อมากมายพ่อของเจ้านำทัพไปปราบปรามหัวเมืองน้อยใหญ่จนแผ่นดินมั่นคงเป็นปึกแผ่นจนได้รับพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่สำคัญท่านทรงเป็นพ่อที่ดีของลูกลูกต้องเข้มแข็งนะช่วยแม่จัดการพระศพให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการถวายความรักความอาลัยแด่ทูลกระหม่อมพ่อเป็นครั้งสุดท้ายที่สำคัญลูกต้องไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นนะ
1: เราอยู่กันสองคนลูกอ่อนแอให้เสด็จแม่เห็นได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะ

0: แม่ขำหยุดร้องไห้เถิดนะพระองค์ท่านก็ประชวรมาปีกว่าน่าจะทำใจได้แล้วนะ
1: ข้าทำใจไม่ได้ดอกคุณสุดอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของพระองค์ท่านมาหลายปีคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้ช้ำใจมีพระเมตตาต่อทุกคน
0: แม่ขำร้องไห้ไปพระองค์ท่านก็ไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้

น้าขำน้าขำร้องเถิดนะยังมีการสำคัญให้ทำอีกมากถวายความอาลัยด้วยการสนองงานให้ดีที่สุดเถิดเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านที่มีเมตตาต่อเราน้าขำหยุดร้องไห้เถิดนะน้าขำมันก็กระจ่างตาอยู่แล้วนี่หนาแม่เผาว่ามันสองคนเล่นเพื่อนกันโอ๊ย

บัดนี้สมเด็จเจ้าวังหน้าสิ้นแล้วข้าขอให้ทุกคนอยู่ช่วยงานพระศพจนกว่าจะเสร็จสิ้นทุกประการทำให้งานพระศพให้สมพระเกียรติที่สุดเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะได้สนองพระกรุณาของพระองค์ท่าน

0: แม่ขำทำไมเล่า
1: ข้าอดคิดไม่ได้ว่าสิ้นงานพระศพแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างไร
0: ข้าก็เช่นกันหนทางข้างหน้ามันช่างมืดมนนัก
2: นี่พวกเองสองคนเป็นอะไร
3: เห็นปลอบกันอยู่ข้าก็เลยไม่อยากขัดคอ
2: แล้วเหตุใดต้องเป็นเรื่องขัดคอในเมื่อพวกเองกับข้า
3: ต่างก็เป็นหม่อมห้ามเช่นกัน
2: แต่ดูท่าพวกเองสองคนไม่ได้เศร้าโศกอะไรเลย
4: คนตายไปแล้วอะไรไปก็เท่านั้นป่านี้พระองค์ท่านก็คงเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วจะเหลือก็แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
1: พูดให้กระจ่างหน่อยเถิดว่าจ่าเจ้าช่างพิกลนักหม่อมสอน
4: พวกเจ้าไม่เห็นหรือเจ้าข้างในท่านยังไม่มีน้ำตาสักหยดแล้วพวกเราเป็นใคร
5: โถเป็นแค่หม่อมห้าม
4: แล้วเหตุใดจะต้องฟูมฟายด้วยเล่า
1: ข้าไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดนี้จากปากเจ้าหาได้สำนึกในพระกรุณาของพระองค์ท่านไหมช่างเด็ดเอาคุณแท
2: ้อีกขำแม่ขำอย่าเอาพิมพ์เศษไปแลกกับเกลือเลยนะดีชั่วดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านก็คงได้เห็นครานี้แหละ
6: อีมีอะไรกันหรือเจ้าคะ
1: นี่มีอะไรดอกแม่จิตว่าแต่แม่จิตเถิดมีอันใดกับใครหรือไม
6: ่มีเจ้าค่ะ
7: ข้าขอมอบหมายให้เจ้าสองคนดูแลเรื่องสำรับถวายเจ้านายที่มาร่วมงานพระศพตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพระศพส่วนอาหารของขุนนางและคนมาร่วมงานข้าจะให้คนอื่นทำ
0: หม่อมขำถนัดเรื่องการครัวส่วนหม่อมฉันจะคอยอยู่ช่วยเป็นลูกมือเองไปคะ
7: ดีแต่ละคืนคงมีเจ้านายมาร่วมถวายความอาลัยสมเด็จเจ้าวังหน้ากันมากอยู่ดังนั้นเครื่องเสวยต้องพร้อมสับและจัดไว้ไม่ให้พร่องลองหารือกันดูนะว่าแต่ละคืนจะทำเครื่องเสวยกระไรถวายเจ้านายบ้าง
8: เพคะ

0: อ่ะยกไปไว้ตรงนู้นเลยระวังอย่าให้แตกนะไว้ตรงนู้นมาช่วยกันยกไปอย่าให้มีอะไรมาเกะกะขวางทางเดินท่านเวลาเจ้านายเสด็จน่ะ
1: ถูกของแม่จิตเจ้านายจะเสด็จหาใช้ขี้ข้าเดินตรอกจะทำกระไรก็ต้องระวัง
0: ที่พูดเนี่ยประสงค์สิ่งใดเหรอเจ้าคะพูดถึงเจ้านายแลขี้ข้า
1: เอ้าก็แม่จิตพูดว่าเจ้านายจะเสด็จข้าก็ช่วยพูดต่อให้มิถูกหรือ
0: แต่ก็มิควรพูดเพลานี้เพลาที่ทุกคนกำลังเศร้าโศกหรือหม่อมสอนไม่ได้รู้สึกรู้สากับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเลย
1: กล้าดียังไงมาแดกดันข้าเป็นขี้ข้าอย่าปากดีนะแม่จิตเมื่อสิ้นพระองค์ท่านแล้วข้าก็มิได้เป็นหม่อมห้ามข้าจะทำกะไรก็ได
0: ้พูดเยี่ยงนี้หม่อมคงมีที่หมายที่จะไปแล้วกระมัง
1: ก็มี
0: แต่พระชายามีรับสั่งให้ทุกคนอยู่ถวายงานในงานพระศพของพระองค์ท่านนะเจ้าคะ
1: ถึงกับต้องมาขับขืนใจกันเลยเชียวหรือแม่จิตมีสำนึกเป็นขี้ข้าแม่จิตก็ต้องอยู่รับใช้อีพวกหม่อมห้ามที่มันเล่นเพื่อนกันไปจนวันตายแม่จิตคอยดูเถิดอีกไม่นานเรื่องมันก็คงเฉาโฉกไปนอกกำแพงวังเป็นแน
0: ่หม่อมหมายถึงใครห่อมห้ามที่เล่นเพื่อนใครกัน

0: การสูญเสียเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหลือเกินไหมคะแม้จะพยายามทำตามที่มีรับสั่งกับหม่อมฉันว่าการสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปและไม่มีอะไรจากเราไปตลอดกาลแล้วก็ตามเวลานี้หม่อมฉันอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อสิ้นทุนกระหม่อมแล้วหม่อมฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรไปคะ
1: อาหารวันนี้มีอะไรบ้างเล่า
2: แกงเผ็ดเนื้อเพคะ
1: ถ้ากินของใครก็ไม่ถูกปากเหมือนของแม่ค้า
3: เจ้านายทุกพระองค์ต่างก็ตรัสชมเครื่องข้าวหวานของแม่คำที่นำไปถวายพระยังวัดที่ข้าสร้างนครเขื่อนขันบุญกุศลที่ข้าสร้างวัดครานี้ขอให้เจ้าได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลของข้าด้วยนะ
2: หม่อมฉันขอโดยเสด็จพระราชกุศลของพระองค์เพคะหม่อมฉันจักไม่ลืมในพระเมตตาที่ทรงมีให้หม่อมฉันไปจนชั่วชีวิตเพคะ

ขำพักความโศกเศร้าเอาไว้ก่อนเถอะนะมาช่วยกันคิดกันดีกว่าว่าคืนนี้จะทำเครื่องเสวยกระไรถวายเจ้านายดี

0: พระองค์ท่านโปรดแกงเทโคยำใหญ่แล้วก็มัสมั่นเนื้อข้าจะทำให้สุดฝีมือเพื่อถวายแก่สมเด็จเจ้าวังหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
1: สำแดงรถมือให้เรื่องลือทั้งพระนครเลยนะส่วนตัวข้าไม่ใช่แค่จะเอาใจช่วยอย่างเดียวดอกแต่จะเอาตัวช่วยอย่างเต็มกำลังจะคอยอยู่ข้างๆแม่ขำไม่ให้ห่างเผื่อแม่ขำมีอะไรจะได้เรียกใช้ข้าได
0: ้ข้าไปเรือนครัวก่อนคุณสุดไปตามบ่าวมาช่วยงานข้าเถิด

0: สิ้นบารมีพระองค์ท่านแล้วคงไม่มีอะไรต้องเกรงใจกันอีกต่อไปสันดานเป็นเยี่ยงไรก็ไม่ต้องเก็บงำไว้ดีชั่วอย่างไรก็เผยออกมาหมด
1: มีอีกเรื่องที่หม่อมสอนพูดเพคะ
0: เรื่องอะไรหรือลูกข้าโตพอที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆได้แล้วผิดถูกอย่างไรข้าจะสอนลูกเองพูดมาเถิดเอายังไม่พูดอีกมีกะไรแม่จิต
1: หม่อมสอนบอกว่ามีหม่อมห้ามในตำหนักเล่นเพื่อนกันเพคะไม่ทราบว่าไปรู้ไปเห็นมาจากที่ใดแถมยังบอกอีกว่าต่อไปคงจะเหม็นคาวเฉาโชว์ออกไปนอกกำแพงวังหน้าเพคะ
0: คนมีจิตเสน่หาต่อกันมีความสัมพันธ์กันก็หาใช่เรื่องผิดไม่แต่การที่แม่สอนเข้าไปจุนจ้านวุ่นวายชีวิตผู้อื่นต่างหากที่สมควรถูกตำหนิมากกว่าแม่จิตอย่าไปสนใจลมปากของคนเยี่ยงแม่สอนเลยจักเสียการเสียงานใหญ่ในค่ำคืนนี
1: ้เพคะ
2: เราต้องรักษาการงานพระศพอย่างดีที่สุดต้องไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นอันขาดประจง
3: ครับ
2: นำกำลังไปตรวจตราบริเวณรอบราชวังและที่ตลาดท้ายสนมนะฉันเป็นห่วงที่ตลาดที่สุดเพราะมีคนมาจากทั่วทุกทิศอาจจะมีใครแฝงตัวมาก่อการไม่ดีในงานพระศพได้โดยเฉพาะพวกจีนตัวเหี้ยต้องตรวจตราอย่างเข้มงวดด้วยนะ
3: ครับคุณพระ
2: งานพระศพเจ้านายต่างโศกเศร้ากันต้องอย่าให้มีการจัดมหรสพที่คึกครื้นจนเกินเหตุถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศให้ราษฎรไว้ทุกข์ก็ตาม
3: รับทราบครับ
2: ฉันจะไปจัดกำลังอารักขาเจ้านายที่วังหน้าก่อนเสร็จแล้วประจงค่อยตามไปนะ
3: รับทราบครับ

0: เหตุใดตลาดวันนี้จึงดูเงียบเหงานัก
1: นั่นสิครับ
2: เป็นอย่างไรบ้างนายพร้อม
3: รอบพระราชวังไม่มีอะไรผิดปกติขอรับเพียงแต่มีผู้คนไปดูละครตรงโน้นกันมากมายส่งเสียงอึกทึกคึกโครมเจียวขอรับ

0: วิ่งวางทางตรง
1: เข้ากอดรัด
0: เข้ากอดรัด
1: ลมลูบจูบหัดซ้ายขวา
0: จูบหัดซ้าย
1: พ่อเจ้าประคุณของเมีย
0: พ่อเจ้าประคุณของเมีย
1: พระมังสาหอมระรื่น

0: แต่รูปข้าหางามเหมือนหม่อมไหม้จึงด่าทอพ้อตัดขัดใจปฏิเสธเสียได้ทุกประการ
1: ออกไปอีกแก้ว

0: จ้าวังหน้าสิ้นพระชนแล้ว
1: สิ้นพระชน
2: กะไรนะเจ้าวังหน้ากรมพระราชวังบวรพระองค์นี้นะหรือ
0: ก็ใช่นะสิเพลานี้พระศพตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอิสราวินิจฉัย
3: เก็บวงเสียแล้วไปเล่นที่เมืองอื่นกลับเรือนได้แล้วพวกคุณก็กลับไปได้แล้วไม่เล่นก็ไม่เล่นเลิกก็เลิกไปสิ
4: ใช่ไปให้ไกลตาอย่ามาทำเสียงดังใส่พ่อข้าพูดจากันดีๆก็ได้
0: ไปเถอะนายพร้อม
5: กรมพระราชวังบวรที่พ่อพูดถึงสำคัญกับพ่อมากนักเถอะจ๊ะพ่อจึง
3: เองอย่าเพิ่งพูดกระไรเพลานี้เลยเก็บข้าวเก็บของกันได้แล้วเขาไล่ให้ไปที่อื่นแล้ว
2: เอ็งไปถามพวกเขาทีนะว่าเขาอนุญาตให้ราษฎรเข้ากราบพระศพได้เมื่อใด
5: จ้าพ
6: ่อเดี๋ยวหยุดก่อนแก้วหน้ามาคงยังไม่แจ้งใจจะมาหาเรื่องอีกกระมัง
0: ฟังเขาก่อน
4: ขันกระไรขันนักใช่หรือไม
7: ่พอเลิกเถิดกันมาใหญ่แล้วแม่คุณ
4: อย่ามาเรียกเขาแม่คุณนะข้าก็เป็นผู้ชายเหมือนเจ้าแต่ข้าเล่นละครนอกเขาต้องใช้ผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิง
0: เรื่องนั้นฉันรู้ว่าละครนอกต้องใช้ผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงแต่ที่ฉันไม่รู้คือแม่คุณเจ้าวิ่งตามข้ามามีเหตุอันใด
5: พ่อข้าให้มาถามว่าเขาจะเปิดให้ราษฎรเข้ากราบพระศพได้เมื่อใด
0: ถามยิ่งนี้พ่อเจ้ารู้จักเจ้าวังหน้าด้วยหรือ
5: มีต้องถามโยกโยตอบมาเร็ว

0: เขาบอกว่ายังไม่มีกำหนดเลยจ้ะเจ้าวังหน้าเพิ่งสิ้นต้องให้พวกเจ้านายกราบพระศพกันก่อน
1: หรือจนกว่าจะตั้งพระศพที่ทุ่งพระเมรุก็อีกเนิ่นนานนับปีเลยนะ
0: เหตุใดพ่อต้องไปกราบด้วยพ่อรู้จักท่านหรือ
1: พ่อเคยอยู่ในวังหน้ายามที่ท่านกลับจากศึกมาคราใดท่านก็ส่งเรียกให้พ่อเข้าไปเล่นดนตรีบ้างเล่นละครถวายบ้างแต่เมื่อพ่อได้พบกับแม่ของเจ้าพ่อก็เลือกจะไปใช้ชีวิตอยู่ตามหัวเมืองไปเป็นละครเล่เวลาเนี้ยท่านสิ้นประชนแล้วพ่อต้องไปกราบพระศพพระองค์ให้ได
2: ้พ่อครูเขาว่า
1: เอ็งอย่ามาห้ามข้าให้ยากเลยวะไอ้แสง

0: ใครก็ห้ามพ่อเองไม่ได้ดอก
1: พวกเองเก็บของดีๆนะ
2: ข้อนั้นข้ารู้พี่แสงแต่ข้าอยากรู้ว่าเหตุใดพ่อจึงออกจากวังไปเป็นละครเร่
0: เรื่องนั้นเองไปถามพ่อเองเอาเองเถิด

0: ืนนี้จะมีเจ้านายและเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมากันหลายพระองค์เพราะต่างก็รู้แล้วว่าเจ้าวังหน้าสิ้นพระชนหม่อมสุดกับหม่อมขำคงต้องเตรียมเครื่องเสวยกันอย่างสุดฝีมือมิให้บกพร่องดังที่ข้าเคยกำชับกำชาไว้ก่อนหน้าแล้ว
1: หม่อมฉันจะปรุงเครื่องเสวยให้ดีที่สุดเพคะ
0: ส่วนเรื่องที่มีหม่อมห้ามบางคนไม่อยากอยู่ร่วมงานพระศพข้าก็คงบังคับใจใครมิได้หากจะออกไปก็มาบอกตรงๆมีหรือไม่เจ้านายเสด็จกันมาหลายพระองค์จะทำกระไรก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยอย่าให้มีเรื่องเข้าหูเข้าว่าหม่อมห้ามวังหน้าเมื่อสิ้นบารมีสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วก็เผยสันดานแท้จริงกันออกมา
2: แม่ขำคิดหรือยังว่าจะทําเครื่องเสวยอะไรเพิ่มดีเจ้านายมากันหลายพระองค์แต่ละพระองค์ก็น่าจะโปรดไม่เหมือนกัน
3: เครื่องเสวยมีอีกตั้งหลายอย่างไม่ต้องกังวลดอกคุณสุด
2: ข้าไม่กังวลดอกแม่ขำของข้าเชี่ยวชาญการครัวหนักหนา
4: คงไม่ได้เชี่ยวชาญแต่การครัวดอกกระมัง
5: อย่างอื่นก็เชี่ยวชาญด้วย
4: พวกเอง2คนหมายความว่าอะไรกันใจเย็นๆนะข้ายังไม่ได้ว่าอะไรเลย
5: ก็แม่ขำเชี่ยวชาญตั้งหลายอย่างทั้งเรื่องทอผ้ากลองมาลัยแล้วก็
4: เรื่องที่มึงสองคนไปบอกพระชายาว่ากูกับหม่อมสอนจะออกไปอยู่ข้างนอกโดยไม่รอให้เสร็จการพระศพก่อน
5: ออกจากปากของมึงสองคนใช่หรือไม
4: ่ข้าไม่ได้พูด
1: ข้าก็ไม่ได้พูด
4: ขอให้จริงอย่างมึงว่าเถอะเพราะถ้าหากว่ามึงสองคนพูดกูจะทูลให้พระชายาทรงทราบเรื่องที่มึงสองคนเล่นเพื่อน
1: อีเผาอีสอนมึงสองคนอย่ามาใส่ร้ายพวกกูนะ
5: นี่มึงยังดื้อด้านไม่ยอมรับหาว่ากูใส่ความมึงอยู่อีกหรืออีสุดโถบ่าวไพร่มันโจดกันทั่วมึงว่าแต่พลอดรักกันเลยไม่ได้เงี่ยหูฟังละสิว่าเขานินทามึงอย่างไรบ้าง
4: พวกมึงสองคนก็รู้อยู่เต็มอกว่าหากสนมกำนันคบผู้หญิงทำดุจชายเป็นชู้เมียกันจะต้องโทษเช่นไร
5: ครานี้กูจะทำให้มึงสองคนหลังขาดเวิร์กหวะให้จงได้
1: อีเฝ้าไอ้สองคน
3: ดอกไม่ได้เป็นไปตามปากพวกมันคุณสุดอย่าใส่ใจเลย
4: ไปเถอะแม่สอน

0: สิ้นเจ้าวังหน้าแล้วก็คงจะไม่มีใครปกป้องเราได้จริงๆแน่แล้วคุณสุด
1: แม่ขำเราก็ต้องปกป้องตัวเองแม่ขำไม่ต้องกังวลว่าใครจะมารังแกแม่ขำดอกข้าจะปกป้องแม่ขำเอง
0: ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นขี้ปากพวกมัน
1: แล้วแม่ขำจะปล่อยพวกมันรังแกอย่างนี้หรือ

0: เข้าไม่ได้เวลานี้ยังไม่ได้ประกาศให้ราษฎรเข้ากราบพระศพขอรับ
1: ข้าเคยรับใช้เจ้าวังหน้าพระองค์นี้มาก่อนพวกเองคงเพิ่งมาใหม่จึงไม่เคยเห็นข้าสิข้าชื่อครูทองคำครูละครที่โด่งดังที่สุดในพระนครขอข้าเข้าไปกราบพระศพหน่อยเถิดกราบพระศพเสร็จแล้วข้าก็จะไป
0: ถึงจะจริงอย่างที่ลุงว่าแต่ทุกวันนี้ลุงก็ไม่ใช่ข้าราชบริพารในวังหน้าแล้วเข้าไม่ได
1: ้ทำไมให้ข้าเข้าข้าก็จะนั่งลงขวางประตูอยู่อย่างนี้แหละจะทำอะไรข้าก็ทำเลย
0: ไม่ได้นะลุงบัดเดี๋ยวจะมีเจ้านายเสด็จหลายพระองค์ยืนขึ้น
1: ไม่ปล่อยข้า
0: เขาบอกให้ยืนขึ้น
1: ปล่อยสิวะปล่อย
2: บอกให้ยืนขึ้นไงนี่มันอะไรกันปล่อยเขาที่ลุงเป็นใครหรือ
3: เมื่อครู่ยังเห็นแกอยู่ในคณะละครที่ตลาดไทยสนมอยู่เลยขอรับ
0: ชายผู้นี้จะเข้าไปข้างในให้ได้ขอรับกับผมห้ามปามก็ไม่ฟังแล้วก็นั่งลงหมายจะให้เกิดความวุ่นวายกับผมจะลากตัวไปให้พ้นทางบัดเดี๋ยวนี้ขอรับ
1: ไม่
0: ยืน
1: ไม่ไปข้าจะเข้าไปกราบพระศพไม่ต้องเข้าไปถึงพระที่นั่งอิสระก็ได้ขอกราบข้างนอกเท่านั้นปล่อยสิ
0: ไม่ได้ข้าบอกว่าไม่ได
1: ้ปล่อยสิวะ
2: พอแล้วปล่อยเขา
4: คุณพระ
2: ให้เข้าไปข้างในหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นข้าจะเป็นคนรับผิดชอบเอง
1: ไม่ต้องไปถึงหน้าพระที่นั่งอิสลาวินิจฉัยดอก
2: ลุงรู้จักด้วยหรือ
1: ก็ข้าบอกแล้วไงว่าข้าเคยรับใช้กรมพระราชวังบวรพระองค์นี้มาก่อนขอข้ากราบพระศพท่านที่ตรงนี้เถิดนะ

0: ทองคำไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยบัดเดี๋ยวข้าจะไปทูลพระชายาให้นะพระครู
1: จ้า

0: สมเด็จกรมพระราชวังบวรท่านประชวรด้วยโรคมาน้ำมาปีกว่าถึงข้าจะทำใจไว้แล้วแต่เมื่อถึงเวลาข้าก็ยังอดเสียใจไม่ได
1: ้ท่านคงทุกข์ทรมานด้วยพระโรคนี้เหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะ
0: สิ้นพระองค์ท่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีที่ไปอย่างไรก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ยังมีรับสั่งว่าอยากดูละครงามๆอยากฟังดนตรีสนอพระโสดสักครั้ง
1: ข้าพระพุทธเจ้าใครจัดแสดงละครถวายแต่ก็คงทำไม่ได้เพราะไม่ใช่เวลาอันควร
0: ทำได้สิเล่นไกลพระที่นั่งหน่อยจะได้ไม่รบกวนเจ้านายที่เสด็จมาพระองค์ท่านคงดีพระทัยที่จะได้ทอดพระเนตรละครครูทองคำ

0: แสดงถวายได้เพียง2คืนเท่านั้นเพราะคณะต้องไปเล่นที่กรุงเก่าพระพุทธเจ้าค่ะ
1: พระองค์ได้ทอดพระเนตรเพียงราตรีเดียวก็น่าจะพอพระทัยแล้วล่ะ
0: พระพุทธเจ้าค่ะ

0: เสด็จย่าทรงรับสั่งให้ฉันเข้าเฝ้าแต่เพียงผู้เดียวแม่งิ้วกับแม่แก้วรอฉันตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วฉันจะมาหาเธอทั้งสองคนที่นี่แล้วเราค่อยไปกราบพระศพเสด็จปู่ด้วยกัน
1: เพคะ
0: ไปกันเถิดแม่จิต
1: ถ้าพูดคุยกันนานไม่ต้องรอจนยุงหามเลยหรือ
2: แต่ก็เป็นรับสั่งของเจ้าพี
1: ่แล้วต้องรอจนเสด็จกลับเลยหรือ
2: แม่แก้วอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ใจเถิด
1: อีชุม
3: เจ้าค่ะ
4: ที่ย่ามิได้ให้หม่อมห้ามของพ่อสั่งเข้ามาก็เพราะเห็นว่าจะเสด็จไปไหนก็ต้องพ่วงไปทั้งสองนางนี่หากมีหม่อมห้ามเป็นร้อยเยี่ยงเจ้านายพระองค์อื่นคงเป็นขบวนใหญ่เจียวนา
0: โธ่เสด็จย่าหาเป็นเช่นนั้นดอกพระพุทธเจ้าค่ะแต่แม่งิ้วกับแม่แก้วเขาเคยมาเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าวังหน้าในพระโกศแล้วหม่อมฉันก็เลยให้มาด้วยก็เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าค่ะ

0: ข้าเพิ่งเห็นหมายคืนนี้มีเจ้านายเสด็จถึง16พระองค์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่อีก20นอกจากนี้ยังมีหม่อมห้ามตามเสด็จอีก2คน
1: มิน่าเชื่อว่าเรา2คนจะทำสำรับได้มากมายถึงเพียงนี้แต่ไม่รู้ว่าเสวยเราจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: ก็คงออกพระโอษฐ์ชมแม่ขำกันใหญ่คงเหนื่อยมากแล้วสิเหงื่อออกเยอะเชียว
2: หากนางสุดกับนางขำทำเครื่องเสวยและเจ้านายทั้งหลายออกพระโอษฐ์ชมมันขึ้นมาเราสองคนกลายเป็นหมาหัวเน่าอีกตามเคย
3: ข้าไม่ยอมเป็นหมาหัวเน่าดอกแม่เภา
2: เมื่อครั้งพระองค์มีพระชนชีพอยู่มันสองคนก็เป็นคนโปรดท่านนางขำมันก็ทำเครื่องเสวยส่วนนางสุดมันก็ทูลความเห็นเรื่องพระนิพนธ์โอ้ยเราสองคนนี่หาดีกันอะไรไม่ได้เลย
3: เออแต่เราสองคนก็ไม่ได้เล่นเพื่อนกันมัน
4: ได้ยินหรือไม่เจ้าข้าหม่อมว่านางหม่อมห้ามสองคนที่กำลังทำเครื่องเสวยอยู่นั่นมันเล่นเพื่อนกันเจ้าข้า
5: เต็มสองรูหูเข้าเลยเชียวล่ะ

0: เมื่อพระองค์ท่านทรงมีพระชนชีพข้าก็เคยทูลท่านไปแล้วเรื่องมันสองคนเล่นเพื่อนแต่พระองค์ก็ไม่ทรงจัดการอันใดทั้งที่มันสองคนควรถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนและสักคอประจานเพลานี้สิ้นพระองค์ท่านแล้วมันสองคนก็คงเล่นเพื่อนกันสบายใจเฉิบ
1: คงเหม็นข้าวเฉาโฉไปทั่วพระนครแน่อุบาทแท้

หรือพระชายาจะทรงทราบเรื่องเลยให้มันสองคนอยู่แต่เรือนครัวไม่ออกมาเพ่นพ่านแต่ข้าไม่อยากคิดเลยนะแม่เภาหากอีขำกับอีสุดมันเล่นเพื่อนกันไปปรุงเครื่องเสวยกันไปจะเป็นเยี่ยงไรเล่าสำหรับพวกนั้นเจ้านายทั้งหลายต้องเสวยด้วยนะข้าไม่อยากจะคิดเลยแม่สอน

0: ลูกข้าเป็นคนละครแค่เล่นไปตามบทบาทอย่าคิดอะไรให้มันมากนักจะไปไหนก็ไป
1: หยุดก่อนพวกเองสองคนเก็บข้าวเก็บของจะไปไหน
2: สิ้นสมเด็จเจ้าวังหน้าแล้วพวกเองก็ไม่ใช่หม่อมห้ามอีกต่อไปแล้วจะอยู่ทำงานรับใช้ที่นี่ไปทำอะไร
3: แต่สิ่งที่ข้าแสดงออกมาทั้งหมดมันมาจากหัวใจของข้าจริงๆนะ
4: ข้าไม่ได้คิดกับคุณสุดเช่นนั้น
3: เผื่อว่าวันหนึ่งหัวใจของแม่คำอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาให้ข้าได้บ้าง

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้จับมือครั้งนี้ไม่เหมือนตอนอยู่บนฟลอร์เลยเนาะ
2: หนังสือนิทานของคิมเองค่ะ
3: เพื่อนเหรอ
1: รุ่นพี่สมัยมหาลัยที่หมวยแอปพลื้มอะค่ะ
4: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
5: รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
6: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
5: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
7: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี
8: Diese Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt. Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
7: Und lang mit dem Koko Pan bei dir gehen. One day, one Deutsch, German, one Lanit. ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS. Tschüss!
9: พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชวนไปท่องแดนมหัศจรรย์กับอลิสและการแข่งขันที่สนุกครบรส
10: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบว่าใช่อย่างเดียวเลย
11: เฮ้ยโหสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
10: หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลยซูริกเลย
11: พี่ใบให้มีคนถูก
9: ท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
12: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
13: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
14: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
15: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี้
14: ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
12: เรียนรู้ได้ทุกวัน
13: มาเล่นกันเยอะนะคะ

0: ู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วหน้าจอไทย PBS แบบนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะกิฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ดูเรา2คนผ่านทางไลฟ์สดนะคะที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: มีเรื่องงานเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเห็นว่ารายการข่าวชื่อดังเขาจะขยี้ต่อเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเคกเคยโดนโกงของออนไลน์มั้ย
1: อุ๊ยต้องระมัดระวังยังไม่เคยโดนแต่คนรอบตัวโดนกันเพียบเลยเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าแม่ค้าเลยเนาะ
0: ถูกโดยเฉพาะคือต้องระวังมากบางแอปพลิเคชันเขาก็จะพยายามมาบอกว่าใครเคยซื้อของร้านนี้ช่วยมายืนยันหน่อยว่าได้ของจริงอะไรจริงถ้าไม่มีตรงนั้นรีวิวการันตีคุณผู้ชมเซโนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคนที่โดนเนี่ยบางทีเขาโดนเยอะมากนะคะจ่ายไททอสสมิธค่ะเด็กผู้ชายเล่นสะสมการ์ดคำว่าเล่นสะสมคุณผู้ชมจะตีค่าถูกๆไม่ได้เลยของเล่นเด็กผู้ชายที่แพงมากนะคะ

0: การ์ดวันพีซค่ะใบหนึ่งปาไปหลักแสนหลักล้าน
1: เล่นกันราคาสูงอยู่นะ
0: สูงเอาเรื่องอยู่นะคะคราวนี้ล่าสุดค่ะเขาสั่งไปปุ๊บโดนโกงคุณผู้ชมเขาบอกเจ็บหนักโดนไป6หลักเลยทีเดียวตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเราที่ดวงไม่ดีโดนโกงอยู่คนเดียวไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนแต่ไปๆมาๆจากคนขายคนเดียวกันเนี่ยมีแก๊งเพื่อนที่โดนเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดที่ถึงทนายความแล้วเขาบอกรวมค่าเสียหายอาจจะถึงหลัก10ล้านหรือ100ล้านกับการ์ดเกมที่ว่านี่นะใครที่ติดการ์ตูนดังวันพีซนะคะเป็นการ์ตูนจากญี่ปุ่นแต่ว่าการ์ดเขาเนี่ยเป็นการ์ดสะสมหายากเป็นแรไอเทมแล้วขายไปทั่วโลกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะเขาบอกเดี๋ยวเรื่องนี้กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยค่ะ
2: จริงๆมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบว่าผมโดนโกงของนะมันมีมากกว่านั้นมันมีเรื่องราวมากกว่านั้นคือมันเหมือนแบบคาดว่ามันน่าจะเป็นแบบการแบบช่อโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแค่แบบเราแค่ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นแบบโมเดลธุรกิจใหม่หรือเปล่าคือมันเหมือนแบบคือมันมีผู้เสียหายหลายคนแล้วก็หลายเจ้าแต่พฤติการของแต่ละเจ้ามันมีความคล้ายคลึงกันเราก็เลยแค่คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เงินคืนไหมใจนึงอ่ะเราก็ทําใจไปแล้วทําใจหมายถึงว่ามากสุดก็อาจจะเป็นคดีแพ่งก็ผ่อนไปอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอตามแบบหลายๆเรื่องหลายๆเจ้ามันมีกระบวนการที่แบบพยายามที่จะทําให้ทุกคดีเป็นคดีแพ่งเพราะแบบว่าแพ่งไม่หลายคดีก็ไม่เป็นไร
0: เอาแค่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวเองนะคะกรณีพรีออเดอร์การ์ดวันพีซจ่ายไททอสมิธบอกว่าของผมเนี่ยโดนแล้ว6หลักแต่ถ้ารวมกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่โดนโกงจากเจ้าเดียวกันนะคะรวมแล้วทะลุ3ล้านบาทไปแล้วนะคะแต่ถ้าให้นับเคสกรณีที่พี่อี้แทนคุณช่วยดูแลอีกก็คือเงินรวมๆเนี่ย40ถึง50ล้านบาทเลยล่ะค่ะที่ถูกโกงไปเลยทำให้จ่ายไททศมิตรประเมินคร่าวๆว่ามูลค่าความเสียหายจากกรณีการถูกโกงการ์ดจุ่มน่าจะถึงหลัก100ล้านบาทได้เลยซึ่งคุณจ่ายเองเนี่ยรวมตัวกับผู้เสียหายคนอื่นๆแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเตรียมออกรายการที่กิ๊บบอกไปโหนกระแสเที่ยงวันนี้เขาบอกว่าเรื่องเล่าเยอะเลยโดนบิดโดนโกงขนาดนี้ได้ยังไงนะคะขอตั้งข้อสังเกตดีกว่าว่ารูปแบบการซื้อขายเนี่ยทำไมตอนโดนโกงเนี่ยวิธีการมันคล้ายๆกันจังเลยนะคะก็เลยทำให้เชื่อว่าอาจจะมีการทำเป็นกระบวนการคือเจ้าตัวเนี่ยเล่าว่าไม่อยากให้เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นแค่คดีแพ่งจ่ายเงินชดใช้กันไปจ่ายจบอะไรแบบนี้นะแต่เขาอยากให้เป็นคดีช่อโกงเลยคือถึงขั้นเป็นคดีอาญาไปเลยนะคะไปฟังเสียงกันอีกทีนึงค่ะว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย
2: คือก็เคยเจอครับเคยเห็นหน้าแล้วก็อย่างของผู้เสียหายคนอื่นอะมันก็จะต่างกับผมคือของคนอื่นก็ไม่มีสัญญาคุยกันผ่านแชทอะไรเงี้ยแต่ของผมแบบมันมีสัญญาชัดเจนอะไรเงี้ยก็ยังไม่รอดอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้กับคนนะว่าแบบว่าเวลาทําการซื้อขายอะไรเงี้ยบางทีตัวสัญญาก็อาจจะไม่ใช่ตัวรับประกันว่าคุณจะไม่โดนโกงมันหมดความสนุกไปนิดหน่อยครับมันหมดความสนุกไปนิดหน่อยก็แล้วก็รวมถึงเรื่องดราม่าเรื่องคนโกงอะไรเยอะด้วยแต่ผมว่าเป็นทุกวงการเวลาแบบวงการไหนมันบูมมันก็มีคนอยากเข้ามาผมก็ยังอยากเข้ามาเลยใช่ไหมมันก็สนุกด้วยบางคนก็เข้ามาเพราะเงินด้วยเข้ามาเพราะผลประโยชน์ก็แล้วแต่นานาจิตตัง
0: จะว่าไปคุณผู้ชมคนที่เก็บสะสมก็มีแต่คนที่เก็บเพื่อธุรกิจก็มีเรียกว่าปั่นกระแสพอตัวนี้ขึ้นก็เอามาปล่อยต่อ
1: ค่ะบางทีเรื่องแบบนี้บางทีเป็นเรื่องลงทุนด้วย
0: ใช่การลงทุน
1: สะสมด้วยรักด้วยอีกอันนึงก็สะสมเพื่อการลงทุนจริงไม่ต่างจากงานศิลปะหรืออนาฬิกาแล้วมูลค่ามันก็สูงอ่ะพี่
0: มันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันต้องระวังนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะโดนโกงหรือเปล่าแต่ว่าคนที่ตั้งใจไปโกงคนอื่นเนี่ยอันนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้เลยเพราะคุณบางคนเขารักเขาสะสมเขาเก็บเงินของเขามาจริงๆอ่ะนะคะซึ่งคุณจ๋าบอกว่าไอ้เรื่องนี้ก็ทิ้งไว้ส่วนนึงก็ต้องปล่อยให้ฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินการจัดการกันต่อไปนะคะแต่ว่าตัวเองตอนนี้เป็นผู้บริหารค่ายด้วยก็จะมาคิดแค่เรื่องนั้นไม่ได้ต้องเตรียมจัดคอนเสิร์ตแล้วให้กับศิลปินในค่ายเขาก็มีเบอร์ที่ยืนนะคะเรียกว่าเป็นเสาหลักอยู่วงมนัสสวีค่ะเป็นเสาหลักแล้วก็ออกอัลบั้มมาแล้วถึง2อัลบั้มเขาบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องจัดให้หน่อยนะคะในฐานะผู้บริหารค่ายในฐานะผู้บอค่ะ เนี่ยบรรยากาศมันก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเอ๊คดีความตรงนี้นะคะเรื่องการโกงการ์ดเนี่ยมันจะไปถึงไหนเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เข้าไปซื้อขายในเคสบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมที่ราคามันพุ่งแรงยิ่งกว่าหุ้นเนี่ยเพราะเขาประมูลกันในเว็บeBay หรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องดูเรื่องของการขนส่งด้วยอะไรด้วยเพราะว่าไอ้ขั้นตอนช่อโกงเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่ตอนโอนแล้วจ่ายบางครั้งไปดักก่อนจะส่งอีกก็มีหรืออะไรคือเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพคือไวมากถ้าเราไม่ไวทันนี่คือจบแน่นอน
1: แล้วบางทีอ้างว่าเซิร์ฟอยู่ต่างประเทศอีกตามตัวยากนะคะแต่ว่าหวังว่ากรณีนี้ตำรวจหรือว่าผู้ดูแลกฎหมายเราเนี่ยจะช่วยได้จะได้เป็นกรณีต
0: ั
1: วอย
0: ่
1: างนะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าเกย์วัฒนธรรมไหมคะอาจจะคุ้นๆนิดนึงแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าหมายถึงคนที่เป็น LGBTQ+
0: คือในโซเชียลเขาจะเรียกกันสมมติแบบน้องๆผู้มีความหลากหลายซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาจะเก่งมากเขาบอกอย่าปล่อยให้พี่กระเทยอยู่กับผ้าก็คือถ้าจับผ้าปุ๊บเดี๋ยวก็จะจับเป็นชุดปุ๊บปุ๊บบางทีเขาก็เรียกรวมว่าเป็นอะไรนะ
1: เกย์วัฒนธรรม
0: เขาก็เรียกเป็นคำเรียกแบบน่ารักน่ารักกัน
1: นั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องผ้านะพี่กิ๊ฟเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำว่าเกย์บายสีหรือว่าเกย์ผ้าไหมเอาจริงเคยเห็นงานบายสีที่แบบพี่น้องชาว LGBT ร่วมกันสร้างแล้วมันอลังการมากๆนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งอีสานก็จะเห็นว่ามีการแบบสืบสานประเพณีสนใจเรื่องนี้กันเยอะนะคะซึ่งคำว่าเกย์วัฒนธรรมกันจริงๆจะเห็นในวงการนางงามเองนะคะหรือว่าเพลงเนี่ยก็มีเหมือนกันรวมไปถึงหมอลำงานวัดงานประเพณีเขาบอกว่าอะไรที่ชาว LGBTQ+ ทำถึงทำใหญ่ทำเกินก็จะได้รับคำชื่นชมแล้วก็เป็นไวรัลกันนะคะส่งต่อมาถึงแวดวงซีรีส์ของคุณผู้ชมอย่างปีก่อนมีพ่อครูเป็นแนว LGBT อาจจะชายชายปีนี้มีแม่ครูมาค่ะเป็นแนวเซฟิกหญิงหญิงนะคะให้ได้ชมกันเขารับไม้ต่อค่ะซีรีส์เซฟิกเรื่องนี้เนี่ยผสมผสานไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องความเชื่อนะคะและวัฒนธรรมท้องถิ่นทีนี้คนดูก็เลยเริ่มรีเควสต์ออกมาเพิ่มค่ะว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเราจะได้เห็นเกย์วัฒนธรรมแบบไหนกันอีกนะคะเบื้องหลังอาจจะฟังเป็นแบบคำพูดเล่นๆมุกขำๆแต่ว่าทั้งนักเขียนบทคนแวดวงซีรีส์เขามองเห็นโอกาสแบบเดียวกันค่ะให้ภาพงานเปิดตัวซีรีส์เล่าเรื่องค่ะว่า DNA เกย์วัฒนธรรมเข้มแค่ไหนในคมขลังค่ะไล่มาตั้งแต่เนื้อเรื่องนะคะดัดแปลงมาจากนิยายเซฟิกพาความสัมพันธ์ของผู้หญิง2คนไปอยู่ท่ามกลางเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อวัฒนธรรมทางเหนือค่ะคนดูนิยามแม่ครูบุหลันนะคะที่รับบทโดยบิ้นสิริธรนางงามของเราเอาไว้ให้เห็นภาพว่าเป็นเคสสายเวทมีทั้งเวทมีทั้งคาถาค่ะขณะที่คู่แสดงอย่างปุยนุ่นนางงามอีกคนนึงวรางสิรินะคะเธอรับบทในหมวดพิมพ์ค่ะก็ไม่ได้เสิร์ฟเกย์เฉพาะในบทเท่านั้นเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยเจ้าตัวก็พูดเหมือนกันเรื่องของ LGBTQ+ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักมันก็ได้เนาะหลากหลายเพศค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าคู่นี้ไม่ต้องรอขายจิ้นนะคะมีความเป็น LGBTQ อยู่ในตัวตนอยู่แล้วด้วยค่ะคู่นี้นะคะใครเคใครเมะเดี๋ยวไปดูกันเอาเองค่ะส่วนถ้ายังรันวัฒนธรรมไม่สุดเนี่ยมีอีกนะคะเรื่องนี้ค่ะเพลงประกอบคุณผู้ชมได้คนนี้อ๊อฟสุรพลค่ะ

0: ออฟนี่แชมป์หมอรำไอดอลนะคะก็เป็นตัวตึงสายรันวัฒนธรรมอยู่แล้วมาร้องเพลงประกอบให้เสียงนี้คุ้นหูสายซีรีส์วัฒนธรรมค่ะคือปีก่อนเนี่ยออฟเพิ่งร้องเพลงประกอบเข็มจีราจงรอดก็พาวัฒนธรรมอีสานมาเจอกับซีรีส์วายนะคะมาปีนี้เปลี่ยนวายเป็นแซฟฟิกค่ะแฟนซีรีส์ก็พากันย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะรอไปพบรักที่พบพระกันหมดเลยโลกออนไลน์ทีนี้รับไม้ต่อทันทีนะคะเริ่มรีเควสว่าต่อไปจะเห็นแบบไหนอีกขออีกได้ไหมขอเกภาคใต้นะเกบายสีไปจนถึงเกผ้าไหมค่ะฟังเป็นมุกก็อาจจะดูขำๆแต่ว่าเสียงรีเควสความต้องการมันบอกอะไรอยู่เหมือนกันนะพี่กิฟต์แสดงว่ามันมีฐานคนดู
1: คือจริงๆที่ชอบคือภาพวัฒนธรรมชัดมากคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ใส่มีเรื่องของการสักยันต์มีเรื่องของความเชื่อเนาะมันกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าที่เราคิดแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีมุดดูกันอีกทางจีนก็ดูเราอินโดมาเลฟิลิปปินส์คือเขาก็ยิ่งเข้าใจความเป็นไทยมากตอนนี
0: ้เห็นไหมพอหยิบกับเรื่องวัฒนธรรมไสยศาสตร์แล้วก็รวมกับความรักและมีความเป็นเกย์อีกก็คือ LGBT หญิงอีกนะคะมันมีหลายเอลิเมนต์ที่มันทำให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคือคนดูเองก็อยากรู้ว่า GL หรือว่าเกิร์ลเลิฟของเราเนี่ยจะขยายเส้นขอบฟ้าพาไปเจออะไรใหม่ๆได้อีกนะคะเกย์วัฒนธรรมจึงไม่ใช่แค่เป็นความมัมมุงเท่านั้นแต่ว่ายังมีวัตถุดิบให้คนหยิบมาเล่นได้อีกเยอะค่ะ
2: จริงๆอะถ้า

0: ออย่างเดียวคือไม้สักยันที่ใช้ในเรื่องอะค่ะเป็นของบินเองเพราะว่าบินใช้ฝึกซ้อมแล้วพ่วงกับเห็นว่าไหนๆก็ใช้ฝึกซ้อมแล้วอะก็เอามาใช้ในเรื่องเลยไหมมันจะได้รู้สึกคุ้นมือแต่ก่อนจะมาเล่นเนี่ยหนูก็ไม่เชิงปลุกเสกแต่ไปให้พระอาจารย์ที่เคารพช่วยเป่าแล้วสรุปพอเล่นจริงอะแบบน้องเอ็กต้าเขาก็แบบสั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบว่าเมื่อกี้หนูควบคุมอะไรไม่ได้เลยค่ะอะไร
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูขอไหนแม่ครูเป่าให้หน่อยได้ไหมคะ
2: ไปดิไปดิไ
1: ปดิแม่ครูไปแล้วผู้หมวดขอเป่าด้วยได้ไหมคะ
3: เป่ายังไง
1: เฮ้ยโอ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ
1: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โอ้ยแต่เหี่ยวมากเลยนี่เหี่ยวมาก
1: เราสวยไม่มีใครชีวิตจริงคือหนูมีแฟนเป็นผู้หญิงตั้งแต่มัธยมเลยค่ะด้วยความที่หนูเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนแล้วก็จะเจอแต่ผู้หญิงแล้วเราก็รู้สึกหวั่นไหวคือเราไม่คิดว่าการที่มีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะคือเขาเข้าใจเรามากแล้วเขาก็ดูแลเราดีมากๆแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยคิดว่าหนูไม่เคยมองผู้ชายเลย
4: ออฟได้โจทย์มาปุ๊บว่าเพลงเนี่ยจะเป็นเพลงสไตล์ออกเหนือเหนือหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ตัวซีรีส์ของเราครับมาจากภาคเหนือจังหวัดตราดเราจะทำยังไงก็เลยคิดกับทีมงานว่าจะทำยังไงให้มันแตกต่างนะครับก็เราได้โจทย์มาว่าให้มันมีความขลังแน่นอนมีความขลังแน่นอนเหมือนชื่อเรื่องเลยแล้วก็ออฟอยากให้เปิดเพลงมาดนตรีแรกเลยทุกคนจะได้อ๋อเลยว่าเนี่ยเป็นซีรีส์ของภาคเหนือออฟเป็นคนอีสานด้วยครับพี่น้องออฟเป็นคนอีสานด้วยแต่ว่าทำเฮ็ดเพลงเกี่ยวกับภาคเหนือออฟก็เลยต้องมีผู้ช่วยที่ปรึกษานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ที่เขาขับจอยเขาขับซอแบบเคราะห์มากก็เลยได้ที่ปรึกษาที่ดีพอสมควรครับ
5: จุดกำเนิดกันก่อนเลยดีกว่าของจักรวาล
6: คู่จิ้นนะคะคู่ใหม่ของเราบิ้นปุยนุ่นก็เสิร์ฟกันต่อหน้าพี่ๆสื่อเลยเนาะ
7: ให้ดอกไม้ไปแล้วดอกไม้เหี่ยวนิดนึง
6: ว้ายเอาให้เห็นเคมีไปเลย
7: เอาให้โดนให้เป็นมีมไงให้โดนแซวนิดนึงเป็นกระแส
6: ส่วนอีกเรื่องราวนึงนะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูคือต้นทางของซีรีส์ GL ค่ะหลายเรื่องก็มาจากนิยายนะพี่ชินเนาะซึ่งไม่ใช่แค่คนที่อ่านหนังสือเท่านั้นค่ะที่เขาจะไปช้อปปิ้งซื้อนิยายคนที่ทำเนี่ยสื่อบันเทิงซีรีส์นี่แหละเขาเตรียมช้อปกันอยู่แล้วนะคะแล้วช้อปทีไม่ได้แค่เรื่องเดียวค่ะมันมีเมาส์ลิขสิทธิ์มาเลยจะได้ใช้ไปยาวๆนะคะยกตัวอย่างคุณผู้ชมฝั่งคนซีรีส์เองเนี่ยกำลังช้อปปิ้งต้นฉบับแบบแข่งขันกันเลยยังคมขลังที่เราดูอยู่นะคะมาจากนิยายของนักเขียนเจ้าของนามปากกา Luxurious ค่ะผู้ผลิตซื้อลิขสิทธิ์ไว้3ปีนะคะในราคาหลักแสนบาทต่อเรื่องและไม่ได้ซื้อแค่เรื่องเดียวค่ะในจักรวาลแม่ครูของนักเขียนคนเดียวกันยังมีตอกตรวนและคมนางค่ะซื้อลิขสิทธิ์มาเก็บไว้รอและอยู่ในแผนพัฒนาต่อแต่ว่าบางทีการซื้อไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้สร้างทันทีนะคะเฉพาะคมคลังกว่าจะผ่านขั้นตอนพัฒนาบทเลือกนักแสดงเดินทางมาถึงวันออนแอร์ใช้เวลาไปแล้วเกือบ2ปีค่ะจากสิทธิ์เนี่ยเขาถือไว้3ปีเท่ากับว่าเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองประมาณปีเดียวนะคะส่วนเรื่องต่อไปแม้ฝั่งผู้ผลิตมองว่าซื้อมาแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ฝั่งนักเขียนยังต้องลุ้นอีกว่ากระแสของเรื่องแรกเป็นอย่างไรบ้างขณะที่การหาต้นฉบับใหม่ก็เริ่มยากขึ้นกันหลายค่ายมองหานิยายจากตลาดเดียวกันนะคะเรื่องที่เห็นศักยภาพหรือว่าผลงานนักเขียนชื่อดังมีชื่อก็จะถูกจับจองลิขสิทธิ์ไปแล้วทำให้ในมุมผู้ผลิตค่ะต้องมองไปถึงผลงานใหม่ๆแล้วก็นักเขียนหน้าใหม่ด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งค่ะ
5: จุดกำเนิดกันก่อนเลยดีกว่าของจักรวาลคุ้มครับ
8: เพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดรอให้นิยายแบบดังเปรี้ยงมากๆเลยส่วนมากที่เราติดต่อไปก็จะมีคนซื้อไปแล้วนะครับส่วนมากเราต้องดูเรื่องของกระแสครับอันดับแรกคือเรื่องพล็อตครับว่าพล็อตตัวเนี้ยน่าสนใจหรือเปล่านะครับมีพล็อตที่แตกต่างหรือว่าคนจะเสพได้ไหมนะครับข้อ2คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการทำนะครับบางทีการไม่ได้บางเรื่องเนี่ยบางพล็อตมันทำออกมาแล้วมันไม่สุดไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูด้วยข้อ3คือ engagement ครับก็คือเรื่องของการยอดของผู้เข้าชมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของผู้ติดตามต่างๆหรือว่าความดังของตัวนักเขียนครับ
6: ส่วนเงินหลักแสนค่ะที่พูดถึงนะคะยังเป็นแค่จำนวนเงินทุนของการไปซื้อลิขสิทธิ์ค่ะยังไม่รวมเรื่องอื่นๆอีกคุณผู้ชมคือการแคสนักแสดงการพัฒนาบทต่างๆยังไงก็ต้องใช้ทุนนะคะการถ่ายทำซีรีส์เดี๋ยวบางทีค่ายจ่ายเงินลงทุนไปล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมแลกกับการที่จะได้มีต้นฉบับครองอยู่ที่ตัวเราเองอย่างน้อยค่ะก็มีทั้งเรื่องตัวละครและโลกที่นักเขียนสร้างเอาไว้ยิ่งถ้าเป็นนิยายที่มีคนอ่านมีฐานแฟนอยู่ก่อนก็เท่ากับว่าค่ายไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดนะตรงนี้นี่เองค่ะทำให้นิยายไม่ได้มีมูลค่าแค่ฐานะหนังสือ1เล่มเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็น IP ค่ะหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่

0: สิทธิ์มองเห็นโอกาสจะหยิบไปพัฒนาต่อบนจอยิ่งมีสิทธิ์หลายเรื่องอยู่ในมือก็ยิ่งมีต้นทุนทางความคิดให้เลือกว่าจะพัฒนาเรื่องไหนต่อนะคะตามกระแสและจังหวะของตลาดค่ะจากนิยายที่เคยเป็นปลายทางของนักอ่านจึงกำลังกลายเป็นต้นน้ำของธุรกิจซีรีส์และเมื่อ IP ที่มีศักยภาพถูกจับจองกันเร็วขึ้นศึกแรกของวงการ GL จึงเริ่มตั้งแต่ว่านิยายเรื่องดีๆใครจะได้สิทธิ์นั้นไปก่อนกันค่ะสองสาวนะคะบินปุยนุ่นเคยให้สัมภาษณ์ว่าพอมันมาจากนิยายเรื่องดังมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ต้องกดดัน
1: มี
0: ก
1: ี่ท้าทายสิ
0: เพราะว่าคนอ่านมาแล้ว
1: เหมือนหรือเปล่าต้นฉบับเป็นยังไงจะเล่นโดนใจหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆก็การันตีฝีมือของนักเขียนไงเพราะว่าเขาติดตลาดแล้วเขามีฐานแฟนอยู่แล้ว
0: ค่ะแต่ว่าสองสาวก็บอกว่าอ่านคอมเมนต์เนี่ยเจอเหมือนกันนะทั้งคอมเมนต์ที่เห็นด้วยว่าเคมีได้และอาจจะอีกคอมเมนต์ด้านลบซึ่ง2คนเนี่ยควบคุมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเธอว่าอย่างนั้น
1: สู้กันต่อนะคะโอ้แต่เมื่อกี้เสียงกรี๊ดดูแล้วใช้ได้ค่ะน่าจะได้ไปต่ออีกยาวเลยนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกคนนึงค่ะคนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแจ้งเกิดเสร็จสับไปแล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเขาดังสุดๆเลยนะคะกับประโยคติดปากว่า thank you คุณเทกี
0: ้ตอนแรกก็ว่าคุณเทกี้นี่คืออะไร
1: คุณเทกี้นี่ก็คือเป็นพี่ผู้ชายที่คอยดูแล
0: อ
1: ยู่ข้างๆตลอดเวลา
0: เพราะว่า
1: ชุดคุณออนสมฤทัยไม่สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้เลยน
0: ะ
1: เธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังเป็นเซเลบสาวที่เธอจะวางตัวเนี่ยใส่เต็มทุกแม็กคำว่าทุกแม็กก็คือทุกชุด
0: ไปเดินตลาดไปออกกำลังกายตีแบดหรืออะไรอยู่บนลู่วิ่ง
1: ชุดก็จะฟูฟ่องละอองฟรีแบบนี้อันนี้คือชุดให้อาหารม้า
0: ก็จะเป็นอย่างนี
1: ้ให้ย่าให้ฟางนะคะ
0: จะต้องมีปีกเหรอ
1: เหมือนเธอก็บินลงมาจากข้างบนแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของแท้ก็คือต้องคุณออนสมฤทัยเลยถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะคอนเทนต์แบบนี้ดูแล้วได้อะไรคุณผู้ชมดูเธอแต่งตัวเว่อร์บางครั้งเป็นของแบรนด์เนมราคาแพงแต่คนดูบอกว่าจริงๆดูแล้วสุขใจดูแล้วได้ยิ้มเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะไปขี่ม้าด้วยชุดนั้นได้ไหมเราจะไปช้อปปิ้งด้วยชุดแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าคุณออนเนี่ยเขาทำออกมาเป็นคอนเทนต์สนุกสนุกคนก็ได้แซวกันนะคะแต่ความยากคือนี่แหละการจะทำแบบนี้แล้วออกไปถ่ายทำ30วินาที1นาทีไม่ธรรมดาต้องลงทุนทุกอย่างแล้วต้องแปลกด้วยในยุคที่ทุกคนก็เป็นอินฟลูได้ตอนนี้ผู้ติดตามของเธอเนี่ย7ล้านแล้ว แต่จะทำยังไงให้ยึดบัลลังก์เอาไว้ให้ได้เหมือนเดิมยากสุดๆค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะไม่รู้ว่าสรีใส่ปีกกับเขาด้วยหรือเปล่าคะคุณผู้ชมค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยี่มองกองถ่ายกับสตรีมามะค่ะเราออกจากกองละครนะคะมาตามติดชีวิตเซเลบสาวนะคะที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเจนซีเจนวายเจนเอ็กซ์หรือเจนไหนๆก็ดูเธอนะคะใน TikTok คุณออนวันนี้มาถ่ายคอนเทนต์สอนเอ้ยฝึกขี่ม้าสิเราสอนได้หรือยัง
1: เราน่าจะอย่าทําตามเราดีกว่าค่ะ
0: ซึ่งวันนี้นะคะคอนเทนต์เธอจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าไปดูใน TikTok เอาละกันแต่ตอนนี้เจ้าตัวนะคะกําลังเตรียมความพร้อมอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นนะคะว่าแต่ละคอนเทนต์เนี่ยเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสาวโสดสาวตัวคนเดียวแล้วมีลูกด้วยนะคะคอนเทนต์เปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะอุ๊ยรู้สึกว่าคุณมาเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้กับดิฉันนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะ
2: ใส่ชุดสวยขึ้นหลังม้าแบบนี้หลายคนทำหน้างงๆแล้วนะคะว่าชุดนี้เสี่ยงไปหรือเปล่าสำหรับการขี่ม้าแต่อินฟลูเอนเซอร์สาวออนสมฤทัยบอกว่าทำการบ้านมาแล้วว่าทำได้แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญสอนขี่ม้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะเพราะวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ต้องถ่ายทำเป็นคลิปขี่ม้าสวยๆเสิร์ฟแฟนๆบนโซเชียลที่มีผู้ติดตามมากกว่า7ล้านคนบนแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้นิดนึงค่ะเวลาเรามาแล้วก็เดินถนัดแล้วก็เดินถนัดสบายๆเป็นชุดที่แบบเอาไว้ขี่ม้าก็สมมติมีใช่ชุด
0: ไว้ขี่ม้า
1: เวลาเราใส่ชุดสวยๆเราจะคิดออกว่าวันนี้จะทำอะไรก็เลยคิดว่าแมทชิ่งกับหมาดีชุดนี
0: ้มีคนหลายคนตั้งคำถามแล้วนะแมทตรงไหนนะ
1: สบายไม่อยา

0: ราขี่ม้ามันแมทนะคะมันมีสตอรี่ขี่ม้าปึ๊บมันก็จะพิ้วอย่างงี้อันนี้ยังไม่เสร็จเรามีปีกชุดนี้มันต้องแมทชิ่งกับปีกแล้วก็ปีกมันจะขยับได้ด้วย
1: จินตนาการจากตรงไหนจากเรื่องอะไรของภาพยนตร์ละกันหรือการ์ตูนเรื่องไหนถึงได้มาเป็นแบบเวนี้
0: จริงอ่ะคิดว่าตอนเด็กดูบาร์บี้เยอะไงดูบาร์บี้แล้วก็แบบเอ๊ะเขาสวยเขาอะไรก็อาจจะปัญญาอ่อนเหมือนบาร์บี้ได
2: ้อีกด้านการคิดทำคอนเทนต์ขี่ม้าวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อกระแสบนโซเชียลบนโลกออนไลน์เท่านั้นเพราะเบื้องหลังออนสมฤทัยต้องการพาลูกสาวน้องเฟรย่าได้มาเห็นม้าตัวจริงตัวเป็นๆ นอกบ้านเพราะที่บ้านเนี่ยลูกสาวชอบขี่ม้ายกอันนี้มากถือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกสาวในวัยไม่ถึง1ขวบค่ะ
0: ก็เราก็พยายามให้เขาเห็นอะไรจากในหนังสือแล้วก็มาเห็นตัวจริงวันก่อนเขาก็ไปขี่เต่าที่บ้านโซเฟียเมื่อวานก็แบบไปซื้อผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยที่แมคโครอะไรก็ว่ากันไปก็จะเห็นอันนี้คือมะเขือเทศที่เขาเห็นอันนี้คืออะไรที่เขาได้อันนี้ให้เขารู้จักหยิบเองอะไรเองใช่แล้วก็จะบอกอันนี้อะไรอะไรวันนี้ก็มาดูหมาน
3: ี่ล่ะ
0: เป็นลูกหมาเมียเขาไม่เบื่อแน่นอน
1: เจอคือเรื่องจริงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เบื่อแน่นอนเลยค่ะถูก
1: เราหาการที่มาเป็นแบบคุณออนในวันนี้ค่ะมันเป็นแบบทิกตอกเกอร์สาวที่แบบว่าไวรัลมากๆภูมิใจขนาดไหนแล้วคิดว่าตัวเองเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วก็จุดไหนที่อยากจะมาแชร์บ้าง
0: คือต้องบอกว่ามาถึงจุดนี้ได้อ่ะก็เพราะว่าทุกคนติดตามมันก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบติดตามคอยซัพพอร์ตคอยคอมเมนต์ไม่ว่าจะแบบ from Thailand international อะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง thank you ขอบคุณค่ะ no. วันนี้ก็ภูมิใจภูมิใจที่เราได้มีอะไรใหม่ๆทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เราแบบมีกิจกรรมถ้าเราไม่มีจุดนี้ก็คิดอีกมุมนึงถ้าเราไม่ได้ทำคลิปเราก็จะไม่ค่อยได้ออกจากบ้านบ่อยก็รู้สึกว่าแบบก็มีอะไรทำเราทำคลิปคนรอบข้างเราเขาก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็พาเหมือนพาเขาเล่น
2: อาจย้อนความหลังไม่ถูกว่าคอนเทนต์ไหนทำแล้วปังจนชื่อออนสมฤทัยเป็นที่รู้จักมากขนาดนี้แต่ที่รู้คือว่าลีฮิตติดหูอย่าง Thank you คาเทกีไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลไปไกลถูกอกถูกใจคนดังคนบันเทิงจนหลายคนพูดตามทำให้วันนี้ออนสมฤทัยต้องคิดหนักเมื่อมีผู้ติดตามมากขึ้นคอนเทนต์ก็ต้องน่าสนใจไม่ซ้ำใครด้วยอย่างวันนี้นะคะเธอทั้งขี่ม้าและป้อนอาหารม้าไปเลยกับชุดเรดติดปีกนางฟ้าแบบนี้ซึ่งเธอบอกว่าจะไม่หยุดพัฒนาเรื่องคอนเทนต์ต้องใส่เต็มมากขึ้นเพราะหากหยุดพัฒนาเมื่อไหร่คนอื่นที่ครีเอทีฟมากกว่าจะขึ้นมาแทนที่แน่นอนในยุคที่ใครก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แค่มั่นใจในตัวเองและตัวตนชัดเจนค่ะอาสุรีมามะไทย PBS รายงาน
4: เนี่ยนอกจากลงทุนแล้วบางทีก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะชุดเสื้อผ้าหน้าผมบางทีมันไม่เข้ากับสถานการณ์แต่ก็ต้องทำให้มันโอเคนะซึ่งคุณอ่อนที่เขาก็ดังกระหึ่มมากๆเลยตอนที่น้องลิซ่าก็โดดลงมาเล่นม
5: ุ
4: กนี้กับเธอด้วยนะคะอ่ะมาต่อกันที่แตงกวาค่ะมายืนรออยู่เขาบอกว่าเขามาพร้อมซูเปอร์ฮีโร่นะคะคนเดียวอาจจะไม่พอสำหรับพวกเราแบ่งๆกันไปเน
6: า
4: ะ
6: อันนี้มาแบบเป็นแกงบิ๊กไบค์คือปกติเราเห็นพี่บิ๊กไบค์เราอาจจะอุ๊ยดูแบบเท่ๆดูแบบน่ากลัวนิดนึงหรือเปล่านะแต่ว่านี่พี่ๆเขาใจดีคืออย่างที่บอกไปเป็นมาแบบซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวดูมีตัวโปรดของใครบ้างนะคะไปที่อาร์เจนตินากันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการรวมตัวนะคะของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเขาเป็นการแปลงโฉมแต่งคอสเพลย์กันแบบเป๊ะๆ เลยงานนี้ไม่ได้มาขี่มอเตอร์ไซค์กันเท่ๆเท่านั้นนะคะแต่เป็นการหารายได้นะมอบกำลังใจด้วยให้กับเด็กๆที่ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะซูเปอร์ฮีโร่และตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆนี่เลยนำทีมมาด้วยแบทแมนเดอะแฟชนะมิกกี้เมาส์ก็มาคุณผู้ชมก็เรียกกันว่าขนกันมาหมดค่ะแต่ละคนไม่ได้มาตัวเปล่านะคะเขาก็ขี่สองล้อคู่ใจมาร่วมงานด้วยที่เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่คาราวานของคนรักมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะหากเป็นโครงการดีๆของเหล่านักบิดในอาร์เจนตินาค่ะที่จะแต่งคอสเพลย์นะคะเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เพื่อมอบความสุขและของเล่นให้กับเด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลจัดกันยาวนานมาถึง20ปีแล้วนะคะ
3: ผู้จัดกิจกรรมนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากการเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์ในสกอตแลนด์ค่ะที่เดินทางไปเยี่ยมเด็กๆในโรงพยาบาลช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะหลังจากนั้นเขาก็ชวนเหล่านักบิดในอาร์เจนตินามารวมตัวกันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านใจกลางกรุงบัวโนสไอเรสเพื่อเยี่ยมเด็กๆที่ป่วยอยู่ค่ะผู้จัดยังเล่าด้วยนะคะว่าหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้คือการนำของเล่นและกำลังใจไปมอบให้กับเด็กๆที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่ผู้เข้าร่วมงานเขาบอกว่ามีความสุขละค่ะที่ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือได้เป็นผู้ให้ครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เหมือนกันค่ะอ่ะมีจาก Pilot of the Caribbean ก็มานะคะเป็นจินตนาการของเหล่านักปิดเลยว่าอยากจะแต่งเป็นใครนะคะงานนี้ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆต้องบอกว่าการได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าตัวละครตัวโปรดนี่น่าจะไม่ใช่แค่สำหรับเด็กๆ เนาะเราเห็นแล้วก็ยังไงคะ
4: เมื่อกี้มอเตอร์ไซค
3: ์จะชนแล้วใช่ไหมคือนี่แหละบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้มีข่าวในบันเทิงต่างประเทศของเรานำมาฝากกันคือเราเห็นเราก็ชอบเน
4: า
3: ะแบบตัวละคร
4: คุณอย่ามาหลอกดิฉันคุณได้ยินเสียงฮึ่มคุณก็วิ่งแล้วเป็นลม
3: อาจจะเข้ามาอย่างนี้ไงเราก็แบบออกไปต้อนรับได้เป็นคอสเพลย์
6: ภาพลักษณ์อาจจะดูเคร่งขรึมแต่ว่าจิตใจอ่อนโยน
3: ใช
4: ่ขอบคุณแตงกวานะคะเดี๋ยวมาดูตำน้ำพริกกันต่อเพราะว่ารอบชิงเนาะจะได้ผู้ชนะเลิศละวันเสาร์นี
6: ้จะชวนคุณผู้ชมนะคะมาที่ไทย PBS เรานี่แหละมากอบขอบครกกันนะคะหลังจากที่ดูผ่านจอทีวีอาจจะเห็นแต่ภาพไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะที่นี่ได้แน่นอนนะคะชวนมาชมรอบชิงกันติดขอบสนามไปเลยค่ะผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศนี่ที่ขึ้นอยู่บนจอคือ5ทีมสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวจะประชันกันค่ะเพื่อหาตำแหน่งสุดยอดน้ำพริกนะคะได้รับรางวัลเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลค่ะพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมลงทะเบียนก่อนนะโทรมาที่หมายเลข027902627หรือ0892032973นะคะยกผลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศเสาร์นี้ที่จะถึงแล้วนะคะมาชมกันติดขอบสนามค่ะที่ไทย PBS ค่ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมที่รักสารคดีเรามีให้ดู2ชุดไปเลยนะคะโดยที่สำคัญเนี่ยมีชุดใหม่แกะกล่องด้วยคุณผู้ชมต้องติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ยังเกี่ยวข้องกับอาหารนะที่เราชอบนะไปดูตัวอย่างกันหน่อยค่ะ10ตุลาคมนี้แล้วนะคะจะได้ดูการในรอยรถค่ะสารคดีที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของผู้คนหลากหลายนะคะวัฒนธรรมผ่านอาหารมาแล้ว2ซีซั่นสู่สารคดีชุดใหม่จาริกในรอยรถของเราจะชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนมุมมองต่อข้าวปลาอาหารจากการกินเพื่อให้ท้องอิ่มและลิ้มรสสู่ความตระหนักรู้ต่ออาหารในฐานะสื่อกลางที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณผ่านพิธีกรรมเทศกาลวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนท้องถิ่นนะคะจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 14:05 นนั่นเองพอจบปุ๊บคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะเรามีคืนจออีกหนึ่งสารคดีดีๆร่วมรากเดียวกันค่ะที่เคยสร้างความประทับใจผ่านเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ไกลกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเชื่อมกันได้นะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีความศรัทธาที่หลากหลายโดยตอนแรกจะเป็นตอนพิเศษค่ะที่ได้รองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์หน่องอนันต์นาคคงนักมนุษยวิทยาที่แตกฉานนะคะในด้านวัฒนธรรมดนตรีและอาจารย์ต้นอนุสรณ์ติปยานนท์ผู้รอบรู้เรื่องวัฒนธรรมอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นจะมาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับรากที่มีจุดร่วมของวัฒนธรรมในแถบเอเชียรีลันอีกครั้งนึงนะคะทุกวันเสาร์14:30 นต่อจากจาริกในรอยรถเลยสรุปค่ะสารคดีทั้ง2ชุดนะคะออกอากาศทุกวันเสาร์ชุดใหม่จาริกในรอยรถเวลา 14:05 นแล้วต่อด้วยร่วมรากเดียวกันรีลัน 14:30 นรับชมตอนแรกพร้อมกันวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ทางไทย PBS นะคะหรือว่าดูออนไลน์ได้ทางเพจ Facebook ไทย PBS เพจไทยบันเทิงและเพจ Art Club ไทย PBS ค่ะโอ้โหมีสารคดีให้ดูแบบจุกๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมชอบนะดู2ชุดแล้วต่อด้วยสารพันลันทุ่งบางเขนแน่นอน
6: วันนั้น
4: อิ่มใจตลอดบ่ายนะคะหมดเวลาแล้วของไทยบันเทิงค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival

2026วิภา International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คุณชมอยู่กับคุณจิราชตาอิ่มรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะหมอกควันไฟป่าอินโดนีเซียลอยข้ามพรมแดนปกคลุมตัวเมืองหาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเตือนประชาชนเฝ้าระวังเปิดผลลงมติกกต.เสียงข้างน้อยสั่งฟ้องนักการเมืองด้านยิงชีพไอลอมไม่หวั่นภูมิใจไทยฟ้องหมิ่นประมาทเอี่ยวหัวสว.
2: The door for dialogue is open. In the end, the onus still rests on our two countries.
1: ไทยกัมพูชาเปิดโต๊ะอังคลอสไกล่เกลี่ยเขตแดนทางทะเลศรีหศักดิ์ชี้การเมืองภายในกัมพูชากระทบสำคัญ2ประเทศชาวอเมริกันประท้วงรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยของ AI ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย
0: ์ช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะซึ่งที่นครราชสีมาฝนที่ตกหนักติดต่อกันก็ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนที่อำเภอด่านขุนทดล้นสปิลเวย์ค่ะน้ำบางส่วนล้นไหลเข้าท่วมในเขตอำเภอด่านขุนทดเนื่องจากระบายไม่ทันน้ำที่ไหลเข้าท่วมบริเวณถนนตลาดด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำระบายไม่ทันประกอบกับน้ำป่าที่ไหลลงมาสมทบทำให้เกิดท่วมขังในเขตเมืองประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองนอกจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันแล้วยังมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนบนที่เกินระดับกักเก็บและล้นสปิลเวย์ทำให้น้ำไหลลงสู่ลำคลองธรรมชาติตอนนี้ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บอยู่ที่ 113% จึงแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรติดทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งส่วนฝนที่ตกหนักในจังหวัดยโสธรส่งผลให้ลำน้ำยังและน้ำชีที่ไหลผ่านเพิ่มสูงต่อเนื่องนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณบ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดอำเภอเมืองและประตูระบายน้ำบุ่งน้อยบุ่งใหญ่เขตเทศบาลเมืองยโสธรเพื่อติดตามการระบายน้ำไม่ให้กระทบเขตเศรษฐกิจโดยขณะนี้พบว่าน้ำบางส่วนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวของชาวนาได้รับความเสียหายแล้วกว่า 1,000 ไร่พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงไปจนถึงวันที่18 กันยายนนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ

0: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เพิ่มมาตรการคุมเข้มเอ็กซเรย์ค้นหาปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนะคะหลังจากชุดเคลื่อนที่เร็วและประมงพื้นบ้านยังพบปลาหมอคางดำในพื้นที่รวมกว่า40ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบในจุดเดิมแล้วก็ยังไม่ขยายไปพื้นที่อื่นด้วยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงจัดชุดลาดตระเวนเอ็กซเรย์พื้นที่บริเวณรอบเขื่อนลำปาวรอยต่ออำเภอหนองกรุงศรีและอำเภอสามชัยนะคะเป็นการค้นหาปลาหมอคางดำเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบปลาหมอคางดำเพิ่มวันเดียวรวม26ตัวตอนนี้พบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวทั้งหมด41ตัวประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าปลาหมอคางดำที่จับได้เพิ่มเป็นจุดเดิมค่ะที่เคยพบโดยเฉพาะที่บ้านคำเขื่อนแก้วปลาส่วนใหญ่ติดเข้าไปในเครื่องมือประมงหรือว่าตุ่มที่ชาวบ้านวางดักเอาไว้และมีการแจ้งเข้ามาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึง16กันยายนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาว41ตัวปลาหมอคางดำที่จับได้นั้นจะมีช่วงอายุ 3-6 เดือนและกระจายอยู่บริเวณเหนือเขื่อนลำปาวยังไม่มีรายงานพบพื้นที่อื่นค่ะ
1: เขื่อนลำปาวนะครับก็ในส่วนปลากุล่านะครับก็มีมากพอสมควรนะครับเช่นมีชะดูมีปลาช่อนนะครับมีปลาฉลาดมีปลากดเหลืองกดคังนะครับก็คิดว่าถ้าเราพบประมาณที่ผ่านมานะครับ10กว่าตัวใน3จุดนี้นะครับก็แสดงว่าการแพร่กระจายยังไม่มากนะครับน่าจะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับ
0: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปลาหมอคางดำที่จับได้จำนวนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นชุกชุมหนาแน่นเนื่องจากยังไม่พบการรวมฝูงส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายจุดละ 1-3 ตัวส่วนสาเหตุที่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่เบื้องต้นนั้นก็คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำที่อาจจะถูกนำมาปล่อยในพื้นที่ริมตลิ่งเขื่อนลำปาวอำเภอหนองกรุงศรีมานานกว่า1ปีและเริ่มขยายพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งการพบปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดก็ทำให้ยังไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติแต่ว่ามีการประชาสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะประมงพื้นบ้านให้ช่วยค้นหาอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบชาบัดแฮลส์ป่าตองนะคะก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะเรื่องของการครอบครองที่ดินอาคารและการประกอบกิจกรรมโดยย้ำว่าถูกกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่ค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะการดำเนินกิจกรรมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวว่าจังหวัดต้องดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องของการใช้พื้นที่ใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ค่ะอาคารชาบัดเฮาส์5ชั้นที่ภายนอกเห็นเป็นเต็นท์สีขาวอยู่ชั้นบนสุดภายในพบว่ามีการจัดโต๊ะเก้าอี้เรียงไว้โดยทั่วไปชาบัดเฮาส์จะเป็นพื้นที่สำหรับประกอบศาสนกิจสวดมนต์และเรียนรู้ศาสนายิวรวมถึงจัดกิจกรรมทางศาสนาซึ่งทางจังหวัดจะพิจารณาลักษณะการดำเนินงานจริงรวมถึงใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นรายประเด็นรวมถึงการครอบครองที่ดินที่ได้มาและการใช้ประโยชน์การขออนุญาตก่อสร้างซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนางละลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเข้าร่วมตรวจสอบด้วยการตรวจสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทการชาบัดที่เข้าดำเนินการสุสานมีความเชื่อมโยงกับชาบัดเฮาส์ป่าตองจังหวัดภูเก็ตประกอบกับมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อมูลการเข้ามาดำเนินการของชาบัดเฮาส์โดยเฉพาะการครอบครองที่ดินและการเงินว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เลยสั่งหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูลภายใน7วันค่ะ
0: ไปดูความคืบหน้าของสุสานในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่วันนี้พื้นที่ยังปิดอยู่แล้วก็มีการโรยปูนขาวโดยรอบหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายศพทั้ง4ร่างไปเก็บรักษาที่สุสานในจังหวัดชลบุรีนะคะชาวบ้านยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้านสุขอนามัยและข้อกฎหมายอยู่ค่ะติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
3: ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการเคลื่อนย้ายศพออกแล้วทั้ง4ร่างนะครับจากพื้นที่สุสานบางคล้าครับแต่ว่าชาวบ้านยังคงกังวลนะครับในเรื่องของสุขอนามัยครับรวมไปถึงอยากให้มีการตรวจสอบนะครับย้อนหลังว่ามีการจัดตั้งโดยถูกต้องหรือไม่และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่หรือไม่ครับบริเวณสุสานในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้นะครับประตูรั้วด้านหน้ายังคงปิดและล็อกด้วยกุญแจนะครับโดยบริเวณด้านหน้ามีการโรยปูนขาวโดยรอบนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับพร้อมติดตั้งป้ายห้ามใช้อาคารตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ครับขณะที่อีกป้ายนะครับเป็นคำสั่งของจังหวัดฉะเชิงเทราครับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สุสานครับส่วนภาพมุมสูงนะครับภายในสุสานนะครับจะพบว่าเต็นท์ที่เคยติดตั้งอยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการถูกรื้อถอนออกไปแล้วครับและมีร่องรอยของการขุดหน้าดินหลายจุดครับโดยพื้นที่โดยรอบนะครับมีการโรยปูนขาวหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างนะครับออกจากสุสานในอำเภอบางคล้าไปเก็บรักษาไว้ที่สุสานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมครับแม้ว่านำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากพื้นที่แล้วนะครับชาวบ้านบางส่วนนะครับก็มีความเริ่มคลายความกังวลครับแต่ยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลเรื่องของสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านยังคงตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจมีร่างผู้เสียชีวิตมากกว่า4ร่างหรือไม่นะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตฝังศพและการนำร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเข้ามาฝังภายในพื้นที่รวมถึงการขออนุญาตในการก่อสร้างสุสานนะครับซึ่งมีข้อมูลระบุพื้นที่ก่อสร้างนะครับเป็นหมู่ที่4ขณะที่ที่ตั้งจริงนะครับอยู่ในหมู่ที่2ของตำบลเสม็ดใต้ครับจึงเป็นการต้องการให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการดำเนินการครับ
4: ชาวบ้านเขาก็ดีใจนะที่ว่านำสี่ร่างออกจากพื้นที่คือชาวบ้านเขาก็คลายความกังวลโดยที่ว่าเอาออกไปแต่หมดไม่หมดพี่ไม่รู้แล้วก็คืออย่างพี่อ่ะกังวลเรื่องสุขลักษณะคือการที่เอาศพไปแล้วแล้วยังมีอาจจะมีเศษอะไรหลงเหลือเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลเพราะว่าอาจจะมีโรคระบาดอะไรก็ได้เพราะเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได
3: ้ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้นะครับตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสุสานนะครับซึ่งมีการยื่นขออนุญาตในเดือนเมษายน2564ครับแต่บริษัทเข้าซื้อที่ดินในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันครับจึงต้องการให้มีการตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่นะครับรวมถึงกังวลเรื่องกำแพงนะครับที่ก่อสร้างล้อมรอบพื้นที่นะครับโดยต้องการให้พิจารณาหรือถอนออกบางส่วนครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถสังเกตการและตรวจสอบภายในได้ครับ
5: ที่รู้มานะคะคือการสุสานเนี่ยมีการก่อตั้งขึ้นก่อนคือในเดือนเมษายน64ค่ะแล้วการซื้อที่ดินเกิดขึ้นหลังจากการที่ว่าจัดตั้งสุสานคือเดือนมิถุนายน64ค่ะ
6: ตรงนี้เรามองข้อสังเกตยังไงครับคือมันปกติมันเป็นไปได้ไหมที่การจะขออนุญาตมันก่อนที่จะมาซื้อที่ดิน
5: ถ้ามันก็อาจจะได้ค่ะอาจจะมีเหมือนมันจะอาจจะมีหนังสือสัญญาว่าจะซื้อค่ะเหมือนประมาณว่าถ้าเขาไม่สามารถจัดตั้งสุสานได้เขาก็อาจจะไม่ซื้อประมาณเนี้ยค่ะ
6: จนกระทั่งใบอนุญาตมันมาหมดใน
5: ปี 66ค่ะ
7: เราอยู่ในอำเภอเมืองอยู่เลยนะครับ
3: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะครับว่าการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังและรายงานผลภายใน15วันครับสำหรับการจัดตั้งสุสานบริษัทการชาบาทจำกัดนะครับได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อวันที่19เมษายนปี2564ครับบนเนื้อที่ประมาณ15ไร่ครับโดยขณะนั้นผลการตรวจสอบพื้นที่นะครับพบว่าสุสานอยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข304ประมาณ 1.5 กิโลเมตรครับขณะที่ถนนสายสนามช้างหนองโสนด้านหน้านะครับยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นเส้นทางถนนหลวงท้องถิ่นนะครับและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นะครับมีหนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ได้มีการติดครองสาธารณประโยชน์นะครับจึงถูกนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตในขณะนั้นครับ แต่เมื่อใบอนุญาตครบกำหนดนะครับและบริษัทได้ยื่นขอต่ออายุในเดือนธันวาคมปี2566ครับการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสภาพพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างจากแหล่งน้ำครับเนื่องจากพบว่ากำแพงสุสานนะครับอยู่ห่างจากคลองซึ่งเป็นคลองสาธารณประโยชน์นะครับเพียง187เมตรครับทำให้สภาพพื้นที่นะครับไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และคณะกรรมการกันกองนะครับของอำเภอบางคล้ามีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี2567ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับการตรวจสอบก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับโดยทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีคำสั่งให้ทางจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำการตรวจสอบย้อนหลังอีกครั้งครับว่าการขอตั้งอนุญาตสุสานนั้นสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงหรือไม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะจากผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเรื่องสวที่กกต.ได้บอกไป427คนแล้วมีมติส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหารวม77คนก็นำมาสู่ข้อสังเกตข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่า77คนมีนักการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นระดับบริหารแล้วก็มีสวอยู่26คนเรียกว่าอาจจะไม่ได้แตะนักการเมืองคนสำคัญอย่างที่หลายๆฝ่ายได้พยายามที่จะอธิบายเหตุผลหลักๆที่กกต.บอกก็คือหลักฐานมันไม่ได้ชัดเจนว่าไปเกี่ยวข้องจริงหรือไม่และเมื่อวานสำนักงานกกต.ก็เปิดเผยมติข้อกล่าวหาที่1และ2ออกมาโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1นะคะที่เป็นทางกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไปช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็นส.ว.หรือไม่ซึ่งมติที่ออกมากกต.เสียงส่วนใหญ่ให้ยกคำร้องทั้ง21คนมีทั้งมติ5ต่อ2 6ต่อ1และ7ต่อ0ทีนี้คนจะเพ่งเล็งไปที่5ต่อ2นะคะเพราะว่าจุดนั้นมีคนสำคัญในรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นคุณอนุทินคุณกรวีประธานวิปคุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณณพินทรรัฐมนตรีสำนักนายกคุณเจเศรษฐ์คุณภราดรรวมไปถึงคนนอกอย่างคุณเนวินชิดชอบก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเมื่อข้อกล่าวหาที่1คือนักการเมืองใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.หรือไม่ถูกตีตกเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลไปถึงข้อกล่าวหาที่2ก็คือผู้สมัครยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือด้วยหรือไม่ก็เลยเป็นอันตกไปด้วยนะคะแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นหลังจากที่ทราบมติกกต.อย่างเช่นคุณณพินทรคุณสุภมาศคุณวรสิทธิ์โดยเฉพาะคุณภราดรที่ถูกพาดพิงว่ามีพยานหรือที่มีการเปิดเผยว่าน่าจะเป็นคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.เนี่ยไปซัดทอดว่าคุณภราดรเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นกระบวนการหัวสว.คุณภราดรบอกไม่จริงและบอกว่าเป็นการดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นมากกว่าเพื่อจะนำไปสู่การยุบพรรคเพราะว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องก็อาจจะโดนคดีนี
8: ้
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ก็ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มี
0: แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเพราะว่าคำแถลงของประธานกกต.เมื่อวันที่14กันยายนรวมถึงเหตุผลส่วนตัวที่ได้อธิบายออกมายิ่งดูเหมือนทำให้กกต.ตกเป็นเป้าบรรดาลูกกระสุนซึ่งหมายถึงคดีฟ้องร้องนั้นเตรียมจะพุ่งเข้าสู่กกต.จากหลายทิศทางและคนหนึ่งที่ไม่ทนก็คือหนึ่งในกกต.เสียงข้างน้อยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษเมื่อวานออกมาชี้แจงเพิ่มเพราะมองว่าสังคมอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นมติเอกฉันท์หรือไม่ที่มีการส่งฟ้องและไม่ส่งฟ้องนะคะโดยก่อนแถลงมีข้อตกลงกันกับทางประธานบอกว่าจะแจ้งสัดส่วนคะแนนเสียงข้างมากข้างน้อยแต่ละข้อกล่าวหาแต่ในการแถลงจริงประธานอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดในส่วนนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองและนายชายนครชัยกกต.อีกคนนั้นเป็นเสียงข้างน้อยนะคะคือมันมีประเด็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างการแถลงของนายสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยกับความเห็นของประธานกกต.ก็คือการตีความว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและนักการเมืองหรือไม่ค่ะ
9: คือต้องยอมรับว่าผมกับค ขออนุญาตพูดเลยฮะผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ย

0: ที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศ
1: อีกประเด็นสำคัญก็คือน้ำหนักของพยานแล้วก็การสืบสวนต่อนะคะซึ่งประธานกกต.ชี้ว่าพยานบางคนน่ะขาดความน่าเชื่อถือขณะที่กกต.สิงห์ข้างน้อยมองว่ามันก็ต้องดูเนื้อหาที่ให้การว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ค่ะ
2: หากนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับพิพากษาว่ากระทำความผิดฐานยักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับศาลลงโทษพยานรหัสนะครับเป็นเวลา4ปี9 13เดือนหรือ11เดือนนะครับเมื่อพยานรหัสถูกขับออกจากพรรคได้ไปสังกัดพรรคก้าวธรรมและช่วงนั้นพรรคภูมิใจไทยและพรรคก้าวธรรมก็มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยทางการเมือง
0: พยานที่กลับคำให้การเนี่ยที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่ณเวลามาให้การตัวเองถูกข่มขู่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครใครจะไปข่มขู่เขาได้นะฮะเขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้นแล้วมาให้การเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่นะใครจะไปข่มขู่เขาอีกคนหนึ่งที่กลับคำให้การเนี่ยและมาให้การ มาให้การเนี่ยก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขาอันนี้ข้อที่จริงอันที่หนึ่งข้อที่จริงอันที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือกับคำให้การเนี่ยณเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68นะฮะมันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากนะครับข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิด
1: ที่จริงทั้งประธานกกต.คุณณรงค์กับกกต.คุณสิทธิโชติก็มาเป็นอดีตผู้พิพากษากันทั้งคู่นะคะคุณณรงค์เป็นบุคลากรสายตุลาการที่มีประสบการณ์ยาวนานระบุในการแถลงข่าวบอกว่าเป็นผู้พิพากษามานานถึง38ปีรวมถึงการเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาแล้วเข้ามารับตำแหน่งประธานกกต.เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วผ่านความเห็นชอบจากสว.ชุดปัจจุบันส่วนกกต.สิทธิโชตินั้นดำรงตำแหน่งในศาลและกระบวนการยุติธรรมมายาวนานเช่นกันตำแหน่งสำคัญก็คือผู้พิพากษาศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาการดำรงตำแหน่งมาจากการคัดเลือกในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อวันที่18ธันวาคม66แล้วก็วุฒิสภาชุดเฉพาะการในสมัยรัฐบาลคสช.ก็ให้เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ19มีนาคม2567ค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นการปิดจบในฝั่งของกกต.นะคะกับคดีหัวเลือกสว.มติเสียงข้างมาก77คนไม่มีฝ่ายการเมืองอย่างที่เราได้บอกไปสองพรรคการเมืองพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ขยับแล้วปักหมุดว่าเตรียมยื่นฟ้องกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญคดีปกครองเขาก็มองนะคะว่าถึงแม้จะยื่นฟ้องกกต.ได้เป็นรายบุคคลแต่ถ้าเทียบทั้ง3มาตราจากกฎหมาย3ฉบับก็คือด้วยกันนะคะก็คือแนวทางในการฟ้องร้องที่น่าจะเห็นผลชัดที่สุดเร็วที่สุดและตรงเป้าที่สุดน่าจะหมายถึงมาตรา69ตามกฎหมายกกต.ค่ะติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ค่ะกกต.เสียงข้างน้อย1ใน2คนยืนยันค่ะว่าไม่กังวลแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องป้องกันตัวเองนะคะหากพรรคการเมืองยื่นฟ้องกกต.จากมติเอาผิด26สว.แล้วก็บุคคลอื่นอีก51คนค่ะเพราะว่าหลักฐานในการลงมติบ่งชัดถึงการตัดสินใจของกกต.แต่ละคนโดยเฉพาะเสียงข้างน้อยที่ชี้ว่าพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: ความจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองหรอกครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลยึดโยงหมดว่าเป็นอย่างไรเหตุผลของผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไร
0: ยืนยันแล้วว่าแม้จะถูกฟ้องก็ไม่กังวลนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองค่ะเพราะว่ามีหลักฐานในการลงมติมีพยานอ้างอิงจับต้องได้มีเหตุผลยึดโยงได้หมดว่าเป็นอย่างไรหากตีความโดยรวมเสียงข้างน้อยก็น่าจะรอดเสียงข้างมากที่ลงมติไปเมื่อวันก่อนอาจเข้าข่ายถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามที่พรรคฝ่ายค้านอ้างอิงได้ค่ะนั่นก็คือพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่ประสานเสียงการเตรียมยื่นฟ้องกกต.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ตามมาตรา69แห่งกฎหมายว่าด้วยกกต.แล้วก็มาตรา172แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยอาจจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้วยค่ะเหตุจากมองว่าตัวเลขของกกต.ต่ำกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอ229คนและมีความเห็นเลขาธิการกกต.นะคะรวมถึงมีข้อสงสัยการกลับคำให้การของพยานบุคคลในคดีด้วยค่ะแล้วก็มองว่ากกต.ส่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อย26คนไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้แต่คนเดียวซึ่งมติดังกล่าวเป็นการตัดตอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นคดีศาลฎีกาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองมองว่าการยื่นฟ้องกกต.สามารถใช้ช่องทางประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา172แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็มาตรา69แห่งกฎหมายว่าด้วยกกต.ค่ะแต่ทางที่ดีที่สุดเร็วที่สุดและตรงเป้าที่สุดก็คือมาตรา69ค่ะเพราะว่าไม่ต้องผ่านหลายเส้นทางค่ะอีกทั้งนอกจากโทษจำคุกและปรับแล้วยังให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีด้วยค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดีที่สุดเนี่ยมันก็คือตามความเห็นของผมคือมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.นะครับพ.ร.ป.กกต.ซึ่งมันระบุไว้เลยพวกเลขาธิการพวกเจ้าหน้าที่พวกผู้ตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มันต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งและมันแรงกว่า157อยู่ตรงไหนรู้ป่ะมันมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก10ปีแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นทุจริตด้วยนะก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เข้ามาดำเนินการอีก
0: นอกจากนี้นะคะการยื่นฟ้องกกต.เป็นการยื่นฟ้องรายบุคคลค่ะอ้างอิงจากรายงานการประชุมบันทึกความเห็นแย้งเช่นเดียวกับในอดีตก็เคยมีการฟ้องกกต.เป็นรายบุคคลด้วยค่ะ
2: อ๋อคดีพวกนี้ฟ้องรายบุคคลเพราะว่ามันจะรวมไปถึงรายงานการประชุมบันทึกความเห็นแย้งหมดนะครับพวกนี้หมดก็เหมือนสมัยก่อนตอนที่ฟ้องกกต.ใช่ไหมฟ้องกกต.สมัยที่เขาติดคุกติดอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่กกต.ตอนนั้นมันเหลือ4คนนะโดนแค่3คนใช่ไหมอีกคนนึงก็ลาออกไปก่อนถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันระบุอะไรพวกนั้นมันจะต้องโดนเป็นแพ็คใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ฟ้ององค์กรเนี่ยเขาฟ้องตัวบุคคลคดีพวกนี้รับผิดชอบบุคคล
0: ค่ะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชนประกาศชัดเจนแล้วนะคะว่าจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับกกต.และหลังจากนั้นอาจจะต้องไปลุ้นกันอีกทีค่ะกับการเปิดซักฟอกของฝ่ายค้านในสภาที่อาจจะมีข้อมูลเบื้องหลังทางการเมืองออกมาอีกโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของพยานบุคคลที่กลับคำให้การมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยอย่างไรค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพรรคกล้าทำด้วยนะคะที่อาจจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณอัจฉรา
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะ
3: หลายๆประเด็นนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหลังจากที่กกต.มีมติออกมานะคะและในที่สุดเมื่อวานนี้ทางกกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาอธิบายกับสังคมเพิ่มเติมด้วยมันยิ่งทำให้มีหลายประเด็นที่นำมาสู่ข้อถกเถียงกันเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณพิมพ์พิมลครับสวัสดีครับคุณจิรชาติตาครับ
3: อาจารย์คะมันมีปฏิกิริยาที่เพิ่มเติมขึ้นมา

0: หลังจากที่กกต.ทางประธานได้มีการแถลงออกมาไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายของทางกกต.เสียงข้างน้อยหรือหลายๆฝ่ายกำลังบอกว่าตอนนี้ต้องการที่จะดำเนินคดีไปยังกกต.ค่ะอาจารย์มองปรากฏการณ์ในระยะนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือแน่นอนฮะเวลาพอเป็นมติไปเนี่ยครับการมตินะครับสำคัญก็คือต้องยึดตามเสียงข้างมากในการลงมติว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องมติเสียงข้างมากนะครับมีมติไปแล้วในการสั่งฟ้อง77ท่านนะครับทั้งสว.ทั้งนักการเมืองนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือต้องวางหลักการอันนี้ก่อนในขณะที่นะครับเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าทำไมเขาเป็นเสียงข้างน้อยภายใต้เหตุผลภายใต้ความเชื่อภายใต้ข้อมูลประเด็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ประเด็นทางสังคมก็เกิดขึ้นตั้งคำถามใหญ่เลยถูกไหมครับว
0: ่
1: ากรณีนี้มันมีนอกมีในหรือเปล่าเรื่องพยานหลักฐานก็ดีเรื่องการพิจารณาเรื่องนะครับการใช้ดุลพินิจประเด็นนี้มันก็เลยนำมาสู่คำถามในทางสังคมถึงความเชื่อมั่นที่สำทับขับเคลื่อนต่อไปยังกกต.เพราะกกต.เองก็ถูกมองว่าที่มาที่ไปของกกต.นั้นมีทั้งนะครับในส่วนที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์มีที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลและสว.ชุดนี้มันก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นของกกต.เนี่ยนะครับผมว่าถลำลึกไปสู่นะครับเรื่องของความเป็นการเมืองมากขึ้นนะประการต่อมาประเด็นเนี้ยจะถูกนะแรงกดดันทางสังคมนะครับที่อาจจะไม่เชื่อบนการตัดสินใจของกกต.ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บกกต.ต้องอธิบายขยายความอย่างละเอียดเพราะตอนนี้สิ่งที่สังคมรับรู้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่นะครับเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่กกต.พยายามจะอธิบายอันนี้แล้วก็ในทางการเมืองเองก็จะนำไปสู่นะครับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะขณะนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าในตอนแถลงเนี่ยประธานกกต.จะออกมาเป็นคนแถลงเองมีการหยิบยกให้เหตุผลมาแต่สังคมก็ยังดูจะไม่ค่อยเชื่อตามนั้นอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการว่าคนที่ผิดเนี่ยจะเป็นในลักษณะของคนที่สัญญาว่าจะให้เสียมากกว่าในขณะที่หลายๆคนมองว่ากระบวนการที่เชื่อกันว่ามันจะมีการหัวเกิดขึ้นโพยเนี่ยตัดออกไปด้วยเหมือนกันทั้งที่คนก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับคือปัญหานี้จะไม่เกิดเลยถ้าข้อมูลของอนุกรรมการชุดที่26ก็ดีชุดที่36ก็ดีไม่หลุดออกมาแต่ปรากฏว่าข้อมูลทั้ง2ชุดมันออกมาเยอะมากออกมาทุกแผ่นประมาณ 7-80,000 แผ่นเนี่ยคนทั้งสังคมรู้แล้วปรากฏว่านะครับสิ่งที่กกต.พิจารณานั้นมันย้อนแย้งกับสิ่งที่สังคมเชื่อนี่คือเกิดกลายเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอกกต.มีมติเสียงข้างมากไปแล้วผมคิดว่าผมอยากจะให้กกต.เสียงข้างมากน
2: ะ
1: ลองอธิบายชี้แจงกับสังคมสักรอบหนึ่งได้ไห
2: ม
1: นะครับอธิบายชี้แจงอย่างละเอียดนะครับอย่ากลัวเวลานะครับอย่ากลัวสื่อตอบทุกคำถามในสังคมเพราะตอนนี้ในกระบวนการอ่ะมันมีมติไปแล้วถูกไหมก
2: ็
1: คือไม่กระทบพรรคไม่กระทบใครแล้วอ่ะแต่สังคมต้องการข้อมูลที่ชัดเจนของกกต.มากกว่านี้
2: ค่ะค่ะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลที่อาจารย์ชี้ว่ามันหลุดออกมาจากทั้งชุดที่อนุที่26และอนุที่36เนี่ยมันกำลังมีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่ว่าเอ๊ะไอสิ่งนี้การที่มันหลุดออกมาในลักษณะนี้ออกมาจำนวนมากๆแบบนี้อาจารย์มันเป็นหลักฐานให้เห็นด้วยหรือไม่ว่าข้างในกกต.เองก็มีความเห็นต่างมีความไม่สอดคล้องกันแล้วมันยิ่งไปสนับสนุนเรื่องของที่มาของตัวของกกต.ชุดใหญ่เองด้วยว่ามีที่มาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพภายในด้วยนะคะอาจารย
1: ์ตีความได้ครับตีความเชื่อมโยงอย่างนั้นได้ในทางรัฐศาสตร์ตีความได้นะครับเพราะดูจากความสัมพันธ์ที่มาที่ไปนะครับแต่นี่เป็นปกตินะคุณจิรชาตาครับก็คือเวลาการตัดสินใจนะในทางกรรมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีนี้น
2: ะ
1: หลายๆกรณีก่อนหน้านี้ก็ดีนะครับศาลรัฐธรรมนูญปปช.ปปง.ครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราจะจับตามองกันเสมอว่านะเสียงข้างมากคือใครเสียงข้างน้อยคือใครเสียงข้างมากสัมพันธ์กับใครเสียงข้างน้อยสัมพันธ์กับใครมันสะท้อนกลับมาที่คำถามใหญ่เลยว่าตอนนี้องค์กรอิสระของประเทศไทยนั้นล้มละลายความน่าเชื่อถือแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงบนหลักฐานบนเหตุผลนะครับบนกฎระเบียบต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายคนก็จะไปมองว่าคุณเป็นนะครับเป็นเด็กของใครนี่คือสิ่งที่สังคมต้องคิดแล้วนะฮะ ซึ่งว่าเรากำลังติดกับดักของธรรมนูญปี60

0: ที่ในท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะไม่สนใจเหตุผลข้อมูลแล้วตอนนี้คือมันมีอย่างเช่นตอนนี้มันมีกติกามันมีมติแล้วแต่คนก็ไปดูว่าเสียงข้างมากมาจากไหนเสียงข้างน้อยมาจากไหนและวิเคราะห์เกินไปอีกว่าหรือมันมีความขัดแย้งกันระดับที่สูงกว่าอันนี้มันก็ไปต่อทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่านะองค์กรอิสระไทยเนี่ยล้มละลายความน่าเชื่อถือละ
1: ค่ะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทางฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาจับมาหยิบต่อและขับเคลื่อนในเรื่องของการเดินหน้าที่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่อาจจะเป็นหนทางในการที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ได
0: ้อันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องใหญ่นะผมเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมก็เห็นด้วยกับพรรคฝ่ายค้านนะนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าอยากจะชวนคนทั้งสังคมด้วยนะเนี่ยผมทำงานครป.ตอนนี้ก็เสนอว่าเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะนะครับแก้วิกฤตนะครับการเมืองไทยแต่ตอนนี้เวลาพูดถึงการแก้ธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าท่าทีสำคัญนะคือตอนนี้ไม่คนในสังคมไม่พอใจเข้าใจได้วิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: ต่างๆเข้าใจได้ทั้งกกต.ทั้งรัฐบาลเข้าใจได้แต่คนในสังคมก็ต้องมีสติด้วยว่าแล้วเราจะออกจากปัญหานี้ยังไงให้เห็นตรงกันว่าปัญหานี้จะออกได้ก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บท่าทีทางการเมืองของคนที่มีอำนาจมีโอกาสที่จะแก้เนี่ยรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านก็ดีพรรคการเมืองก็ดีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมก็ดีสื่อก็ดีต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการถอดสลักนะระเบิดเวลาของสังคมไทยก็คือธรรมนูญปี60นี่ออกเสีย
1: ค่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเฉพาะในเรื่องของหัวเลือกหัวสวกันมากตอนนี้กระบวนการทุกอย่างมันสิ้นสุดอยู่แค่นี้แล้วหรือไม่คะเพราะว่าก็มีบางมุมมองเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วพอเข้าถึงกระบวนการศาลฎีกาแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการไต่สวนมันก็ยังมีโอกาสที่จะพาดไปถึงทางกลุ่มที่เขาเป็นคนที่ออกแบบกระบวนการหัวได้อยู่เหมือนกันนะคะ
0: ไม่แน่ใจนะว่าจะไปถึงนะครับคนก็เพราะมันมีมติไปแล้วจะสั่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครนะไม่แน่ใจว่าทางนะครับองคณะของศาลฎีกานะครับเขาก็จะนะครับไปติดตามนะครับหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่แต่แน่นอนตอนนี้กกต.ทั้งนะครับทั้งอนุทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่โดนฟ้อง157แน่นอน
2: ค่ะอย่างหลายๆฝ่ายที่พยายามจะออกมาแสดงตัวว่าเตรียมฟ้องอะค่ะทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรืออาจจะมีสว.สำรองอีกบางส่วนหรือใครที่อาจจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงอาจารย์ให้น้ำหนักกับใครมากที่สุดหรือว่าให้เครดิตกับการฟ้องของใครพอจะมีคำอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะ
0: ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับการทำสำนวนพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับทุกคนมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะฟ้องหมดนะครับถ้ามองว่าการตัดสินใจของกกต.ครั้งนี้เป็นการตัดใจที่นะครับละเว้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเสียหายกับประเทศสร้างความเสียหายกับสาธารณะขึ้นอยู่กับสำนวนแต่นั่นแหละครับถ้าเราดูทั้งองคาพยพทางการเมืองครับท
1: ุ
0: กองค์กรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่กระบวนการทางกฎหมายนะครับจะดำเนินการกับกกต.ชุดนี้ผมคิดว่าไม่ง่ายไม่ง่ายก็คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่กระบวนการนั้นนะครับให้เรานึกถึงนะครับหลายๆที่หลายๆชุดที่ผ่านมาสมัยพลเอกประยุทธ์ก็เคยโดนฟ้องกันสมัย3ป.ก็เคยโดนฟ้องติดคุกจริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งหรือนะครับจะดำเนินคดีนะครับก็ต้องดูว่าตอนนั้นอำนาจเป็นยังไงหลายคนไปเทียบเคียงกับนะครับกกต.ชุดสมัย3หนา5ห่วงถูกไหมครับคุณวัฒนาเพิ่มลา
1: ภ
0: ปรากฏว่าก็โอเคติดคุกจริงแต่ก็ไปดูว่าโครงสร้างการเมืองมันก็มีการแตกกันเองในหมู่ชนชั้นนำเช่นเดียวกันนะในส่วนที่เป็นปปช.โดน157ก็โดนตอนที่3ป.นะครับไม่มีอำนาจแล้วผมกำลังจะบอกว่าทุกคนฟ้องได้ทุกองค์กรฟ้องได้แต่ต้องดูโครงสร้างอำนาจว่าจะสามารถดำเนินการกับกกต.ได้จริงหรือไม่
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คนที่โดนฟ้องก็กลายเป็นฝ่ายที่เอาข้อมูลออกมาเปิดด้วยเหมือนกันอย่างไอ้นอเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าฟ้องแล้วแน่ๆแล้วรัฐมนตรีอีกหลายๆคนที่มีชื่อถูกพาดพิงในเรื่องนี้หรือว่ามีชื่ออยู่ในเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจะฟ้องท้ายที่สุดมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนอาจารย์การฟ้องกันไปมาเนี่ยนะคะ
0: คืออันนี้นะครับต้องเข้าใจได้นะคือส่วนหนึ่งนะหลายๆคนก็จะมองว่านะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นบุคคลสาธารณ
1: ะ
0: การวิพากษ์วิจารณ์การติดติงเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่สมควรที่จะฟ้องดำเนินคดีนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางสร้างบรรยากาศการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองต่อผู้มีอำนาจนะครับแต่ในมุมหนึ่งนะหลายๆคนก็อาจจะมองในมุมว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับมันทับซ้อนกับความเป็นบุคคลสาธารณ
1: ะ
0: แล้วยิ่งนะครับศาลอาชีพทางกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องนะครับพอไม่สั่งฟ้องปั๊บแสดงว่าเขาไม่มีข้อมูลคืออาจจะยังไงไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอ

0: แต่เขาเสียหายไปแล้วจากการกล่าวหาของไอลอว์นึกออกไหมฮะนั่นก็เลยกลายเป็น2มุมนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านนายกจะใช้ดุลพินิจยังไงว่าเอ๊ะท่านเป็นบุคคลสาธารณะนะนี่เป็นการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมก็ว่าไปไม่ต้องฟ้องแต่ถ้าท่านมองว่าที่ผ่านมาท่านถูกนะฮะละเมิดสิทธิในแง่ปัจเจกบุคคลแล้วกกต.ก็ตัดสินแล้วว่าท่านไม่มีความผิดกับเรื่องนี้พยานหลักฐานไปไม่ถึงตัวท่านท่านก็มีสิทธิที่จะฟ้องเพื่อรักษาสิทธินะครับส่วนบุคคล
1: โดยที่ยังไม่ต้องรอคำตัดสินจากศาลฎีกาใช่ไหมคะยังไม่ต้องถึงขนาดนั้น
0: คือไม่ต้องรอครับเพราะว่าของในส่วนของท่านนายกนะครับทั้ง21คนของภูมิใจไทยนั้นมันไปไม่ถึงละมันตัดจบแค่นี้ละ
2: มันสิ้นสุดไปแล้วนะกกต.ที่มีการมีแถลงมติออกมานะอาจารย์ดังนั้นก็อาจจะเห็นเรื่องการฟ้องร้องการแก้ข้อกล่าวหากันหลังจากนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ครับใช่
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
0: ค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะ
2: รองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์ชี้ถึงหลายๆเรื่องที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คำถามสำคัญณขณะนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือความไม่เชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อกกต.เนี่ยมันอาจจะขยายรวมไปถึงเรื่องของความไม่เชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรอิสระในภาพรวมด้วยเนาะเนื่องมาจากว่าที่มาขององค์กรอิสระต่างๆที่จะเข้ามาดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กรอิสระเหล่านี้ค่ะตอนนี้ดูจะล้มละลายในความน่าเชื่อถือดังนั้นสิ่งที่มันจะแก้ไขได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะเป็นมุมมองอีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้วยเหมือนกันแต่ว่าในกรณีของหัวสวเนี่ยณขณะนี้มันก็คงจะจบตรงที่มีการส่งไปให้กับศาลฎีกา77คนแล้วล่ะแล้วการที่จะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการเรียกไต่สวนแล้วไปเจอคนที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วเรียกมาสอบเพิ่มอาจารย์ไม่แน่ใจในจุดนี้นะว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้หรือไม่ค่ะ
1: ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งจากทางครม.เงาของพรรคประชาชนนะคะที่วันนี้ได้ออกมาจี้ให้รัฐบาลแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำชี้ว่านี่คืออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมร้ายแรงเพราะว่าพบสัญญาณอันตรายจากการเจอปลาหมอคางดำในพื้นที่ภาคอีสานขณะเดียวกันเสนอให้ภาครัฐประกาศเขตภัยพิบัติ22จังหวัดนะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพิมพิบลคุณจีราชตาค่ะนายณัฐชาบุญชัยเอียนสวัสดิ์ยังขู่ด้วยนะคะว่าหากนับ3เดือนนับจากนี้ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำยังไม่มีความคืบหน้าอาจจะสะเทือนถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอาจจะเปลี่ยนตัวก็เป็นได้ค่ะครม.เงาพรรคประชาชนครั้งที่12ค่ะได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อรัฐบาลหนึ่งในวาระคือเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกล่าวย้ำว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวประมงค่ะปัจจุบันก็มีคำสั่งศาลปกครองให้กรมประมงและกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีของภาคประชาชนกับบริษัทเอกชนในศาลแพ่งด้วยสอดคล้องกันนี้ภาคประชาชนชาวประมงและตัวแทนเกษตรกรชี้ว่าแม้จะได้รับการเยียวยาจากกทม.แต่ว่าปัญหายังไม่จบค่ะผลกระทบยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขแม้จะประกาศต่อสาธารณะว่าสามารถรับมือได้กับปัญหาเอาอยู่แต่ว่าสภาพปัจจุบันนั้นกลับสวนทางค่ะเพราะเกษตรกรไม่สามารถหาเลี้ยงชีพกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ในขณะนี้ขณะเดียวกันนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติครอบคลุมในพื้นที่22จังหวัดค่ะและเสนอ4มาตรการในการแก้ไขปัญหาในโมเดลพื้นที่สีแดงเหลืองขาวเขียวค่ะดำเนินการกวาดล้างปลาหมอคางดำให้สิ้นซากพร้อมเฝ้าติดตามการทำงานของศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในช่วง3เดือนนับจากนี้ซึ่งหากปัญหาไม่เปลี่ยนเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะ
4: อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังและเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำการของบประมาณงบกลางมาแก้ไขสถานการณ์จะใช้ไปในทิศทางไหนวันนี้มีการตั้งศูนย์แล้วในรายละเอียดมากกว่าการตั้งศูนย์คืออะไรและการเปลี่ยนแปลงใน3เดือนข้างหน้าถ้าปัญหาปลาหมอคางดำไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
5: นะครับตรงนี้ผมฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าจากที่ท่านเข้ามารับหน้าที่นะครับมาสารับใช้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยท่านยังไม่แก้ไขเรื่องปลาหมอคางดำให้กับพวกผมนะครับพวกผมยังเดือดร้อนอยู่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำลดน้อยนะครับหน้าปัจจุบันเนี่ยไปดูได้นะครับในเขตบางขุนเทียนจะดูตรงไหนก็ได้นะครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับถ้าว่าลดน้อยจริงหาไม่ได้จริงผ ผมรับรองได้เลยครับ
3: นายณัฐชากล่าวย้ำว่าในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหนักควรดำเนินการ2ทางค่ะคือในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดและแหล่งเพาะเลี้ยงของชาวประมงค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ยังคงรอความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะและคาดหวังให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา7มาตรการของภาครัฐค่ะขณะที่ขณะนี้นะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เข้าสู่วาระพิจารณารายงานผลปฏิบัติการของสำนักงานกกต.ค่ะซึ่งเพียงแค่เริ่มก็อาจจะเริ่มเดือดแล้วค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
2: ค่ะผู้ชมกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่าอังโคลสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้นะคะด้วยถ้อยแถลงของตัวแทนแต่ละฝ่ายที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการกล่าวถ้อยแถลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าดูเหมือนกัมพูชาจะไม่ทันตั้งตัวกับถ้อยแถลงของฝ่ายไทยอยู่ค่ะ
6: ดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับที่เรามาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็มาแบบตรงไปตรงมาคือประเด็นคือเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยเราถือว่ามันจะมองแบบแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันมีผลต่อกระบวนการเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือกระบวนการนี้ผลออกมายังไงก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนะครับนี่เจตนาของไทยเนี่ยคือเราเห็นว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเราต้องมีความจริงใจนะครับแล้วก็จริงจังครับอันนี้คือประเด็นของเรา
2: แล้วถ้อยแถลงของฝ่ายไทยว่ายังไงถึงมองว่าฝ่ายกัมพูชาดูจะไม่ทันตั้งตัวค่ะถ้อยแถลงของไทยฝ่ายไทยจะบอกแบบนี้นะคะก็คือมีการยืนยันถึงเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งจะปกป้องสิทธิของไทยและเพื่อทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะชี้ว่ากัมพูชามักอ้างอยู่เสมอว่าตัวเองเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ในการกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตัวเองและย้อนแย้งไม่ว่าจะเป็นการเปิดคลิปเสียงผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยรวมถึงวางทุ่นระเบิดทำให้ฐานไทยบาดเจ็บก่อนจะยืนยันว่าที่ผ่านมาฝ่ายไทยมุ่งผลักดันให้มีการหารือและพูดคุยให้มีแนวทางปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันแต่กัมพูชาไม่เคยให้โอกาสกับแนวทางการทูตนอกจากนี้ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าการยกเลิก MOU 44ของฝ่ายไทยทำให้ไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากริเริ่มกระบวนการประนอมชี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าฝ่ายไทยมีการเสนอเปิดการเจรจาโดยตรงเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเลแต่กัมพูชาปฏิเสธพร้อมกับย้ำชัดนะคะว่าในการประนอมครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดด้วยค่ะส่วนฝ่ายกัมพูชาในปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ใช้โอกาสระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงแจ้งถึงสาเหตุที่ต้องร่วมกระบวนเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อังคลอสนะคะโดยชี้บอกว่าเป็นผลจากที่ฝ่ายไทยนี่แหละที่ยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะโดยระบุชัดว่าเป้าหมายนั่นก็คือการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศโดยหวังว่าจะบรรลุสนธิสัญญาในการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศเพียงเส้นเดียวในระหว่างนี้กัมพูชาพร้อมที่จะทำข้อตกลงพัฒนาร่วมและแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมด้วยโดยกัมพูชามองว่ากระบวนการประนอมเป็นหนทางฟื้นฟูความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งและหวังว่าไทยจะร่วมมือในกระบวนการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการนะคะโดยรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ระบุด้วยว่าหลังจากที่ไทยกล่าวถ้อยแถลงเองกัมพูชาก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแก้ต่างแต่ก็มองว่ากัมพูชาเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องพัฒนาทรัพยากรทางทะเลแต่ฝ่ายไทยต้องการให้มีความชัดเจนเกี่ยวเรื่องของเขตแดงทางทะเลเสียก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะ
6: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือ การแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าเกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทย
2: สำหรับการประชุมในนัดถัดไปค่ะจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ Facebook ของอาจารย์ปิติศรีแสงนามก็ระบุบอกว่าจะเป็นการยื่นเอกสารแล้วก็จะเป็นการประชุมแบบปิดกันที่กรุงเฮกซึ่งไทยเราเตรียมหลักฐานทางเทคนิคแล้วก็ภูมิศาสตร์ไปสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะพิสูจน์ความถูกต้องและปกป้องน่านน้ำไทยด้วยนะคะอาจารย์ยังชี้ด้วยบอกว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่การขึ้นศาลไปฟังคำตัดสินแต่นี่คือการไกล่เกลี่ยผลสรุปที่จะออกมารอบสุดท้ายประมาณเดือนกันยายนปีหน้าค่ะจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายสั่งใครไม่ได้แต่ทั้งสองประเทศจะต้องเอาข้อเสนอแนะนั้นไปใช้เจรจากันต่อด้วยความสุจริตอาจารย์ยังวิเคราะห์ถ้อยแถลงเพิ่มเติมด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยเล่นเกม JDC First ก็คือขอแบ่งพลังงานก่อนส่วนฝ่ายไทยยืนยันเด็ดขาดในเรื่องของเขตแดนจะต้องมาก่อนถึงจะพูดคุยเรื่องของการแบ่งพลังงานได้นอกจากนี้ยังมีความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนภัทรชาตินักกรบนะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยค่ะก็เป็นการโพสต์ผ่านเฟซ Take a Walk Talk International Law นะคะอาจารย์ให้มุมมองในเรื่องของในเชิงชื่นชมฝ่ายไทยก่อนที่บอกว่ามีการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมามีการแสดงจุดยืนชัดเจนโดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายกัมพูชานั้นกำหนดคำอธิบายสถานการณ์เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ชี้เหมือนกันถึงข้อกังวลที่จะต้องรับฟังอย่างเรื่องน้ำเสียงที่ตรงและแรงของฝ่ายไทยเนี่ยอาจจะทำให้บรรยากาศเผชิญหน้าเกิดขึ้นบ้างส่วนข้อกล่าวหาของแต่ละฝ่ายจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปพิจารณาจากเรื่องของพยานหลักฐานกันต่อไปค่ะซึ่งเรื่องของความประหลาดใจต่อถ้อยแถลงฝ่ายไทยที่ดูจะรุนแรงจนน่าตั้งคำถามว่าแล้วการประนอมมันจะไปได้แค่ไหนก็มีความเห็นของอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกรอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าตอนที่ได้ฟังตอนแรกก็ยอมรับบอกไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันว่าถ้อยแถลงของเราจะมาในแนวนี้ค่ะแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นใน Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะว่าฟังก์ชันหลักของถ้อยแถลงแบบเปิดเนี่ยมันจะเป็นการพูดให้สาธารณชนและคนในประเทศฟังแต่เนื้อหาจริงๆของการประนอมมันจะอยู่ในการประชุมแบบปิดค่ะแต่ทีนี้ก็มองเหมือนกันว่าโทนของฝ่ายไทยดูจะดุมากก่อนวิเคราะห์ถึงเป้าหมายตอนท้ายว่าน่าจะเป็นการหากรอบการเจรจาใหม่มาแทน MOU 44ซึ่งถ้าตกลงกันได้แบบนี้เชื่อได้ว่าคณะกรรมการประนอมก็จะแนะนำว่าให้เจรจาตามกรอบที่ได้ซึ่งเป็นไปตามกลไกที่ว่าถ้าไม่อยากให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวก็ต้องตกลงกันให้ได้ไม่อย่างนั้นบุคคลที่3จะมีบทบาทเด่นขึ้นทันทีค่ะ
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบุกตรวจค้นโรงงานและบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร3แห่งนะคะหลังจากที่พบว่าใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทแล้วก็ไปพบความเชื่อมโยงกับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวกรณีออกบัตรประชาชนให้คนต่างชาติโดยมิชอบซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้าด้วยนะคะติดตามกับคุณรัตนกรโต้มัดรายงานสดมาจากอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณรัตนกรคะ
8: คุณพิมพ์พิมลคุณจิรัชตาครับการเข้าจับกลุ่มวันนี้ตำรวจเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยครับเนื่องจากว่าพบกระทำการกระทำความผิดหลายกรมหลายกรรมด้วยกันนะครับในการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ลูกทิพย์นะครับเรื่องของการใช้นอมินีคนไทยในการถือครองทรัพย์สินการใช้พาสปอร์ตนะครับเข้ามาในประเทศไทยและก็รวมไปถึงการสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยครับซึ่งวันนี้การเข้าตรวจค้นนั้นมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า600ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบริษัท3แห่งด้วยกันครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากสืบสวนนะครับพบชายต้องสงสัยเชื้อชาติจีนนะครับซึ่งใช้หนังสือเดินทางของเมียนมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ คือมีการจะตั้งโรงงานบริษัทในประเทศไทยนะครับและก็มีข้อมูลว่าอาจใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นและถือครองทรัพย์สินแทนครับจากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัท3แห่งที่ทุนจดทะเบียนประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินอยู่ในความครอบครอง7แปลงรวมประมาณ28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทครับโดยชายต้องสงสัยรายนี้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะครับและก็กรรมการผู้มีอำนาจตำรวจยังพบอีกคุณผู้ชมครับว่าคนไทยบางคนที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนั้นมีอาชีพขับรถรับจ้างครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบฐานะทางการเงินที่สอดคล้องกับมูลค่าการลงทุนและทรัพย์สินที่ถือครองครับจึงอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับว่าการถือหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นการลงทุนจริงหรือเป็นการให้คนไทยถือแทนบุคคลต่างด้าวครับจากการตรวจสอบประวัติชายชาวจีนต้องสงสัยคนนี้คุณผู้ชมตำรวจพบนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลของคนในครอบครัวครับเพราะว่าชายผู้เป็นพ่อใช้หนังสือเดินทางของประเทศเมียนมาแต่ลูกชายกลับมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยครับระบุนะครับว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยมีบัตรประชาชนนะครับออกเมื่อปี2566ที่สำคัญคุณผู้ชมตำรวจยังพบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ที่ออกบัตรประชาชนให้ลูกชายชาวจีนคนนี้ครับเป็นปลัดอำเภอเชียงดาวครับอดีตปลัดที่ถูกจับกุมไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาในคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยครับเมื่อสืบสวนจึงขยายผลไปเชิญตัวหญิงชาวเชียงดาวที่เอกสารทางการระบุว่าเป็นแม่ของลูกชายชาวจีนมาสอบสวนครับแล้วก็นำตัวมาที่โรงงานด้วยคุณผู้ชมวันนี้หญิงคนนี้อ้างว่าครับลูกชายของเธอเสียชีวิตตอนอายุ5ขวบแต่ไม่ได้แจ้งตายครับหลังจากนั้นได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ในอำเภอเชียงดาวเพื่อขอสวมชื่อลูกชายของเธอโดยอ้างว่าได้ค่าจ้างเป็นค่าเดินทาง500บาทครับเธออ้างอีกนะครับว่าไม่รู้ว่าการกระทําดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือและไม่มีความรู้จึงคิดว่าทําได้ครับแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคุณผู้ชมคาดว่าค่าตอบแทนที่ได้น่าจะมีจำนวนมากพอสมควรครับและก็แม้หญิงคนนี้จะให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ถือว่าการกระทําของเธอนั้นความผิดสำเร็จแล้วครับจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนลูกชายชาวจีนที่สวมบัตรประชาชนคนไทยนะครับอ้างว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่ทราบว่าทำผิดครับและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวเพราะว่าผู้เป็นพ่อเป็นคนดำเนินการทั้งหมดแต่ถ้าผิดอะไรต้องขอโทษด้วยครับ
9: ผมไม่มีทรัพย์คุณไม่มีจุดไฟ
10: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอง
9: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลย
10: เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
9: วันนี้ก็เคยอยากกลับบ้านที่จริงเลยเพราะว่าแม่กับย่าเพื่ออยู่ที่จริงหลายปีไม่มีกลับก็อยากเจอแล้ว
11: แสดงว่าเราผิดอะไร
9: ผมไม่รู้ผิดอะไรเพราะว่าปีนั้นผมก็ไม่อยากอยู่ผมก็ไม่อยากมาที่ประเทศไทยปีนั้นอยู่ที่บ้านก็บอกว่าผมเรียนอยู่ผมไม่มาปีนั้นผมประมาณป .6 แล้วก็ตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วประมาณกลับทั้ง18แล้วผมก็ถ้ากลับไปไม่ได้กลับไปไม่ได้เลยอ่ะ
8: ชายชาวจีนอ้างว่าไม่รู้เรื่องการทำบัตรประชาชนนะครับแต่ทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญสวนกลับครับบอกว่าจะอ้างว่าไม่รู้ได้อย่างไรครับในเมื่อมีหลักฐานและก็พบว่าตัวเองเป็นคนไปถ่ายบัตรประชาชนมา2รอบแล้วครับซึ่งล่าสุดนะครับผลการตรวจ DNA คุณผู้ชมก็ปรากฏว่าพ่อแม่ลูกที่อ้างว่าลูกชายชาวจีนเนี่ยเป็นลูกเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารทางพันธุกรรมหรือว่า DNA ไม่ตรงกันหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นลูกทิพย์นั่นเองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจยังพบอีกนะครับว่าพ่อชาวจีนคนนี้นะครับอาจเป็นบุคคลเดียวกันที่ทางการจีนต้องกันตัวนะครับเนื่องจากว่าได้หลบหนีมาในประเทศไทยนะครับที่หลังจากได้ทำการกระทำความผิดคดีฉ้อโกงในโครงการของรัฐที่ประเทศจีนครับ
10: คือการเข้ามาเมื่อปี56เมื่อปรากฏนะครับข้อมูลข่าวสารแล้วเกิดการคดีนอมินีแล้วมีการคดีทำร้ายร่างกายแล้วการสืบสวนสอบสวนของตำรวจตม.ของชุดโดป้าไนท์ของชุดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาได้เอาใบหน้าของนายเมียวเนี่ยไปเปรียบเทียบในระบบของตม.นะปรากฏว่านายเมียวนี่ก็ไปตรงกับสัญชาติจีนชื่อนายลี่หวยตงนะครับนายลี่หวยตงที่ผมบอกว่าก่อเหตุในการทุจริตโครงการของรัฐเมื่อปี2556ถึง2559 ราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยก็จะค่อนข้างจะสอดคล้องกันว่าเมื่อก่อเหตุที่จีนก็มาประเทศใช้หนังสือเดินทางของพม่าชื่อว่านายเมียวเข้ามาในไทยเมื่อปี56ตั้งบริษัทที่1ที่2และที่3
8: คุณผู้ชมครับขณะนี้ตำรวจได้ประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับหากพบว่ามีการนำเงินที่ทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนก็

0: โนโลยีคอนเฟรนซ์ที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการคุ้มครองประชาชนที่เข้มงวดมากขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมากการประท้วงนี้จัดขึ้นพร้อมกับเวทีปาฐกถาภายในงาน Dreamforce ซึ่งมีผู้บริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีหลายคนขึ้นพูดรวมถึงดาริโออาโมเด CEO ของ Anthropicผู้ที่เปิดประเด็นให้ชะลอการพัฒนา AI ก่อนหน้านี้ค่ะโดยอาโมเดยืนยันว่าไม่ได้จะนำประเด็นความปลอดภัยของ AI มาใช้โจมตีบริษัทคู่แข่งแต่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรม AI ร่วมกันสร้างมาตรฐานการพัฒนา AI ที่ชัดเจนและลงทุนด้านความปลอดภัยให้มากขึ้นขณะที่เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ระบุว่าภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ได้ต้องการกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ๆโดยควรให้บริษัทต่างๆประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบการตัดสินใจด้วยตัวเองพร้อมทั้งย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยียังควรเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่แต่ควรชะลอเมื่อประเมินแล้วว่าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ส่วนแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI ยอมรับว่าโลกมีสิทธิ์กังวลถึงอำนาจที่มากเกินไปของ AI แต่ยืนยันว่าภาคอุตสาหกรรม AI จะร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้องทางด้านของท็อดแบลนช์อัยการสูงสุดสหรัฐยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐพร้อมสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงการ AI หากพบการละเมิดกฎหมายพร้อมทั้งกล่าวโจมตีพรรคเดโมแครตด้วยว่ากำลังสร้างกระแสความหวาดกลัวต่อ AI เพื่อหวังผลในการเลือกตั้งกลางเทอมขณะที่ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐไม่อาจระงับการพัฒนา AI ได้เนื่องจากจะทำให้เสียเปรียบจีนจงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงค่ะ
1: ญี่ปุ่นสร้างสถิติใหม่อีกครั้งนะคะจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทะลุแสนคนเป็นครั้งแรกแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนขึ้นเท่านั้นเพราะอีกด้านหนึ่งก็คือมีอีกหลายปัญหานะคะอย่างเช่นจำนวนเด็กเกิดใหม่นะคะที่มีจำนวนลดลงไหนจะประชากรวัยทำงานที่น้อยลงไปด้วยนะคะ
2: คำถามที่ตามมาก็คือเมื่อคนอายุยืนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยญี่ปุ่นจะทำยังไงให้ระบบเศรษฐกิจและก็สวัสดิการยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยค่ะจากคนอายุ100ปีเพียงหลักร้อยเมื่อหลายสิบปีก่อนมาวันนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนของประชากรในกลุ่มนี้มากกว่า 100,000 คนไปแล้วค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลข 100,000 คนก็คือญี่ปุ่นกำลังกลายเป็นห้องทดลองของโลกนะคะว่าเราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อคนมีอายุยืนมากขึ้นในขณะที่คนรุ่นใหม่มีจำนวนลดลงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของสังคมญี่ปุ่นค่ะกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเปิดเผยว่าณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะญี่ปุ่นมีประชากรอายุ100ปีขึ้นไปจำนวน 176,700 ขออภัยค่ะ 107,677 คนถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติในปี1963และเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่56ค่ะขณะที่ปัจจุบันญี่ปุ่นมีอายุประชากรมัธยฐานอยู่ที่ 49.9 ปีและเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากโมนาโกการเผยแพร่ตัวเลขสำคัญนี้ยังมีขึ้นก่อนวันเคารพผู้สูงอายุซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีของญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะญี่ปุ่นมีการเริ่มเก็บจำนวนประชากรเก็บสถิติอายุคนที่100ปีขึ้นไปเนี่ยมาตั้งแต่1963แล้วนะคะเวลานั้นมีคนอายุ100ปีขึ้นไปเพียงแค่153คนเท่านั้นเองค่ะแต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนทะลุ 10,000 คนในปี1998และทะลุ 50,000 คนในปี2012ค่ะก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในปีนี้เมื่อจำนวนผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปแตะไปทะลุ 100,000 คนเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 คนจากปีก่อนและถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่56ค่ะอีกตัวเลขที่น่าสนใจก็คือในกลุ่มคนอายุ100ปีขึ้นไปของญี่ปุ่นผู้หญิงมีจำนวนมากถึง 88% ด้วยกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านอายุขัยระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอย่างชัดเจนด้วยค่ะตัวเลขนี้สะท้อนความสำเร็จด้านอายุขัยและระบบสุขภาพของญี่ปุ่นค่ะแต่ในทางกลับกันมันกำลังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับสังคมสูงวัยใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะในขณะที่จำนวนคนอายุยืนเพิ่มมากขึ้นจำนวนเด็กที่เกิดกลับลดลงค่ะญี่ปุ่นจึงกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพร้อมกันทั้งสองด้านด้านหนึ่งคนรุ่นเก่าอยู่ได้นานขึ้นแต่อีกด้านคนรุ่นใหม่ก็มีจำนวนน้อยลง เมื่อวัยทำงานลดลงนะคะผลที่ตามมาคือแรงงานในระบบมีน้อยลงตามไปด้วยขณะที่ความต้องการด้านการรักษาพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคมก็เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าคนวัยทำงานอาจจะต้องรอ

0: รองรับค่าใช้จ่ายของสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะญี่ปุ่นแบ่งเงินสำหรับดูแลผู้สูงอายุออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะได้แก่เงินบำนาญค่ะการรักษาพยาบาลและก็ประกันดูแลระยะยาวโดยรวมกันแล้วเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า30ล้านล้านบาทค่ะแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วระบบประกันสังคมจะตั้งอยู่บนหลักการเกื้อกูลกันผ่านการจ่ายเงินสมทบนะคะแต่หากพึ่งพาเพียงแค่เงินสมทบอย่างเดียวภาระค่าใช้จ่ายจะตกอยู่กับวัยแรงงานมากเกินไปค่ะจึงจำเป็นต้องมีการใช้จ่ายงบจากประมาณจากภาครัฐเข้ามาร่วมด้วยนะคะซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวก็ไม่ได้มาจากรายได้ภาษีเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังรวมไปถึงการออกพันธบัตรซึ่งก็ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายถูกผลักให้ไปเป็นภาระของคนรุ่นหลังอีกอยู่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าปัญหาของญี่ปุ่นในวันนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้คนมีอายุยืนค่ะแต่กำลังกลายเป็นคำถามว่าทำอย่างไรให้คนที่มีอายุยืนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพโดยที่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยังสามารถรองรับได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่เองญี่ปุ่นจึงต้องปรับตัวในหลายๆด้านนะคะตั้งแต่การเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังคงมีความสามารถอยู่ทำงานต่อไปได้นานขึ้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุไปจนถึงการออกแบบสินค้าและบริการสำหรับสังคมที่มีคนอายุมากขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อคนอายุ70หรือว่า80ปียังสามารถทำงานใช้ชีวิตและบริโภคได้ผู้สูงอายุก็ไม่ได้เป็นเพียงภาระของระบบแต่ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนี่เองทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะเพราะว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอาจจะเป็นภาพของอนาคตที่กำลังเผชิญและกำลังจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกันค่ะสถิติคนอายุ100ปีที่ทะลุแสนคนอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวดีเรื่องของอายุยืนนะคะแต่มันคือสัญญาณว่าโลกกำลังต้องกลับมาคิดกันใหม่ค่ะว่าชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยควรเดินควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืนอย่างไรและสำหรับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบโจทย์ต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่การทำงานอย่างไรให้คนอยู่ถึง100ปีแต่คือทำอย่างไรให้สังคมยังคงอยู่ต่อไปได้โดยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมให้น้อยที่สุดค่ะ
1: ขอบคุณคุณจันทพรค่ะ
2: คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงความกังวลของการพัฒนา AI ในสหรัฐอเมริกากันแล้วมีข้อโต้แย้งระหว่างควรจะควบคุมหรือว่าปล่อยให้มีการพัฒนาโดยที่ตัวของผู้พัฒนาเนี่ยเป็นคนควบคุมกันเองนะคะแต่ว่าในการพัฒนาการของตัว AI ใหม่ๆมันก็ยังคงเกิดขึ้นและที่เปิดตัวกันไปล่าสุดนั่นก็คือ GPT 6 Astra นะคะผู้ใช้หลายคนก็บอกเหมือนกันว่านี่เป็นโมเดล AI ที่เก่งที่สุดพูดได้ว่าเราเข้าสู่ยุค AGI แล้วนั่นก็คือยุคที่ AIมีมันสมองเทียบเท่าหรือฉลาดมากกว่ามนุษย์ค่ะทั่วโลกก็เลยยิ่งกังวลกันบอกว่ายิ่ง AI เก่งมากขึ้นเท่าไหร่อันตรายจะมากขึ้นเท่านั้นหรือไม่และอาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ได้หรือไม่ติดตามจากคุณทาตรีจิรโภคินใน Tech Plus ค่ะ

0: เราจะนั่งทำงานให้เมื่อยไปทำไมครับถ้า AI ทำงานแทนเราได้หลังจากที่หลายคนได้ใช้ GPT 6 Astra ปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่จากค่าย Open AI บอกได้เป็นคำเดียวเสียงเดียวกันเลยครับว่ามันว้าวมากจริงๆชวนให้เรานึกถึงภาพยนตร์ Iron Man ที่โทนี่สตาร์คพูดคุยกับจาวิสซึ่งเป็นสมองกลผู้ช่วยของเขานั่นเองวันนี้เราไปดูการสาธิตการใช้โมเดล AI ตัวนี้ครับว่ามันทำงานยังไงและมันว้าวยังไง
1: ตอนนี้มีการ์ดจอทั้งของค่ายเขียวกับค่ายแดง
2: ค่อนข้างเก่าค่ายเขียวค่ายแดงนี่หมายถึง Nvidia กับ AMD ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ๆๆมีค่ายเขียวประมาณ120ใบค่ายแดงอีกประมาณ60ใบเนี่ยจะเอามาทำเป็นเหมืองเก่าเอ้ยเป็นเหมืองเดิมเป็นเหมืองเก่าจะเอามาทำเป็น Data Center แนะนำยังไงดีของค่ายแดงให้ขายทิ้งเลยไหม
2: โอเคได้ค่ะผมเห็นภาพขนาดอุปกรณ์แล้วแต่แค่ยี่ห้ออย่างเดียวยังบอกไม่ได้ว่าควรขายค่ายแดงทิ้งเลยรุ่นการ์ดกับหน่วยความจำมีผลเยอะมากค่ะถ้าไม่เห็นว่าคุ้มจริงค่อยขายส่วนใหญ่ค่ะ
0: พูดคุยโต้ตอบกับเราให้คำแนะนำและหาข้อมูลให้กับเราได้มีการคิดเป็นระบบทำงานตามคำสั่งโดยที่เราไม่ต้องพูดเยอะเสมือนคุณมีผู้ช่วยคนหนึ่งนี่คือ AI ยุคใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นที่หลายคนต้องทึ่ง
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยากให้ช่วยอะไรต่อคะสวัสดีค่ะ
1: ไหนลองเล่นเกมคอร์กี้กระโดดลอดห่วง
2: โอเคค่ะเดี๋ยวช่วยกันจัดการให้นะคะ
0: ยิ่ง AI เก่งมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นนะครับมีข้อมูลว่า GPT-6 Astra สามารถ

0: ผ่านการทดสอบการยืนยันตัวตน I'm not a robot ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์จุดนี้จึงมีข้อกังวลนะครับว่า AI ที่ได้รับการพัฒนาโมเดลให้เก่งถึงขั้นสูงสุดจะเป็นภัยต่อคนในอนาคตได้หรือไม
1: ่อันนี้อันตรายมากนะมันสามารถเข้าไลน์เราได้เขารู้
2: GPT-6 Astra เนี่ย
1: ใช่ครับ GPT-6 Astra Claude อะไรมันเข้าไลน์เราได้หมดถ้าเรา allow full access ถ้าไม่มีใครสักคนหน่วยงานไหนสักหน่วยงานที่มีตัวช่วยป้องกันนะครับเช่น domain.co.th ทั้งหมดอย่างเงี้ยให้มันเจาะยากๆขึ้น
0: มีข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานตรงกันครับว่าไม่กี่วันที่มีการปล่อยตัวโมเดล GPT-6 Astra นักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI ออกมาเตือนว่าโลกของเรายังไม่พร้อมที่จะรับมือกับ AIนี่อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่ต้องหาวิธีมาควบคุมเทคโนโลยี AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ดูเหมือนว่ากฎหมายควบคุม AI ในหลายประเทศยังตามไม่ทันสำหรับผู้ใช้งานโมเดล AI ขั้นสูงเนี่ยมีข้อห้ามนะครับว่าห้ามใส่ API key หรือพวกรหัสผ่านต่างๆเนี่ยลงไปในการพร้อมนะครับเบื้องต้นเนี่ยวิธีการใช้งานเนี่ยให้ตั้งค่า data privacy ให้เป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการทำงานรั่วไหลได้ครับ
3: กลุ่มสว.สำรองไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.นะคะโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองเปิดเผยว่าจากพยานหลักฐานยืนยันว่ามีขบวนการในการจัดทำโพยและชี้นำในการเลือกสว.แต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานโดยสรุปแล้วทั้ง77คนกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62หรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนวันนี้กลุ่มสว.สำรองก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวน
4: เราจะขอให้ศาลฎีกาเนี่ยได้ทบทวนข้อแรกก็คือขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.ได้วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องในผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาที่1ที่2ที่3ที่บอกว่าไม่ผิดเนี่ยขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้อันที่1นะครับอันที่2ก็คือขอให้ไต่สวนได้วินิจฉัยใหม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาตามข้อหาที่1ที่2ที่3เนี่ยมีความผิดตามที่ถูกให้ชุด26ได้ตั้งไว้อย่างไรโดยนำสำนวนการสืบสวนไต่สวนเนี่ยมาไต่สวนใหม่นะครับ
3: พลตำรวจโทคำรบคาดหวังว่าศาลจะพิจารณารับคำร้องและเปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.และยอมรับว่าไม่หนักใจที่กกต.มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วว่าจะมีการฟ้องร้อง
5: คุณผู้ชมปัญหาในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งปัญหาหนี้เสียที่อยู่ในระดับสูงการเข้าไม่ถึงสินเชื่อและรายได้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเป็นปัจจัยที่กดดันการทำธุรกิจในกลุ่ม SME ค่ะจนอาจจะทำให้ในระยะ 10-20 ปีข้างหน้าผู้ประกอบการกลุ่มนี้อาจจะไปไม่รอดต้องปิดกิจการไปมากกว่าครึ่งติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: โอกาสในการทำธุรกิจของ SME ให้อยู่รอดได้ในภาวะที่มีปัญหารอบด้านว่ายากแล้วนะครับแต่การที่จะทำให้ธุรกิจ SME ที่อยู่รอดนั้นฟื้นกลับมาได้ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ที่ยากมากกว่านะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยังพอจะมีรายได้แต่ว่าไม่พอชำระหนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สุดเศรษฐกิจภาพรวมในระยะยาวครับ
1: เคยเติบโต 7-8% ต่อปี
0: จุดที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับส่วนหนึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าวัดได้จากความสามารถของธุรกิจ SME ที่อ่อนแอลงนะครับแม้จะมีจำนวน SME มากกว่า 3.2 ล้านรายสร้างการจ้างงานกว่า 13.6 ล้านคนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของ GDP แต่หลังจากโควิด-19

0: ก้าวธุรกิจเหล่านี้ยังไม่ฟื้นตัวนะครับเจอกับปัญหาหนี้เสียพุ่งขึ้นขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อยังจำกัดรายได้ก็ยังไม่ฟื้นตัวและยังถูกกดดันจากต้นทุนที่สูงมากขึ้นครับให้คุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับนี่สะท้อนถึงอัตราการอยู่รอดของ SME ไทยนะครับโดยเฉพาะรายที่เกิดใหม่ประมาณ 130,000 รายจะพบนะครับว่าในจำนวนนี้ถ้าเวลาผ่านไป10ปีธุรกิจเหล่านี้จะอยู่รอดได้เพียงครึ่งนึงหรือว่าประมาณร้อยละ50เท่านั้นนะครับและถ้าปัญหายังเกิดขึ้นและเรื้อรังไปจนถึงระยะเวลา25ปีธุรกิจเหล่านี้จะอยู่รอดได้เพียงร้อยละ30เท่านั้นนะครับแม้ว่าธุรกิจเหล่านี้จะอยู่รอดได้นะครับแต่ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหารอบด้านเป็นปัจจัยที่ทำให้ SME บางส่วนตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซอมบี้เฟิร์มหรือการที่ธุรกิจนั้นมีรายได้หรือมีกำไรแต่ไม่พอกับรายจ่ายหรือว่าไม่พอชำระหนี้นะครับแต่แม้ว่าจะอยู่ได้แต่ก็ไม่โตเพิ่มขึ้นและยังคอยกัดกินเศรษฐกิจภาพรวมให้มีปัญหาตามไปด้วยขณะที่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ระบุนะครับว่าสถานการณ์ SME ที่มีภาวะซอมบี้เฟิร์มพุ่งขึ้นถึงร้อยละ12ส่งผลกระทบไปจนถึงการจ้างงานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและก็ร้านอาหารที่มีสัดส่วนของบริษัทที่เป็นซอมบี้เฟิร์มค่อนข้างสูงครับ
1: กำไรนะครับเพียงพอไหมที่จะชำระหนี้ที่มีอยู่นะครับสัดส่วนตรงนี้เนี่ยที่สำหรับบริษัทที่กำไรไม่เพียงพอจ่ายหนี้เนี่ยตอนนี้ของ SME อยู่ประมาณ 12% นะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นเราก็เห็น K-shape ในระดับแรงงานด้วยนะครับเราจริงๆตัวอัตราการว่างงานโดยรวมเนี่ยอาจจะยังอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ประมาณ 1% แต่เราถ้าเรา track ดูเครื่องชี้ต่างๆที่ดูในเรื่องของสุขภาพหรือคุณภาพของตลาดแรงงานก็มีสัญญาณที่ชี้ถึงความเปราะบางหลายตัวนะครับคนว่างงานถ้าเทียบครึ่งแรกของปีนี้กับครึ่งหลังปีที่แล้วเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% จำนวนคนที่ทำงานต่ำกว่าระดับก็คือชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่าเกณฑ์เนี่ย ก็มากขึ้น
0: เรื่องนี้ประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับนะครับว่า SME อยู่ในภาวะวิกฤตจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวค่าครองชีพที่สูงขึ้นและภาระหนี้ครัวเรือนรวมไปถึงการแข่งขันจากสินค้าและบริการจากต่างชาตินะครับขณะที่มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้ยังมี SME บางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงครับ
2: มาตรการเข้าถึงองค์ความรู้อะไรต่างๆก็ช่วยไปแต่มันไปถึงคนที่มีความพร้อมอันนี้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรแต่คนที่ไม่พร้อมเหมือนคำว่ากลุ่มผู้ประกอบการ 2.8 ล้านรายที่เราเรียกว่าไมโครเงี้ยเขาทำงานทุกวันเนาะพอเขาทำงานทุกวันก็หาเช้ากินค่ำเข้าไม่ถึงสินเชื่อกลไกธนาคารไม่เข้าไม่ถึงสินเชื่อรัฐเขาก็ไปกู้นอกระบบเขาก็เจอสินเชื่อร้อยละ20บ้าง30บ้างต่อเดือนเพราะฉะนั้นจะให้เขาไปรีสกิลอัพสกิลองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปเรื่องพวกนั้นนะอันนั้นก็เป็นโจทย์ว่าทำไมเขาถึงปรับตัวอะไรยาก
0: ความเสี่ยงและศักยภาพของ SME แต่ละรายที่ไม่เท่ากันเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ภาคการเงินไม่สามารถปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับทุกรายได้ทำให้มาตรการช่วยเหลืออยู่ที่การพุ่งเป้าไปยังกลุ่มธุรกิจที่ยังพอจะฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ38ของ SME ทั้งหมดครับในช่วงที่ผ่านมายอดการปฏิเสธสินเชื่อในกลุ่ม SME โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้เสียพุ่งขึ้นแตะร้อยละ90นะครับจุดสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามที่จะหากลไกมาอุดช่องว่างตรงนี้เพื่อให้มีเม็ดเงินนั้นเติมลงไปสู่กลุ่ม SME มากขึ้นนะครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับกลไกที่ว่ามีทั้งการพยายามหาแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้รวมไปถึงการจะใช้ฐานข้อมูลของ Data Bureau หรือว่าการเลือกใช้ข้อมูลทางเลือกมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาที่พักนะคะตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็ยืนยันแล้วนะคะว่ากำลังเร่งแก้ไขแล้วก็เร่งที่จะหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่มีนะคะหลังจากที่นักกีฬาแล้วก็มีหลายๆคนนะคะก็มีการท้วงติงกันมาว่าที่พักนั้นไม่เพียงพอรวมถึงโดยเฉพาะที่พักที่ทำมาจากคอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะยังไม่สะดวกสบายพอสมควรนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะที่พักที่เกิดจากเรือสำราญที่เขาจะนำมาใช้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เทียบท่าแล้วนะคะที่เมืองนาโกย่าค่ะ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวานนี้นะคะเรือสำราญสัญชาติอิตาลีเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือคินโจในเมืองนาโกย่าแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้เป็นที่พักนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะโดยจะรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนฮิเดอากิโอมูระประธานฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะคะที่ร่วมในพิธีต้อนรับเรือสำราญนั้นบอกว่าเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นที่มีการใช้เรือสำราญเป็นที่พักระหว่างการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติรายการใหญ่พวกเขายินดีต้อนรับแล้วก็ภูมิใจกับโรงแรมลอยน้ำซึ่งเป็นรูปแบบที่พักอันเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะในขณะเดียวกันฝ่ายจัดการแข่งขันก็กำลังเร่งแก้ไขข้อร้องเรียนจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่พักซึ่งดัดแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะโดยใช้รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 2,000 คนหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข้อร้องเรียนจากนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะเรื่องของขนาดเตียงที่สั้นเกินไปแล้วก็ยังมีปัญหาน้ำรั่วในขณะที่ฝนตกหนักด้วยยูตะมัตสึโอะผู้จัดการฝ่ายที่พักเอเชียนเกมกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพวกเขารู้ถึงความไม่พอใจและความกังวลของคณะนักกีฬาที่สะท้อนออกมาและกำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยเจ้าภาพก็ยังได้มีศูนย์บริการสำหรับผู้เข้าพักที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แม้ทุกอย่างจะผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่นแต่ว่าเข้าใจดีว่าคณะนักกีฬาของแต่ละประเทศนั้นอาจมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกันไปพร้อมยอมรับว่าห้องพักบางห้องบนเรือสำราญอาจมีขนาดค่อนข้างเล็กค่ะแต่ก็แนะนำให้นักกีฬาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางบนเรือให้คุ้มค่าที่สุดยังเกี่ยวโยงถึงการที่นักกีฬานะคะออกมาพูดถึงว่าใครประเทศไหนที่จะได้พักบนเรือสำราญแล้วก็ใครที่ได้พักบนที่พักที่เป็นโรงแรมรวมถึงบางประเทศนั้นก็ต้องไปพักที่ตู้คอนเทนเนอร์อย่างที่บอกไปนะคะก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูทีเดียวค่ะมาดูเรื่องของสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินานะคะตอนนี้ยืนยันว่าลิโอเนลเมสซี่นั้นจะได้รับเชิญให้ลงเล่นนัดอำลาทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคลาวดิโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินานะคะยืนยันว่าสมาคมเชิญลิโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังจากที่เมสซี่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก่อนหน้านี้นะคะโดยเกมนัดอำลาทีมชาติของเมสซี่จะมีขึ้นวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่อาร์เจนตินาเปิดบ้านเจอกับทีมชาติเบนินที่สนามโมนูเมนทัลในกรุงบัวโนสไอเรสนะคะนอกจากนี้อาร์เจนตินายังมีโปรแกรมเปิดบ้านเจอกับโบลิเวียวันที่30กันยายนแต่ว่าเกมนี้มีการจำกัดจำนวนผู้ชมให้เหลือเพียงแค่ 50% ของความจุสนามนะคะเนื่องจากว่ามีบทลงโทษของฟีฟ่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดฟุตบอลโลกหลายคนจะไม่ได้ลงเล่นนัดอำลาเมสซี่นะคะทั้งเลอันโดเปเรเดสนาโอเอลมูลิน่าแล้วก็เตียโกอัลมาดาเพราะว่ายังต้องชดใช้โทษแบนที่เกิดขึ้นจากฟุตบอลโลกค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่าลุยส์เดลาฟุนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกตกลงขยายสัญญาคุมทีมออกไปจนถึงปี2030นะคะหลังจากที่พาสเปนคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้สำเร็จติดต่อกันจากการพาทีมคว้าแชมป์ยูโร2024และแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเดิมเดลาฟุนเต้มีสัญญาคุมทีมไปจนถึงปี2028นะคะซึ่งการขยายสัญญาออกไปจะทำให้เดลาฟุนเต้จะได้ทำหน้าที่คุมทีมชาติป้องกันแชมป์โลกในบ้านเกิดค่ะสำหรับสเปนนั้นจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2030ร่วมกับโมร็อกโกและโปรตุเกสนะคะขณะที่เดลาฟูเอนเต้นั้นคุมทีมชาติสเปนแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นจากการคุมทีมทั้งหมด41นัดค่ะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าประกาศว่าสนามอัลลิอันซ์อารีนาในมิวนิกจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2028นะคะขณะที่สนามคัมนูในบาร์เซโลนาก็จะเป็นเจ้าภาพรายการเดียวกันในปี2029ค่ะอัลลิอันซ์อารีนาจะเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งที่3นะคะต่อจากปี2012ที่เชลซีคว้าแชมป์ด้วยการชนะจุดโทษบาเยิร์นมิวนิกและปี2025ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกค่ะส่วนคัมนูของบาร์เซโลนาจะเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศหนที่3เช่นกันซึ่งครั้งล่าสุดก็คือในปี1999ที่แมนยูแซงชนะบาเยิร์นมิวนิก 2-1ขณะที่รอบชิงชนะเลิศปีนี้นะคะมีกำหนดจัดที่สนามเอสตาดิโอเมโทรโพลิตาโนในมาดริดนะคะซึ่งเป็นสนามเหย้าของแอตเลติโกมาดริดวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะ

Action Today นะคะไปดูลูกยิงสวยๆของสเตฟานชิมเมอร์นะคะซึ่งเป็นประตูช่วยให้บุรีรัมย์ตีเสมอยะโฮดารุนตักซิมไป1ประตูต่อ1นะคะในฟุตบอล FC Champions League Elite นัดแรกในรอบ League Stage และดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสภาพอากาศในวันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันนะคะช่วงนี้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นได้เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างจะแรงค่ะแต่ว่าสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าร่องมรสุมนี้จะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นด้วยนะคะลักษณะเช่นนี้เองก็ทำให้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฉบับใหม่ในช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่17ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะทุกภาคจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมด้วยโดยโมเดลของฝนในช่วงแต่ละวันนั้นเป็นดังนี้นะคะเริ่มจากวันที่17กันยายนค่ะบริเวณพื้นที่สีแดงก็คือพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะส่วนพื้นที่สีเหลืองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะถัดมาในวันที่18กันยายน19กันยายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคะสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะวันนี้คลื่นนั้นก็ยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะจะเห็นว่าทะเลมีคลื่นลมแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนนี้ไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะปมร้อนกกต.เสียงข้างน้อยเปิดเหตุผลมติ5-2ขณะที่อดีตผู้สมัครสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านมติกกต.พร้อมฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหลายประเทศทั่วโลกเริ่มวางมาตรการการใช้ AI ในเด็กขณะที่กระทรวงศึกษาธิการไทยวาง AI เฟรมรับมือชวนมองทำอย่างไรเด็กไทยรู้ทันใช้เป็นไม่ทิ้งการคิดวิเคราะห์ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนในทางการเมืองทันทีนะคะหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิโชติอินทรวิเศษออกมาให้สัมภาษณ์ชี้แจงเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อยโดยเฉพาะกรณีมติ5-2กลุ่มการเมืองที่มีชื่อของนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะท่ามกลางหลายความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของมติกกต.ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนายกที่ยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพไอลอว์ที่กล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.หรือการที่เช้าวันนี้ค่ะอดีตผู้สมัครสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านมติกกต.ค่ะถือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเช้าวันนี้นะคะเมื่อพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของผู้เสียหายได้เข้ายื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อฟ้องคัดค้านมติกกต.ที่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.รวม77คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ไม่มีกลุ่มการเมืองซึ่งมีชื่อของนายกนายอนุทินชาญวีรกูลและนายเนวินชิดชอบรวมอยู่ด้วยค่ะโดยพลตำรวจโทคำรบบอกว่าไม่ยอมรับคำตัดสินของกกต.และเห็นว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย3เหตุผลหลักๆด้วยกันนะคะข้อแรกคือปฏิเสธน้ำหนักคำการให้พยานปากสำคัญของนายเอกราชช่างเหลาโดยพลตำรวจโทคำรบบอกว่าพยานปากนี้เนี่ยเคยให้การกับ DSI ด้วยนะคะและคณะกรรมการสอบสวนชุดที่26ซึ่งมีทนายความและทีมสหวิชาชีพรวมอยู่ด้วยจนกระทั่งกกต.อนุมัติกันไว้เป็นพยานแม้จะมีการกลับคำให้การภายหลังซึ่งทิ้งช่วงเวลาไปนานแต่คำให้การครั้งแรกย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะประเด็นที่2ค่ะการปล่อยปละละเลยกรณีโพยสว.เข้าห้องประชุมพร้อมกับยืนยันว่าส่วนตัวเขาเองก็พบโพยในห้องน้ำเมื่อวันที่27มิถุนายนและนำมาแถลงข่าวในเช้าวันที่28มิถุนายนจึงไม่ใช่การเขียนโพยขึ้นมาเองภายหลังตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นโพยทุจริตในการเข้าร่วมเขียนขึ้นจริงค่ะถัดมาประเด็นที่3นะคะเห็นว่าการละเว้นไม่ใช้อำนาจตามมาตรา62เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกระบวนการทุจริตเกิดขึ้นกกต.จะต้องเพิกถอนสิทธิการเลือกของสว.ทั้ง138คนที่มีหมายเลขอยู่ในโพยนะคะแต่กกต.กลับละเว้นไม่หยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาพฤติการทั้งหมดนี้จึงเข้าข่ายไม่ปฏิบัติหน้าที่จึงอาศัยฐานะผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาค่ะ
1: ครับผมก็ยืนยันได้ว่าโพยฉบับแรกที่ผมไปพบตั้งแต่วันที่27ที่ว่ามีผู้พบในห้องน้ำที่เราเคยนำมาให้ทางผู้สื่อข่าวได้ชมไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับก็ไอ้ตรงนั้นผมถือว่าเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีใครไปตกเติมเสริมแต่งขึ้นมาเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่ปรากฏในสำนวนนั้นมันน่าเชื่อว่านะครับมีการขบวนการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆนะครับในการทุจริตการเลือกสว.ครั้งนี้แต่เมื่อทางกกต.ได้วินิจฉัยออกมาในลักษณะที่พยายามที่จะเอาวินิจฉัยในลักษณะความผิดส่วนบุคคลเหมือนเป็นความผิดอาญาเป็นคนๆไปคล้ายๆกับเหมือนที่ทางท่านเลขาแสวงได้เคยมาออกหรือมาบอกไว้ก่อนหน้าว่าต้องมีองค์ประกอบ3ข้อนั่นแหละนะก็ออกมาในแนวนั้นก็ถือว่าทางกกต.ไม่น่าจะวินิจฉัยบนพยานหลักฐานที่ว่านี้นะครับ
0: อีกประเด็นร้อนในทางการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็คือคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงข้างน้อยคดีหัวเลือกสว.ได้ออกมาเปิดเผยมติกกต.และเหตุผลของเสียงข้างน้อย5-2นะคะโดยเฉพาะกรณีของกลุ่มการเมืองที่มีชื่อของนายกอนุทินและนายเนวินชิดชอบอยู่ด้วยโดยอธิบายค่ะว่าก่อนที่ประธานกกต.จะแถลงมติให้ฟ้องผู้เกี่ยวข้อง77คนเมื่อวันที่14กันยายนที่ ่ผ่านมาที่ประชุมได้หารือโดยชี้แจงผลการลงมติแยกตามข้อกล่าวหาว่าเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่โดยระบุว่าการแถลงข่าวไม่ได้แจ้งต่อสาธารณชนนะคะว่ามติในทุกข้อไม่ได้เป็นเอกฉันท์โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1และ2ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.คุณสิทธิโชติบอกว่าตนและกกต.อีกคนนึงเป็นเสียงข้างน้อยโดยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักน่าเชื่อถือจากการตรวจสอบก็พบการรวมตัวทำโพยในหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำภูอุทัยธานีนครสวรรค์และสุโขทัยนอกจากนี้การพบโพย12ชุดซึ่งมีหมายเลขของผู้ได้อันดับ1ถึง7ปรากฏอยู่ทั้งหมดและเห็นว่าพฤติการดังกล่าวสะท้อนถึงการทุจริตในการเลือกสว.ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงความผิดในทางอาญานอกจากนี้สิทธิโชติยังบอกด้วยนะคะว่าหลักฐานเรื่องของการติดต่อกันทางโทรศัพท์และเส้นทางการเงินมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในพรรคการเมืองในขณะที่คำให้การของพยานบางรายก็สอดคล้องกับข้อมูลของการทำโพยในพื้นที่ต่างๆด้วยส่วนข้อมูลหลังการประกาศผลเลือกสว.ว่ามีพยานระบุถึงการนัดประชุมสว.ในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อหารือการกำหนดตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยพบผู้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเข้าร่วมอยู่ด้วยนะคะสิทธิโชติย้ำว่าเมื่อนำพยานหลักฐานทั้งหมดมาประกอบกันเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่ามีมูลเพียงพอในข้อกล่าวหาที่1และ2พร้อมกับยืนยันว่าการออกมาชี้แจงครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเองนะคะแต่เพื่ออธิบายเหตุผลของการลงมติที่มีหลักฐานรองรับค่ะ
2: พูดเลยฮะผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุด
0: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะสิทธิโชคสิงหาเสนีซึ่งเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้ายื่นฟ้องคุณเป๋ายิ่งชีพอัชนนท์ผู้อำนวยการไอลอในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีเนื้อหาที่พาดพิงว่าคุณอนุทินเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวเลือกสว.ทนายความเนี่ยระบุว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นคนละส่วนกับคดีที่กกต.ส่งผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและศาลอาญานัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569พร้อมกับยืนยันนะคะว่าการฟ้องคดีนี้ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งและไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากหรือสแลบแต่เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงโดยต้องการให้ศาลพิจารณาว่าข้อความที่คุณยิ่งชีพให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่และมีเจตนาโดยสุจริตหรือไม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคดีหัวสว.ยืดเยื้อมากว่า2ปีแล้วนะคะและมติกกต.ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกับและโปร่งใสกับประชาชนได้นี่คือรูปธรรมหนึ่งที่ตอกย้ำไปถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับ60นะคะที่รวบรวมอำนาจเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จในการฟ้องร้องไว้กับกกต.เพียงแค่ผู้เดียวเลยนะคะเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบองค์กรอิสระอย่างกกต.ได้นี่เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้และนักวิชาการด้านนิติศาสตร์นะคะได้พูดไว้เลยว่าจนถึงวันนี้เรื่องของการปัญหาของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยยังไม่มีใครรับผิดชอบค่ะ
3: ไม่มีที่ไหนแล้วครับที่เขาจะมีหลักว่าอำนาจในการฟ้องผูกขาดอยู่กับกกต.แบบนี้ไม่มีฮะมีแต่ประเทศไทยที่ทำแบบนี้ก็ต้องถามอาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เนี่ยว่าทำไมทำแบบนี้แล้วท่านรับผิดชอบอะไรบ้างนะอย่าลืมระบบเรามีปัญหามากนะครับเพราะกกต.มาจากสว.ถ้าสว.มีปัญหาเรื่องได้มาซึ่งกระบวนการหรือการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเขาย่อมไม่อยากถูกส่งไปศาลฎีกาเขาจึงมีแนวโน้มและโอกาสที่จะเลือกคนที่จะไม่ส่งเขาไปศาลฎีกาไงคือเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทับซ้อนอย่างรุนแรงกกต.เนี่ยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นผู้จัดการเรื่องหัวสว.ไปคุมไม่มีการโกงแต่จะคุมกกต.ยังไงให้ไม่ทุจริต ตรงเนี้ยมันคือช่องโหว่ขนาดใหญ่

0: นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญได้ทิ้งร่องรอยของปัญหาเอาไว้อย่างชัดเจนและกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองทางออกก็คือการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญและฉันทามติของประชาชนจากการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 21.6 ล้านคนจากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น30กว่าล้านคนนะคะแต่ว่าจนถึงวันนี้ค่ะคุณผู้ชมการแก้รัฐธรรมนูญก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะแม้ว่าทุกพรรคการเมืองจะเห็นด้วยและต้องการแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติได้ประเมินเอาไว้ในเวทีเสวนาของคณะกรรมการรัฐสภาด้วยนะคะว่าหลังจากวันที่14กันยายนนี้สังคมไทยก็จะค่อยๆมีฉันทามติต่อเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญกันมากขึ้นเพราะเห็นปัญหาชัดขึ้นนะคะถ้าไม่แก้สังคมไทยก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาทางการเมืองแบบเดิมๆเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กติกาแบบเดิมถ้าเรายังไม่สามารถแก้กติกาการได้มาซึ่งสว.แก้ปัญหาการผูกขาดของอำนาจของกกต.สังคมไทยก็จะอยู่ในระบบการเลือกสว.แบบเดิมไม่ไปไหนเลยค่ะในขณะที่แต่ละพรรคการเมืองนะคะก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะการกำหนดที่มาของสสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหากวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากแต่ละร่างแต่ละพรรคที่เสนอมาของภูมิใจไทยนะคะก็ถือว่าเป็นร่างเดียวเลยที่เสนอให้สภาเป็นฝ่ายเลือกเพียงฝ่ายเดียวนะคะอย่างภูมิใจไทยถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะกระบวนการการได้มาซึ่งสสร.เขาจะคล้ายๆกับการสรรหาสว.เลยก็คือผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านกกต.โดยไม่มีการเลือกโดยตรงจากประชาชนและสสเนี่ยจะเป็นคนเลือกนะคะจุดยืนของพรรคประชาชนก็คืออยู่ภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะถัดมาพอมาดูของพรรคประชาชนนะคะที่มาของสสร.เนี่ยเขาให้ประชาชนเลือกตั้ง 100% เลยนะคะโดยมีข้อเสนอแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือร่าง A ประชาชนเลือก150คนแล้วให้รัฐสภารับรองทั้งคณะและร่าง B คือประชาชนเลือก300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเหลือ150คนโดยมีจุดยืนที่สำคัญก็คือให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะถัดมาคือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสร.เขาเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดสรรสสร.เบื้องต้นและให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจำนวน152คนนะคะซึ่งจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเน้นไปที่การปรับแก้สูตรการได้มาเพื่อทำให้กระบวนการสามารถเดินหน้าต่อได้จริงท่ามกลางข้อจำกัดต่างๆทั้งเรื่องของกฎหมายและแรงกดดันเรื่องจริยธรรมด้วยนะคะอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะเขาเสนอให้สสร.จำนวน100คนเลือกผ่านระบบการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกตั้งแบบทางอ้อมนะคะโดยจุดยืนเน้นกระบวนการกลไกที่ประชาชนต้องเป็นผู้คัดกรองชั้นแรกเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้สสร.กลายเป็นสภาคู่แฝดของพรรคการเมืองหรือถูกครอบงำจากโครงสร้างอำนาจพิเศษต่างๆค่ะในขณะที่คอนฟอร์ออหรือกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดนะคะระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลเองก็เคยส่งสัญญาณและสร้างบรรยากาศการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่เคยส่งสัญญาณชัดๆนะคะว่าจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญจริงๆค่ะ
1: ทุกพรรคเนี่ยก็พูดตรงกันยกเว้นภูมิใจไทยนะก็พูดตรงกันว่าเราต้องสร้างบรรยากาศในการคุยเรื่องนี้ว่าเราจะออกจากวิกฤตนี้ยังไงซึ่งวันนี้มันต้องการความจริงใจจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทั้งสว.ทั้งภาคประชาชนซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายเขาพร้อมแพ็คกันหมดแล้วถ้าทางคุณอนุทินทั้งท่านประธานโสภณเนี่ยเห็นแล้วว่าโอเคมันเกิดวิกฤตนี้อยู่แล้วเอาทุกฝ่ายเข้ามานั่งคุยกันแล้วก็มาคุยกันว่าแล้วมันจะเดินยังไงมันเปิดเวทีกันแล้วฟังความเห็นดีไหมนะครับตอนนี้มันมีหลายร่างใช่ไหมแทนที่จะรีบเอาทุกร่างเข้าไปพิจารณาในสภาแบบปิดลับเนี่ยเราจัดเวทีทั่วประเทศเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเดินหน้าจะทำรัฐมนตรีฉบับใหม่
0: ถ้าพูดเรื่องนี้ต้องพูดกันยาวเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกนานเลยค่ะอย่างน้อยๆ3ปีนะคะแต่สิ่งที่ต้องทำคู่กันในเวลานี้คือการยื่นแก้รายมาตราโดยเฉพาะการถอดถอนองค์กรอิสระซึ่งในมุมของภาคประชาชนเองก็มองว่าควรทำนะคะแต่นี่เป็นแค่เพียงการปะผูปัญหาเท่านั้นเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราอาจจะต้องรื้อโครงสร้างเพื่อทำให้อำนาจของประชาชนยึดโยงกับอำนาจที่อยู่ในรัฐสภาจริงๆนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องไม่ลืมด้วยเหมือนกันว่าอย่างน้อยๆเสียงของประชาชนที่ลงมติไปแล้ว21ล้านคนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ด้วยค่ะ

0: วลานี้ใครๆก็พูดถึง AI นะคะแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ก็จริงค่ะแต่ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นโทษตามมาได้นะคะเรื่องของ AI แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มออกมาตรการในการกำกับดูแลด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนค่ะล่าสุดนครนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะคะคุณผู้ชมได้ออกมาประกาศนโยบายสั่งห้ามใช้ระบบ AI ในโปรแกรมการศึกษาด้วยนะคะสำหรับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเกือบ 600,000 คนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กหรืออนุบาล2ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเกรด8เป็นเวลาชั่วคราว1ปีเลยค่ะออกแบบนี้เพื่อคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนด้วยซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้เลยนะคะหลายประเทศทั่วโลกค่ะทยอยวางกติกาการใช้โซเชียลมีเดียและ AI ในเด็กรวมไปถึงรัฐบาลนอร์เวย์ด้วยก็เตรียมที่จะใช้มาตรการการห้ามใช้เครื่องมือ generative AI สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงอายุ 6-13 ปีขณะเดียวกันก็จำกัดการใช้งานในการศึกษาของเด็กโตนะคะช่วงวัย 14-16 ปีเพื่อป้องกันผลกระทบด้านการเรียนรู้เพราะการใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กเล็กข้ามขั้นตอนสำคัญในการศึกษาของตัวเองด้วยมาตรการห้ามใช้ AI นี้นะคะจะบังคับใช้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง7ช่วงอายุ6-13ปีในขณะที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะช่วงอายุ14-16ปีสามารถใช้ AI ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูด้วยนะคะคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ประกาศให้เรื่องการคุ้มครองเด็กในโลกออนไลน์เป็นวาระเร่งด่วนค่ะพร้อมกับเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ควรจบลงด้วยการห้ามใช้เทคโนโลยีแต่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้องเด็กกับการเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับโลกดิจิตอลด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะคะว่าท่ามกลาง AI ที่แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราแม้แต่เด็กๆเองขณะนี้การใช้ AI จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถใช้ AI ในการทำการบ้านได้ด้วยนะคะการใช้ AI โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดอาจจะยิ่งทำให้การอ่านการคิดวิเคราะห์การคิดของเราเองน้อยลงไปด้วยสิ่งนี้สะท้อนผ่านผลคะแนนพิซซ่า2022ที่ชี้ว่าเด็กไทยเนี่ยมีจุดอ่อนด้านการอ่านแม้ว่าปีล่าสุดนะคะปี2025คะแนนของเราจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างเล็กน้อยก็ตามทีค่ะคุณพิพิมลปัญญานาพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ถึงโจทย์สำคัญของไทยจะทำอย่างไรให้เด็กรักการอ่านอ่านแล้วสนุกเพิ่มเติมทักษะการคิดขณะเดียวกันก็สามารถอยู่รอดได้ในโลกที่ AI เก่งขึ้นทุกวันค่ะ
1: พิมพ์ถามไปไม่กี่วินาทีก็ได้คำตอบออกมาเสร็จสับนะคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ติดใจใช้งาน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จริงข้อดีก็มีอยู่มากแต่ทีนี้มันจะมีข้อกังวลบ้างหรือไม่กับการใช้งาน AI วันนี้คิดยกกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะมันมีข้อกังวลกับการใช้งาน AI ได้ไหมคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยค่ะ
2: ครับอย่างที่คุยกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดต่อไปนะครับคนไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านแต่ว่าโยนงานให้ AI แล้วบอกไปทำมาแทนเลยการทำแบบนี้ดีไม่ดียังไงสำหรับตัวผมแล้วนะครับถ้าทำแบบนั้นโดยสิ้นเชิงเลยขอเรียกว่าเป็นการขายวิญญาณนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านแล้วแล้วมาดูว่าการขายวิญญาณของเราให้กับ AI มันดีหรือไม่ดียังไงครับ
1: ค่ะแสดงว่ามันมีผลกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราแล้ว
2: ครับเริ่มมีการศึกษาวิจัยนะครับเพิ่งออกมาในเดือนสิงหาคมนี้เองนะครับเป็นผลวิจัยที่น่าสนใจและพบว่านักเรียนนะครับที่ใช้ AI ทำการบ้านนะครับก็จะทำการบ้านได้เร็วกว่าและการบ้านได้คะแนนดีกว่านะครับดูเหมือนการบ้านคุณภาพดีกว่าแต่พอไปสอบจริงๆนะครับกลับกลายเป็นว่าคนที่ใช้ AI ทำการบ้านมากๆสอบได้คะแนนแย่กว่าเพราะตอนสอบไม่ได้ใช้ AI นะครับก็แปลว่าคนเหล่านั้นอาจจะเรียนรู้น้อยกว่าทั่วไปหรือเปล่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้ AI ทำการบ้านครับก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าเราขายวิ

0: ญาณนะครับให้ AI ทำการบ้านแทนเราแล้วถึงเวลาแล้วตัวเราจะเอาตัวรอดได้ไหมเมื่อไม่มี AI ครับ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะคะที่จะแบบว่ากีดกัน AI ออกไปแล้วก็มาใช้สมองฝึกคิดอะค่ะ
0: ครับแต่จริงๆเป็นของที่จำเป็นนะครับเพราะทักษะการคิดการอ่านยังจำเป็นถ้าเราโอนให้ AI ทำแทนเราหมดนะครับก็เหมือนกับการขายวิญญาณ อย่างที่ผมพูดนี่แหละครับเรียกว่าคำขายวิญญาณนี้มาจากหนังสือที่มีชื่อเสียงนะครับของโจฮันวูฟแกงวอนเกอเต้นะครับคีตกวีที่โด่งดังของเยอรมนีนะครับเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าฟาวส์นะครับในเล่มก็มีตัวเอกก็คือดร.ฟาวส์เป็นแพทย์นะครับเป็นคนที่ไปคุยกับปีศาจนะครับแล้วก็บอกว่าตกลงที่จะขายวิญญาณให้ปีศาจถ้าเกิดปีศาจนั้นให้พลังพิเศษม
1: า
0: ปีศาจก็บอกว่าเอาเลยแต่มีเงื่อนไขนะถ้าเกิดคุณได้พลังพิเศษไปและคุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกอย่างมีความสุขวันไหนที่คุณอยากหยุดเวลาเพราะคุณไม่อยากให้มีความสุขน้อยลงกว่านี้วันนั้นแหละวิญญาณของคุณจะกลับมาเป็นของฉันนะในเรื่องนี้ก็เป็นการต่อรองลักษณะนี้นะครับซึ่งในโลกภาษาอังกฤษเขาก็มีคำว่า Faustian Bargain นั่นคือการต่อรองแบบดร.ฟาวส์นะครับแล้วก็พบว่าการต่อรองแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับมันดูเหมือนจะให้ผลดีในระยะสั้นนั่นก็คือดร.ฟาวส์ก็ได้พลังพิเศษมาแต่สุดท้ายนะครับก็ประสบปัญหานะครับว่าไม่สามารถทำด้วยตัวเองได
1: ้
0: ก็เลยเป็นการเปรียบเทียบว่าเราไม่ควรไปแลกสิ่งที่มีค่านะครับเข้ากับความสำเร็จเพียงชั่วคราวเปรียบเทียบกับกรณีใช้ AI นะครับ AI ก็คือพลังพิเศษที่เราจะได้มาแต่ถ้าเราใช้แต่พลังพิเศษโดยไม่ออกแรงเองเลยนะครับก็เหมือนกับเราขายวิญญาณให้ปีศาจไปและสุดท้ายเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราได้มานะครับมันไม่ได้มีความยั่งยืนเลยครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราเหมือนกับพิมพ์คำถามไปสักนิดสักหน่อยมันก็กลายเป็นว่าได้คำตอบมาง่าย
0: ๆครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่าต่อไปไม่ต้องคิดเอง
1: ม
0: ีอะไรไม่ต้องอ่านเองโยนไฟล์ไปใส่ให้ AI แล้วก็พิมพ์คำถามไปให้ AI ตอบมาใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับประเด็นสำคัญโดยเฉพาะกรณีของเด็กไทยนะครับเราก็จะพบว่าเด็กไทยโดยทั่วไปมีความสามารถในการคิดในการอ่านไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเช่นไปดูคะแนนสอบการอ่านของพิซซ่านะครับซึ่งวัดเด็กทั่วโลกนะครับอายุ15ปีเด็กไทยนั้นอยู่ในฐานะที่น่าตกใจอย่างยิ่งนะครับคณิตศาสตร์เองว่าแย่แล้วนะครับไปดูการอ่านยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็คือเด็กไทยนะครับที่แสดงด้วยสีชมพูนะครับในส่วนนี้มีทักษะในการอ่านที่ถือว่าอยู่ในขั้นใช้ไม่ได้เลยภาษาอังกฤษเรียกว่า functionally illiterate ก็คืออาจจะอ่านหนังสือออกแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงและสัดส่วนตัวนี้มันพุ่งกระโดดเลยนะครับในปี2012ซึ่งเคยสอบมานะครับได้มีสัดส่วนคนที่อ่านหนังสือไม่แตกอยู่ 33% แต่10ปีย้อนหลัง2022สูงขึ้นไปถึง 65% นั่นก็คือเด็กไทยเกินครึ่งอ
1: ่
0: านหนังสือไม่แตกและถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่พยายามฝึกฝนทักษะการอ่านแต่โยนทุกอย่างไปให้ AI คิดแทนก็จะยิ่งอันตรายอย่างยิ่งครับเพราะต่อไปนะครับการใช้ชีวิตนั้นมันต้องอาศัยทักษะการคิดของตัวเอง AI อาจจะช่วยได้แต่รู้ได้ยังไงว่า AI ผลิตคำตอบที่ถูกต้องมาให้นะครับถ้าตัวเราไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดเชิงวิพากษ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการอ่านแล้วก็ต้องออกแรงอ่านเพราะฉะนั้นการอ่านการคิดนะครับเหมือนการออกกำลังกายอยากจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่ไม่ยอมออกกำลังกายเลยก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันครับหวังว่า AI จะทำแทนเราหมดโดยเราไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านเลยสมองของเราก็จะฝ่อไปและวันหลังก็จะเป็นปัญหาครับ
1: เครื่องมือที่เด็กๆใช้เรียนนะคะตอนนี้เห็นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะคะไม่ค่อยเห็นเด็กที่หอบหนังสือเป็นตั้งๆเลยนะคะอาจารย
0: ์แม้ว่าเด็กไทยนะครับจะได้คะแนนสอบพิซซ่าโดยรวมไม่ค่อยดีเกือบ 66% ที่อ่านอยู่ในขั้นใช้การไม่ได้แต่ถ้าไปแยกดูก็จะพบว่ามีเด็กบางคนอ่านหนังสือได้ดีก็เลยมีการแบ่งดูนะครับว่าเด็กมองการอ่านอย่างไรนะครับที่จะมีคะแนนการอ่านสูงหรือคืออ่านหนังสือได้เก่งก็จะพบว่าคนที่ตอบว่าการอ่านเป็นเรื่องเสียเวลาควรจะอ่านเฉพาะเมื่อจำเป็นนะครับและฉันอ่านเฉพาะเมื่อต้องหาข้อมูลใครที่ตอบแบบนี้จะมีคะแนนการอ่านที่ต่ำก็คือคนที่ไม่ชอบอ่านก็เป็นเรื่องปกติไม่ชอบอ่านไม่ได้อ่านก็ไม่ได้พัฒนาทักษะการอ่านคะแนนการอ่านการคิดก็จะต่ำเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเกิดใครตอบว่าการอ่านเป็นงานอดิเรกที่ชอบนะครับเด็กกลุ่มนั้นก็จะได้คะแนนที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นโจทย์ของ ประเทศไทยนะครับที่เด็กมีความสามารถในการอ่านต่ำๆนะครับ

0: คงไม่ใช่การเคี่ยวเข็นให้เด็กอ่านเพราะสุดท้ายก็คงไม่สามารถเคี่ยวเข็นได้ตลอดชีวิตแต่จะทำอย่างไรให้เด็กรู้สึกว่าการอ่านนะครับเป็นสิ่งสนุกอยากจะทำในเวลาที่ว่างเป็นงานอดิเรกครับเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องชวนให้เด็กสนุกกับการอ่านให้ได้ครับ
1: ก็คือสร้างทัศนคติที่ดีกับการอ่าน
0: ครับทำให้เด็กอ่านและสนุกซึ่งอาจจะแปลว่าเริ่มจากของที่มันสนุกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเช่นอ่านนิยายเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับตัวผมเองเติบโตมาจากการอ่านนิยายอ่านนิทานก่อนนะครับอ่านก่อนนอนนะครับแล้วพอมีลูกก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังนะครับอ่านนิทานที่เขารู้สึกสนุกเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าการอ่านมันเป็นความสุขโดยตัวมันเองนะครับของอย่างนี้เขาก็จะชอบการอ่านและต่อไปนะครับพอเรียนหนังสือเราอ่านเพื่อความรู้เพราะเราอยากรู้ไม่ใช่เพราะว่าครูบังคับให้เราไปอ่านนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นของสนุกโดยตัวมันเองเราก็จะชอบการอ่านแล้วเราก็จะมีทักษะการอ่านการคิดได้ดีสุดท้ายครับการอ่านวรรณกรรมนะครับของที่ไม่ใช่พวกตำราเรียนก็อาจจะช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นเช่นเวลาอ่านนิยายนะครับเราเห็นตัวเอกในนิยายเขาเจอโจทย์ยากๆต้องตัดสินใจอย่างไรถ้าเราเรียนรู้กระบวนการคิดของเขาแล้วมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นตัวเราล่ะนะครับเราจะตัดสินอย่างไรก็จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้จักแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นที่เขาเรียกว่ามีเอมพาธีกับคนอื่นมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการอ่านเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอย่าไปขายวิญญาณให้ AI นะครับคนไทยต้องอ่านเองด้วยตัวเองจึงจะมีทักษะการคิดและอยู่รอดได้ในยุคที่ AI เก่งขึ้นทุกวันครับ
1: ที่จริงก็เป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องการอะไรที่รวดเร็วนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าของที่ได้มาง่ายๆนะครับจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้เลยมีภาษิตไทยนะครับบอกว่าของสูงแม้ปองต้องจิตไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือนะครับเพราะฉะนั้นของยากๆก็ต้องออกแรงทำจึงจะได้มาอย่างมีคุณค่าครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณครับ
2: คุณผู้ชมคะและเวลานี้ทั่วโลกก็กำลังทดลองหลายรูปแบบในการรับมือกับการใช้โซเชียลมีเดียด้วยรวมถึงประเทศไทยเองเวลานี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีมาตรการเพื่อป้องกันเด็กๆจากเทคโนโลยีในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถเท่าทันเทคโนโลยีได้ด้วยค่ะ
3: เตรียมตัวให้คนไทยได้รู้เท่าทันเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พวกเราทราบดีนะครับว่า AI เป็นสิ่งที่ท้าทาย AI เป็นสิ่งที่วันนี้ทุกคนยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ AI มีทั้งคุณทั้งโทษ AI ต้องมีเรื่องของจริยธรรมเรื่องมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในต่างประเทศหลายประเทศเริ่มมีหลักสูตรเรื่อง AI เข้ามาปี2029 OECD จะได้ใช้เรื่อง AI Literacy เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งในเรื่องของคะแนนพิซซ่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองจะต้องมีการปรับ Reskill Upskill ในเรื่องนี้และที่สำคัญขณะนี้เราได้ทำเรื่องของ AI Framework ตั้งแต่ชั้นประถมวัยเลยจนถึงชั้นปฐมต้นปฐมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวศึกษาสกลทั้งผู้เรียนและผู้บริหารต้องมีความรู้เรื่อง AI ในระดับที่สามารถใช้งานได
2: ้และทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำยิ่งออกตามหาก็ยิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ประมงจังหวัดระบุนะคะว่าการระบาดนั้นยังคงอยู่ในวงจำกัดค่ะแต่ว่าถ้าดูในห้วงเวลาแค่17วันเท่านั้นค่ะ17วันพบปลาหมอคางดำไปแล้ว41ตัวถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น่าจะสร้างความสบายใจสักเท่าไหร่นะคะมีจุดที่น่าสังเกตค่ะคือเมื่อวานนี้มีชาวบ้านเขาไป

พบปลาหมอคางดำอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นกลุ่มเป็นก้อนในพื้นที่ริมเขื่อนพื้นที่อำเภอสามชัยปลาหมอคางดำ8ตัวที่ชาวประมงพื้นบ้านจับได้เมื่อช่วงเย็นวันนี้จากการนำตุ้มไปวางที่บริเวณริมเขื่อนลำปาง

0: พบค่ะโดยเฉพาะบริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วซึ่งปลาส่วนใหญ่มักจะติดเข้าไปในเครื่องมือประมงที่เรียกว่าตุ่มทำให้ยอดทั้งหมดตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนพบว่าจับปลาหมอคังนำได้แล้วรวม41ตัวด้วยกันสำหรับปลาหมอคังนำที่จับได้แต่ละตัวก็มีอายุประมาณ 3-6 เดือนสะท้อนให้เห็นว่ามีการกระจายตัวอยู่ที่บริเวณเหนือเขื่อนลำปาวและยังไม่มีรายงานพบในพื้นที่อื่นแม้ว่าจำนวนที่จับได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทางประมงจังหวัดระบุว่ายังไม่ถึงขั้นชุกชุมหนาแน่นเนื่องจากไม่พบการรวมฝูงส่วนใหญ่พบการกระจายตัวเพียงจุดละ 1-3 ตัวเท่านั้นทำให้ประมงจังหวัดยังไม่ประกาศว่าเป็นพื้นที่พบการระบาดหรือว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ปลาหมอคังดำจะได้ชื่อว่าเป็นนักล่าค่ะแต่ว่าในเขื่อนลำปาวก็มีปลาเจ้าถิ่นตัวใหญ่ทั้งปลาชะโดปลากดคังปลาตองลายปลาสลัดและปลาช่อนซึ่งล้วนเป็นนักล่าตามธรรมชาติที่พร้อมจะจัดการกับผู้บุกรุกหน้าใหม่ประกอบกับยังมีชาวประมงพื้นบ้านที่ออกจับปลาทุกวันนะคะถือว่าจะเป็นสิ่งสำคัญค่ะในการช่วยควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคังดำได้แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ว่าปลาหมอคังดำในพื้นที่ยังไม่ถือว่าระบาดรุนแรงสำหรับปลาหมอคังดำที่เจอในเขื่อนลำปาวตอนนี้ค่ะคาดว่าเกิดจากมนุษย์นี่แหละค่ะนำมาปล่อยในพื้นที่ริมตลิ่งเขื่อนลำปาวตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีเอามาปล่อยนานแล้วประมาณ1ปีนะคะทำให้ปลาหมอคังดำเริ่มจะขยายพันธุ์เติบโตตามธรรมชาติการระดมเครือข่ายประมงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการของประมงจังหวัดจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านชาวประมงและนักตกปลาช่วยกันจับปลาหมอคังดำต่อเนื่องยืนยันค่ะว่าสามารถนำปลาหมอคังดำมาปรุงอาหารรับประทานได้ขณะที่ในระดับกระทรวงเองอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเข้ามาสนับสนุนในเบื้องต้นด้วยค่ะที่ผ่านมามีความพยายามทำแทบทุกทางนะคะในการหาวิธีกำจัดปลาหมอคังดำแต่ก็ยังไม่ได้ผลเด็ดขาดค่ะมาตรการกำจัดปลาหมอคังดำรอบใหม่ในวันนี้ค่ะจะมีการพูดคุยหารือกันระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง29หน่วยงานด้วยกันนะคะเป็นการสรุปหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาตั้งเป้าหมายสำคัญไว้ค่ะว่าต้องจัดการปลาหมอคังดำให้จบภายใน1ปีให้ได้นะคะขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านสมุทรสาครก็เสนอภาครัฐบอกว่าไม่ต้องใช้งบประมาณมาอุดหนุนรับซื้อปลาหมอคังดำในราคาที่สูงค่ะขอแค่ราคาคุ้มกับต้นทุนที่ชาวบ้านลงไปและทำต่อเนื่องระยะยาวดีกว่าคลองพิทยาลงกรณ์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นจุดที่พบการแพร่ขยายของปลาหมอคังดำทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจปลาหมอคังดำครั้งล่าสุดค่ะพบว่าปลาหมอคังดำยังไม่หายไปไหนแต่สังเกตได้นะคะว่าปริมาณเนี่ยเริ่มจะลดลงชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าในคลองมีปริมาณน้ำจืดไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ปลาหมอคังดำย้ายไปกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณชายฝั่งภาพรวมปริมาณปลาหมอคังดำตอนนี้เริ่มจะเห็นว่าลดลงค่ะจากเดิมที่เคยจับได้วันละหลายตันตอนนี้จับได้ครั้งละประมาณ500-700กิโลกรัมสะท้อนให้เห็นว่าการเร่งจับจะช่วยลดปริมาณปลาหมอคังดำได้ชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าโครงการสนับสนุนรับซื้อปลาหมอคังดำของรัฐซึ่งเคยสูงถึงกิโลกรัมละ15บาทแต่พอโครงการสิ้นสุดลงการรับซื้อในตลาดราคามันก็ดิ่งลงนะคะปัจจุบันอย่างโรงงานปลาป่นรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทส่วนแพที่มารับซื้อที่หน้าเรือประมงชาวบ้านรับซื้อเหลือแค่กิโลกรัมละ7บาทเท่านั้นค่ะทำให้เรือหลายลำหยุดจับปลาหมอคังดำเพราะว่าไม่คุ้มทุน
1: แล้ว7บาทคุ้มไ
2: หมมันก็จะว่าถามว่าน้ำมันมันก็แพงเลยถามว่าคุ้มอ่ะมันก็คือมันเหลือไม่มีกี่ตังค์หรอกเพราะว่าหมายความว่ามันต้องลงทุนก็จะว่าน้ำมันแพงแล้วถ้าไม่ไปลุ้นน่ะก็ถามว่าหน้าเนี่ยแล้วเพิ่งเหลือยาวอะไรกินอยู่นะเพราะข้าวของในทะเลมันก็ไม่มี
3: ต้องให้ต่อเนื่องมันถึงจะหมดยังสมุทรสาครปีแล้วปีใหม่ๆนะวันเรือดุนวันเป็นตันพอป่าไปตอนนี้เหลือวันเป็นร้อยหรืออาจจะไม่ถึงร้อยเลยแล้วก็หยุดเงินไปงบหมดเหลือ5บาทไม่มีใครทำมันไม่คุ้มมันเคยมาเต็มอีกถ้าต่อเนื่องไปนะไอ้หมดไม่หมดหรอกมันจะน้อยมากน้อยจริงๆเลยอ่ะหูยมุดาคอนที่เกิดใหม่นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะทุกหย่อมหญ้าเลยเหลือดูนี่ดูวันเป็นตันเนี่ยพองบหมดเหลือ5บาทไปทำมันไม่คุ้มเลยอ่ะก็หยุดกันหยุดมันก็เกิดอีกอะไอชาวบ้านในเล็กๆน้อยๆพวกแขกพวกอะไรเขาก็ไม่ได้ทำมันไม่คุ้มยังสิบบาทเนี่ยเขายังช่วยจับ
2: เนี่ย
3: ยังพอได้กินเนี่ยเห็นไหม
0: ชาวประมงพื้นบ้านก็เสนอให้รัฐบาลรับซื้อราคากิโลกรัมละ10บาทค่ะ เงินต้องตกถึงมือชาวประมงอย่างแท้จริง

0: คะรวมถึงราคานี้น่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเรือขนาดเล็กพร้อมกับชาวบ้านรายย่อยช่วยกันจับปลาหมอคางดำและควรที่จะเปิดรับซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำภายในคลองและแหล่งน้ำสาธารณะได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังจากที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ปัญหาล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย
1: ์เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการระบาดต่อไปมันจะกระทบกับสัตว์น้ำอื่นๆแล้วก็กระทบกับระบบนิเวศวิทยารวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวเกษตรกรดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขกันอย่างเป็นระบบโดยสิ่งแรกที่สำคัญก็คือจะต้องมีการกำจัดพื้นที่ที่มีการระบาดให้หยุดระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วก็คงจะต้องมีการไประดมสภาพกำลังเพื่อไปกำจัดพวกปลาหมอคางดำ
0: นายสุริยะก็ระบุด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วจำเป็นต้องระดมสภาพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำรวมถึงฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างถาวรและยั่งยืนค่ะแม้ว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำจะแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆรวม21จังหวัดแต่หากทำตามขั้นตอนก็จะแก้ปัญหาได้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ชี้นะคะว่าพื้นที่ที่มีการระบาดของปลาหมอคางดำจำเป็นต้องหยุดให้ได้ก่อนโดยคาดว่าภายใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมใช้กรอบงบประมาณเดิมของปี2567ซึ่งตั้งไว้ได้อยู่แล้วที่450ล้านบาทเอาไปดำเนินการขณะที่รัฐมนตรีช่วยเองนายวัชรพลก็บอกว่ากรอบวงเงินเดิมของปี2567ที่ตั้งไว้450ล้านบาททางกรมประมงใช้ไปแล้วประมาณ98ล้านบาทยังเหลืออยู่อีกประมาณ350ล้านบาทค่ะโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้เนี่ยนะคะเอามาบริหารจัดการปัญหาให้เด็ดขาดเรียบร้อยและรวดเร็ววันนี้ทางศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานด้วยกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในการกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้าว่าภายใน1ปีต้องแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้จบจากเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะมาดูเรื่องของปัญหาช้างป่ากันบ้างนะคะการออกหากินนอกพื้นที่เขตป่าของช้างป่าไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไปกระทบกับวิถีชีวิตรวมถึงรายได้ของชาวบ้านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบไม่สามารถที่จะทำกินได้ตามปกติแล้วนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือสวนยางพาราซึ่งไม่สามารถกรีดได้ในช่วงกลางคืนค่ะชาวบ้านบอกว่าการเยียวยาจากภาครัฐณเวลานี้ไม่ทันกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคุณกัญญารัตน์ ริมอํานวยลาภลงพื้นที่ไปติดตาม
2: เข้าสู่ปีที่4แล้วที่ช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่ทำกินของครอบครัวเกษตรกรรายนี้จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตและทำการเกษตรตามปกติวันนี้พวกเขาต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับช้างป่าขวัญใจเล่าว่าหลายปีก่อนสามารถออกไปกรีดยางในช่วงเวลากลางคืนได้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเก็บน้ำยางแต่เมื่อช้างป่าออกหากินในช่วงเวลาเดียวกันกลางคืนที่เคยเป็นเวลาทำมาหากินกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังเธอและเกษตรกรคนอื่นๆจึงต้องเปลี่ยนมากรีดยางในช่วงเวลากลางวันแทนซึ่งผลที่ตามมาก็คือรายได้จากการกรีดยางที่เคยได้เต็มร้อยวันนี้เหลือเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่ง
3: มีมาบ้างค่ะคือหน่วยงานของทางราชการนะคะก็มาอบรมให้อยู่กับมันได้อยู่กับมันให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ทำใจลำบากอะค่ะก็อยากอยู่ให้มันได้นั่นแหละแต่ว่ายังไงอะรายได้ของเรามันลดลงมากแล้วก็ทำการเกษตรเรื่องนาก็ไม่ได้ทำโอ้ทำใจยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือข้าวเราไม่เคยว่าที่ว่าไม่อดกินอะปีนี้ไม่ได้ทำเลยนาก็แล้งแล้วแถมยังน้ำก็ยังถูกทำลายท่อ

0: ให้เพียงรายได้จากสวนยางที่ลดลงพื้นที่นาที่เคยใช้ทำกินก็ทำได้ไม่เต็มที่หลังจากช้างป่าเข้ามาทำลายท่อน้ำจนไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรครอบครัวพยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้แต่แม้จะลงทุนเพิ่มปัญหาก็ยังไม่จบเพราะกลางคืนไม่มีน้ำขณะที่กลางวันก็มีข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและปริมาณน้ำสุดท้ายน้ำก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการทำเกษตร
1: คืออยากฝากไปยังหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบโดยตรงอยากให้มาดูแลหน่อยเพราะว่าวิถีชีวิตชาวบ้านก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าแต่ผมคนเดียวรอบๆภูหลวงเป็นหมดครับอยากให้มาดูแลให้เป็นจิตจาลักษณะหน่อยโอ่งน้ำอะไรที่อุปกรณ์ที่เราจะทำการเกษตรเสียหายหมดปลูกข้าวโพดก็หวังว่าจะได้ขายก็ไม่ได้ขายเขาลงเจ้าของเขามากินหมดเราทำเจ้าของเขามากินหมดก็เลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร
2: มีหนี้มีสินไหมแม
3: ่มีแล้วผมมีใช่ไหมต้องมีหนี้มีนำบ้านนำหนัง
0: แม้ชาวบ้านจะพยายามปรับตัวทำมาหากินแล้วแต่การเผชิญหน้ากับช้างป่าก็ยังคงเกิดขึ้นหญิงคนนี้เพิ่งสูญเสียสามีเมื่อต้นปีหลังถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตขณะที่ออกไปรับจ้างกรีดยางผ่านมากว่าครึ่งปีสิ่งที่เธอยังคงรอคือเงินเยียวยาจากภาครัฐเพราะสำหรับครอบครัวที่สูญเสียนอกจากต้องรับมือกับความเสียใจแล้วยังมีเรื่องที่ต้องจัดการตามมาอีกหลายอย่าง
4: ยังไม่ได้รับค่ะมีแต่รอ
5: ได้ติดต่อไปที่ไหนบ้าง
4: ไม่ได้ติดต่อจ้ะไม่รู้ว่าชื่อติดต่อไปทางไหนเพราะว่าแม่กับบรูอย่างเขาติดต่อมาก็คือได้คนเขาบอติดต่อมาก็คือว่าไม่ได้รออย่างเดียว
5: ก็ไม่อยากให้เสียชีวิตตามเนาะ
4: ไม่อยากให้เสียแล้วคือขำมาหากินเนาะสะดวกกว่าการหาผักหาหญ้าหาอาหารการกินก็พอได้กินนี่โอ้ยบ่ได้กินแล้วบ่ซื้อบ้านใดก็บ่ได้กินแล้ว
0: จังหวัดเลยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าอย่างน้อย5อำเภอทั้งภูหลวงวังสะพุงภูเรือด่านซ้ายและภูกระดึงสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการคือมาตรการในการดูแลที่ช่วยให้สามารถทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยพร้อมการเยียวยาที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพราะการออกมาของช้างป่าไม่ได้กระทบแค่พื้นที่ทำกินแต่กระทบไปถึงรายได้ความปลอดภัยและชีวิตของผู้คนที่ต้องอยู่กับปัญหานี้ในทุกๆวันกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
6: คุณผู้ชมครับปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่วนเวียนมาทุกปีนะคะและนี่เป็นโจทย์สำคัญของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงค่ะจะแก้แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ได้นะคะล่าสุดทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสาธิตใช้เทคโนโลยีและการปฏิบัติการดับไฟป่าให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของเราและคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนับว่าเป็นอีกส่วนสำคัญของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะการสาธิตครอบคลุมตั้งแต่การบัญชาการเหตุการณ์การใช้โดรนขนส่งอุปกรณ์และเครื่องเป่าลมเข้าสนับสนุนชุดดับไฟป่าไปจนถึงการใช้อากาศยานทิ้งน้ำโดยมีศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าส่วนควบคุมไฟป่าและศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยานทศร่วมปฏิบัติการขณะเดียวกันคณะจากประเทศลาวได้เรียนรู้ระบบจัดการมลพิษทางอากาศของไทยตั้งแต่ระดับประเทศภูมิภาคและจังหวัดรวมถึงการใช้ข้อมูลจากจุดความร้อนในการติดตามสถานการณ์และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่าและปัญหาฝุ่น PM 2.5ตัวแทนของทางการลาวระบุว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้ต้องการนำวิทยาการและประสบการณ์ของไทยไปปรับใช้โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเนื่องจากไทยและลาวเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกันค่ะทั้งการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าที่เกิดจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ โดยมองว่าการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและการ

0: ช้เทคโนโลยีติดตามจุดความร้อนของไทยสามารถนำไปใช้ประยุกต์เพื่อลดจุดความร้อนและปริมาณฝุ่นควันในประเทศลาวได้
1: จากสั้นมันเป็นปัญหาห่วมกันระหว่างภาคพื้นสิว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องได้มีการแก้ไขห่วมกันเพื่อว่าให้สิ่งแวดล้อมของทั้ง 3-4 ประเทศอยู่ในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคลองนี้มีความยืนยงมีความสดใสเนาะจากสั้นและปัญหาสำคัญและเงิน 3-4 ประเทศพวกเขาจะต้องได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าไฟป่าและหมอกควันไม่มีเขตแดนค่ะการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องกรมอุทยานพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีตามจุดความร้อนและแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงกับประเทศลาวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศและยกระดับการรับมือกับไฟป่ารวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วย
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมีความร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เราจะมีการร่วมมือกันในระดับการปฏิบัติการนะครับที่ทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปฏิบัติการร่วมกันทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรือแม้แต่เรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครับ
0: สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีการจัดทำ MOU ระหว่างไทยและลาวเพื่อวางกรอบความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและมลพิษทางอากาศค่ะมีเป้าหมายสำคัญคือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะเวลาที่เกิดไฟไปสู่การทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังการป้องกันการจัดการเชื้อเพลิงไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะนโยบายลดเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก60วันเหลือ30วันกำลังสร้างความกังวลใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นตลาดลองสเตย์และเวลเนสค่ะขณะที่ภาคเอกชนเองก็เรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนมาตรการเพราะกังวลว่าเรื่องนี้จะกระทบทั้งเรื่องของรายได้และความเชื่อมั่นของตลาดในระยะยาวด้วย
3: บรรยากาศการท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องแต่ภาคการท่องเที่ยวภาคเหนือกลับต้องจับตาผลกระทบจากนโยบายรัฐอย่างใกล้ชิดหลังปรับลดระยะเวลาพำนักโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับ60ประเทศและดินแดนจากเดิม60วันเหลือ30วันจุดน่ากังวลของมาตรการนี้คือผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกลุ่มดิจิตอลโนแมดซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของเชียงใหม่และภาคเหนือที่ใช้ชีวิตในไทยนานหลายสัปดาห์กลุ่มนี้มีอัตราการใช้จ่ายสูงและช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นการบีบเวลาเหลือ30วันจึงอาจทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชะลอการเดินทางหรือเปลี่ยนเป้าหมายไปยังประเทศอื่น
4: คนที่ลุกขึ้นมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนภาพใหญ่พวกนี้ต้องมีแผนระยะกลางระยะยาวอยู่ในวิธีการคิดแผนกำหนดบริบทแผนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนบุคลากรผู้บริหารประเทศเราเนี่ยพี่ก็บอกว่าเรามองดูว่ามันไม่ค่อยเชื่อมโยงหรือมันอาจจะสร้างข้อกังวลใจในบางกลุ่มตลาดนะคะแล้วก็ในบางภูมิภาคของประเทศ
3: ขณะที่ภาคท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนมองว่าตลาดยุโรปอาจได้รับผลกระทบชัดเจนพอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมเดินทางหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะอำเภอปายบางรายพักนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนภาคเอกชนจึงเสนอว่าหากครบ30วันแล้วยังสามารถยื่นขอต่อระยะเวลาพำนักกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ได้ก็ควรทำให้ขั้นตอนชัดเจนและสะดวกพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดมาตรการให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตั้งแต่ก่อนเดินทาง
5: ถ้าหากว่า96ประเทศเนี่ยทางรัฐบาลก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้แต่ละประเทศได้รับรู้นะครับว่าถ้านักท่องเที่ยวของประเทศของท่านเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีระยะเวลาการเที่ยวเนี่ยแค่30วันนะครับและก็สามารถต่อได้อีก30วันจากทางตม.แต่ละจังหวัดก็จะเป็นการดีนะครับเขาจะได้มีการแผนและวางแผนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับ
3: นอกจากนี้ภาคเอกชนมองว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่จำนวนวันที่ลดลงแต่คือความไม่แน่นอนของนโยบายที่ทำให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการต่างชาติวางแผนระยะยาวได้ยาก

0: มีข้อเสนอให้รัฐบาลปรับปรุงรูปแบบจากการใช้นโยบายเดียวกับทุกประเทศมาเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเจาะรายประเทศพร้อมใช้กลไกการทูตช่วยอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้โจทย์สำคัญของการท่องเที่ยวไทยคือการทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวอยู่นานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นและกลับมาเที่ยวซ้ำโดยไม่ทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวปั่นสิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
1: การลดจำนวนวันของวีซ่านักท่องเที่ยวในช่วงที่ภาคเหนือเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นกลางฤดูฝนค่ะทำให้แหล่งท่องเที่ยวจึงต้องเร่งจัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะคุณสงครามเครือบุญพาไปดูว่าในพื้นที่ดอยม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจสำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่บ้างค่ะ
2: ความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติขณะเล่นสไลเดอร์ลงดอยความยาวกว่า100เมตรท่ามกลางดอกไม้นานาชนิดภายในฟาร์มแกะอัลปาก้าดอยม่อนแจ่มตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดให้เล่นได้เพียง3สัปดาห์ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คึกคักขึ้นมาทันทีแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่น
3: แต่ลงไปแล้วก็รู้สึกอยากเล่นอีกรอบนึงค่ะ
4: อันตรายไ
3: หมไม่อันตรายค่ะพื้นเขาค่อนข้างแบบ
5: ใช
3: ่ใช่ค่ะมีตัวเซฟแบบมันไม่ลื่นปื้นลงไปเลยค่ะเหมือนมันเป็นปุ่มใช่ไหมคะมันไม่ดูน่ากลัวเหมือนแบบพวกเหมือนสไลเดอร์ที่เราเล่นกับน้ำอ่ะใช่ค่ะอันนี้ดูปลอดภัยกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนลงไปด้วยกัน3คนก็
5: อุ่นใจ
3: ใช
2: ่เจ้าของฟาร์มบอกว่าสไลเดอร์ดังกล่าวเกิดแนวคิดจากล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่ามงที่นิยมเล่นกันบนดอยประกอบกับภายในฟาร์มเป็นพื้นที่ลาดลงดอยอยู่แล้วจึงตัดสินใจนำเงินที่สะสมจำนวน 800,000 บาทสร้างสไลเดอร์ความยาวกว่า100เมตรพร้อมกับปลูกดอกไม้สีสันสวยงามไว้ตลอดแนวสองข้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมใหม่ๆที่ตื่นเต้นสนุกสนานนอกเหนือจากเดิมที่มีเพียงการให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะและนอกจากฟาร์มแกะแห่งนี้แล้วห่างออกไป300เมตรยังมีปราสาทดอกไม้ที่สวยงามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมจำนวนมากเช่นกันซึ่งทั้งสองแห่งได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรม่อนแจ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
6: เราไม่ได้หวังเป็นเรื่องของธุรกิจทั้งหมดเราหวังให้ประชาชนที่นี่คนมาเที่ยวที่นี่มีการหมุนเวียนเรื่องของรายได้นะครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเนี่ยคนที่มาเที่ยวที่นี่ทุกคนจะต้องมีความสุขเพราะว่าเห็นแต่สิ่งสวยๆงามแล้วก็ทุกคนเข้ามาถ่ายรูปอันนี้คือจุดเป้าหมายที่สองของเรา
4: แล้วก็คนในพื้นที่มีงานทำ
6: ใช่ค่ะคนในพื้นที่ก็จะได้ขายของที่ระลึกเลยปลูกผักปลูกอะไรเขาก็นำมาขายปลูกอะโวคาโดปลูกส้มปลูกอะไรเขาก็เอามาขายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านมีรายได
2: ้ขณะที่ชาวชุมชนช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช้ศิลปะภาพวาดบนกำแพงที่วาดโดยศิลปินอิสระในการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำและอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านงานศิลปะร่วมสมัยควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบสตรีทอาร์ตโดยใช้ชื่อเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและซื้อของฝากที่ผลิตโดยคนในชุมชนเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น
7: ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปินมันมีทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงเราก็เปิดให้โอกาสเขาวาดเราก็ดูว่าภาพที่วาดเนี่ยโอเคไหมลักษณะว่าเหมาะสมไหมหรือว่าดูกับพื้นที่ไหมส่วนมากเราจะเข้าไปสอดส่องดูแลไม่ให้วาดไปคำว่าเลื่อยเปื่อยไม่ได้เราจะควบคุมดูแลครับ
2: ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าช่วงโลซีซั่นจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงประกอบกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือที่เคยมาท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็เปลี่ยนเป็นเดินทางมากันเองโดยไม่ผ่านบริษัททัวร์ทำให้การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนักสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
8: เ
5: เห็นตาลไปรีวิวออกมาสวยมากแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปโดยเฉพาะคนไทยกับคนเอเชียนะครับที่เป็นคนจีนคนสิงคโปร์มาเลเซียกลุ่มนี้ก็ยังนิยมเช่ารถขับเองบ้างแล้วก็ไปวันเดย์ทริปบ้างนะครับที่เขาตอนนี้มีหลายๆบริษัทจัดให้เลยคุณมาลงชื่อได้ให้โรงแรมขายด้วยนะวันเดย์ทริปก็คือไปม่อนแจม1วันตั้งแต่เช้า 8:30 มารับจนถึงมาส่งอีกที 5:00 เย็นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วก็อันนึงก็คือร้านอาหารต่างๆคาเฟ่ต่างๆที่อยู่รอบนอกก็สามารถขายได้ด้วย
2: รายได้จังหวัดเชียงใหม่กว่า70%มาจากภาคการท่องเที่ยวหากการท่องเที่ยวซบเซาก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะปางช้างเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสูงแต่กลับแทบไม่มีรายได้จึงได้รับผลกระทบหนักกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นและอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตช้างไทยสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
1: ส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆและธรรมชาติของท้องทะเลที่เกาะตั้งในจังหวัดพังงามีทั้งทะเลแหวกและกองทัพของปูมดแดงค่ะที่เห็นยุบยับโผล่ขึ้นตลอดแนวหาดทรายก็คือปูมดแดงหรือว่าปูทหารนับล้านๆตัวนะคะพากันออกจากรูมาหากินกระจายอยู่เต็มผืนทรายในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำมากๆที่เกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาค่ะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำเป็นช่วงที่สันดอนทรายขนาดใหญ่กลายเป็นทะเลแหวกนะคะไฮไลท์ก็คือกองทัพปูมดแดงที่ออกมาเต็มผืนทรายและเป็นอีกความมหัศจรรย์ของท้องทะเลไทยจังหวัดพังงาค่ะเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่หาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS

0: ริมหาดชะอำคือสถานที่ตั้งของพระราชนิเวศมฤคทายวันมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติบนสันทรายชายฝั่งที่ดำรงอยู่มานานนับร้อยปี
1: คือรมณียสถานซึ่งท่านหวังว่าจะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได
0: ้แต่วันนี้พื้นที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วยพืชต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ถูกนำเข้ามาหลายช่วงเวลา
2: ในการที่เราจะรักษาอะไรก็ตามเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
3: สวรรค์ของเขาอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันสำคัญยังไง
0: ครั้งนี้บอลยอดและรายการที่เด่นพาราไดซ์จะออกตามหาพืชเหล่านั้นเพื่อเข้าใจธรรมชาติดั้งเดิมในช่วงเวลาที่รัชกาลที่6เคยประทับอยู
4: ่ป่าชายหาดเป็นป่าที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่รู้ว่ามันธรรมชาติของมันคืออะไรในสายตาของเราต้นไม้อะไรก็ไม่รู้รกไปหมดสวรรค์มันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่เห็น

0: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดส
1: ์คน2คนลงขันกันคนละ100บาททำหนังสั้นขึ้นมา1เรื่องและพวกเขาก็สนุกกับมัน
2: พี่ยอดนะครับผู้ผลิตรายการสารคดีหนังพาไปที่ทรงคุณค่าส่วนอันนี้พี่บอลนะครับเป็นคู่หูที่ผลิตรายการร่วมกันผ่านไปเท่าไหร่15ปี16ปีแล้วนะวิธีสังเกตว่าพี่บอลพี่ยอดเนี่ยคนไหนพี่บอลคนไหนพี่ยอดก็ดูที่หน้าตาว่าใครหล่อกว่าใครพี่ร่างกายดีอย่างพี่ยอดคำสำคัญ
3: มฤคทัยวันคิดว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ในเจเนเรชันผมเพราะว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่ครูจะพาไปทัศนศึกษาถ้าลงไปทางใต้ยังไงก็ต้องไปมฤคทัยวันซึ่งในความทรงจำก็คือมฤคทัยวันตอนไปทัศนศึกษากับโรงเรียนก็คือเป็นที่ที่ร้อนยังงงว่าทำไมเป็นทะเลที่ร้อน
2: ทำไมครูพามาที่นี่น่าจะเคยไปตอนเด็กๆไปเที่ยวอ่ะแต่ว่าความทรงจำก็คือมันหายไปมันไม่ใช่ที่ที่ประทับใจแล้วสามารถติดอยู่ในความทรงจำได
3: ้ว่าจริงๆถ้าเราไปใหม่อ่ะเราจะประทับใจมากขึ้นไหมนะเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีอะไรนะห้วยทรายเหนือ แล้วเราจะไปมฤคทัยวันเพราะว่าเราอยากรู้ว่า10กว่าปีเนี่ยจากหนังพาไปออกอากาศทริปแรกเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
2: เพื่อทดสอบว่ารถไฟไทยเนี่ยเปรียบเทียบกับรถไฟเยอรมันแล้วเป็นอย่างไร
3: ปรากฏว่า
2: เลทไป3ชั่วโมงใช่มั้ย
3: วันนี้เราก็เลยกลับมาสร้างความทรงจำใหม่กับนาฬิกาอันใหม่
2: อันใหม่วันนี้ของทุกอย่างใหม่นะยกเว้นตัวเราเก่า
3: ใช่
2: เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมง
3: เกือบ1ชั่วโมง
2: โอเค
3: โอเค

0: ถึงแล้ว
1: จันมากพี่ยอด
0: เลทไหม
1: เลท
0: เลทกี่นาที
1: ตามตารางเราจะต้องมาถึง 11:30 ตอนนี้ 11:41
0: เอา
1: เลทไป 11 นาที
0: ตบมือให้ก่อน
1: ไฟหน่อย
0: ตบมือให้พี่ยังอยู่ในรับได้มั้ยล่ะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์รับได้นะ
0: สิบกว่าปีผ่านไป
1: อย่างน้อยในช่วงชีวิตเรารถไฟก็เกือบตรงเวลาได้กันภารกิจต่อไปก็คือไปที่มฤคทัยวัน
0: นั่งรถไฟไปเลยไหม
1: เกาะ
0: ผ่านไหม
1: ไม่ผ่านไม่ผ่าน
0: สารคดีโอ
2: พระราชนิเวศมฤคทัยวันตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นวังพักร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จแปรพระราชฐานตามคำแนะนำของแพทย์มายังพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นในช่วงแรกทรงเลือกหาดเจ้าสำราญแต่ด้วยข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำจืดและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจึงย้ายมาสร้างพระราชนิเวศแห่งนี้ที่บ้านห้วยทรายเหนือซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ชายหาดขาวสะอาดและเดินทางสะดวกหลังรัชกาลที่6สิ้นพระชนพื้นที่แห่งนี้อยู่ในการดูแลของหลายหน่วยงานก่อนจะได้รับการบูรณะเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปในครั้งนี้บ่อนยอดได้รับภารกิจให้ช่วยนักพฤกษศาสตร์ตามหาพืชต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี
3: ้แวบแรกที่มองไปพยายามมองหาความทรงจำเก่าว่าสมัยที่มากับครูมาสมัยมัธยมเราเดินไปตรงไหนบ้างนะปรากฏเลือนลางมากครับจำไม่ค่อยได้ว่ายังไงแต่ก็เพราะว่าไอ้ที่เราคิดว่ามฤคทัยวันร้อนพอไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดในความทรงจำเราเนาะเฮ้ยมันมีต้นไม้ใหญ่มีร้านชามีหลายมุมที่มันก็เย็นสบายดีเนาะแล้วต้นไม้อย่างต้นลั่นคมเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าแล้วต้นไม้ไหนที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์บ้างเพราะว่ามองไปรอบๆมันก็ร่มรื่นดีนี่นาแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ทางของมันเหรอต้นพวกนี้
4: พระราชนิเวศมฤคทัยวันตั้งชื่อว่ามฤคทัยวันนะคะโดยที่นั่งเนี่ยเป็นสันทรายแล้วก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติมีน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์นะคะคือรมณียสถานซึ่งท่านหวังว่าจะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได้พระราชนิเวศนี้อาจจะเป็นอันแรกๆที่อยากทดลองใช้ว่าทำยังไงพื้นที่ที่นี่จะสามารถเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์กับประชาชนได้ตอนแรกน่าจะทำ

0: ไม่สำเร็จเพราะว่าคอลเลกชันที่มีอยู่ที่พระราชนิเวศเนี่ยมีเหลืออยู่แค่23ชิ้นที่ว่ากันว่าเป็นของเดิมที่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แล้วก็พื้นที่เนี่ยค่ะถูกปรับไปเยอะมาก
1: หลังจากพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันถูกปรับเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์ไปตามยุคสมัยของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลสภาพแวดล้อมจึงค่อยๆแตกต่างไปจากธรรมชาติดั้งเดิมที่รัชกาลที่6เคยประทับอยู่จนกระทั่งในปี2548สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระธิดาในรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริให้พระราชนิเวศมฤคทายวันทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6
2: โตขึ้นเราก็ได้อ่านหนังสืออะไรเยอะแยะเกี่ยวกับล้อ6เราก็โอ้โหตรงนี้หรอที่ท่านได้เคยเดินยิ่งเห็นคนดูแลก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาก็ยังรักษาได้ดีเนาะแล้วพี่เหมียวก็เดินไปกับเราแกยังบอกว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรบอกที่มาที่ไป
1: นี่คือพระแท่นบรรทมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งในหลักฐานเพียง23ชิ้นที่ยังหลงเหลืออยู่
0: หลายคนบอกว่าทำไมพระแท่นบรรทมองค์เล็กจัง
3: เล็กคำถามแรกเลยครับ
0: ผู้ใหญ่ก็ให้เล่าว่าพระแท่นบรรทมของพระมหากษัตริย์นอกจากพระมหากษัตริย์แล้วคนอื่นก็ไม่น่าจะใช้ได้ไหมคะเป็นพระแท่นของพระเจ้าแผ่นดินนะคะ
1: นอกจากหลักฐาน23ชิ้นที่มีอยู่ในเขตพระราชฐานแล้วสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่นี้ได้ก็คือพืชพันธุ์ต่างๆและนี่คือที่มาของภารกิจในครั้งนี
2: ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ได้มาเจอโอ้โห
4: ตื่นเต้นเลยเนี่ย
2: ผมสิครับตื่นเต้นมากกว่า
4: ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นแฟนของบอลกับยอดนี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่นึกว่าจะมาเจอตัวจริงเนี่ยผมก็ตื่นเต้น
2: อาจารย์กิติเชษฐ์อาจารย์น่ารักมากว่าอาจารย์น่ะดูรายการของเรานะครับอาจารย์คนเป็นเรารู้เลยว่าอาจารย์คนนี้ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมพี่บอล
5: ใช่พี่เลือกอาจารย์นะครับอยากรู้ว่าจริงอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์จริงๆใช่ไหมเน
2: ี่ยต้องปากให้ครับ
4: เป็นจริงคือเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพเนี่ยก็ทำสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่ภาควิชาชีววิทยาแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นนักพฤกษศาสตร์แล้วก็เกษียณแล้วแต่ที่นี่มาช่วยเขาก่อนเกษียณ10กว่าปีแล้วมีโครงการอยากจะฟื้นฟูพระราชนิเวศทั้งเรื่องของอาคารที่มันเป็นโบราณสถานแล้วก็อยากจะฟื้นฟูระบบนิเวศที่เคยมีในรัชสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่6ท่านสถาปนาพระราชนิเวศแต่ผมเนี่ยเห็นด้วยตั้งแต่แรกเพราะว่าในการที่เราจะรักษาอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของบรรยากาศนะแล้วก็ระบบนิเวศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการมาสร้างพระราชนิเวศเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบนิเวศแล้วถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในรัชสมัยเนี่ยตัวพระราชนิเวศเนี่ยแทบจะไม่ได้ตัดต้นไม้ที่ไม่จำเป็นเลยตอนที่สถาปนาพระราชนิเวศถ้าเราดูในรูปเก่าๆเนี่ยท่านสถาปนาพระราชนิเวศในระบบนิเวศเดิมแล้วก็ไม่มีการทำสวนอะไรไม่ได้มีการตัดต้นไม้อะไรมากมายนั่นก็แบบนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทางพระราชนิเวศเขาสนใจเป็นมุมมองแบบนักพฤกษศาสตร์ก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่นี่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นที่ที่มันอยู่บนสันดอนทรายแม้มันจะเป็นชายฝั่งก็จริงแต่มันไม่ใช่ปากแม่น้ำมันจะไม่มีการสะสมของตะกอนเลนเพราะงั้นก็ไม่มีป่าชายเลนมันก็ควรจะต้องเป็นป่าที่มันอยู่บนสันดอนทราย
5: แสดงว่าก็ต้องมีพืชที่เหมาะกับพื้นที่นี
4: ้เมื่อก่อนนี้ตอนที่เรามาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องพืชต่างถิ่นมากนะพวกเอเลียนสปีชีส์เนี่ย
2: คำว่าเอเลียนสปีชีส์มันคืออะไรครับ
4: เอเลียนเนี่ยมันก็แปลว่าต่างด้าวหรือว่าต่างถิ่นก็คือของที่มันไม่ได้อยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันมี2กรณีก็คือเอเลียนสปีชีส์นะที่มันไม่อินเวสีฟก็คือมันไม่รุกรานอันนั้นไม่เป็นปัญหาและพืชต่างถิ่นที่มีปัญหาก็ต้องเป็นพืชต่างถิ่นที่เป็นพืชรุกรานมันแข็งแรงมันสามารถที่จะตีหัวพวกเราได้เพราะมันตัวใหญ่กว่ามันกินเก่งกว่ามันแข็งแรงกว่า
2: อย่างเช่นที่ผอ.พี่เหมียวบอกเมื่อวานว่าต้นสน
4: ใช่อาจจะมีผมคนเดียวเนี่ยที่คิดว่ามันเป็นพืชที่เป็นเอเลียนสปีชีส์และเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่เป็นอินเวสีฟก็คือเป็นพืชรุกรานด้วยเพราะอะไรมันโตเร็วแล้วที่รากปมมันไม่ใช่พืชตระกูลถั่วไม่ใช่พืชวงถั่วแต่ที่รากมันมีปมรากตึงไนโตรเจนได้ด้วยมันมีโรงงานปุ๋ยของมันเองมาถึงได้โ ตได้ทุกที่เลยมาปลูกสดเนี่ยแล้วมันโตเร็วแปลว่ามันเป็นไงกินเก่ง
1: เอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ได้หมายถึงพืชจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพืชที่มาจากต่างระบบนิเวศอย่างต้นปีบซึ่งพบได้ในพื้นที่ของภาคเหนือก็ถือเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ของพระ

0: ชนิเวศแห่งนี้เช่นกันหนึ่งในวิธีสังเกตง่ายๆคือในระบบนิเวศตามธรรมชาติมักพบพืชขึ้นปะปนกันหลากหลายชนิดแต่หากพบพืชชนิดเดียวกันจำนวนมากในพื้นที่ก็มีความเป็นไปได้ว่าพืชนั้นอาจเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เข้ามายึดครองระบบนิเวศเดิม
1: มันจะให้เราไปตามหาเอเลี่ยน
2: ใช่ทั้งยอดทั้งบอดเนี่ยก็ต้องดูว่าต้องเป็นระบบนิเวศที่มันไม่ควรจะมีใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่มาหาในสวนเงี้ยทุกอย่างจะหาได้หมดเลยเนี่ยเดิน2นาทีก็ได้แล้วพืชต่างถิ่น10ชนิด
1: งั้นอาจารย์จะให้ผมหาเอเลี่ยนสปีชีส์สักกี่ชนิดดีครับ
2: ก็เอาแบบเอาพอคุณเหนื่อยพอคุณเซ็งแล้วคุณเข้ามาคือเอาสัก3แล้วกันเอาแค่นี้เอาสัก3ชนิดอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ทุกสิ่งสิ้นที่มีอะไรที่ผมเป็นคนบอกไม่นับ
3: 3ชนิดโอเคครับได้เลยครับอาจารย
2: ์ไปเลยเดี๋ยวเราจะได้กินน้ำชารอเพราะว่าเราเป็นผู้อาวุโสเราก็ไม่ไปด้วยเพราะเราเหนื่อยเราก็ให้พวกคุณไปเราก็นั่งรออยู
1: ่ได้ครับเดี๋ยว
2: โอเคเดี๋ยวเราเจอกันท่าน
3: ได
2: ้
3: ครับอาจารย
4: ์ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์อาจารย์บอกมันง่ายอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวก่อน
5: บอกว่าอาจารย์บอกว่าใช่แต่เราเอาไม่ได้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าไม่ให้แล้ว
4: อันนี้คือต้นว่านกับหอยนี่คือต้นอะไรอ่ะมะโหยมะกอกต้นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเนี่ยเหรอลูกมะกอกที่เรากินต้นมันอย่างนี้เลยเหรอมะกอกแถวบ้านมันเป็นไม้พุ่มไม่ใช่เหรองั้นอันนี้ไม้เอเลี่ยนเพราะว่าคิดว่าเป็นต้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต
5: ไม่แน่ใจ
4: ไม่แน่ใจเอาไปก่อนไปก่อน
5: ว่าสะเดาใช
4: ่สะเดาคือเอเลี่ยนสปีชีส์แต่ว่าต้นที่พี่ยอดจับอ่ะไม่ใช่ต้นสะเดา
5: อ้าว
4: คิดว่าสะเดาแต่เนี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่ต้นสะเดา
5: ไม
4: ่
5: ใช
4: ่
5: หรอ
4: ไม่ใช่ใช่ปะวะ
5: ใช่
4: ปะวะ
5: เพราะข้างบนน่ะมันใช่บ
4: อกไหนก่อนดูใบสิ
5: หน้า
4: โอ้เจ้าดอกรันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมตรงนี้มันเป็นสันดอนทรายจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพราะมันเป็นทรายเนาะพื้นอ่ะนี่ถ้าทุกคนเห็นมันเป็นทรายหมดเลยนะคะเนี่ยไกลๆต้นเข็มอันนี้คือดอกเข็มอู้แล้วมันเป็นเข็มหลายสีด้วยนะเข็มสีเหลืองเข็มสีแดงพี่ว่านี่มันเป็นพืชพื้นถิ่นริมทะเลจริงๆเหรอตอนนี้เราอยู่ริมชายหาดแล้วนะก็เมื่อวานรู้คำตอบแล้วว่านี่โกงข้อสอบนะได้โพยพี่เหมียวบอกแล้วอะ
5: แต่ว่านี่เขาคือที่จำได้มาเขาบอกว่าเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งใช่ป่ะเป็นระบบนิเวศดั้งเดิม
1: กลับมาแล้วครับอาจารย
4: ์โอเคอันนี้ลนลานเดี๋ยวส่งคำตอบผิด
6: ใช่ครับ
1: รวบรวมคำตอบให้อาจารย์ก่อน
6: ผมมั่นใจ 80%
1: ผมไม่มั่นใจเลยอาจารย์
2: ไม่เป็นไรของแบบนี้
6: ต้นแรก
1: ที่อันนี้พี่ยอดมั่นใจ
6: ครับ
2: สะเดา
1: สะเดา
2: โอ้นี่เอเลี่ยนแน่นอนมันมาจากอินเดียเฮ้ยคิดว่ามีการเอามาปลูก
6: 1 แต้ม
1: ต้นต่อไปครับนี่ผมมั่นใจผมเลือก
6: ลั่นทม
2: ลั่นทมก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส
1: ์นั่นไง
2: แต่ว่าไม่รุกรานเหมือนกันมันเป็นไม้ประดับไม้ประดับของเราเนี่ยส่วนมากเป็นพวกเอเลี่ยนสปีชีส์ทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่จะว่ามันไม่ดีทั้งหมดก็ไม่ได้นะถ้ามันไม่เกิดภัยพิบัติไม่เป็นปัญหานี่ก็ยอมรับได้
1: อันนี้มั่นใจครับอาจารย์ต้นเข็ม
2: เข็มเนี่ยนะส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากเป็นไม้พื้นเมืองแล้วมีการคัดเลือกพันธุ์พวกนี้เนี่ยมันมาจากพันธุ์ป่าทั้งนั้นแล้วเราก็คัดเลือกไอ้ที่เราชอบเข็มนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนึง
5: กล้วยไม้ที่มี
2: ขึ้นมากับดินนะ
5: ใช่ครับ
1: อันนั้น
2: อันนี้น่าสนใจมากกล้วยไม้อันนี้มันเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองซึ่งมันหายไปแต่พอเราเริ่มมีการปรับปรุงเราทำพยายามให้ระบบนิเวศมันกลับคืนมากล้วยไม้มันขึ้นอันนี้เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่เราดีใจมากการที่กล้วยไม้ขึ้นเนี่ยแสดงว่าระบบของจุลินทรีย์เนี่ยมันเริ่มทำงานตามธรรมชาติกล้วยไม้อันนี้เขาเรียกว่าหมูกลิ้ง
5: มันไม่ใช่เอเลี่ยนใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เอเลี่ยน
5: มันเป็นพืช
2: มันเป็นไม้พื้นเมืองเลยเป็นพืชพื้นเมืองเป็นพืชพื้นเมืองของป่าชายหาดถึงแม้จะมันผิดโจทย์แต่ว่าทำดีมากแสดงว่าช่างสังเกตอันนี้ดีมากให้คะแนนเพิ่ม
4: ข้าใจโอ้แล้วถ้าเกิดว่าพืชต่างถิ่นมันเกิดอินเวสซีฟอะครับอาจารย
2: ์มีทางเดียวก็คือต้องทำพยายามให้ระบบนิเวศเนี่ยมันกลับมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเช่นเราเคยเปิดตรงนี้เราเคยขุดตรงนี้ก็ต้องเลิกทำเมื่อไหร่ที่เราไปรบกวนระบบนิเวศเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไปทำอะไรมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบที่เราคิดก็ได้ทีนี้ถ้ามันอินเวสซีฟมันระบาดแล้วทำก็ต้องเอาออกมันขึ้นก็ต้องเอาถอนเวลามันเริ่มติดฝักก็ต้องรีบตัดเลยเพราะไม่งั้นพอเม็ดมันกระจายมันไปไกลอีก
0: ถัดจากบริเวณนี้ไปไม่ไกลป่าโกงกางหลายต้นยืนต้นตายเพราะนำมาปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับธรรมชาติของมันและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบว่าทำไมการฟื้นฟูต้องเริ่มจากการจัดการเอเลี่ยนสปีชีส์
1: ป่าโกงกางเนี่ยเป็นสิ่งยอดฮิตในยุคสมัยของเราเลยเนาะถ้าอยากปลูกป่าเนี่ยก็ไปเอากิ่งโกงกางป่าทำแหมไปปักที่ตอนเด็กๆก็เคยไปปลูกแบบนั้นแล้วก็กลับมาฟินรู้สึกได้
4: ทำความดีชีวิตไม่ค่อยมีโอกาสทำความดี
2: คือตรงนี้ไม่ใช่ป่าโกงกางของเรานะครับก็คือก็มีการปลูกป่าชายเลนซึ่งคนปลูกเขาก็คงจะมีความหวังดีนั่นแหละแต่ว่ามันจะดีต่อเมื่อมันอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นป่าชายเลนนะฮะ
4: แต่นี้อยู่ใกล้ทะเลมัน
2: ใช่ครับเพราะว่าป่าชายเลนเนี่ยตามธรรมชาติมันต้องอยู่ในบริเวณที่เป็นปากแม่น้ำที่มีการสะสมของตะกอนเป็นบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงฮะทีนี้พอมีโครงการปลูกป่าชายเลนเนี่ยเขาก็มีแนวคิดที่จะเอาน้ำเค็มเข้ามาทีพอเราเอาน้ำเค็มเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหากับระบบน้ำจืดของสันทรายที่คุณเห็นมันไม่ค่อยมีความสุขก็เพราะว่าผมคิดว่าน้ำมันเค็มเกินไป
1: พื้นที่ข้างๆพระราชนิเวศอะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าบางทีการที่เราอยากจะทำความดีอะแต่เรานอนอยู่บ้านเฉยๆอาจจะดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดไม่ใช่ทะเลทุกที่ที่ต้นไม้ที่มันเป็นป่าชายเลนมันจะโตได้มันไม่ใช่ว่าแค่ทรายแล้วไปปักมันจะขึ้นเพราะตอนเด็กก็สงสัยถึงทุกวันนี้ว่าทำไมป่าชายเลนมันถึงมีบางที่แต่ทำไมบางที่มันเป็นชายหาด
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณที่เราพยายามที่จะเรียนแบบโซนแบบนี้ที่แบบนี้ของธรรมชาตินะครับเพื่อจะให้คนมาดูในสวนพฤกษศาสตร์ที่เรากำลังจัดทำกันเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเห็นอะไร

0: ปิง
1: ในที่สุดเราก็พาอาจารย์มาตรงนี้
0: อาจารย์พาเรามา
1: อ๋อใช่อาจารย์ครับตรงนี้นี่คือไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่าคือ
2: สวรรค์เร้นฮิดเด้นพาราไดซ์มันก็อยากจะให้คนเนี่ยมาเห็นว่าสังคมพืชตามธรรมชาติจริงๆที่อยู่บนสันทรายชายฝั่งเนี่ยเป็นยังไงที่เราเลือกบริเวณนี้เพราะว่าเป็นบริเวณที่มีส่วนของสังคมพืชเดิมเนี่ยเหลืออยู่มากที่สุดพอเราเอารอดักทรายออกพอเราเอาพวกเอเลี่ยนสปีชีส์ออกเราพยายามถอนข่อยมันก็ขึ้นเองนี่พอข่อยขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยิ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพวกเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เคยมีมากก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งเราเองก็แปลกใจเราก็ให้มันต่อสู้กันไปเรื่อยๆตามธรรมชาติ
3: จากปัญหาเอเลี่ยนสปีชีส์แล้วพื้นที่ชายหาดของพระราชินีเวศมฤคทายวันยังถูกปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์จากการสร้างกำแพงกันคลื่นและการถมดินเพื่อปลูกสนทะเลสิ่งก่อสร้างเหล่านี้กลับขัดขวางการเคลื่อนที่ของคลื่นและตะกอนทรายซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของชายหาดพื้นที่ชายฝั่งจึงค่อยๆสูญเสียสมดุลบางจุดเกิดการกัดเซาะรุนแรงขณะที่บางจุดก็สะสมตะกอนมากเกินไปวันนี้กำแพงและเอเลี่ยนสปีชีส์เหล่านั้นถูกรื้อถอนออกไปหลายส่วนแล้วและนี่คือหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางคลื่นและตะกอนจึงกลับมาเคลื่อนที่ตามวัฏจักรธรรมชาติชายหาดค่อยๆปรับคืนสู่ความสมดุล
2: เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนในบริเวณนี้นะมันลึกลงไปประมาณเกือบ3เมตรพอเอากระแพงกันขึ้นออกก็เริ่มมีทรายมาสะสมแล้วแต่มันยังไม่เป็นหน้าหาดยาวแบบนี้แต่พอเอารอดักทรายออกเนี่ยก็เริ่มมีมาสะสมมีทรายมาสะสมมากพอทะเลทำหน้าที่ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลมมันก็ทำหน้าที่ต่อโดยการหอบเอาทรายเม็ดเล็กเนี่ยขึ้นมากองที่หลังหาดซึ่งในที่สุดแล้วถ้าน้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวพืชพันธุ์เนี่ยมาขึ้นอันนี้ก็เป็นดูนแรกที่มันเริ่มฟอร์มพอธรรมชาติมันเริ่มกลับมาเนี่ยมันก็เริ่มมีพวกพืชพันธุ์เนี่ยมาขึ้นนะครับตามธรรมชาติอย่างเช่นหญ้าลูกลมเนี่ยนะฮะมีผักบุ้งทะเลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยมีพวกพืชที่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์อย่างตีนตุ๊กแกหรืออย่างกระสุนพระอินทร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่แต่มันน้อยลงเพราะว่าพืชที่เป็นพืชพื้นเมืองเนี่ยมันมีมากขึ้นคิดว่าเรามาถูกทางแล้วพยายามคืนความเป็นธรรมชาติที่มันเคยเป็นเนี่ยให้มันกลับมาเราคงไม่มีทางไปทำอะไรได้มากกว่าธรรมชาตินะครับผมคิดว่าหน้าที่ของเรามีอย่างเดียวคือเรียนศึกษาให้เข้าใจความจริงที่มันอยู่ในธรรมชาติแล้วไม่ทำอะไรที่มันเป็นการฝืนธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจความจริงเนี่ยเราก็จะพบความงามเพราะฉะนั้น Hidden Paradise ก็คือความงามที่อยู่ในใจของเราที่เรายังไม่

0: พบเพราะเรายังขาดความรู้ความรู้นี่แหละมันจะทำให้เราเปิดเผยไอ้สวรรค์เร้นเป็นสวรรค์ที่เร้นอยู่ในใจเราที่เรายังไม่เข้าใจเพราะเราขาดความรู้โลกนี้เนี่ยมันถูกรังสรรค์ด้วยพระเจ้าที่ชื่อว่าวิวัฒนาการที่ใช้มนตราที่ชื่อว่าการคัดสรรตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็จะค่อยๆกลับมาเองนั้นสิ่งที่เราเห็นว่ามันธรรมดาในสายตาเราเนี่ยมันอาจจะมีความพิเศษนะครับแต่ว่าเราจะเข้าใจความพิเศษนั้นได้เราต้องใช้ปัญญาและความรู้นั่นเองครับสิ่งที่จะได้จากการศึกษาธรรมชาติวิทยาคือก็จะได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์เราจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับได้ยินเสียงธรรมชาติที่คนอื่นไม่ได้ยินเราจะมองเห็นได้เราจะได้ยินเสียงเหล่านั้นได้เราต้องใช้ความรู้แล้วก็ปัญญา
1: พบบางคนอาจจะบอกมันเสื่อมโทรมแต่มันไม่ใช่
0: มันไม่ใช่ครับ
1: มันมองทักมองคุณมองหรือเข้าไปมันกำลังแบบมัน
0: กำลังเป็นฤดูกาล
2: เข้าใจหรือยังว่าทำไมตรงนี้เป็นอีเดนพาราไดส์ของอาจารย์
0: เข้าใจ
2: ธรรมชาติ
0: และของเราทุกคน
2: คร
0: ับ ใช่ครับ
3: สวรรค์ของเขาอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆนะมันไม่ได้รู้ได้ง่ายๆหรือมันไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆการที่คุณจะมาแค่ถ่ายแล้วคุณกับเอาไปเล่าให้คนที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นคุณค่าหรือไม่เข้าใจมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าคุณอยากเข้าใจมันจริงๆอ่ะคุณต้องฟังคุณต้องดูคุณต้องสังเกตสวรรค์ยิ่งเป็นสวรรค์เร้นน่ะนะไม่ได้ง่ายเลยพอเราได้ผ่านพื้นที่นั้นแล้วมองแบบเขาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเรากลับมายังไงอ่ะเรามองพื้นที่บางอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ดีใจที่มันเหมือนเปิดโลกให้เราได้กว้างขึ้น
2: พอมาได้เห็นพิเจนพาราไดซ์ของอาจารย์แล้วก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เราสามารถที่จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นน่ะทรายที่มันเป็นแบบนี้ต้นผักบุ้งทะเลที่มันขึ้นแบบนี้มันกำลังทำหน้าที่อะไรบางอย่างของมันอยู่อ่ะแล้วทุกที่อ่ะถ้าเกิดปล่อยให้มันรกร้างแบบนั้นน่ะจริงมันไม่ใช่ความรกร้างอยากไปศึกษาต่อจากสิ่งที่อาจารย์ได้หยอดเอาไว้แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้รู้มากขึ้นน่ะเราจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าสวรรค์มันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่เห็นลองฟังดูลองมองดูมันมีเสียงของมันอยู่นะครับ
4: สวรรค์บางแห่งไม่ได้หายไปมันแค่ถูกบดบังไว้ชั่วคราวตราบใดที่มนุษย์ยอมรับว่าเคยผิดพลาดเรายังเปิดโอกาสให้ธรรมชาติเริ่มต้นใหม่ได้เสมอความงดงามที่เห็นในวันนี้คือสวรรค์เร้นที่กลับคืนมาจากอดีตธรรมชาติไม่ได้หายไปไหนแม้เวลาจะผ่านไปนานนับศตวรรษหากเราไม่เข้าไปรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงด้วยความไม่เข้าใจสำหรับที่นี่โชคดีที่มีทีมนักวิชาการร่วมมือกันฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นสวรรค์บนดินอีกครั้งแต่สถานที่อื่นที่เสียหายไปแล้วและไม่มีใครให้โอกาสธรรมชาติใหม่จะมีอนาคตเช่นไร

0: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท้องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของรอบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ

0: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
1: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไป
0: ข้ามอดีตที่ผิดพลาดสู่การต่อสู้ครั้งใหม
2: ่ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
3: เรื่องของอำนาจลื่นเลิงเนี่ยถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเรื่องของการบำบัดรักษาเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องการให้โอกาส
0: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนอำนาจรื่นเริง17กันยายนนี้4ทุ่ม
4: สิงหาคมปี 2026เนปาลเผชิญโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เมื่อชิ้นส่วนมหึมาของธารน้ำแข็งพร้อมมวลหินจากความสูงกว่า 5,000 เมตรพังถล่มลงสู่หุบเขามวลน้ำโคลนและดินมหาศาลไหลลงสู่ลำน้ำกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงมหาภัยพิบัติที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนและรักษาสมดุลระบบนิเวศโลกนอกจากเนปาลแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยรวมถึงอินเดียอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของแม่น้ำในอินเดียคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับเพื่อนบ้านอย่างจีนติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา22 นาฬิกาทางไทย PBS

ไม่ว่าจะงานบุญงานบวชงานแต่งงานรวมญาติโอกาสสำคัญไหนๆสิ่งที่ทุกคนรอคอยและขาดไม่ได้เลยก็คือกินเลี้ยง

0: อคอยถึงเครื่องครบรสกินเพลินแล้วยังเจริญตาด้วยโอ้โหมาเต็มขอให้เจ้าภาพจงเจริญไปเลยครับ
1: ใช่
2: คือมันเป็นเหมือนกันความเชื่อจริงๆแล้วการจัดงานงานหนึ่งอ่ะเราไม่ทำอาหารให้ขาดหรอกยิ่งโดยเฉพาะงานบุญนะเจ้าภาพจะต้องบอกว่าต้องทำให้เผื่อเหลือเพราะอะไรนั่นคือวิถีไทย
3: วิถีไทย
2: มัน
3: เหลือดีกว่า
2: ส่งมาใช่มันเป็นคำพูดที่ว่าเหลือดีกว่าขาด
4: ก็ทุกงานครับเราต้องเตรียมอาหารไปเผื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าแขกจะมาเยอะมาน้อยครับเหลือดีกว่าขาดครับ
5: คือเราสำรองมาไว้ดีกว่ามันได้ใจเจ้าภาพครับ
0: รู้ไหมครับว่าค่านิยมเหลือดีกว่าขาดที่ทำตามๆกันในงานกินเลี้ยงเนี่ยทำให้เจ้าภาพสั่งอาหารมาจำนวนมากทุกครั้งที่เรากินโต๊ะจีนก็มักจะมีอาหารไม่ต่ำกว่า 8-10 อย่างและปริมาณของมันก็เยอะมากๆด้วยนะซึ่งเราก็มักจะอิ่มก่อนอาหารจานสุดท้ายจะมาเสิร์ฟด้วยซ้ำจริงป่ะยิ่งท่านนับจานที่กินไม่หมดจานที่ยังไม่ได้กินทุกจานทุกโต๊ะมารวมกันผมว่าอาหารที่เรากินเหลือก็น่าจะมีไม่น้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเคยสงสัยไหมครับว่าอาหารที่กินไม่หมดเราเนี้ยมันไปไหนต
0: ่อรายงานดัชนีขยะอาหารของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติปี2024ระบุว่าโลกของเรามีขยะอาหารและอาหารส่วนเกินมากถึง 1.05 พันล้านเมตริกตันเยอะแค่ไหนนะเหรอฮะหากเรานำไปใส่รถบรรทุกพ่วง18ล้อที่บรรทุกได้ตั้ง30ตันเนี่ยเราจะต้อง

ใช้รถบรรทุกมากถึง35ล้านคันและถ้าจับรถบรรทุกเหล่านี้เนี่ยมาจอดต่อแถวกันก็จะได้ระยะทางที่วนรอบโลกได้ถึง13รอบเลยนะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนั่นคือปริมาณของกินที่พวกเราทิ้ง

0: ปล่าประโยชน์สวนทางกับจำนวนผู้ที่อดอยากในโลกที่มีราว783ล้านคนที่ตกอยู่ในภาวะหิวโหยเฮ้อมีทั้งอาหารเหลือจำนวนมหาศาลกับคนที่ยังต้องการอาหารอยู่ทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะครับ
1: มันจะเป็นเรื่องของขาดเกินๆนี่แหละคนนึงเกินเยอะมากเลยจนต้องทิ้งอีกคนนึงขาดไม่มีแต่ไม่มีใครเอามาให้แล้วทำไมเราถึงไม่เอาสองอย่างนี้มาเจอกันทั่วโลกเนี่ยที่เขามีการจัดตั้งตัวของคำว่าธนาคารอาหารหรือคำว่าฟู้ดแบงค์ขึ้นก็จะมีการทำอาหารเนี่ยแจกโดยการเอาอาหารที่เป็นส่วนเกินของอีกกลุ่มนึงมาปรุงเป็นอาหารแล้วก็ส่งต่อให้กับคนอีกกลุ่มนึงนี่คือหลักการง่ายๆของตัวธนาคารอาหารที่เกิดขึ้นที่แรกของโลก
0: จานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าเหลือดีกว่าขาดและชาญฉลาดในการหาวิธีการจัดการอาหารเหลือให้ไม่ขาดไม่เกินแต่พอดีกับทุกคนและโลกก็ปลอดภัยไปด้วยกันในตอนกินเลี้ยงเกลี้ยงจาน

0: คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะอาหารนะคะจะมี3คำด้วยกันก็คือ food waste หรือว่าขยะอาหารตรงๆเลยแล้วก็อีกคำนึงก็คือ food loss หรือว่าถ้าภาษาวิชาการก็ใช้คำว่าการสูญเสียอาหารในระหว่างกระบวนการผลิตกับคำสุดท้ายก็คือคำว่าอาหารส่วนเกินหรือว่า food surplus นะคะซึ่งแต่ละคำเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราจะต้องจัดการค่ะ
1: คุณผู้ชมลองจินตนาการถึงเส้นทางของอาหารตั้งแต่จากฟาร์มมายังหน้าห้างร้านและไปจบที่จานอาหารดูนะครับวงจรเนี่ยเริ่มต้นที่ฟาร์มเกษตรกรรมและการแปรรูปในโรงงานอาหารที่หลุดออกจากวงจรในช่วงนี้จะเรียกว่าฟู้ดลอสหรือการสูญเสียอาหารในระหว่างกระบวนการผลิตเช่นผักผลไม้ที่ถูกแมลงรบกวนหรือไม่ได้ขนาดหรือแม้แต่หน้าตาไม่สวยอาหารส่วนที่รอดชีวิตจากช่วงแรกก็จะถูกขนส่งมาที่ศูนย์กระจายสินค้าห้างสรรพสินค้าโรงแรมร้านอาหารซึ่งอาหารส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์ดีนะแต่จะเผชิญกับเงื่อนไขทางการค้าเช่นวันหมดอายุจนกลายเป็นอาหารส่วนเกินและถูกคัดออกทั้งที่ยังกินได้อยู่เลยนะและอาหารส่วนนี้บางส่วนอาจจะเดินทางไปถึงจานหรือตู้เย็นของบ้านสักหลังและพฤติกรรมการกินเหลือคาจานหรือแช่ทิ้งจนเน่าคาตู้เย็นของเราทำให้พวกมันกลายเป็นขยะอาหารเป็นขยะที่มีปริมาณมากที่สุดที่เดินทางไปยังหลุมฝังกลบทั่วประเทศแล้วก็ไปเกิดการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนจนกลายเป็นก๊าซมีเทนซึ่งแม้อายุจะสั้นกว่าแต่ก็กักเก็บความร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง80เท่าและขยะอาหารพวกนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 8-10% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากฝีมือมนุษย์หลุมฝังกลบจึงไม่ต่างจากโรงงานผลิตก๊าซเรือนกระจกขนาดยักษ์ที่ขับเคลื่อนด้วยขยะอาหารปริมาณหลายร้อยล้านตันที่มนุษย์เทรวมลงไปในแต่ละปีนั่นเองครับแล้วเราจะมีทางเลือกยังไงได้บ้างผมจึงเดินทางมาที่นี่ครับมูลนิธิ SOSที่มีภารกิจกอบกู้อาหารส่วนเกินที่ขายไม่หมดในแต่ละวันทั้งจากซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารหรือแม้แต่โรงแรมเอาไปสร้างประโยชน์ใหม่เขาทำได้ยังไงไปดูกัน
2: สวัสดีครับคุณก้อง
3: สวัสดีครับคุณก้อง
2: โอเคชี้กล้องเหมือนกันแต่ว่านี่คือกล้อง SOS
3: ถูกครับ
2: ที่นี่เป็นมูลนิธิที่เต็มไปด้วยตู้เย็นนะฮะ
3: ถูกต้องเต็มไปด้วยอาหารด้วย
2: หลายอันและอาหารด้วย
3: ก็มูลที่ของเราอะครับคุณก้องก็คือเราเป็นมูลที่กอบกู้อาหารส่วนเกินแห่งแรกของประเทศไทยเราจัดตั้งมูลนี้ขึ้นมาครับบนวิสัยทัศน์ที่ว่าเราอยากจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยผ่านภารกิจของเราก็คือภารกิจการกอบกู้อาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจไปส่งต่อให้กับกลุ่มผู้เปราะบางครับก็ปีนี้จะเป็นปีที่10ของการดำเนินงานของเราแล้วด้วย
2: ที่บอกว่าเป็นอาหารส่วนเกินไปกอบกู้มาจากภาคธุรกิจอย่างเช่นอะไรบ้างครับ
3: โอ้อย่างเช่นวันนี้เลยผมไปกอบกู้อาหารที่เป็นไก่ทอดมากำลังนั่งนับชิ้นอยู่เลยครับว่าได้มากี่ชิ้น
2: ไก่ทอดนี่หน้าตาคุ้นๆก็เป็นร้านไก่ทอดที่คุ้นเคยกัน
3: ถูกครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของอาหารส่วนเกินแต่ถามว่าหลักๆแล้วอ่ะ SOS เรากอบกู้อาหารประเภทไหนบ้างเราลองดูภาพเนาะอาหารส่วนเกินในประเทศไทยอ่ะครับมันก็มีมาจากหลายแหล่งยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อหรือตัวของรีเทลซูเปอร์

0: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ครับ
0: อาหารนี้เขาขายให้หมดในแต่ละวันอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาเขาจะเคยทิ้งอย
1: ่
0: างศูนย์เปล่าเนาะก็ป
1: ั
0: จจุบันนะครับมี SOS เราเข้าไปกรอบกู้อาหารตรงนั้นให้ไม่ต้องทิ้งแล้วอะไรที่ยังกินได้ปลอดภัยเราจะรับมาแล้วก็จะไปส่งต่อ
1: ต้องปลอดภัยแล้วปลายทางเราไปส่งที่ไหนฮะ
0: ครับปลายทางเราปัจจุบันนะครับเราส่งให้กับชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความต้องการอาหารส่วนเกินตรงนี
1: ้
0: ปัจจุบันเราพาร์ทเนอร์ร่วมกับ 6,600 ชุมชนแล้วครับคุณป้องทั่วทั้งประเทศไทยเลย
1: 6,000 กว่าชุมชน
0: ถูกครับก็อย่างวันนี้ก็มีอาหารหลายๆประเภทเลยครับก็จะเป็นมีไข่ด้วย
1: อ๋อไข่นี่คือรับมา
0: อาหารส่วนเกินเหมือนกัน
1: นี่คือส่วนเกิน
0: ถูกครับ
1: เจอไข่เป็นแผงเลยฮะนี่มันส่วนเกินยังไงครับมันยังดูดีอยู่เลยอ่ะ
0: จริงๆแล้วมันจะติดแค่เรื่องของวันหมดอายุของไข่เท่านั้นเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วไข่พวกนี้เราทำการวิจัยออกมาแล้วเพราะว่าถึงมันจะเลยวันควรบริโภคก่อนไปตรงนี้ครับมันก็ยังกินได้ปลอดภัยอีกเป็นเดือนเลยครับถ้าเราเก็บไว้เหมาะสมครับถ้าเกิดวันหมดอายุเนี่ยอาหารที่เลยวันนั้นไปแล้วครับส่วนใหญ่แล้วมักจะทานไม่ได้ก็คือเป็นวันที่บ่งบอกถึงความปลอดภัยทางอาหารเลยคือเลยไปแล้วกินไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่ควรบริโภคก่อนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าควรบริโภคก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้ามันเลยวันนั้นไปมันแค่ไม่อร่อยเหมือนเดิม
1: โอเค
0: แค่มันยังกินได้
1: อ๋อแต่ยังกินได้
0: แต่ยังกินได้
1: เหมือนอย่างเช่นไข่อย่างเงี้ย
0: ถูกครับ
1: มันอาจจะเลยวันควรบริโภคก่อนทางร้านเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะขาย
0: ถูกครับ
1: แต่วันยังกินได้อยู
0: ่ถูกต้อง
1: นะเป็นวันนี้ผมกินนะเนี่ย
0: วันนี้เราเคาะออกมาแล้วก็แบบโหไข่ยังสดอยู่เลยครับ
1: มี
0: ผลไม้เบเกอรี
1: ่ขนมปัง
0: ตรวจสอบเบื้องต้นดูไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อแบคทีเรียขึ้นอย่างเช่นมันไม่ขึ้นเป็นจุดดำๆแสดงว่าปลอดภัยกินได้เอาไปล้างน้ำปอกก็เป็นเหมือนแอปเปิ้ลใหม่ๆแล้วครับ
1: โอ้เราต้องมีหลักการในการตรวจสอบอาหารเบื้องต้นก่อน
0: มีครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วพนักงานของ SOS ทุกคนนะครับเราผ่านการทดสอบคุณสมบัติอาหารด้วย
1: โอเคอย่างขนมปังนี่ก็คือปลอดภัยแน่ๆ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าสมมติว่า SOS ไม่เข้าไปรับของเหล่านี้เมื่อก่อนเป็นไงฮะ
0: โอ้มันก็จะไปจบที่หลุมฝังกลบครับส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นไก่ทอด
1: ขออนุญาตนะฮะ
0: ดูได้เลยครับหนักไหมครับคุณกอง
1: ไก่ทอดโว้
0: คือไก่เนี้ยปกติแล้วอะครับเขาจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าถ้าเกิดเขาทอดออกมาใหม่ๆไม
1: ่
0: เกินถ้าเกิดไม่เกิน4ชั่วโมงเขายังจะเสิร์ฟให้กับตัวของลูกค้าได้แต่เขาทอดออกมาแล้วถ้ามันเลย4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกว่ามันอาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมเขาอยากให้ลูกค้าเขาได้กินของที่ดีที่สุดเขาก็เลยต้องเก็บออกมาให้กับเรา
1: โอ้โหซึ่งเลยไปแค่4ชั่วโมงเอง
0: ใช่4ชั่วโมงเท่านั้นเอง
1: มันยังกินได้แล้วมันยังอร่อยอยู่นะครับหลายๆคนใครชอบไก่ทอดนะครับนี่มาเลยแล้วไม่ได้มีแค่ถุงเดียวนะมีเป็นตั้งเลยนะครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเหมือนก
1: ัน ครับผม
0: โอ้โหหมู3ชั้นกับหมูกรอบ
1: หมู3ชั้นและ
0: หมูกรอบ
1: หมูกรอบครับ
0: เรารับมาจากแบรนด์สุกี้เจ้าดังเจ้านึงครับรับมาจากครัวกลางเลยอันนี
1: ้คือเวลาทำอาหารในครัวจะมีการตัดแต่ง
0: ถูกครับ
1: เอาเฉพาะส่วนที่เขาต้องการไปแต่ส่วนที่ไม่ต้องการมันจะมีประโยชน์อยู
0: ่มีประโยชน์อยู่ครับถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ SOS เอาไปทำอะไรครับเนี่ย
0: โหเมนูนี้คิดเล่นๆนะครับผมคิดผมเห็นเนี่ยผมอยากกินอะไรผมอยากกินหมูพะโล้หมูฮ้อง
1: โอ้ได้หลายหม้อเลยดูสิ
0: ครับโอ้อันนี้เป็นตัวน้องใหม่ของเรา
1: ตัวน้องใหม่โอเค
0: นี่ครับ
1: แซลมอนแล้วผมดูเนี่ยดูดียังแบบมีเนื้อแบบยังเป็นของดีๆอยู่เลยนะครับผมถ้าทิ้งไปเนี่ยเสียดายแย่เลยนะครับและเขาต้องมีอย่างเงี้ยทุกๆวันด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เนาะโอเคโอ้นี่ส่งต่อไปเป็นประโยชน์นะครับเด็กๆน่าจะชอบ
0: แน่นอนเลยครับลูกชิ้นครับ
1: เอาขึ้นรถ
0: อ้าวอย่าเพิ่งทำให้ของจุกจนครับ

0: เอาละครับตอนนี้ผมก็วาร์ปเข้ามาอยู่ที่ห้องอาหารนะครับของโรงแรมนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นลายอาหารกลางวันลายบุฟเฟ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอยู่กับเชฟพนัทนะครับผมเชฟแนะนำหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรเสิร์ฟบ้างครับ
1: ตัวนี้จะเป็นอินเดียนคอนเนอร์มาซาลาปลาใช่ครับ
0: ว้าวมาซาลาปลา
1: อันนี้ก็จะเป็นแกงถั่วอินเดีย
0: ครับโอ้ครับผมนี่มีโรตีด้วย
1: โรตีครับข้าวอินเดียครับ
0: ข้าวอินเดียโอ้คือที่เรามาตอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายซึ่งอาหารยังร้อนๆอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเราเพิ่งเสิร์ฟตอนมื้อกลางวันไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็บ่ายสองครึ่งเราปิดแล้ว
0: ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเสิร์ฟไม่หมดอยู่
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับผมก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเนี่ยยังร้อนๆยังรับประทานได้อยู่เลยนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นสตูทะเลมีเทคนิคในการลดการสร้างขยะอาหารอย่างไรบ้างครับเชฟ
1: เราก็จะตั้งแต่การเตรียมเลยว่าเราต้องใช้วัตถุดิบที่เราเตรียมเนี่ยยกตัวอย่างบรอกโคลีครับเราใช้ดอกได้หลายก้านเราก็ใช้ได้อร่อยกับดอก
0: หาวิธีที่จะสิ่งที่เคยทิ้งไปเนี่ยเอามาเป็นเมนูใหม
1: ่ใช่ครับแล้วไอ้ตัวบรอกโคลีที่เราปอกทิ้งเนี่ยเราก็ทิ้งรวมในขยะเปียกแล้วตอนเช้าก็จะมีเซฟาร์ม
0: ครับผมเกษตรกร
1: เกษตรกรเลี้ยงปลาก็จะเอาพวกเศษผักเศษอาหารที่มันบริจาคไม่ได้หรือที่มันเหลือพวกเนี้ยเอาไปเลี้ยงปลาม
0: ีอะไรบ้างที่จะไปกับ SOS ได้บ้างครับ
1: อย่างเช่นสเต็กตัวเนี้ยฮะมันก็เหลือแค่นี้มันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อแล้ว
0: ครับผม
1: เอาไปลงมาให้พนักงานก็ไม่รู้ใครจะแย่งกันทานนะคร
0: ับผม
1: ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อยัง
0: ก็ไปอันนี้ก็สามารถไปอ
1: ันนี้ก็สามารถไปได
0: ้เอาละครับตอนนี้รถของ SOS นะครับก็เดินทางมาถึงที่โรงแรมแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาจะมารับอาหารส่วนเกินจากโรงแรมนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่ต๋องหน่อยนะครับพี่ต๋องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มารับวันนี้
2: ใช่ครับอันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วครับผมที่ของวันนี้ใช่ครับ
0: ของวัน
2: ใช่ครับเมื่อเช้าเราไปรับกันมาจากโซนบางแคและโซนบางใหญ่เรียบร้อยแล้วครับผม
0: แสดงว่ามีอาหารอยู่ในนี้แล้ว
2: มีครับผม
0: ในนี้เป็นห้องแช่เย็น
2: ใช่ครับ
0: ที่ต้องรักษา
2: อุณหภูมิไว
0: ้รักษาอุณหภูมิไว้อ่ะขอดูหน่อยได้ไหมวันน
2: ี้ได้เลยครับผมได้เลยได้เลยครับผม
0: oh.
2: อาหารที่เราไปรับมาเมื่อเช้าครับ
0: โดนัทเป็นถาดเลยอ่ะแอบดูเลยนะ
2: ได้เลย
0: โอ้สภาพมันคือยังกินได้อยู่เลยอ่ะ
2: ได้ครับ
0: ก็น่ากินมากเลยนะครับ
2: อันนี้จะเป็นไส้กรอกซาลาเปาม
0: าจาก
2: โรงแรมครับ
0: จากโรงแรมเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ซาลาเปา
2: ใช่แล้วก็จะมีเบเกอรี่ครับผม
0: เบเกอรี่ก็มา
2: ใช่ครับอันนี้จากร้านกาแฟ
0: จากร้านกาแฟนะครับ
2: ค
0: าเฟ่นั่นเอง
2: คาเฟ่ของเรานี
0: ่คุกกี้โดนัท
2: ใช่
0: เค้ก

0: วันนี้โรงแรมมีแซลมอนมาให้ด้วยนะครับวันนี้โอ้แล้วก็หน้านี้อะไรกระดูกหมูเหรอ
1: ได้แล้วครับ
0: เป็ดปักกิ่งและที่บริจาคจะเป็นส่วนไหนครับเชฟ
2: ซี่โครง
0: ซี่โครง
2: กระเลาะขาเนื้อแล้วก็หนังขายไปหมดแล้ว
0: ก็สามารถที่จะไปทำอาหารต่อได้อีก
2: แม่บ้านชอบครับแม่บ้าน
0: แม่บ้านชอบ
2: มาบอกอร่อยมากทอดกระเทียมอร่อยมาก
0: ทอดกระเทียมอร่อยมากมีรีวิวด้วยเหรอครับ
2: มีรีวิวแล้ว
0: โอเค
2: ตัวเศษปลาแซลมอนแม่บ้านเอาไปทำน้ำยากะทิอร่อยมาก
0: แซลมอนเมื่อกี้เชฟบอกว่าเอาไปทำน้ำยากะทิอร่อยมาก
2: ครับผมก็อ่ะไม่มีที่เก็บแล้วผมก็บริจาคมา

0: าล่ะครับผมตอนนี้รถของ SOS นะครับก็เดินทางมาถึงที่ชุมชนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีทีมแม่ๆนะครับมาเตรียมรอรับของแล้วก็ไปจัดนะครับมีการจัดโต๊ะเอาไว้รอเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะโอเคช่วยกันครับวันนี้มีแซลมอนมาด้วยนะครับแม
1: ่
0: มีอะไรผมช่วยไหมมา
1: โอเคพี่เชฟเอาถาดลง
0: เราเลือกอันหนักซะด้วยมาถึงชุมชนแล้วครับที่นี่คือชุมชนประชาราษฎร์พัฒนาจังหวัดนนทบุรีครับผมมาถึงก็เทใส่ถาดกันเลยครับทราบไหมครับว่าวันนี้อาหารที่มาจัดเตรียมสวยๆแบบนี้มาจากโซนไหน
1: ทีมงานน้องๆของ SOS ทุกวันอังคารน้องเขาจะไปรับตามห้างตามสรรพสินค้าที่เขาบริจาคใช่ไหมคะเพื่อส่งต่อลงมาที่ชุมชน
0: มาทุกสัปดาห์เลยทุกวันอังคาร
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อุ้ยมีคนมาสแตนบายแล้ว
1: ใช่
0: มานั่งรอแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะพกตะกร้ามาอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับใช่ใช่เราก็จะมีตะกร้าให้อะไรเงี้ย
0: รวมๆแล้วในแต่ละวันในแต่ละรอบที่มาจะมีคนมารับประมาณกี่คนครับหลายสิบไหม
1: หลายสิบบางอาทิตย์ก็50-60ได้ได้ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ให้เฉพาะชุมชนประชาราษฎร์อย่างเดียว
0: หรอครับ
1: จะมีชุมชนชอรุ่งเรืองข้างนอกแล้วก็ริมคลองตะนาวสีเราก็จะแบ่งปันกันไป
0: แบ่งปันชุมชนข้างเคียงด้วย
1: ใช่ค่ะเราก็จะทำอาหารปรุงสุกจากลูกบ้านพรุ่งนี้เราก็มีเมนูแล้วคือแกงส้ม
0: โอ้โหไม่คิดเมนูไว้แล้วด้วย

0: แกงส้มทำไมถึงแบ่งแกงส้มครับ
1: เราไปได้ผักมาแต่วันนี้พอดีได้ปลาเซลมอนเราสามารถเอาปลาเซลมอนมาทำเป็นแกงส้มได้ค่ะ
0: สำหรับเลี้ยงคนในชุมชน
1: ใช่
0: พรุ่งนี้
1: ใช่
0: กี่โมงครับเดี๋ยวผมมา
1: ได้เลยได้เลย
0: แสดงว่าที่นี่ก็ไม่ใช่แค่แจกจ่ายอย่างเดียวเราเป็นครัวด้วยอย่างน
1: ี้นะใช่ตรงนี้เป็นครัวกลางค่ะได้สนับสนุนจาก SOS ค่ะ
0: โอ้ก็คือเอาอาหารที่เป็นวัตถุดิบเอามาปรุงให้พร้อมทาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แจกจ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วอย่างข้าวผัดนี
1: ้ข้าวผัดต้องอุ่น
0: ต้องอุ่น
1: เราก็จะเอามาแล้วทำเป็นอาหารปรุงสุกก่อนเราถึงจะแจกลูกบ้าน
0: แล้วลูกบ้านเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารเนี่ยเสิร์ฟไม่หมดแล้วอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกอะไรไหม
1: ไม่รู้สึกค่ะเขาก็ยินดีที่จะมารับเพราะมันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเขาได
0: ้แล้วดูแต่ละอย่างคือดูอย่างรับประทานได้คุณภาพดี
1: ใช่ค่ะ
0: ผมยังอยากกินเลยครับ
2: ตัวเองคนเดียวเพราะลูกแยกย้ายไปอยู่บ้านกันหมดแล้วเขามีครอบครัวก็อยู่คนเดียวก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะก็ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อพอมารับจากอันนี้บางทีอันนี้เขาก็ทำแจกอีกต่างหาก
3: กระทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มื้อสองมื้อ
4: ก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะทำให้แบบจากที่ว่าแบบไม่ค่อยจะมีกินแบบไม่ค่อยจะมีแบบรายได้เลยเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอโครงการนี้มาก็ช่วยได้เยอะเลยประหยัดได้เยอะ
0: ตั้งแต่ทำมาเนี่ยเรากอบกู้อาหารส่วนเกินไปเยอะแค่ไหนแล้วฮะ
5: โอ้ประมาณ18ล้านกิโลกรัมคืออันนี้เป็นทุกๆครั้งถ้าถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราเก็บได้18ล้านกิโลกรัมเพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราออกไปรับอาหารนะคุณก้องเรามีการชั่งน้ำหนักเราให้พนักงานของเราทุกคนรวมถึงจิตอาสาด้วยนะครับเวลารับอาหารมาต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง
0: บันทึกข้อมูลทุกครั้ง
5: ทุกครั้ง
0: จากทุกร้าน
5: ถูกครับ
0: oh.
5: แยกประเภทด้วยว่าอาหารเป็นประเภทไหนบ้าง
0: oh, แยกประเภทด้วย
5: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บันทึกได้ประมาณ18ล้านกิโลกรัม
5: ถูกต้อง
0: โอ้ oh. ซึ่งมันถูกส่งต่อไปเป็นประโยชน์ให้กับคนแล้วก็ลดการไปสร้างปัญหาต่างๆที่เมื่อมันกลายเป็นขยะเนาะ
5: ใช่ครับ
0: ลดไปได้เยอะเลยถือเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจห้างร้านที่มีอาหารส่วนเกินมากมายในแต่ละวันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันงานกินเลี้ยงต่างๆล่ะจะมีทางออกในการลดขยะอาหารบ้างไหมผมเลยแอบมาดูที่งานสัมมนานี้ครับที่ผู้จัดงานเลือกใช้บริการจัดเลี้ยงแบบรักโลกที่ไม่ใช่แค่เพียงลดขยะพลาสติกจากการเลือกใช้ภาชนะใช้ซ้ำเท่านั้นนะแต่เขายังมีไอเดียในการลดขยะอาหารที่น่าสนใจมากๆด้วยครับ
6: พี่ทีสวัสดีครับ
0: โอ้โหกำลังเตรียมลายมื้อเที่ยงอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับผม
0: พิธีแนะนำหน่อยครับว่าการจัดเลี้ยงแบบรักโลกที่เป็นคอนเซ็ปต์ของพิธีเนี่ยคือยังไง
6: ครับก็เขียวๆนะครับเราเริ่มจากพิธีการอาจจะเป็นเรื่องของจัดชุดหรือบุฟเฟ่เนาะ
0: ครับผม
6: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นอยู่กับว่าจำนวนผู้เข้าร่วม
0: ครับ
6: มากน้อยสมมุติถ้าเกิดว่าไม่มากเกินไปเนี่ยการจัดแบบบุฟเฟ่ก็คือเลือกทานได้ทานที่ชอบก้องอยากกินนี้เท่าไหร่2ช้อน3ช้อนต้องตักได้ไม่เหลือเศษอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจัดชุดไว
0: ้
6: อันนั้นจะใช้สำหรับกรณี100 200 300คน
0: ครับ
6: แล้วต้องการเร่งรีบ
0: ครับ
6: อาจจะต้องจัดชุดไปให้เป็นอย่างนี้แหละกล่องแบบนี้ก็ได้
0: จัดชุดก็คือถ้าเรียกง่ายๆคือข้าวกล่อง
6: ประมาณนั้น
0: กล่องเบรก
6: ใช่
0: แบบไหนมีขยะอาหารมากกว่ากัน
6: ถ้าในมุมของพี่จัดชุดเพราะว่าจัดชุดเนี่ยพี่ไม่สามารถรู้ใจทุกคนได้ว่าก้องกินอะไรไม่กินอะไรพี่เตรียมไว้เหมือนกันหมดเลย
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเศษอาหาร
6: เป็นเศษอาหารทันทีปลาน้ำจิ้มมะม่วงสับ
0: ครับ
6: แต่เราไม่ยำไปเลยเพราะว่าหนึ่งเรื่องรสชาติด้วยสองเรื่องการจัดการหลังจากนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทำเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราแยกไว้เนี่ยถ้ามีส่วนเหลืออยู่แล้วเราแบ่งจ่ายได
0: ้งั้นเทคนิคที่หนึ่งคือตั้งแต่ต้นเลือกวิธีการเสิร์ฟเทคนิคที่สองก็คือหาวิธีการไปต่อทำให้อาหารที่เสิร์ฟไม่หมดเนี่ยยังมีคุณภาพดีปลอดภัย
7: งานจัดเลี้ยงแบบไลน์บุฟเฟ่ที่ให้ตักแต่พอดีถือเป็นไอเดียที่ดีในการลดขยะอาหารได้เยอะเลยนะครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้จัดงานเขาอยากจะให้จัดชุดอาหารเป็นแบบข้าวกล่องเพราะความสะดวกในเรื่องต่างๆเนี่ยพี่ทีก็ยังค้นพบเทคนิคในการลดอาหารเหลือทิ้งจากกล่องข้าวของทุกคนด้วยไอเดียที่น่ารักมากๆวิธีนี้ครับ
7: จานแบ่งปันเราไม่กินอะไรหยิบใส่จานไว้ก่อนกินไม่เหลือทิ้งเป็นเศษอาหาร
6: คือรับมาเสร็จปุ๊บ
7: ผมถือให
6: ้ไม่ทานอะไรไม่ทานข้าว
7: ครับ
6: ก็ตักข้าวแบ่งเอาไว้ไม่ทานผักตักแบ่งเอาไว้แล้วก็เดินออกไป
7: มันซิมเปิลมากเลยนะมันแบบเรียบง่ายมากเลยแล้วมันก็ได้ผลดีด้วย
6: ได้ผล
7: เยอะเลย
0: นี่แหละครับด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่คิดวางแผนตั้งแต่การจัดเลี้ยงนะครับจึงได้เห็นเลยว่าเศษอาหารจากงานนี้เหลือไม่เยอะเลยเนาะและหลังจากจบงานนะครับอาหารที่เสิร์ฟไม่หมดแต่ยังไม่ถูกแตะต้องเลยเนี่ยก็จะนำไปจัดเป็นชุดๆใส่ถุงเพื่อมอบให้แก่ผู้จัดงานหรือพี่ๆแม่บ้านกลับไปรับประทานต่อได้อีกส่วนเศษอาหารที่เหลือจากจานนะครับทางเขียวๆก็จะแยกไว้ซึ่งนอกจากจะทำให้ขยะอื่นๆสะอาดและก็จัดการง่ายขึ้นแล้วเนี่ยขยะอาหารยังสามารถนำไปหมักปุ๋ยสร้างมูลค่าได้อีกแล้วก็ไม่ส่งไปกองทับถมที่บ่อขยะอีกด้วยครับจากงานเลี้ยงใกล้ตัวไปสู่อาหารเหลือทิ้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะแต่ก็มีทางออกทางเลือกที่หลากหลายแค่เราใส่ใจและเปลี่ยนค่านิยมใหม่ครับเลือกวิธีจัดเลี้ยงที่ไม่สร้างของเหลือหาทางไปต่อให้อาหารส่วนเกินได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการและรับผิดชอบต่อขยะอาหารไม่ให้ไปรบกวนโลกหรืออย่างง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการคิดก่อนซื้อสั่งเท่าที่ทานไหวและกินให้หมดจานในทุกมื้อแค่นี้การกินของเราก็เปลี่ยนโลกได้แล้วล่ะครับ

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: สุดยอดทีมน้ำพริกทั่วไทยมาประชันความแซ่บในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นี่คือ5ทีมสุดท้ายที่พร้อมเปิดครกชิงความเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศน้ำพริกถ้วยไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์เกาะขอบครกไปพร้อมกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากไทย PBS เสาร์ที่19กันยายนนี้ 14:05 น.ห้ามพลาด
1: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้แดงก็เขี้ยวเขียวก็เข้ม
2: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้นไม่นะมันเยอะไปมันเข้าผักยากสิ
3: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว
4: สดชื่น
5: ปลาสับยั่วๆจ้า
6: แม่อร่อยจริงทุรักทุเลแต่อร่อย
7: ไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
8: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
1: วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 17:05 น.เชียร์ให้ระเบิด
9: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
10: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
11: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
12: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินจะเสียเป็นคนชอบ
9: ติดตามได้ในรายการคุกเคาเจอร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา10:00 น.ทางไทย PBS
13: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
14: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
15: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพร

0: นี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
1: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
0: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
2: เรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะสภาผู้แทนราษฎรวางกรอบการอภิปรายรายงานกกต.รวม5ชั่วโมงนะคะโดยนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.พรรคประชาชนยังคงกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องต่อกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยติดตามจากคุณอนีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณอนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะหลังจากที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.ต่อที่ประชุมสภาก็เข้าสู่วาระการอภิปรายค่ะโดยเฉพาะส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ต่างหยิบยกคดีหัวสว.มาอภิปรายค่ะสภาเข้าสู่วาระพิจารณารายงานของสำนักงานกกต.แล้วค่ะโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวรายงานถึงผลปฏิบัติงาน2ปีคือปี2567และ2568มีการจัดการเลือกตั้งซ่อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ครบวาระการยื่นคำฟ้องสำนวนคดีเลือกตั้งรวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองมากกว่า282ล้านบาทและแสดงความพร้อมที่จะรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะของส.ส.ไปปฏิบัติงานค่ะจากนั้นนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.พรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายคนแรกบอกว่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันกับกกต.ค่ะโดยกล่าวถึงเรื่องการจัดการเลือกสว.ค่ะให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่ชี้ว่าจากมหากาพย์คดีหัวสว.มีคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเห็นควรสั่งฟ้องเพียง77คนซึ่งถือว่าน้อยมากและมีสว.ปัจจุบัน26คนค่ะส่วนแกนนำพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคที่ถูกสั่งฟ้องนั้นมีเพียง1คนเท่านั้นค่ะนายผลิตจึงเห็นว่ามตินั้นขัดต่อหลักการกฎหมายหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะก่อนที่จะอธิบายถึงการถอดรหัสการลงคะแนนจากโพยและหลักฐานหัวสว.ที่ทางพรรคเคยแถลงไว้มากล่าวในสภาอีกครั้งหนึ่งค่ะและยังคงติดใจที่กกต.ไม่ส่งคำฟ้องต่อกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโดยเปรียบว่าเสียงข้างมากของกกต.นั้นจงใจไม่เห็นช้าง3ตัวในขบวนการหัวค่ะซึ่งช่วงหนึ่งค่ะเมื่อมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยลูกพรรคก็ลุกขึ้นประท้วงโต้ตอบกันระหว่างภูมิใจไทยและพรรคประชาชนแบบฝุ่นตลบกลางสภาอยู่ครู่หนึ่งและเมื่อมีการพาดพิงไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่ามีการทำงานไม่ได้เรื่องก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงค่ะและแม้แต่ประธานในที่ประชุมก็ห้ามไม่ให้อภิปรายในเชิงกล่าวหานายอนุทินเนื่องจากทางกกต.มีมติไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้ส่งฟ้องต่อศาลค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วกว่า2ชั่วโมงในการอภิปรายแรงงานของกกต.ค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วทั้งส.ส.พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ต่างหยิบยกเรื่องของคดีหัวสว.มาอภิปรายค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอพร้อมสู้คดีหมิ่นประมาทค่ะหลังเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้ทนายยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาพร้อมกับท้าให้นายกมาเบิกความในชั้นศาลด้วยตัวเองชี้พิสูจน์ความจริงไม่ยากค่ะนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทว่าการจ้างทนายความมายื่นฟ้องเองไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจและไม่ได้ใช้กลไกของรัฐมาสนับสนุนทำงานให้ตัวเองโดยยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญาไม่ได้ช่วยลดข้อครหาต่อนายกว่าเป็นการฟ้องกลั่นแกล้งลงไปได้ทางที่ดีนายกรัฐมนตรีควรจะมาเบิกความด้วยตัวเองค่ะเพราะกฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดแต่หากจ้างทนายไปฟังศาลแทนตัวเองทุกนัดก็อาจไปฟ้องแกล้งคนอื่นให้ลำบากและแม้ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็ถือว่าเป็นภาระกับจำเลยและภาระแก่ศาลดังนั้นนายกควรจะเสียสละเวลามาเบิกความและตอบคำถามค้านด้วยตัวเองซึ่งขณะนี้ในมือของตนมีสำนวนคดีหัวสว.จำนวนมากที่เปิดเผยต่อสาธารณะยังไม่หมดค่ะดังนั้นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงนั้นเป็นเรื่องง่ายตรงกันข้ามกับนายกจะพิสูจน์อย่างไรว่าสิ่งที่ตนเองพูดไม่จริงถ้านายกไม่เบิกความเท็จซึ่งตนเองก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่านายกจะสู้คดีนี้อย่างไรนายยิ่งชีพ

ต่อไปว่าแม้ยังไม่ได้รับหมายเรียกแต่มีรายงานออกมาแล้วว่าจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคมนี้ซึ่งก็หวังว่าจะได้เจอนายกรัฐมนตรีมาเบิกความด้วยตัวเองค่ะส่วนคนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายรณชิตญาติกระจายอายุ34ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่8บ้านหนองนกทาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรหนองหานนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: าแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทางไทย PBS ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้นั่งอยู่พร้อมรอคุณผู้ชมกับน้องแป้งสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
0: โอ้ยน้องแป้งคะฉันคงต้องไปหาหมออ่ะ
1: เป็นไรคะ
0: อกข้างซ้ายเดินเจ็บอะค่ะ
1: มันสะเทือนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องไปพบแพทย์แล้วค่ะ
1: ความจริงอยากจะให้อาจารย์ร้องท่อนฮุกโชว์ซะ
0: ได้ไหมไม่ฉันไม่สามารถเดี๋ยวของจริงคงมาไหมคะ
1: มาแล้วนะคะพี่สิทธิ์นะคะพี่สิทธิ์วงโมทีฟนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาขยายเรื่องราวกันหน่อยค่ะพี่สิทธิ์เขาเป็นผู้เสียหายนะคะเรื่องนี้เสียหายไปคนเดียวนะ200,000กว่าบาทเดี๋ยวจะมาขยายรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยคุณผู้ชมต้องติดตามกันนะ
0: คะ
1: แต่ก่อนอื่นจะไปเรื่องนี้ชวนอาจารย์ไปทำบุญก่อน
0: ปล่อยอะไรนะปล่อยคาราวานเหรอเราใหญ่โตขนาดนั้นไหม
1: ขนาดนั้นค่ะเราขนของไปเต็มคันรถเลยนะคะต
0: ้
1: องบอกว่าต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะหลายๆท่านร่วมกันบริจาคมาค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่าไทย PBS เปิดรับบริจาคสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องนะคะที่ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านดินโคลนถล่มชาวบ้านต้องการสิ่งของมากมายและคุณผู้ชมก็น่ารักมากๆบริจาคสิ่งของกันมาเพียบเลยเอาเพียบขนาดไหนวันนี้ขนแล้วนะคะไปดูภาพกันหน่อยค่ะขนกันมาเยอะเลยเห็นแล้วชื่นใจไหมคะอาจารย
0: ์แต่วันขนไม่ได้บอกฉันจะได้มาช่วยยก
1: ของหนักๆทั้งนั้น
0: ฉันสามารถค่ะเพื่อคุณผู้ชมนะคะยินดีมาช่วยยกค่ะ
1: นี่แหละค่ะต้องใช้ทีมงานกันเยอะขนาดนี้เลยนะคะช่วยกันขนข้าวขนของทีละถุง2ถุงขึ้นรถแบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้ค่ะที่คุณผู้ชมน่ารักมากๆร่วมกันบริจาคให้กับไทย PBS เราขอเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางค่ะในการประสานส่งต่อนะคะไปให้กับพี่น้องนะคะที่อยู่ที่จังหวัดน่านและแน่นอนค่ะเครือข่ายที่น่ารักของเราเช่นเดียวกันค่ะขนโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะเป็นเครือข่ายคนสำคัญของไทย PBS สนับสนุนรถบรรทุกมาช่วยขนส่งทานน้ำใจนะคะเราจะไปที่ไหนคะเราจะไปกันที่พื้นที่เป้าหมายคือตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงนะคะที่มีบ้านเรือนโรงเรียนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะมากที่2ใกล้เคียงกันค่ะจะไปอยู่ที่ตำบลภูคาอำเภอปัวนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางยางค่ะจะนำสิ่งของไปให้ทีมงานของเราคนทับกันไปเยอะแยะเลยนะคะไปช่วยเหลือกันไปวันที่18และ19กันยายนนี้ค่ะ
0: แต่น้องแป้งยังอยู่กับอาจารย์นั่งที่นี่ใช่ไหมคะ
1: นั่งจัดรายการ
0: นั่นแหละสิคะไม่งั้นเราก็โดนคำสั่งให้ไปช่วยแล้วล่ะค่ะแต่บังเอิญเราติดภารกิจตรงนี้นะ
1: ส่งใจไป
0: ว่างค่ะ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะ
0: ยินต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะน้ำท่วม

0: ครั้งนี้หลายคนมองว่าโอ้ยคงไม่ได้ท่วมเยอะแยะมันไม่ได้ท่วมบ้านคุณนะคะคุณไม่รู้หรอกค่ะว่ามันลำบากขนาดไหนถึงแม้จะเป็นชุมชนไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะแต่หลังจากน้ำท่วมแล้วมันเงียบมันทำอะไรลำบากมันค้าขายทำมาหากินไม่ได้อีกนานเด่นเป็นห่วงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ำยังมีเรื่องที่2คุณผู้ชมต้องติดตามกันนะคะวันนี้เราจะยาวต่อในช่วงของออนไลน์ด้วยถึง 3:30 นะคะมีพี่น้องค่ะจากจังหวัดนครนายกนะคะและจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเขามาร้องเรียนไม่อยากได้โครงการเจ้าพญา2นะคะอยู่2ฝั่งด้วยนะคะอีกประมาณ30ท่านสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีกสักครู่คุยกันนะคะ
0: อยู่ๆก็จะมาขุดบลอบลาเขาอยู่ก็มาต้องไม่รู้กี่บรรพบุรุษแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนประเดี๋ยวเราคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: คุยกันค่ะเอามาที่เรื่องแรกค่ะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าวันนี้อกข้างซ้ายมันสะเทือนเนาะอาจารย
0: ์สะเทือนค่ะ
1: เดี๋ยวต้องให้วิสิตนะคะเดี๋ยวร้องเพลงให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟังด้วยแต่ก่อนที่จะไปร้องเพลงคุณผู้ชมขาเกิดการร้องเรียนขึ้นมาเนื่องจากว่าคนในพื้นที่เองเขาบอกงานนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเขาจัดงานตั้งแต่วันที่12มิถุนายนค่ะเป็นงานเมืองคนไทยนะคะเป็นการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน2026ปรากฏว่าคนจัดงานก็ไม่ได้เงินคนที่แข่งขันชนะก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะแรกๆคนนึกว่าอ๋อมันเป็นงานจากหน่วยงานภาครัฐจัดหรือเปล่าสืบไปสืบมาภาครัฐบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเลยแล้วก็ถูกเอาชื่อไปแอบอ้างด้วยให้ดูภาพนิดนึงค่ะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศของงานเขาโปรโมทกันอย่างยิ่งใหญ่เวทีก็จัดแบบจัดเต็มมากเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วภายในงานมันกับโบเบ๋ว่างเปล่าป่านนี้เงินยังเคลียร์ไม่จบเลยคุณผู้ชมมันผ่านมานานมากแล้วนะคะเป็นบรรยากาศงานที่มีน้องๆเยาวชนนักเตะฟุตซอลขึ้นรับรางวัลตั้งแต่12มิถุนายนแล้วปัจจุบันบางทีมเงินรางวัลยังไม่ได้รับเลยแต่มีอยู่ทีมนึงค่ะเขาได้รับเงินไปเขาบอกว่ากว่าจะได้เงินตามเช้าตามเย็นโทรศัพท์จิกมากเลยบอกขอเงินหน่อยเถอะพี่หนูแข่งไปมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ทำไมไม่ได้เงินรางวัลค่ะปรากฏว่าหนึ่งในคนที่เป็นผู้เสียหายไม่ใช่เพียงแค่น้องๆอย่างเดียวคุณสิทธิ์ค่ะเป็นนักร้องนำวงโมทีฟช่วงวันนี้อยู่ในรายการของเราด้วยเสียหายไป 200,000 บาทพี่สิทธิ์อะค่ะเขาไปจัดนี่คุณผู้ชมเห็นไหมแสงสีเสียงจัดเต็มเวทีพี่สิทธิ์เขาจัดให้ก็คิดว่าจัดงานเสร็จแล้วก็น่าจะเคลียร์เงินกันสุดท้ายแล้วผู้จัดหายจ้อยเลยนะคะไม่ยอมเคลียร์เงินค่ะเรื่องนี้นะคะนักข่าวของเราก็เลยสอบถามไปที่พื้นที่ว่ารู้ไหมว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและมีการแอบอ้างชื่อนักการเมืองท้องถิ่นเอาไปใส่ไว้ด้วยว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นผู้ที่จะไปมอบรางวัลให้แต่พอถึงวันจัดงานเขาอ้างนะคะว่านักการเมืองคนนี้ดันไม่มานักข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปถามจริงไหมคะเขาบอกไม่จริงถูกเอาชื่อไปแอบอ้างและกลายเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะ
0: ยังไม่ต้องแนะนำแขกเลยฉันก็คิดว่านี่คือการแหกหูแหกตาประชาชนอย่างน่ารังเกียจมาก
1: อ
0: ันนี้เด้งคิดเองนะคะแล้วภาครัฐจะบอกไม่รู้เรื่องแล้วไปอนุญาตให้เขาใช้ที่หลวงทำไมตลก
1: อาจารย์แต่ถ้าหากในมองมุมของภาครัฐก็เขาขอใช้พื้นที่เฉยๆ
0: ขอใช้ได้ก็ต้องรับผิดชอบแล้วให้ที่เขาไปใช้แล้วเขามาฆ่ากันตายตรงที่คุณก็บอกไม่รู้เรื่องหรอคุณให้ใครใช้ที่คุณต้องรับผิดชอบพื้นที่ด้วยอ๋อจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้พอมีเรื่องบอกไม่รู้ไม่ชี้แหมอย่างเงี้ยงามหน้านักละค่ะอุ้ยแนะนำแขกฝั่งเธอก่อนเธอ
1: แนะนำแขกนะคะแต่ท่านนี้นะคะเป็นแขกประจำนะคะพี่นิรันด์ค่ะพี่นิรันด์นะคะจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะขออภัยเอกสงและสารสลับกันไปชื่อ
0: ไม่คือประทับใจความหล่อจนกระทั่งว่าเธอพูดไปพูดมาของฉันก็หายไปคนนี้เป็นผู้เสียหายนะคะวงโมทีฟค่ะคุณสิทธิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอโทษนะคะวันนี
2: ้ครับ
0: ปกติหล่อแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าหล่อเฉพาะวันนี
2: ้ไม่ครับเป็นเพราะมหาอาจารย์เลยตั้งใจหล่อเป็นพิเศษ
0: เหรอออกข้างซ้ายสะเทือนร้องนิสได้ไหมคะอยากฟัง
2: ครับได
0: ้เอ๊ะเราจะผิดไหมรายการของเรามันเป็นลิขสิทธิ์มีอะไรต่ออะไรหรือเปล่าม
2: ีข้อของเขาอยู่ไม่เกิน6อ่าได้นิดได้นิดนึงได้นิดนึงครับ
0: แล้วมันจะรู้เรื่องหรอ
2: ไม่รู้เรื่องครับFC น่าจะพอจำได้
0: อะไรให้ฟัง
2: ครับผมก็เพลงนี้ในประมาณ25ปีแล้วนะคร
0: ับ
2: ยังวัยรุ่นอยู่อ่ะเพลงนี้ให้วัยรุ่นครับอกข้างขวาไม่เป็นไรแค่นี้ครับ
0: ฮะแค่นี้เหรอ
2: ใช่ครับ
1: เราต้องกะว่า
0: ฉันกำลังจะแบบ
1: แค่นี้เหรอ
2: ทั้งเพลงก็ได้แต่ฝากไทยบีบีเอสเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ก็ได้ครับ
0: อย่าละค่ะอย่าค่ะอย่ารายการเดี๋ยวเพิ่งเริ่มไม่นานค่ะเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปซะก่อนไม่ได้นะคะ
2: แต่เฮียใจดีครับไม่ว่า
0: อย่างนี้ค่ะเล่าให้เด่นฟังหน่อยสิคะคุณสิทธิ์คุณเป็นนักร้องตอนนี้ผันตัวมาเป็นออร์แกไนเซอร
2: ์
0: แล้วไปรับงานอีท่าไหนก็ถูกเขาหลอกหน้าอย่างคุณไม่น่าโดนหลอกได้

0: ี้แต่คุณเป็นหลอกสาวๆไหมครับ
1: ไม่เคยหลอกครับผม
0: หลอกคร
1: ับถึงน่าจะมีหนวดเยอะแต่ผมอยู่ในโหมดฟุ้งฟิ้งครับอาจารย
0: ์แป้งหันไปทางอื่นโลกเล่าซิยังไงคะ
1: ก็ในช่วงที่ทำอัลบั้มชุดแรกนะครับคือเริ่มผันตัวเองแล้วพอรู้ว่าวงการนี้อาจจะอยู่ไม่นานใช่ไหมครับก็เริ่มมาทำระบบเสียงแล้วก็จนทุกวันนี้จะมีเป็นเปิดบริษัทชื่อบริษัทสิทธิ์บิทนะครับก็ทำจอ LED เวทีแสงสีเสียงครบวงจรเลยนะครับแล้วก็ทำออร์แกไนซ์ก็คือเบอร์เดียวครบวงจรหาศิลปินไปคอนเสิร์ตด้วยไปเตะบอลคือทำทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านความบันเทิงนะครับแล้วก็ทำงานในภาครัฐด้วยซึ่งชื่อผมกับบริษัทผมเนี่ยมีชื่อผู้ค้าภาครัฐชัดเจนถูกต้องแต่งานนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามาจากคำว่าเพื่อน
2: เพื่อนแนะนำ
1: คำว่าเพื่อนพาไปก็คือนางกิ้งจอก อันนี้พี่เอกสายใหม่ตั้งชื่อให้นางกิ้งจอกครับก็คือ
3: สาว
1: สาวนางกิ้งจอกครับ
2: คำว่าเปรียบกับจิ้งจอกก็คือดูเจ้าเล่ห
1: ์ตั้งชื่อให้น่ารักเฉยๆครับ
2: แล้วแต่
1: จะคิดใช
2: ่พี่สิทธิ์แต่โดยปกติจัดงานแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยจัดอีเวนต์เราต้องเบิกตังก่อนป่ะคะอาจารย์
0: ก็เพราะว่าเขาไปหลงเสน่ห์นางจิ้งจอกสาวไปเสียรู้นางจิ้งจอกสาวเองหรือเปล่าเล่าให้มันหมดบอด
1: ไม่ครับมาจากการที่ได้ทำงานร่วมกันกับบริษัทออร์แกไนซ์ใหญ่หนึ่งที
0: ่ครับ
1: ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจ BNI ร่วมกันเนี่ยเราก็ได้ไปสมัครและรู้จักกับเจ้าของใหญ่ซึ่งคนเนี้ยที่ทำร้ายเราเนี่ยเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันในฐานะปรึกษาว่าเอ้ยพิสิทธิ์มีเวทีไหมมีจอไหมทำอะไรไหมเรามีทุกอย่างครบแล้วก็ทำทุกอย่างถูกต้องเพราะว่าบริษัทใหญ่มีใบ PO มีใบเสนอราคาทุกอย่างครบชัดเจน
0: เห็น TOR เข้ากันเรียบร้อยดูมั้ยเราเห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกจากบริษัทนี้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าออกเพราะอะไรรู้อย่างเดียวว่าเขาไม่สบายใจแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ก็มีติดปัญหาเรื่องเงินรู้แค่นี้หลังจากออกมาปุ๊บงานนี้คืองานแรกที่เขาเป็นผู้จัดเองก็เลยความไว้ใจมันยังคงค้างอยู่ความเป็นเพื่อนพี่น้องยังคงค้างอยู่เลยทำให้เรารับงานโดยที่ไม่ได้ออกเอกสารอะไรมากมาย
0: ไม่มีเซ็นสัญญาว่าจ้าง
1: ใช่ครับ
0: เขามีบริษัทไหม
1: ของผมมีข้อความบอกว่าค่าจ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับว่านี่เอกสารผมจะพิมพ์แต่ว่าไม่ได้ทำเป็นลักษณะเป็นใบเพราะมันงานมันเร็วมากเลยครับภายในอาทิตย์เดียวเนี่ย ก็เริ่มงานกันแล้วก็ส่งข้อความหากันแต่ว่าจะมีหลักฐานทางด้านโซเชียลอยู่ทั้งหมดเลยคร
0: ับ แล้วคุณมีหลักฐานไหมการที่แบบคุณเอาของไป มีคนรับของในงานไม่ใช่แค่คุยกันในไลน์แชทแค่นี้ก็
1: จะมีรูปอย่างที
0: ่ฟ้องกัน
1: รูปการทำงานทุกอย่างแล้วก็ศิลปินทุกคนที่ไปนั่นแหละครับชัดเจนมาก
0: และศิลปินทุกคนที่ไปที่คุณเอาไปบนเวทีก็ไม่ได้ตังค์ไปด้วยสิคะ
1: ได้ดิครับได้จากผมนี่แหละ
0: เอาคุณออกไปก่อน
1: ผมออกให้ครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่หนุ่มสอนรามกำลังมีเรื่องฟุตบอลพอดีแล้วผมมาเป็นคนที่ทำงานผมเสียไม่ได้เสียคำว่าเพื่อนพี่น้องในการทำงานไม่ได
0: ้
1: ก็เลยจำเป็นต้องออกไปก่อนเอาเงินออกแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยคือนางที่จอกคนนี้คือฟิลก็คือไม่บล็อกเบอร์ผมนะครับแต่บล็อกเบอร์ตำรวจไม่บล็อกไม่หนีไม่อ่านไม่จ่ายไม่ให้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าของตำรวจของเบอร์อื่นโทรไปคือบล็อกหมดเลยผมก็คิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขาคงรู้ข้อกฎหมายว่าถ้าก็ไม่ได้หนียังมีการตอบยังมีการคุยแต่ก็ไม่จ่ายแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งจนได้มาคุยกับผู้ปกครองอีกของทีมฟุตบอลเนี่ยว่าเอ้ยยังไม่ได้เงินด้วยแล้วผู้ปกครองก็พูดตรงกันกับคำเดียวของผมก็คือสามีฟ้องหย่าแล้วนะรถจะถูกยึดแล้วนะจะเอารถไปขายนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะให้นะเอาเงินของบริษัทที่บ้านมาใช้ก่อนนะพูดคำเดียวกันคือเปลี่ยนไปเรื่อยกับแม้กระทั่ง
0: ค่ะเรียนทราบมาว่าเยาวชนไปแข่งขันฟุตบอลทางสายใหม่ต้องรอดรู้ใช่ไหมคะว่าคนที่ไปแข่งขันเนี่ยก็ต้องเสียค่าสมัครทีมละ999บาทแล้วเขาก็ต้องหวังว่าถ้าชนะเนี่ยจะได้เงินมีคนแข่งขันตั้ง30ทีม999รวมคูณ30เท่าไหร
2: ่
0: 300,000เงินรางวัลที่จะได้เนี่ยรางวัลที่1แข่งชนะที่1ได้กี่บาทไหนดูซิฉันขอดู
3: 50,000จ้ะ
0: 50,000ก็ไม่ได้เยาวชนชาย 50,000 50,000 อันนี้รางวัลที่1รางวัลที่2 30,000 30,000 อันนี้ 50,000 50,000 150,000
2: ค่ะ
0: 150,000 อันนี้อีก60,000ก็เท่ากับ 210,000 รางวัลที่3ได้หมดทุกคน750บาท
3: 7,500
0: 7,500
2: อันนี้ได้มาทีเดียว
0: ได้น้อยๆ
2: แต่ต้องทวงเช้าทวงเย็นค่ะถึงจะได้
0: แล้วขอโทษนะคะออร์แกไนซ์จอมปลอมเจ้าเล่ห์เจ้าเนี้ยเขาก็ขายบูธขายอาหารขายอะไรด้วยแล้วก็หาสปอนเซอร์ด้วยหรือเปล่าม
1: ีเก็บค่าเต็นท์ก็ประมาณ70เต็นท์ผมก็ลงระบบไฟแล้ว

0: ลงทุกอย่างให้ครบหมดเลย
1: แล้วเขาได้เงินหรือเปล่าทุกเต้นไม่ใช่เพ
0: รา
1: ะเจ๊งด้วยแล้วก็เลยเจ๊งเป็นลูกโซ่
0: กันมาก็หวังว่าคงได้แต่ว่าผมอยู่ในฐานะที่ผมทำเกี่ยวกับแสงสีเสียงนะก็เลยไม่ได้รู้เรื่องบัญชีนะครับแต่ส่วนนอกนั้นเพิ่มเติมอีกก็มีอีกคือเก็บค่านู่นค่านี่ก็ครบทุกอย่างเท่าที่รู้นะครับเท่าที่รู้ครบอ
2: าจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้าหักแบบนี้เขาก็เหมือนกับจับเสือมือเปล่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเวทีพี่สิทธิ์เป็นคนออก
0: ใช่ครับ
2: บูธต่างๆเขาก็จ่ายตังค์มาให้เด็กๆสมัครมาก็รับตังค์อย่างเดียวแล้วก็หายไป
0: ครับ
1: โอ้เก่งนะ
0: สปอนเซอร์ผมก็หา
1: ตายเป็นคนที่มีความสามารถมากน่าจะใช้ความสามารถในทางทำมาหากินที่มันดีๆนะคะเจ้าเล่ห์แบบนี้ไม่เสียดายสมอง
2: แต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวรายนี้จะมีการไปจัดงานลักษณะแบบนี้อีกเหรอคะ
0: คร่าวๆที่คุยกับผู้ปกครองของทีมฟุตบอลนะครับก็จะมีสายอยู่แต่ว่าเรื่องจริงเรื่องมากขนาดไหนไม่แน่ใจว่าปิดบริษัทแล้วนะครับเพจนี้ก็ปิดไปแล้วคนเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ตอตอก็ปิดไปแล้วไปเปิดกำลังจะเปิดบริษัทหรือเปิดแล้วด้วยโดยใช้ชื่อบริษัทใหม่แล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้วหรือยังเนี่ยครับก็เลยอยากให้มีการตรวจสอบชัดเจนว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อยิ่งหนักเลยครับ
1: ไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะยังไงก็ตามคนเราถ้าจิตใจเป็นแบบนี้18มงกุฎเขาก็ทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะจะมีสายโฟนอินอะไรอยู่รออย
3: ู่
1: หรือเปล่าลูก
2: มีผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองท่านนี้เป็นคุณช้างก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวไปร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอดเหมือนกันคุณช้างเนี่ยเขาบอกว่าทีมเขาเนี่ยแข่งชนะแต่ว่าไปทวงเงินทวงเช้าทวงเย็นเพิ่งจะได้มา 7,500 ทีมอื่นยังไม่ได้เลยคุณช้างอยู่ในสายคุณช้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณช้าง
4: สวัสดีครับผม
1: คุณช้างเล่าให้เราฟังหน่อยสิพาลูกไปแข่งขันอะไรได้เงินมันยังไงคะเล่าสิ
4: ก็คือทางบริษัทเนี้ยเขาจัดแข่งขันเขามาจัดแข่งขันในที่อุตรดิตถ์อุทัยนะครับแล้วทีเนี้ยก็คือการแข่งขันก็ดำเนินไปปกติครับแต่เวลาถึงวันสุดท้ายเรื่องการรับเงินรางวัลเขาก็รับแบบใหญ่อลังการประมาณนี้เขาให้รับไอ้นี่ไปก่อนนะครับป้ายเงินรางวัลแล้วก็ภายใน7วันทำการเขาจะเบิกจ่ายให้ครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วพอถึงกำหนด7วันแล้วผมในฐานะที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันผมก็ได้ทำการทวงถามไปครับแล้วเขาก็จัดการโอนมาให้ผมแล้วผมก็ถามถึงอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอุทัยเหมือนกันที่เขาได้เงินรางวัลผมก็ทวงถามให้เขาก็โอนมาเขาก็จัดการโอนให้ทีมนั้นครับแล้วผมก็พูดว่าในเมื่อผมได้แล้วทุกทีมก็ต้องได้นะครับประมาณนี้เขาบอกได้แน่นอนประมาณนี้ครับ
1: แล้วยังมีคนไม่ได้เยอะไหมคะ
4: อ๋อตอนนี้ไม่ได้อยู่ทั้งหมดยอดอยู่ทั้งหมด 200,000 ครับ
2: โอ้
1: เยอะ
2: ก็คือมีพี่ช้างได้คนเดียวได้ทีมเดียวพี่ช้างยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมคะ
4: ไม่ได้เลยครับผมตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นผมคุยกันในกลุ่มคือกลุ่มนี้เขายังอยู่ครับก็คือผมก็ตำหนิไปว่าการจัดการนี้คุณต้องพร้อมต้องอะไรอย่างนี้เขาอ้างว่าสปอนเซอร์ยังไม่ได้โอนตังค์ให้เขาประมาณนี้ครับ
2: ได้แล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างนี้กฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้แค่ปิดเครื่องปุ๊บลอยตัวเลย
1: อ๋อก็อย่างนี้แหละค่ะประธานโทษแล้วคุณพ่อไปแจ้งความหรือยังคะ
3: แจ้งแล้วขอแจ้งที่อุท
4: ัยอ๋อมีทีมที่เขายังไม่ได้เงินรางวัลได้เข้าไปแจ้งความแล้วหลายทีมครับมาแจ้งที่จังหวัดอุทัยธานีนี่แหละครับ
1: เอาไปแจ้งที่โรงพักใช่ไหมคะ
3: สถานที่เกิด
4: ใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ไปคือวันที่เขามาแจ้งความกันผมก็คือในฐานะผมเป็นคนพื้นที่ผมก็เลยเข้าไปดูไปคุยกับเขาเนี่ยครับที่ทีมนี่มาแจ้งความนะครับ
0: ทีม
1: ค่ะพิษณุโลกก็โดนหรอโดนหลายจังหวัดเลยประธานโทษนะคะประธานโทษคุณพ่อก็รู้จักคนที่จัดไหมคะสุภาพสตรีคนนี้ค่ะเคยเจอเคยคุยด้วยไหมคะ
4: อ๋อก่อนที่เขาจะมาจัดการแข่งขันเนี่ยไม่รู้จักกันเลยครับ
1: แล้วพอเข้ามาจัดได้คุยกันไหมคะระหว่างจัดเนี่ย
4: อ๋อก็ได้คุยอยู่วันหนึ่งตอนช่วงแบบแข่งขันเสร็จแล้วก็มาคุยแบบก็เจอก็คุยทักทายปกติครับในฐานะผมคนทำทีมด้วย
1: จำหน้าได้ไหมคะ
4: ได้นะมันก็
1: ม
4: ี
1: ร
4: ู
1: ป
4: ผมไปส่งไปในกลุ่มนะครับ
1: เหรอฉันไม่มีรูปอ่ะสวยไหมคะสวยไหม
4: ไม่มั่นใจครับ
1: แต่คิดว่า
4: ก็
1: ทียบระหว่างเขากับฉันใครดูดีกว่ากัน
4: ใครนะ
1: ระหว่างเขากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใครดูดีกว่ากัน
4: อาจารย์ยิ่งศักดิ์สิครับ
1: น่ะโอเคฉันยินดีช่วยเหลืองานนี้เต็มที่ค่ะพูดดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อขอบคุณค่ะน
4: ี่
1: เห็นไหมไปหลอกลวงเข้าไปทั่วเด่นต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะทำไมเรื่องแค่คดโกงในกลุ่มเล็กๆตรงนี้เราเอามาออกทีวีทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตคุณผู้ชมขาเยาวชนค่ะเขาแข่งขันไปคดไปโกงเยาวชนเย็นถือว่าเป็นผู้มีความผิดอย่างรุนแรงคุณทำให้ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่เสียหายอันนี้ยิ่งศักดิ์รับไม่ได้ข้อต่อไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวไม่รู้นะคะคุณจะแจ้งความแล้วคุณจะนั่งเฉยๆไหมรู้จักเขาเขาเอาชื่อไปเขียนแปะถ้าไม่แจ้งความแล้วไม่ร่วมเป็นเจ้าภาพจับเนี่ยเย็นก็ไม่อยากจะคิดคนจะมองว่ารู้เรื่องขยิบหูขยิบตากันหรือเปล่าเรื่องแบบนี้มันต้องถึงไปอ้างผู้ใหญ่อ่ะแล้วไปใช้สถานที่ที่ไหนนะคะ
0: ที่
1: ตลาด
0: กลางตลาดพักซุงครับกลางอำเภอ
1: ตลาดกลางอำเภอใครเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ใคร
3: เทศบาล
1: ทำไมให้เขาแล้วไม่ดูตามาตาเรือให้เขาไปจัดงานโกงประชาชนโอ้ยเทศบาลก็หลับหูหลับตาให้ยืมที่อันนี้เรียนว่าไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวคิดเองภาษาชาวบ้านก็ต้องคิดแบบนี้
2: นักข่าวของเราก็พยายามที่จะประสานทางหน่วยงานท้องถิ่นไปเหมือนกันค่ะว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าทราบเรื่องแต่รู้เพียงแค่ว่ามาขอใช้สถานที่แต่ไอชื่อตัวเองเนี่ยที่ไปเป็นประธานในการเปิดงานแล้วก็ไปมอบรางวัลไม่รู้เลยว่าเขาเอาชื่อไปใส่ไว้ในโปสเตอร์ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าประกาศผู้ชนะการแข่งขันรับรางวัลจากท่านจุดเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
1: ฉันอ่านเลยชื่ออะไรอันนี้โปสเตอร์จริงใช่ไหมอันนี้
0: ใช่ครับ
1: ฮะ
0: ใช่ครับจะมีอยู่ 2-3 ใบเลยครับที่เป็นโปสเตอร์โปรโมทนะครับ
1: ใช่ชื่อนี้หมดเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เดียนเป็นห่วงจังเลยเขาเป็นคนดีมากนะท่านปานัชชา
0: ผมมารับงานก็เพราะชื่อท่านครับ
1: ไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนี้
0: เพราะว่า
1: แต่เดียนเราอย่าไปคิดว่าเรามารับงานเพราะชื่อท่านแต่เดียนเป็นห่วงค่ะท
0: ่
1: านทำคุณงามความดีแล้วขอโทษนะครับคุณชดาก็เป็นพ่อเมืองทุกคนเคารพนับถือกล้าเอาชื่อผู้ใหญ่มาอ้างแบบนี้แม่คนนี้ไม่มีเงาหัวแล้วเนี่ยเรียนว่าทำแบบนี้ถ้ายังไม่หยุดนะไปเป็น18มงกุฎต่อเรื่อยๆเรียนอยากจะบอกนะคะหน่วยงานภาครัฐพึงระมัดระวังนะคะออร์แกไนเซอร์จอมปลอมแบบนี้มันทำภาพลักษณ์เสียแล้ววันข้างหน้าหลวงจะจัดงานอะไรขึ้นมาจะหาความร่วมมือใครก็จะไม่มีใครไปแล้วไม่รู้งานจริงงานปลอมแบบนี้ทำยังไงอ่ะเป็นคุณมาร้องเรียนแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณเล่าให้เรียนฟังหน่อยสิ
0: ก็ต้องการหลักๆคือให้ออกมารับผิดชอบออกมารับผิดชอบทุกอย่างที่คุณทำนะครับเพราะว่าผมแน่ใจว่าคุณตั้งใจทำเลยแหละเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจากบริษัทเก่าก็เขาก็แจ้งความมาเรื่องของปลอมแปลงเอกสารครับอาจารย
2: ์
0: อีกหนักเข้าไปอีกนะครับทุกอย่างตอนนี้มันเปิดหมดแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญครับออกมารับผิดชอบทุกคนไม่ได้อยากให้คุณหายไปไหนหรือไปอยู่ที่ไหนหรอกครับอยากให้ออกมาแล้วมาคุยกันเพราะเด็กทุกคนอย่างที่บอกครับนอกจากไม่ได้เงินรางวัลเสียค่าสมัครแล้วค่าที่พักค่ากินค่าอะไรแล้วทีมหนึ่งเป็น10คนนะครับรวมตัวสำรองนะเป็นหมื่นเลยครับค่ากินอยู่2วัน3วันครับอาจารย
5: ์
0: กว่าจะได้แข่งเสร็จกว่าจะรับรางวัลแล้วเขาก็ต้องนอนต่อกว่าจะกลับบ้านอีกเนี่ยครับคือทุกคนมาด้วยหัวใจนะครับแต่ว่าอย่าทำแบบนี้เลยที่สำคัญครับบริษัทที่คุณเปิดคุณผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะว่ามีชื่อของสามีอยู่ด้วยเปิดบริษัทที่เป็นบ้านนะครับแล้วที่สำคัญเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็อาจจะไม่อะไรคือผมก็เป็นห่วงคุณสามีแล้วก็ลูกของคุณเองนั่นแหละซึ่งไม่ได้เป็นญาติผมนะแต่ว่าคือไปทิ้งให้ทุกคนน่ะไปผักภาระให้บริษัทแล้วคุณก็ทิ้งเขาไปเลยซึ่งมีสามีและลูกเล็กอยู่นะ
1: เธอก็ไปล่วงรู้เรื่องในบ้านเขา
0: ก็เขาเล่าให้ฟังเองครับ
1: ก็เขาเล่าด้วย
0: แล้วก็เพื่อนก็เล่าครับเพราะมีน้องโบเรียกน้องโบแล้วกันเขาก็สนิทกับท่านผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยว่าโบเป็นเพื่อนเรียนกันมาชัวงานนี้ชัวพี่สุดพ
1: ี่
0: ส
1: ิทธิ์ชื่อโบ
0: จริงๆมันมีชื่อผมแค่สมมติ
1: เข้าใจเข้าใจเดียนถามคุณสิทธิ
0: ์
1: คุณในฐานะที่คุณเป็นศิลปิน
0: ครับ
1: คุณทนายคะท่านเดียน
5: คุณชื่อคุณทนาย
1: ไม่ใช
2: ่
1: สายใหม่ต้องรอดค
0: ่
1: ะเดียนถามอะไรเดียนถามในฐานะที่เดียนเป็นคนกลางคุณมานั่งร้องเรียนขอโทษค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหนิดหนมเป็นกรณีพิเศษแล้วไม่พึงพอใจกันเป็นการส่วนบุคคลหรือเปล่าก็เลยเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเดียนถามก่อน
0: ไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีแน่นอน 100% ครับ
1: ไม่มีจงไม่มีจีบอะไรกันอยู่ใช่เปล่า
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คนอย่างผมถึงหน้าตาจะไม่หล่อแต่ผมก็รักเดียวใจเดียวครับจ
1: ้าอันน่ะฉันถามเนี่ยไม่น่าเกลียดใช่มั้ยคุณสายใหม่ต้องรอด
5: ไม่น่าเกลียดครับ
1: เพราะฉันไม่อยากให้รายการจะต้องมานั่งพูดเรื่องส่วนตัว
5: ตัวเองด้วยในเรื่องนี้จะได้เคลียร์ตัวเองว่าอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาด้วยธุรกิจร่วมกันไม่ได้มาด้วยในเรื่องของชู้สาว
0: ครับ
1: ซึ่งโดยปกติเดี๋ยวอยากเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะภาครัฐเนี่ยมักจะจัดงานแล้วก็มักจะมีออร์แกไนเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็นขาประจำผูกขาดพักลุงงานกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนมันว่องไวมันรวดเร็วพูดง่ายๆพรุ่งนี้จะจัดงานออร์แกไนซ์วิ่งมาปุ๊บเต็นต้นเสร็จอะไรเงี้ยเรียนเข้าใจค่ะแต่บางทีนะคะออร์แกไนซ์พวกนี้ก็ไปซับต่อพอซับเสร็จแล้วก็อ้างว่าเงินหลวงยังไม่มาอีก3เดือนถึงได้เงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียนว่ามันเกิดความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐนั้นๆอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะมันไปซับต่อค่ะเรียนไม่แน่ใจว่าข้อตกลงทางภาครัฐจะจ่ายเงินออร์แกไนซ์อย่างไรแต่ออร์แกไนซ์ไปซับต่ออีก10ทอด20ทอดเขาไม่ได้พูดความจริง
2: หรืออาจจะเป็นการกล่าวอ้างก็ได้นะคะ
1: ใช่
2: เพราะนักข่าวของเราพยายามที่จะติดต่อมากๆพอดีว่าท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีท่านบอกว่าท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศให้เลขาให้ข้อมูลว่าตอนแรกผู้จัดอะค่ะมาขอความอนุเคราะห์อยากใช้สถานที่อย่างเดียวเทศบาลจึงอนุญาตเพราะมองว่ามันก็เป็นงานเกี่ยวกับเยาวชนอนุญาตให้ใช้นะคะทั้งสถานที่ให้ใช้เต็นท์ด้วยให้ใช้ห้องน้ำด้วยโดยไม่เก็บเงินเลยแม้แต่บาทเดียวประเด็นนี้ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกแอบอ้างนำชื่อไปใช้หลายครั้งแล้ว
1: แล้วทำไมถึงได้ให้เอกชนยืมอะไรทุกอย่างได้ง่ายสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสมบัติของประชาชนหรือเปล่ายืมง่ายไปไหมเยอะอย่างนั้นน่ะ
2: แต่ถ้าหากมองเผินๆงานมันก็เป็นงานดีจริงๆเป็นงาน
1: เอางานดีก็ต้องให้หน่วยงานของอะไรนะเทศบาลเหรอทำไมไม่ให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพด้วยล่ะถ้างานดีจริงก็เอกบริษัทเอกชนร่วมกับเทศบาลให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพไปด้วยสิ
2: เท่ากับว่าเทศบาลชี้แจงแบบนี้แสดงว่างานนี้เราต้องฟันธงว่าไม่ใช่ของภาครัฐเป็นของเอกชนเอาชื่อไปใช้
0: ครับ
1: ทำได้ยังไงแล้วภาครัฐจะไม่ทำอะไรเลยเหรอกับเอกชนสมอ้าง
5: โดยปกติงานภาครัฐก็จะมีส่วนหนึ่งอันนี้คือเอกชนเข้าไปขอใช้สถานที่จัดมันเลยเกิดปัญหาแบบนี
0: ้
5: อย่างเรื่องนี้จริงๆที่รับเรื่องมาพี่เอกภพหรือว่าเสิร์ชก็ได้ประสานไปที่เทศบาลแล้วก็ผู้ใหญ
1: ่ทางผู้ใหญ่ว่ายังไง
5: ทั้งหมดเลยนะในจังหวัดอุทัยทั้งก็ตอบปฏิเสธไปชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดครั้งนี
0: ้
5: แต่ถามว่างานลักษณะแบบนี้ที่สนับสนุนการกีฬาแบบนี้ของจังหวัดมี
1: อ๋อเขาต้องให้อยู่แล้ว
5: จัดโดยหลวงจัดหรือเทศบาลมีคนจัดแต่ละเทศบาลอันนี้มีจัดแต่ด้วยความที่พี่ติดเนี่ยไปรับจัดงานนี้มันเกิดอยู่2เรื่องคือความสนิทกับธุรกิจมันต้องแยกออกจากกันเลยเพราะพี่ไปใช้ความสนิทแล้วมาทำธุรกิจปัญหามันถึงได้เกิดถ้าเดิมดำเนินธุรกิจแบบตรงไปตรงมาอย่างผมทำงานกับอาจารย์ 50% วางปัญหามันจะไม่เกิดคราวนี้พอทำงานด้วยความไว้ใจ
1: แล้วต้องมีสัญญาด้วยสัญญากันว่า
5: ไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนพี่ตัดให้ออกเลยและอันนี้จริงๆเตือนเลยไม่ว่าจะพี่น้องหรือเพื่อนพ้องต่างๆเวลาทำธุรกิจร่วมกันเอาความสนิททิ้งไว้ก่อน
2: พี่นิรันดร์ถ้าอย่างนั้นคดีนี้ก็แสดงว่าตีเป็นแพ่งอย่างเดียวสิพี่
5: อาญาสิครับเพราะถือว่าตั้งใจมาหลอกตั้งแต่แรกโดยน้องๆเยาวชนทั้งหมดที่เข้ามาสมัครนี่ถือว่าเขามาเพื่อแสวงหาอนาคตของเขาอะมาโชว์ฝีเท้าแต่ละจังหวัดมาสมัครคราวนี้คุณมาบิดเงินรางวัลเขาเนี่ยมันเท่ากับผิดอาญาแล้วเท่ากับตั้งใจมาโกง
0: ครับ
5: เงินรางวัลเขาเนี่ยเขาพวกนี้เขาต้องซ้อมมานะครับ
0: ครับ
5: เขามาล่ารางวัลนี่เขาเหมือนมาสร้างอนาคตตัวเขาเองอ
0: ่
5: ะเป็นความฝันของเด็ก
1: ค่ะใช่ทีนี้เด้นถามหน่อยในแง่ของเทศบาลต่อไปนี้จะให้ยืมอะไรหรือว่าให้ความอนุเคราะห์เด้นขอความกรุณาไตร่ตรองด้วยคุณให้ความอนุเคราะห์กับมิจฉาชีพปะอันนี้พูดอย่างนี้ถูกไหมคะหนูมันไม่ได้
2: และเขาก็คือผู้เสียหายที่ควรไปแจ้งความ
1: ต้องทางเทศบาลก็ควรดำเนินคดีด้วยจริงไหมคะมันหลอกแล้วก็เอาชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปอย่างนี้เด่นมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้เทศบาลจัดอะไรกูไม่ไปแล้วคราวที่แล้วยังไม่ให้เงินเลยว่าทีมนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวมึงจะไปประกวดอีกเหรออะอย่างเงี้ยค่ะ
5: ลักษณะแบบนี้ผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียว
0: ครับ
5: สมมติผู้หลักผู้ใหญ่ทุกพื้นที่อ่ะโดนแบบนี้หมดวันนี้ผมจะจัดงานอะไรสักอย่างผมก็ไปเรียนท่านทราบพี่เดี๋ยวผมจะจัดงานแข่งขันฟุตบอลนะผมขออนุญาตใช้ชื่อเพื่อให้ท่านไปมอบรางวัลให้เด็กๆเป็นขวัญกำลังใจ ทุกคนผู้ใหญ่ไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับ
0: ครับ
5: ก็อยากจะสนับสนุน
0: ครับ
5: พอได้ชื่อไปเสร็จไอ้เจ้าตัวคนจัดนี่แหละที่มันเอาผลประโยชน์ตรงนี้ไปแสวงหา
0: ครับ
5: ว่าอ๋อในงานพี่เดี๋ยวงานนี้ผู้ใหญ่คนน
1: ี้นายกเทศบาลก็มานะสสก็มานะคนนี้ก็มานะ
5: แม้กระทั่งในพื้นที่ผมก็เหมือนกันสส

0: างานมันก็จัดอยู่ในพื้นที่มันไม่น่าตรวจสอบยากแต่ต้องติดตามด้วยค่ะว่าคดีความหลังจากนี้อย่างที่บอกไปกังวลเหมือนกันนะพี่นะว่ามันจะออกมาเป็นแพ่งหรืออาญากันแน่เพราะมันมีสัญญาและงานจัดขึ้นจริง
1: ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามพี่สิทธิ์ขั้นต่อไปพี่สิทธิ์จะไปร้องเพลงให้อกข้างซ้ายสะเทือนสะเทือนแค่ไหนก็มีสัญญาจ่าย 50% อะไรต่อมีอะไรรอบครอบกว่านี
2: ้
1: พี่อยากคิดว่าความหล่อของพี่เป็นกำลังใจให้นะ
2: ขอบคุณครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณ
1: คร
0: ับ
1: อย่างที่บอกกับคุณผู้ชมนะคะน้องแป้งยังเตรียมมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะอุ้ยตายกองเชียร์มาเต็มสตูดิโอเด่นเลยค่ะน้องแป้งเรื่องราวครั้งเรื่องต่อไปเป็นอะไรคะ
0: เรื่องใหญ่คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายจังหวัดอาจารย์เคยได้ยินโครงการเจ้าพระยา2มั้ยคะ
1: จะขุดอะไรใหญ่เท่าแม่น้ำเจ้าพระยามันจะเป็นไปได้หรอหนู
0: มันเกิดขึ้นจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะโครงการนี้เป็นโครงการของภาครัฐชาวบ้านที่มาในวันนี้เขาบอกว่าเป็นห่วงรัฐเหลือเกินใช้เงินมากตั้งถึง 160,000 ล้านบาทเพื่อที่จะทำโครงการนี้เขามองว่ามันได้ไม่คุ้มเสียรวมถึงยังมีพื้นที่ของชาวบ้านอีกหลายจังหวัดนับหมื่นไร่ต้องถูกเวนคืนพื้นที่ไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: คือชาวตำบลสีกระบือสีสักกระบือค่ะตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็ชาวตำบลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามากกว่า 20 คนนะคะเขารวมตัวค้านโครงการขยายคลองระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยค่ะหรือที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นโครงการเจ้าพระยา2ค่ะชาวบ้านเขาอ้างนะคะว่ารัฐเนี่ยใช้งบประมาณได้ไม่คุ้มเสียจริงๆก็จึงอยากเสนอให้พิจารณาโครงการใหม่ค่ะพร้อมกับเสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนาคลองเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อการเวนคืนที่ทำกินที่อยู่อาศัยของชุมชนคือเขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในแนวเวนคืนพื้นที่นะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่รู้รายละเอียดของโครงการเลยค่ะขณะเดียวกันกลุ่มชาวบ้านก็ต่างตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของการจัดทำรายงาน EIA เขาบอกว่าเหมือนว่าจะไม่โปร่งใสเลยชาวบ้านอ้างก่อนนะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาชาวบ้านไม่รู้ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านบางคนเองก็บอกว่าหน่วยงานเนี่ยมุ่งเน้นเพียงการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่โดยไม่มีแผนรองรับให้กับชาวบ้านที่ต้องถูกเวนคืนที่ดินแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะโดยโครงการดังกล่าวค่ะพบว่าใช้งบประมาณมากถึง 160,000 แสนล้านบาทอ้อ 160,000 ล้านบาทแต่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างต้องมีการเวนคืนพื้นที่ 16,000 ไร่กระทบชาวบ้านมากถึง 1,500 หลังคาเรือนโครงการนี้รายละเอียดสั้นๆ นิดนึงค่ะเป็นโครงการคลองระบายน้ำเป็นน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยเป็นหนึ่งในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดคุยกันเพราะว่ามันกระทบหลายจังหวัดนะคะ
1: กระทบหลายจังหวัดน้องแป้งแต่ฉันก็ไม่รู้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าใช้เงินเป็นแสนแสนล้าน ชาวบ้านเดือดร้อนกันไม่รู้จำนวนกี่ครอบครัว เพื่อแม่น้ำเจ้าพระยา2ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอฉันก็คงจะคิ้วชนกันเหลือ
0: เพียงพอแน่นอนอาจารย์ขาเชิญมาเยอะมากในวันนี้ค่ะนักวิชาการหลายคนที่ปรึกษาโครงการมากันหมดเลยนะคะเพื่อที่จะฟันธงให้แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วชาวบ้านได้รับผลกระทบอะไรไหมและโครงการนี้มันคุ้มเสียหรือว่ามันได้หรือว่าเสียกันแน่นะคะเอาล่ะคือจำนวนเงินมันเยอะมากคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะ3ท่านค่ะด้านขวามือของดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์สิตางพิไลล่านนะคะภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ประธานโทษท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรอง
3: เป็นรองแล้วค่ะ
1: เอาประธานโทษค่ะ
3: ไม่ได้อัปเกรด
1: อ๋อค่ะค่ะรองนะคะอัปเกรดโอเคค่ะท่านต่อไปค่ะ
0: ท่านถัดมานะคะท่านเสกสิทธิ์โพชัยนะคะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานนะคะ
1: สวัสดีค่ะท่านคะ
0: อีกท่านนึงค่ะคุณสมบูรณ์ช้อนทองค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานนครนายกค่ะ
1: สวัสดีค่ะสำหรับฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมขาเป็นชาวองครักษ์ค่ะเนี่ยมีความรู้สึกว่านี่คือผู้ที่ไม่ได้อยากได้มังคะการขุดคลองอะไรเนี่ยนะคะคุณสุนทรเตอรุณค่ะ
4: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมครับท่านเป็นนายกสมาคมพลเมืองนครนายกค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สุธีรัตนมงคลสกุลค่ะ
5: ขอบคุณ
1: สว
5: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อ่านทุกอย่างครบตามตำแหน่งไหมคะ
5: ขอบคุณครับครบหมดครับ
0: จ้ะหนูรีเช็คจำนวนเงินอีกรอบได้ไหมคะ
1: เท่าไหร่
0: ตัวเยะตัวเลขมันเยอะจนตาลายอาจารย์160,000 ล้าน
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตัวนี้จริงๆเหรอคะ
3: สำหรับโครงการนี้นะคะ

0: ไม่เป็นไรค่ะก่อนที่เราจะเข้ารายละเอียดใครแฮปปี้ใครไม่แฮปปี้คุ้มหรือไม่คุ้มในฐานะที่เรียนเสียภาษีนิดหนึ่งเรียนก็อยากจะรู้โอ้ยมันใช้เงินเป็นแสนแสนล้านมันไม่มีวิธีอื่นแล้วที่มันประหยัดเงินกว่านี้มันต้องใช้วิธีเดียวเลยฉันถามใครจะตอบฉันได้บ้างในปัตตภีไทย
1: ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าดูเหมือนว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสีย
0: แล้วชาวบ้านก็คิด
1: แล้วที่ดินของชาวบ้านตั้ง 16,000 ไร่ก็ต้องถูกเว้นคืนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองนึกดูเขาอยู่พื้นที่ตรงนี้กันมา 20-30 ปีบางคนอยู่เป็น100ปีจู่ๆต้องย้ายที่ทำกิน
0: เหมือนเราทะเลาะกัน2คนนะอีตอนเว้นคืนนะให้กี่บาทเหตุการณ์ผ่านไป10กว่าปีที่ดินมันขึ้นไปกี่บาทสรุปแล้วเว้นคืนไปเสร็จทำไมไม่จ่ายอีตอนนี
1: ้แต่ในมุมคนอื่นเขาก็มองเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะมีการเว้นคืนไปแล้วใช้เงินเยอะขนาดนี้แล้วแต่โครงการนี้มันอาจจะได้ประโยชน์ทั้งประเทศ
0: ฉันไม่สนใจได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ลุงเล่าสิอยากอยากย้ายไหมอยากให้เขามาขุดแล้วขนเราออกไปไหมเล่าสิ
2: ไม่อยากหรอกครับเพราะว่าอยู่มา70ปีตั้งกับข้างปู่ย่าตายาย
0: แล้วเขามาบอกได้ยังไงว่าอยู่
2: เขาไม่ได้บอกหรอกครับเขาไม่ได้มาประชาคมไม่ได้อะไรอยู่ๆเขาก็เอาหมุดมาปักว่าเขาจะทำไอ้คลองส่งน้ำท่านอาจารย
0: ์เขาคือใครเอาหมุดมาปัก
2: ชนประธานครับ
0: ทุบมันออกไปเลยมีอยู่จะมาปักได้ยังไงไม่มีเอกสงค์เอกสาร
2: ปักเลยครับแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็ผมก็มีที่อยู่เท่านี้ลูกหลานผมก็มีตั้งเยอะแล้ววันข้างหน้าลูกหลานผมจะอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์
0: แน่ใจว่าคดประชาคมเขาเรียกไปคุยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องนอนหลับไม่ไปแล้วก็มาวุ่นวาย
2: ผมไปผมเป็นกำนัน
0: เอาเป็นกำนัน
2: ครับ
0: เอากำนันยังไม่รู้เรื่องเลย
2: รู้ไปคัดค้านด้วยครับ
0: คัดค้านแล้ว
2: คัดค้านแล้วเขาก็ไม่ฟังครับเขาบอกว่างบประมาณมันผ่านมาแล้วผมก็ไม่เชื
0: ่อ งบประมาณผ่าน
2: เขาบอกผ่าน
0: โดยที่ยังไม่ถามพวกเราเนี่ยนะ
2: ยังไม่ได้ถามอาจารย
0: ์หรอ
2: ไม่ได้มีใบตอบถามไม่ได้มีใบอะไรต่างๆมาให้กับพวกผมเลยไม่ได้ทำประชาคมด้วย
1: เดี๋ยวนะงงและตอนแรกบอกไปประชุมแล้วเขาก็เอาหมุดไปปักสุดท้ายเรารู้หรือ
2: เขาปักก่อนผมถึงได้รู้ที่หลัง
1: แล้วจึงประชุม
2: ประชุมผมก็คัดค้านผมก็มีหลักฐานคัดค้าน
0: เหตุการณ์นี้ผ่านไปนานหรือยัง
2: เมื่อ2ปีที่แล้วครับ
0: 2ปี67
2: 67น่ะประมาณ67แล้วครับ
0: เหร
2: อผมคัดค้านตลอดเลยครับ
0: ปีนี้ก็จะมาขุดแล้วเหรอปีนี้มาขุดหรือยัง
3: กำลังปีหน้าครับ
0: ปีหน้าจะขุดแล้วแล้วเขามาไล่เราออกแล้วเหรอเปลี่ยนไปได้แล้วใช่ไหมเขาบอกใช่ไหม
2: ผมไม่เกียมผมไม่มีที่อยู่
0: อ้าว
2: แล้วกูไม่ผมก็ไม่มีที่ทำกินแล้วลูกหลานผมจะอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: แล้วเขาให้ตังค์หรือยัง
2: ยัง
0: แล้วเขาจะถ้าเขาให้เอาไหม
2: ไม่เอา
0: เอาเหรอ
2: ขออยู่ที่เดิม
0: หรอคะโอเคอันนี้ท่านล่ะคะมีอะไรจะพูดไหมคะ
3: คือโครงการนี้มันก็ดูดีนะจะทำให้คนปทุมคนกรุงเทพน้ำไม่ท่วมแต่มันกลับกลายเป็นไปท่วมอีกที่หนึ่งไปท่วมที่องคลักษ์แทนเนี่ยนี่คือกลายเป็นว่าทำไมไม่ท่วมที่นู่นแต่มาท่วมที่นี่แต่ประเด็นวันเนี้ยคือคนอ่ะส่วนใหญ่จะรู้สึกดีกับโครงการนี้นะเพราะว่ามันดูเหมือนจะช่วยน้ำท่วมพิษสิวันที่ไปผมไปพร้อมกับกำนันนะเมื่อวันที่5มิถุนา67ผมจำวันได้พวกเราที่มาเนี่ยก็ไปถือป้ายประท้วงคัดค้านเลยนะอยู่หน้าเวทีแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่ายังไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนี่เพิ่งจะมาสำรวจเฉยๆยังอีกนานเราก็ชาวบ้านก็นอนใจก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่พอมกรกฎาคมที่ผ่านมาขึ้นเว็บไซต์หมดเลยว่าอนุมัติผ่านครม.แล้วเดี๋ยวจะทำปี6ปี70ทีนี้ก็อยู่ไม่ติดก็เลยต้องติดต่อทางไทยพีเอสว่าอ้าวเฮ้ยตกลงทำไมมันเล็กลั่นขนาดนั้นนี่พอเราไปดูแล้วเนี่ยการเล็กลั่นของเขาเนี่ยมันผิดปกติจริงๆคือปกติโครงการใหญ่ๆเงี้ยมันต้องผ่านเขาเรียกการประเมินสิ่งแวดล้อมก่อนพอประเมินนี่เราก็ไปเจอว่าประเมินยังไม่ผ่านเลยยังไม่ได้เซ็นประเมินผ่านเลยสทนช.ไปอนุมัติแล้ววันที่3ธันวาที่ผมเจอในเอกสารนะ3ธันวาอนุมัติปรากฏว่าเขาประเมินรายการสิ่งแวดล้อมผ่านเมื่อ18ธันวาอ้าวแล้วสทนช.ไปอนุมัติก่อนที่รายงานจะประเมินได้ยังไงอันนี้เองที่1ที่มันดูผิดฝาผิดตัวแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ไปที่รัฐสภาก็มีอธิบดีมีอะไรมาเขาก็ตอบไม่ได้ว่าคุณอนุมัติก่อนที่รายงานมันจะผ่านได้ยังไงอันนี้คือข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2ก็คือว่า การทำรายงานเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญมาอ่านแล้วก็รับรองปรากฏว่ากรรมการเนี่ยยังไม่ได้รับรองเลยกรรมการบอกว่าคุณไปแก้มาแล้วเดี๋ยวจะก็แก้เสร็จแล้วก็รับรองไปเลยแล้วกันคืออ้าวเฮ้ยทำแบบนี้มันทำได้ด้วย

0: คือมันเหมือนเซ็นเช็คเปล่าอ่ะเซ็นไลเซ็นไปละเดี๋ยวแก้ไขแล้วก็ทำกันไปซึ่งอันนี้มันก็ดูมันพิรุธแล้วก็ไม่น่า
1: อันนี้คือความสงสัย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าสมมติเด้นถามล่ะคะทำไมล่ะภาครัฐเขาจะมีนโยบายพัฒนาขุดคลองทำถนนมันก็เพื่อความเจริญของประเทศทำไมคุณไม่ยอมเสียสละเพื่อความเจริญของประเทศคะ
0: เขามีทางเลือก
1: ขัดขวางไปหมดเนี่ยไม่ได้หรอคะ
0: เขาหาแล้วโดนมาตลอดองคารักษ์นิวเคลียร์ก็มาไว้ที่เราแก้มลิงก็มาไว้ที่เราทุกอย่างไว้ที่เราแล้ว
1: ไปไว้ที่เราไปไว้ที่อื่นที่อื่นก็ไม่เอาโยนกันไปโยนกันมาประเทศก็ไม่ต้องพัฒนาม
0: ันมีทางเลือกอาจารย
1: ์อ่ะค่ะ
0: เมื่อปี2554น้ำท่วมปี55เขาก็เลยทำการว่าเอ๊ะตกลงจะแก้ไขยังไงดีเขาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปศึกษาทางเลือกก็มีทางเลือกมากมายตั้ง7ทางเลือกปรากฏว่าทางเลือกที่4เนี่ยเขาทางเกษตรศาสตร์บอกว่าแนะนำในทางเลือกเนี่ยนะใช้เงินน้อยกว่าครึ่งนึงแล้วก็ผันน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงแล้วก็จะไหลออกอ่าวไทยวอลลุ่มปริมาณน้ำต่างๆเท่ากันเลยปรากฏว่าทางกรรมการไม่เลือกไปเลือกมาขุดคลองที่ต้องขนเวียนคืนต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆอ่ะชาวบ้านเขาบอกว่าผักตบชวาอะไรต่างๆนานายังไม่ทำให้มันเรียบร้อยเลยทำไมคุณไม่ทำสิ่งที่มันทำได้และชาวบ้านไม่เดือดร้อนทำก่อน
1: ค่ะค่ะค่ะโอเคเดนให้โอกาสพูดไปแล้วได ้แล้วนิดนึงเดนถามอาจารย์ค่ะในฐานะที่แบบนักวิชาการนะคะที่ยังไม่ถามพวกกรมชนหรอกค่ะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอะไรที่ดีที่สุดอะไรที่ทำเสร็จแล้วเป็นการแก้ไขในระยะยาวและยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยความคิดของนักวิชาการที่ระดมสมองกันบางทีไม่ออกมาเป็นคำอธิบายแล้วไม่มีการปฏิบัติล่วงหน้าประชาชนไม่มีการเตรียมตัวเขาก็ลุกฮือขึ้นมาโวยวายแบบนี้อาจารย์ในฐานะนักวิชาการจะทำอะไรอยู่คะ
2: เดี๋ยวย้อนนิดนึงนะคะคือแม้จะนั่งฝั่งนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าจริงๆต้องนั่งตรงนี้เพราะว่าเป็นกลาง
1: อ๋อเหรอคะอย่าเลยค่ะบังกล้องค่ะท่านคะโอเคค่ะ
2: จริงๆมาในฐานะของที่ปรึกษาคณะกรรมาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่พี่น้องเพิ่งไปเข้าสภามาเมื่อช่วงเช้านะ
1: คะ
2: เหตุก็เพราะว่าพี่น้องราษฎรเนี่ยมายื่นหนังสือที่คณะกรรมาการเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะว่ามีความเดือดร้อนถ้าว่าเกิดโครงการนี้ขึ้นนะคะทีนี้ย้อนนิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการใน9แผนหลักที่ป้องกันน้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันมีทั้งหมด9แผนนะคะก็คือพูดง่ายๆคือ9โครงการนั่นแหละทีนี้โครงการเนี้ย9แผนหลักมันเริ่มมาจากไหนจริงๆคือหลังจากที่น้ำท่วม54นะคะประเทศไทยก็เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาศึกษาทีนี้ทางญี่ปุ่นน่ะทางไจก้าเขาก็เข้ามาศึกษารวมกับแผนเดิมของชลประทานเนี่ยก็เลยคลอดออกมาเป็น9แผนหลักของเจ้าพระยาซึ่งในนี้มันมีหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะหรือว่าเป็นฝั่งตะวันตกเจ้าพระยาเรามีฝั่งตะวันออกตะวันตกนะคะก็มีโครงการแล้วก็การจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำของแม่น้ำท่าจีนแล้วก็การจัดการพื้นที่รับน้ำนองรับน้ำนองก็คือที่เราใช้แก้มลิงในการพักน้ำของ9พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยก็เป็น1ใน9แผนนี้แล้วโครงการนี้นะคะคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยก็เป็น1ในโครงการที่อยู่ใน9แผนหลักอันนี้เพราะฉะนั้นถามว่ามันจำเป็นไหมจริงๆมันมีเงื่อนไขของการที่จะเกิดโครงการไม่เกิดโครงการเนาะซึ่งการที่ภาคประชาชนเห็นด้วยหรือว่าการชดเชยผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่าการทำความเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกลไกที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งหลายๆโครงการก็มีลักษณะเดียวกันคือเริ่มจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อนแล้วก็ไปออกแบบทางวิศวกรรมในขณะเดียวกันถ้าว่าโครงการไหนจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ต้องไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับที่ไปทำกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนนะคะถ้าว่ามีข้อท้วงติงข้อกังวลใจอะไรก็คือให้ไปคุยกันในห้วงเวลานั้นอันนี้ตามหลักการเนา
1: ะ
2: แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่จะเกิดโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้นะคะหรือแม้กระทั่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรที่เกิดแล้วสร้างแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จส่วนนั้นก็มีประเด็นเหมือนกันในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมที่อาจจะไปร่วมแล้วหรือไม่ถึงหรือว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับข้อมูลหรือยังมีความกังวลใจไม่เชื่อมั่นในความเป็นรัฐกระบวนการชดเชยที่ยังไม่ชัดหรือจริงๆประชาชนไปถึงคำถามว่าจำเป็นที่ต้องมีโครงการนี้ด้วยเหรอหรือทำไมไม่ทำทางเลือกอื่นที่มันผลกระทบน้อยกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วก็อย่างที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่ว่าคลองระบายชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มอเกษตรซึ่งไม่ใช่อาจารย์นะคะเป็นอีกคณะหนึ่งก็คือเขาก็เคยศึกษาไว้เขาก็มีเป็นทางเลือกหลายๆโครงการแล้วก็ทางเลือกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คือไม่ใช่ทางเลือกที่ ใช้งบประมาณน้อยที่สุดหรือผลกระทบน้อยที่สุดแต่ทีนี้ชาวบ้านก็เลยมีความสงสัยว่าแล้วทำไมรัฐถึงไม่ไปเลือกโครงการนั้นทำไมมาเลือกโครงการนี้แล้วบรรจุโครงการนี้เนี่ยใน9แผนหลักของลุ่มเจ้าพยาอันนี้ก็เป็นข้อสงสัย
3: ดูสงสัยแล้วมันก็อยากให้อาจารย์พูดเพื่อจะสยบข่าวลือหน่อยเขาลือกันว่ามันอนุมัติงบเร็วแบบผิดปกติวิสัยของรัฐรัฐปกติทำงานก็ช้ากว่าจะอนุมัติอะไรก็ช้
2: า
3: แต่โครงการนี้เร็วเวอร์จริงไหมคะ
1: มันเร่งด่วน
3: จริงเหรออาจารย์มันเร็วเวอร์มาก
2: โดยส่วนตัวก็มีความเห็นหมายถึงมีความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้ที่มีความเร็วเวอร์เหมือนที่เราคุยกันนะคะต้องย้อนก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการตั้งแต่ปี60ศึกษาความเหมาะสมของโครงการหมายถึงมีทางเลือกมีเปรียบเทียบอะไรต่างๆมาให้ปี60นะคะแล้วก็ไปจนถึงขั้นสำรวจออกแบบนี้ก็คือปี64ของชัยนาทป่าสักมันเป็น2ช่วงนะคะชัยนาทป่าสักอยู่ข้างบนแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยอยู่ข้างล่างช่วงชัยนาทป่าสักเนี่ยคือช่วงของการปรับปรุงคลองเดิมคือมีการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วเป็นของชลประทานอันนี้แค่ปรับปรุงแต่ช่วงที่เรามีประเด็นกันอยู่นี้เนี่ยคือช่วงล่างป่าสักอ่าวไทยที่จะต้องมีการขุดคลองเส้นใหม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้การสำรวจออกแบบเนี่ยทำเมื่อปี64-67นะคะแล้วก็เข้ามาให้คชก.คณะกรรมการผู้ชำนาญการเนี่ยให้ความเห็นเพราะเขาต้องทำ EIA เนาะคชก.ต้องให้ความเห็นก็คือผ่านคชก.เมื่อปี68จะเห็นว่าจากปี60มาปี68จริงๆมันใช้เวลามากนะคะในห้วงเวลานั้นสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเคยให้ความเห็นให้ชลประทานเนี่ยไปทำกระบวนการมีส่วนร่วมให้ถึง
1: ประชาชนไม่รู้เรื่อง
2: นั่นแหละค่ะคือให้ไปทำกระบวนการมีส่วนร่วมให้ถึงซึ่งจริงๆมันก็เป็นระยะเวลานึงเนาะซึ่งอย่างที่คำถามแล้วว่าแล้วทำไมช่วงปลายมันรีบก็คือคชก.เห็นชอบเมื่อ30พฤษภาคม68นะคะจากนั้นไปเข้าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเมื่อ3ธันวาคม68แล้วกกวล.ซึ่งจริงๆคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาอนุมัติโดยหลักการแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะทำโครงการเนี่ยให้ไปผ่านกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะคะก็คือไปผ่านอีกทีคือจริงๆมันค่อนข้างผิดขั้นตอนนิดนึงจริงๆจากผ่านคชก.มันต้องมาผ่านกกวล.ก่อนแล้วถึงจะไปเข้ากนช.แต่อันนี้เนี่ยมันผ่านคชก.เสร็จมันแวะไปเข้ากนช.ก่อนแล้วกนช.ก็บอกว่าอ่ะงั้นยูไปทำไปผ่านกกวล.มันถึงแวะมาผ่านกกวล.เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างผิดขั้นตอนจึงเป็นประเด็นที่พี่น้องติดใจแต่ขออนุญาตไปอีกนิดนึงนะคะว่าคือในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเนื่องว่าใช้งบประมาณเยอะมาก106ซึ่งประเทศชาติเนี่ยมีงบประมาณไม่พอเขาก็พิจารณาว่าจะใช้งบเงินกู้ประมาณ 70% แล้วก็งบประเทศชาติอีกประมาณ 30%
1: ก็ยังดันทุลัก
2: แต่ว่าทีนี้ขั้นตอนของการที่จะไปยื่นขอเงินกู้กับต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นแบ็กบ็อกที่หน่วยงานก็ไม่อยากพูดถึงเนาะแล้วก็พยายามสอบถามแล้วก็ได้ข้อมูลในทางลับทางสว่างอะไรมาประมาณนึงแหละแต่ว่าสภาพัฒน์ก็เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่5สิงหาคม2519แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปผ่านของงบประมาณสัญญาที่1ของอนุงบประมาณปี70แล้วซึ่งอาจารย์เป็นอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณปี70ด้วยก็เห็นอยู่ตรงนั้นละอันนี้คือส่วนของโครงการนี้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันค่อนข้างรวดเร็วรวบรัดแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ภาคประชาชนต้องพยายามหาคำตอบกันทีนี้ในวงเล็บอีกนิดนึงว่ามันมีอีกโครงการนึงที่เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าแม้ EIA จะผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ยังติดประเด็นของราษฎรที่ได้รับผลกระทบมีการท้วงติงทางวิชาการจากนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมทรัพยากรน้ำของอาจารย์นะคะหรือว่าสายประมงหรือว่าสายป่าไม้ซึ่งเป็นอีกโครงการนึงที่ก็รวบรัดเหมือนกันก็คือขออนุญาตพูดข้ามไปเลยเราคงได้มีโอกาสพูดถึงโครงการนี้ในวันข้างหน้านะคะก็คือผันน้ำยวมเติมภูมิพลซึ่งโครงการนั้นก็รวบรัดเหมือนกันติดประเด็นเยอะแยะมากมายแต่ว่าผอ.ชลประทานในพื้นที่ก็พยายามที่จะส่งหนังสือไปบอกนายกอบต.แล้วก็อาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันมาจากท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะท่านสรวุฒิซึ่งทำงานร่วมกับท่านสุริยะบอกว่าดันแน่นอนซึ่งโครงการนั้นคืองบก่อสร้าง 70,000 ล้านบาทโครงการนี้ 106,000 โครงการนั้น 70,000 อาจารย์รวม2โครงการนี้จริงๆมีโครงการอื่นๆอีกตั้งข้อสังเกตอย่างที่เราคุยกันว่ามันรวบรัดและรัฐบาลอยากจะทำโครงการใหญ่มากขนาดนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลยหรือ
1: ไม่คำนึงว่าไม่มีเงินก็ยังจะทำ ไม่ใช่ความเดือดร้อนประชาชนอย่างเดียวค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวความคิดเห็นเดี๋ยวเป็นประชาชนเดี๋ยวมีสิทธิ์เดี๋ยวอาจารย์ท่านเงียบเดี๋ยวเจ้าหัวท่านเสกสิทธิ์ใช่ไหมคะในฐานะที่ท่านเป็นกรมชนเดี๋ยวเห็นค่ะกรมชนเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวเยอะเดี๋ยวพูดเพราะเดี๋ยวเคยไปค่ะเป็นวิทยากร ชาวบ้านสละพื้นที่เพื่อทำเขื่อนเสร็จแล้วก็บอกย้ายไปอยู่ตรงนี้หน้าหลังคือ

0: เขื่อนชาวบ้านก็ไปเขาก็ไปนะมันไม่มีอะไรเลยจนตั้งไม่รู้กี่ปีทางกรมชลก็ช่วยเหลือสอนทำไม่นอนสอนทำไม่นี่ขอโทษชีวิตเขาไม่ได้กลับคืนนะคะย้ายเข้าไปเรียนว่าทุกครั้งแล้วกรมชลจะทำอะไรมาชาวบ้านเดือดร้อนหมดเลยกรมชลจะว่าไงคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ชมใช่ไหมคะอาจารย์
0: ชมอยู
1: ่โอเค
0: ชมก็มีโครงการช่วยเหลือหมดเลยแต่สิ่งที่ช่วยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนเขาดีขึ้นนะคะ
2: ครับเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับคือ ในส่วนของกรมชลประทานนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับสิ่งที่เกิดปัญหาในประเทศขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมนะครับตั้งแต่ปี45 49 54 60 64 65เนี่ยเราประเมินออกมาแล้วว่าความเสียหายที่เกินหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกรมชลประทานในฐานะที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ต้องมาคิดนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับก็มีการเริ่มศึกษาจริงๆเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี53นะครับ53 54แต่ละแผนโดยที่ยังไม่ได้รวมเป็นกรุ๊ปอย่างนี้นะครับในปี53นะครับซึ่งเหมือนที่อาจารย์แจ้งเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ออกมาเป็น9แผนนะครับใน9แผนเนี้ยกรมชลประทานไม่ได้ทำหน่วยเดียวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสทนชหรือพื้นที่นะครับใน9แผนเนี้ยกนชก็ได้ให้ความเห็นชอบ9แผนเมื่อวันที่3พฤษภาคม2560นะครับนี่เล่าตามมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเองพอความชัดเจนโดยเฉพาะในปี54ที่น้ำท่วมในความเสียหายที่ TDI ประเมินมาเนี่ยประมาณ 1.4 ล้านล้านนะครับเพราะฉะนั้นกรมก็ต้องคิดแล้วสิ่งที่จะทำปรากฏว่าแนวทางต่างๆที่คิดออกมาเนี่ยก็เกิดจากการศึกษานะครับเราก็ศึกษาตั้งแต่ปี60นะครับศึกษาเสร็จโดยกรมชลประทานจ้างก็มีบริษัทที่ปรึกษารับผิดชอบเขาก็ได้เล่มรายงานการศึกษานั้นมานะครับเป็นแนวทางที่ทำคนที่พิจารณาต่อมาก็คือว่าคชก.นะครับคชก.ก็จะเอาเล่มไปพิจารณาว่าที่ศึกษามาเนี่ยมีผลกระทบมีความคุ้มค่ามีอะไรต่างๆไหมนะครับทั้งหมดเราก็มีการแก้ไขนะครับก็แก้ไขประมาณ4ครั้งนะครับ4ครั้งจนเห็นชอบในครั้งนี้นะครับพอเห็นชอบเนื่องจากมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะต้องเตรียมความพร้อมก็ต้องมีนะครับในเรื่องของหลังจากที่ว่ารายงานการศึกษาผ่านเสร็จเราก็ต้องมีการออกแบบนะครับออกแบบเพื่อที่จะดำเนินการเป็นการที่ตัดยอดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ปตท.มโนรมนะครับมา930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิ่งเข้ามาในคลองชัยนาทป่าสักตอนบนก่อนนะครับมาถึงแม่น้ำป่าสักก็อีกช่วงนึงก็คือป่าสักมาอ่าวไทยเนี่ยตัวนี้จะเป็นการขุดละ2ช่วงรวมกันความยาวประมาณ270กิโลเมตรนะครับเยอะนะครับเรียนตรงๆก็กระทบเยอะเนื่องจากว่ามันเป็นคลองส่งน้ำ
0: หายไปหมดเลย
2: แต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะอยู
0: ่ชิดก็ไม่มีแล้ว
2: แต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่อยู่ในเขตคลองเดิมแต่ช่วงหลังที่ป่าสักมาอ่าวไทยเนี่ยก็เป็นช่วงที่จะต้องมาตัดผ่านตรงนี้นะครับตัวนี้ซึ่งในรายงานการศึกษานี่ผมพูดในเรื่องของรายงานการศึกษาที่เขาศึกษามานะครับเขาก็ว่าได้มีการทำการมีส่วนร่วมกับต่างๆในพื้นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการขนาดใหญ่กรมชลประทานเหมือนที่อาจารย์พูดพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กับพื้นที่ที่เสียประโยชน์เนี่ยอยู่คนละจุดแล้วคนเสียประโยชน์นี่จะไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นทำเขื่อนน้ำท่วมนี่แต่คนที่ใช้น้ำอยู่ที่ด้านท้ายนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดถามว่ามาตรการเยียวยาช่วยเหลือก็มีในภาครัฐครับทีเนี้ยส่วนตัวผมเองถ้าผมโดนบางครั้งผมก็ดูว่ามันไม่คุ้มวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแต่ทีเนี้ยกระบวนการพวกเนี้ยมันจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นกรมก็คิดโครงการเนี้ยเกินแสนล้านหรือเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ย กรมก็ไม่จะสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่กรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เองกรมก็มองโมเดลของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับว่าคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเนี่ยจะต้องเป็นระดับผู้บริหารของประเทศก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา7คณะคณะอำนวยการคณะกรรมการที่จะเยียวยาคณะกรรมการที่จะประชาสัมพันธ์ด้านคมนาคมด้านสาธารณูปโภคต่างๆตอนนี้เราเสนอเรื่องไปไว้ที่สทนชแล้วนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2569แล้วกนชจะนัดประชุมเรื่องนี้นะครับวันที่24เนี้ยที่จะถึงเพื่อที่จะพิจารณาตรงนี
0: ้
2: ผมต้องมีพี่เลี้ยงครับไม่งั้นกรมก็ไปไม่ได้
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟังท่านเสกสิทธิ์พูดแล้วก็ดูเหมือนอะไรดีไปหมดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการศึกษานะคะเน้นกำลังมีความรู้สึกว่าคิดเองเขียนเองนะคะอีแต่ละเล่มเนี่ยโครงการทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็คุยกันกับนักวิชาการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่มีอย่างเดียวคือประชาชนจะเดือดร้อนอะไร ดูแลก่อนไหมที่จะขุดนี่ขุดไปครึ่งนึงแล้วแล้วจะไปห้ามไม่ให้ขุดได้ยังไงเงินเป็นแสนๆล้านอนุมัติไปแล้วลุงจะไปอยู่ที่ไหนตายย้ายอัฐิตามวัดที่ก็ต้องขุด
3: อาจารย์
0: ไปไหน
3: ผมไปขอวัดอยู่วัดเขาไม่ให้อยู
0: ่วัดก็จะโดนขุดไปด้วยเป็นคลองหรือไม่ยังไม่รู้เลยพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะจีวรปลิวไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์เริ่มของขึ้นแล้วคุณผู้ชมรีบตามมาเร็วค่ะทางออนไลน์เท่านั้นนะคะ
0: เดี๋ยวนะคะตามมาค่ะเดี๋ยวบอก
1: โอ้โหเฟซบุ๊กยูทูบและ TikTok ค่ะ
0: ค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะตำรวจสอบสวนกลางขยายผลการจับกุมอาเว่ยตัวการสำคัญในขบวนการฟอกเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ค่ะเจ้าหน้าที่พบบัญชีเหรียญดิจิทัลเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์16คดีมูลค่ากว่า200ล้านบาทเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พร้อมตำรวจทางหลวงร่วมปฏิบัติการแกะรอยเส้นทางการเงินของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติให้กับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์พบเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีคนไทยร่วมขบวนการโดยรูปแบบการฟอกเงินมีทั้งการซื้อทองคำและการเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสกุลดิจิทัล USDT ค่ะตำรวจขยายผลการจับชาวไทยช่วงต้นปีและจับเครือข่ายฟอกเงินชาวจีนชื่ออาเทาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะจนพบว่ามีชายชาวจีนอีกคนชื่ออาเว่ยเป็นผู้ส่งเหรียญ USDT ให้กับกลุ่มอาเทาซึ่งตำรวจได้เข้าจับกลุ่มอาเว่ยตามหมายจับเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผลการตรวจค้นพบทรัพย์สินมีค่าหลายรายการรวมถึงเงินสดและเงินฝากซึ่งได้อายัดเงินในบัญชีประมาณ1ล้านบาทเงินสดอีก 181,000 บาทนาฬิกาข้อมือ1เรือนและรถกระบะ1คันค่ะนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีดิจิทัลของนายเว่ยพบเชื่อมโยงกับผู้เสียหายในคดีหลอกลวงออนไลน์ไม่ต่ำกว่า16คดีค่ะซึ่งเงินของผู้เสียหายถูกโอนผ่านบัญชีม้าก่อนแปลงเป็น USDT จนมาเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของนายเว่ยนะคะคิดเป็นเงินไทยมูลค่าประมาณ238ล้านบาทตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมค่ะเพราะเชื่อว่านายเว่ยคือบุคคลใกล้ชิดกับนายทุนหรือผู้ที่มีส่วนรับผลประโยชน์จากขบวนการสแกมเมอร์ตัวจริงสำหรับคดีนี้ชุดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลจากคดีข้าราชการบำนาญที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกสูญเงินกว่า 1,400,000 บาทเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568นะคะซึ่งตำรวจสืบสวนจากบัญชีรับโอนเงินจนพบกลุ่มบัญชีม้าและวางแผนเข้าจับกลุ่มในระหว่างที่กำลังจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ภูเวลล่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกหลังรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าจับกุมและตรวจค้นโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครและไปพบนอมินีถือครองทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทล่าสุดผลตรวจ DNA ออกมาแล้วค่ะพบว่าลูกชายชาวจีนที่ถือบัตรประชาชนไทยเป็นลูกทิพย์สวมสิทธิ์เด็กที่ตายไปแล้วพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการตรวจ DNA ระหว่างนายธนดลลูกชายชาวจีนที่ใช้คนขับรถเป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเปรียบเทียบ DNA ของพ่อแม่ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนราษฎรคือนายจตูนางสาวนาฝาชาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงรายพบว่าทั้งสองคนไม่ได้เป็นพ่อแม่ตัวจริงของนายธนดลค่ะซึ่งจากการตรวจสอบการออกเอกสารใบสูติบัตรพบว่าคนออกบัตรประชาชนให้คือนายอำเภอเชียงดาวและถูกจับกุมในคดีช่วยชาวต่างด้าวออกบัตรประชาชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับความผิดของผู้ต้องหาทั้ง4คนคือนายเมียวหรือนายลี่มีความผิดในข้อหาบุคคลต่างด้าวซึ่งยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยช่วยเหลือให้ถือหุ้นแทนตามพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวและยังมีหมายจับคดีทุจริตในประเทศจีนนะคะรวมถึงคดีทำร้ายร่างกายที่อยู่ในชั้นศาลส่วนนายธนดลมีความผิดฐานใช้หรือแสดงบัตรอื่นโดยไม่ได้มีสัญชาติไทยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จส่วนนางสาวนาฝาหรือแม่ทิพย์มีความผิดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบโดยหลังจากนี้จะทำการสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคช่วงนี้สวัสดีค่ะ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะวันนี้16แล้วนะแต่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้15กันยายนเนี่ยเป็นวันสำคัญทีเดียวเพราะว่าเป็นวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกค่ะคุณผู้ชมงานนี้ก็เลยทำให้เรานะคะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของต่อมน้ำเหลืองมากขึ้นหลายท่านทราบหรือเปล่าว่าต่อมน้ำเหลืองของร่างกายเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างบางคนอาจจะเคยคลำเจอว่าอยู่ใต้คางบริเวณนี้มีต่อมน้ำเหลืองแต่จริงๆแล้วเขาก็มีอยู่หลายจุดทั่วทั้งร่างกายเราด้วยเหมือนกันบทบาทสำคัญก็คือเรื่องของการเป็นแถบป้องกันเป็นอวัยวะที่ช่วยป้องกันนะคะเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบคทีเรียสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะเข้ามาสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดโรคได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลต่อมน้ำเหลืองจึงสำคัญมากๆแน่นอนจะได้ไม่นำไปสู่การเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ช่วยดูแลเราได้อย่างมากดีเดียววันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณหมอเอมค่ะแพทย์หญิงเอมวิภาลือประสิทธิ์สกุลหัวหน้างานและแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะถ้ายินบ่อยๆเขาจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่ดีนักอันนี้มันสัมพันธ์กับเรื่องบทบาทของต่อมน้ำเหลืองที่มันมีความเปลี่ยนไปตามอายุยังไงด้วยไหมคะ
1: จริงๆแล้วร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือมีต่อมน้ำเหลืองอยู่แล้วในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่แต่ว่าพอเราอายุที่มากขึ้นโอเคการทำงานพวกนี้มันก็อาจจะไม่ได้เข้มแข็งหรือแข็งแรงเท่ากับวัยหนุ่มสาวก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าหนุ่มสาวแล้วก็จะเสี่ยงการติดเชื้อได้มากกว่าวัยหนุ่มสาวค่ะ
0: แต่ถ้าเราดูแลร่างกายไม่ดีปล่อยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพก็อาจจะเกิดโรคได้ไม่ว่าจะอายุอะไรก็ตามนะคะการดูแลตัวเองจึงสำคัญด้วยทีเดียวและแน่นอนดูแลต่อมน้ำเหลืองเรายังไงเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบหากคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรนะคะส่งเข้ามาสอบถามกันได้เลยผ่านออนไลน์ทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ FacebookTikTok YouTube เว็บไซต์ดูกันในหลากหลายช่องทางค่ะในเรื่องของคุณแม่บ้างค่ะคุณผู้ชมคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะบางคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่นะอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าห้ามไม่ให้ลงไปสระว่ายน้ำหรือว่าไปทำทาราบำบัดคือต้องบอกคุณแม่หลายคนโดยเฉพาะถ้าท้องแก่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดขาได้ใช่ไหมคะการที่ไปทำเรื่องของทาราบำบัดอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันจะช่วยไหมหรือว่ามันจะทำให้เสี่ยงเกิดการติดเชื้อนู่นนี่นั่นอย่างที่เขาว่ากันมางานนี้คุณผู้ชมมาดูคำตอบกันนะคะกับช่วง Fact Check ค่ะ

0: ท้องนะครับที่จะลงสระน้ำทำทารบำบัดคิดว่าเป็นอันตรายและไม่เหมาะกับคนท้องนั้นจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงครับไม่จริงครับไม่จริงครับในต่างประเทศนะครับทารบำบัดสำหรับผู้มีครรภ์ผู้หญิงมีครรภ์นะครับทำกันมากมายเลยและดีด้วยซ้ำไปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้มีงานวิจัยต่างๆมีข้อมูลต่างๆจากหลายๆแห่งนะครับที่ว่าการที่แม่ที่ตั้งครรภ์ลงน้ำทำให้คลอดง่ายและเด็กมีอารมณ์ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันมาแล้วนะครับเมื่อหญิงมีครรภ์นะครับตั้งครรภ์แล้วจะมีอาการตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงข้อเท้าเลยนะครับกล้ามเนื้อด้านหลังของลำตัวตั้งแต่คอศีรษะลงมาบ่าไหล่เอวนะครับหรือน่องแล้วก็ข้อเท้าจะมีปัญหาอาการตึงนะครับและมีอาการบวมของที่เท้าส่วนล่างดังนั้นการแก้ปัญหาก็คือการออกกำลังกายมีการขยับขยื่นและดีที่สุดคือในน้ำเพราะว่าแรงพยุงของน้ำมันช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของขาหรือส่วนลำตัวของหญิงมีครรภ์เนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็จะลดอาการปวดอาการตึงเหล่านี้ได้ดีขึ้นครับสระทั่วไปนะครับกับสระทารบำบัดมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าอุณหภูมิของน้ำครับเพราะว่าสระบำบัดเนี่ยเราต้องใช้อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวช่วยในการที่จะบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นข้อ1ก็คืออุณหภูมิข้อ2ก็คือในเรื่องของความลึกความตื้นนะครับรวมทั้งราวจับมีราวจับที่จะช่วยเสริมให้ความมั่นคงในการเดินหรือการพยุงลอยตัวดีขึ้นสระทั่วไปจะไม่มีเหมือนสระตามหมู่บ้านสาธารณะนี้มันก็แตกต่างกันแค่ตรงนี้ส่วนเรื่องของคุณภาพของน้ำก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้สระระบบไหนนะครับเป็นสระระบบน้ำเกลือสระโอโซนหรือเป็นสระคลอรีนแบบโบราณโบราณก็อยู่ที่เจ้าของสระที่จะสร้างสระขึ้นมาครับความสะอาดของน้ำขึ้นอยู่กับคนดูแลรักษานะครับแล้วก็คนตรวจสภาพตรงนี้ว่าไม่มีเชื้อนะครับความเป็นกรดเป็นด่างคลอรีนต่างๆให้เหมาะสมดังนั้นไม่น่ามีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเท่าที่โรงพยาบาลต่างๆหรือสระต่างๆที่มีเขาก็คำนึงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องความสะอาดของน้ำความปลอดภัยความปลอดเชื้อนะครับคำแนะนำนะครับสำหรับคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ที่อยากจะทำทารบำบัดนะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพของลูกน้อยในครรภ์นะครับผมแนะนำมาเลยว่าคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อายุครรภ์นะครับ4เดือนถึง6เดือนขึ้นไปจนทั้งถึงวันที่จะใกล้คลอดนะครับท่านสามารถมาที่สระน้ำนะครับจะเป็นทารบำบัดหรือสระน้ำที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับมาออกกำลังกายได้เลยนะครับโดยที่ท่านจะมีท่าทางต่างๆในการทำซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามีผลดีครับต่อคุณแม่เองอาการปวดหลังอาการปวดตึงอาการบวมที่เท้าสารพัดบวมเนี่ยก็จะดีขึ้นรวมทั้งลูกน้อยในท้องนะครับได้มีการขยับขยื่นตัวเองในครรภ์ด้วยนะครับข้อควรระวังในคุณแม่ที่มีครรภ์นะครับก็คือการก้าวเดินขึ้นลงสระน้ำเท่านั้นเองละครับนะครับว่าการก้าวขึ้นลงเนี่ยต้องช้าๆต้องระวังไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็การที่คุณแม่เนี่ยจะเข้าไปในห้องอาบน้ำห้องพักนี่ก็ต้องระวังสิ่งหนึ่งที่จะเกิดอันตรายในสระน้ำผมว่าถ้าคุณแม่เนี่ยทำด้วยนักแกมบัดมีคนดูแลคนใกล้ชิดดูแลหรือจะเป็นสามีคุณพ่ออยู่ด้วยก็ยิ่งดีครับทำด้วยกันอันนี้สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นผมรับรองว่าถ้าออกกำลังกายต่างๆถ้าผ่านการแนะนำจากนักแกมบัดผู้รู้นะครับปลอดภัยครับไม่มีอันตรายเลยครับและไม่ต้องระวังอะไรมากเท่านั้นเองครับ
1: สมมุติฐานนะคะหรือว่าข่าวเล่าข่าวลือที่บอกกันว่าคนท้องเนี่ยอย่าไปว่ายน้ำอย่าไปทำทารบำบัดนั้นไม่จริงค่ะคุณผู้ชมสามารถทำได้นะคะแถมยังช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดบวมในอวัยวะอย่างเช่นข้อเท้าจุดรับน้ำหนักต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยเพราะน้ำมันมีมวลเยอะนะคุณหมอคือมันมีน้ำหนักมากมันก็ช่วยที่จะพยุงร่างกายได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆของคุณแม่ได้ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพูดถึงเรื่องของต่อมน้ำเหลืองกันต่อนะคะคุณหมอเอมต่อมน้ำเหลืองเนี่ยบางคนสงสัยว่ามันมีกี่จุดกันแน่ในร่างกายตรงไหนบ้างเราจะสังเกตยังไงว่าต่อมน้ำเหลืองเรายังปกติอยู่หรือว่ามันมีการอักเสบบวมโตขึ้นมาค่ะ
2: ก็โดยปกติแล้วค่ะร่างกายมนุษย์เรามีต่อมน้ำเหลืองค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆแบบไม่ได้มีใครมานับว่าแบบมีกี่ร้อยจุดนะแต่จริงๆเขาก็บอกว่ามีเป็นแบบ 5-600 ต่อม

0: างกาย
1: กระจายอยู่ทั่ว
0: ๆจริงๆก็คืออยู่แทบๆจะทุกอวัยวะของร่างกายเลยก็เพราะว่าหน้าที่หลักของเขาก็คือคอยดักจับเชื้อโรคนะคะทีนี้ตำแหน่งที่เราสามารถตรวจหรือว่าคลำได้ง่ายก็คือได้แก่ตรงบริเวณคอสองข้างนะคะแล้วก็ตรงบริเวณไหปลา
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักแร
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บริเวณขาหนีบก็ในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าร่างกายเรามีความผิดปกติอะค่ะแล้วก็ถ้าได้คำได้ตำน้ำเหลืองโตหรือว่ามีการกดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะบ่งบอกว่ามีการอักเสบหรือว่ามีความผิดปกติบางอย่างของตำน้ำเหลืองค่ะ
1: โอ้การบวมเนี่ยมันจะบวมขนาดไหนคะคุณหมอบวมแบบสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยไหมหรือว่าแล้วแต่อาการด้วย
0: หนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุที่มากระตุ้นนะคะสมมติว่าในกรณีถ้าเกิดเป็นการอักเสบอะค่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองคลำได้โตที่ประมาณสัก1ไม่เกิน2เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับมีการต่อกดเจ็บอันนี้คือเป็นพวกของเรื่องการที่มีต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะแต่ว่าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในกลุ่มพวกโรคมะเร็งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมันอาจจะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านั้นแล้วก็ลักษณะค่อนข้างจะแข็งหรือบางทีก็กดไม่เจ็บค่ะ
1: คล้ายๆกับเป็นก้อนเนื้อเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะกดแล้วบุ๋มบุ๋มลงไปไม่ได้เจ็บ
0: อาจจะเป็น
1: นิ่มๆหน่อย
0: อาจจะกดเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมันมีการอักเสบก็จะมีการกดเจ็บร่วมด้วยค่ะ
1: ทีนี้อาการต่อมน้ำเหลืองบวมโตแบบธรรมดานะไม่ได้เป็นมะเร็งอ่ะคุณหมอมันเกิดขึ้นได้กับคนโดยทั่วไปใช่ไหมคะ
0: สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดร่างกายมีการติดเชื
1: ้อ
0: นะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นหวัดหรือว่ามีต่อมทอนซิลอักเสบต่อมน้ำเหลืองบริเวณที่ข้างๆเคียงที่มีการติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะบวมแล้วก็มีการกดเจ็บบ้างค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่ได้อันตราย
0: ก็ถ้าเกิดการติดเชื
1: ้อ
0: ดีขึ้นไอ้ต่อมน้ำเหลืองพวกนี้ก็จะค่อยๆยุบลงเองได้ค่ะ
1: เหมือนกับว่าเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ร่างกายบริเวณนั้นเนี่ยมีอะไรผิดปกติอยู่นะช่วยใส่ใจฉันหน่อย
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ทีนี้ถ้าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดมันบวมบริเวณนี้มันอยู่ใกล้กับทอมซินอาจจะเป็นที่ทอมซินอักเสบถูกไหมคะแต่ถ้าไปบวมที่อื่นเช่นรักแร้ไหปลาอันนี้มันจะอักเสบอะไรอะคะคุณหมออ
0: าจจะมีอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดมีการติดเชื้อของร่างกายหรือผิวหนังที่แบบเป็นฝีซึ่งต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงก็อาจจะมีการบวมอักเสบขึ้นมาได้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าเกิดการบวมขึ้นมาอย่างที่ว่า
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาอะไรก่อนรักษาอวัยวะที่มันมีการอักเสบหรือว่ารักษาต่อมทอมซินนะคะ
0: อ๋อเราก็รักษาอวัยวะที่มีการอักเสบรักษาการติดเชื้อนั้นๆค่ะไอ้พวกต่อมน้ำเหลืองมันเหมือนเป็นภาวะปฏิกิริยาของร่างกายที่ร่างกายมีการอักเสบมันก็เลยมีการบวมขึ้นมาแล้วการรักษาเนี่ยคือเราไปรักษาที่ต้นตอสาเหตุถ้าสมมติเราสามารถจัดการที่สาเหตุได
1: ้
0: ต่อมน้ำเหลืองก็เดี๋ยวก็ค่อยๆยุบลงค
1: ่
0: ะ
1: ดังนั้นต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรแน
0: ่ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นการอักเสบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรบ้างคะคุณหมอจากปัจจัยภายนอกหรือจากร่างกายของเราเองที่มันวีคขึ้นมาเกิดความผิดปกติขึ้นมา
0: ก็สาเหตุเนี่ย สมมุติถ้าเกิดมันเป็นการติดเชื
1: ้อ
0: นะคะเป็นพวกการติดเชื้อเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันติดเชื้อบริเวณใดมันก็จะบวมบริเวณนั้นแล้วเราก็จะรักษาด้วยต้นสาเหตุนั้นถ้าเกิดเราสามารถตรวจเจออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นพวกแบบในกรณีที่คนไปติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีตกขาวมีการติดเชื้อในช่องคลอดบริเวณต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆเคียงนั้นนะคะเช่นขาหนีบหรือตรงบริเวณหน้าขาเนี่ยก็อาจจะมีการบวมโตขึ้นมาได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะมันก็แล้วแต่ว่าสาเหตุที่กระตุ้นเกิดจากอะไรค
1: ่
0: ะ
1: ที่คนเขามักบอกว่าบางท่านเนี่ยเช่นนะแค่ยุงกัดแล้วก็เป็นแผลบวมคันมากกว่าปกติอันนี้เขาบอกว่าเกิดจากต่อมน้ำเหลืองมันไม่ดีหรือเปล่าน้ำเหลืองไม่ดีไหมอันนี้เกี่ยวไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยสาเหตุนะเพราะว่าในกรณีถ้าสมมติว่าร่างกายมีผื่นคันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดจากการภูมิแพ้ผิวหนังก็ได
1: ้
0: นะคะแต่ทางการแพทย์เราอาจจะไม่ได้มีคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคน้ำเหลืองไม่ดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยไม่ได้มีแบบนั้น
1: เหมือนกับว่าน้ำเหลืองเป็นแค่สัญลักษณ์
0: ใช่
1: เหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกาย
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วอย่างมีคุณผู้ชมบอกว่าเป็นงูสวัสดเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลืองไหมคะคุณหมอง
0: ูสวัสดเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบเราเคยได้รับเชื้อไวรัสมาและบางทีเราก็เคยหายไปแล้วเช่นแบบการเป็นแบบเคยเป็นงูสวัสดแล้วมันหายไปไอตัวเชื้อตัวนี้ค่ะบางทีมันไม่สามารถเคลียร์ออกไปทั้งหมดจากร่างกายได
1: ้
0: มันก็จะไปหลบหลีบตามปมไปประสาทของร่างกาย
1: แม้ว่าเราจะรักษาแผลหายเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ไวรัสบางส่วนอาจจะยังอยู่

0: ใช่อาจจะเป็นแบบปริมาณน้อยๆเพราะว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันสามารถกดมันไว้ได้ค่ะมันก็แอบซ่อนเราอยู่ที่ปลายประสาทแต่เมื่อวันดีคือร้ายร่างกายที่ร่างกายภูมิตกลงเช่นการอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือร่างกายแบบไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะไอ้พวกเนี้ยมันก็อาจจะกลับมากำเริบเวลาจะกลับมากำเริบทำลายร่างกายเราได้อีกก็คือแสดงอาการใหม่ของตัวของงูสวัสด
1: ค่ะแปลว่าถ้ามันยังไม่ออกฤทธิ์แปลว่าต่อมน้ำเหลืองพยายามทำงานปกป้องเราอยู่
0: ใช่ค่ะภูมิคุ้มกันเราก็พยายามจัดการมันอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาถามว่างูสวัสดเนี่ยใช้เวลารักษานานไหมคุณหมอก็แถมได้ไหมคำถามนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นผื่นนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 7-14 วันนะคะก็คือขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็สภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยว่าแข็งแรงหรือว่ามีการกินยากดภูมิหรือเปล่าอย่างน้อยก็ 7-14 วันแต่ว่าอาการปวดปลายประสาทอักเสบอะค่ะมันเป็นอาการที่ทิ้งร่องรอยไว้อาจจะนานยาวนานกว่านั้น
1: บางคนก็
0: อาจจะเป็นหลักสัปดาห์หรือเป็นหลักเดือนก็ได้ค่ะ
1: ถ้าไม่ถึงกับงูสวัสดเป็นแค่ผื่นค่ะคุณหมออันนี้สะท้อนอะไรได้บ้าง
0: ผื่นเนี่ยจริงๆผื่นร่างกายเรามีหลายชนิด
1: ก็เป็นได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าเป็นแพ้เป็นผื่นภูมิแพ้หรือว่าเป็นผื่นแบบติดเชื้อผิวหนังเช่นพวกเชื้อราผิวหนังกลากเกลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่ามันเป็นผื่นชนิดอะไรมากกว่า
1: แต่ว่าการที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันบวมก็ไม่ได้มีผลที่ทำให้ร่างกายเราเป็นอะไรมากกว่านั้นไหมคุณหมอ
0: ถ้าต่อมน้ำเหลืองบวมจากการอักเสบเป็นปฏิกิริยาของการอักเสบก็ไม่เป็นไรถ้าเราจัดการต้นตอสาเหตุได้เดี๋ยวมันก็จะกลับคืนสู่สภาพแต่ถ้ามันเป็นการบวมที่ความเกิดจากความผิดปกติจากมะเร็งนั่นก็อีกเรื่องน
1: ึ
0: ง
1: แล้วที่มาของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันมายังไงคุณหมอคะ
0: ยังแกมันไม่ได้มีสาเหตุอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นชัดเจนว่าแบบคนเป็นแบบนี้นะต้องเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
1: บางคนอาจจะกังวลว่าต่อมน้ำเหลืองตัวเองโตบ่อยๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เสี่ยงจะเป็นมะเร็งด้วยไหม
0: ถ้าสมมุติว่ามันโตเล็กๆหน่อยๆแบบที่เราพอคำได้มันอาจจะเป็นต่อมน้ำเหลืองทั่วๆไปร่างกายของร่างกายเราก็ได้แต่ถ้าเกิดน้ำเหลืองโตขนาดใหญ่เกินกว่า2เซนหรือว่ามีลักษณะโตหลายตำแหน่งเช่นคอรักแร้ขาหนีโตพร้อมกันหรือว่าคำได้ที่คอเป็นเชนเลยเป็นแบบ
1: เป็น
0: เส้นลงมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีความผิดปกติอันนี้ก็แนะนำว่าควรรีบไปพบแพทย
1: ์ค่ะค่ะคุณหมอจะได้สืบสาวเราเรื่องแล้วรายการวินิจฉัยกระบวนการเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: กระบวนการนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าบางคนกังวลว่าต่อมน้ำเหลืองโตเป็นหายๆหรือว่าโตเยอะเนี่ยเราแยกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นอักเสบหรือว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งชนิดไหนการวินิจฉัยคือตามมาตรฐานก็คือต้องมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูว่ามันมีเซลล์ความผิดปกติเป็นแบบใดคือถ้าเกิดมันเป็นต่อมน้ำเหลืองทั่วไปแบบเป็นต่อมน้ำเหลืองทั่วไปหรือต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันก็จะเห็นเป็นแค่เซลล์อักเสบที่อยู่ในบริเวณต่อมน้ำเหลืองแต่ถ้ามันเป็นเซลล์มะเร็งเราก็จะเจอเซลล์ที่มีความผิดปกติในชิ้นเนื้อนั้นที่เราเอาไปตรวจค่ะ
1: และที่เขาว่าบางทีมะเร็งชอบกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอันนี้มันคนละแบบใช่ไหมคุณหมอมะเร็งของต่อมน้ำเหลืองก็เรื่องนึงมะเร็งอื่นที่กระจายมาสู่ต่อมน้ำเหลืองก็อีกเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะคนละชนิดกันก็คือเราแยกกันโดยการที่ดูชิ้นเนื้อว่าลักษณะต่อมน้ำเหลืองที่โตนั้นอะลักษณะเซลล์ที่เจออะมันเป็นเซลล์ของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นเซลล์ของมะเร็งชนิดอื่นที่กระจายมา
1: ค่ะแบบไหนรักษายากง่ายยังไงบ้างคุณหมอคะ
0: งั้นเราขอพูดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองละกันนะคะคือต่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจริงๆมีโอกาสรักษาหายขาดได้ประมาณ 60-70%
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเกิดคนไข้อ่ะค่ะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ่ะจริงๆอยากให้กลับไปหาแพทย์เจ้าของไข้และทำการรักษานะคะเพราะว่ามีคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะหนีไปใช้ทางเลือกเช่นการกินยาสมุนไพรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราปล่อยให้โรคดำเนินไปการที่จะไปรักษาภายหลังเนี่ยมันอาจจะยากกว่าที่เราเริ่มรักษาตั้งแต่แรกที่เราได้รับการวินิจฉัย
1: ก็บางคนก็กลัวกังวลไงคุณหมอไม่กล้าเข้ามาพบแพทย์กลัวว่าจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเขาช่วยดูแลได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะปัจจุบันการรักษาด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีด้วยหลายวิธีนะคะตั้งแต่การให้ยาเคมีบำบัดการใช้พวกยาพุ่งเป้านะคะหรือว่าเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วก็ในบางกรณีอาจจะมีการใช้รักษาด้วยการวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกหรือพวกเซลล์บำบัดก็ได้ค่ะ
1: อุ้ยหลายแบบแล้วแต่
0: แล้วแต่ชนิดแล้วก็แล้วแต่ลักษณะผู้ป่วยค่ะ
1: ค่ะโอ้ดังนั้นยังจัดว่าเป็นมะเร็งที่มีแนวโน้มในการรักษาให้หายได้ง่ายมาก ทีเดียว 70% ใช่ไหมที่คุณหมอบอก
0: 70%

0: แล้วแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วย
1: แล้วมีกระบวนการในการที่จะป้องกันดูแลยังไงได้บ้างไหมคะ
0: เราอาจจะเรียกว่าอะไรเราไม่สามารถป้องกันได้ 100%
1: ค
0: ือมันอาจจะกลับมามาเจอในร่างกายของเราก็ได้แต่ว่าทีนี้สิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือการหลีกเลี่ยงพวกปัจจัยกระตุ้นดีกว่าว
1: ่
0: าคือพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงรังสีเบนซินทินเนอร์อะไรพวกนี้ค่ะพวกสารปิโตรเลียมถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงการสัมผัสโดยตรงได้ก็ดีค่ะ
1: อ๋อเพราะเหล่านี้มันเป็นการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหรอคะคุณหมอ
0: มันเป็นปัจจัยเสี่ยงดีกว่าค่ะ
1: ปัจจัยเสี่ยง
0: มันอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะเป็นมะเร็ง 100% แต่แค่ว่ามีแนวโน้ม
1: ค่ะ
0: เสี่ยงที่จะเกิดการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากกว่า
1: ค่ะทีนี้ถ้าเราจะป้องกันมันมีวิธีการไหมคะดูแลร่างกายการเลือกรับประทานอาหารออกกำลังกายอย่างไรได้บ้าง
0: จริงๆก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเลยค่ะก็คือกินอาหารให้ครบ5หมวดหมู่ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
1: พักผ่อนเนี่ยสำคัญเลยเนาะก่อนออกกำลังกายต้องนอนให้พอก่อนด้วยใช่ไหมคะ
0: ก่อนทำงานก็ต้องนอนให้พอไม่ใช่ล้อเล่นนะ
1: คะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีวีดีทัศน์นะคะที่จะพาไปรับฟังนะคะประสบการณ์ของผู้ป่วยอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะที่เขาบอกว่ารักษาหายเราด้วยเหมือนกันนะคะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ
2: นั่งอยู่เลือดไหลไม่หยุดเลยเลือดกำดาวเขาก็เอาเนื้อเยื่อไปตรวจผมเป็นมะเร็ง
3: ก็หมอก็บอกนั่นเลยว่าแม่เป็นมะเร็งขั้น3แล้วนะ
4: เขาบอกเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายก็คือหนักเลย
5: แม่เดินไม่ได้เลยผอมจนจำตัวเองไม่ได้น่ะ
6: เชิงมาได้ยินว่าเป็นก็ต้องตายอะไรเงี้ยครับรักษาไม่หายอะไรเงี้ยครับ
7: บริหารก็คือการที่เราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งนึง
2: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่นะครับเป็นได้ทุกวัยแล้วก็รักษาหายได้ทุกวัย
7: ที่เจ็บปวดหรือว่าอะไรมันหมด complete นะ 100%
4: ถือว่าเป็นปฏิหารค่ะดีขึ้นมากๆเลยค่ะ
6: มันเป็นปฏิหารเหมือนได้เกิดใหม่

0: ถ้าผมไม่ได้มาโรงพยาบาลนี้เนี่ยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้
1: สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยครอบครัวหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก2569ภายใต้แนวคิด Stronger Together Brighter Tomorrow นะคะพลังแห่งความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะมาร่วมเรียนรู้กันนะคะในงานของเรามีเสวนาความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางคุณหมอเอ็มก็มาด้วย ใช่ไหมเอ่ยคำนั้นแนะนำด้านโภชนาการการกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายมีนวัตกรรมการรักษาคาร์ทีเซลค่ะการเก็บสเต็มเซลล์การบริจาคสเต็มเซลล์โดยสภากาชาดไทยนะคะใครสนใจปักหมุดลงทะเบียนกันไว้ได้เลยนะคุณผู้ชมคะวันพุธที่23กันยายนค่ะก็คืออาทิตย์หน้าพุธหน้าแล้วนะ8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะก็ช่วงเช้ามาพบกันที่อาคารกรมสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะขออภัยคุณผู้ชมคะอาคารกรมพระศรีสว่างควัตค่ะหรือว่าสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเรามีองค์ความรู้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเมื่อกี้นี้เราก็ได้รับฟังแล้วนะคะว่ารักษาได้รักษาหายดังนั้นนะคะก็อยากให้มาพบแพทย์จะดีกว่าสุดท้ายคุณหมอคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างในเรื่องนี้
2: ก็ถ้าเกิดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็อยากจะให้กลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็คุยกับแพทย์เจ้าของไข้นะคะเพราะว่าโอกาสของการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถหายได้ค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยเนาะใช้ชีวิตนะคะปกติได้แต่ว่าอย่าลืมนอนให้พอกินให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมออกกำลังกายมีเวลาก็อย่าลืมด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอเอมนะคะแพทย์หญิงเอมวิภาลือประสิทธิ์สกุลหัวหน้างานและแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 15:05 นให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินดายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับแล้วก็คุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับยายทองติ๊บวัย98ปีโชว์ฝีมือสางกระติ๊บใบตาลอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างรายได้จังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านปราจีนบุรีผลิตไม้กวาดดอกหญ้าหัตถกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายส่งขายไปทั่วประเทศสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมอดีตคุณครูจังหวัดจันทบุรีปลูกพริกไทยจันทบุรีพืช GI จังหวัดรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นำพริกไทยแปรรูปมีตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะครับของหนุ่มพิการที่จังหวัดชัยภูมินะครับคิดหารายได้เลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเลือกทำฟาร์มปูนาจนประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ปูนาที่ผลิตได้เนี่ยแปรรูปเป็นสินค้าหลายอย่างแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารที่เอาส่วนจากปูนาเนี่ยมาทำเป็นเมนูได้หลากหลายด้วยครับนำความสำเร็จจากการพ่อเลี้ยงปูนาครับร่วมกันเปิดเป็นร้านอาหารนะครับทุกเมนูเนี่ยใช้ปูนาเป็นวัตถุดิบหมดเลยครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปูนาแสนสวยตำบลห้วยยางที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจากชีวิตต้องสู้ของนายทศพรเลิศคอนสารนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มปูนาแสนสวยแอดคอนสารนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะพิการขาแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อครับ
1: ปูนานั้นเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้วิวัฒนาการพัฒนาต่อยอดจนมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจได้และทำให้หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบกับการประกอบอาหารโดยการต่อยอดของปูนาวันนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำต่อยอดของปูนาครับ
0: อาหารในร้านที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะครับมีขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาส้มตำปูนาปูนาทอดเกลือกระเทียมนะครับซึ่งเมนูเด็ดที่ลูกค้าชอบก็คือขนมจีนน้ำยาปูนาครับเขาจัดเป็นชุดพร้อมกับผักสดปลอดสารนะครับที่ก็เอาผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนะครับของดีอำเภอคอนสารมาเสริมรสชาติแล้วก็คุณค่าให้กับขนมจีนด้วย
2: จะมีผักตัวนึงที่แนะนำเลยเขาเรียกว่าผักขี้นาคครับลดน้ำตาลในเลือดลดความดันครับเฉลี่ยคือผักขี้นาคนะครับจะเป็นผักพื้นถิ่นของอำเภอคอนสารเขาจะชอบเกิดอยู่ที่ตามน้ำซับครับพื้นที่อำเภอคอนสารจะเป็นน้ำซับตลอดทั้งอำเภอครับก็นี่เฉลี่ยอยู่ที่ยอดละ3บาทแล้วก็มีความเชื่อว่าลดน้ำตาลในเลือดลด
0: และยังต่อยอดนะครับเป็นน้ำปลาร้าปูนาขนมกบเคี้ยวปูนารสหม่าล่าแล้วก็รสอื่นๆนะครับทุกอย่างทำมาจากปูนาครับแล้วก็ผ่านการรับรองอย.ตลาดจำหน่ายมีทั้งในประเทศแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยตอนนี้ส่งขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 7-8 แสนบาทไปเลยครับ
2: การต่อยอดของผมหลังจากที่การเลี้ยงปูนาเสร็จแล้วแรกๆผมเริ่มต้นจากขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ปัจจุบันนี้เราจะขายเป็นแบรนด์แชมเปี้ยนของเราเลยก็จะเป็นต่อยอดมาในเรื่องของแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาปูนารสแซ่บนัวแล้วก็จะมีร้านอาหารครับมีร้านอาหารที่มีเมนูปูนาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาอ่องมันปูนาครับแล้วก็ปัจจุบันอีกไม่เกิน2วันนี้ก็คือโรงงานที่ทำขนมที่เกี่ยวกับสแน็คปูนาครับกำลังจะคลอดจะมีปูนารสต้มยำปูนารสลาบและปูนารสต้นตำรับครับผม
0: กว่าจะทำฟาร์มปูนารายใหญ่ได้แบบนี้ครับเคยเป็นพนักงานในบริษัทมาก่อนแต่ว่ามีแต่

0: ดีมากนะครับยอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจนต้องขยายกำลังผลิตเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับโดยขายแม่พันธุ์ปูนาราคาถูกคู่ละ70บาทให้ผู้เรียนเนี่ยกลับไปเปิดเป็นลูกฟาร์มแล้วก็นำไปเลี้ยงพอได้ปูนาก็เอากลับมาขายให้กับกลุ่มต่อ
1: ถ้าเกิดว่าของเราอะครับ4เดือนเราจะเก็บครั้งนึงเราจะเก็บได้ประมาณ200ถึง500กิโลเท่านั้นเองผมก็เลยจะต้องมีลูกฟาร์มครับจะต้องมีลูกฟาร์มไม่ต่ำกว่า50ไร่ในพื้นที่และก็นอกพื้นที่บางคนก็จะมีบางคนที่ถนัดในการเลี้ยงปูนาแล้วก็ส่งเสริมให้การเลี้ยงปูนาแต่บางคนไม่ถนัดแล้วก็ส่งเสริมให้การปลูกผักเพื่อที่จะเอามาใช้ในร้านครับผมครับถ้าเกิดว่ายอดจำหน่ายจริงๆอยู่ที่6หลักครับครับต่อเดือนครับรวมทั้งในเรื่องของร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยครับ
0: ปัจจุบันสินค้าครับโดยเฉพาะน้ำปลาปูนามียอดสั่งซื้อเยอะมากนะครับจนไม่สามารถผลิตได้ทันซึ่งสถาบันการพัฒนาธุรกิจชุมชนก็เข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
2: เรานำงบประมาณที่ได้จากการจ้างงานคนพิการนะคะมาให้เขารวมกลุ่มกันทำเรื่องของการแปรรูปปูนานะคะโดยเริ่มตั้งแต่ให้เขาได้เลี้ยงปูนาจับปูนาที่มาตามฤดูกาลถ้านอกฤดูกาลไม่มีในท้องนาก็เลี้ยงไว้เสริมนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยการนำไปแปรรูปนะคะทีนี้จากตัวที่แปรรูปเนี่ยแปรรูปแล้วถ้ามันไม่มีการพัฒนาตัวสินค้าให้มันอยู่ได้นานเนี่ยมันก็ทำให้ขายได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางกลุ่มก็การแปรรูปเนี่ยก็มีกระบวนการที่เขาทำตั้งแต่ขออย.ตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในเรื่องของการแปรรูปและลงในถุงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำส่งเข้าไปยังห้างโมเดิร์นเทรดได้นะคะ
0: ปัจจุบันกลุ่มสามารถพัฒนาได้เป็นอย่างดีครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เลี้ยงปูนาถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยครับตลาดปูนายังไปได้อีกไกลครับแล้วก็การเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่เป็นระบบปิดแบบนี้ก็ได้ปูนาที่สะอาดนะครับไม่ปนเปื้อนกับเรื่องของสารเคมีต่างๆเหมือนกับปูนาที่อยู่ตามท้องนาที่มักจะพ่นยากันเยอะนะครับตัวอย่างของผู้สู้ชีวิตอีกรายครับก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งนะครับตอนนี้หันมาเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวต่างๆเพาะแล้วก็ปลูกในแก้วน้ำดื่มนะครับเอาใส่รถมาตระเวนขายแก้วหนึ่ง5บาทขายได้ราคาดีครับต้นกล้าพืชผักสวนครัวที่เพาะปลูกไว้ในแก้วน้ำดื่มนะครับราคาเริ่มต้นแก้วละ5บาทผักบางอย่างก็แก้วละ10นะครับส่วนไม้ประดับนั้นก็มีราคาต่างกันไปนี่เป็นอาชีพใหม่ของนางรจนาทูบหอมหรือว่าป้าน้อยครับอายุ64ปีเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้หันมาเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับแทนก็จะนำใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับไปจอดขายที่ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าถนนเทพารักษ์ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับมีทั้งต้นอ่อนทานตะวันผักบุ้งเห็ดนางฟ้าผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักปลอดสารเคมีหมดเลยครับซึ่งนำเมล็ดพันธุ์จากต้นเนี่ยมาเพาะต้นกล้าลงในพวกแก้วน้ำแก้วกาแฟ
3: ปลอดสารนะคะทุกอย่างที่ป้าทำปลอดสารหมดเลย
4: ต้นไม้นี่ยังไงเดี๋ยวเรามีแนวคิดยังไงถึงเอามาปลูกเอามาขายบนรถ
3: พอดีว่าป้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเก่าค่ะไม่มีอาชีพก็เลยไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็เลยมาเพาะต้นทานตะวันแล้วก็พวกกล้าผักขายค่ะ
4: แล้วเราใช้วิธีการคือแก้วๆนี่คือยังไงเราเก็บมาเรื่องที่บ้านเรามีอยู่แล้ว
3: พอดีว่าหลานเขาจะใช้เป็นแบบเขากินน้ำแล้วเขาก็จะทิ้งก็ขอเขาอะค่ะก็คิดว่ามันลดต้นทุนได้แล้วก็เราก็จะขายถูกได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะอาศัยแบบใช้วัตถุดิบที่มีอะค่ะ
4: ค่ะต้นอะไรบ้างครับที่เรามี
3: ที่มีตอนนี้ผักสวนครัวก็มีเยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเอามาไม่ค่อยได
4: ้ก็จะเป็นผักสวนครัว
3: สวนครัวค่ะแล้วก็เป็นพวกไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยอย่างงี้ไม้ประดับนี่ค่ะ
5: พอเจาะเยอะๆ
0: ป้าน้อยบอกว่าการปลูกผักนั้นใช้เชื้อราบิวเวอรีครับกำจัดแมลงแทนเพราะว่าไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็มาซื้อกันได้ทุกวันนะครับทุกวันศุกร์ช่วงเช้าถึงเที่ยงจะจอดอยู่ที่ข้างจวนผู้ว่าหลังเก่าส่วนวันอื่นนะครับป้าน้อยจะไปจอดขายอยู่ที่บริเวณ4แยกใกล้เคียงกับ4แยกวุ่นวายฝั่งตรงข้ามกับร้านมากสิ่งถนนดำริพัฒนาซอย9นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้ ยายวัย98ปีคุณผู้ชมแต่ยังใช้ทั้งสายตาแล้วก็ใช้ทั้งฝีมือในการสานกระติบใบตาลนะครับถือเป็นการ

0: อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็สร้างรายได้เสริมไปด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอายุ98ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังนั่งสารกระติบใส่ข้าวเหนียวจากใบตาลอย่างประณีตแล้วก็คล่องแคล่วซะด้วยครับผ่าน2มือของยายทองติ๊บซาวของนะครับยายอยู่ที่หมู่8ตำบลท่าขุนรามที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรสุขภาพยังแข็งแรงดีหมดนะครับสายตาก็มองเห็นลายสารได้ชัดเจนมือสองข้างขยับถักทอเส้นใบตาลได้กระฉับกระเฉงด้วยแต่ละวันยายทองติ๊บนะครับสารกระติบข้าวได้สักประมาณ 3-4 ใบแล้วก็ขายราคาไม่แพงเลยครับใบละ 10-15 บาทเองเอาไว้เป็นรายได้เสริมแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1: มานานหรือยัง
2: โอ้ยทำนานแล้ว
1: ทำตั้งแต่ตอนไหน
2: โอ้อายุ40 50จานมาตลอดกันจ่าว่าจานนั้นอื่นกันยังจะกินสลากบ่สารกูสลาก
1: แล้วที่หัดทำเนี่ยใครสอนครับคุณแม
2: ่โอ้แม่มาสอนดูของเขาเอามาดูแล้วก็จานเลยตีเกวนมาเป็นมาเนี่ยพายมาได้สอนสักคนดูขี้จากเขาทั้งนั้น
1: ก็ดูเขาแล้วก็จำมา
2: เออ
1: สารยากไหมครับคุณแม
2: ่ไม่ยากง่ายทักเปลูกเอาลูกจากวังบัวพูดแม่เอาแม่เพียกะเน่กูจะเนี่ยได้ไหมเอาแม่พอได้ทักเลยได้เลย
3: แบบนี้เลย
0: วัสดุหลักก็คือใบตาลที่ลูกหลานก็ไปช่วยกันตัดมาจากที่หัวไร่ปลายนาครับมาตัดแล้วก็ฉีกตามแนวเส้นใบให้ได้ขนาดที่เหมาะนะครับนำเส้นใบตาลที่ฉีกแล้วเนี่ยไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยจะได้มีความเหนียวความทนแล้วก็เอามาให้ยายสารเป็นชิ้นงานนะครับเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวใช้ได้ทนทานแล้วก็ปลอดภัยไร้สารเคมี
4: นี่ก็ไปมีคนรับซื้อฮะมีคนรับซื้อแล้วก็มันไม่ค่อยทันฮะเดี๋ยวเขาจะเอาทีละ20กล่อง30กล่องเอาไปไว้แขวนที่ตามหน้าร้านแล้วก็จะขายได้เพราะคนเหนือที่เนี่ยจะใช้กล่องข้าวอย่างนี้ใบลาน
1: อ
4: ัน
1: นี้ก็คือไปใส่ข้าวเหนียว
4: ใส่ข้าวเหนียวฮะใส่ข้าวเหนียวเราอยู่ได้ทั้งวัน
1: แต่ค
4: ุ
1: ณยายก็จะค่อยๆสาน
4: ไปเรื่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ
1: เสร็จเหมือนกับ10ใบ20ใบก็มีคนมารับไป
4: มีไม่มีว่างครับขายได
0: ้ทางอบต.ท่าขุนรามนะครับเตรียมเชิญยายทองติ๊บมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกระติบใบตาลกันให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนรามนะครับเพื่อสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านไปด้วยครับลูกสาวยายบอกว่าวันไหนที่ออกไปทำไร่ทำนาแล้วลืมตัดใบตาลมาให้คุณยายก็จะทวงกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอยู่นิ่งๆงานหัตถกรรมอีกอย่างที่ก็สร้างรายได้เหมือนกันนะครับคือการทำไม้กวาดดอกยาครับยังเป็นสินค้าที่ขายดีไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้ที่ปราจีนบุรีก็รวมกลุ่มกันผลิตนะครับซึ่งก็สืบทอดวิชามาจากรุ่นปู่ย่าตายายเลยครับเปิดโกดังผลิตแล้วก็เก็บไม้กวาดดอกหญ้าที่ผลิตไม้กวาดส่งขายไปทั่วไทยครับอยู่หมู่19ตำบลโพงามที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับมีนางมยุรีสายแววเป็นเจ้าของนะครับซึ่งครอบครัวเขาก็ทำไม้กวาดดอกหญ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันเลยครับใช้วัสดุคือดอกหญ้าไม้ไผ่เชือกแล้วก็สีครับเลือกดอกหญ้าเป็นดอกแล้วก็ก้านเตรียมไม้ไผ่เลี้ยงครับตัดให้ยาวสัก75เซนติเมตรทำเป็นด้ามพอแยกดอกหญ้าแล้วก็เอาไปแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงนะครับก่อนนำขึ้นมาถักใส่ด้ามไม้ไผ่
5: พอแช่แล้วก็เอาไปตัดเสร็จแล้วเราก็ไปแช่น้ำแช่น้ำไม่เกิน2ชั่วโมงแช่น้ำเฉพาะบางส่วนที่คูณนิดนึงแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปเอาไปประกอบถักเป็นอันอันนึงจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะสัก5นาทีต่อ1อันคนนึงก็ได้ประมาณวันละ50อันขึ้นไปค่ะแล้วก็ถักเสร็จแล้วเราก็เอาไปทาสีที่มันทําให้มันแข็งแรงใช้ให้มันทนแล้วก็ทําแล้วก็มัดรวมกัน1มัดมี10อันต่อ1มัดเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าที่มารับถึงที่บ้านค่ะ
0: 1มัดนะครับมี10ด้ามที่ป้ามายุรีบอกก็คือขายมัดละ300บาทส่วนแรงงานก็เป็นคนในชุมชนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องมารับจ้างด้วยให้ราคาทำด้ามละ4บาทนะครับเฉลี่ยต่อคนเนี่ยเขาทำได้กันตั้ง50ด้ามขึ้นไปก็เป็นรายได้อย่างดีครับแล้วก็พอทำเสร็จแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยเขาขายแบบขายส่งนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าทางอีสานมารับซื้อกันถึงที่บ้านเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนที่วัดโพทองเจริญช่วยกันจัดประเพณีบุญคูณลานนะครับแล้วก็ทำปราสาทรวงข้าวซึ่งปกติแล้วจะนิยมทำกันแล้วก็เห็นในภาคอีสานนะครับฉะนั้นที่นี่ก็เลยถือว่าเป็นปราสาทรวงข้าวหนึ่งเดียวในภาคกลางครับชาวบ้านพระพลาชัยชาวบ้านลาวเวียงแล้วก็ครูกับนักเรียนโรงเรียนพระพลาชัยครับมาช่วยกันสร้างปราสาทรวงข้าวที่วัดโพทองเจริญอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อมาสืบสานประเพณีบุญคูณลานประทายข้าวประเพณีที่เขาทำกันหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วครับจะนำรวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
6: ชาวบ้านในชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเกี่ยวเข่าอยู่ในน้ำพอเกี่ยวเข่ามาแล้วแล้วก็จะเอามาตัดใบเข่าออกเหลือแต่รวงเข่าแบบนี้เพื่อที่จะเอามาจัดสารเป็นลวดลายนะคะจะเอามามัดแล้วก็จับเป็นกำเพื่อที่จะมาสารแล้วก็จะเอาไปมุ้งเป็นหลังคารวงเข่าจ้ะก็จะได้เป็นปราสาทเข่าที่สวยงามแบบนี้แหละจ้ะจะต้องใช้เวลามากเลยเพราะว่าจะเอาแต่เล็บเข่าแบบนี้เลยจ้ะจะเอาที่มีแต่รวงเข่าจะต้องให้มีใบผสมเลยชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันออกมาใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยค่ะ
0: กำนันพระพลาชัยบอกว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะเอารวงข้าวเนี่ยมาทำกองเจดีย์ส่วนสมัยนี้ก็ปรับปรุงนำรวงข้าวมาทำเป็นปราสาทนะครับรวมกันใช้รวงข้าวมามัดตกแต่งตามโครงปราสาทที่ทำมาจากโครงเหล็ก
7: คนพื้นถิ่นก่อนคนพื้นถิ่นที่วัดโพทองเจริญเนี่ยหรือชุมชนบ้างขามเนี่ยเป็นชุมชนชาติพันธุ์คือลาวเวียงนะครับซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยที่เกี่ยวกับการทำนาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในการทำปราสาทรวงข้าวเนี่ยก็คือเป็นการทำสร้างศิลปะแล้วก็วิถีชุมชนเราขึ้นมาจากที่เราปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็ขายเม็ดข้าวในการทำเม็ดข้าวปลูกหรือในการที่เป็นสินค้าอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอารวงข้าวเนี่ยมาทำนะครับให้เปิดปราสาทเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อบูชาพระแม่บสก
0: ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่รับมีพื้นเพเป็นชาวไทยทรงดำแล้วก็ชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาทำกินในพื้นที่ของตำบลพระพลาชัยครับก็เลยมีมติว่าจะสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครับก็ไปดูงานการทำปราสาทรวงข้าวที่กาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดมาก่อนแล้วก็เอารูปแบบกลับมาทำที่ภาคกลาง
8: พอเสร็จแล้วก็จะเอาเคนมายกจัดขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วก็จะไว้พื้นที่ว่างให้คนไปยืนได้พอชัดยกขึ้นไปปักยอดเสร็จก็มุงนั้นเสร็จจะทำยอดชัดเนี้ยเราต้องเตรียมข้าวก่อนเตรียมข้าวมัดเป็นกำแล้วก็ถักเป็นข้าวหลามเป็นข้าวหลามเป็นลีๆแล้วแล้วถึงเอามารวมไว้รอที่จะทำชัดพอทำชัดเสร็จก็ยกขึ้นไปอาเคนมายกขึ้นไปเอฟเอ็นบังลาเสร็จคือมันเป็นสัญลักษณ์คือภาษาข้าวภาษาข้าวเนี้ยมันต้องมีรวงข้าวมันถึงเรียกว่าภาษาข้าวถ้าไม่มีรวงข้าวก็มันเรียกว่าภาษาข้าวว
9: ิธีการเกษตรก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมก็เลยเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาถือเอาเป็นวันแรม8ค่ำเดือน12ไทยของทุกปีเป็นวันงานประจำปีแล้วก็มีงานอยู่9วัน9คืนซึ่งในช่วงทำปราสาทข้าวเนี่ยงานประเพณีปราสาทข้าวเนี่ยก็จะตรงกับพระคุณเจ้าท่านมาประชุมปฏิบัติธรรมกันซึ่งท่านจาริกมาจากทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมก็ถือโอกาสนำเอาข้าวที่ทำปราสาทเนี่ยเมื่อสีแล้วก็หุงใส่บาตรพระก่อนหุงใส่บาตรพระที่ปฏิบัติธรรมก่อนจากนั้นก็เอาไปแจกจ่ายตามนโยบายของโครงการที่ทำกันมา
0: ส่วนงานประจำปีของวัดโพทองเจริญนะครับจะจัดอีกครั้งเดือนธันวาคม9วัน9คืนเลยครับก็เดี๋ยวจะสร้างปราสาทรวงข้าวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการนำวิถีการทำนานี้มาปรับเข้ากับวิถีทางธรรมก็เป็นการปรับเข้ากันอย่างลงตัวในชุมชน

0: ครับพาไปดูอดีตคุณครูที่อำเภอแก่งหางแมวที่จันทบุรีครับปลูกพริกไทยจันทบุรีที่เป็นพืช GI ของจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่พริกไทยครับแล้วเอามาแปรรูปเป็นสินค้าด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: พื้นที่พริกไทยกว่า20ไร่พืชสมุนไพรที่ทำเงินให้กับครูปัทมาวงศ์นพรัตน์หรือครูเข็มอดีตครูที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกพริกไทยนานเกือบ30ปีภายใต้สวนวงศ์นพรัตน์และได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
2: เดิมทีเดียวเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็อยู่อำเภอท่าใหม่ซึ่งเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพริกไทยทีนี้ตอนนี้อำเภอท่าใหม่ก็พื้นที่แคบลงแล้วเขาก็หันไปปลูกทุเรียนกันเยอะแต่ทีนี้ครูมาปลูกพริกไทยเนื่องจากว่าครูก็มีทุเรียนมีเงาะมีรังคองมีมังคุดมีผลไม้เมืองจันนี่แหละแต่เวลาเราเก็บปุ๊บเราไปขายปั๊บต้องขายเลยนะเอาไว้เน่า
3: ค่ะ
2: ไม่ได้แต่พริกไทยนี่เราเก็บปุ๊บเอาไปตากแดดให้แห้งเก็บไว้ปี2ปีเราก็ยังเอาออกมาขายได้อีก
1: พริกไทยที่ปลูกมี2สายพันธุ์มีพันธุ์จันทบุรีหรือพันธุ์ปางทีและพันธุ์กุ๊ดชิ่งหรือพันธุ์มาเลเซีย
2: อันนี้คือพันธุ์มาเลเซียแต่เราจะเห็นว่าพันธุ์มาเลเซียเนี่ยนี่ยังไม่แก่นะคะรวงมันจะยาวรวงจะยาวถ้าใหญ่ถ้าเต็มที่แล้วเม็ดจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะได้ผลผลิตเยอะตัวนี้คือเป็นเชิงเศรษฐกิจเลยทำไมถึงเรียกมาเลเซียเนื่องจากว่าเรานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่ามาเลเซียหรือสลาวักคือตัวเดียวกันสลาวักก็คือเมืองสลาวักประเทศมาเลเซียเขาเอาชื่อเมืองและประเทศมาตั้งเป็นชื่อแต่นี่เราปลูกมานานแล้วนะ
3: พวกรสชาติอะไร
2: รสชาติมันก็เผ็ดนี่แหละเผ็ดได้เลยแหละก็ตามตลาดทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์นี้ที่เราทานกันทั่วไป
3: ค่ะปางทีเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเรียกเพราะว่ากิ่งระยะกิ่งความห่างระหว่างข้อมันถี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยเป็นพันธุ์ปางถี่แล้วมันมีจุดเด่นยังไงอีกไหมคะคุณครู
2: คือพันธุ์ปางถี่เนี่ยมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจันทบุรีเรียกได้สองอย่างคือปางถี่หรือจันทบุรีจุดเด่นของปางถี่นะคะเม็ดเนี่ยรวงเนี่ยสั้นก็จริงสั้นก็จริงนะคะแต่ว่าเม็ดจะใหญ่อันนี้ยังไม่โตนะคะเนี่ยถ้าโตจะใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่มีเม็ดเล็กแทรกแล้วก็เผ็ดกว่าพันนั้น
3: อันนี้
2: ไม่ได้ใช้รสสัมผัสจากลิ้นจากปากนะคะอันนี้คือนักวิจัยเขาได้เอาไปวิจัยแล้วค่ะว่าเผ็ดกว่าแล้วก็มีสารไพโพรีนมากกว่าตัวนั้น
3: ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีลูกค้าญี่ปุ่นจองหมดแล้วนะ
2: ตรงนี้ญี่ปุ่นจองแล้วนะคะเพื่อไปทำพริกดองค่ะอันนี้จองแล้ว
1: พริกไทยจะปลูกไปประมาณ2ปีถึงจะให้ผลผลิตค่ะ1ไร่ปลูกได้400ต้นการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนค่ะเนื่องจากต้องทำเสาระบบน้ำสแลนอุปกรณ์และต้นพันธุ์ต่างๆระยะการเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้นานนับ20ปีเลยค่ะซึ่งพริกไทยจะชอบอากาศร้อนชื้นดินที่ชอบจะเป็นดินลูกรังควรปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อไม่ให้น้ำขังค่ะโรคที่ต้องระวังก็คือเชื้อราโรครากเน่าโดยที่นี่จะใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลค่ะและยังเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP
3: อย่างในเรื่องการดูแลพริกไทยยุ่งยากไหมคะคุณครู
2: โอ้พริกไทยนี่ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าทุเรียนเยอะยาก็ไม่ได้ฉีดเยอะคือยากอีกตอนที่เราเนี่ยต้องมัดไปเนี่ยเป็นข้อเนี่ยมันยากตอนนี้แค่นั้นเองพอมันท่วมนู่นปุ๊บเราก็ได้ผลิตแล้วแค่ปีเดียวมันไวกว่าทุเรียนค่ะ
3: ชอบน้ำเยอะไหมคะตัวพริกไทยตรงน
2: ี้พริกไทยชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะขังน้ำที่เรานี่เหมาะมากหนูจะเห็นว่าที่เราเป็นเนินลาดเห็นไหมมันจะลาดลงนี่มันจะทิ้งน้ำได้ดีถ้าเป็นที่เรียบขังน้ำถ้าน้ำฝนตกท่วม3วันเน่าหมดเลย
3: ระบบน้ำก็จะเป็นแบบนี
2: ้เป็นสปริงเกอร์อันนี้1เหวี่ยงได้4ต้น
3: โอ้ยต้องคำนวณแบบนี้เลยให้ได้น้ำทั่วถึง
2: ใช่ค่ะ
3: เปิดน้ำให้วันละกี่รอบคะ
2: วันละครั้งแค่นั้นเองวันละครั้งแล้วก็เว้นวันทีครั้งหนึ่งคือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
3: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพริกไทยที่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ขายสดนะแต่จะนำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายเองทั้งหมดเลยมีแบบไหนบ้างคะคุณครู
2: พริกไทยของเราก็จะมีตาแข้งเป็นพริกไทยดำอันนี้คือพริกไทยที่มีเปลือกนะคะตากทั้งเปลือกก็จะเป็นพริกไทยดำพอเราไปแช่น้ำเพื่อเอาเปลือกออกก็จะเป็นพริกไทยขาวทีนี้ตัวนี้ขอนำเสนอตัวนี้มากเลยค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าต้องเป็นเจ้าของสวนถึงจะมีพริกไทยตัวนี้อันนี้คือพริกไทยพริกดายหมายถึงว่าเราเก็บสด

0: ไปแล้วก็ฟิตได้ค่ะ
1: ความอร่อยมัน
0: จะเหมือน
1: อร่อยมากกว่าแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันจะเหมือนเราทานสด
1: ค่ะแล้วอย่างการจำหน่ายนี่เราจำหน่ายยังไงบ้างคะ
0: เวลาเราจำหน่ายเราก็จะมีจำหน่ายตามห้างทั่วไปก็คือเนื่องจากว่าของเราเป็นสินค้า GI ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสนับสนุนในเรื่องการตลาดให้เรา
1: ค่ะจุดเด่นความอร่อยของพริกไทยเรา
0: พริกไทยของเรานะคะจะทำให้แห้งสนิทตัวนี้ของเราสะอาดมากและคัดเกรด A ทั้งหมดเราจะต้องไปล้างน้ำเราไม่ใช่เอาน้ำอะไรก็มาล้างได้นะคะน้ำเราต้องเป็นน้ำพลอริดล้างเสร็จแล้วเราเข้าตู้อบเนื่องจากเราได้ตู้อบมาอบจนแห้งตัวนี้ของเราอยู่ได้เกิน2ปีไม่ต้องกลัวขึ้นรานะคะและสะอาดทานได้เลยถ้าซื้อในตลาดเขาจะไม่ได้มาล้างให้เรานะคะอันนี้ของเราล้างทุกอันล้างปุ๊บเข้าตู้อบให้เลยไม่ใช่ล้างแล้วมาตากแดดอีกล้างแล้วเข้าตู้อบให้เลยทุกตัวค่ะสะอาดทุกตัว
1: เก็บไว้คือกลิ่นก็ยัง
0: อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเปิดมานี่จะหอมทุกตัวค่ะ
1: เขาเขียนเลยนะว่าหอมฉุนเผ็ดร้อนนะคุณผู้ชมนะคะ
0: ตอนนี้ยอดขายของเรานะคะไม่พอขายเราต้องรับซื้อของกลุ่มมาด้วยค่ะ
1: เรียกว่าขายดีมาก
0: ขายดีมากค่ะ
1: เดี๋ยวขอถามหน่อยว่าทำไมเราถึงแบบมาแปรรูปของเราเอง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยครูไม่ได้คิดว่าจะมาทำตัวนี้หรอกทีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรเนื่องจากว่าเรายกระดับได้เป็นแปลงใหญ่ดังนั้นเราทางกระทรวงเกษตรก็เลยให้เครื่องมือมีเครื่องมือคือตัวอบแห้งให้เราแล้วก็มีเครื่องสูญญากาศให้เรามีเครื่องป่นเป็นพริกไทยป่นให้เรา
2: ผลิตภัณฑ์จากพริกไทยแบรนด์คูเข็มราคาอยู่ที่หลักร้อยออกบูธจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าจำหน่ายผ่านทางออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าเจ้าประจำ
3: ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแกงหางแมวเราก็เข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมในเรื่องของการรวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่ก็คือรวมกันเพื่อรวมซื้อรวมขายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงที่เรามีการรวมกลุ่มกันในครั้งแรกนะคะก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ซึ่งครูเข็มเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับเกษตรกรในพื้นที
2: ่พริกไทยจันเรียกว่าเป็นหนึ่งในราชาเครื่องเทศชื่อดังของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติเผ็ดร้อนกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจันทบุรีค่ะปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ130ไร่สมาชิก33คนค่ะและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานค่ะ
4: ตอนนี้ครูเข็มเตรียมขยายแปลงปลูกเพิ่มอีกถึง7ไร่เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยเปิดกิจกรรมฟื้นสีสันตลาดน้ำยักษ์กังหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชนที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว10 นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบุกทลายโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครที่มีชาวจีนเป็นเจ้าของแต่ว่าใช้คนไทยซึ่งเป็นคนขับรถของบริษัทนั้นเป็นนอมินีถือหุ้นจัดตั้งบริษัทมูลค่ากว่า600 ล้านบาทค่ะแล้วก็ใช้สุทธิบัตรคนตายให้ลูกชายชาวจีนสวมบัตรประชาชนค่ะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครใช้นอมินีคนไทยถือครองกิจการมูลค่ากว่า600 ล้านบาทรวมทั้งยังให้ลูกชายชาวจีนสวมสุทธิบัตรคนตายเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยค่ะนอกจากนี้ยังพบประวัติก่อเหตุอาชญากรรมทำร้ายคนจีนในไทยด้วยระหว่างตรวจค้นพลตำรวจเอกสำราญได้สอบปากคำในเมียผู้ต้องหาชาวจีนซึ่งให้การรับสารภาพทั้งหมดทั้งการใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3 แห่งแต่ในความเป็นจริงคือคนต่างด้าวถือหุ้นทั้งหมดเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายไทยพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนและชิงทรัพย์เมื่อปี67ซึ่งคดีก็อยู่ในชั้นศาลฎีกาที่ผ่านมาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก2 ปี 10 เดือนค่ะส่วนที่นำสุทธิบัตรลูกของผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายชาวจีนสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็ยังมีหมายจับของประเทศจีนในคดีทุจริตช่อโกงที่ประเทศจีนด้วยค่ะ
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3 บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ด้านลูกชายผู้ต้องหาอายุ19 ปีอ้างว่าไม่ทราบว่าการกระพริบดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายและก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษค่ะนอกจากนี้ยังอ้างด้วยว่าถูกบังคับให้มาอยู่ประเทศไทยโดยมีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการให้และจำเป็นต้องอยู่ในไทยมาเป็นเวลานานถึง5 ปีจึงต้องการกลับประเทศจีน
2: ที่ไทยอยู่แล้วคงอยู่ประเทศไทยประมาณ5 ปีแล้ว
3: ผมตอนนี้ก็คือไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่1ปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12-13ผมทำอะไรไม่ได้อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5 ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แต่ก็แต่บางเกิดประมาณ12-14ปีที่14ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำมาทุกร้านไม่มีอะไรผิดผมไม่มีสักคนไม่มีจู่ไป
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
3: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลย
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวที่นำชื่อลูกชายอายุ5 ขวบที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายไปสวมให้กับเด็กชาวจีนได้รับค่าเดินทาง500 บาทเบื้องต้นสารภาพอ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายทำไปเพราะว่าไม่รู้หนังสือค่ะตำรวจดำเนินคดีนายเมียวชาวจีนข้อหาบุคคลต่างดาวซึ่งยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยช่วยเหลือถือหุ้นแทนตามพรบประกอบธุรกิจคนต่างดาวและยังมีหมายจับคดีทุจริตในประเทศจีนและคดีทำร้ายร่างกายซึ่งอยู่ในชั้นศาลส่วนลูกชายมีความผิดฐานใช้หรือแสดงบัตรอื่นโดยไม่ได้รับสัญชาติไทยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จขณะที่หญิงชาวเชียงดาวถูกแจ้งข้อหาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบและพนักงานขับรถของบริษัทโนมินีมีความผิดตามพรบประกอบธุรกิจคนต่างด้าวค่ะตำรวจสอบสวนกลางขยายผลจับกลุ่มเอาไว้ตัวการสำคัญในขบวนการฟอกเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์พบว่าเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์ในไทยถึง16 คดีด้วยกันคิดเป็นเงินไทยราว238 ล้านบาทความเสียหายกว่า250 ล้านบาทค่ะนายอเวยผู้ต้องหาตามหมายจับอันเกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ถูกตำรวจนำหมายจับเข้าจับกลุ่มตรวจค้นถึงบ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ ผลตรวจค้นภายในบ้านพบทรัพย์สินมีค่าและรายการค่ะรวมถึงเงินสด 181,000 บาทเงินฝากที่ถูกอายัดในบัญชีประมาณ1ล้านบาทนาฬิกาข้อมือราคาแพง1เรือนรถกระบะ1คันตำรวจได้ทำการอายัดไว้ทั้งหมดพันตำรวจเอกภักพลสุชนผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าอาเว่ยเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญค่ะที่อาจจะขยายผลไปถึงนายทุนตัวจริงได้เพราะว่าอาเว่ยคือผู้ที่ถือครองบัญชีเหรียญดิจิตอล USDT ให้กับกลุ่มขบวนการและก็เป็นผู้ที่ส่งเหรียญให้กับอาเทาเครือข่ายฟอกเงินอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสั่งการกลุ่มบัญชีม้าในไทยแล้วก็ถูกจับกุมไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนจะสืบสวนถึงนายเทาตำรวจก็ได้ทำการจับกลุ่มกลุ่มบัญชีม้าในเครือข่ายไปแล้วรวม9คนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกภักพลระบุว่ากลุ่มนี้มีเส้นทางการเงินที่ชี้ชัดว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยมีต้นตอของคดีมาจากการหลอกลวงข้าราชการวัยเกษียณให้โอนเงินถึง1ล้าน4แสนบาทเมื่อปลายปี68การสืบสวนเส้นทางการเงินก็ได้ไล่เลียงจากบัญชีม้าจนถึงบัญชีดิจิตอลของอเว่ยและก็พบว่า1ใน3บัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลของอเว่ยนั้นมีเงินหมุนเวียนคิดเป็นเงินไทยราว250ล้านบาทซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์ในไทยจำนวนถึง16คดีค่ะ
4: มันเป็นการเข้าและออกเลยไม่มีค้างนะครับก็ในรอบเวลาประมาณสักเดือนนึงเนี่ยฮะเงินพวกนี้จะเป็นเงินหมุนเวียนเชื่อว่าอเว่ยเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าที่คอยกระจายเหรียญไปให้สมาชิกแก๊งคนอื่นที่อยู่ในแก๊งเพราะว่าพวกจีนเทาเนี่ยนะครับจะแบ่งหน้าที่กันทำคนนี้อาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดฉากหลอกเหยื่อคนนี้อาจจะทำหน้าที่ไปหาบัญชีม้ามาเอาเว่ยจะเป็นคนตัวกระจายเหรียญคริปโตนะครับให้กับสมาชิกคนอื่นเราตรวจสอบในกระเป๋าแบบที่ท่านสวัสดิ์ว่านะครับก็คือเราสามารถตรวจร่องรอยบนบล็อกเชนได้อยู่แล้วว่าใครมีเหรียญเท่าไหร่ยังไงเหรียญพวกนี้เข้าแล้วก็ออกเลยนะครับก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการแน่นอนครับผมเดี๋ยวขยายผลต่อครับ
0: สำหรับปฏิบัติการสกัดกั้นลักลอบขนส่งชาวต่างชาติตลอด8เดือนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงสามารถจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด26คนค่ะแยกเป็นชาวไทย6คนจีน19คนไต้หวัน1คนพร้อมกับของกลางรถยนต์ส่วนบุคคล6คันโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการฉ้อโกงกว่า150เครื่องซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นขบวนการลักลอบขนส่งชาวจีนซึ่งมีขบวนการว่าจ้างให้ชาวไทยทำการรับส่งชาวจีนตามแหล่งพักในจังหวัดสมุทรปราการไปยังปลายทางที่จังหวัดสงขลาทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจากผู้ต้องหาชาวไทยผู้รับจ้างก็พบว่าผู้ว่าจ้างเป็นชาวจีนซึ่งมีหมายจับของทางการจีนในคดีฉ้อโกงคอลเซ็นเตอร์และอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับค่ะขณะที่บางกลุ่มก็พบว่าเป็นการลักลอบเข้ามาไทยต้นทางคือกัมพูชาเพื่อหวังที่จะเดินทางผ่านไทยออกไปยังประเทศที่3ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือพื้นที่ปฏิบัติการของเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติจากฐานในกัมพูชาเมียนมาและสปป.ลาวไปยังพื้นที่ปลายทางแห่งใหม่อย่างมาเลเซียค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการเรียกสอบบุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาสอบปากคำขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับคดียักยอกเงินวัดและฟอกเงินหรือไม่ค่ะความคืบหน้าคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายงานว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะโดยอยู่ระหว่างในการตรวจสอบความสัมพันธ์และก็บทบาทของกลุ่มบุคคลที่เคยใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาสข้อมูลที่ทีมข่าวได้รับจากลูกศิษย์หลวงปู่หวนระบุว่าหลังหลวงปู่หวนมรณภาพและในโชติได้เข้ามารับตำแหน่งเจ้าวาดก็มีบุคคลหลายคนเข้ามาช่วยงานแล้วก็ใกล้ชิดกับอดีตเจ้าวาดค่ะนายวิทย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลสุนัขของนายโชติและนายเชษฐาวัยยาวัชกรของวัดซึ่งก่อนหน้านี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนขณะนี้พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ามาจัดระเบียบแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ภายในวัดโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานค่ะ
5: ไม่ได้บอก
6: ครับ
7: ว่าทางตำรวจจะม
5: ี
7: การตรวจย
5: ึ
7: ดบางส่วน
5: ก็ตามหลักฐาน
0: ขณะเดียวกันค่ะลูกศิษย์เก่าของหลวงปู่หวนทยอยกลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูวัดหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาภายในวัดเป็นเวลานานนายชัดชัยกิติชัยลูกศิษย์หลวงปู่หวนระบุว่าจากการกลับเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้านหลังวัดก็พบสิ่งปลูกสร้างบางส่วนมีการต่อเติมไปใกล้กับพื้นที่โบราณสถานจึงเห็นว่าควรพิจารณารื้อถอนเฉพาะส่วนที่ต่อเติมออกจากพื้นที่เดิมค่ะหากมีการจัดระเบียบพื้นที่แล้วนะคะเห็นว่า ควรทำความสะอาดบริเวณโดยรอบรวมถึงเจดีย์และโบราณสถานเพื่อเปิดพื้นที่ให้กลับมาสวยงามและให้ประชาชนสามารถเข้ามาชมโบราณสถานได้อีกครั้งค่ะ
6: ครับก็ให้ทางกรมศิลป์ทำบัญชีอะไรเหมือนกับว่าของที่ขนออกไปนะมีอะไรบ้างก็ทำบัญชีไปแค่นั้นเอง
8: วันที่พี่เข้าไปผมบอกข้างหลังมันต่อเติมเกินมาทางโบราณสถานอะไรตรงนี้มันเขาก็จะรื้อแหละ
6: ก็คิดว่านะฮะจริงๆแล้วน่าจะรื้อมากกว่าที่เป็นการต่อเติมที่มีเรื่องมีราวคือไม่ใช่ตัววิหารตรงนั้นนะครับตรงวิหารตรงนั้นจะเป็นโบราณสถานไม่อยากให้รื้อนะครับก็ไม่เกี่ยวกับตัวที่มีเรื่องมีราวเลย
8: แต่ว่าทางสมิธก็ต่อเติมเข้าไปในโบราณสถานแล้วต้องรื้อ
6: ต่อออกไปข้างด้านหลักนะครับต่อเติมออกไปเกือบถึงชนกำแพงเลยครับ
8: เยอะเลยใช
6: ่
8: ไหม
6: ครับเยอะเลยก็ตรงนั้นน่าจะเลยจะได้คืนตอนไหน
0: ครับแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับการดำเนินการของรักษาการเจ้าวาดซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างภายในวัดเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกุฏิหลวงปู่หวนและโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะข้อพิพาทที่ดินนี้11ไร่ของวัดป่าอดุญญารามได้ข้อยุติแล้วนะคะเมื่อวันนี้เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ลงนามในโฉนดที่ดินฉบับจริงตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อผู้ครอบครองก็คือนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามแล้วก็ได้นำโฉนดถวายให้กับพระอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุญญารามซึ่งท่านมีความประสงค์ที่จะส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลแทนตามกฎหมายค่ะเจ้าพนักงานที่ดินระบุว่าถือว่าเป็นการยุติข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินตั้งแต่เมื่อปี2533จนเป็นคดีฟ้องร้องและบานปลายกลายเป็นกระแสที่สื่อมวลชนและก็สื่อสังคมออนไลน์ได้เกาะติดนำเสนออย่างต่อเนื่องตลอด1เดือนที่ผ่านมาหลังมีกลุ่มบุคคลเข้าไปวางท่อปิดทางเข้าออกวัดค่ะนายนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมทนายผู้ได้รับมอบอำนาจจากวัดป่าอดุญญารามระบุว่ากรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามถือเป็นกรณีศึกษาให้กับวัดอื่นๆค่ะที่เจอปัญหาแบบเดียวกันซึ่งทุกภาคส่วนทั้งทางวัดทีมทนายความแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมการติดตามปัญหาประสานงานกับกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยทำให้ได้แนวปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนนำไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่ย้ำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วค่ะตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้นะคะก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะ
9: โดยรัฐมนตรีว่าการขอให้คุณเกิดกี่ภพกี่ชาติคุณก็อยากจะกราบ
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นัดถกกรรมการกลางในการเดินหน้าบรรจุราชการท้องถิ่นรอบ4ในวันที่17กันยายนนี้นะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการผลักดันแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันราชการส่วนท้องถิ่นว่ากระทรวงมหาดไทยได้เร่งทำการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนนี้ค่ะโดยมี4เรื่องสำคัญก็คือกรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมการดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบการจัดการบัญชีและตำแหน่งบริหารจัดการบัญชีรวมถึงตำแหน่งควบคู่กับการตรวจสอบผู้ที่มีปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและการนำมติที่ประชุมไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะโดยนายวรสิทธิ์กล่าวย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะทั้งนี้การประชุมในวันที่17กันยายนนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสอบท้องถิ่นค่ะ มาดูความเคลื่อนไหวในสภากันนะคะวาระพิจารณาการรายงานสำนักงานกกต.ในสภาวันนี้ฝ่ายค้านก็ลุมถล่มปมมติของกกต.ในคดีหัวสว.ค่ะขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยก็ชี้ว่ามติดังกล่าวทำให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นพังทลายค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
10: ขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ฉายภาพใหญ่เกี่ยวกับกระบวนการหัวสว.ค่ะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามติกกต.เสียงข้างมากนั้นเหมือนทำแกล้งไม่เห็นช้างทั้งตัวค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะค่อนข้างดุเดือดในวาระพิจารณารายงานของสำนักงานกกต.ซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ชี้แจงผลปฏิบัติการและก็เข้าสู่วาระการอภิปรายให้ข้อเสนอแนะของส.ส.ซึ่งส่วนใหญ่พรรคการเมืองฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ต่างหยิบยกเรื่องของคดีหัวสว.มาอภิปรายค่ะโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยชี้ว่าจากมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั่นทำให้เกาะกำบังซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงธรรมในการทำงานของกกต.นั้นพังทลายลงเนื่องจากมีการใช้อิทธิพลอำนาจทางการเมืองและเงินเข้ามาจัดการในกระบวนการเลือกและมติดังกล่าวนั้นทำให้ประชาชนทั้งประเทศรู้สึกช็อกโดยเฉพาะมติเสียงข้างมากไม่รับเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานส่งไปยังศาลฎีกาค่ะส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ฉายภาพหลักฐานโพยหัวและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมทักท้วงกกต.เสียงข้างมากในการลงมติหัวสว.เปรียบว่ากกต.มองไม่เห็นช้าง3ตัวค่ะคือขบวนการโกงสว.ความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและมาตรฐานทำคดีในอดีตที่ต่างกันอันส่งผลถึงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรกกต.ค่ะ
11: ว่าหากกกต.ยังคงเดินหน้าใช้อำนาจในลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนกันทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการและหลักกฎหมายผมก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนครับว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระหรือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมขององค์กรท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธาน
12: ความพังทลายของการไม่สามารถจัดการเรื่องทุจริตการซื้อเสียงได้ทำให้ความเชื่อมั่นความเชื่อถือในกกต.มันจบลงครับถึงวันนี้กกต.จะโดดเดี่ยวเป็นอย่างยิ่งต่อหน้าประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะเมื่อเขาไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาในองค์การกกต.แล้วต่อไปกกต.จะจัดการอะไรดำเนินการอย่างไรจะพูดอย่างไรจะทำให้สังคมเชื่อถือได้อย่างไรครับ
10: นายสาธิตยังชี้ว่าหลังจากนี้ประชาชนและสังคมก็ตั้งความคาดหวังไปยังกระบวนการยุติธรรมที่ศาลฎีกาโดยเชื่อว่าตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาข้อ39ค่ะศาลสามารถใช้ระบบการไต่สวนหรืออาจเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมได้และระหว่างประชุมก็มีการประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยเมื่อมีการอภิปรายพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคในลักษณะที่กล่าวหานายอนุทินชาญวีรกูลหรือว่าการอภิปรายของส.ส.พรรคประชาชนบางคนเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหรือการใช้สไลด์ภาพและมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็มีการประท้วงยืดเยื้อนานเกือบชั่วโมงกว่าจะอภิปรายได้จบในแต่ละคนค่ะล่าสุดค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลก็ลุกขึ้นตั้งคำถามถึงกกต.นะคะและตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่มีการกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยมีกระบวนการเจตนาที่จะทำให้นำไปสู่ยุบพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียลอยเข้ามาปกคลุมกระทบพื้นที่ทางภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะทำให้วันนี้วัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ได้เข้าเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการเตือนประชาชนค่ะให้งดกิจกรรมนอกสถานที่และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ค่ะบรรยากาศบนยอดเขาคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองหัดใหญ่ตลอดทั้งวันนี้ถูกหมอกปกคลุมไฟป่าจนแทบมองไม่เห็นค่ะขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในตัวเมืองหาดใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากทัศนวิสัยการมองเห็นนั้นลดลง สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่ติดตั้งบริเวณสำนักวิศวกรรมไทย PBS ที่ศูนย์ข่าวภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ที่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์นะคะพบว่าตลอดทั้งวันค่ะวัดได้มากกว่า66ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเข้าเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพและบางช่วงก็วัดได้สูงกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกระทบต่อสุขภาพค่ะแต่เมื่อติดตามการรายงานผลรายชั่วโมงก็พบว่าปริมาณฝุ่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ค่ะด้านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยค่ะว่าสาเหตุหมอกควันเกิดจากไฟป่าข้ามแดนมาจากอินโดนีเซียค่ะซึ่งถือว่ารุนแรงอีกครั้งในรอบ5ปีและคาดว่า 2-3 วันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อสุขภาพค่ะ

0: ความว่าจุดแหล่งกำเนิดของเราจะมีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางลมมันเปลี่ยนทิศอย่างที่บอกก็คือเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาที่สงขลาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับผลกระทบแบบนี้อยู่เป็นระยะเรื่อยๆตราบใดที่ต้นทางยังไม่มีฝนใหญ่เข้าไป
1: ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็เจอในรอบสักกี่ปีได้ครับ
0: ค่ะถ้าปีนี้ถ้าย้อนหลังกลับไป5ปีปีนี้ก็คือเป็นปีที่หนักที่สุดในทั้งในพื้นที่ของไหม้ที่เกาะสุมาตราเองหรือว่าใน Lower South East Asia ในภูมิภาคนี้ปีนี้ก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบ5ปีค่ะ
2: อย่างไรก็ตามนะคะจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดฝนตกในช่วงวันที่17ถึง18กันยายนซึ่งก็ช่วยให้สถานการณ์นั้นเบาบางลงค่ะแต่ยังคงมีหมอกควันเกิดขึ้นหากสถานการณ์ไฟป่าที่จุดต้นทางยังไม่คลี่คลายลงซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วค่ะทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะคะขณะที่หลายจังหวัดค่ะก็มีการสั่งเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องค่ะระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่สถานี S3 หล่มสักระดับน้ำอยู่ที่8เมตร56เซนติเมตรเหลือเพียง44เซนติเมตรก็จะถึงจุดวิกฤตซึ่งอยู่ที่9เมตรก็ทำให้เทศบาลเมืองหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นต้องขึ้นธงสีแดงค่ะเพื่อเตือนให้ประชาชนนั้นติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ำอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมในบางพื้นที่ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหล่มสักได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความแข็งแรงของแนวกั้นน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับเร่งจัดเรียงกระสอบทรายเพิ่มเติมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเมืองที่จังหวัดน่านฝนที่ตกหนักทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะแต่ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วส่วนลำน้ำปัวลำน้ำขว้างและลำน้ำกูลมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถแจ้งทางอำเภอปัวได้ทันทีค่ะส่วนที่พิษณุโลกค่ะระดับน้ำในแม่น้ำวังทองที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักด้านบนก็ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4ได้ปักธงเหลืองเฝ้าระวังแม่น้ำวังทองแม้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ก็ต้องระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้แจ้งเตือนประชาชนค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำพร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนหน้าพัสดุอาจจะกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวงได้นะคะก็ทำให้ปริษณีย์ไทยค่ะเตรียมยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเปลี่ยนจากการแสดงชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เป็น QR code บนหน้าพัสดุค่ะปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลก็ทำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเดินหน้าโครงการดิจิทัล Delivery ID สู่การใช้งานจริงค่ะแนวคิดสำคัญก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการระบุข้อมูลบนหน้าพัสดุจากเดิมนะคะที่แสดงชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มาเป็น QR code แทนค่ะเพื่อลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยโดยไปรษณีย์ไทยได้ทดลองใช้งานภายในองค์กรกับบุคลากรกว่า 20,000 คนเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงระบบก่อนเตรียมเปิดให้ประชาชนใช้งานได้ในไตรมาส1ปีหน้าหรือปี2570ค่ะแล้วก็มีแผนขยายผลไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบขนส่งของไทยค่ะ ไม่ถึง2เดือนนะคะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกันก็ได้สร้างความประหลาดใจค่ะในสภาด้วยการยื่นยติถอดถอนรัฐมนตรีกลาโหมปมทำสงครามกับอิหร่านก่อนที่จะตีแผ่ระร้าภายในพรรครีพับลิกันก่อนศึกเลือกตั้งครั้งสำคัญต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโทมัสเมสซี่ส.ส.พรรครีพับลิกันจากรัฐแคนตักกี้ได้ยื่นเรื่องเสนอถอดถอนพีซแอสเซทรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐโดยกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบค่ะจากการสั่งการโจมตีอิหร่านโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของสภาคองเกรสแม้ว่ายติถอดถอนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐครั้งนี้ไม่น่าจะผ่านการเห็นชอบแต่ความเคลื่อนไหวที่เหนือความคาดหมายครั้งนี้อาจทำให้นักการเมืองสังกัดรีพับลิกันหลายคนตกที่นั่งลำบากค่ะเนื่องจากต้องออกเสียงแสดงจุดยืนก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำกลางกระแสต่อต้านสงครามของชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยค่ะผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันพบว่าพรรครีพับลิกันอาจเสี่ยงจะเสียที่นั่งในสภาให้แก่เดโมแครตและไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาอีกต่อไปโดยการสำรวจล่าสุดโดยรอยเตอร์อิปซอสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพบว่าคะแนนนิยมของเดโมแครตนำรีพับลิกันอยู่ร้อยละ44-37ค่ะหลังจากความนิยมในรัฐบาลทรัมป์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดสงครามกับอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์และส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงจนกระทบต่อค่าครองชีพตลอดการทำสงครามที่เรื้อรังมานานกว่า6เดือนที่ผ่านมาค่ะสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลว่าการรุกคืบของกลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของโลกได้ค่ะขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงที่มักกะหลังกลุ่มฮูตีนั้นโจมตีข้ามพรมแดนเข้ามาบ่อยครั้งค่ะภาพจากกลุ่มฮูตีที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นถึงยานพาหนะทางทหารถูกเพลิงลุกไหม้แล้วก็ส่งกลุ่มควันลอยขึ้นมาจากหลายจุดทั่วทะเลทรายรวมทั้งพบเห็นระเบิดขนาดใหญ่และเครื่องบินรบบนท้องฟ้าซึ่งกลุ่มฮูตีระบุว่าเป็นภาพการสู้รบของเป็นภาพการสู้รบกับกองกำลังที่รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียในจังหวัดอัลจาวทางตอนเหนือของเยเมนค่ะสถานการณ์การสู้รบในเยเมนยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดค่ะหลังจากกลุ่มฮูตีรุกคืบยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญริมฝั่งทะเลแดงได้หลายจุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่เมื่อวานนี้ซาอุดิอาระเบียประกาศเตือนภัยฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงเมืองมักกะหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามและเมืองเจดดาห์เมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศก่อนที่จะยกเลิกภายในเวลาไม่นานค่ะโดยกองกำลังพันธมิตรต่อต้านกลุ่มฮูตีที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าสกัดโดรนของกลุ่มฮูตีใกล้กับมักกะแต่กลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วด้านสหรัฐประกาศคำแนะนำให้พลเมืองทบทวนการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้ค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำไม่ให้เดินทางไปบริเวณชายแดนที่ติดกับเยเมนส่วนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมเมื่อวานนี้ในประเด็นวิกฤตบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟโดยเอกอัครทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติใช้โอกาสนี้ระบุว่าการกระทำของกลุ่มฮูตีกำลังบั่นทอนความมั่นคงด้านพลังงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะโดยยกเหตุโจมตีเรือพณิชย์หลายครั้งจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งเรียกร้องให้บังคับใช้มติที่มีอยู่เพื่อหยุดยั้งการสนับสนุนเงินทุนและอาวุธจากอิหร่านไปยังกลุ่มฮูตีเช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีกำลังใช้ช่องแคบที่เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพื่อคุกคามเศรษฐกิจโลกค่ะสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลทำให้ราคาสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์เมื่อวานนี้พุ่งทะยานทะลุ108ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ฝุ่นควันจากอินโดข้ามแดนปกคลุมทั่วหาดใหญ่เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งชาวอินโด12ล้านคนอ่วมเผชิญไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเปิดกฎหมาย3ฉบับฟ้องกกต.DSI สืบเส้นเงินเขย่าต่ออ้างยี่ฟอกเงินกระทรวงเกษตรถก29หน่วยงานลุยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมชงนายกของงบกลาง350ล้านตั้งเป้าคุมระบาดใน180วันหากโรงข่ายธุรกิจ3บริษัทใหญ่หลังภูเก็ตขยับรับลูกมท.2ตรวจสอบทุกมิติชาบัดเฮ้าส์ป่าตองติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท้องโลกกว้าง 14-16 กันยายนอะไรคือความน่าทึ่งของชาวเมืองต่อการปกป้องสัตว์ป่าจากโลกสมัยใหม่อัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้ง17กันยายนทุกการเดินทางของรอบสันกรีนมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS

สวัสดีค่ะเสียงปริ่นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ส่งเสียงแทนคนสงขลากำลังเผชิญฝุ่นควันข้ามพรมแดนนะคะนอกจากสงขลาก็ยังมีพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหลายจังหวัดเลยค่ะที่ตอนนี้ฝุ่นขมุกขมัวเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะหลังจากที่ไฟไหม้ป่าพลุในอินโดนีเซียแล้วทำมลพิษข้ามพรมแดนลอยมาฝั่งไทยเมื่อเช้านี้คุณพัชระภูมิมรินทร์พิพัฒน์นะคะปักหมุดรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เข้ามาจากอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาภาพนี้ถูกรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน SeaSize ของไทย PBS ลองชมภาพค่ะ

เลนส์กล้องดีไม่มีปัญหาค่ะแต่ที่เห็นก็คือสภาพอากาศเป็นปัญหานะคะนี่คือบรรยากาศบริเวณแพขนานยนต์ที่ใช้ข้ามทะเลสาบสงขลาคุณพชระเล่าว่าที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเจอภาพหมอกควันปกคลุมอย่างเห็นได้ชัดนะคะทั้งบริเวณชุมชนก็เนี่ยค่ะแนวเขาที่เคยเห็นถ้ามองจากชุมชนก็คือมันเหมือนมีอะไรบังอยู่เป็นม่านหมอกค่ะคุณผู้ชมอีกจุดนึงค่ะบรรยากาศในเมืองหาดใหญ่วันนี้นี่ค่ะบรรยากาศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งเมืองนะคะสังเกตเห็นความหนาแน่นของหมอกควันทำให้ทัศนวิสัยมองไม่ค่อยจะชัดจริงๆด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเส้นๆน่ะต้องเป็นเขาคอหงนะคะถ่ายภาพมาปกติต้องมีเขาคอหงอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ของเมืองแต่ว่าวันนี้ที่หาดใหญ่เขาคอหงนี่เห็นแบบจางมากๆค่ะเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ในสถานีวัดของพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะตัวเมืองหาดใหญ่บ่ายโมงที่ผ่านมายังเป็นสีแดงนะคะค่าฝุ่นมีค่าเฉลี่ยของวันนี้อยู่ที่ 81.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแปลงง่ายๆค่ะที่หาดใหญ่บ่ายโมงที่ผ่านมาคือค่าฝุ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่วนที่นราธิวาสก็เจอว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ในรอบวันที่ผ่านมานราธิวาสอยู่ที่ 44.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยของประเทศไทยดังนั้นต้องเตือนคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะถ้าชั่วโมงนี้วันพรุ่งนี้จำเป็นต้องออกนอกบ้านแนะนำสวมหน้ากากอนามัยแบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 คือหน้ากากอนามัย N95 ต้องหยิบมาใช้กันอีกรอบหนึ่งนะคะป้องกันตัวเองจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทำไมแฟงบอกว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เพราะไปดูการประเมินสภาพสถานการณ์อากาศในพื้นที่จากการดูข้อมูลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะอาจารย์ประมวลผลสภาพอากาศสภาพฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะบอกว่ายังคงเจอแบบเนี้ยไปอีก2วันจากโพสต์ของอาจารย์สมพรช่วยอารีที่โพสเอาไว้ใน Facebook ของอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าวันนี้16กันยายนยังมีฝุ่นควันคลุมไปถึงนครศรีธรรมราชเรื่อยยาวลงมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างวันที่17คือพรุ่งนี้ค่ะสถานการณ์จะค่อยๆเบาลงมันจะดีขึ้นฝุ่นจะลดลงในช่วงเย็นไปจนถึงค่ำ18ถึง19จะ

0: ที่คุณพัชระรายงานเข้ามาในช่วงต้นรายการของเราวันนี้นะคะอากาศที่คุณผู้ชมหายใจอยู่เป็นอย่างไรทัศนวิสัยที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรถ่ายภาพเข้ามาแล้วสแกน QR code บนหน้าจอใช้แอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ค่ะหรือพุ่งตรงมาที่แอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBSแคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็สแกน QR code ส่งภาพและเนื้อหาเล่าเรื่องเข้ามานะคะอยากจะชวนติดแฮชแท็กบ้านฉันบ้านเธอแฮชแท็กภาพบอกเล่า PM 2.5 แล้วก็แฮชแท็กฟ้าใสไร้ฝุ่นเป็นความตั้งใจของทีมงานค่ะที่อยากจะช่วยกันมอนิเตอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากจะชวนคุยไปถึงสถานการณ์ในวันข้างหน้าว่าเราจะทำให้ฟ้าใสๆเกิดขึ้นได้อย่างไรลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ในประเทศและฝุ่นข้ามพรมแดนได้อย่างไรนะคะชวนผู้ชมร่วมรายงานแล้วก็ตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโลกมันร้อนขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ก็ส่งสัญญาณผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างไฟที่ไหม้ในอินโดนีเซียเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากว่าสภาพอากาศมันเอลนินโญค่ะมันแล้งมันแห้งไฟป่าก็เกิดขึ้นพอไฟป่าเกิดขึ้นมันก็กระทบถึงฝุ่น PM 2.5 กระทบอินโดไม่พอลอยมาบ้านเราคือมันเป็นผลจากโลกร้อนทั้งสิ้นเป็นผลจากการทำของฝีมือมนุษย์นะคะเมืองแต่ละเมืองกำลังเผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปทั้งภัยธรรมชาติและการพัฒนาของเมืองค่ะแต่เมืองจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนเสียงของผู้คนในเมืองก็สำคัญมากๆนะคะที่ยะลากลุ่มคนรุ่นใหม่เขามีการเปิดตลาดนโยบายสาธารณะค่ะรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงนายกเทศมนตรีนครยะลาเพื่อเปลี่ยนเมืองไปด้วยกันค่ะลองชมภาพนี้นะคะนักสื่อสารจากพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นนักสื่อสารกลุ่มลองของยะลาค่ะเขาชวนลองวอล์กลองเดินนะคะกิจกรรมเดินเมืองยะลาเชื่อมอดีตสู่ปัจจุบันสัมผัสวิถีชีวิตของในเมืองยามเช้าจุดเริ่มต้นของการเดินเรียนรู้เมืองยะลาครั้งนี้ค่ะคือเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำปัตตานีบริเวณสะพานดำซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและความเจริญในอดีตนะคะก่อนที่จะเดินเชื่อมต่อไปยังเส้นทางรถไฟสถานีรถไฟแล้วก็ไปถึงย่านตลาดกลางเมืองเศรษฐกิจคึกคักในย่านนั้นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่ไปเรียนรู้เมืองเราไปติดตามบรรยากาศและสาระสำคัญของการเดินเมืองครั้งนี้จากคลิปนี้สื่อสารโดยเยาวชนนักสื่อสารกลุ่มลองของยะลาค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้เราก็อยู่กับงานที่ชื่อว่าลองวอล์กทำโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ชื่อว่าอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำและถนนรถไฟครับผมคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็มาจากการที่เราอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปดูวิถีชีวิตของคนสองฝากฝั่งของแม่น้ำปัตตานีในขณะที่คนเมืองใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับแต่อีกฝั่งของแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นอีกวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งครับ
2: อันนี้นะคะดาซีดาแกทีมแบบนี้นะคะ
1: แล้วก็พาทุกคนมาดูกับเมืองเก่าก็คือย่านสายกลางที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าซบเซานะครับแต่ว่าเราก็อยากจะพาให้ทุกคนมาดูว่าในอดีตเนี่ยเมืองนี้เนี่ยหรือว่าโซนนี้มันก็เคยเป็นย่านเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในอดีตมาก่อน
3: ในโซนนี้นะคะก็คือเป็นโซนที่ต่อเนื่องมาจากสถานีรถไฟผู้คนที่เข้ามาในเมืองอ่ะเขาก็จะมาทำธุรกิจค้าขายหรือว่ามาซื้อของกันในจุดนี้จุดนี้ก็เลยเป็นย่านความเจริญของสมัยก่อนเนาะมีทั้งแฟชั่นมีร้านอาหารมีโรงหนังมีโรงแรมเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วในดูที
1: ่ถนนรถไฟที่เป็นเปรียบเสมือนจุดตัดวัฒนธรรมนะครับระหว่างชุมชนมาลายูมุสลิมกับชุมชนพุทธจีนครับก็เราก็พาทุกคนพาไปดูว่าวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเนี่ยผู้คนเนี่ยใช้ชีวิตยังไงท่ามกลางเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับ
4: อยู่กรุงเทพในเวลาได้ข่าวเมืองยะลาได้ข่าวอะไรได้ข่าวความไม่สงบของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับตอนมาเองก็ยังเคลื่อนเยื่อหรือคนที่บ้านก็ยังบอกว่ามันจะมีอันตรายอะไรไหมคนพื้นที่ถามผมเป็นไงบ้างมาที่นี่กับข่าวต่างกันเยอะมากเลยผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาบางกระพุ้ยคนก็ยังเขาไม่ยังข่าวต่างกันเยอะมากผมคิดว่าเมืองยะลานี่เป็นเมืองที่ควรมาเดินเล่นนะมันมีความสงบความเรียบร้อยแล้วก็ความคลาสสิก
5: ถนนเส้นนี้ที่เราเดินเราก็ใช้ชีวิตปกติคือเรามาบ่อยแต่พอเรามาเดินเนี่ยมันได้เห็นอีกมุมมองนึงได้พูดคุยกับคนได้พูดกับคนที่มาร่วมเดินกับเราเห็นแง่มุมที่เรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่ามันได้เปิดมุมมองว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกหลายจุดหลายที่เราไม่ได้โฟกัสที่เรายังไม่รู้ไอ้จุดเนี้ยมันทําให้เรารู้จักเมืองของเรามากยิ่งขึ้นทําให้คนที่ใช้ชีวิตที่นี่หรือคนเพื่อนๆที่มาจากพื้นที่อื่นเนี่ยได้รู้จักยะลากับเรามากขึ้นไปด้วยกันถึงแม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่

0: นอกจากผังเมืองยะลาจะสวยแล้วนะคะผู้คนในยะลาก็น่ารักแล้วก็มีความหลากหลายของวัฒนธรรมค่ะอีกกิจกรรมของกลุ่มนี้เขาเปิดตลาดนโยบายนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมที่เกิดพื้นที่พูดคุยโดยเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดยะลา20กลุ่มในนาม Young Policy Maker นะคะก่อนหน้านี้พวกเขาลงมือทำโครงการย่อยๆเก็บข้อมูลลองทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนเมืองแล้วก็นำประสบการณ์จากพื้นที่มาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย5ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ประเด็นสุขภาพกายและสุขภาพใจประเด็นการศึกษาและพื้นที่สร้างสรรค์ประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการประเด็นสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านการเมืองและกฎหมายทั้งหมดนี้เป็น5กลุ่มประเด็นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่นะคะบทสนทนาจากกิจกรรมนี้กลายเป็นข้อเสนอสำหรับเมืองที่พวกเขาอยากเห็นในอนาคตนักข่าวพลเมืองกลุ่มรองของยะลาเก็บเสียงเยาวชนในพื้นที่มาให้ฟังค่ะ
1: เราคิดว่าวันนี้ที่เรามานำเสนอนโยบายในพื้นที่เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความหวังของพวกเรามากเลยเพราะว่าแค่เสียงเล็กๆเสียงเล็กที่เราได้พยายามจะสื่อสารอะไรออกไปบางอย่างเพื่อให้สังคมรับรู้เนี่ยเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมน้ำที่เล็กเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ใหญ่ได้ในอนาคต
2: มันจะเป็นบันไดขั้นแรกค่ะที่ทำให้เราสามารถสื่อสารหรือเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถสื่อสารออกไปให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ได้ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถหาพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสบายใจที่จะบอกหรือว่าจะสื่อสารให้กับผู้ใหญ่ได้ค่ะ
3: จริงงานในวันนี้ครับผมมองว่ามันเป็นหนึ่งในจุดที่กำลังสะท้อนว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่แค่ภาคใต้หรือว่าปัตตานีของเราครับแต่มันเป็นภูมิภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็มีเพื่อนที่มาจากอีสานมาจากเหนือแล้วก็มาจากส่วนกลางด้วยซึ่งทุกคนต่างก็มีปัญหาของตนเองในพื้นที่เฉพาะแล้วก็บางปัญหาก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างดังนั้นเลยผมมองว่าพื้นที่นั่นก็เป็นจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่มันสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เชิงนโยบายสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของประเทศได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไปเลยครับพี่หมอ
0: ที่น่าสนใจเขามีเวทีเสวนาลองทอล์กค่ะที่ทางนายกเทศมนตรีนครยะลาเนี่ยไปนั่งประทะสังสรรค์ความคิดกับคนรุ่นใหม่แล้วก็คนหลายกลุ่มในพื้นที่นะคะเกิดเป็นข้อเสนอ3ข้อที่น่าสนใจค่ะคือต้องมีการจัดทำข้อตกลงร่วมในการใช้พื้นที่กับเยาวชนและคนในเมืองแล้วก็จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นออกแบบเมืองรวมไปถึงข้อเสนอสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมก็คือต้องมีกลไกกองทุนสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์จัดหางบประมาณรองรับเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเสนอแนวคิดดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเมืองได้ค่ะ
4: ดึงคนรุ่นใหม่และเยาวชนมาจัดกิจกรรมแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกเทศบาลนครเมืองยะลาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเสียงของเยาวชนน่ะมันถูกรับฟังแล้วก็มีความหมายนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดกิจกรรมวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างพื้นที่การพูดคุยเชิงนโยบายระหว่างคนรุ่นใหม่และผู้กำหนดนโยบายในท้องถิ่นแล้วก็การมีส่วนร่วมของเยาวชนมันต้องมีความหมายมากไปกว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรมเนาะแต่มันต้องเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมแบบคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจแล้วก็สามารถขัดแย้งกันได้สามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนค่ะ
0: แม้วันนี้ข้อเสนอของเยาวชนยะลาจะส่งตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่ชมรมคนรุ่นใหม่ยังเคลื่องเมืองกันต่ออย่างสร้างสรรค์นะคะทิ้งท้ายด้วยเสียงจากพื้นที่ลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะมันคือการที่เราเนี่ยได้เอาสิ่งที่เราลองทำในเมืองเนี่ยมาบอกผู้บริหารว่านี่คือสิ่งที่เยาวชนจากกลุ่มเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ภายในเมืองค่ะให้เขาเนี่ยเห็นว่าแล้วเขาจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างระบบยังไงที่จะสามารถทำให้กลุ่มเล็กๆแบบเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้ในกลุ่มอื่นๆอย่างในบริบทในพื้นที่ของเราเองนะคะจังหวัดยะลาที่มันมีบริบทของความไม่สงบอ่ะคือการที่ผู้คนยังได้พบได้พูดคุยแล้วก็เราฟังกันเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าบทสนทนาเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างแล้วก็ลดอคติที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันได้ถึงแม้ว่าบทสนทนาเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ทั้งหมดได้นะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างให้เมืองนี้เนี่ยผู้คนไม่หยุดคุยกันเพราะความแตกต่างเนี่ยค่ะสุดท้ายเรายะลาที่เราอยากจะเห็นนะมันก็คือเมืองที่ทุกคนสามารถคิดต่างกันได้แต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองด้วยกันแล้วก็ทุกคนก็สามารถพัฒนาเมืองนี้ไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงอยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะเติมความสดใสช่วงเย็นกันสักหน่อยค่ะแหมใครเป็นแฟน BNK48 สายไอดอลนะคะโอตะฟังข่าวนี้ได้เลยก็คือว่ากำลังจะเกิดศึกใหญ่นะคะการเลือกตั้งครั้งสำคัญของศึก48กันอีกครั้งไม่นานนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคนถ้าเป็นแฟนๆก็จะมองว่านี่คือการช่วงชิงกันนะคะของตัวท็อปของวงแต่เราชวนคุยกับคนนี้แพนเค้ก BNK48 เธอบอกว่าการเลือกตั้งนี่ไม่ได้แข่งกับใครนะคะคู่แข่งคนสำคัญก็คือตัวเองเนี่ยแหละอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนะคะคิดว่านี่เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญกับการมาช่วงชิงตรงนี้อีกครั้งลองไปฟังกันค่ะ
1: เขาดู MV แล้วเขาบอกว่านี่คือเด็กผู้หญิงที่จะชนะ GE 2ครั้งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์
2: สาธุแล้วกันสาธุกดดันว่าเอาจริงๆแอบเครียดใช้เขาเรียกว่าอะไรแบบกำลังของแฟนคลับเยอะ
3: แต่เราเคยชนะมาแล้วนะ
2: ใช่แต่ว่าก็อยากชนะอีกไงจริงๆแอบกลัวแฟนคลับแบบไม่เชื่อในตัวเราเหมือนกันแต่ว่าหนูกับพี่ฮุบอาจจะแบบไม่ได้แบบมีความรู้สึกแข่งกันขนาดนั้น
0: การชนะเลือกตั้ง BNK48 and CGM48 Senbatsu General Election ปี2568แบบทุบสถิติยอดโหวตถล่มทลายนะคะพาโอกาสมากมายมาให้แพนเค้ก BNK48 ค่ะหลายเสียงบอกว่าเพราะเธอนั้นเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลนะคะค้นหาตัวตนจนพบเสน่ห์เฉพาะตัวเลยคือเปิดโหมดน่ารักก็ได้หรือเซ็กซี่ก็ดีค่ะรวมไปถึงมีสตอรี่ความผิดพลาดในอดีตที่ทำให้เติบโตนะคะ

วันนี้ยังคงเป็นเมมเบอร์รุ่น3ที่ไม่ยอมจบการศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนส่วนใหญ่นะคะจนได้มีซิงเกิลเดี่ยวที่เพิ่งปล่อยออกมาในเพลง You Made a Kiss Me ค่ะแถมได้ทำมาแล้วแทบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตย่อยของวงแนวที่ป๊อปค่ะกับยูนิตไซเรนนะคะแล้วก็แนวอีสานกับอีล่าแถมยังมีโฟโต้บุ๊กนะคะก็น่าคิดเหมือนกันว่าแหมโอกาสมาขนาดนี้แล้วแพนเค้กยังมีอะไรเป็นเส้นชัยอีกในวงการไอดอลค่ะ

0: CE ครั้งที่2ค่ะเป้าหมายจริงๆรู้สึกว่าแบบมันจะได้ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองไม่ต้องหยุดอยู่ที่เดิมเราต้องแบบ grow up ไปเรื่อยๆคือหนูไม่คิดมาก่อนว่าแบบหนูจะต้องแบบว่าลงเลือกตั้งอีกรอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบพอเราลงอีกรอบเราก็รู้สึกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วแบบมันดีมากๆไงเพราะว่าแบบ color convincing มันแบบมันประสบการณ์ทุกอย่างมันแบบมีความสุขกับมันมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะสร้างประสบการณ์ให้มันแบบมีความสุขขึ้นไปอีกแบบว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเรารู้ว่าแบบแฟนคลับเราเหนื่อยอ่ะแต่ว่าแบบเราก็ทำได้แต่แบบให้กำลังใจเขา
1: ตุลาคมนี้นะคะการเลือกตั้งครั้งใหม่กำลังจะเริ่มเปิดโหวตค่ะผู้ติดตามวงการไอดอลเขาวิเคราะห์กันว่าศึกชิงที่หนึ่งดูเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะเมื่อคนที่ต้องการรักษาแชมป์ใส่เพลงที่อยากได้ในใบสมัครเป็นเพลงเดียวค่ะกับไอดอลสาวที่มหาชนที่สุดของวงอย่างกัปตันฮูปนะคะซึ่งเคยคว้าอันดับ4ในการเลือกตั้งครั้งก่อนแถมปี2569ยังตัด CGN48 นะคะรุ่น1คะแนนสูงไปจากสนามด้วยเพราะว่าโบกมือลาจบการศึกษาไปแล้วค่ะหากสำหรับแพนเค้กที่ฝันสร้างประวัติศาสตร์ผู้ชนะ2สมัยเธอก็ไม่ได้มองพี่ฮูปเป็นคู่แข่งเลยค่ะ
0: เราคุยกันเรียบร้อย ใช่สุดท้ายเรารักกันมากไม่ว่าใครจะได้ที่หนึ่งก็รักกันอยู่ดีใช
2: ่มันเป็นไปตามกลไกของวงมากกว่าเนาะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเราก็แบบซัพพอร์ตกันเหมือนเดิมหนูกับพี่ฮูปอาจจะแบบไม่ได้แบบมีความรู้สึกแข่งกันขนาดนั้นเพราะแบบเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแบบ6ถึง7ปีอะไรเงี้ย ก็เลยผูกพันมาก ใช่แบบนานมากก็เราก็แบบคอยดูแลซึ่งกันและกันมาตลอด

เป็นไอดอลสายกฎหมายที่พยายามเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยให้ลงตัวทุกอย่างค่ะเป็นสาวนิติศาสตร์จุฬานะคะมองตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าว่าแหมก็คงทำงานตรงสายค่ะแต่ไม่ใช่ในคราบทนายปีศาจแบบในซีรีส์ดังแน่นอนค่ะก็เป็นสาวๆไอดอลที่แหมยังมีพลังกันทุกรุ่นเลยจริงๆนะคะเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมมาดูวงดนตรีวงนี้กับดนตรีมีเรื่องเล่าของเราในสัปดาห์นี้นะคะวงสามัญชนค่ะเขาบอกว่าเป็นวงที่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดมาตั้งใจที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพกันแต่มาจากกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมนะคะที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมค่ะซึ่งบทเพลงของพวกเขานะคะต้องบอกว่าก็ตลอด13ปีที่ผ่านมายังเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะที่เต็มไปด้วยความกลัวในวันนั้นมีการถูกคุกคามรวมถึงนะคะการออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนค่ะพวกเขาเลือกวาระ20ปีนะคะการรัฐประหาร19กันยายน2549ในการทำคอนเสิร์ตครบรอบ13ปีค่ะเพื่อที่จะรำลึกถึงเพลงผู้คนนะคะตลอดจนความทรงจำในช่วงเวลานั้นไปติดตามจากรายงานค่ะ

0: จริงๆ อย่างแรกคือมันเป็นวาระครบรอบ20ปีรัฐประหาร19กันยานะครับเราตั้งใจเลือกวันนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนที่สู้มาตั้งแต่ปี20ปีที่แล้วอ่ะกลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรายังสู้กันอยู่ไหมเราพร้อมไหมตั้งคำถามว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดรัฐประหารอีกอ่ะประเทศไทยพร้อมไหมที่จะต่อต้าน
1: หากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไพรพล

0: เราก็ไม่ได้ณวัยนั้นนะพวกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยซ้ำนะครับเราก็เป็นนักกิจกรรมแล้วผมก็เป็น NGO ที่ทำงานเรื่องจบกายภาพบำบัดแล้วก็ทำงานเรื่องคนพิการผมมีความใฝ่ฝันเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าก็หลังรัฐประหารเนี่ยมันก็พาชีวิตเราให้ต้องมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับงบประมาณสวัสดิการสังคมระบบการเลือกตั้งมากมายนะครับ
1: ก็ทำกันมาภายใต้ดนตรีที่มีประเด็นทางสังคมแต่ถามว่าเราคาดหวังว่ามันจะดังแบบหรือแบบบทบาทมันจะไปไกลได้แค่ไหนอาจจะไม่ได้คาดหวังคือเรามองไม่เห็นภาพอ่ะตอนนั้นด้วยสถานการณ์ด้วยเราตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับก็ทำเท่าที่แรงมีแล้วก็ค่อยๆขยับไป
0: ด้วยอิทธิพลของบรรยากาศเด็กค่ายในช่วงปี56อะไรเงี้ยนะครับ5556เพื่อนๆก็บิ้วกันว่าเอ้ยเรามาทำพรรคการเมืองชื่อพรรคสามัญชนกันมั้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเราต้องทำวงสามัญชนแล้วแหละ เพื่อพูดถึงปัญหาชาวบ้านพูดถึงสิ่งที่วงการดนตรีตอนนั้นไม่ค่อยพูดถึงกันน่ะเราทำไงให้ปัญหาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมาอยู่ในบทเพลงที่ทุกคนร้องได้นั่นคือจุดเริ่มต้นครับ

ตอนนั้นจำได้ว่าก่อนที่เราจะไปจัดตั้งพรรคสามัญชน1วันเกิดรัฐประหารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเราหลายคนก็ต้องลี้ภัยแล้วก็ประกาศคสช.ฉบับแรกเนี่ยเพื่อนเราหมดเลยไม่ใช่คนรู้จักเราเรียกตัวไปปรับทัศนคตินะเราก็รู้สึกว่าเราใกล้มากทั้งที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยนะจะไปต้านรัฐประหารสำเร็จเนื้อไหมเป็นนักกิจกรรมกระจอกกระจอกกันนะเนื้อไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขามองประชาชนเป็นศัตรูขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อให้ตัวเองผ่านช่วงเวลานั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีสักเพลงหนึ่งที่พาเพื่อนออกจากบรรยากาศความกลัวนั่นแหละ

มันก็มีช่วงที่เขาอยู่บนเรือแล้วกำลังลี้ภัยเนี่ยหรืออยู่บนเครื่องบินเนี่ยแล้วเขาร้องเพลงนี้เพื่อให้ผ่านช่วงเวลานั้นหรือในช่วงที่เพื่อนติดคุกกันเนาะช่วงครบรอบ1ปีรัฐประหารเนี่ยมี14นักศึกษา14คนเนี่ยติดคุกอยู่ก่อนที่จะแยกแดนเขาก็กอดคอกันแล้วก็ร้องเพลงบทเพลงของสามัญชนแล้วก็แยกย้ายเราก็เลยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหละที่ทำให้วงสามัญชนกลายมามีบทบาทหลังรัฐประหารขึ้นมา

มันไม่เชิงหัวใจสลายที่มันมีความแค้นอยู่ข้างในมากกว่าแล้วมันก็แบบแล้วมันก็ระเบิดออกมาคิดถึงแค้นมันก็เลยแบบร้องไห้อะไรเงี้ยระบายได้ดีที่สุดคือร้องออกมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปร้องเพลงต่อ

0: พลงอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เนาะผมคิดว่ามันคือโมเมนต์วันที่19 กันยาปี 63นะครับตอนที่ไฟทุกอย่างดับหมดแล้วทุกคนนอนอยู่ที่ลานตรงสนามหลวงเน
1: าะแล้ว
0: สนามราชนะแล้วผู้จัดเขาก็เปิดเพลงนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีไฟล์ได้ยังไงแต่ว่าเขาเปิดแล้วเราก็รู้สึกว่ามองไปแล้วก็แบบใช่เราก็แค่อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้นี่หว่าพี่ๆตำรวจเขาจะเดินมาแล้วก็คุยกับเราว่านี่มันชีวิตเขาเลยเหมือนเราเองและพี่ๆตำรวจก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันเราก็บางทีเราก็แอดโวเคทปัญหานะเพราะว่าปู่ผมก็เป็นตำรวจบางทีเล่นๆอยู่เนี่ยเห็นตำรวจเป็นร้อยผมก็บอกว่าเนี่ยผมรู้ว่าชีวิตพวกพี่ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตำรวจบางคนระหว่างที่ล้อมๆพวกเราอยู่น้ำตาไหลเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเพลงมันได้ทำงานในพื้นที่การชุมนุมแบบนั้นวันนี้เราอยู่ในช่วงที่ลงเขาลูกนั้นมาแล้วใช่ไหมแต่นั่นหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไอ้ดอกไม้ที่มันบานแล้วอ่ะมันก็เป็นเมล็ดใช่ไหมเมล็ดเหล่านั้นก็กำลังเข้าสู่รอบของการเพาะและการพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็รอเติบโตคือผมคิดว่ามันมีธรรมชาติของมันเราเป็นความทรงจำเหล่านั้นแหละคือต่อให้คุณชอบไม่ชอบเพลงเรานะแต่พอได้ยินเพลงเราคุณจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งประชาชนเนี่ยเคยลุกฮือกันเป็นแสนมาก่อนถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราคือแคปซูลความทรงจำตอนนี้คุณอาจจะหมดหวังแต่ถ้าเกิดคุณฟังแล้วกลับไปดูภาพบรรยากาศคุณจะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรวมตัวกันได้เราเป็นประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็มันไม่มีอำนาจไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจประชาชนนะครับอยากให้เรากลับมารวมตัวกันได้ครั้งหนึ่งเราคือเพื่อนกัน
2: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะนะคะ
4: ฝุ่นควันจากอินโดข้ามแดนปกคลุมทั่วหาดใหญ่เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งชาวอินโด12ล้านคนอ่วมเผชิญไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเปิดกฎหมาย3ฉบับฟ้องกกต. DSI สืบเส้นเงินเขย่าต่ออ้างยี่ฟอกเงินกระทรวงเกษตรถก29หน่วยงานลุยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมชงนายกของงบกลาง350ล้านตั้งเป้าคุมระบาดใน180วันหากโครงข่ายธุรกิจ3บริษัทใหญ่หลังภูเก็ตขยับรับลูกมท.2ตรวจสอบทุกมิติชาบัดเฮ้าส์ป่าตองติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโทรกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เวลาที่เราคุ้นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันโอโซนโลกนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่16กันยายนของทุกๆปีครับให้เราหันมาช่วยกันดูแลชั้นโอโซนในบรรยากาศไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ดูแลโลกของเรากันอย่างดีด้วยและในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนครับไปสำรวจความมหัศจรรย์ของสัตว์ป่ากันต่อที่ได้ปรับตัวอาศัยอยู่ร่วมกันในมหานครของมณฑลกวางตุ้งได้อย่างยั่งยืนครับโดยเราจะเริ่มกันตั้งแต่การอนุรักษ์พืชโบราณครับแล้วก็กล้วยไม้หายากในเซินเจิ้นและกวางโจไปจนถึงความสำเร็จของโครงการขยายพันธุ์กิ้งก่าจระเข้สัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เศร้ากวนครับพร้อมเผยพฤติกรรมสุดน่าทึ่งของฝูงลิงด้วยนะครับแล้วก็นกนานาชนิดที่เปลี่ยนป่าคอนกรีตให้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาเมืองที่กลมกลืนไปกับระบบนิเวศดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ China's Wild กวางตองอัศจรรย์ธรรมชาติกวางตุ้งในตอน Cities เมืองครับ

0: certain he's one of theirs.
1: 嗯，对了，就是这一条。
2: 对对对，那就是他了，就是他。
1: 206。
2: 206，他长大了。

helping it to thrive. All across wild Guangdong.

0: คุณผู้ชมครับสวนดอกไม้และพื้นที่สีเขียวในมณฑลกวางตุ้งนั้นมีมากมายเลยนะครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมกึ่งเขตร้อนที่อบอุ่นแล้วก็ชื้นตลอดทั้งปีเอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์นานาชนิดนั่นเองครับโดยเฉพาะในเมืองเอกนะครับอย่างกวางโจวเนี่ยก็ได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ด้วยแล้วก็ที่นี่ยังมีตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนอยู่ที่นี่อีกด้วยนะครับน่าสนใจมากทีเดียวใครชื่นชอบดอกไม้ต้องไปที่นี่เลยนะครับคุณผู้ชมพูดคุยกันต่อได้ง่ายๆครับเข้าไปที่แฟนเพจของเราใน Facebook ได้เลยนั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Robson Green World's Most Amazing Walks ตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลกในตอน Hadrian's Wall กำแพง Hadrian ครับรับรองว่าน่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมไม่เคยชมที่ไหนแน่นอนยังไงกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธรรมชาติคือลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิตท่องโลกกว้าง17กันยายนทุกการเดินทางของRobson Greenมีเรื่องราวมีความหมายและมีคุณค่าน่าประทับใจตระการตาเส้นทางเดินเท้าโลก
2: ผมอยู่บนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของอังกฤษเดินทางตามรอยชาวโรมันผมชอบเดินจากตะวันออกไปตะวันตกเพราะในเวลาไม่นานวิวของนอร์ทัมเบอร์แลนด์ก็เผยตัว
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ฝุ่นควันจากอินโดข้ามแดนปกคลุมทั่วหาดใหญ่เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งชาวอินโด12ล้านคนอ่วมเผชิญไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเปิดกฎหมาย3ฉบับฟ้องกกต. DSI สืบเส้นเงินเขย่าต่ออ้างยี่ฟอกเงินกระทรวงเกษตรถก29หน่วยงานลุยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมชงนายกของงบกลาง350ล้านตั้งเป้าคุมระบาดใน180วันหากโครงข่ายธุรกิจ3บริษัทใหญ่หลังภูเก็ตขยับรับลูกมท.2ตรวจสอบทุกมิติชาบัดเฮาส์ป่าตองติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
1: ความขัดแย้งระหว่างคนและนาคสะสมและก่อตัวขึ้นมายาวนานทุกสถานการณ์ที่อยู่ร่วมในเรื่องราวเดียวกันมักเกี่ยวข้องกับน้ำเสียและส่งผลมากมายต่อการดำรงชีวิตทั้งคนและนาคสารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาค What the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
2: พลังอำนาจการทำลายล้างภัยธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวยากที่จะหยุดยั้งลีฟชไรเบอร์จะพาไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งความพิโรธของสภาพอากาศและเรื่องราวจากปากผู้ประสบภัย
3: ผมเห็นคนแก่คู่หนึ่งผมจะเดินไปหาพวกเขาที่อยู่ห่างไป2เมตรเพื่อช่วยเหลือผมได้ยินเสียงตะโกนลั่น
4: มันมาอีกแล้ว
5: มาอีกเหรอ
4: ใช่มาอีกแล้ว
2: และพวกเราจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้อย่างไรในสุดยอดสารคดีโลกชุดมหันตภัยโลกเดือด Violent Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
7: สมุยที่ว่ากันว่ายังเหนียวแน่นในการดูแลวิถีความเป็นอยู่ของตัวเอง
8: ลบลบลบลบ
9: เนี่ยสวน300กว่าปี
7: และสวนมะพร้าวนั้นสร้างอาชีพให้กับคนต่างถิ่นอย่างไร
10: ถ้าไม่มีมะพร้าวก็อาชีพผมก็ไม่มีครับ
7: รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพย

วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ่นควันจากอินโดข้ามแดนปกคลุมทั่วหาดใหญ่เตือนงดกิจกรรมกลางแจ้งชาวอินโด12ล้านคนอ่วมเผชิญไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปีเปิดกฎหมาย3ฉบับฟ้องกกต. DSI สืบเส้นเงินเขย่าต่ออ้างยี่ฟอกเงินกระทรวงเกษตรถก29หน่วยงานลุยแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมชงนายกของงบกลาง350ล้านตั้งเป้าคุมระบาดใน180วันหากโรงข่ายธุรกิจ3บริษัทใหญ่หลังภูเก็ตขยับรับลูกมท.2ตรวจสอบทุกมิติชาบัดเฮาส์ป่าตอง
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิตสลัดครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: มลพิษข้ามแดนนะครับเป็นปัญหาที่เราเจอกันทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่ถึงหน้าฤดูฝุ่นบ้านเราเราเจอผลกระทบจากฝุ่นควันแล้วนะครับเป็นฝุ่นควันข้ามแดนที่มีต้นตอมาจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับ
2: นี่คือภัยพิบัติร่วมของอาเซียนนะคะต้นตอที่ว่าก็คือเกิดไฟป่าที่อินโดนีเซียรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีหลังจากนั้นมันเกิดเป็นหมอกควันนะคะปกคลุมลากยาวตั้งแต่อินโดนีเซียขึ้นมาถึงสิงคโปร์มาเลเซียและหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยบ้านเรานะคะที่หาดใหญ่สงขลาตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะมีคำเตือนให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งและขอให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันค่ะนี่คือภาพที่ถ่ายจากยอดเขาคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นจุดชมวิวของเมืองหาดใหญ่นะคะมองจากมุมนี้จะเห็นชัดเจนว่าหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณคลุมทั้งเมืองค่ะสีขาวโพลนแบบนี้นะคะจนแทบมองไม่เห็นยอดตึกหรือว่าแทบมองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยส่วนพื้นที่ตัวเมืองหาดใหญ่ค่ะฝุ่นบดบังทัศนวิสัยการขับขี่ลดลงผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่ในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็ทำให้ฝุ่นที่ปกคลุมเบาบางลงไปได้บ้างข้อมูลจากเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่ติดตั้งเอาไว้ที่สำนักวิศวกรรมศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์นะคะบางช่วงวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้สูงกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบุว่าหมอกควันดังกล่าวเกิดจากไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียและคาดว่าใน 2-3 วันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลต่อสุขภาพค่ะ
3: การแห้งแล้งยังคงเป็นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าจุดแหล่งกำเนิดของเราจะมีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางลมมันเปลี่ยนทิศอย่างที่บอกก็คือเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาที่สงขลาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับผลกระทบแบบนี้อยู่เป็นระยะเรื่อยๆตราบใดที่ต้นทางยังไม่มีฝนใหญ่เข้าไปค่ะ
4: แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็เจอในรอบสักกี่ปีได้ถ้าผ่านมัน
3: ถ้าปีนี้ถ้าย้อนหลังกลับไป5ปีปีนี้ก็คือเป็นปีที่หนักที่สุดในทั้งในพื้นที่ของไม้ที่เกาะสุมาตราเองหรือว่าในโลเวอร์เซาท์อีสต์เอเชียในภูมิภาคนี้ปีนี้ก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบ5ปี
1: ฝุ่นควันครับทำให้โรงเรียนหลายแห่งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับอย่างโรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่ในมีเด็กเล็กชั้นอนุบาลชั้นประถมมากกว่า600คนครับทางโรงเรียนออกมาตรการในการดูแลนักเรียนนะครับเน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด

0: อดเวลาครับแล้วก็งดกิจกรรมนอกห้องเรียน
1: ในเรื่องของการงดเว้นกิจกรรมต่างๆ1ก็คือกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับ2พวกกิจกรรมกลางแจ้งที่คุณครูเขาออกแบบการเรียนการสอนไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนการสอนที่จะพาเด็กไปนอกสถานที่เหล่านี้ก็จะเว้นทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือในเรื่องของมาตรการในเรื่องของให้สวมแมสนะครับโดยเด็กๆก็จะนำแมสมาเองเบื้องต้นคุณครูก็จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรามีเตรียมสำรองไว้นะครับถ้าเด็กทำหล่นทำหายหรือต่างๆเนี่ยก็สามารถแจ้งคุณครูแล้วมาเบิกได้
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็คืออยู่ในระดับสีส้มนะคะแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเมื่อออกนอกอาคารลดหรือว่าเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆค่ะขณะที่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และคนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจแนะนำให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษสังเกตอาการผิดปกตินะคะถ้ามีอาการหายใจติดขัดขอให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ
0: สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับนอกจากผู้คนที่อินโดนีเซียจะได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้มากกว่า12ล้านคนแล้วครับสถานการณ์หนักสุดในรอบ11ปีและคาดการว่าสถานการณ์แบบนี้จะอยู่ไปอีกประมาณเดือนครึ่งครับชาวอินโดนีเซียในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกสัญจรท่ามกลางอากาศขมุกขมัวจากหมอกควันไฟป่านะครับทำให้ทัศนวิสัยลดลงปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับหลังอินโดนีเซียเจอกับไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีครับเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภัยแล้งรุนแรงนะครับกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียครับบอกว่ามีคนกว่า12ล้าน5แสนคนได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เผาผลาญทั่ว7จังหวัดบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวครับนอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับจากเดิมมีประมาณ 50,000 คนในวันที่1กันยายนครับเพิ่มเป็นกว่า 113,000 คนเมื่อวันที่9กันยายนนะครับในจำนวนนี้มากกว่า 20% เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีครับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียทำให้หมอกควันลอยข้ามแดนกระทบเพื่อนบ้านหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณภาพทั้ง5ภูมิภาคของสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับที่สิงคโปร์ส่วนช่วงเช้าวันนี้มาเลเซียเจอคุณภาพอากาศใน40พื้นที่ที่แย่รวมไปถึงรัฐสลังงอและกัวลาลัมเปอร์ครับที่คุณภาพอากาศนั้นอยู่ในระดับส่งผลเสียต่อสุขภาพครับข้อมูลจากรัฐบาลอินโดนีเซียครับบอกว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ไฟป่าเผาพื้นที่ไปแล้วมากกว่า1ล้าน2แสนไร่ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเมินนะครับในเดือนสิงหาคมครับไฟป่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกประมาณ3ล้าน7แสนไร่ปัจจุบันอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับความพยายามในการดับไฟป่านะครับรวมถึงระดมอากาศยานกว่า50ลำปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟและทำฝนเทียมครับขณะที่รัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียครับบอกว่าสถานการณ์ไฟป่าอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากคาดว่าฤดูฝนจะมาช้ากว่าที่คาดเอาไว้ในตอนแรกพร้อมทั้งเรียกร้องนะครับให้คนอินโดนีเซียหยุดเผาพื้นที่เกษตรในช่วงที่ภัยแล้งกำลังยืดเยื้อครับ
2: ใกล้จะได้คำตอบแล้วล่ะค่ะสำหรับความพยายามในการตรวจสอบค้นหาต้นตอเหตุการณ์น้ำมันรั่วบริเวณใต้ถนนพระรามที่3นะคะบริเวณทางยกระดับข้ามทางรถไฟค่ะต้องขยายพื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นไปอีกคาดว่าคืนนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมตลอดทั้งคืนนะคะความผิดปกติล่าสุดที่ไปเจอเมื่อคืนนี้ก็คือไปตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณท่อระบายน้ำเพิ่มอีกแห่งนึงค่ะจุดที่พบใหม่ก็คือแนวท่อระบายน้ำทางกลับรถใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยเป็นคนละแนวกันกับที่ทำการเปิดพื้นผิวถนนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะห่างกันประมาณ50เมตรค่ะแต่ว่าใต้พื้นท่อระบายนั้นเชื่อมต่อถึงกันซึ่งตรวจพบเมื่อคืนวานหลังจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ระดมสูบน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนออกมามากกว่า 5,000 ลิตรด้วยกัน สำนักงานเขตคลองเตยประกาศผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ประชาชนขออภัยในความไม่สะดวกที่ต้องปิดจุดกลับรถอย่างไม่มีกำหนดเพราะจำเป็นจะต้องเปิดพื้นผิวถนน

0: พื่อให้เห็นโครงสร้างระบายน้ำด้านล่างและให้เห็นแนวเชื่อมต่อนะคะก่อนจะใช้กระสอบทรายมาอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆไม่ให้น้ำมันที่พบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกระจายเป็นวงกว้างขณะนี้ยังค้นหากันอยู่ค่ะยังไม่สามารถสรุปต้นตอของน้ำมันปริมาณมากนี้ได้ค่ะ
1: ประธานชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาครับดูแลความเรียบร้อยของชุมชนนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานาวาเพราะที่ตั้งของชุมชนครับที่มีสมาชิกมากกว่า550หลังคาเรือนห่างจากจุดที่เจอคราบน้ำมันแค่100เมตรเท่านั้นเมื่อวานครับช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยประธานชุมชนเล่าให้ฟังนะครับบอกว่ากลิ่นน้ำมันมันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเขาตั้งข้อสังเกตครับกลิ่นมันจะแรงในช่วงเช้ามืดของทุกวันครับส่วนประเด็นการลักลอบทิ้งน้ำมันประธานชุมชนเนี่ยมองว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะตรงนี้ไม่ใช่มุมอับถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นจริงเนี่ยคนในชุมชนก็จะเห็นความผิดปกติแล้วก็แจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2: อ๋อเมื่อวานนะคะกลิ่นแรงมากเวลาช่วงเวลาถ้าฝนตกทีไรจะเกิดปัญหาทุกทีลูกบ้านจะแจ้งบอกตลอดว่ากลิ่นน้ำมันมาอีกแล้วมันก็จางกว่าตั้งแต่วันที่4มานะคะแต่4เนี่ยคือหนักขึ้นมาแต่ว่าณตอนนี้ก็คือมันก็จางแต่ว่าเวลาฝนตกมันก็มีกลิ่นขึ้นมาแล้วว่าถ้าไม่ใช่ฝนตกก็ประมาณตีห้าหรือ6โมงเนี่ยที่ลูกบ้านจะแจ้งกับประธานตลอดเลยว่าช่วงเช้าอ่ะจะมีกลิ่นน้ำมันไม่น่ามีคนมาลักเทน้ำมันทิ้งแน่นอนเพราะว่าชุมชนของเราคนจะเข้าออกเวลามีอะไรเขาจะแจ้งประธานตลอดเลย
0: ข้อสงสัยที่3ค่ะน้ำมันที่พบปนเปื้อนอยู่ใต้ดินเป็นการสะสมของน้ำมันเก่าเป็นเวลานานหรือไม่นะคะเมื่อวานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งข้อสังเกตว่าจุดที่พบอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแม่น้ำซึ่งเป็นสถานีเก่าที่ไม่ได้ใช้งานทีนี้พอตรวจสอบกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยสถานีรถไฟแม่น้ำก็ยังเปิดทำการแต่ว่าไม่ได้เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั่วไปนะคะจะใช้เฉพาะขบวนขนส่งน้ำมันโดยประธานชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาบอกว่าจะมีขบวนรถไฟขนส่งน้ำมันวิ่งเข้ามารับขนส่งเนี่ยค่ะประมาณ 2-3 สัปดาห์ครั้งลักษณะก็คือไม่ได้เป็นสถานีร้างแต่ผลการตรวจสอบเมื่อเอาไปเทียบเคียงที่มาของน้ำมันหลังเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานเข้ามาเก็บตัวอย่างหลายจุดที่พบว่ามีการปนเปื้อนยังอยู่ระหว่างการประมวลค่านะคะและคาดว่าน่าจะทราบรายละเอียดวันพรุ่งนี้ที่จะสามารถระบุถึงแหล่งที่มาได้ค่ะ
1: เคยเป็นข่าวแล้วเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากมีพ่อพาลูกออกมาทำคอนเทนต์ตาทิพย์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ดราม่าครับเถียงกันเรื่องตาทิพย์จริงไม่จริงเป็นแค่คอนเทนต์หรือเปล่าแต่มาวันนี้ครับเนื้อหาในคอนเทนต์เหล่านั้นมันดูเหมือนจะเลยขอบเขตความเหมาะสมไปแล้วครับหลังจากที่พ่อให้ลูกปิดตาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์นะครับมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากมายหลายประเด็นและคนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็เป็นฝั่งแม่ที่ประสานผ่านทนายความและขอให้คนช่วยเหลือครับ
3: ตอนนี้เราขี่มากี่กิโลแล้วตอนนี้มาที
1: ่นี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เด็กชายคนหนึ่งถูกปิดตาครับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนมีพ่อสนับสนุนกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามนะครับถึงความปลอดภัยของเด็กและการนำเด็กมาทำคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ครับนายอริทัศน์หรือว่าเบนซ์เรซซิ่งเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับให้ตรวจสอบโดยมองว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้ครับมันอาจเป็นอันตรายทั้งตัวเด็กเองและคนใช้รถใช้ถนนรวมถึงกระทำผิดกฎจราจรนะครับเช่นไม่ใส่หมวกกันน็อกนั่งซ้อนกันหลายคนเกินจำนวนที่กำหนดแล้วก็ไม่มีใบขับขี่นายอริทัศน์เนี่ยบอกว่าออกมาเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับเพราะไม่ต้องการให้นำเด็กมาทำคอนเทนต์เสี่ยงอันตรายทำแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ได้รับการประสานจากแม่ของเด็กผ่านทนายความนะครับให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี
4: ้จราจรเนี่ยมันไม่สำคัญเลยกับการที่ทางคุณพ่อเองเนี่ยสนับสนุนให้ตัวบุตรชายเนี่ยมากระทำคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆนะครับแล้วที่ทราบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ตัวบุตรชายเนี่ยไปโรงเรียนนะครับมาเหมือนว่าพยายามปลูกฝังเขาในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็เท่าที่ทราบมาน้องเนี่ยอายุประมาณ13ปีคนโตคนเล็ก8ปีนะครับควรที่จะได้รับการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปนะครับไปเรียนหนังสือไปเล่นกีฬาไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมองว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยเรื่องเนี้ยให้ผ่านไปนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีที่มายื่นหนังสือให้ทางกระทรวงพม.
0: นางสาวภารวีว่องไวทวีวงศ์เป็นทนายความของฝ่ายแม่นะคะระบุว่าพ่อและแม่เคยทำสัญญาลักษณะประนีประนอมยอมความกันเอาไว้ในชั้นศาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลลูกไม่นำเด็กไปทำคอนเทนต์อันนี้เป็นข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้ในชั้นศาลทนายความอ้างว่าตอนหลังเป็นฝ่ายพ่อนะคะกลับมาทำคอนเทนต์ในลักษณะที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเตรียมนำหลักฐานยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอให้แม่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรเพียงผู้เดียวค
5: ่
0: ะ
5: ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมนี้เหมาะที่จะเลี้ยงดูเด็กไหมแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพ่อปรับตัวได้ปรับทัศนคติได้คุณแม่ไม่กีดกันแน่นอนเพราะเราคุยกันมาแล้วว่าอำนาจปกครองแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณพ่ออยากจะมาเจอลูกอ่ะเราไม่กีดกันแต่เราแค่กังวลเรื่องการปฏิบัติตัวแบบนี้ว่าเขาจะเอากลับไปทำคลิปอีกไหมประมาณนี้ค่ะ
1: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพม.ครับบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่พม.เพชรชบูรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับเบื้องต้นพบพ่อและเด็กโดยพ่อเนี่ยอ้างว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและเด็กให้ความยินยอมครับจากนี้ครับพม.จะประสานทีมสหวิชาชีพนะครับทั้งสาธารณสุขและตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงครับถ้าพบการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดกฎคุ้มครองเด็กรวมไปถึงผิดข้อตกลงเดิมจะดำเนินการตามกฎหมายนะครับโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญครับ
0: คดีหัวเลือกสว.วันนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่กำลังขยายผลทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.นะคะเตรียมไปขอคำวินิจฉัยกกต.เอามาใช้ในการพิจารณาแล้วก็นำเข้ามาประกอบสำนวนคดีค่ะหลังพบว่ามีบางรายชื่อที่อยู่ใน77รายชื่ออาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาที่ DSI ส่งฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมด8คนด้วยกันขณะเดียวกันค่ะกลุ่มสว.สำรองนะคะใช้สิทธิ์ยื่นศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ค่ะกลุ่มสว.สำรองค่ะนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยขอให้ศาลนำคำวินิจฉัยของกกต.มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานและขอให้ไต่สวนมีคำวินิจฉัยใหม่พลตำรวจโทคำรบอ้างถึงคำวินิจฉัยของกกต.บอกว่ามีหลายประเด็นที่ขัดแย้งกับพยานหลักฐานและคำกล่าวอ้างการยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานหรือไม่โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ค่ะกรณีแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดกกต.ชี้แจงบอกโพยไม่ผิดในโพยฉบับแรกที่พบถือว่าเป็นโพยที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
6: ประธานไม่เชื่อปฏิญาณปากนี้มาแต่งแต่ต้นก็แสดงว่าประธานไม่เชื่อมั่นกกต.ที่รับรอง approve พยานรายนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็น
7: พยานน้ำหนักที่ส
6: ุ
7: ด
6: พยานหนักที่สุดตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาเพราะนั้นในประเด็นนี้มันก็มีการขัดแย้งกันในตัวนะครับเพราะนั้นไม่รวมถึงเนื้อหาในคำให้การในที่ครั้งหลังสุดที่โดยเฉพาะเนื้อหาที่อ้างว่าโพยเขียนเองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยืนยันได้เลยด้วยตัวผมเองครับเพราะว่าโพยฉบับแรกที่ผมพบเนี่ยพบตั้งแต่วันที่27คือวันเลือกนะครับเพราะนั้นไม่มีใครไปเขียนมาได้แล้วก็ต่อมาโพยอีก10กว่าใบที่พบมาภายหลังเราก็มีเขาเรียกมีตัวตนของผู้ที่ไปเขียนโพยนั้นมาด้วยตนเองแล้วก็ไปให้การในสำนวนนี้เรียบร้อยแล้ว
0: พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เตรียมขอคำวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.มาพิจารณานะคะหลังพบว่ารายชื่อบางรายชื่อของกกต.อาจเชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาที่ DSI ส่งฟ้องไป8คนมีรายงานว่าอัยการคดีพิเศษแนะนำให้นำผู้ต้องหา8คนแรกเนี่ยค่ะมารวมกันไว้เป็นสำนวนเดียวกับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดอื่นแล้วก็นำพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนกกต.มาใช้ประกอบเพราะว่าอัยการคดีพิเศษมองว่าสมาชิกกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการร่วมกันวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนและเชื่อมโยงกับบุคคลจำนวนมากก็เข้าข่ายเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติฝ่ายวุฒิสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอาจเข้าข่ายการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการสมัครถอนการสมัครหรือการลงคะแนนและมีการแบ่งหน้าที่กันทำให้ DSI ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาเพียง8คนเท่าเดิมได้ ในรายชื่อ77คนของกกต.นะคะพบว่ามี6คนที่ DSI สนใจประกอบไปด้วยสว.ตัวจริง2คนอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย1คนคนที่ถูกระบุว่าเป็นเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย1คนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช1คนและบุคคลทั่วไปอีก1คนค่ะ
1: คนที่เขาจ่อร้องการทำหน้าที่ของกกต.ก็รออยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้นักวิชาการหรือนักกฎหมายชี้ช่องเหมือนวันนั้นที่เราคุยตั้งแต่วันที่กกต.มีมตินะครับอาจารย์และนักวิชาการแต่ละท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราก็บอกไม่ต้องชี้ช่องกระรอกมันรู้โพรงอยู่แล้วว่าจะต้องไปที่ไหนนะครับตอนนี้นอกจาก157ครับมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอก157อาจจะยากไปจริงๆแล้วมีช่องทางที่เอาผิดโดยใช้กฎหมายกกต.เองก็ได้ครับผลการประชุมครม.เงาสัปดาห์นี้ครับพรรคประชาชนหยิบเอาประเด็นที่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษ1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยนะครับโดยชื่นชมแล้วก็เตรียมถอดจุดยืนของกกต.เสียงข้างน้อยประกอบการยื่นฟ้องกกต.เหตุปฏิบัติหน้าที่มิชอบครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่านอกจากการยื่นฟ้องตามกฎหมายอาญามาตรา157แล้วจะรวบรวมข้อมูลยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยครับ
8: ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดถ้าจะพูดให้จบภายในเพียงแค่1ถึง2ประโยคนะครับก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะครับมีออร์แกไนเซอร์มีคนที่จัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
1: หัวหน้าพรรคประชาชนครับแจงไทม์ไลน์เขาทำเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับในการยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157บอกว่าพรรคจะสนับสนุนให้ผู้สมัครสว.ครับยื่นฟ้องตามเงื่อนไขของกฎหมายส่วนพรรคประชาชนจะทำที่ในการยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงและจากสถานการณ์ในเวลานี้นะครับเรียกร้องให้แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
0: นอกจากฟ้องอาญาแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองเปิดเผยนะคะบอกคนที่เคลือบแคลงสงสัยต่อบทบาทของกกต.ยังสามารถยื่นฟ้องกกต.ได้อีก2ช่องทางก็คืออ้างตามมาตรา172ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและยื่นฟ้องตามมาตรา69แห่งกฎหมายกกต.ปี2560ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะฐานกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง10ปีค่ะ
9: แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดีที่สุดเนี่ยมันก็คือตามความเห็นของผมคือมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.นะครับพ.ร.ป.กกต.ซึ่งมันระบุไว้เลยพวกเลขาธิการพวกเจ้าหน้าที่พวกผู้ตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มันต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งมีแล้วมันแรงกว่า157อยู่ตรงไหนรู้ป่ะมันมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก10ปีแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นทุจริตด้วยนะก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เข้ามาดำเนินการอีก
0: มีรายงานจากกกต.หลังจากลงมติฟันสว.สายสีน้ำเงินตามสำนวนคณะกรรมการกลางชุดที่26เนี่ยนะคะยังมีค้างอีก3กลุ่มซึ่งกกต.เตรียมลงมติอีกรอบกรณีเป็นการทุจริตเลือกสว.สีส้มสว.กลุ่มอิสระมีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอซึ่งเป็นกรณีการจัดประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีโดยพบข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและออกค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสว.ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะมีสว.บางคนอ้างว่าจ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องหน้าห้องประชุมและซื้ออาหารรับประทานเองก็ตามนะคะแต่ผู้จัดงานกลับไม่ได้ออกมาชี้แจงเข้าข่ายเป็นการจัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนค่ะ
1: มติของกกต.ในการไม่ส่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคส.ส.และนักการเมืองนะครับไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์ของกกต.ครับแต่กกต.มีมติ5-2โดยกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยออกมาชี้แจงถึงเหตุผลส่วนตัวเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือการออกมาพูดถึงเส้นเงินของบุคคลใกล้ตัวนักการเมืองครับซึ่งประเด็นนี้กกต.ไม่ได้ตามต่อนะครับจึงทำให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้กกต.มีมติ5-2ครับไม่สั่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคนักการเมือง12คนนะครับในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายเนวินชิดชอบครับมติเสียงข้างมาก5คนครับ4คนแรกเป็นกกต.ที่มาจากสว.ชุดปัจจุบันได้แก่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ครับนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายจิรุธวิสารจิตนายณรงค์รักร้อยส่วนอีก1คนครับเป็นกกต.ที่มาจากสนช.เมื่อปี61ครับก็คือนายถิติเชษฐ์นุชชนาทส่วนกกต.เสียงข้างน้อย2คนมีที่มาจากสว.เมื่อปี62ครับได้แก่นายชายนครชัยและนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับการให้สัมภาษณ์ของนายสิทธิโชติเมื่อวานนี้ครับมีประเด็นสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและนักการเมืองนายสิทธิโชติเนี่ยยอมรับครับไม่มีเส้นเงินตรงแต่เป็นการจ่ายเงินจากคนรอบข้างยกตัวอย่างเช่นมีพยานอ้างว่ามีการรับเงินสดจากที่ทำการพรรคชั้น4แต่ก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินที่ควรจะตามต่อแต่ไม่ได้ตามต่อเช่นเส้นเงินของนายวรพจน์ตั้งพันเพียรคนนี้กกต.บอกว่าเป็นมือจ่ายเงินโอนเงินหลักแสนไปยังกลุ่มสุราษฎร์ธานีครับซึ่งมีคำถามว่าไปรับเงินมาจากใครแต่สุดท้ายกกต.กลับมีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้จึงไม่มีการตรวจสอบต่อครับสำหรับนายวรพจน์นะครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในกลุ่มนักการเมือง12คนนี้แหละที่กกต.มีมติ5-2ไม่สั่งฟ้องครับ
10: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกถึงจากตัวเองนะครับคนสำคัญของประเทศนะครับไม่มีนะครับส่วนมากก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการใช้เงินสดนะฮะให้ไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นคำกล่าวอ้างซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะมีแต่คำถ้อยคำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรียนท่านประธานไปได้ว่าสว.ตัวจริงบางคนนะที่ถูกลงไปคราวนี้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนก็ถามคณะ26หรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนๆเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินนะอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้มันจึงไปไม่ได้ นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิดเพราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดมันมีอยู่เท่านี้นะครับ
0: ข้อสังเกตจากนายสิทธิโชติเนี่ยค่ะที่เห็นว่าการตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มผู้ทุจริตหัวเลือกสว.อาจจะเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองอันนี้แตกต่างจากที่นายณรงค์ประธานกกต.ที่มองว่าการกล่าวหาเรื่องเส้นเงินมันไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้ ประเด็นนี้ตอกย้ำข้อกังขาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของกกต.ที่มีขอบเขตการพิจารณาค่ะเพราะเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพิจารณาส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้ไต่สวนต่อไปหรือไม่ประเด็นนี้นะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าข้อเท็จจริงจากกกต.ท่านนี้ทำให้เห็นว่ามันอาจจะมีความพยายามที่จะทำให้คดีหัวเลือก

0: ป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกว่าเป็นการทำกันเป็นเครือข่ายค่ะ
1: นักการเมืองระดับใหญ่หรอกแน่นอนไม่มีทางที่จะมีธุรกรรมทางตรงอยู่แล้วแต่ในเมื่อคนที่อยู่ในแวดล้อมอย่างเงี้ยแล้วมีพฤติการว่ามีการโอนเงินจัดตั้งโอนทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันบ่งชี้แบบแผนบางอย่างที่ทำให้สังคมเชื่อได้ว่ามันมีการล็อกมีการบล็อกกันไงซึ่งตรงเนี้ยถ้าว่ากันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานที่ปรากฏอ่ะแน่นอนมันควรจะต้องขุดไปต่อไงว่าอ้าวหรืออยู่คนที่เป็นคนใกล้ชิดของนักการเมืองใหญ่เหล่านี้นะครับเขามันก็ชวนให้สงสัยได้ต่อแล้วเงินมาจากไหนใช่ไหมมันไม่อยู่เขาจะจ่ายได้เองแต่สิ่งที่ท่านสิทธิโชติพูดอ่ะผมว่ามันเป็นการเปลี่ยนเฟรมสำคัญเลยแหละอย่างน้อยทำให้คนอย่างนั้นมันก็ในกตมันก็เห็นชัดว่าเสียงข้างน้อยก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบแผนที่มีการจัดตั้งที่ชัดมาก
2: ๆข้อสังเกตสำคัญครับคือสิ่งที่นายสิทธิโชติให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับมีบางประเด็นที่สอดคล้องกับฝ่ายตรวจสอบเช่นไอลอว์พรรคประชาชนหรืออดีตกกต.ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้เช่นมีการจัดประชุมเพื่อทำโพยและผู้ที่อยู่ในโพยได้รับเลือกในอันดับต้นๆพบการโทรศัพท์หาบุคคลที่มีความสำคัญต่อพรรคการเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายของพรรคการเมืองพรรคเดียวหลังการเลือกสว.มีการนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ของคนเข้าร่วมประชุมมีคนในพรรคมาร่วมประชุมด้วยโดยมีพยานนะครับอ้างว่าเป็นการประชุมเพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานวุฒิรวมถึงปมความน่าเชื่อถือของพยานครับที่นายสิทธิโชติย้ำว่าให้น้ำหนักกับข้อมูลที่พยานให้ไม่ใช่พิจารณาจากความเชื่อหรือความน่าเชื่อถือของตัวบุคคลครับ
0: ยติในสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายกันก็วันนี้ถึงคิวสักทีสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ต่อสภานะคะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเขาบี้ไปที่ประเด็นเรื่องเอกสารสำนวนหลุดออกมาหลักๆส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะอภิปรายเป็นการทวงถามข้อเท็จจริงและขอให้มีการแสดงความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่สำนวนคดีหัวเลือกสว.เนี่ยมันรั่วไหลออกไปส่วนส.ส.พรรคฝ่ายค้านนะคะส.ส.ฝากฝั่งของพรรคประชาชนอภิปรายจี้ไปที่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องการวินิจฉัยสำนวนคดีหัวเลือกสว.ปี67ซึ่งส.ส.ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ก็ร่วมอภิปรายด้วยนะคะมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเป็นฝ่ายชี้แจงค่ะสองพรรคการเมืองฝ่ายค้านค่ะพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์หยิบยกเอาคดีหัวเลือกสว.มาอภิปรายทวงถามข้อเท็จจริงทันทีที่สภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี2567และ2568โดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะเดินทางมาร่วมชี้แจงค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยอภิปรายชี้แจงบอกว่าจากมติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทำให้เกาะกำบังกกต.พังทลายเนื่องจากมีการใช้อิทธิพลอำนาจทางการเมืองและเงินเข้ามาจัดการในกระบวนการเลือกรวมถึงมติกกต.ก็อาจจะยังเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศรู้สึกช็อกเพราะไม่ยอมรับเรื่องเส้นเงินเป็นหลักฐานในคำร้องส่งศาลฎีกาส่วนนายพฤทธิ์ วัชรศิลป์อภิปรายพร้อมฉายภาพหลักฐานโพยหัวและพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลในรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยพร้อมทักท้วงกกต.เสียงข้างมากที่เปรียบว่ากกต.มองไม่เห็นช้าง3ตัวก็คือขบวนการหัวความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและมาตรฐานการทำคดีส่งผลถึงความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กร
3: ว่าหากกกต.ยังคงเดินหน้าใช้อำนาจในลักษณะที่ถูกตั้งคำถามว่าเป็นไปเพื่อการต่างตอบแทนกันทางการเมืองมากกว่าการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการและหลักกฎหมายผมก็ได้แต่กังวลใจแทนเจ้าหน้าที่กกต.ทุกคนครับว่าความน่าเชื่อถือของกกต.ในสายตาของสังคมความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อความเป็นอิสระหรือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมขององค์กรท่านจะเหลือสักเท่าไหร่ในวันที่ท่านกลับมารายงานประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในปีหน้าครับท่านประธานขอบคุณครับ
4: รายงานปี68ของท่านในหน้าหนึ่งที่บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกกต.ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งประเมินโดยปปช.ในปีงบประมาณ6

68อยู่ในระดับ 93.47% มันเป็นไปได้ยังไงครับถ้าผ่านการประเมินระดับนี้แล้วผลการทำงานของท่านคือการตัดจบตัดตอน

0: ควบคุมส.ส.ฝ่ายค้านกรณีอภิปรายพาดพิงพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งนายโสพลเนี่ยขอให้นายภาริษใช้ดุลยพินิจเพราะถ้าใช้ความรู้สึกอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อเท็จจริงครับแต่ฝั่งของนายภาริษก็ยืนยันนะครับว่าเนื้อหาที่พูดเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกเพราะในบรรดา77คนมีอดีตรองประธานสภาส.ส.และคนในครอบครัวของรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยรวมอยู่ด้วยแต่นายโสพลเนี่ยขอให้นายภริษแยกแยะระหว่างตัวบุคคลและพรรคการเมืองออกจากกันครับเพราะนับเป็นปัจเจกบุคคลไม่ใช่องค์กรหลังจากนั้นนายสุภชัยครับลุกขึ้นประท้วงอีกประท้วงประธานนะครับที่ปล่อยให้ส.ส.ฝ่ายค้านเอาข้อมูลชั้นความลับมาเปิดเผยทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยเอกสารก่อนที่จะมีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านครับ
1: สมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียน
1: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
1: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
3: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น
3: ๆไม่ท่านสุภชัย
1: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
2: ไม่ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล
4: ้
2: วว
4: ิพากษ์วิจารณ
5: ์ส่วนนายภรดรปริศนานันทกุลส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะอภิปรายเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ระบุว่ามีขบวนการใส่ร้ายหวังต้องการให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยพร้อมถามกกต.ทำไมสั่งฟ้องเป็นรายบุคคลด้วยการแยกข้อหาค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายโดยชี้ว่ากกต.ทำคดีหัวเลือกสว.ล่าช้าไป2ปีทำให้เกิดความยุ่งยากเพราะว่าต้องมีการร้องศาลตามมาอีกมากมายโดยเตือนว่าตั้งหลักให้ดีอาจจะไปถึงข้อหาล้มล้างการปกครองก่อนจะท้าให้ไปถามประชาชนที่ไหนก็ได้มีใครเชื่อหรือไม่ว่าการเลือกสว.และการเลือกตั้งส.ส.สุจริตเที่ยงธรรมจริงหรือไม่ทีนี้ช่วงท้ายของการอภิปรายนายภรดรและนายกรวีปริศนานันทกุลลุกขึ้นอภิปรายทวงถามข้อเท็จจริงและการแสดงความรับผิดชอบของกกต.กรณีสำนวนคดีหัวเลือกสว.ของคณะกรรมการชุดที่26หลุดออกมาสู่สาธารณะเป็นเหตุให้บุคคลที่ถูกพาดพิงเสื่อมเสียชื่อเสียงและนั่นทำให้ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ลุกขึ้นตอบนะคะบอกผลทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะ
0: กรณีสุสานบางคล้านะครับเรื่องการแก้ปัญหาหน้างานใกล้เสร็จแล้วครับศพย้ายออกไปแล้วเหลือแค่การรื้อสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือสภาพพื้นที่ครับถ้าดูจากสภาพพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะอนุญาตตั้งเป็นสุสานครับพื้นที่สุสานตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ตั้งอยู่ห่างจากคลองน้ำสาธารณะประมาณ200เมตรด้านหน้าสุสานครับอยู่ติดกับถนนหลวงท้องถิ่นซึ่งชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรเป็นประจำขณะที่ด้านหลังติดกับคลองที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เชื่อมต่อไปยังคลองน้ำสาธารณะสายหลักนะครับพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานของบริษัทการชาบัตจำกัดเมื่อปี2564ครับที่ระบุว่าสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304แค่ 1.5 กิโลเมตรแต่ไม่ได้อ้างอิงถนนหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านด้านหน้าสุสานนะครับขณะเดียวกันอบต.เสม็ดใต้ก็ได้รับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ติดกับคลองสาธารณประโยชน์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงปี43ก่อนคณะทำงานจะพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากไม่อยู่ในข้อกำหนดกำนันตำบลเสม็ดใต้นะครับตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ตอนนั้นไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริงครับทั้งเรื่องถนนที่อยู่ติดกับสุสานและแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงกันมองว่าถ้าขั้นตอนการสำรวจพื้นที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาตรวจสอบด้วยกันตั้งแต่แรกอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ตั้งแต่แรกครับ
6: เป็นสิ่งที่เราก็สงสัยอยู่ว่าเวลาหน่วยงานหรือมาลงพื้นที่เพื่อสำรวจเราก็บอกตรงๆว่าเรื่องนี้คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าในอีกองค์กรนึงในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามว่ารู้แค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะถ้าถามผู้ใหญ่บ้านเรานะคือความชัดเจนในการใช้พื้นที่หรือแหล่งน้ำเนี่ยเราสามารถบอกได้เต็มปากอยู่แล้วแล้วก็คือความจริงอ่ะมันก็คือเราอยู่กับพื้นที่เรารู้ว่าถนนเนี่ย ช้เป็นสาธารณะจริงแหล่งน้ำมี

0: สาธารณะจริงอันนี้คือถ้าขั้นตอนนั้นอ่ะมาถึงผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น
1: สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวพูดคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าถนนลาดยางบริเวณนี้ใช้งานมามากกว่า10ปีทำไมข้อมูลการขออนุญาตจัดตั้งสุสานถึงไม่ได้อ้างอิงถึงถนนหลวงท้องถิ่นเส้นนี้ทั้งที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในพื้นที่ยอมรับชาวบ้านในพื้นที่ยังกังวลแม้จะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากสุสานไปทั้งหมดแล้วแต่มองว่าควรจะรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วยค่ะ
2: สุสานเนี่ยเขามีระเบียบไหมเพราะเราก็เข้าใจแบบการบ้านการเมืองอะเนาะเขาก็ต้องมีระเบียบมาแล้วเขาก็บอกว่าคือแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาถนน 3/4 เป็นเกณฑ์ฮะนี่
3: แหละแล้ว
2: เหตุไฉนถ้าคนพื้นที่ก็รู้อยู่ว่าถนนเส้นนี้เขาใช้กันมากี่สิบปีแล้วเนาะทำไมถึงเอา 3/4 เป็นเกณฑ์ถ้าคนที่เขารู้หลักการอะเนี่ย
3: ค่ะมีการตั้งข้อสงสัยไหมครับกับการทำงานของ
2: ก็สงสัยอยู่สงสัยแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายก็ในแพทย์ของประชาชนก็คือได้แค่รับทราบแล้วก็ติดตามว่าอะไรมันจะเกิดแล้วถึงเวลานั้นแล้วก็อย่างที่บอกมาถึงวันนี้
4: ชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเดิมเป็นที่นาแล้วก็เป็นที่ลุ่มต่ำครับพอฝนตกน้ำจะไหลมารวมกันเป็นแอ่งจากนั้นมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ 2-3 ครั้งนะครับจนเจ้าของปัจจุบันเอาดินมาถมแล้วก็แบ่งที่ดินขายบางส่วนให้กับบริษัทการชาบัดจำกัดทำเป็นสุสานครับสำหรับการตรวจสอบสุสานบางคล้านะครับตอนนี้ไม่จบครับหลังรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งให้ผู้ว่าฉะเชิงเทรานะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุญาตตั้งสุสานสอบให้เสร็จภายใน15วันครับ
1: จากกรณีการรื้อสุสานบางคล้าลากยาวทำคู่ขนานไปพร้อมๆกับการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ที่ภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขยับรับลูกจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะคุณวิลาสินีเห็นบอกว่ามท.2 คุณพลพีสั่งการบอกว่าให้ตรวจสอบและขีดเส้นเดดไลน์ให้รายงานผลกลับมาภายใน7วันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการตรวจสอบการดัดแปลงอาคารไปพบความผิดปกติที่บริเวณดาดฟ้านะคะ
5: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยเทศบาลเมืองป่าตองนะคะได้แจ้งให้เจ้าของอาคารเนี่ยระงับการแก้ไขไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากพบว่าไม่มีใบอนุญาตในการขอดัดแปลงค่ะถ้านับจากวันที่มท.2ประกาศเดดไลน์7วันนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกแค่ 3-4 วันนะคะซึ่งถ้าจับกระแสสังคมเนี่ยดูเหมือนสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดคือตัวอาคารค่ะมีการขออนุญาตก่อสร้างแบบไหนและขออนุญาตโดยใครค่ะนี่ค่ะเบื้องต้นนะคะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าไปสำรวจก็เดินดูละค่ะตั้งแต่ชั้นแรกไปจนถึงดาดฟ้าตรงดาดฟ้าเนี่ยค่ะพบว่าเดิมเป็นดาดฟ้าโล่งๆนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยพบการติดตั้งโครงเหล็กแล้วก็เต็นท์ผ้าใบสีขาวภายในมีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนะคะส่วนที่ชั้น G ค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งเดิมทีบริเวณชั้น1เนี่ยขอไว้เป็นลานจอดรถนะคะแต่เมื่อวานก็เห็นเป็นร้านกาแฟซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้นะคะมีรายงานว่าเทศบาลเมืองป่าตองได้ทำหนังสือระงับการต่อเติมไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำหนดให้ปรับปรุงตามใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าในจุดที่เป็นอาคาร6ชั้นเป็นการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในปี58นะคะสำหรับใช้เป็นภัตตาคารแล้วก็สโมสรซึ่งทีมข่าวเราเนี่ยค่ะได้สอบถามกรมการปกครองว่าในส่วนของชาบัดต้องขออนุญาตเป็นสถานหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ค่ะส่วนจะเป็นช่องว่างช่องโหว่หรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการศึกษานะคะกลับมาที่ตัวอาคารค่ะเรายังพบว่าเลขที่ตั้งของตึกเนี่ยถูกใช้เป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท2แห่งนะคะก็คือบริษัทการชาบัดแล้วก็บริษัท The Coacher Press ส่วนอาคารชั้นเดียวสีเขียวริมถนนค่ะเป็นอีกที่ตั้งหนึ่งนะคะที่มีการจดทะเบียนโดยบริษัท BTC 2021ค่ะ ทีมข่าวเราค่ะลองเดินสำรวจดูรอบๆนะคะพบว่าติดกันกับอาคารสีเขียวชั้นเดียวเนี่ยยังมีมินิมาร์ทอีกแห่งค่ะด้านในจำหน่ายสินค้านำเข้านะคะประเภทอาหารก็มีทั้งอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารแห้งค่ะนักข่าวเราค่ะก็ซื้อของนะคะโดยโอนเงินจ่ายก็พบว่าชื่อผู้รับเนี่ยเป็นบริษัท The Kosher Place ค่ะคุณผู้ชมคะพอเข้าไปดูข้อมูลที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยพบว่าทั้ง3บริษัทที่เราไล่เรียงไปตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมีกรรมการบริษัทที่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะถือสัญชาติไทยนะคะแต่ว่าเป็นสัญชาติไทยที่ได้จากการยื่นขอแปลงสัญชาติกับกรมการปกครองมีทั้งจากอิสราเอลมาเป็นไทยแล้วก็จากอเมริกันมาเป็นไทยค่ะมาดูข้อมูลบริษัทแรกนะคะบริษัท The Kosher Place พบว่าจดทะเบียนในปี47ทุนจดทะเบียนปัจจุบันอยู่ที่30ล้านบาทค่ะวัตถุประสงค์คือประกอบกิจการร้านอาหารและก็โรงแรมมีกรรมการบริษัท3คนนะคะก็คือนายโจเซฟเฮมนายเชมและก็นายโจเซฟโกเบิร์กซึ่ง The Kosher Place เนี่ยค่ะมีทั้งหมด10สาขานะคะที่ป่าตองเนี่ยเป็นสาขาที่4เกิดขึ้นในปีเดียวกันกับที่พบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็คือปี2558ทีนี้ไปดูบริษัทที่2ค่ะคือการชาบัตรจำกัดนะคะจดทะเบียนในปี51ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่30ล้านบาทวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อบริการจัดตั้งสุสานและชาปนสถานสาธารณะต่อมาค่ะพบการแจ้งวัตถุประสงค์เพิ่มเติมก็คือเพื่อการซื้อเช่าการดำเนินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีกรรมการบริษัท3คนค่ะก็คือนายโจเซฟเฮมนายเชมและก็นายรณชัยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับสุสานบางคราส่วนบริษัทที่3ค่ะคือบริษัท BTC 2021จำกัดทุนจดทะเบียนอยู่ที่33ล้านบาทนะคะในปัจจุบันประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหารสนับสนุนบริการด้านธุรกิจจัดนำเที่ยวมีกรรมการบริษัท1คนก็คือนายเชมค่ะงบการเงินปี2568ของทั้ง3บริษัทเนี่ยรวมกันมากกว่า68ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ค่ะคุณผู้ชมคะพอเราเอาชื่อกรรมการทั้ง3บริษัทเนี่ยมาเทียบกันจะพบว่ามีชื่อนายเชมเป็นกรรมการบริษัททั้ง3บริษัทนะคะขณะที่นายโจเซฟเนี่ยมีชื่ออยู่2บริษัทยังไม่รวมธุรกิจอื่นๆที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีชื่อของนายเชมแล้วก็นายโจเซฟนั่งเป็นกรรมการอีกอย่างน้อยเกือบ40แห่งค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวเราได้ข้อมูลจากกรมการปกครองนะคะว่าการยื่นขอแปลงสัญชาติทั้งของนายเชมแล้วก็นายโจเซฟเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายพรบสัญชาติปี2508มาตรา10นะคะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการดัดแปลงโครงสร้างอาคารตึกแล้วก็ถูกตรวจสอบกรณีสุสานบางคราเนี่ยยังไม่พบข้อมูลอื่นที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะหลังจากนี้ค่ะก็คงต้องรอให้ถึงกำหนดขีดเส้นตายที่มท.2ระบุไว้ก็คือครบ7วันนะคะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าจะพบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิลาสินีค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาหลายอย่างซ้อนกันอยู่นะครับแค่เคสหนึ่งเนี่ยเราเห็นการทำผิดโอ้โหมันหลายเรื่อง
1: กันหลายกรณีใช่ไหม
4: มีคนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยครับเอาเงินที่ได้มาจากการโกงเนี่ยมาฟอกในไทยครับนอกจากนี้คนจีนคนนี้ถือพาสปอร์ตเป็นชาวเมียนมานะครับขณะที่ลูกชายของเขาเนี่ยมาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยครับนายเหวยตงเชื้อชาติจีนนะครับอายุ43ปีครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนายเมียวแลดอายุ37ปีถือหนังสือเดินทางเมียนมาครับชื่อต่างกันอายุต่างกันแต่ทั้ง2ชื่อเป็นคนคนเดียวกันครับปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตยางรถยนต์3แห่งที่สมุทรสาครครับซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเปิดบริษัทเองไม่ได้ถือหุ้น 100% ไม่ได้คนจีนคนนี้ก็เลยใช้วิธีให้คนขับรถของบริษัทเป็นนอมินีถือทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า600ล้านบาทด้วยกันครับถ้าย้อนไปเมื่อปี56ถึงปี59ในเวยใช้สัญชาติจีนครับเข้าไทย14ครั้งแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อว่า AEC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี60เป็นบริษัทแรกต่อมาปี61ครับในเวยเดินทางเข้ามาในไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้กลับใช้พาสปอร์ตประเทศเมียนมาเดินทางเข้าไทยและจากการตรวจสอบประวัติพบเข้าออกไทยมากถึง48ครั้งครับ ตำรวจตม.เนี่ยเจอความผิดปกติของนายเวยครับเพราะหน้าของนายเวยไปตรงกับหน้าของนายเมียวระหว่างที่เดินทางผ่านจุดคัดกรองเข้าไทยนะครับจึงสืบสวนจนพบว่าทั้งเวยทั้งเมียวเนี่ยคนเดียว

0: กันประกอบกับทางการจีนครับประสานตำรวจไทยขอให้จับกุมในเวยส่งตัวกลับจีนเพราะในเวยเนี่ยทุจริตโครงการของรัฐหลายแห่งแต่ไม่บอกมูลค่าความเสียหายขณะเดียวกันครับก็เจอข้อมูลตำรวจฝ่ายปกครองชุดปราบปรามขบวนการลูกทิพย์ปรากฏชื่อของในเวยเนี่ยอยู่ในขบวนการด้วยโดยให้ลูกชายสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยเมื่อปี64ครับนี่หลายเรื่องแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่หมดปัจจุบันลูกชายของนายเวยครับชื่อนายจี้เจิงอายุ17ปีนะครับสวมบัตรประชาชนคนไทยในชื่อนายธนดลครับนายธนดลตัวจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่อายุ5ขวบสำหรับการสวมบัตรในครั้งนี้ลูกชายเขาอ้างว่าไม่รู้เรื่องครับคนทำคือพ่อโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องการมาอยู่ไทยตั้งแต่แรกแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษนะครับถ้าทำผิดซึ่งจากการสอบสวนพบว่านายจี้เจิงมักถูกพ่อทำร้ายและข่มขู่ครับ
1: เรียนที่ไทยอยู่แล้วคงอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
2: นะคะเรียนที่อเมริกาเพราะเรามีสิทธิ์มาแล้วครับชาวไทยสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผมตอนนี้ก็ไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่หนึ่งปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12-13ผมทำงานอะไรไม่ได้อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แต่ตั้งแต่บังเกิดประมาณ12-14ปีที่14ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำมาทุกรับไม่มีอะไรผิด
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลย
3: ไม่เป็นไร
4: กรณีการสวมชื่อค่ะฝ่ายปกครองตรวจสอบใบเกิดนะคะพบแจ้งเกิดที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวนาฝาเป็นแม่แต่พอตรวจสอบ DNA นายจี้เจิงกับนางสาวนาฝาพบว่า DNA ไม่ตรงกันทีนี้สอบสวนเบื้องต้นนางสาวนาฝาอ้างว่าได้รับการว่าจ้างมาจากเจ้าหน้าที่ในอำเภอเชียงดาวให้มารับรองว่านายจี้เจิงเนี่ยเป็นลูกได้รับค่าตอบแทน500บาทนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่ได้เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาละค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่านายจี้เจิงทำบัตรประชาชนคนไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ใน2ครั้งส่วนนางสาวนาฝาเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะได้รับค่าตอบแทนหลักร้อยแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นต้องถูกดำเนินคดี
5: และสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเคสนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่านะค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์นะแต่เราจะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ประเทศไทยไม่ได
0: ้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าแม้นายเวยจะมีคดีที่จีนแต่การส่งกลับไม่สามารถดำเนินการได้ครับเพราะต้องดำเนินคดีในไทยก่อนขณะที่ปปง.นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับถ้าเป็นเงินที่ทุจริตจากจีนจะถูกริบทรัพย์สินและประสานทางการจีนในการตรวจสอบครับแต่ถ้าเงินที่นำมาลงทุนในไทยแล้วมีกำไรจากการลงทุนจะอายัดทรัพย์สินเอาไว้ส่วนกรณีถือพาสปอร์ตเมียนมาจะประสานทางการเมียนมาครับให้ตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป
4: เมื่อสักครู่คุณเจษดาจั่วหัวเอาไว้นะคะบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาที่เป็นเรื่องเทาๆหมักหมมทับซ้อนกันอยู่หลายเรื่องใช่ไหมคะ
0: คร
4: แล้วมันมีบางเรื่องที่เชื่อมโยงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติด้วยสิคะอีกเรื่องนึงที่เราติดตามกันมาโดยตลอดก็คือปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ล่าสุดคุณผู้ชมมีความคืบหน้าสำคัญนะคะสสของสหรัฐอเมริกาเขาชงเรื่องร้องให้รัฐบาลสหรัฐเร่งตรวจสอบบุคคลและองค์กรที่คาดว่าเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสแกมเมอร์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะโดยในรายชื่อดังกล่าวนั้นมีรายชื่อของอดีตรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยค่ะไบรอันแมสประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและจอห์นโมลินาประธานคณะกรรมการพิเศษด้านจีนส่งหนังสือไปยังมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและสกอตเบรเซนต์รัฐมนตรีคลังค่ะเรียกร้องให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรต่างชาติที่เชื่อมโยงเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เพื่อพิจารณาลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรถ้าพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง

0: ออนไลน์ในอัตราที่สูงมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักๆมาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาในเอกสารวิจารณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียนมากัมพูชาและลาวบอกว่าเมินเฉยต่อขบวนการอาชญากรรมนี้พร้อมแนบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ต้องการให้รัฐบาลตรวจสอบนะคะโดยขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาภายใน180วันว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ในรายชื่อที่ระบุเอาไว้ตามเอกสารดังกล่าวปรากฏชื่อที่เราคุ้นเคยและตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์และวรพักธัญวงศ์ซึ่งตรงกับชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่ฐานสแกมเมอร์เหล่านี้บอกว่ามีคนประมาณ 400,000 คนจากกว่า70ประเทศทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปตามศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: วันอาทิตย์นี้แล้วครับจะถึงวันเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วครับวันนี้เราตั้งประเด็นขึ้นมาโจทย์ใหญ่ของเมืองนนทบุรีหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาน้ำท่วมไม่แน่นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฝนหนักเลยกรุงเทพปริมณฑลท่วมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้สมัครแต่ละคนจะมีวิสัยทัศน์ต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมครับ
2: สภาพทรุดโทรมของป้าเรียมบุญประเสริฐเป็นร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีบ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่ที่10ตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในจุดลุ่มต่ำของชุมชนจึงเป็นบ้านหลังแรกที่ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อปีที่แล้วถูกน้ำท่วมนานถึง4เดือน
3: ก็มีบ้านป้าหลังเดียวที่ต่ำแต่คนอื่นเขามีตังค์อ่ะเขาก็ซ่อมแซมสูงกันหมดแต่ป้ายังว่าเนอะลูกก็ทำงานไม่ค่อยมีตังค์กันนะพูดกันง่าย
4: ๆป้าจ๋าเราเวลาน้ำหลากอ่ะเราเดือดร้อนยังไงบ้างคะ
3: เดือดร้อนมากจะอยู่ใน4เดือนน้ำเนี่ยป้าก็จะนั่งบันไดคอยดูน้ำขึ้นจะขึ้นตอนไหนจะลงตอนไหนพอลงแล้วป้าก็จะล้างบ้านจะล้างเพราะว่าดินมันเยอะ
2: ชุมชนมัสยิดท่าอิดอยู่นอกคันกั้นน้ำหากระดับน้ำขึ้นสูง1เมตร30เซนติเมตรจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีบ้านริมน้ำได้รับผลกระทบ200หลังคาเรือนผู้นำชุมชนจึงเสนอให้นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ปรับปรุงคันป้องกันตลิ่งที่มีอยู่เดิมให้ป้องกันน้ำได้ในระยะยาว
5: สิ่งที่ต้องการและที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอันนี้ครับซึ่งงบประมาณทางท้องถิ่นไม่พอนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างที่สูงก็อยากจะฝากทางอบจ.เนี่ยว่าให้มีการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มรูปแบบนะครับกับเขื่อนซึ่งถ้ามีบริหารจัดการน้ำเนี่ยผลกระทบที่จะได้รับกับชาวบ้านเนี่ยมันลดลงแน่นอนนะครับเราสามารถ เลี่ยงภัยพิบัติไม่ได้แต่เราสามารถที่บริหารจัดการและบรรเทาความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด
2: ผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีต่างชูนโยบายป้องกันน้ำท่วมชุมชนจุดเสี่ยงนอกคันกั้นน้ำ
6: อย่างปี54เนี่ยประมาณ 4,300 อันเนี้ยมันค่อนข้างเป็นอัตราการไหลที่สูงมากประชาชนที่อยู่สองข้างเนี่ยยังไงก็ต้องได้รับผลเต็มๆนะครับแต่ถ้าที่ผมทราบมาในอนาคตอันใกล้นี้ทางรัฐบาลเขามีนโยบายที่จะทำฟลัดเวย์ทั้งตะวันตกและตะวันออกของมันนันทพยาซึ่งอันนี้ผมคาดว่าจะแก้ปัญหาได้แน่นอนแต่ของเราณปัจจุบันนี้ในส่วนที่เป็นน้ำท่วมอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการเยียวยาเพื่อจะให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดเรื่องของสนับสนุนกระสอบทรายสมมติถ้าเราได้เข้าไปทำนะเราอาจจะช่วยตรงนั้นได้
7: คือจริงในนนทบุรีเนี่ยมีการสร้างตัวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับหลังจากปี2554แต่ปรากฏว่าตัวเขื่อนที่สร้างเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้พอสอบถามไปยังหน่วยงานเขาบอกว่าเป็นแค่เขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับก็แปลว่าไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำท่วมได้เราเห็นปัญหานี้ทั้งที่ตำบลท่าอิดตำบลบางไผ่เพราะนั้นถามว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ต้องมีการซ่อมแซมตัวเขื่อนเหล่านี้นะครับหรืออาจจะต้องทำใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เขื่อนเหล่านี้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้นะครับซึ่งในนโยบายของอบจ.นนทบุรีผมก็เสนอว่าเราน่าจะได้ทดลองทำเป็นบางพื้นที่ก่อนว่ารูปแบบการซ่อมแซมที่ประหยัดที่สุดและมีประสิทธิผลที่สุดเนี่ยคืออะไร
2: นนทบุรีกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญกับการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นคนใหม่ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้สมัครจากกลุ่มเดิมและพรรคการเมืองระดับชาติแต่ไม่ว่าใครจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่อีกหนึ่งปัญหาที่รอการแก้ไขก็คือปัญหาน้ำท่วมทำให้ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกปีเท่านั้นภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
0: อาจจะพูดได้ว่ายิ่งจับยิ่งเจอค่ะสำหรับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเดิมเจอแค่ตัว2ตัววันต่อมาเจอเป็น4ตัวแต่ล่าสุดเนี่ยเจอพร้อมกันมัน26ตัวตอนนี้ยอดสะสมที่เจอแค่เฉพาะในเขื่อนลำปาวเนี่ยนะคะมันสะสมอยู่ที่41ตัวสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประมงจังหวัดจะคุมเข้มอย่างไรตอนนี้สั่งจับตาเฝ้าระวังเขตรอยต่อ3อำเภอในจุดที่เจอปลาหมอคางดำนะคะโดยย้ำว่ายังอยู่ในวงจำกัดยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะประกาศเป็นเขตการระบาดค่ะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณรอยต่อ3อำเภอค่ะก็คืออำเภอหนองกรุงศรีสามชัยและอำเภอสหัสสะขันซึ่งเป็นจุดที่พบปลาหมอคางดำตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเจอเป็นการอาศัยอยู่ริมตลิ่งนะคะยังไม่พบที่บริเวณน้ำลึกซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเอ็กซเรย์พื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวขออภัยค่ะตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวไปยังท้ายน้ำที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชีประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวยังอยู่ในวงจำกัดเพียง3จุดยังไม่พบในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะต้นน้ำและท้ายน้ำเพราะฉะนั้นยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่การระบาดเนื่องจากตามเกณฑ์ต้องเจอปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ตอนนี้พบเพียง41ตัวจากพื้นที่เขื่อนลำปาวกว่า 300,000 ไร
8: ่ที่ต้นน้ำคือที่สะพานไหลหลอดนะครับก็ไม่เจอนะครับส่วนที่หาดดอกเกดแล้วก็ตรงประตูระบายน้ำที่จะลงสู่ลำปาวนะครับด้านหน้าเขื่อนนะครับก็ไม่พบนะครับซึ่งก็ประกอบกับว่าทางโดยนิสัยของปลาหมอคางดำเขาจะอยู่น้ำตื้นซึ่งหน้าฝายเป็นพื้นที่น้ำลึกแล้วก็ชันนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีในส่วนนี
0: ้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังยืนยันค่ะว่ายังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่อื่นแต่เจ้าหน้าที่จัดชุดเฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวเพิ่มความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะการนำน้ำเข้าบ่ออันนี้ต้องกรองด้วยผ้าขาวหลายชั้นและป้องกันปลาหมอคางดำหลุดลอดเข้าไปในบ่อกุ้งพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มชาวประมงบริเวณหน้าเขื่อนลำปาวและสองฝั่งลำน้ำปาวและแม่น้ำชีร่วมกันเฝ้าระวังนะคะถ้าเจอปลาหมอคางดำขอให้รีบแจ้งทันทีค่ะ
1: วันนี้ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำนัดแรกนะครับคุยกัน29หน่วยงานครับประเด็นหลักก็คือเรื่องเงินเดิมเนี่ยเขาเคาะเอาไว้แล้ว350ล้านบาทนะครับขออภัย450ล้านบาทครับมีการใช้เงินบางส่วนไปแล้วดังนั้นจะขอตามกรอบที่เหลือเนี่ยมาแก้ปัญหาขีดเส้น180วันหรือ6เดือนเนี่ยต้องแก้ปัญหาเป็นผลครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำครับประชุมร่วม29หน่วยงานนะครับเช่นกรมประมงกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ปัญหาครับ นายวัชรพลเนี่ยบอกว่าในระยะเร่งด่วนครับจะคุมการระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนนะครับเบื้องต้นจะใช้งบของกรมประมงบางส่วนมาแก้ปัญหาแล้วก็เตรียมเสนอของบกลาง350ล้านบาทเอามาป้องกันการระบาดต่อไปครับขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนเพื่อเสนอครม.นะครับตั้งเป้าไว้ว่าภายใน180วันประมาณ6เดือนครับจะต้องเห็นผลชัดเจน
9: ข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน

0: 5ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้อย่างเช่นเรื่องของกาฬสินธุ์ที่เขื่อนลำปาวตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำอย่างเร่งด่วนก็แบ่งเป็นหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบจากทุกหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานให้ความเห็นว่าเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้
1: นอกจากนี้ให้กรมชลประทานเตรียมหาแนวทางสกัดกั้นป้องกันการระบาดไปยังพื้นที่อื่นนะคะเช่นการควบคุมการปล่อยน้ำทั้งอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำสุดสัปดาห์นี้จะลงพื้นที่เขื่อนลำปาวค่ะไปติดตามสถานการณ์และวางแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนการหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้รับผิดชอบกรมประมงได้ให้ฝ่ายกฎหมายไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปลาหมอคางดำไม่สามารถแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ำจืดไกลไปถึงพื้นที่อีสานได้เองแล้วมันเกิดจากอะไรส่วนประเด็นที่กลุ่มชาวประมงจังหวัดสมุทรสงครามฟ้องร้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF เรียกค่าเสียหาย 2,486 ล้านบาทอยู่ในชั้นของศาลพิจารณาส่วนกรมประมงก็ได้จัดทำแผนในการเยียวยาเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบตามที่ศาลสั่งแล้วค่ะ
2: ส่วนการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนครับวันนี้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับเร่งเยียวยาผู้เสียหายจากการระบาดของปลาหมอคางดำครับนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำยังน่าห่วงครับมีคนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการเยียวยาขณะที่การระบาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะที่เขื่อนลำปาวถือเป็นสัญญาณอันตรายและอาจเป็นหายนะเพราะจะทำให้สัตว์น้ำพื้นถิ่นที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับผลกระทบรุนแรงเหมือนหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ครับ
3: นี่คือสัญญาณอันตรายและเรียกว่าสัญญาณหายนะได้เลยว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติจะกลายเป็นเหมือนสถานการณ์สามสมุทรที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวตัวกอและสิ่งที่จะตามมาก็คือส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถ้าเกิดไม่ดำเนินการใดๆ4มาตรการที่เราเคยเรียกร้องไปแล้วครับมาตรการสีแดงเหลืองขาวเขียวคือสถานการณ์ที่เราต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาดูว่าจะดำเนินการอย่างไร
2: นายณัฐชาเนี่ยบอกว่าจะติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะการตั้งศูนย์ขึ้นมาแก้ปัญหานี้ถ้ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
1: SME ไทยกำลังล้มหายตายจากค่ะทั้งที่จริงๆแล้ว SME นี่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าปัจจุบันพบว่ากำลังอ่อนแรงลงอย่างมากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงขั้นประเมินว่าอีก10ปีข้างหน้า SME ที่เป็นนิติบุคคลอาจจะต้องปิดตัวลงไปประมาณครึ่งหนึ่งประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับบอกว่าสถานการณ์ SME เวลานี้อยู่ในขั้นวิกฤตเป็นห่วงก็คือผู้ประกอบการเจ้าเล็กรายเล็กๆล่ะค่ะเจอปัญหาทั้ง3ด้านกำลังซื้อก็อ่อนแรงแต่ต้นทุนสูงขึ้นและยังเจอปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยติดตามจากรายงานค่ะ
4: เซ้งและเลิกกิจการปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดสองข้างทางถนนเทพรักเขตบางเขนทั้งร้านอาหารร้านซ่อมรถร้านค้ารายย่อยรวมถึงอาคารพาณิชย์ที่เคยมีธุรกิจกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างรอผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแทนที่สะท้อนว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กการประคองกิจการให้อยู่รอดอาจกลายเป็นโจทย์ที่ยากกว่าการเติบโตภาพเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้ว่าหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยคือภาค SME ที่ยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงและฟื้นตัวไม่เต็มที่นับตั้งแต่โควิด-19 โดยการเข้าถึงสินเชื่อของ SME ติดลบต่อเนื่องถึง16ไตรมาสแบงค์ชาติยังประเมินว่าจากนิติบุคคล SME ที่จัดตั้งขึ้นประมาณ 130,000 บริษัทเมื่อดำเนินธุรกิจไป10ปีจะมีผู้ประกอบการปิดตัวลงถึงครึ่งหนึ่งและเมื่อผ่านไป25ปีจะเหลือรอดเพียงร้อยละ30สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโจทย์สำคัญวันนี้คือรายได้ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามต้นทุนขณะที่กำลังซื้อของลูกค้ากลับลดลงโดยยอดขายปัจจุบันยังต่ำกว่าช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เปิดกิจการมานานกว่า30ปีบอกว่าเห็นร้านค้าในพื้นที่ทยอยปิดตัวและเปลี่ยนมืออยู่บ่อยครั้งขณะที่ต้นทุนทั้งค่าวัตถุดิบค่าไฟและค่าเช่าคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทำให้ต้องลดค่าใช้จ่ายจากเดิมที่เคยมีลูกจ้าง4คนปัจจุบันต้องทำงานกันเองทั้งหมด
5: อย่างตอนนี้ก็ถดถอยลงผมคิดว่าน่าจะประมาณ 40% ถึง 30% อันนี้คือรายได้ที่เราได้นะก็อย่างโควิดก็คือคนกำลังซื้อยังมีเท่าเดิมแต่ว่าเขาแค่โดนน็อกดาวน์หรือว่าอะไรเงี้ยใส่แมสเขายังมาซื้อได้แต่ทุกวันนี้ตอนนี้คนกำลังซื้อเขาน้อยครับผมแม่ค้าพ่อค้าครับผมเขาก็จะกู้ธนาคารกู้ไม่ผ่านนะเขาก็จะกู้นอกระบบแถวนี้ก็จะมีเยอะครับผมก็คือพวกทวงหนี้เนาะเขาก็จะมาด่ามาอะไรเงี้ยใช่แต่หลายคนจะเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะครับผม
4: นายนพพงศ์ธีระวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยอมรับว่า SME อยู่ในภาวะวิกฤตจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัวค่าครองชีพสูงภาระหนี้ครัวเรือนรวมถึงการแข่งขันจากสินค้าและบริการต่างชาติขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อยังเป็นอีกข้อจำกัดสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องจากผู้ประกอบการ SME ทั้งหมดกว่า3ล้าน3แสนรายประมาณ2ล้าน8แสนรายเป็นไมโคร SME และ 450,000 รายคือ Small SME ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อ
6: สินเชื่อที่ช่วยไปมาตรการเข้าถึงองค์ความรู้อะไรต่างๆก็ช่วยไปแต่มันไปถึงคนที่มีความพร้อมอันนี้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรแต่คนที่ไม่พร้อมเหมือนคำว่ากลุ่มผู้ประกอบการ 2.8 ล้านรายที่เราเรียกว่าไมโครเงี้ยเขาทำงานทุกวันเนาะพอเขาทำงานทุกวันก็หาเช้ากินค่ำเข้าไม่ถึงสินเชื่อกลไกธนาคารไม่เข้าไม่ถึงสินเชื่อรัฐเขาก็ไปกู้นอกระบบเขาก็เจอสินเชื่อร้อยละ20บ้าง30บ้างต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นจะให้เขาไปรีสกิลอัพสกิลองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาไปเรื่องพวกนั้นนะอันนั้นก็เป็นโจทย์ว่าทำไมเขาถึงปรับตัวอะไรยาก
4: สมาพันธ์ SME ไทยได้ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถประคองธุรกิจและกลับมาฟื้นตัวได้ทั้งการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการพักชำระหนี้เป็นเวลา2ปีขยายตลาดเพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างกติกาที่เป็นธรรมเพื่อให้ SME สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในระยะยาว
2: การเจรจา FTA ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับสร้างความกังวลให้กับภาคประชาชนครับโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชว่าจะสร้างผลกระทบในเรื่องนี้หรือไม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับภาคประชาชนจะยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ4ชุดที่สภานะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามในขยายผลเปลี่ยนเมืองขออภัยครับติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

โพสต์1991อาจทำให้เกิดการจำกัดสิทธิ์เกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปรวมถึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายเมล็ดพันธุ์กันเองในชุมชนได้นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ในภาพใหญ่จะไปกระทบความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางอาหารของประเทศและอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีรายงานเข้ามากับแอปพลิเคชันซีไซด์มีความเคลื่อนไหวในภูมิภาคหลายๆจังหวัดส่งเข้ามาแสดงความห่วงใยต่อผลกระทบเรื่องนี้ค่ะเครือข่ายเกษตรกรรมทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งเป็นเกษตรกรที่ผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรเชิงนิเวศที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาในการรักษาความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์กลุ่มที่ว่ามานี้แสดงความกังวลใจเป็นอย่างมากต่อการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะพอกังวลใจก็เดินทางไปยื่นหนังสืออยากจะส่งให้ถึงนายกรัฐมนตรีส่งให้ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงผู้แทนการค้าไทยส่งผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะซึ่งสิ่งที่เกษตรกรกังวลใจก็เรื่องความหลากหลายของพืชพันธุ์นี่แหละค่ะโดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบการเข้าร่วม CPTPP สภาผู้แทนราษฎรศึกษาไว้ตั้งแต่ปี63แจกแจงผลกระทบจาก UPOF 1991ในภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศนะคะระบุว่าถ้าเราใช้เงื่อนไขนี้เราจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการโจรกรรม

0: ทางชีวภาพเรียกว่าอาจจะเกิดโจรสลัดทางชีวภาพจะมีการละเมิดสิทธิ์โดยไม่เจตนาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ตามธรรมชาติเกิดผลกระทบต่อฐานพันธุกรรมและต้นทุนการผลิตข้าวเปิดทางสู่พืชดัดแปลงพันธุกรรมแล้วราคาเมล็ดพันธุ์ก็จะสูงขึ้น 2-6 เท่าค่ะและอาจจะเกิดความเสี่ยงทางคดีความของเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยรวมถึงการกระจุกตัวของตลาดในกลุ่มบรรษัทขนาดใหญ่ค่ะ
1: ตามกระบวนการที่จะไปเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปซึ่งเรามองว่าการแก้ไขกฎหมายตัวนี้แล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าสิทธิในการผูกขาดเมล็ดพันธุ์มากขึ้นนะครับให้กับบริษัททุนอุตสาหกรรมนอกจากการที่การเก็บคัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบเดิมจะทำได้ยากขึ้นเนาะการซื้อเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น
2: พอเราถูกผูกขาดทางเมล็ดพันธุ์เขาจะมีสิทธิ์ในการที่กำหนดราคาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับเกษตรของเรานะคะเมื่อต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเกษตรก็จะแพงขึ้นกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงหรือว่าทางหลายของสินค้าเกษตรในตลาดเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยของผู้บริโภคด้วย
3: ความหลากหลายของพันธุ์พืชไม่มีทางเลือกของผู้บริโภคก็ยิ่งไม่มีด้วยเมื่อมันไม่มีความหลากหลายทางพันธุ์พืชทางธรรมชาตินี่การสมดุลของกฎธรรมชาติมันไม่มีเรากินอาหารอะไรเราย่อมได้รับผลกระทบสิ่งนั้นแน่นอนอาจจะกระทบเรื่องของยาเนาะเรื่องความไม่หลากหลายของอาหารในประเทศไทยก็อาจจะลดลง
0: นี้เครือข่ายมีข้อเสนอหลักต่อนโยบายและผู้แทนการเจรจานะคะข้อแรกค่ะอยากจะให้ตัดข้อบทเฉพาะว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชหรือว่ายูปอฟ1991ออกจากการเจรจาปฏิเสธข้อเสนอนี้เลยค่ะข้อเสนอที่เกี่ยวกับร่างข้อกำหนดในบทความว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของโครงร่างสัญญาการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่สหภาพยุโรปเขาเสนอต่อประเทศคู่เจรจารวมถึงต้องไม่ยอมรับข้อความใดๆในความตกลงหรือแรงกดดันใดๆที่จะส่งผลให้ประเทศไทยต้องแก้พรบคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามแนวทางของยูปอฟ1991นะคะอีกข้อเสนอหนึ่งคือข้อ2ค่ะขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุติกระบวนการปรับแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542เนื่องจากพรบคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยยึดหลักการคุ้มครองตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ซึ่งดีอยู่แล้วค่ะ
4: ทางสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายภายในประเทศไทยสอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิบัตรพันธุ์พืชคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพยุโรปเพราะถ้าแก้กฎหมายตามนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรเกษตรกรสิใช้ชีวิตยุ่งยากขึ้นในการซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วอาจจะกลายเป็นคนผิดกฎหมายโดยบ่ได้ตั้งใจอันนี้ร่วมถึงการรายละเอียดที่เช่นว่าถ้ามีบริษัทไฟยุโรปเอาพันธุ์พืชในประเทศไทยมาวิจัยปรับปรุงพันธุ์แล้วบ่ต้องแจ้งแหล่งที่มาบ่ต้องจ่ายเงินเขากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยอันเนี้ยมันสิเป็นการเอิ้นว่าเกิดโจรสลัดชีวภาพเกิดการลักขโมยพันธุกรรมที่มีความหลากหลายภายในประเทศอย่างสูงเงื่อนไขตามกฎหมายคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันที่ถูกระบุไว้ในซองเมล็ดพันธุ์แต่เกษตรกรไปซื้อมาก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในซองเมล็ดพันธุ์นั้นเก็บไปปลูกต่อบ่ได้ถ้าเจ้าเอาไปเฮ็ดผลิตภัณฑ์เจ้าก็ต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรให้กับบริษัทรวมทั้งลักษณะเฉพาะที่บริษัทปรับปรุงขึ้นแต่กฎหมายที่เขาออกตามยุโรปเนี่ยมันจะคุ้มครองลักษณะเฉพาะอันนั้นถ้าลักษณะนั้นไปปรากฏอยู่ในพันธุ์พืชที่อยู่ในสวนเกษตรกรเกิดการผสมกับพันธุ์พืชที่อยู่ในสวนเกษตรกรโดยบ่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเกษตรกรอาจจะเป็นคนผิดกฎหมายโดยบ่ได้ตั้งใจ
5: มันลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเกษตรกรของไทยบ้านภูมิปัญญาของไทยบ้านหรือว่าประเภทนิยมของไทยบ้านที่มันจะถูกทำลายโดยกฎหมายถ้าในฐานะที่เป็นไทยบ้านก็เลยมากแสดงออกว่าไทยบ้านบ่เห็นด้วยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เกษตรกรบ่เห็นด้วยกับการล่างกฎหมายแก้กฎหมายตัวนี้
0: ยูโปฟเป็นองค์กรระหว่างประเทศค่ะมาจากคำว่า The International Union for the Protection of New Variety นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี1961ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ต่อมาก็มีการปรับปรุงข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆทั้งฉบับในปี1972ปี1978และล่าสุดคือ

0: 1,991 นะคะพันธกิจของยูปอฟก็คือส่งเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในพืชพันธุ์ใหม่เพื่อผลักดันการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันสมาชิกประกอบไปด้วย79สมาชิกครอบคลุม98ประเทศและ2องค์การระหว่างประเทศค่ะทั้ง2ท่านคะเครือข่ายเกษตรกรคาดว่าจะมีการเจรจารอบที่10ภายใต้อนุสัญญายูปอฟ1991ระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะและขอให้รัฐบาลหรือผู้แทนเจรจาพิจารณากำหนดท่าทีการเจรจาที่ปฏิเสธข้อผูกพันยูปอฟ1991เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพรักษาสิทธิของเกษตรกรอธิปไตยทางอาหารและความมั่นคงทางอาหารของประเทศค่ะ
1: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
2: ในช่วงแรกที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นมีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าสุดท้ายคงจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงละค่ะต่างก็เจ็บต่างก็แพ้กันทั้งสองฝ่ายนะคะมีคนเคยพูดเอาไว้ด้วยบอกว่าใครกระสุนหมดก่อนคนนั้นอาจจะเป็นคนพ่ายแพ้วันนี้เป็นครั้งแรกๆที่ผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยยอมรับบอกคลังกระสุนร่อยหลอลงไปจริงๆหลังจากสู้รบกับอิหร่านยาวนานกว่า6เดือนนะคะแล้วบอกว่าใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการทำสงครามค่ะภาพที่เปิดเผยมาเมื่อวานแสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันเอลไกอาซึ่งมีกลุ่มควันลอยอยู่เหนือตัวเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านระบุค่ะว่าเรือแล่นไปถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะผ่านพื้นที่ต้องห้ามทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐแย้งบอกว่าเรือลำนี้ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่เมื่อเดือนที่แล้วจนใช้การไม่ได้ข้อมูลจากผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุค่ะว่าการทำสงครามกับอิหร่านตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ลากยาวมาจนถึงเดือนมิถุนายนทำให้สหรัฐสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับเครื่องกระสุนไปแล้วมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนมีจำนวนร่อยหลอลงแต่ทำเนียบขาวปฏิเสธบอกว่าสหรัฐมีเครื่องกระสุนเพียงพอสำนักงบประมาณสภาคองเกรสเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐทุ่มงบประมาณกับสงครามอิหร่านไปแล้วประมาณ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการต่างประเทศประมาณการบอกว่าคลังขีปนาวุธในระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดน้อยลงไปอย่างมากค่ะบางส่วนเหลือไม่ถึงครึ่งซึ่งรายงานของผู้ตรวจการกลาโหมสหรัฐระบุเพียงว่ามีปัญหาด้านการผลิตที่ทำให้เกิดภาวะคอขวดในการเติมคลังอาวุธต้นเดือนที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันบอกว่าสหรัฐมีเครื่องกระสุนในปริมาณไม่จำกัดแล้วก็ยังเตรียมคลังอาวุธเอาไว้พร้อมสำหรับรับสิ่งที่ไม่คาดฝันใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ
1: ดูฟอร์มนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับวันนี้ต้องใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับติดตามกับคุณสุทธาสินีครับ

0: ำหรับทีมไทยนะคะเจอคีร์กีสถานยิงนำไปก่อน2ลูกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วปริพันธ์วงศานะคะเป็นเด็กปั้นจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมทีเดียวค่ะเหมาคนเดียว2ประตูมีส่วนช่วยให้ไทยกลับมาชนะคีร์กีสถานได้ในที่สุด3ประตูต่อ2ในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนัดแรกค่ะฟุตบอลชายเช่นเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะในนัดแรกของไทยกลุ่ม A ค่ะเจอกับคีร์กีสถานนะคะโดยเกมนี้โค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลพักยศกรบุรพากองหน้าคนสำคัญเป็นตัวสำรองนะคะเริ่มมา23นาทีค่ะคีร์กีสถานนำก่อน 1-0 นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ชานนทำมาสกัดบอลเข้าทางอิสกันดาเบคอฟคูคูเรตยิงเข้าไปนะคะแล้วจากนั้นนาที47คีร์กีสถานก็นำเป็น 2-0 ค่ะจากลูกเตะมุมนะรับไทยสกัดบอลไม่ดีเข้าทางบอลบาคอฟไอเทนี่นะคะยิงเข้าไปค่ะใจหายใจคว่ำนะคะสำหรับคนไทยแต่ว่านาที56ไทยก็ไล่มา1ประตูต่อ2ซึ่งเป็นลูกเตะมุมแล้วก็เจ๊ฮานาฟี่มามะหม่งเข้าไปค่ะนาที69ไทยตีเสมอได้สำเร็จ 2-2 นะคะเป็นการยิงอันสุดสวยของปริพันธ์วงศ์สังค่ะนาที73ไทยที่โดนนำมาตลอดทั้งเกมยิงแซงในที่สุด 3-2 นะคะเป็นจังหวะที่ปริพันธ์วงศาเลี้ยงตัดเข้าแล้วก็ยิงเบียดเสาเข้าไปอย่างเฉียบคมนะคะจบเกมไทยเฉือนชนะคีร์กีสถานไป 3-2 ประเดิม3คะแนนแรกในเอเชียนเกมได้สำเร็จนะคะก็ถือว่าเรียกความมั่นใจก่อนลงเตะนัดที่2ซึ่งจะเจอกับฮ่องกงวันอาทิตย์นี้เวลา 14:00 น.นะคะและโค้ชวังยอมรับภาคภูมิใจในตัวลูกทีมพร้อมขอบคุณนักเตะที่ไม่เสียศรัทธาความเชื่อมั่นจนกลับมาแซงชนะคู่แข่งแม้จะโดนนำห่างไปก่อนถึง2ลูกค่ะ
1: ทุกครั้งที่ขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณกันกันแต่ขอบคุณเรื่องของความทุ่มเทและความทุ่มเทให้กับ ให้กับทีมชาติเราถูกเลือกแล้วแบบที่บอกนะฉะนั้นใครถูกเลือกมาแล้วทำให้มันเต็มที่นะถือว่าผลจะออกมายังไงอย่างที่ในฐานะเป็นโค้ชถือภูมิใจในทุกคนที่เลือกมาไม่ว่าจะเป็นนักบอลหรือทีมงานก่อนที่พี่ก่อนเกมพี่ก็พูดแล้วถ้าเมื่อไหร่พี่เชื่อมั่นทุกคนพวกเราเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นทีมงานโค้ชเชื่อมั่นเพื่อนนั่นคือศรัทธาถ้าเราไม่สิ้นศรัทธาจำไว้เลยว่าทุกอย่างจะกลับมาได้
0: ต่อกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนะคะประเดิมลงสนามในเอเชียนเกมนัดแรกของกลุ่ม C เจอกับมองโกเลียค่ะเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกซึ่งนำโดยกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภพรจันทวิสูตรณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแล้วก็แก้วกัลยาคมุนทราโดยที่เปี่ยมนุชแป้นน้อยก็เป็นตัวรับอิสระนะคะก็ถือว่าทัพนักตบสาวไทยนั้นโชว์ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเอาชนะมองโกเลียไปขาดลอย3เซตรวดค่ะ25-12 25-18และ25-18ประเดิมคว้าชัยชนะได้ตามคาดนะคะแล้วนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามเจอคีร์กีสถานวันพฤหัสบดีนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยVirtual Taekwondo หรือว่า Taekwondo เสมือนจริงนั้นเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะซึ่งใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายจากการแข่งขันประเภทต่อสู้มาอย่างยาวนานนั้นก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวเลยนะคะที่จะได้ลุ้นเหรียญทองในประเภทนี้ค่ะอาการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายส่งผลกระทบกับใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะคะทำให้เธอไม่สามารถฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่ต้องวิ่งยกขาเตะเป้าเข้าคู่เตะทำคะแนนแม้จะโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเธอก็ยังมีโอกาสแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ได้อีกนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่ไม่ต้องปะทะไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าการบาดเจ็บของใบเตยถือว่าหนักถึงขั้นต้องเข้าผ่าตัดเลยนะคะแต่ว่าเป็นเอเชียนเกมที่มีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยประคับประคองเพื่อให้เธอได้แข่งโดยใบเตยก็เป็นนักกีฬาคนแรกของไทยนะคะที่จะได้ลงแข่ง2รายการก็คือทั้งประเภทต่อสู้และเทควันโดเสมือนจริงค่ะด้านใบเตยนั้นเผยว่าตอนนี้ไม่ได้ฝึกซ้อมต่อสู้เลยนะคะเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ว่าทุ่มเทกับเทควันโดเสมือนจริงเป็นหลักแม้จะไม่ปะทะแต่ก็เหนื่อยไม่แพ้กันค่ะส ำหรับความหวังเหรียญเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเธอมีความหวังมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวค่ะที่ได้แข่งเทควันโดเสมือนจริงนะคะตอนนี้ก็ทุ่มเทกับการแข่งขันประเภทนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
2: ตอนนี้ก็หลายคนก็เจ็บอยู่เพราะว่าผ่านมาเราก็ส้มหนักครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าก็เราก็ถึงวันแข่งแค่2อาทิตย์ก็ไม่สำคัญคือเป็นพัฒนาดีขึ้นไม่สำคัญเป็นส้มหนักก็สำคัญคือต้องวันแข่งก็ต้องทุกอย่างก็เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็เป็นคอนดิชัน 100% ครับซึ่งก็เริ่มหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มสมเบาๆแล้วก็ต้องให้ใครเจ็บอยู่ก็ต้องพยายามให้รักษาเต็มที่แล้วก็ทำให้เป็นคอนดิชันต่างๆก็เป็นทำให้ 100% วันแข่งครับผม
3: คนก็บอกว่าพยายามเตะตัวเตะหัวเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามออกอาวุธเยอะๆครับเพราะพอเป็นไดโด้เนี่ยเกาะก็ขึ้นง่ายอ่ะแล้วพอแบบเราเตะเยอะเรามีโอกาสได้แต้มเยอะกว่าเกาะก็ต้องยอมรับว่าขึ้นง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบเตะเชียวเตะตวัดเตะไปเตะแบบทุกท่าเตะขึ้นหมดเลยครับบางคนเตะขึ้นไปแบบ20 30แต้มเลยครับซึ่งอยู่ก็เป็นคู่สู้ที่อยู่เป็นนักกีฬาที่แบบเตะไม่เร็วมากเตะแบบเตะเป็นทีมไม่เตะย้ำครับโคชเชก็อยากให้เตะย้ำๆเยอะๆเตะแบบรัวๆอะไรเงี้ยแบบเข้าอาวุธออกไวเข้าไวอะไรอย่างเงี้ยครับใช้คำว่าเกือบเต็มร้อยทุกคนแล้วกันครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมกับบางคนครับแต่ตอนนี้อยู่ส่วนตัวอยู่ก็แบบไม่มีอาการบาดเจ็บตรงไหนครับตอนนี้ก็ฟูลเต็มที่ครับแต่คนอื่นก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าหายทันก่อนแข่งแน่นอนครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของอยู่บัลลังก์นะคะเป็นความหวังในการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้นะคะวอร์ชูเทควันโดหรือว่าเทควันโดเสมือนจริงนั้นมีรูปแบบคล้ายเกม

0: ต่อสู้เกิดขึ้นในช่วงโควิด19ระบาดนะคะแล้วนักกีฬาจะสวมใส่แว่น AR พร้อมกับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มือทั้งสองข้างนอกจากนั้นก็มีเซ็นเซอร์ที่ขาทั้งสองข้างด้วยนะคะเทคโนโลยีนี้จะทำให้นักกีฬาเห็นภาพเสมือนจริงเหมือนอยู่ในสนามแข่งขันเลยนะคะขณะที่ผู้ชมเองก็จะเห็นภาพจำลอง3มิติของนักกีฬาบนจอที่กำลังต่อสู้กันอยู่โดยที่นักกีฬาไม่มีการปะทะกันนะคะกติกาในเอเชียนเกมก็คือแข่งระบบ2ใน3ยกยกละ1นาทีนักกีฬาที่ลงแข่งขันไม่แบ่งชายหรือหญิงนะคะแต่ว่าต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ในประเภทต่อสู้หรือท่ารำไว้ก่อนนะคะถึงจะลงแข่งขันในประเภทนี้ได้โดยที่ใบเตยนั้นจะลงแข่งขันวันเดียวทั้ง2ประเภทเลยนะคะก็คือเธอจะแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงแล้วแข่งขันต่อสู้ในรุ่น67กิโลกรัมวันที่2ตุลาคมนะคะซึ่งเทควันโดเสมือนจริงนั้นจะแข่งขันช่วงเช้าแล้วก็ต่อช่วงบ่ายด้วยการแข่งขันประเภทต่อสู้ค่ะกีฬาชนิดใหม่ๆที่เข้ามาสู่เอเชียนเกมนะคะถ้าจะลุ้นเหรียญรางวัลเยอะหน่อยสำหรับทีมชาติไทยก็คือการแข่งขันเทคบอลนะคะมีเป้าหมายที่จะลุ้นได้ถึง3เหรียญทองทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุทาสินีครับ
2: เรื่องของหมาค่ะที่ผ่านมาก็จะปรากฏเป็นข่าวแล้วก็เกิดความสูญเสียเป็นเรื่องน่าสลดขึ้นหลายครั้งนะคะเมื่อพฤติกรรมของหมาที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวทำร้ายคนและหลายครั้งถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไปถามครูฝึกหมาจะบอกว่าส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของสายพันธุ์ละค่ะส่วนเรื่องการปรับพฤติกรรมหมาดุอันนี้ต้องเปลี่ยนไปฝึกที่บ้านให้มันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาและสิ่งแวดล้อมค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจของครูฝึกหมาค่ะต้องเข้ามาช่วยปรับพฤติกรรมกันถึงที่บ้านหลังเจ้าของพบว่าหมามีพฤติกรรมดุแล้วก็ควบคุมได้ยากนายสุธีอุปพงศ์ครูฝึกหมาบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการทำให้หมาเชื่องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของหมาแต่ละตัวรวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะปัญหาพฤติกรรมส่วนหนึ่งมันก็เกิดมาจากผู้เลี้ยงไม่เข้าใจความต้องการของหมาค่ะโดยเฉพาะหมาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มาทำงานมีพลังงานสูงมีสัญชาตญาณเฝ้าระวังพอมันไม่มีพื้นที่ไม่มีกิจกรรมให้ระบายพลังงานไม่มีที่ให้ปล่อยพลังอะค่ะหมามันก็อาจจะหาวิธีการจัดการด้วยตัวเองมันก็จะไปกัดสิ่งของบ้างบางตัวก็ไปวิ่งพล่านเห่าหรือว่าแสดงออกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวอื่นๆใช่ไหมคะ
1: ดังนั้นครับการดูแลครับจึงต้องเริ่มจากการเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะกับชีวิตเจ้าของครับแล้วก็จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหมานะครับเช่นการวิ่งการเล่นหรือทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานแล้วก็ทักษะครับขณะเดียวกันการฝึกพื้นฐานเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านนะครับไม่ต้องรอให้มีปัญหาก่อนถึงจะเริ่มไปปรับพฤติกรรมอาจจะเริ่มจากคำสั่งง่ายๆครับเช่นนั่งหมอบรอเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การทำให้หมาทำตามคำสั่งเจ้าของนะครับแต่เป็นการสร้างรูปแบบการสื่อสารระหว่างเจ้าของและหมาครับแล้วก็สร้างโครงสร้างวินัยในชีวิตประจำวันให้กับหมาด้วยวิธีที่ครูฝึกแนะนำก็คือการปรับพฤติกรรมเชิงบวกครับให้อาหารให้คำชมให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแทนการลงโทษครับหรือว่าใช้ความแรงนะครับเพราะเวลาลงโทษอาจจะทำให้หมากลัวหรือไปเพิ่มปัญหาพฤติกรรมด้านอื่นครับ
3: เราก็จะเคยเห็นว่าพิทบูลน่ารักมีเยอะแยะหมดเลยชอบอ้อนคนมากรักคนมากแล้วก็ฝึกคำสั่งอะไรได้ดีมากฉลาดมากเราก็จะเห็นว่าเจ้าของนะครับต้องพาเขาไปวิ่งลู่วิ่งต้องพาเขาไปกระโดดกัดยางหรือพิทบูลบางที่ก็จะเป็นแบบลากของหนักๆสเกลหลักตันเลยนะครับที่เขาลากได้หมา1ตัวลากของ 1,000 กิโลอันเนี้ยคือมันคือการตอบสนองสัญชาตญาณตามสายพันธุ์ให้เขาเมื่อเขาได้ระบายพลังงานตามหน้าที่เขาออกอะเรื่องทุกอย่างก็ง่ายขึ้นครับเข้ากรงก็นอนง่าย
2: ครูฝึกมองว่าคนเลี้ยงมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าการฝึกถ้าจะเอาให้ได้ผลมันต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ไปฝากให้ครูฝึก แก้ปัญหาเพียงครั้งเดียวคงจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะพอหมาเข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์ความรับผิดชอบจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การไปดูแลสัตว์ให้เขามีสุขภาพดีแต่มันอาจจะรวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนหรือว่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมชาติของหมาเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิตการเริ่มฝึกอย่างถูกวิธีล้วนแล้วแต่เป็นขั้นตอนพื้นฐานสำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะ
1: เฝ้าระวังฝนหนักระลอกใหม่นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

0: เหนือภาคอีสานตอนบนในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้คืนนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงเกิดขึ้นโดยเสี่ยงจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็น้ำท่วมนะคะที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านแพร่ค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่าภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสระนองพังงาและก็ที่สตูลค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในวันพรุ่งนี้จะพัดเข้ามาแรงขึ้นค่ะส่งผลทำให้กรมอุตุได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในช่วงระหว่างวันที่17 18 19แล้วก็20กันยายนนี้โดยโมเดลของฝนในแต่ละวันนั้นประกอบไปด้วยพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้คลื่นยังคงสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะทะเลจะมีคลื่นลมแรงขึ้นโดยเฉพาะอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ประมาทนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากตั้งแต่ยังไม่วิกฤตค่ะเขื่อนเจ้าพระยาก็บริหารจัดการน้ำรองรับน้ำเหนือขณะเดียวกันรักษาน้ำต้นทุนเพื่อรับมือกับภัยแล้งด้วยติดตามจากรายงานของคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองค่ะ
2: โอ้โหเมื่อปีที่แล้วนี่มันท่วมเหลือเกินมันท่วม3เที่ยวอ่ะที่แล้วนี่มัน3เดือนเลยน่ะเนื้อหายเหลือขึ้นมาบนกำแพง
3: ต้องจริงกักย้ายไปที่อื่นไหม
2: ยากแต่นี่มันย้ายไม่ได้อ่ะก็ต้องทน
4: เรือพายที่ถูกวางทิ้งไว้ภายในบ้านแม้จะอยู่ในสภาพเก่าและดูเหมือนไม่ได้ใช้งานแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่เรือเหล่านี้มีความจำเป็นเพราะอาจต้องนำออกมาใช้ทันทีหากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนที่นี่คือหมู่ที่5บ้านงิ้วตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะคล้ายแอ่งกระทะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่วมเป็นพื้นที่แรกก่อนกระจายไปยังพื้นที่อื่นของตำบลเมื่อถึงฤดูน้ำหลากชาวบ้านมากกว่า 1,000 หลังคาเรือนจึงต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานางขันทองปุญญวัฒนะอายุ82ปีเธอเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมแทบทุกปีของใช้จำเป็นภายในบ้านจึงถูกเก็บไว้บนที่สูงเพื่อลดภาระการขนย้ายเมื่อเกิดน้ำท่วม
2: ไม่อยากเจอเลยก็บอกว่าแถวบ้านยกได้ง่ายๆจะยกไปอยู่นอกมันเสียทั้งนั้นบอกว่าทุกอย่างร้อยนั่นเก็บไว้ที่เพิงเอาเทินไว้3ล้าน4ล้านนะมันก็ท่วมถึงอ่ะนะมันลอยไปไม่ใช่นิดหน่อยเลยนะ
3: แสดงว่าความเสียหายแต่ละปีก็เยอะ
2: เยอะที่บ้านเนี่ยเยอะมากอ่ะเค้าเพราะว่ามันมากก็มันพายเรือบนกำแพงเลยอ่ะเป็นเดือนที่แล้วเนี่ยทุกปีเคยเดือนนึงที่แล้วนี่มัน3เดือนเลยน่ะโอ้โหบอกว่าเสียเงินไม่ใช่น้อย
4: การปรับตัวจึงกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่บ้านหลายหลังถูกสร้างให้ยกสูงแม้แต่มิเตอร์ไฟฟ้ายังติดไว้เหนือระดับน้ำหากเกิดน้ำท่วม ไม่เพียงบ้านเรือนที่

0: ได้รับผลกระทบโรงเรียนก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเช่นกันเมื่อมีน้ำท่วมขังนักเรียนต้องหยุดเรียนบางครั้งสถานการณ์ยืดเยื้อนานนับเดือนสำหรับปีนี้สถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากการประเมินระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในลำรางและยังไม่มีสัญญาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งแต่ถึงอย่างนั้นคันดินป้องกันน้ำความยาวกว่า 1.4 กิโลเมตรในพื้นที่ที่ไม่มีถนนตัดผ่านและเป็นจุดที่ป้องกันน้ำได้ยากจึงเป็นอีกหนึ่งทางแก้ไขเพื่อป้องกันน้ำท่วม
1: ปีนี้ก็มั่นใจนะครับเราเองเราคิดว่าชาวบ้านเองก็ยังคิดว่าปีนี้น่าจะไม่ท่วมนะครับที่พวกเรามั่นใจหรือชาวบ้านมั่นใจว่าที่มันจะไม่ท่วมเพราะว่าวันนี้มันเป็นกลางเดือนกันยานะครับซึ่งกลางเดือนกันยาเนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้ขึ้นมากหนักเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับทุกปีที่ผ่านมาในขณะและเวลานี้ในการเรียนกันยาเนี่ยครับน้ำเต็มตลิ่งหมดแล้วนะครับปีนี้น้ำก็อยู่ในลำรางแม่น้ำเจ้าพระยาก็คิดว่าไม่น่าจะมีน้ำเยอะเท่าไหร
0: ่สอดคล้องกับข้อมูลของเขื่อนเจ้าพระยาที่ประเมินสถานการณ์น้ำในระยะนี้ว่ายังไม่น่ากังวลปริมาณน้ำยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
2: อาจจะเว้นช่วงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดฤดูฝนเป็นปีที่ตามคาดการณ์ของกรมอุตุและสสน.หน่วยงานต่างๆครับก็อยู่ในช่วงเอลนิโญนะครับซึ่งชุดนี้ก็ทำให้ปริมาณน้ำที่คาดการไว้น้อยกว่าปีปกติค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจะเห็นว่าความต่างของการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็เป็นอย่างที่คาดการนะครับก็ความกังวลวันนี้ถ้าสมมติในช่วงเดือนกันยาที่คาดการว่ามีปริมาณฝนเยอะสุดก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งกังวลอย่างเดียวก็ฝนที่ตกในพื้นที่เป็นลักษณะเรียนบอมนะครับ
0: ส่วนการติดตามมวลน้ำเหนือเขื่อนจะอ้างอิงจากสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มวลน้ำจากจุดดังกล่าวใช้เวลาประมาณ1วันในการเดินทางมาถึงเขื่อนทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการประเมินและบริหารจัดการน้ำจากที่เคยกังวลปัญหาน้ำท่วมวันนี้โจทย์ของการบริหารจัดการน้ำกลายเป็นว่าต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งเพื่อให้เพียงพอจนกว่าจะถึงฤดูฝนรอบใหม่ในปีหน้าพรพิสิทธิ์ดานาเฟืองไทย PBS รายงาน
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักครับ
4: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
5: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเผาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิต

0: ของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโง่เฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณ

0: สู่ศาลอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางบรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางบรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางบรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้
2: วันนี้เวลา 19:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมา

จากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานจากนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เกี่ยวกับผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย. 25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาตลอดจนสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในการนี้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาเด็กปฐมวัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานดำเนินงานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์มารดาตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กรวมถึงเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ของงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงของงานป่าไม้ดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริจำนวน29แห่งและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลหน้ากวานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งในปีที่ผ่านมาพัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาหลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาหลานำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาว
ปัจจุบันศูนย์

0: สมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลเสดงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569จำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568จำนวน34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้ได้รับบริการ795คนและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีพระราชกรณียกิจ

0: นายกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อคมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เวลา 14:12 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยโดยในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนโขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กๆของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตนางสาวสมพิษวรคามินยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
1: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569

เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว

0: National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์เลิ่งขมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา13

0: นาฬิกาถึง20นาฬิกาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
1: องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 20,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541มีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังรับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: องคมนตรีลงพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนท์ดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูง
2: พลเอกกัมปนาถรุติตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปกให้ถูกต้องตามกฎหมายประยุกต์ระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทย โดยมีแผนปฏิบัติการระยะ3ปีพ.ศ. 2560

0: 2,518 ถึง 2,570 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41การเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจำนวน13แห่งมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ97ได้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ศึกษาพืชที่มีศักยภาพอาทิมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มันเบอร์รี่มานูก้าและกาแฟเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมแก่เกษตรกรในระยะต่อไปผลผลิตจากการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนจำนวน9ชนิดสร้างรายได้รวม 366,408 บาทองคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทระยะ3ปีให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่พัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้ความสำคัญกับการตลาดเพื่อรองรับและส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยที่สำคัญนาทิแปลงปลูกสาวรสแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคทั้งนี้เพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS 1000ไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสังเวชปิสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์ลักษณะปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียงเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังได้แก่วัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งและวัดมุกธาราวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเลียบจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาลัสดัปปกรณ์ เวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปวัดมลีโลกยารามวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่วัดพระนอนจักษีวัดเจดีย์กลางทุ่งและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนท์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้พัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครณวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาวันที่18กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันที่19กันยายนสามารถเข้ากราบได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับตามเรื่องหัวสวกันต่อนะครับติดตามกับคุณวราวิทย์ฉิมมณีครับ
3: ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: มเชื่อนะครับว่ากกต.เสียงข้างมากก็จะใช้ดุลพินิจใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเช่นเดียวกัน
1: ถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นนะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้หมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลย

0: สวัสดีครับติดตามตอบโจทย์กับผมวราวิชชิมณีนะครับจบแบบไม่จบจริงๆนะครับถึงแม้กกต.จะมีมติออกมาแล้วว่าส่งฟ้องทั้งหมด77คนในคดีหัวสว.แล้วก็เป็นสว.ตัวจริงเพียงแค่26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทั้งหมดแต่ว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นแล้วข้อมูลจากกกต.เสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เราได้เห็นว่าอะไรผ่านสายตากกต.ชุดใหญ่ไปบ้างในอีกขณะเดียวกันก็สว.สำรองวันนี้ก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วศาลฎีกาก็รับคำร้องไปแล้วฉะนั้นศาลมีโอกาสจะไต่สวนเพิ่มเติมมากกว่าที่กกต.ส่งเรื่องส่งชื่อไปมากกว่า26คนที่เป็นสว.ตัวจริงหรือไม่วันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งและคุณชาญชัยอิสระเสนาลักษณ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมอยากชวนทั้ง2ท่านวิเคราะห์ประเด็นที่กกต.สิทธิโชติเมื่อวานนี้เป็นเสียงข้างน้อยออกมาพูดนะผมจับสัก3ประเด็นใหญ่ๆก็แล้วกันเอาเรื่องแรกที่กกต.สิทธิโชติแกมองว่ามันต้องมองเป็นกระบวนการอาจารย์ทั้งสองท่านครับว่าเหมือนช้างอ่ะถ้าจับงวงก็เจอแค่งวงแต่ถ้าคุณไม่ถอยออกมาเห็นทั้งตัว มันเป็นกระบวนการเพียงแต่ว่ามันจะหลุดรอดมาที่จังหวัดไหนเท่านั้นนะอ้าวลองย้อนกลับไปฟังประเด็นของกกต.สิทธิโชติเมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อ

0: ซอกกลอนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันแค่งวงนะจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดแล้วนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าการกระทั้งหมดมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะแค่นั้นเองครับ
1: อาจารย์สมชัยมองยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอะไรได้ไหมจากข้อมูลของกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิโชติ
2: ก็คือเป็นการให้ถึงเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับว่ากระบวนการในการพิจารณาของกกต.แต่ละคนเนี่ยเขามีหลักการมีเหตุผลต่างๆอะไรอย่างไรบ้างแต่ผมไม่เชื่อนะครับที่บอกไม่เชื่อคืออะไรฮะผมกำลังรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีเหตุผลอะไรแต่มีธงคำว่าธงคืออะไรฮะคือตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นกกต.อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยรู้แล้วว่าบทบาทหน้าที่ของเขาที่เข้ามาที่ผ่านการรับรองเห็นชอบจากสว.เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการตกลงกันไว้ก่อนหรือเปล่านะครับว่าหน้าที่คุณนะผมเลือกคุณนะคุณสัญญาไหมว่าคุณจะมาทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการของกกต.ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะครับชุด26อ่ะทำจริงนะครับเพราะว่าเป็นการทำร่วมกับทาง DSIแล้วก็ใช้เวลาทำอย่างหนักใช้เวลามากเลยนะฮะ4เดือน5เดือนประชุมกัน 80-90 ครั้งนะครับเอกสารเป็น 80,000 หน้านะครับแต่พอชุด36เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าเนี่ย เป็นเรื่องซึ่งไม่มีมูลนะครับสมควรยกคำร้องทั้งหมดเพื่อชงไปยังกกต.ต่อก็เราเห็นอะไรล่ะเห็นการประชุมของชุด36ก็ไม่ได้เป็นการประชุมเพื่อจะไปเค้นเอาคำตอบอะไรทั้งสิ้นน่ะแต่เป็นการประชุมเพื่อประเภทว่าให้มันครบองค์ประกอบมีการมาอ่านสำนวนของชุด26ให้ฟังว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วยังไงซักไหมก็ไม่ได้ซักนะถามไหมไม่ได้ถามหาความจริงอะไรเพิ่มเติมไหมไม่หาก็บอกว่ารับทราบสุดท้ายมาลงมติครั้งเดียวนะฮะก็บอกว่าเป็น5-2บอกว่าไม่ผิดยกคำร้องนี่คือวิธีการในการทำงานซึ่งเป็นเพียงแค่ว่าทำให้ครบขั้นตอนทำให้เห็นว่ามีการทำแล้วแล้วก็มาเป็นฐานในการพิจารณาซึ่ง5-2ที่เป็นของกกต.เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะคิดมาตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นกกต.แล้วก็ได้นะมันไม่ใช่ประเภทว่ามาสนใจสำนวนลงลึกแค่ไหนนะมีการพิจารณาเป็นตัวช้างหรือเป็นบางส่วนของช้างมันไม่ใช่หรอครับมันเป็นเรื่องของที่ว่าท่านเนี่ยคิดมาตั้งแต่เริ่มต้น
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าวิธีการในการหาเหตุผลอธิบายต่อสังคมจะเป็นยังไง2ท่านที่ลงเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยผมคิดว่าท่านมีเหตุผลนะท่านก็พยายามจะมองถึงหลักฐานต่างๆที่มีการนำเสนอแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะเกินเลยเกินไปนะถ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรผิดเลยท่านก็จะลงมติในฝั่งของการที่ว่าเอาละขอเป็นเสียงข้างน้อยไปตอนนี้ที่ท่านออกมาชี้แจงเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการที่ว่าเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับป้องกันจากอะไรครับจากการที่สังคมจะเข้าใจผิดว่าท่านอาจจะเป็นเสียงข้างมากหรือกกต.จะลงมติเอกฉันท์แต่ว่าที่บอกว่าป้องกันจากการถูกลงโทษทางกฎหมายเอาผิดทางกฎหมาย157อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการบันทึกในรายงานการประชุมอยู่แล้วครับทุกครั้งของกกต.ทุกครั้งนะฮะถ้าผมเป็นเสียงข้างน้อยผมจะบอกบันทึกเลยนะ
1: ไว้เลย
2: บันทึกเลยนะว่าผมขอเป็นเสียงข้างน้อยนะแล้วพอมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นไงครับก็ต้องเปิดหลักฐานดังกล่าวผมไม่ได้ลงมติด้วยผมอยู่ฝั่งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงความผิดทางกฎหมายต่างๆเนี่ยผมว่าท่านไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลย
1: เหมือนที่ท่านบอกเมื่อวานเนี่ยว่าที่ท่านออกมาไม่ได้กลัวหรอกเพราะทุกอย่างมีอยู่ในบันทึกการประชุมอยู่แล้ว
2: นะครับคือท่านไม่ห่วงในเรื่องของประเด็นทางกฎหมายว่าจะมาถึงตัวท่านเพราะบันทึกมันมีอยู่แล้วรายงานการประชุมมีอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะเป็นห่วงของเรื่องของความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการเอาดีเข้าตัวนะแต่ผมคิดว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของท่านในการที่จะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจว่าท่านมีวิธีการคิดอย่างไรจึงลงปฏิแบบนี้
1: ไม่แปลกใจแล้วทำไมประธานณรงค์ถึงบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อย่าไปถล่มบ้านหลังเดิมเดี๋ยวมาถึงก็บอกว่าเขาตั้งธง52ไว้ตั้งแต่แรกเลยอาจารย
2: ์ครับคือไม่รู้
1: จะฝากอะไรถึงท่านประธานณรงค์ไหม
2: คือคนพูดแบบนี้กับผม 2-3 คนแล้วนะ
1: ว่าร
2: วมทั้งทิติเชษนะฮะคือเขาเรียนหนังสือกับผมไงหลักสูตรพิเศษนะฮะเป็นหลักสูตรประเภทอะไรเนี่ยขององค์หน่วยงานต่างๆที่
1: หมายถึงว่าไม่ได้เจอกันในกกต.แล้วเนี่ยก็ยังมาเจอกันตอนที่เรียน
2: คือ
1: หลักสูตร
2: ใช่ๆนะฮะ
1: แล้วแกบอกว่า
2: คือตอนเป็นกกต.เนี่ยเจอกันในหลักสูตรต่างๆที่เรียนแต่พอมีคดีความต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะพูดประโยคนี้ครับผมนะฮะโอ้เป็นเพื่อนร่วม

0: รุ่นกันอะไรพวกนี้มันต้องช่วยกันเพราะบ้าไปแล้วเหรอคิดอย่างนั้นได้ยังไงแต่ถ้าคิดแบบนั้นสังคมพังพินาศหมดใช่ไหมกลายเป็นประเภทว่าถ้าฉันเรียนกับเธอหลักสูตรเดียวกันฉันต้องช่วยเธอฉันต้องเชียร์เธอไม่ใช่ครับหรือประเภทว่าถ้าฉันเป็นกกต.มาแล้วอยู่หน่วยงานนี้เนี่ยกกต.ทำถูกทำผิดก็ต้องหลับหูหลับตาว่าไปตามนั้นผมคิดว่าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้นะและถ้าคิดแบบนี้นะหลักสูตรต่างๆทุกหลักสูตรยุบไปให้หมดครับอย่าให้มีเลย
1: ไม่ใช่ว่ามีเป็นเพื่อนกันในหลักสูตรแล้วจะมาขอให้ช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี
0: ้เพื่อนนักเรียนยังไม่ช่วยกันเลย
1: โอเคอ้าวคุณชัยชัยอันนี้ผมแวะส่วนตัวแกนิดหน่อยเพราะเห็นประธานณรงค์ฝากมาถึงอาจารย์สมชัยคุณชัยชัยเห็นกกต.เสียงข้างน้อยออกมาพูดแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรในข้อเท็จจริงไหมสาระสำคัญมีอย
2: ู่ผมว่าไอ้ข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้ที่ท่านมาแถลงกันนะฮะอาจจะแถลงเป็นประเด็นเพื่อจะให้รู้ว่ามีมติอย่างนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่นี้ท่านตีช่วงอาจจะออกมาเป็นลักษณะแบบประเภทเหมือนพูดให้ครบเพื่อไม่ให้สังคมสับสนว่าท่านมีส่วนอยู่ในการเห็นชอบตรงไหนหรือไม่เห็นชอบตรงไหนอันนี้คือที่หนึ่งนะครับส่วนอันที่สองก็คือที่ผมมองในแง่ของจากเราเคยเป็นผู้สมัครและประสบกับกกต.โดยตรงนะตั้งแต่ปี38เอ้ยตั้งแต่ปี48มาเรื่อยนะครับปี44นี่น้องลงผมดูแล้วเนี่ยในกฎหมายกกต.ที่มีการแก้ไขหลายรอบเนี่ยนะครับเขาให้ทำเรื่องโปร่งใสเป็นหลักนะและต้องยุติธรรมด้วยนะและต้องสุจริตด้วยนะไอ้3ข้อเนี่ยกกต.ติดไว้อยู่ที่หน้ากกต.อยู่หน้าสำนักงานกกต.ถ้า3ข้อเนี่ยกกต.หลุดเมื่อไหร่นะกกต.กำลังทำผิดกฎหมายกำลังทำลายตัวเองเลยอันนี้คืออันที่1 นะเพื่อให้สังคมเข้าใจก่อนไม่งั้นกกต.จะทำเป็นว่าฉันมีอำนาจตรงนี้แล้วเนี่ยฉันจะใครมาสั่งฉันจะทำตามนี้ได้หรือ2อันนี้ฉันไม่ชอบกี่หน้าฉันก็จะเล่นงานอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ครับคุณจะชอบไม่ชอบก็ไม่เกี่ยวกันเลยใครจะมาครอบงำคุณก็ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนองค์กรสละที่ไปเลือกเอานักการเมืองมาบริหารประเทศและไปเลือกเอาสว.ที่เข้ามาคุมเรื่ององค์กรอิสระซึ่งเป็นหัวใจในการที่บริหารเรื่องการทุจริตป้องกันทุจริตเรื่องของการมั่นคงของประเทศและเรื่องความยุติธรรมไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่นี่ถ้าเกิดกกต.เนี่ยอย่างอาจารย์สมัยอาจารย์สมชัยเนี่ยผมว่านี่เปิดเผยกันเยอะนะ
1: ครับ
2: อาจารย์ชัยก็เข้าไปซัดกับเขาหลายเรื่องแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยกกต.เนี่ยมีเรื่องให้ถูกด่าทุกยุคทุกสมัยเลยไม่คือคนไม่เชื่อถือเพราะมันกลายเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนั้นผมก่อนที่จะได้รับใบอะไรก็แล้วแต่นี่นะผมรู้ก่อนละไอ้คนที่เป็นพยานเนี่ยกลับบ้านมาเนี่ยหมาตายแล้วไอ้นี่ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยหมาตายแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้คนที่เป็นพยานขนาดเราต้องเอาพยานเนี่ยมาเก็บตัวอีก6เดือนหลังจากเป็นพยานแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ผมบอกว่ากกต.เนี่ยถ้าคุณ3เรื่องนี้ถ้าคุณทำไม่ถูกต้องนะไม่ยึดหลักโปร่งใสไม่ยึดหลักยุติธรรมไม่ยึดหลักไอ้นี่นะวันนี้เนี่ยยังแก้ไม่ได้แล้วคนยังไม่เชื่อ
1: ยิ่งพอได้เห็นเสียงข้างน้อยออกมาพูดแบบนี้ก็ยิ่งชัด
2: ไม่เชื่อแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้ท่านพูดจริงแต่ไม่ครบมีเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่พูดแล้วเป็นเรื่องจริงอีกเหมือนกันมันแต่มันไปกระทบกับคนที่มีอิทธิพล
1: มันคือประเด็นอะไรที่บอกว่าพูด
2: ก็ท่านบอกว่าไอ้21คนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยเออผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าขบวนการพวกนี้ท่านมีหน้าที่ต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีแต่ก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องนี้มาเนี่ยผมประสบเองเนี่ยไอ้ลูกน้องผมที่เป็นสมาชิกพรรคอะนะเขาจ้างคนละ 5,000 5,000 ไปสมัครอะแล้วสุดท้ายผมเข้าหูผมเรียกมาด่าเลยนะในจังหวัดนครยกนะเขามาปรึกษาว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้นะคุณเป็นสมาชิกพรรคอยู่คุณโดนคดีอาญานะคุณต้องทำหนังสือไปเดี๋ยวนี้ไปถอนเลยนะแล้วเป็นการเข้าใจผิดนะผมต้องมานั่งล่างหนังสือให้เป็น10กว่าลายอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องทั้งหมดก่อนหน้าการเลือกตั้งสมัครเนี่ยมันทำกันเป็นทีมงานผมยกตัวอย่างแล้วกัน ไอ้คนจะซื้อเสียงในจังหวัดนึงเนี่ย

0: ไอ้คนที่ลงสมัครเนี่ยมันได้รับเงินจากพรรค50 ล้านไอ้นี่ก็จะมีคนมาถ้าเกิดเขาเชื่อใจไอ้นี่ก็จะมีครูหัวคะแนนอำเภอนั้นอำเภอนี้แล้วก็เป็นคนจัดการระบบอะไรทั้งหมดเลยทั้งหมดมันเป็นระบบที่ต้องทำไม่งั้นก็คำนวณไม่ได้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้เหมือนกันเลยวิธีการทำก็คือเหมือนกับการซื้อเสียงแล้วคือใช้หัวคะแนนทำใช้เครือข่ายทำใช้มาเฟียทำใช้ตำรวจทำใช้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองทำใช้เจ้าหน้าที่ของมหาดไทยทำในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอบต.ทำมันหัวคะแนนทั้งหมดแล้วมันทำกันหมดเลยแล้วมันไปเกณฑ์กันมาทำไอ้สิ่งเหล่านี้เรารู้ตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายคือตอนที่ผมครั้งแรกของเลือกตั้งเสร็จทุบเนี่ยสวเขาก็มาตั้งผมไว้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องสวนะสวชุดเก่านะ
1: ช่วงรอยต่อตอนนั้น
0: ตอนนั้นผมประชุม2 นัดแรกปุ๊บเขารู้เลยว่าพวกนี้เอาตายแน่เนี่ยกกต.ฟันธงเปี้ยงเลยรับรองเลย
1: เพื่อไม่ให้กรรมธิการชุดนี้ได้มีเวลาทำงานต่อ
0: กำลังเรากำลังได้หลักฐานแล้ว กำลังลากหลักฐานเข้ามาเข้าแล้วแล้วผมรู้ด้วยว่าตัวนี้มาอย่างไรเป็นไงคลิปส่งคลิปเสียงอะไรเข้ามาอยู่ในมือแล้ว
1: ฉะนั้นพอเขารับรองปุ๊บสวชุดใหม่ก็เข้ามาทำหน้าที่แทนสวชุดเดิมทันที
0: พอเขารับรองตัวปุ๊บพวกชุดเก่าก็ต้องไปทันทีแล้วด้วยตามกฎหมายอันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยกกต.ปล่อยปะละเลยมาจนกระทั่งคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองจนกระทั่งเกิดเป็นองค์กรอิสระเรื่องของคุณศักดิ์สยามกลายเป็นเรื่องของการใบสั่งไปที่ปปช.ได้และไอ้คนที่เลือกนี่ก็คือสว.เอ้าตอนนี้มันเริ่มประเด็นจับมาที่สว.แล้วเพราะสุดท้ายก็มาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวกกต.เอง
1: คือกลายเป็นความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าองค์กรอิสระนี่กำลังทำลายตัวเองไปแล้วอันนี้ที่พูดถึงฝั่งว่าแม้ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะความจริงเนี่ยผมพูดมาตลอดแล้ว3-4 เดือนนี้ที่ให้สัมภาษณ์ข่าววันนี้แล้วส่วนใหญ่ผมจะใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอ1เรื่องนี้ต้องไปประจบที่ศาลถ้าผมเป็นกกต.นะผมจะส่งไปศาลหมดเลยถ้าไม่มีอะไรนะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้องอะไรหมดส่งไปศาลเลยแล้วกกต.เองก็จะโปร่งใสถามว่าคุณเขียนพวกนี้เนี่ยเขียนได้ง่ายไหมถ้ามันไม่จริงคุณก็ไปเขียนหรอกเพราะว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจถึงขนาดเลยเนี่ยอย่างอาจารย์สมชายตอนนั้นเป็นผมบอกเลยกกต.เนี่ยตอนที่เราออกกฎหมายไปเนี่ยนะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ย1ให้อำนาจไปเนี่ยเป็นเหมือนอัยการสั่งฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้2เป็นเหมือนศาลตัดสินเลยให้ใบเหลืองใบแดงคุณไปเลย3คือทำหน้าที่เป็นคนจัดการรวมไปเสร็จตำรวจอัยการศาลอยู่ที่กกต.หมดเลยนะในระดับแรกนะจนกระทั่งพอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปให้ศาลตัดสินเนี่ยผมยังนั่งดูรายละเอียดตอนหลังเนี่ยคนไม่เข้าใจที่ว่าที่ศาลจะตัดสินจะออกไปยังไงแบบไหนพอถึงเวลาเนี้ยกกต.เองเนี่ยที่เคยถูกฟ้องหลายครั้งอยู่นะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยกกต.กำลังทำเนี่ยไม่ว่าจะอะไรที่เกิดขึ้นขนาดนี้กกต.กำลังเป็นจำเลยทั้งประเทศและจะถูกดำเนินคดีเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า3 ศาลไม่ต่ำกว่า3 ศาล
1: เดี๋ยวผมขอแยกเป็น2 ประเด็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับกกต.หลังจากนี้กับเรื่องคนที่อยู่ในสำนวนที่ไม่ถูกส่งฟ้องมันจบไปแล้วหรือเปล่านะอาจารย์สมชัยกลับมาตรงนี้สิ่งที่กกต.สิทธิโชติพูดจริงๆตอนท้ายท่านจะพูดว่าก็ขึ้นอยู่กับศาลและท่านจะใช้อำนาจอะไรแก้ปัญหาให้บ้านเมืองมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันยังไม่จบหรือเปล่าศาลอาจารย์ตีความว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีอำนาจทำอะไรมากน้อยขนาดไหน
2: คือถ้าเป็นคดีในส่วนของกฎหมายการเลือกการได้มาซึ่งสว.นะครับจำนวนที่ส่งเนี่ยมันก็จะยุติเพียงเท่าจำนวนนั้นเช่นสว.ส่งไป26 คนมันก็ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับ26 คนนี้ก็ต้องไปนั่งลุ้นเองนะครับว่าจะโดนศาลวินิจฉัยว่าผิดไหมถ้าศาลรับคำร้องก่อนนะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันรับคำร้องไม่มีช้อยให้เลือกว่าหยุดหรือไม่หยุดแล้วถ้าศาลวินิจฉัยว่าผิดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้เป็นสว.นะครับแต่ว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดถ้าศาลบอกว่าผิดนะครับก็ยังไม่ได้ไปถึงโทษอาญานะแต่เป็นเรื่องการที่ว่าจะตัดสิทธิ์

0: ทางการเมืองนะครับจะตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างๆนะครับแต่ว่าเรื่องของอาญานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องมาตั้งเรื่องในการไปฟ้องดำเนินคดีอาญาทั้งในส่วนของสว.ก็ดีทั้งในส่วนของคนอื่นๆก็ดีเนี่ยไปตั้งเรื่องทำอีกทีนึงแต่ตอนนี้มันขยายผลไปมากกว่านั้นได้ไหมสมมตินะครับว่าเอาละ26คนบอกว่านอกเหนือจากที่ผมทำแบบนี้แล้วหรือว่านอกเหนือจากสิ่งที่ผมเป็นคนที่โดนกล่าวหาแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีใครต่อใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกคำถามว่าใครต่อใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเนี่ยซัดทอดต่อเนี่ยศาลรับฟังไหมศาลก็ต้องรับฟังว่าโอเคผู้ร่วมกระทำความผิดไม่ได้มีเท่านี้การขยายเนื้อเรื่องของการวินิจฉัยเนี่ยมันก็ต้องมีมากขึ้นนะครับว่าเอาละถ้ามีเรื่องต่างๆเหล่านี้ปั๊บก็ต้องไปดำเนินการต่อเพื่อที่จะทำให้มีการขยายผลต่างๆออกไปอย่างไรนี่คือส่วนที่หนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพ.ร.ป.สว.นะครับแต่ตอนนี้ส่วนที่สองเนี่ยซึ่งเริ่มที่จะตื่นเต้นมากขึ้นนะที่บอกเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นกันเลยฮะมีสว.สำรองไปร้องนะศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนี
1: ้เดี๋ยวดูภาพพร้อมๆกัน
0: นะ
1: พลตำรวจโทคำรบ
0: นะ
1: ปัญญาแก้วท่านไปยื่นคำร้องแล้วสว.สำรอง
0: นะครับยื่นคำร้องวันนี้บอกว่ากระบวนการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยที่บอกว่าจะส่งไป77คนเนี่ยมันไม่ชอบ
1: ครับ
0: นะการพิจารณาของกกต.นั้นเนี่ยยังไม่ครบถ้วนยังพิจารณาไม่รอบคอบเพียงพอยังไม่ได้ทำให้เป็นการดำเนินการที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพียงพอนี่คือการใช้มาตรา36ของพ.ร.ป.สว.ที่บอกว่าไอ้กกต.เนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการทำตามหน้าที่ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะนั้นคือการบอกว่ากระบวนการในการตัดสินของกกต.นั้นไม่เที่ยงธรรมศาลรับคำร้องนะรับทันทีนะแต่เป็นการรับในเชิงธุรการก็ยังเรียกว่าเป็นขั้นที่หนึ่งพอรับคำร้องในเชิงธุรการแล้วแปลว่าอะไรต่อไปท่านก็จะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกกต.ส่งเอกสารชี้แจงมาภายใน15วันนะครับเรียกกกต.มาไต่สวนนะครับสามารถเรียกกกต. 7คนเลยมาไต่สวนได้ด้วยซ้ำนะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังหลักฐานต่างๆที่คนบอกว่าจะส่งแล้วท่านไม่รับมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรที่เป็นต้นสมมุตินะครับว่าศาลดำเนินการเรื่องนี้มันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าศาลเริ่มเข้ามาในขอบเขตของกกต.ว่ากกต.นั้นเนี่ยวินิจฉัยโดยไม่ชอบก็อาจจะสั่งลงโทษกกต.ก็ได้หรือจะสั่งให้การวิจัยดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้นะครับอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะครับมันมีหลายเรื่องไงครับผมถึงบอกว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งกกต.เนี่ยเรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกละจะมีกระสุนที่ยิงมาจากทุกทิศทางนะครับถล่มลงมานะผมถึงใช้คําว่าระวังให้ดีจะมีการดําเนินคดีโดยเปิดกฎหมายทุกฉบับทุกมาตรานะครับทุกศาลนะหรือทุกช่องทาง
1: ช่องทางที่ทำได้
0: ที่ทำได
1: ้
0: คือผมพูดประโยคนี้ไปแล้วผมก็คิดว่าขณะนี้กำลังเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมีกี่มาตรากี่ฉบับกี่ศาลกี่ช่องทางแล้วก็กี่ชุด
1: แล้ว
0: คำว่ากี่ชุดเนี้ยหมายก็ไม่ใช่เฉพาะชุดปัจจุบันนะ
1: ไล่ย้อนกลับไปด้วย
0: เพราะว่าเอาชุด36ใครตั้งอ่ะ
1: ที่มีปัญหาหลายคนที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
0: ชุดที่แล้วก็เป็นคนตั้งหรือตัวชุด36เองเนี่ยที่เป็นอนุท่านทำงานตามหน้าที่เนี่ยทำตรงไปตรงมาไหมหรือเป็นเพียงแค่ว่ารับธงมาแล้วก็ทำแบบนั้นไปประชุมให้มันเสร็จไปแล้วก็สรุปลงมติไปว่าไม่ผิดเพราะนั้นมันจะเป็นเรื่องของทุกชุดที่เกี่ยวข้องจะถูกร้องเพื่อดูในคดีด้วย
1: แล้ว คนที่ไม่ได้ถูกส่งไปล่ะไม่ว่าจะเป็นสว.ตัวจริงคนอื่นหรือฝ่ายการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมันจะมีช่องไหนที่ถูกล่าเข้าไปในกระบวนการไต่สวนของศาลไหม
0: คือถ้าในกรณีซึ่งสมมตินะครับว่ามีการซัดทอดต่อขึ้นมาว่ากระบวนการมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะไอ้ที่ทำแบบนี้เนี่ยมันมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เป็นการขยายผลโดยศาลนะครับว่าอาจจะมีตัวละครต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องผมคิดว่าด่านแรกเนี่ยคือด่านของการที่ว่าพิสูจน์ว่ากกต.นั้นทำผิด
1: ก่อน
0: พิสูจน์ว่ากกต.ทำผิดก่อนว่ากกต.เนี่ยวินิจฉัยโดยไม่ชอบ
1: คือมตินี้ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้
1: มันถึงจะไล่ย้อนดูว่าแล้วใครเกี่ยวข้องมากกว่าที่กกต.ส่งชื่อมาให้ศาล
0: ใช่ครับ
1: ค่อยลามไปถึงคนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาอยู่ใน229ก่อนหน้านี
0: ้ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได
1: ้คุณชาญชัยตกลงคนที่ไม่ได้ถูกส่งไปที่ศาล รอดแล้ว 100% มั้ยหรือมีโอกาสที่จะถูกลากเข้ามาในการไต่สวนของศาลได
2: ้มีโอกาสที่จะมีผู้ร้องนะครับคือมีอยู่2ทางคือศาลเนี่ยดูสำนวนที่กกต.ส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยศาลสงสัยอยู่ในวิธีการพิจารณาของศาลเลือกตั้งผมไม่ได้อ้างมาตราด้วยเนี่ยท่านสงสัยเนี่ยท่านสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมวัตถุพยานเรียกตัวบุคคลเรียกอะไรมาแล้วแต่แล้วท่านจะเป็นคนซักไซ้ไล่เลียงเองอันนี้เป็นศาลไต่สวนและเป็นอำนาจของท่านด้วยสองก็คือผู้เสียหายโดยตรงคำว่าผู้เสียหายโดยตรงนี่ก็คือสว.สำรองถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมไอ้คนที่วันนี้กกต.ชี้ว่าผิดเนี่ยที่ฟงเขาไม่ต้องไปประกาศแล้วเขาเป็นพวกนี้เขาก็มีสิทธิ์เป็นอยู่แล้วพอเขาเป็นปุ๊บก็เป็นผู้เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเขาอาจจะทำเรื่องเนี่ยไปยื่นต่อศาลว่าเพื่อไม่ให้สำนวนเนี่ยมันอ่อนว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอาจจะสู้คดีหลุดได้เขาอาจจะเอาหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไปถึงบ้านใหญ่ไปถึงใครต่อใครต่อใครต่อใครมีพูดมีเส้นทางการเงินมากกว่าที่กกต.พูดถึงและมันรวมถึงไอ้คนอื่นอีก100คนและรวมถึงอีก21คนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไปนั่งประชุมวันไหนอะไรแล้วแต่เขามีเกิดมีหลักฐานขึ้นมาเนี่ยเขามีสิทธิ์จะส่งให้ศาลในฐานะผู้ร้องในฐานะผู้เสียหายโดยตรงอันนี้ศาลจะรับนะเพราะว่าในมาตราของศาลผู้ร้องเนี่ยคือผู้ร้องหมายถึงใครหมายถึงผู้ร้องที่ศาลจะรับไว้พิจารณาไม่ได้เขียนว่าผู้ร้องเนี่ยเหมือนกับศาลอาญานักการเมืองผู้ร้องคือปปช.ผู้ร้องคืออัยการผู้ร้องคือผู้ไต่สวนแต่ว่าศาลเลือกตั้งเนี่ยความหมายของนิยามของว่าผู้ร้องเนี่ยคือผู้ที่ศาลรับเอาไว้พิจารณาหาข้อเท็จจริง
1: คือขอบเขตกว้างมากคำว่า
2: อยู่ในส่วนที่สองมาตราเนี่ยอยู่ในส่วนที่สองว่าผู้ร้องนี่คือใครนี่อันนี้ก็เขียนไว้อยู่ในนี้เลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่ศาลจะ
1: หมายถึงว่าอาการที่ไม่ได้นิยามผู้ร้องแคบเน
2: ี่
1: ยแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
2: เพราะนั้นที่ร้องที่รับที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็เป็นอำนาจของศาลพอร้องขึ้นมาผู้ร้องขึ้นมาว่าอันนี้ไปรับรองเขาผิดศาลก็รับเรื่องเอาไว้เพื่อจะเข้าสู่คดีว่าข้อที่จริงเป็นยังไงจะเรียกหลักฐานมาดูมาไต่สวนพอมีมูลความจริงปุ๊บศาลประทับฟ้องตูมปุ๊บอันนี้คือ
1: เช่นเดียวกับวันนี้เหมือนกันที่ก็ไปร้องแล้วค้านติดของกกต.
2: อันนี้วันนี้กลายมาเป็นเรื่องของจริงละอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณไปรับรองแล้วประกาศแล้วประก
1: าศแล้วค้านมติคุณ
2: ก็ใช้14คือตั้งแต่อำเภอเอาละไอ้ที่คือไปร้องก็1,700คนที่ไปฟ้องเนี่ยถามว่าพื้นฐานที่ไปลงคะแนนให้เนี่ยที่คุณส่งมาที่จังหวัดส่งไปที่เขตเนี่ยมันเน่าแล้วไงเอาละตอนนี้เป็นเรื่องเลยตอนนี้เพราะกกต.เป็นคนชี้ว่าไอ้พวกนี้มันทำผิดอ้าวทำผิดแล้วทำไมคุณปล่อยพวกนี้ไปเลือกตั้งกันด้วยได้ยังไงระดับจังหวัดระดับประเทศมันก็เลยกลายเป็นฐานมันผิดไปหมดเลย
1: เขาก็เป็นคนที่เลือกสว.ตัวจริงขึ้นมา
2: อันนี้ต้องเขียนให้ถูกนะเขียนให้เข้าองค์ประกอบของศาลนะ
1: ครับ
2: เพื่อให้ศาลได้พิจารณาว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นขั้นตอนเนี่ยแล้วไอ้ที่ไปทุจริตกันเนี่ยมันทำเป็นกระบวนการทำยังไง
1: ฉะนั้นเวลาศาลไต่สวนอาจจะเรียกมาแล้วถ้าไปเจอคนไหนก็อาจจะลากเข้ามาได
2: ้
1: มากกว
2: ่
1: าที่กกต.ส่งชื่อมาด้วยซ้ำ
2: อันนี้ผมขออนุญาตเนี่ยเวลาน้อยเหมือนกรณีเรื่องชั้น14ผมฟ้องคุณทักษิณว่าไปนอนโรงพยาบาลไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเสร็จเรียบร้อยผมก็ไม่ได้เอาหลักฐานส่งให้ท่านผมเอาแต่คำร้องแล้วผมก็เขียนบรรยายไปแต่มันมีหลักฐานบางฉบับเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่เรากล่าวว่าเราถ้าศาลรับเมื่อไหร่เราก็จะไปไต่สวนเราก็จะเอาหลักฐานมาให้ศาลดูศาลเลยตอบว่าผมแค่เป็นคนเอาความมาปรากฏตามข้อ62ของที่ประธานศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ให้ศาลก็ต้องตอบผมภายใน3วันจบว่าเรื่องที่ไปเจอว่าศาลตัดสินแล้วนักโทษคนนี้ไม่ได้จำคุกจริงโอเคศาลเมื่อรับเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยจบแล้วเขาก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้กับปปช.เนี่ยนะผู้ร้องกับอัยการไปตรวจดูซิว่าจริงไหมตามที่นายชัยว่าส่งไปให้คุณทักษิณเอาจำนวนของผมเนี่ยไปแก้มาที่จริงไหมที่เขาบอกว่าคุณไม่ได้ติดคุกจริงสุดท้ายเนี่ยผมต้องเอกสารส่งให้ศาลเพิ่มขึ้นศาลก็จะรับบางส่วน แล้วก็ไม่รับบางส่วนเช่นใบเสร็จรับเงิน26ใบผมบอกอันนี้คุณไม่ได้ป่วยจริงเป็นพยานหลักฐานที่ผมเอามาฟ้องศาลรับแล้วศาลก็เรียกเองเรียกแล้วก็เรียกโรงพยาบาลให้มาชี้แจงเรียกหมอมาชี้แจงเรียกอะไรต่ออะไรมาชี้แจงไอ้เนี้ยมันจะบานปลายแล้วรวมทั้งคนที่รับเอาคุณทักษิณเนี่ยขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลใช้เวลากี่นาทีจากเรือนจำไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณไปกันยังไงแบบ
1: ไหนคือแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคุณชาญชัยสุดท้ายศาลบอกว่าไม่ได้อยู่ในสถานะผู้เสียหายด้วยซ้ำแต่ว่าความปรากฏแล้ว
2: ความปรากฏ
1: จากคำร้อง
2: ต่อศาลแล้วศาลก็มีอำนาจในการที่จะไต่สวนว่าจริง
1: เนี่ยแหละคำว่าไต่สวนเนี่ยมันขอบเขตอำนาจกว้างฉะนั้นอาจจะลามไปถึงคนอื่นๆก็ได
2: ้อันนั้นยังแค่อันนั้นยังกว้างก็คือศาลเนี่ยทำไปตามข้อกฎหมาย62ข้อบังคับ62ว่าผมร้องไปว่าผมเจอว่านักโทษที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยไม่จำคุก
1: ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องแล้วส่วนของกกต.ล่ะเมื่อกี้ที่คุณชาญชัย
2: บอกว่ากกต.นี่กว้างมากเลยไม่ได้บอกเลยว่าผู้ร้องนี่คือใคร
1: กกต.จะโดนอะไรได้บ้างตอนนี
2: ้โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าคุณเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยมาส่งให้ศาลเนี่ยไม่ครบถ้วนเพราะมีคนมาร้องศาลเรียกเองเลยศาลสงสัยเรียกเองเรียกเองแล้วศาลตัดสินนะศาลบอกว่านายจันชัยเนี่ยเป็นสว.ผิดศาลก็โอเคตัดสินว่าผิดแต่ปรากฏว่าที่นายจันชัยได้รับการเลือกตั้งเพราะว่ามีนายกนายขอนายนอไปเป็นคนไปจัดการไปจ่ายเงินให้ไปสั่งให้ไปลงคะแนนให้ตั้งแต่ไปสั่งตั้งแต่หัวคะแนนตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดเป็นคนไปจัดการทำให้หมดเลยแล้วก็ไปทำโพยส่งให้นายจันชัยถึงได้เป็นไอ้ทั้งหมดเนี่ยมีอีก10คนเป็นผู้สนับสนุน
1: อาจจะโดนเข้ามาในแง่ของการเป็นผู้สนับสนุน
2: ศาลจะต้องลงบันทึกเอาไว้เหมือนคุณทักษิณอ้างเป็นเหตุว่าตัวเองป่วยไม่ได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ป่วยอันนี้กลายเป็นโดนข้อหาอาญา86เลย
1: อาจารย์จะเสริมยังไงตรงนี
0: ้คือผมกำลังมองแบบนี้ครับว่าในแง่ของการพิจารณาของศาลเนี่ยว่ากกต.วินิจฉัยโดยชอบไม่ชอบเนี่ยนะละเว้นไม่ละเว้นเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ดูกระบวนการในการทำงานของกกต.เนี่ยก็มีเรื่องมากมายมหาศาลมีสตอรี่มากมายที่จะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นว่ากระบวนการพิจารณานั้นไม่ชอบยังไม่ต้องไปลงถึงเนื้อหาด้วยซ้ำนะครับว่านายนี่มีเส้นโทรศัพท์นี่มีเส้นเงินแบบนู้นแบบน
1: ี้กระบวนการก่อน
0: แค่กระบวนการก็เดือดร้อนพอสมควรแล้วเอาง่ายๆเนี่ยนะเรื่องที่เป็นเรื่องวันนี้เนี่ยบอกว่า DSI เคยขอจะส่งเรื่องมาให้กกต.แล้วกกต.ปฏิเสธ
1: เรื่องเส้นเงิน
0: เรื่องเส้นเงิน
1: เอางี้เดี๋ยวไปย้อนฟังกกต.สิทธิโชติอีกทีนะไอประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นดราม่าเมื่อวานเนี่ยว่ากกต.สิทธิโชติแกตั้งข้อสังเกตว่ามันมีเส้นเงินที่กระจายในสุราษฎร์ธานีหลักแสนเนี่ยมันจะต้องมากับใครที่สูงกว่านั้นถูกไหมเพียงแต่ว่ามติกกต.4-3บอกไม่รับพิจารณาเส้นเงินนี้เอาย้อนกลับไปฟังก่อน
3: บางคนเนี่ยผมก็ได้เคยพูดที่ประชุมเรียนท่านประธานไปได้ว่าสว.ตัวจริงบางคนนะที่ถูกลงไปคราวนี้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีว่าเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนนะครับผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนก็ถามคณะ26หรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนๆเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินนะอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้มันดึงไปไม่ได้ นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิด
0: คือประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่อยู่ที่กระบวนการในการพิจารณากกต.ว่าเป็นกระบวนการที่ทำโดยชอบไม่ชอบเช่นมีเรื่องเส้นเงินที่จะเสนอจาก DSI มาแล้วคุณไปลงมติ4-3ที่ไม่รับโดยเหตุผลบอกว่าเนื่องจากว่าวันที่ลงมติเนี่ย12มกราคมปี69
1: เอางี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนกกต.ก็มีเอกสารชี้แจงเรื่องกรณี4-3ที่ไม่รับเนี่ยนะครับกกต.บอกว่าไปตรวจสอบและรายงานการประชุมเมื่อวันที่12มกราคมปี69พบว่ากกต.มีมติ4-3ไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหมายถึงไอ้ตัวเรื่องเส้นเงินด้วยนะขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนเรื่องสว.จากอนุ ชุดที่36
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นเหตุ

0: ผลที่ยังไม่ขอรับสำนวนแล้วก็เอกสารทั้งหมดจาก DSI แล้วรายงานการประชุมวันนั้นก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือมีการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเส้นเงินเนี่ยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กกต.เอาไว้พิจารณาประกอบกับตอนที่กกต.ประชุมการไต่สวนเรื่องการเลือกสว11ครั้งไม่มีกกต.ท่านใดร้องขอให้นำสำนวนของคดีพิเศษเนี่ยมาประกอบการพิจารณาดังนั้นโดยสรุปง่ายๆก็คือคล้ายๆจะบอกว่าวันนั้นยังไม่ขอรับเพราะว่าอนุ36ยังไม่ได้ทำความเห็นมา
1: ครับ
0: แล้วก็ในวันประชุมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเส้นเงินของบุคคลใดเป็นพิเศษคือแทบจะไม่รู้ว่าเอ๊ะของที่ประจวบสุราษฎร์มันกระจายกันยังไงไม่ได้ลงรายละเอียดนอกจากนั้น11ครั้งกกต.สิทธิโชติเนี่ยก็ไม่เคยท้วงติงเลยหรือขอกลับมาพิจารณาเลยอ้าวอาจารย์ตีความว่า
1: คืออย่างงี้ถ้าเราไล่ลำดับของไทม์ไลน์นะครับเอา12มกราคมเป็นตัวตั้งกันในปี69บอกว่ามีการเสนอเรื่องจากดีเอสไอเข้ามาให้กกต.พิจารณาด้วยจะได้เอามาประกอบกันได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆได้ครบถ้วนลึกซึ้งได้มากขึ้นกกต.ไม่รับบอกว่าชุด36ยังทำงานไม่เสร็จ
0: ครับ
1: ชุด36ทำงานเสร็จเดือนถัดไปคือเดือนกุมภาพันธ์นะสักประมาณวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รับเพราะ36ยังทำงานไม่เสร็จอ้าวแล้วเมื่อเขาทำงานเสร็จทำไมคุณไม่เรียกมาดูเพิ่มเติมแล้วเขาก็บอกว่า11ครั้งก็ไม่มีการพูดถึงก็แปลว่าบกพร่องทั้งชุดถูกไหมฮะเดิมคุณพูดไว้12มกราบอกว่ายังไม่รับเนื่องจาก36ยังทำงานไม่เสร็จแล้วเมื่อ36ทำงานเสร็จเดือนถัดไปคุณมีเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาเนี่ยจนถึงปัจจุบันคุณประชุมกัน11ครั้งค
0: ุณไม่เรียกมาดูเลยที่เคยพูดเนี่ยนะไม่เห็น
1: คุณก็ไม่
0: ทำไมถ
1: ึ
0: งไม่เร
1: ีย
0: กมา
1: สารภาพเองครับว่าตัวเองบกพร่องสารภาพเองครับว่าตัวเองละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: สารภาพเองครับว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าไม่ขอรับเนื่องจากว่า36จะทำงานไม่เสร็จเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วทำไมจึงไม่เรียกมาเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับคุณสิทธิชอดว่าอยู่ไม่อยู
0: ่
1: แต่เกี่ยวทั้งชุดเลยครับว่าทั้งชุดนั้นเป็นปัญหานี่คือตัวอย่างว่าเราพิจารณาเพียงแค่กระบวนการก็มีปัญหาแล้วนะครับหรือในชุด36เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่มีปัญหาที่เที่ยวไปตีกรอบไงครับบอกว่าถ้าจะเอาผิดตามมาตรา76วรรคแรกที่ว่าฝ่ายการเมืองไปช่วยสนับสนุนทำให้ผู้สมัครได้รับประโยชน์ได้รับการเป็นผู้เลือกตั้งต่างๆเนี่ยจะต้องตีกรอบต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะฮะว่าผู้สมัครคนที่จะช่วยเหลือต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นไม่ใช่ผู้สมัครไม่เกี่ยวก็ผิดแล้วเพราะว่าผู้ใดถูกไหมฮะหรือประเภทว่าไปตีกรอบบอกว่าการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยจะต้องเต็มใจจะต้องทราบจะต้องเรียกว่ารู้เห็นนะครับไม่รู้ถือว่าไม่เต็มใจในการรับการตีกรอบทนองแบบนี้เนี่ยเป็นการตีกรอบเพื่อเคลียร์คนจำนวนออกไปแต่เพื่อทำให้คนต่างๆเหล่านี้ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ผิดใช่ไหม
0: นี่ดีว่าแค่กระบวนการด้วยซ้ำ
1: แค่กระบวนการ
0: ยังไม่ได้เข้าพิจารณา
1: ไม่ได้เข้าเนื้อเลยด้วยซ้ำ
0: ว่ามีข้อผิดพลาดบกพร่องตรงไหนบ้าง
1: แค่กระบวนการผมคิดว่าศาลก็สามารถหยิบเอาหลายต่อหลายเรื่องนะครับหรือจะให้ผมเขียนให้ก็ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคือถ้าเบาสุดคือประมาทเลินเล่อบกพร่องใช่ไหมแต่ถ้าว่าแรงกว่านั้นก็คืออะไรเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ก็แล้วแต่ดีกรี
0: มาตราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.โดยตรงมาตรา69ใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
0: คืออันนั้นเนี่ยหลายคนตีความว่ามันไม่ต้องการเจตนาพิเศษเท่ากับ157ด้วยซ้ำถูกไหม
1: 157ก็ยังได้เลยคือไม่ต้องไปว่าไปประเภทว่า157เนี่ยมันจะต้อง
0: เพราะ69เนี่ยก็มีโทษอาญาเหมือนกัน
1: ใช่ครับนะครับได้ทั้งหมดแล้วครับ
0: ตอนนี้โดนทุกชุดทุกมาตราที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับ
0: จะมาทุกช่องทาง
1: ก็ไม่
0: จะหาไปที่กกต.
1: ใช่นะ
0: คุณจันชัยมองไงกรณีเส้นเงิน4-3ที่ไม่รับ
2: คืออย่างนี้นะครับคือผมว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งออกแถลงการอย่างนี้นะเมื่อวานนี้ถ้าฟังท่านประธานเนี่ยประธานบอกชุด26 36ผมเอามารวมหมดแล้วผมตรวจสอบหมดแล้วประกาศให้คนทั้งประเทศทั่วโลกรู้หมดแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยชี้แจงมาเนี่ยพยายามอธิบายว่าไอ้16เนี่ยที่มันพิมพ์ที่มันทำหนังสือ
0: พยานนะ16
2: กับคำให้การเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เพราะอะไรแล้วต้องเอาชั้นเอาเรื่องของคณะ26ก็มาดูเอาคณะ36ก็มาดูมารวมมันหมดเรียบร้อยพอมาถึงวันนี้พวกท่านดีโชคออกมาพูดถึงเรื่องไอ้เส้นทางการเงินจะไปถึงเส้นทางการเงินขุดหลุมล่อซะนั่นเองนะพวกนี้ออกมางับตูมปุ๊บเลยนะงับเสร็จปุ๊บบอกว่า ไม่ได้พูดถึงยังไม่มีการตรวจสอบอ้าวแล้วคุณตรวจไม่ตรวจสอบแล้วคุณ
0: แล้วในแถลง
2: ได้ไง
1: ก็คุณวิชัย
0: ก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วไม่รับเพราะอะไรอ่ะแค่บอกว่าตอนนั้นอนุ36ยังไม่เสร็จแล้วก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครท้วงติงคือถ้าให้ผมเดาก็คือว่าพยายามจะโต้ท่านสิริโชติ
1: เท่านั้น
0: ถูกไหมว่าตัวท่านสิริโชติเองก็อยู่ใน11ครั้งนี้ก็ไม่เห็นท้วงติงขึ้นมาเลยว่าจะขอเอาเส้นเงินนี้กลับมาพิจารณาอีกรอบนึงแต่มันกลายเป็นว่ามันกำลังจะบอกทั้งหมดว่า
2: อันนี้ผมจะสรุปนี้นะสรุปแล้วในแดนกองตอนี่นะไอ้พวกนี้มันมัดคอพวกคุณหมดละขึ้นสู่ศาลแน่เพราะผมเป็นสวสำรองนะผมจะเอาเรื่องพวกนี้เขียนใส่เข้าไปว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตและไม่โปร่งใสข้อมูลทั้งหมดมีอยู่ในมือท่านแล้วท่านตั้งเองทั้งสองคณะแล้วเอามาพูดกันเนี่ยหนึ่ง คนเป็นประธานพูดอย่างนี้อีกวันหนึ่งคุณมาแถลงอย่างนี้
0: ข้างน้อยพูดอย่างนี
2: ้ย้อนแย้งกันเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วเอาเรื่องผมไปส่งให้และตอนนี้มันไม่ครบถ้วนเส้นเงินอันนี้เขาต้องการไปถึงตัวในนอในอในอะไรใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยแล้วศาลพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเอ้ยอันนี้น่ามีปัญหาแล้วนะกกต.ศาลจะออกหมายเรียกทั้ง21คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเลยรวมทั้งไอ้คำให้การอะไรพวกนี้ศาลมีสิทธิ์เรียกอยู่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คุณจะคิดว่าคุณมาอ้างแล้วศาลจะตัดได้นะผมเป็นถ้าผมเป็นไอ้สว.สำรองผมส่งมาให้เลยครับพวกนี้เขาเอาว่าเขาจะมีเป็นนักโทษเป็นอะไรแล้วแต่คุณทำไมต้องไปสอบปากคำนักโทษในเรือนจำเพื่อปักปั๊มไอ้คนที่ไปยิงหรือไม่ยิงใครเป็นนายทุนด้วยไปเลยแล้วทำไมคุณไม่เชื่อนักโทษนะมันเป็นเรื่องคดีอาญาในการสืบหาความจริงเขาต้องการหาความจริงไม่ใช่ไปบอกว่าไอ้คนนี้ไม่น่าเชื่อถือฉันไม่จริง
0: มีคดีติดตัวไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวไอ้มันเป็นโจรมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นคนชั่วคนอะไรแต่ถ้าเกิดเขาพูดแล้วมันเป็นจริงแล้วพฤติกรรมเป็นจริงไหม
0: แต่แล้วคุณไปมองว่าเขากลับคำโดยไม่เอามาพิจารณาเป็นมีน้ำหนัก
2: อันนี้แหละศาลอันนี้แหละต้องให้ศาลสงสัยเลยศาลอาจแต่ว่าต้องร้องไม่ร้องไม่ได้ให้ศาลพูด
0: งั้นผมย้อนกลับไปอีกทีที่กกต.สิริโชติพูดถึงพยานปากนี้ก็คือคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยคือท่านสิริโชติตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะถูกขู่เรื่องอะไรทำไมถึงจะต้องมากลับลำในภายหลังใช่ไหมเอาย้อนกลับไปฟังก็เดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้
3: พยานที่กลับคำให้การเนี่ยที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่ณเวลามาให้การตัวเองถูกข่มขู่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครจะไปข่มขู่เขาได้นะฮะเขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้นแล้วมาให้การเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่นะใครจะไปข่มขู่เขาอีกคนหนึ่งที่กลับคำให้การเนี่ยและมาให้การเนี่ยก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขา
0: อาจารย์เห็นด้วยกับท่านกกต.สิทธิโชติไหม
1: คือถ้าอ่านจากจดหมายนะครับที่พยานดังกล่าวนี่นะส่งถึงกกต.เพื่ บอกว่าตัวเองเนี่ยขอถอนกับคำให้การทั้งหมดเนี่ยไอเหตุผลที่เขียนเนี่ยผมว่าเชื่อไม่ได้แล้วที่ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะที่บอกว่ามีชายไม่ทราบชื่อมาข่มขู่เขานะครับให้เขาจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้คือประโยคแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรรับฟังด้วยซ้ำคำว่าชายไม่ทราบชื่อเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยถามว่าอยู่ดีมีคนผมไม่รู้จักสักคนหนึ่งไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำแล้วมาบอกเป็นตุเป็นตะว่าถ้าผมทำไม่ทำแบบนี้จะก่อให้เกิดผลแบบนู้นแบบนี้มันไม่น่าเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือปัญหานะครับว่าควรที่จะต้องฟังเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ของจริงของไม่จริงไม่รู้นะครับแต่เห็นอาจารย์ลอยหลุดออกมานะอาจารย์ลอยนะครับโพสต์ออกมาบอกว่าในแง่ของความเห็นของท่านรองเลขาคันชิตเนี่ยชี้ชัดเลยนะว่าพยานดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่พยานพูดเนี่ยสมควรเชื่อการให้การครั้งแรกนะพูดประโยคนี้นะ
0: ไม่ได้ตัดออกไปทั้งหมด
1: ไม่ได้ตัดทั้งหมดคือระหว่าง2ครั้งระหว่างครั้งแรกกับครั้งหลังเนี่ยรองเลขาธิการเป็นคนให้ความเห็นเองว่าสมควรเชื่อการให้การครั้งแรกมากกว่าแต่ในสิ่งที่ฝ่ายเลขาของชุด36มาสรุปกลับใช้คำว่าพยานไม่น่าเชื่อถือนี่คือสิ่งที่สรุปแตกต่างกันนะ แล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงนะชุด26บอกว่าให้เชื่อครั้งแรกนะฮะไม่ต้องเชื่อข้างหลังแต่พอชุด36ฝ่ายเลขามาสรุปให้อนุชุด36ฟังบอกว่าคำให้พยานกล่าวไม่น่าเชื่อถือมันไม่เหมือนกันคำว่าไม่น่าเชื่อถือแปลว่าอะไรครับไม่น่าเชื่อทั้งก่อนและหลังใช่ไหมก็แสดงว่ากระบวนการในการทำงานของกตอีกแล้วมีปัญหาว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบสรุปผิดเพื่อให้กกตเพื่อให้อนุกรรมการเนี่ยหลงผิด
0: เอาคุณชันชัยสุดท้าย1นาทีมองยังไงกับเรื่องกรณีพยานกลับคำ
2: ผมว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเขียนแล้วให้ศาลได้มีโอกาสเรียกทั้งหมดแล้วให้ศาลมาไต่สวนใหม่หมดเลยโดยเปิดเผยให้สังคมได้เห็นเลยว่าขบวนการการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองต้องยุติความสกปรกความชั่วร้ายที่จะทำลายบ้านเมืองได้แล้วผมเชื่อว่าศาลเนี่ยจะไปในทิศทางนี้เอาความจริงมาให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าใครผิดต้องรับโทษและต้องยุติความเลวร้ายพวกนี้ทันทีหนึ่งแล้วก็ต้องยุติคนที่ทำผิดเนี่ยไปดำเนินคดีให้ถูกต้องหมดหลักฐานพวกเนี้ยถ้าผมเมื่อวานนี้เนี่ยพรรคก็เชิญให้ไปช่วยให้ช่วยเขียนให้ไปช่วยดูหน่อยผมบอกไอ้เรื่องพวกนี้ทำไม่ได้ส่งเข้าไปเพราะผมเคยทำแล้วแล้วผมจะบอกพวกสว.สำรองว่าคุณต้องส่งพวกนี้ให้ศาลอย่าไปพูดข้างนอกนะศาลต้องมีเอกสารนี่อยู่ในมือแล้วรับเรื่องตามคำอำนาจของท่านถ้าศาลเนี่ยจะไม่ยอมทำอะไรแล้วแต่ผิดกฎหมายแล้วอยู่ในกรอบของกฎหมายใช้หลักข้อบังคับของศาลแล้วก็ทำให้ถูกต้องและตรงนี้ศาลจะเป็นคนแก้ปัญหาประเทศเอง
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อว่ามันจะไม่จบแค่มติของกกต.หรือเปล่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับแล้วติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณพงษ์สทัศน์กับคุณกันกรุณามารออยู่แล้วนะครับสถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงร้อนแรงแน่นอนส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานนะครับทั้งสองท่านครับ
4: คุณวราวิทย์ครับตอนนี้กระเป๋าตังค์ของคุณวราวิทย์ของผมของคุณกรุณาเนี่ยก็กระทบไปตามๆกันเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้น85สตางค์ทุกชนิดเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่ที่ยุโรปก็เริ่มร้อนๆหนาวๆเหมือนกัน
5: ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเนื่องจากมีสาเหตุจากสงครามในเยเมนมันจะไปจบยังไงคะ
4: ติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
6: ไฟป่าอินโดนีเซียกระทบเพื่อนบ้านปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์1ใน3ของโลกปรากฏการเอลนีโญยิ่งซ้ำเติมปัญหาอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นสำรวจแนวทางอาเซียนรับมือปัญหาขยะพลาสติก
7: ฮาดะตายรัตอลอดูที่อัตตีนตะฮรักบิฟัซลิลลาห์

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS 15:15 PM แต่วันนี้มาเลทหน่อยนะครับประเด็นใหญ่ของเราวันนี้อย่างที่โจหัวคุยกับคุณวราวิทย์ไปก็คือเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่มันกระทบต่อราคาพลังงาน
1: ใช่ค่ะซึ่งมี2จุดหลักๆก็คือช่องแคบฮอร์มุซกับช่องแคบบับอามันเดบแต่ว่าวันนี้เราจะให้น้ำหนักและความสำคัญกับจุดร้อนในช่องแคบบับอามันเดบก็คือสงครามในเยเมนนะระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่มีซาอุดิอาระเบียหนุนหลังว่ามันจะมีทิศทางไปแบบไหนแล้วถ้าไม่จบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียอย่างไร
0: ตอนนี้เริ่มเห็นผลกระทบแล้วครับคุณกรุณาเพราะซาอุดิอาระเบียวันนี้ประกาศลดการส่งออกน้ำมันไปยังหลายประเทศของยุโรปเช่นประเทศอะไรเช่นโปแลนด
1: ์
0: ตอนนี้กระทบโดยตรงนะครับหลังจากการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับท่อส่งน้ำมัน East West ที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันจันทร
1: ์
0: ท่อส่งน้ำมันความยาว 1,200 กิโลเมตรที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นจุดเลี่ยงผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับตอนนี้ก็หยุดชะงักไปด้วย
1: ใช่ค่ะโดยท่อส่งน้ำมัน East Westถูกโดรนที่ส่งมาจากอิรักทำลายเสียหายประมาณ3จุดด้วยกันโดยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมคาดการว่าถ้าเกิดสามารถซ่อมแซมได้เสร็จภายใน5วัน7วันเนี่ยการขนส่งน้ำมันผ่านท่ออาจจะกลับมาได้อีกครั้งแต่ว่าจะติดปัญหาก็คือว่าพอมาถึงยันบูซึ่งเป็นท่าเรือแล้วเนี่ยจะสามารถเอา

0: ออกจากทะเลแดงเพื่อผ่านช่องแคบบับอามันเด็บนะซึ่งเป็นช็อคพอยท์ที่สำคัญซึ่งขณะนี้ฮูตีคุมอยู่ได้หรือไม
1: ่ประเด็นก็คือตอนนี้ราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายจริงในยุโรปพุ่งสูงไป120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับคุณกรุณาถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของรอยเตอร์สเนี่ยราคาน้ำมันดิบของเบรนท์อยู่ที่ประมาณ108ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ว่าราคาซื้อขายจริงตอนนี้พุ่งไป120ดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะครับแล้วก็แหล่งข่าวในวงการน้ำมันการเดินเรือก็เปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าซาอุดิอาระเบียแจ้งลูกค้าในยุโรปว่าการขนส่งน้ำมันดิบบางเที่ยวที่มีกำหนดในเดือนกันยายนจะถูกยกเลิกไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยันบูถูกระงับไปด้วยนะครับ
0: อย่างที่ได้เรียนไปต้นรายการนะคะว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ซาอุดิอาระเบียไม่สามารถส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติจึงหาทางส่งออกน้ำมันด้วยการใช้ท่อนะซึ่งทอดยาวจากฝั่งตะวันออกของประเทศมาทางตะวันตกแทนเพื่อออกทางทะเลแดงแล้วออกทางช่องแคบบับอามันเด็บนะแต่ว่าวันนี้ทั้งสองช่องแคบกำลังมีปัญหามีคำถามเหมือนกันว่าแล้วซาอุดิอาระเบียยังมีวิธีการส่งออกน้ำมันทางอื่นได้หรือไม่นอกเหนือจากการหลบมาใช้ท่อก๊าซนะท่อน้ำมันคำตอบคือตอนนี้จริงๆแล้วมีรายงานว่าบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยซาอุดิอาระเบียยังสามารถส่งออกน้ำมันได้บ้างนะด้วยการใช้วิธีการที่เรียกว่าการปิดตัวตนของเรือขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: Dark shipment
0: Dark ก็แปลว่ามืดดำ shipment คือการขนส่งหมายความว่าพอเรือออกจากท่าเรือของซาอุดิอาระเบียที่อ่าวเปอร์เซียทางด้านตะวันออกแล้วจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเขาจะมาอยู่ใกล้ทางฝั่งของโอมานแล้วก็ปิดสัญญาณการติดต่อเรือเพื่อไม่ให้มีการตรวจจับได้มีรายงานว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้ซาอุดิอาระเบียพอจะขนส่งน้ำมันออกทางช่องแคบฮอร์มุซได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
1: แล้วก็เป็นวิธีการที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสและอิรักใช้กันด้วยนะครับที่มีการประเมินบอกว่าวิธีการนี้ช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียสามารถส่งออกน้ำมันได้ประมาณ 7-9 ล้านบาร์เรลต่อวันคิดเป็นประมาณ 30-40% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันก่อนสงครามจะเปิดฉากขึ้นด้วยนะครับ
0: แต่ปัญหาก็คือว่ามันจะช่วยให้ราคาพลังงานในตลาดโลกลดลงมาอยู่ในระดับที่เราเคยเห็นคือไม่เกิน100บาร์เรลร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อ1บาร์เรลได้หรือไม่คำตอบยังไม่ชัดเจนฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าซาอุดิอาระเบียจะยังสามารถทำแบบนี้ได้แต่ว่าปริมาณของการขนส่งเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเท่าได้กับตอนที่ช่องแคบฮอร์มุซไม่มีปัญหาหรือตอนช่องแคบบับอามันเด็บไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้คนคาดหวังก็คือว่าจะทำยังไงให้2ช่องแคบนี้มีโอกาสในการคลี่คลายสถานการณ์ให้เรือเดินสินค้าเรือขนส่งน้ำมันกลับมาได้อีกครั้งนะเรากลับมาที่ช่องแคบบับอามันเด็บเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญในวันนี้ถ้ามาที่นี่ก็จะต้องมาดูว่าถ้าอย่างนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องฮูตีรุกคืบในทะเลแดงแล้วยึดช่องแคบอย่างไรอีกอันนึงก็คือจะมีการซ่อมแซมท่อน้ำมันที่เสียหายทันได้หรือไม่นะฮะซึ่งในส่วนของการดำเนินการทั้งสองอย่างเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับในเรื่องของการสู้รบกันนะเพราะว่าตอนนี้ในเยเมนกำลังมีการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างกลุ่มฮูตีแล้วก็กลุ่มกองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียนะคะโดยขณะนี้การสู้รบมีทั้งภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศจากทางกองกำลังของซาอุดิอาระเบีย
1: คือถ้าเรากางแผนที่ออกมาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นซึ่งวันนี้ทันโลกกับไทย PBS ทำแผนที่มาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจุดปะทะกันนะครับตอนนี้เรียกว่าตีกันนัวเลยคุณกรุณาระหว่างกองกำลังรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มฮูตีและกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับลองมาดูแผนที่นี้กันครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเส้นสีแดงที่ตัดผ่านซาอุดิอาระเบียก็คือท่อส่งน้ำมัน East West ความยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะครับจุดที่เป็นจุดบริเวณซาอุดิอาระเบียคือจุดที่กลุ่มฮูตีโจมตีเข้าไปส่วนจุดสีแดงในเยเมนคือจุดที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีเข้ามาถูกไหมครับแต่ว่าผมอยากเน้นจุดนี้ครับคามิสมูชาอิดเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศแล้วก็ถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเรียกว่าทำไมกลุ่มฮูตีถึงจะต้องโจมตีจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียส่งกองกำลังทางอากาศไปถล่มหลายพื้นที่ของเยเมนด้วยนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่

0: กองกำลังกลุ่มฮูตีเนี่ยเคลื่อนพลไปทางตะวันตกของเยเมนทางตะวันตกของเยเมนก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใช่ไหมครับคุณกรุณาอย่างที่เรารายงานไปว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ริมชายฝั่งทะเลแดงครอบครองพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยก็จะได้ไพ่ที่ใช้สำหรับต่อรองด้วยเพราะมันประชิดกับช่องแคบบับอามันเดบก่อนที่จะเดินทางไปยังทะเลแดงแล้วก็ข้ามไปที่คลองสุเอซเพื่อออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตอนนี้ทางม็อกค่ามายุนเนี่ยพื้นที่ทางตอนใต้ที่กระพริบอยู่ตอนนี้ถูกกลุ่มฮูตียึดไปได้แล้วนะครับแล้วก็เผชิญกับการโจมตีด้วยแต่วันนี้ครับจุดตึงเครียดอีก2จุดที่เพิ่มเข้ามาจุดแรกก็คือยานบูคุณผู้ชมเห็นเส้นสีแดงก็คือท่อส่งน้ำมัน East West นะครับยานบูคือจุดตรงนี้ริมชายฝั่งทะเลแดงวันนี้กลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีคลังน้ำมันของซาอุดิอารามโคที่ยานบูแล้วไม่แน่ใจว่า
1: จุดนี้เป็นจุดที่ซาอุดิอาระเบียใช้ในการ เก็บน้ำมันก่อนที่จะลงเรือแทงเกอร์
0: บรรท
1: ุ
0: กน้ำมัน
1: ออก
0: ใช่ครับจะไปทางเอเชียหรือว่าจะไปทางยุโรปก็แล้วแต่นะครับอีกหนึ่งจุดก็คือเมกะครับเมกะเป็นจุดที่ตึงเครียดอย่างมากตอนนี้ก็ยังสืบหาไม่ได้ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีคือมันมีโดรนที่ถูกส่งเข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์ของซาอุดิอาระเบียแล้วก็นำมาซึ่งท่าทีแข็งกร้าวของซาอุดิอาระเบียในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแถลงการณ์ของกองกำลังแนวร่วมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียในวันนี้กันครับออกแถลงการณ์ความยาวมากนะครับบอกว่ามีโดรนที่ถูกพุ่งถูกใช้เข้ามาโจมตีบริเวณทางตอนใต้ของนครเมกกะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดเอาไว้ได้ถูกไหมครับคุณกรุณา
1: ซึ่งการที่ซาอุดิอาระเบียออกมากล่าวอ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามส่งโดรนเข้าโจมตีเมกกะเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงและเปราะบางพอสมควรหรืออาจจะมากนะเพราะว่าเมกกะไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่ว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งของนครอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมุสลิมทั่วโลกนะคะเป็นศูนย์กลางของพิธีฮัจญ์ประจำปีเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมทั้งมวลนะเพราะฉะนั้นการโจมตีเมกกะหรือความพยายามโจมตีเมกกะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเลยกลายเป็นคำถามตัวโตๆว่าคนที่ลงมือเนี่ยต้องการอะไรนะกลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ลงมือโจมตีเมกกะจะทำไปอย่างนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าฝั่งของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าคนที่ลงมือโจมตีคือกลุ่มฮูตี
0: โฆษกแนวร่วมระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความพยายามครั้งที่2แล้วของกลุ่มฮูตีในการมุ่งเป้าโจมตีนครเมกกะตามข้อกล่าวหานะครับครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2017แนวร่วมระบุว่ากลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวครับนอกเหนือจากกองกำลังแนวร่วมแล้วคุณกรุณาองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ก็ประณามสิ่งที่เรียกว่าเป็นการโจมตีอันเลวร้ายต่อนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามกล่าวโทษกลุ่มฮูตีว่าอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับ OIC ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม57ประเทศก็ประณามการรุกรานซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องด้วยมีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีปากีสถานวันนี้เชบาสชาริฟออกมาประณามการกระทำเช่นกัน
1: คือการโจมตีนครเมกกะเนี่ยมันคือการจะเรียกว่าเป็นการทำร้ายจิตใจนะเพราะว่านี่คือศูนย์รวมจิตใจของคนมุสลิมทั้งมวลนะก็ไม่ต้องอธิบายถึงความสำคัญของนครเมกกะปากีสถานซึ่งเป็นประเทศมุสลิมนะซึ่งต้องเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับซาอุดิอาระเบียด้วยเนี่ยก็ออกมาประณามการกระทำนะบอกว่าการโจมตีนครเมกกะถือเป็นการกระทำอันเลวร้ายนะคะแล้วก็ที่น่าสังเกตคือว่าปากีสถานเนี่ยกล่าวโทษว่ากลุ่มฮูตีอยู่เบื้องหลังการกระทำครั้งนี
0: ้คือตอนนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มฮูตีด้วยนะครับหลายองค์กรหลายประเทศก็พุ่งเป้าไปแต่ว่ายายาซารีโฆษกกองกำลังฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับมีเสียงของโฆษกกองกำลังฮูตีเดี๋ยวลองไปฟังกันครับ
2: วะลายูจัดมินัลเยเมนอัยคอตรอะลัลมุกัดดะซาตฟะอะมะลียาตุนาตัสตาดิฟุมุชาอะติฮินนัฟตียาวะกวาอิดิฮิลอัสกะรียาวะฮิยะบะอีดะตุนกุลลัลบุอ์ด
0: عن المشاعر المقدسة. เมื่อสักครู่ก็เป็น การแถลงของ

0: ยายาซารีโฆษกของกำลังกลุ่มฮูตีปฏิเสธครับว่าไม่ได้จะพุ่งเป้าไปโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของนครเมกะเลยนะครับ
1: คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุ่มเสี่ยงมากเลยนะเพราะว่านครเมกะเนี่ยถือเป็นเส้นแดงโลกมุสลิมบอกเลยว่าแตะต้องไม่ได
0: ้
1: ใครข้ามเส้นแดงตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจัดการกันแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่สถานการณ์ในเยเมนเนี่ยมันกำลังต้องบอกว่ายังไงอะ
0: ร้อนระอุนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตัวละครหลายตัวละครเหลือเกินที่เข้ามาพัวพันด้วย
1: คือตอนนี้ตัวละครหลักๆ2ตัวเนี่ยก็คือ1กลุ่มฮูตีนะอันที่2คือกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียนะชื่อของเขาสั้นๆก็คือ PLC เมื่อวานเราเล่าไปใช่ไหมฮะว่าเยเมนเนี่ยเคย อยู่ในความครอบครองของรัฐบาลเดียวจนกระทั่งปี2014กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นกลุ่ม เรียกว่าที่มีที่มั่นอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็นับถือลัทธิไซดีลัทธิไซดีนี่ยาวนานมากนะสำหรับประวัติศาสตร์ของเยเมนเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มไซดีเนี่ยเคยเป็นผู้ปกครองของเยเมนจนกระทั่งถูกโค่นล้มอำนาจเมื่อช่วงปี1960แล้วก็เยเมนก็เปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบสมัยใหม่มีการแยกประเทศออกเป็น2ประเทศเยเมนเหนือกับเยเมนใต้ใช่ไหมฮะแล้วก็กลุ่มฮูตีก็เริ่มเข้ามามีบทบาทหลังจากที่เยเมนรวมประเทศแล้วก็เกิดความไม่พอใจเพราะระบบการเมืองใหม่เนี่ยไม่ได้ให้สิทธิชาวฮูตีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเส้นทางของการต่อสู้ทางการเมืองของฮูตีเนี่ยคือมีอุดมการณ์เป็นจุดยึดโยงแล้วก็มีเรื่องศาสนาเป็นตัวนำด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุผลอะไรที่ฮูตีจะไปโจมตีนครเมกะ
0: ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานหรือ MBS เดินทางไปเยือนกรุงไคโรของอียิปต์นะครับไปพบกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีก็ไปพูดคุยกันเรียกว่าหาแนวร่วมในช่วงเวลานี้แหละเพราะว่าอียิปต์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบถ้าช่องแคบบับอัลมันเดบและทะเลแดงต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันจริงๆนะครับซึ่งกลุ่มฮูตีเองก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยคำถามสำคัญคุณกรุณาก็คือ
1: ไปทำไมใช่ไหมฮะ
0: ไปทำไมและตอนนี้ซาอุดิอาระเบียมีไพ่อะไรเหลืออยู่ในมือบ้างนะครับ
1: คือตอนที่เห็นข่าวเนี่ยก็เกิดความสงสัยพอสมควรเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อสักไม่ถึง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะลงนามในข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงเมกกะนะไปลงนามที่นครเมกกะด้วยตอนนั้นเนี่ยก็มีตุรกีกับปากีสถานโดยข้อตกลงพื้นฐานหลักการสำคัญก็คือว่าถ้าชาติใดชาติหนึ่งถูกโจมตีชาติที่เหลือจะมาปกป้องเหมือนกับนาโต้คำถามคือว่าวันนี้ซาอุดิอาระเบียถูกฮูตีโจมตีทำไมจึงไม่ขอความช่วยเหลือตุรกีและปากีสถานทำไมถึงต้องไปหาอียิปต์นะคำตอบที่ได้มาเอาแบบสั้นๆเลยเนี่ยเนื่องจากว่าอียิปต์มีกองกำลังภาคพื้นดินหรือกองทัพที่มีความเข้มแข็งมากๆนะมีรายงานบอกว่าการที่มกุฎราชกุมาร MBS ไปที่อียิปต์เนี่ยอาจจะไปเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านภาคพื้นดินเนื่องจากการโจมตีทางอากาศซาอุดิอาระเบียไม่จำเป็นต้องพึ่งใครเนื่องจากมีความเข้มแข็งทางด้านกองทัพอากาศอยู่แล้วแต่ว่าภาคพื้นดินเนี่ยทางกองกำลังรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยสู้ฮูตีไม่ได้นะถอยร่นแล้วก็ตอนนี้กำลังทำสงครามกันแล้วก็เสียพื้นที่ไป เรื่อยๆเพราะนั้นซาอุดิอาระเบียต้องพยายามยุติการรุกคืบของฮูตีให้ได
0: ้ตอนนี้ทางเลือกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสองทางเลือกทางเลือกแรกก็คืออาจจะไปให้สุดแต่ประเด็นนี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงนะครับทางเลือกที่สองก็คือกลับเข้าสู่การพูดคุยทางการทูตซึ่งก็เป็นไปได้ยากอีกซึ่งถือว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สัปดาห์นี้น่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะไปจบลงตรงไหนนะครับคุณกรุณาทีนี้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันนำไปสู่การประท้วงของหลายประเทศ
1: เ
0: กี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันพุ่งสูง
1: คือถ้าเกิดฟังเราคุยกันเนี่ยมันเหมือนทางออกยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปทางไหนนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวนะเชื่อว่าในที่สุดมันจะจบลงที่การเจรจาเพราะว่าซาอุดิอาระเบียกับฮูตีไม่ใช่ไม่เคยคุยกันนะปี2022ทั้งคู่เนี่ยเคยทำข้อตกลงหยุดยิงมาแล้วเพราะว่าทำสงครามกันมา8ปี9ปีซาอุดิอาระเบียเอาฮูตีไม่ลงนะแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์บุกฉนวนกาซาของอิสราเอลฮูตีก็เลยกลับมาทำสงครามอีกครั้งนึงเพื่อปกป้องกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นพันธมิตรร่วม ประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้ซาอุดิอาระเบียจะต้องกลับมาคุยกับกลุ่มฮูตีเนี่ยข้อต่อรองหรือความได้เปรียบเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าเดิมมาก
0: จริงๆมันมีตัวละครอีกตัวนึงก็คืออิสราเอลนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องของอิสราเอลกันว่า

0: ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเกิดในป่าพลุป่าพลุก็คือป่าที่มีความชื้นนะแล้วก็ เกิดในพื้นที่ที่กว้างขวางมากกลุ่มควันที่เกิดจากไฟป่าเนี่ยลอยไปหลายประเทศสิงคโปร์ประเทศไทยฟิลิปปินส์นะแล้วก็รวมถึงมาเลเซียด้วยโดยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันมหาศาลเอาเป็นว่า1ใน3ของคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกที่ปล่อยมาเนี่ยมาจากอินโดนีเซีย
1: oh.
0: เยอะมากนะ เพราะว่าพื้นที่กว้างขวางอันที่1นะพื้นที่กว้างขวาง ที่2เนี่ยธรรมชาติของป่าพลุเนี่ยเวลาโดนไฟป่าแล้วเนี่ยมันจะอยู่นานเพราะว่ามันดับได้ยากนะเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งนะคะค่ามลพิษของไฟป่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ป่าในอินโดนีเซียเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก15เท่านะเพราะฉะนั้นฝุ่นมลพิษ PM 2.5 หมอกควันพิษลอยปกคลุมหลายประเทศพาไปดูสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยตึกสูงแทบมองไม่เห็นเลยส่วนในไทยภาคใต้ก็หนักเช่นเดียวกันถ้ามีภาพเราก็จะเห็นนะว่าผู้คนต้องคนที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ
1: คือผมนึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะว่าผมก็มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวไปคง นี่ก็ไอตลอดเวลาประเด็นอย่างนี้คือเรื่องหมอกควันไฟป่าในอินโดนีเซียไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ปีนี้มันหนักมากนะมันเกิดจากสองปัจจัยปัจจัยแรกก่อนคือเป็นปัจจัยเดิมนั่นก็คือการเผาป่าเพื่อปลูกปาล์มนะ
1: ปาล์มน้ำมัน
0: ปาล์มน้ำมันแล้วก็ทำพื้นที่การเกษตรใหญ่ๆอย่างที่บอกเนี่ยในอินโดนีเซียเนี่ยเวลาเขาทำปาล์มหรือการเกษตรขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ไปทำในป่าพลุป่าพลุมันเป็นป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งที่เติบโตอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำทำไมต้องไปทำที่ป่าพลุเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีเยอะแล้วก็การซื้อขายมันไม่แพงมากเท่ากับพื้นที่ที่เป็นดินแข็ง
1: ๆซึ่งประเด็นก็คืออินโดนีเซียครองพื้นที่ป่าพลุเขตร้อนมากที่สุดในโลก130ล้านไร่ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรา
0: ใช่ทีนี้ประเด็นคือเวลาเขาไปทำสวนปาล์มเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาต้องไปปรับพื้นที่ต้องไป เรียกระบายน้ำออกจากป่าพลุเพื่อไม่ให้ปาล์มเนี่ยมันแช่น้ำแล้วก็รากเน่าตายนะอันที่สองก็คือต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ลงปาล์มได้ก็คือต้องเผาป่านี่คือลักษณะของการทำสวนปาล์มขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียประเด็นก็คือว่าพอเผาป่าแล้วเนี่ยน้ำที่มันถูกดูดออกมาเนี่ยมันทำให้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันมีความแห้งพอเกิดไฟขึ้นมันก็เลยลามเข้าไปแล้วมันดับยากบวกกับว่าปีนี้เนี่ยเราเจอกับซูเปอร์เอลนิโยการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยคือทำให้อากาศแห้ง
1: ฝนตกน้อย
0: ฝนตกน้อยอุณหภูมิสูงมันยิ่งไปเร่งอัตราการลุกลามของไฟป่านะฮะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ทำให้ไฟป่าอินโดนีเซียปีนี้มีความหนักหนาสาหัสมากกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาข้อมูลจากไฟ Emission Watch นะซึ่งเป็นระบบติดตามข้อมูลที่พัฒนาโดย Copernicus ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรประบุนะคะบอกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากไฟป่าในอินโดนีเซียตั้งแต่31สิงหาคมถึง6กันยายนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลกนะแต่ที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคุณมงคลทัศน์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากCopernicusเนี่ยเขาบอกว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นที่ไหม้กันอยู่เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอ
1: ันนี้มันเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
0: คาดว่าไฟป่าจะยังลุกลามต่อไปและอาจจะลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมหรือ2เดือนต่อจากนี้เนื่องจาก1ซุปเปอร์เอลนิโยนะและอันที่2ธรรมชาติของป่าพลุที่สูญเสียความชื้นจากการที่คนไปสูบน้ำออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ปลูกปาล์มเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ดูซึ่งมันน่าตกใจมากคือถ้าเกิดเราคิดว่าตอนนี้มันหนักหนาสาหัสแล้วนักวิทยาศาสตร์คนนี้บอกว่าความหนักหนาสาหัสลักษณะแบบนี้อาจจะคงอยู่ต่อไปอีก2เดือน
1: ลองไปฟังกันครับ
0: ค่ะ
2: Well of course we have to remember that it's still kind of the beginning of the season and we expect the fires to continue the emissions to keep increasing potentially through to the end of October which is what we saw in 2015 soIn another 2 months, it's hard to believe, right? So 2 months, then we'll know how really how

0: extreme this year has been, but the early indications are that it's at pace, if not slightly above those previous big El Niño years.
1: คือฟังเราก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากนะครับตอนนี้อินโดนีเซียก็สั่งปิดโรงเรียน 12,874 แห่งนะคุณกรุณาแล้วก็ให้นักเรียนกว่า 1.4 ล้านคนเปลี่ยนไปเรียนผ่านระบบทางไกลหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกบนเกาะบานบอร์เนียวผู้คนก็อยู่ด้วยความยากลำบากด้วยครับ
2: ใช่ค่ะอีกประเด็นนึงที่น่าเป็นห่วงคือความเข้มข้นของมลพิษนะเพราะว่าความเข้มข้นของมลพิษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรถูกเผาอะไรถูกไหม้ตอนนี้มีการติดตามความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษเขาบอกว่ามันสูงกว่าอัตราการปล่อยมลพิษในหลายประเทศอย่างเช่นรัสเซียกว่า10เท่านะรัสเซียมีอัตราการปล่อยมลพิษที่สูงนะมากกว่า10เท่าพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงก็อย่างเช่นเขตกาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวแล้วก็ทางตะวันออกของเกาะสุมาตราโดย10เท่าเนี่ยที่มากกว่ารัสเซียถือว่าเยอะแล้วแต่ว่านักวิทยาศาสตร์คนที่พูดเมื่อสักครู่เขาบอกว่าตัวเลขจริงอาจจะสูงกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นการประเมินนี้อาจจะต่ำเกินไปเนื่องจากลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของไฟไหม้ในพื้นที่ป่าพรุคือถ้าเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำหรือเกิดใต้ดินความเข้มข้นของมลพิษอาจจะต่ำกว่าขีดจำกัดที่เซ็นเซอร์จะตรวจจับได
1: ้คือในภาพที่เราฉายให้คุณผู้ชมเห็นประกอบกันไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ควันจากไฟป่าคุณกรุณามันครอบคลุมไปในหลายพื้นที่
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูประเด็นความเข้มข้นของมลพิษนะว่ามันอาจจะสูงกว่าที่เซ็นเซอร์จะจับได
1: ้ครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับ
0: And one of the aspects with peat fires is if they're burning at low temperatures or undergroundthey'd be below the detection limit of the sensors, which means we're not actually seeing them. We're only really seeing the above ground fires. And so we're probably underestimating, possibly to quite some degree, the actual emissions in the end.
1: อีกประเด็นที่เมื่อวานเราคุยกันไปครับคุณกรุณาเรื่องของ AI จะมาทำลายล้างมนุษยชาติหรือไม่นอนไม่หลับแล้วเพราะกังวลถูกไหมครับ
2: ไม่อยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไง
1: คือจริงๆมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะตอนนี้เราก็จะเห็นภาพของบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคผู้บริหารบริษัท AI ในสหรัฐออกมาส่งเสียงแสดงความกังวลอันนี้ยังไม่นับรวมเกี่ยวกับนักการเมืองในสหรัฐที่ออกมาพยายามแตะเบรกบอกว่าให้ชะลอการพัฒนา AI ไว้ก่อนด้วย
2: คือประเด็นของCEO ของบริษัทเทคนะไม่ว่าจะเป็น Anthropic หรือว่าแม้กระทั่ง Elon Musk ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่แตะเบรกของการพัฒนา AI ไอ้พวก frontier ก็คือ AI ที่แบบมัน
1: ล้ำสมัย
2: มากๆเนี่ยมันจะทำให้มนุษยชาติตกอยู่ในอันตรายนะอาจจะถึงขั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์เพราะว่าเราบังคับ AI ไม่ได้แล้วซึ่งพอออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องหันไปดูการเมืองว่าเขาจะวางกรอบกฎกติกาหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ต้องวางกรอบเนี่ยคือการเมืองถ้าการเมืองไม่ทำรัฐบาลไม่ทำเนี่ยบรรดาบริษัทก็ต้องเดินหน้าเพราะว่ากลัวคู่แข่งจะแซงไปใช่ไหมฮะประเด็นคือทรัมป์บอกว่าไม่เอาAI เป็นเรื่องที่เราต้องเดินหน้าแล้วก็ความออกมาพูดอย่างเงี้ยของบรรดา CEO Tech เนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเรื่องหลอกลวงไอ้ความอันตรายจาก AI มันไม่จริง
1: เมื่อวานมี CEO คนหนึ่งที่อาจจะเห็นต่างจากบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคยักษ์ใหญ่นะครับก็คือเจนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปประเด็นก็คือหวงเนี่ยไปร่วมการประชุมเกี่ยวกับเรื่องวงการเทคโนโลยี
2: อยู
1: ่ๆมีสายต่อเข้ามาครับคุณกรุณาเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อเข้ามาเขาก็เปิดลำโพงให้ได้ยินกันก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับทรัมป์ก็ออกมาพูดในเชิงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคที่พยายามจะให้แตะเบรกการพัฒนา AI ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือเตรียมกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคือประเด็น AI เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นวาระเศรษฐกิจหลักของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ด้วยก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลของทรัมป์พยายามแสดงท่าทีในช่วงเวลานี้ก็คือสนับสนุนในการผลักดันการพัฒนา AI อย่างเต็มที่ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้มันก็มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูตอนที่บรรดา CEO ของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาแสดงความกังวลต่อประเด็น AI เนี่ยหุ้นของ Nvidia เนี่ยร่วงลงไปถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3% นะซึ่งเรื่องนี้มันก็ได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันด้วยนะครับ
2: แต่ประเด็นอย่างนี้เรื่อง AI เนี่ยอย่างที่คุณมนสตัสพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคนถึงต้องไปถามทรัมป์ว่าจะแตะเบรกหรือเปล่าคนถึงต้องอยากจะฟังสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าจะแตะเบรกหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเพียว
1: ๆประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแต่ละประเทศเขามีแนวคิดในการควบคุม AI บ้างหรือไม่อย่างไรนะครับติดตามจากรายงานของคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: ไม่มีบริษัทใดที่แสดงความรับผิดชอบเลยพวกเขากำลังเร่งสร้างซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ที่สามารถพัฒนาตนเองได้และกำลังเอาชีวิตของพวกเราไปเสี่ยงเดิมพันผู้ที่กำลังพัฒนา AI เชื่ออย่างจริงจังว่ามันอาจกล้าชีวิตพวกเราทุกคนภายในสิ้นทศวรรษนี้นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ทางการตลาดแต่อย่างใดส่วนหนึ่งของข้อความที่เจคอบ คอกซอนอดีตนักวิจัยในบริษัท Anthropic และ OpenAI หลังตัดสินใจลาออกเพื่อออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยระดับวิกฤตอ้างถึงคนในวงการ AI กำลังกังวลอย่างมากต่ออัตราการเติบโตที่เร็วเกินควบคุมหากไม่มีการจำกัดความเสี่ยงที่ AI จะก่อภัยคุกคามถึงขั้นมนุษย์สูญพันธุ์อาจเกิดขึ้นได้ภายใน6เดือนหรือ2ปีข้างหน้าจนพนักงานบางส่วนเริ่มกว้านซื้อที่ดินเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตเพื่อสร้างที่หลบภัยหรือทำการเกษตรประทังชีวิต
4: I think the concept of building a super intelligence is well it's been likened to summoning an alien species so I think thinking about it in terms of an alien mind that we don't fully understand is pretty terrifying even without any concrete scenario
3: คอกซอนบอกว่านี่กลายเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อบริษัท Anthropic รู้ดีถึงอันตรายแต่จำใจต้องแข่งพัฒนา AI ต่อเพราะกลัวเจ้าอื่นทำโดยไร้ความรับผิดชอบพร้อมตั้งคำถามว่าชะตากรรมของโลกไม่ควรถ่ายทอดและตัดสินกันแค่ในแชทของบริษัทเอกชนความกังวลนี้ไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มนักวิจัยแต่ยังทำให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คู่แข่งวงการเทคยอมจับมือกันเมื่อดาริโออเมเด CEO ของ Anthropic เสนอแผนชะลอพัฒนา AI Frontier จากเหตุ AI Agent แฮกระบบภายนอกทั้งแซมอัลแมนจาก OpenAI และ Elon Musk ต่างออกมาสนับสนุนโดยอัลแมนตัดสินใจประกาศเลื่อนนำ OpenAI เข้าตลาดหุ้นปี2026ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยกลับกันฝ่ายการเมืองไม่เป็นเช่นนั้นแต่สั่งเร่งพัฒนาต่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสวนว่าคำเตือนวันสิ้นโลกมาจากกลุ่มพลังด้านลบที่สร้างเรื่องเกินจริงทรัมป์ย้ำว่าใครชนะ AI คนนั้นคือผู้ชนะโลกสหรัฐกำลังนำหน้าจีนและจะไม่ยอมชะลอความเร็วเด็ดขาดเพราะหากสหรัฐหยุดแต่จีนไม่หยุดความพ่ายแพ้เชิงยุทธศาสตร์จะตกอยู่กับสหรัฐร่างกฎหมาย AI ฉบับใหม่ของทำเนียบขาวจึงมุ่งไปที่การปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อเร่งสปีดการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเหมือนเสียงเรียกร้องเรื่องมาตรการควบคุมความปลอดภัยจากฝั่งเดโมแครตและบริษัทบิ๊กเทคขณะที่ภาคประชาสังคมและผู้นำระดับนานาชาตินำโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3แห่งสหราชอาณาจักรเตรียมเปิดพระราชวังจัดประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางกำหนดเส้นแดงป้องกันภัยไซเบอร์และการใช้ AI สร้างอาวุธชีวภาพ
4: AI is going to have probably a significant impact on your lifeAnd it's pretty important to keep your eyes open about the direction things are heading and not necessarily leave it all up to the people that are building it.
3: ปรากฏการณ์นี้กำลังสะท้อนถึงความย้อนแย้งครั้งใหญ่เมื่อคนสร้างรู้ดีว่ากำลังสร้างสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเมืองมหาอำนาจกลับสั่งเหยียบคันเร่งต่อเพื่อชัยชนะเมื่อบิ๊กเทคยอมสละเงินมหาศาลเพื่อขอเบรกแต่ผู้นำโลกกลับสั่งเดินหน้าเต็มสปีดคำถามสำคัญคือมนุษยชาติต้องแลกความปลอดภัยของการอยู่รอดเพียงเพื่อเอาชนะกันในเกมการเมืองโลกจริงหรือไม่ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
1: คือจากรายงานของคุณธรณินทร์เนี่ยตอนนี้มันก็มีกระแสเรียกร้องบอกว่าควรจะทบทวนไหมวิธีการควบคุม AI จะทำอย่างไรครับคุณกรุณาเช่นทำ kill switch ไหมหรือว่าจะ ban super intelligent AI ไปเลย
2: คือถ้าทำเนี่ยต้องให้ฝ่ายการเมืองออก กรอบกฎกติกา

0: แต่ประเด็นคือว่าฝ่ายการเมืองในสหรัฐตอนนี้เนี่ยประสานเสียงตรงกันนอกเหนือจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเมื่อวานมีเจดีแวนซ์ที่ออกมาพูดเรามีการปล่อยเสียงเจดีแวนซ์พูดอย่างนี้พูดทำนองเดียวกับทรัมป์แล้วก็บอกว่าคิดว่าการที่บรรดา CEO ของบริษัทเทค AI ออกมาพูดถึงความน่ากลัวของ AI มันเป็นแผนลวงมันเป็นเหมือนม้าโทรจันนะคุณพงศธรเคยได้ยินม้าโทรจันใช่ไหมมันคือพวกกรีกจะไปตีเมืองทรอยแล้วตีไม่แตกสักที10ปีก็ตีไม่แตกก็เลยวางแผนสร้างม้าตัวงามๆแล้วก็ไปวางไว้กำแพงเมืองทรอยแล้วก็บอกชาวเมืองทรอยบอกว่านี่เป็นของขวัญจากข้าพเจ้าเพื่อแสดงถึงมิตรภาพอะไรต่างๆนานาแล้วก็ถอยกำลังกลับไปชาวเมืองทรอยก็หลงดีใจเอาม้าเข้ามาในเมืองนะพอชาวเมืองทรอยเผลอออกมาจากม้าก็คือพวกทหารกรีกนะแล้วก็ตีเมืองทรอยสำเร็จเจดีแวนซ์บอกว่าเนี่ยพวกCEO ของเทคอ่ะเหมือนพวกม้าโทรจันคือจะหลอกเพราะว่าต้องการไม่ต้องการที่จะเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องการให้พวกสตาร์ทอัพหรือบริษัทเล็กๆมีโอกาสเติบโตนะคืออยากจะให้มีการออกกฎในขณะที่ตัวเองกำลังได้เปรียบ
1: ตอนนี้ผมรอการพบกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ24กันยายนเชื่อว่าประเด็น AI เนี่ยน่าจะเป็นวาระหลักวาระหนึ่งของผู้นำทั้งสองคนเลยที
0: ่
1: ผู้นำจีนจะไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีถูกไหมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วง 13-15 พฤษภาคมเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่อง AI ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมนะ
0: คือแบบง่ายๆเลยนะคุณวงศธรถ้าจีนไม่หยุดอเมริกาก็ไม่หยุดถ้าอเมริกาไม่หยุดจีนก็ไม่หยุดใครจะหยุดก่อนประเด็นของ AI เนี่ยทั้งที่รู้ว่าไปแล้วจะเจอจุดอะไรจุดจบยังไงเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครกล้าหยุดเพราะกลัวเพื่อนแซง
1: เพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับจากเรื่องของเทคโนโลยีชวนคุณกรุณากลับไปที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นคืนนี้จะไปดูเรื่องของอาเซียนตอนนี้กลายเป็นภูมิภาคที่ขึ้นแท่นปล่อยขยะพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำติดอันดับโลกนะครับเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาของบรรดาประเทศในอาเซียนกันครับ
2: ขยะพลาสติกประมาณ1ใน4ของโลกถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสมครับซึ่งรวมถึงการไม่รีไซเคิลการเผาอย่างไม่ได้ควบคุมหรือการฝังกลบโดยไม่ได้ปิดบ่อครับและก็บังเอิญว่าหลายประเทศในอาเซียนก็ติดอันดับต้นๆของโลกในการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสมด้วยเหมือนกันคำถามก็คือเรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในวันนี้ก็เลยจะมาตอบคำถามเหล่านี้ครับ
3: อาเซียนรวมถึงภูมิภาคโดยรอบของเรากลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปัญหามลพิษจากพลาสติกสูงที่สุดในโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับข้อมูลจาก OECD พบว่าในปี2022ภูมิภาคของเรามีขยะพลาสติกที่จัดการอย่างไม่เหมาะสมมากถึง33ล้านตันและหากไม่มีการออกแบบนโยบายที่เข้มข้นกว่านี้การใช้พลาสติกในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าครับส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าเลยทีเดียวขณะที่การวิเคราะห์ของ OECD ประเมินว่าการหยุดการรั่วไหลของพลาสติกในอาเซียนให้ได้ภายในปี2050อาจต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 178,000 ล้านดอลลาร์ประเทศรายได้ปานกลางไปจนถึงระดับล่างโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาลาวและเมียนมาจะต้องแบกรับต้นทุนในสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศลองนึกภาพตามนะครับขยะที่ได้รับการจัดการอย่างไม่เหมาะสมทำให้พลาสติกชิ้นใหญ่ๆหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อมจากนั้นปัจจัยต่างๆจากสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แสงแดดแรงจากสิ่งต่างๆการเกิดออกซิเดชันไปจนถึงปัจจัยเล็กๆน้อยๆอื่นๆจะค่อยๆทำให้พลาสติกเหล่านี้แตกตัวออกเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆไมโครพลาสติกเหล่านี้กำจัดได้ยากมากครับและสามารถกระจายไปได้ทั้งในอากาศน้ำดินและห่วงโซ่อาหารของเราและท้ายที่สุดโดยที่เราแทบไม่มีทางเลือกไมโครพลาสติกเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในร่างกายของเรา
2: ฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าผมมาเล่าให้ฟังทำไมอีกเพราะเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินแล้วได้ยินอีกถูกไหมครับแต่คุณผู้ชมครับหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะไทยเราเองกับอินโดนีเซียก็ติด10อันดับแรกของโลกในประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่มหาสมุทรผ่านแม่น้ำมากที่สุดในโลกครับหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ยินถึงปัญหาพวกนี้มากพอด้วยซ้ำถ้าคำถามคือเรากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
3: ต้องบอกว่าแต่ละประเทศก็มีแผนของตัวเองครับอย่างไทยเรามีโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี2018ถึง2030ใช่ไหมครับเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะรีไซเคิลพลาสติกเป้าหมายยังขวดฝาถุงหูหิ้วฟิล์มชั้นเดียวและแก้วพลาสติกให้ได้ 100% และลดขยะพลาสติกที่จะไหลลงทะเลให้ได้ 50% ภายในปี2027ซึ่งก็คือปีหน้าแล้วนะครับแต่ในตอนนี้มาตรการหลายอย่างยังขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายทุนอยู่ดีครับระบบ EPR หรือ Extended Producer Responsibility ที่จะบังคับให้ผู้ผลิตรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ของตัวเองจะมีผลบังคับใช้จริงก็ต่อเมื่อร่างพระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนผ่านสภาซึ่งคาดว่าจะเป็นในปีหน้าเท่านั้นครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ได้เห็นความพยายามในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ดีครับอย่างโครงการ Interceptor ของ The Ocean Cleanup Project ที่ติดตั้งเรือดักขยะบนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เดือนมีนาคม2024
4: On one side this project contributes to our global mission to tackle plastic pollution the Chao Phraya is actually the single largest source of plastic pollution for the Gulf of Thailand so therefore the Gulf of Thailand is of course very important ecologically but also economically for tourism and fisheries so therefore it's very important to us to tackle this plastic pollution here
3: ขยับมาดูฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างครับเป็นประเทศที่หลายฝ่ายก็มองตรงกันว่าเป็นผู้ผลิตขยะพลาสติกอันดับต้นๆของอาเซียนและกรุงจาการ์ตาเองก็กำลังเผชิญกับปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างหนักเช่นกันอินโดนีเซียก็เลยมีแผนปฏิบัติการขยะพลาสติกในทะเลเหมือนกันครับเขาตั้งเป้าลดขยะพลาสติกทะเลให้ได้ถึง 70% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทะเยอทะยานมากๆครับในตอนนี้เขาทำได้แล้วประมาณ 35-48% แล้วแต่การเก็บข้อมูลขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีในปี2025พบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านรีไซเคิลก็อาจจะยังพัฒนาตามไม่ทันงานเก็บและคัดแยกขยะส่วนใหญ่เลยตกอยู่กับกลุ่มผู้เก็บขยะนอกระบบตามชุมชนเท่านั้นครับ
5: Tapi terus tadi juga sempat ketemu orang-orang yang kayak melihat dengan bingung ini lagi ngapain. Ada yang numpang buang sampah juga. Tapi benar-benar tertarik pengen ikut terus secara rutin sih tiap minggu. Jadi komunitas ini kan juga nggak begitu banyak, baru berapa 20-30-an kayaknya tadi aku lihat. Tapi aku yakin kalau misalnya banyak orang dengan kesadaran mau ikut komunitas ini dari langkah awal kecil bisa membuat perubahan besar.
3: และถ้าเรามองในภาพใหญ่ระดับโลกต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีทางออกที่ชัดเจนอยู่ดีครับการเจรจาสนธิสัญญาพลาสติกโลกที่ใช้เวลามาแล้วกว่า4ปีผ่านการเจรจามาแล้วหลายรอบแต่ก็ยังไปไม่ถึงข้อตกลงที่ผูกมัดทางกฎหมายอยู่ดีและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดวันเจรจารอบต่อไปด้วยซ้ำนั่นแปลว่าอาเซียนของเราแทบจะต้องแก้ปัญหานี้กันเองด้วยมือของเราทั้งสองข้างครับ
2: ทุกวันนี้นะครับถ้าว่าผมกรีดเลือดออกมาแน่ไม่แน่เราก็อาจจะพบชิ้นส่วนของไมโครพลาสติกซ่อนอยู่ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครั้งถัดไปที่คุณหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มก็ลองพิจารณาดูอีกครั้งก็ได้ครับว่ามันจะไปจบลงที่ไหนกันแน่แล้วพบกันใหม่นะครับกับ ASEAN Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ช่วงนี้ติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกของเราในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
6: เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่คว้ารางวัล Special Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสระบุว่าเป็นการกล่าวหาอิสราเอลเรื่องสังหารพลเรือนในกาซาและปลุกกระแสต่อต้านชาวยิวจากทั่วโลกอาเบลาโดเดลาเอสปริเยยาประธานาธิบดีโคลัมเบียลงนามข้อตกลงความมั่นคงบารันกิยาอะกรีเมนต์ร่วมกับสหรัฐเน้นปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายยาเสพติดและฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐไฟป่าปะทุขึ้นใกล้พื้นที่อยู่อาศัยในกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ทางการระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ60คนรถดับเพลิง14คันพร้อมเฮลิคอปเตอร์เข้าเร่งดับไฟอย่างเร่งด่วนขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาร่วมกันสกัดไฟรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเร่งควบคุมไฟป่าในเขตเลคเคาน์ตี้ซึ่งลุกลามขยายพื้นที่ไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ทางการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพอากาศแห้งแล้งและลมกระโชกแรงที่เป็นอุปสรรคตุรกีเตรียมส่งยานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกเป็นยานสำรวจวงโคจรเพื่อสำรวจลมสุริยะและสนามแม่เหล็กโลกก่อนทำการปรับทิศทางเพื่อลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ต่อไปโดยจะส่งขึ้นไปด้วยจรวดของ SpaceX ในช่วงต้นปี2027
1: และทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS ในเพียงวันนี้นะครับคุณกรุณารู้จักตัวบ็อบแคทไหน ไม่ใช่แมวชื่อบ๊อบนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูครับที่สวนสัตว์ในเม็กซิโกเขาเปิดตัวบ๊อบแคทตัวแรก ของสวนสัตว์แห่งนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมในภาพปิดท้ายนะครับสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงษ์สถาสุขพงษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Vipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: เมื่อสารเคมีทางการเกษตรเดินทางมาถึงแอ่งน้ำขังจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเปลี่ยนสภาพของน้ำใสๆให้กลายเป็นสีเขียวสดคือสีของสาหร่ายที่สะพรั่งขึ้นอย่างรวดเร็วโตเร็วเพราะปุ๋ยตกค้างเคมีสารพัดที่ใช้ปกป้องและเร่งบำรุงผลิตผลทางการเกษตรทำงานได้ตามประสิทธิภาพแต่การใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็มีผลกระทบตามมาด้วยปุ๋ยไนโตรเจนที่ตกค้างในดินไม่ได้ถูกฝังอยู่อย่างเงียบๆและสูญสลายหายไปแต่มีการเดินทางที่ยาวไกลจนน่าแปลกใจนักนับจากวันที่ใช้งานฉีดพ่นจนเดินทางปะปนในดินในน้ำมุ่งหน้าสู่ที่ลุ่มซึ่งมักจะเป็นแหล่งน้ำสักแห่งไหลสู่คูน้ำลำคลองไหลลงแม่น้ำและมีสารเคมีตกค้างจำนวนมากที่มุ่งหน้าสู่ทะเลบางแห่งอาการหนักเพราะเป็นแหล่งน้ำปิดเหมือนเป็นแอ่งรับน้ำขนาดยักษ์ภาคใต้มีตัวอย่างที่ชัดเจนคือชุมชนที่อาศัยรอบๆทะเลสาบสงขลา
1: ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้จะเป็นน้ำเสียมากก็ตำไอ้ปาล์มน้ำที่น้ำปุยนะเมื่อก่อนกินได้นะน้ำในทะเลนี่กินได้เมื่อก่อนผมเล็กๆกินได้ตอนนี้กินไม่ได้แล้ว
2: พอฝนตกประมาณ 2-3 วันนี่น้ำก็จะเริ่มเสียเลยเริ่มจะมีกลิ่นเหม็นเลยอีกที่น้ำเสียนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะไอ้ที่ข้างบนก็ไอ้ทำการเกษตรฉีดยาบ้างแล้วก็เป็นสิ่งโสโครกสกปรกที่บนลำคลองอ่ะเพราะทะเลน้อยนี่มันเป็นพื้นที่ไอ้รับน้ำรับน้ำหมดอ่ะ
0: สถานการณ์อีกด้านรอบๆทะเลสาบผู้คนกำลังเผชิญปัญหาความขัดแย้งกับนาคเพราะเข้ามาทำลายเครื่องมือประมงเป็นปัญหาเกิดขึ้นมานานแล้วยังแก้ไขไม่ได้และยังไม่มีทางออกเหมือนระเบิดเวลาที่ค่อยๆทำงานอย่างเงียบเชียบ
3: เรื่องของการทำลายเครื่องมือของพี่น้องชาวประมงส่วนใหญ
4: ่ผลประโยชน์เราไม่มีเลยทำลายอย่างเดียวกัดอะไรมันฉีกหมดถ้าจะติดปลาเนี่ย
5: ถ้าถามชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเวลาเขาไปหากินอ่ะมันก็มาทำลายของเราอ่ะ
6: มันแบบเป็นกระมุ่ยอ่อนอันนี้ก็มันมาหลักปลาม
7: ันจะไม่กินสัตว์ที่ตายแล้วมันจะกินเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในตะข่าย
3: คนไม่อยากได้นาคมาอยู่ร่วมกับพวกเราเนี่ยคือมันเป็นปัญหาหนึ่งตอนนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื้อรังมันครับปัญหานานแล้วไม่ใช่เฉพาะของปีนี้นะครับ
0: ความสูญเสียของมนุษย์จำเป็นมากที่ต้องปกป้องผลผลิตและการทำมาหากินแต่สำหรับนาคไม่มีวิธีปกป้องใดๆจากการสูญเสียมีแต่การเอาตัวรอดยิ่งเอาตัวรอดก็ยิ่งสร้างความขัดแย้งมนุษย์เชื่อในสิ่งที่มองเห็นเสมอเราจึงเชื่อว่าน้ำเสียและความขัดแย้งระหว่าง

เดือนพฤศจิกายนภาคใต้ของประเทศเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวหน้าฝนของภาคใต้มีเวลายาวนานราว5เดือนแต่ด้วยสภาพอากาศที่ผิดเพี้ยนของโลกก็อาจจะให้ฤดูการคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง

น่าแปลกที่ความผิดปกติของสภาพอากาศกลายเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์พยายามทำตัวให้คุ้นชินแต่ไม่พยายามแก้ไขหรือป้องกันเมื่อฝนตกชาวบ้านก็ออกเรือกันน้อยลงการออกเรือไปเผชิญกับคลื่นลมแรงมีอันตรายเกินไปแต่ถ้าวันไหนที่ฝนว่างเว้นก็เป็นโอกาสให้ออกไปทำอะไรบ้างหลายครอบครัวตื่นแต่เช้ามืดออกเรือมาวางอวนติดตาหรืออวนลอยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากัดหวังว่าจะมีปลาติดขึ้นมาบ้างในช่วงที่ฝนหยุดตกพอสว่างหน่อยถ้าไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกก็ไปแวะกู้ใส่แล้วค่อยกลับบ้าน

ติดตั้งทิ้งไว้หลายๆวันอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ปลาติดขึ้นมาบ้างปลาตัวใหญ่ที่จับได้ตัวเดียวจะเป็นอาหารสำหรับครอบครัวถ้าจับได้มากกว่านี้ก็อาจจะขายได้บ้างส่วนปลาตัวเล็กๆถูกปล่อยกลับลงน้ำให้เติบโต

ำหรับวันที่ฝนยังไม่ตกการตื่นมาออกเรือตั้งแต่เช้ามืดและใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียวหน้าฝนเป็นช่วงที่ออกทะเลลำบากเรือนำเที่ยวแถวๆหน้าที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ต้องหยุดหมดแต่วันที่ฝนไม่หนักเกินไปใกล้ๆฝั่งก็ยังมีชาวบ้านลงเรือทำมาหากินกลางสายฝนประสบการณ์ของชุมชนท้องถิ่นรู้ว่าถ้ามีน้ำก็มีปลาถ้าขยันพอก็มีโอกาสราวหนึ่งเดือนก่อนถึงปีใหม่น้ำฝนไหลมาจากทุกทิศทางระดับน้ำในทะเลจะสูงขึ้นมากพื้นที่ลุ่มก็เริ่มเอ่อท่วมที่หน่วยพิทักษ์ป่าควนเคร่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยต้องเจอปัญหานี้ทุกปีแต่ชาวบ้านรอบๆได้อาศัยน้ำท่วมสร้างโอกาสทำมาหากิน

ก้างปลาและเศษอาหารเหลือถูกนำมาต้มรวมกันและหาไส้เดือนมาผสมกับดินจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันจนอยู่ตัวและปั้นเป็นก้อนเพื่อใส่ลงไปในกระบอกเครื่องมือนี้เรียกว่าลันออกแบบมาสำหรับดักปลาไหลโดยเฉพาะซึ่งมีชุกชุมในช่วงน้ำท่วมชาวบ้านจะเอาลันไปวางปริ่มๆน้ำทิ้งไว้ 2-3 วันค่อยไปเก็บลันของชาวบ้านบ้างก็ทำขึ้นง่ายๆจากกระบอกไม้ไผ่ใช้วัสดุธรรมชาติบวกรวมกับภูมิปัญญาที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนใดๆและสร้างรายได้จากช่วงที่ต้องหยุดออกเรือหลายเดือน

้นกระจูดเติบโตได้ดีในป่าพรุที่มีความอุดมสมบูรณ์มีก้านที่แข็งแรงทนทานเป็นคุณสมบัติเด่นที่ชาวบ้านค้นพบและนำมาสร้างของใช้ในครัวเรือนจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานและกลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมของ

จากนั้นก็นำไปทับให้แบนราบด้วยเครื่องมือง่ายๆแต่ได้ผลต้นกระจูดที่ทับจนแบนช่วยให้ง่ายต่อการนำไปสานเป็นเครื่องใช้ที่เหลือก็คืองานฝีมือล้วนๆ

เครื่องจักสานจากต้นกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในยามว่างของสมาชิกครอบครัวยิ่งหน้าฝนยิ่งว่างมากขึ้นก็ทำผลิตภัณฑ์มากขึ้นสร้างโอกาสในการหารายได้ให้ครอบครัว

ฤดูฝนอันยาวนานคือข้อจำกัดของการทำประมงในทะเลลึกผู้คนท้องถิ่นจึงต้องปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติออกเรือไม่ได้ก็ถือโอกาสซ่อมเรือมีเวลาก็ซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินพร้อมใช้งานเมื่อฤดูกาลมาถึง

าขยันพอก็ยังออกเรือไปใกล้ๆเพื่อหาปลาได้มีอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญามากมายส่งต่อกันมาหลายรุ่นคนในช่วงที่ต้องรอคอยฤดูกาลมนุษย์สร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้เสมอการดิ้นรนเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตการดิ้นรนของมนุษย์มีผล

ลับคือการอยู่รอดส่วนการหากินของนาคก็เป็นการดิ้นรนเช่นกันเพราะนาคก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนโลกใบเดียวกับมนุษย์แต่การหากินของนาคกลับมีปลายทางคือความขัดแย้ง

การกินกันของสัตว์เกิดขึ้นเป็นปกติตามระบบห่วงโซ่อาหารตามสายน้ำมักพบซากกวางป่าที่ถูกล่าและมีสัตว์ที่กำลังเพลิดเพลินกับการกิน

แต่ข้อเท็จจริงคือเจ้าของผลงานการล่ากวางไม่ใช่เฮียเพราะเฮียเป็นสัตว์กินซากไม่ใช่นักล่าหนึ่งในผู้ล่าของผืนป่าคือหมาในซึ่งทำงานเป็นทีมออกล่าเป็นฝูงพื้นที่สังหารมักเกี่ยวข้องกับน้ำเพราะกวางป่าจะวิ่งหนีลงน้ำใช้น้ำเป็นปราการป้องกันหรืออย่างน้อยก็สร้างอุปสรรคให้หมาในแต่เมื่อฉากชีวิตจบลงด้วยชัยชนะของฝูงนักล่าการกินจึงเกิดขึ้นที่ริมน้ำซากกวางป่าดึงดูดให้เฮียเข้ามาร่วมวงโดยไม่สนใจเจ้าของผลงานหมาในจึงต้องเผชิญหน้ากับเฮียในการแย่งเหยื่อเป็นช่วงเวลาของการชิงไหวชิงพริบ

แต่ถ้าเป็นซากที่ถูกทิ้งพวกเฮียจะไม่ต้องแก่งแย่งกับใครอีกต่อไปยกเว้นแย่งกันเองในสังคมของสัตว์เลื้อยคลานก็มีระดับชั้นอย่างน้อยก็แบ่งจากขนาดของร่างกายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแข็งแรงกว่าได้กินก่อนเป็นหลักการง่ายๆไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วน

ระหว่างการช่วงชิงอาหารของสัตว์อื่นทุกตารางนิ้วของสายน้ำคืออาณาจักรของนาคใหญ่ขนเรียบเพราะเป็นผู้ล่าสูงสุดที่ครอบครองแหล่งอาหารในน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ

นาคกินอาหารได้หลายชนิดส่วนใหญ่กินปลาเพราะนาคได้รับการออกแบบมาให้มีคุณสมบัติในการไล่ล่าใต้น้ำได้อย่างคล่องแคล่ว

0: ยิ่งถ้าเป็นนาคที่อาศัยในธรรมชาติการมุดลงไปไล่จับเหยื่อที่มีความเร็วอย่างปลานาคก็จำเป็นจะต้องวิวัฒนาการตัวเองให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อจับให้ได้และมีอาหารกินอาจจะต้องจินตนาการเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเรื่องแหล่งอาศัยของนาคในธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยความขุ่นทัศนวิสัยการมองเห็นสำหรับมนุษย์แทบจะเป็นศูนย์แต่นาคสามารถข้ามข้อจำกัดนี้ได้ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักล่าแห่งสายน้ำนอกจากปลาชนิดต่างๆแล้วสัตว์น้ำอย่างกุ้งหรือปูจึงเป็นอาหารของนาคได้ทั้งหมดเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนชนิดของอาหารสัตว์และนกมักปรับตัวได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ปัจจัยในการเลือกหรือการตัดสินใจมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือกินเพื่อให้อยู่รอดเมื่อถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงเป็นอาณาเขตของมนุษย์ต่างคนต่างก็ต้องการบริเวณเพื่อทำมาหากินจึงเกิดคำว่าพื้นที่ทับซ้อนในพื้นที่ทับซ้อนมีทั้งความขัดแย้งมีทั้งการยอมรับมีความเดือดร้อนมีความไม่เดือดร้อนเต็มไปด้วยสถานการณ์และสาเหตุที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนโดยมีฉากหลังเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
1: ที่ทำให้มันคนไม่อยากได้นาคมาอยู่ร่วมกับพวกเราเนี่ยคือมันเป็นปัญหาหนึ่งตอนนี้ค่ะเป็นปัญหาเรื่องของการทำลายเครื่องมือของพี่น้องชาวประมงซะส่วนใหญ
2: ่นากันคือควรแต่ว่าเป็นไรเป็นไรคือมันจิกไหมนะคือมันจิกกินปลา
3: ถ้าเราวางกาดก็มันเจ้าล่องหากินของมันอ่ะ
4: คือพอเห็นคนปั๊บมันก็หลบพอเยียบคนปั๊บมันก็มาอีก
3: มันจะหากินเวลาช่วงไม่มีคนแหละพอไม่มีคนมันก็ออก
2: คือแกไปนะมันอยากนากันคือเราดักก็ดักไม่ได้มันรู
4: ้แต่ทำไรไม่ได้มันบอกมันดำมันมาถึงกินปลาในกัดแต่ถึงมันฉีกกัดแต่ถึงมันปล่อยบางทีมันจะเป็นคุ้ง
5: แต่ว่ามันมากุ้งนึงเป็น20 30ตัวไส้ลูกนึงกุ้ง9อยู่2ตัวมันลุ่มเลยลุ่มจนว่าหมายปล่อยเลยอ้วนเลยพุงเม็ดไม่ได้มาเดี๋ยวยกมาทำได้ดิบางที
6: ตัวนาคนี้ครับมันจะไม่กินสัตว์ที่ตายแล้วมันจะกินเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในตะข่ายในไซตัวเป็นๆผมว่ามันนะน่าจะไม่เข้าทางข้างหน้านะถ้าข้างหน้านี้มันจะแคบฉะนั้นมันต้องฉีกตัวอวนให้มันเป็นรูเนี่ยของเดิมที่มีอยู่ซ่อมไปบางอย่างแล้วของเดิมที่มีอยู่แต่ว่าพอเราซ่อมไปเราไปทำมากินเหมือนเดิมมันก็มีเข้ามาอีกตัวอย่างนี้ครับมันเข้ามาอีกผมสันนิษฐานว่ามันคงจะเข้าทางไม่เข้าด้านหน้ามันจะฉีกเข้าไปกินอันนี้มันรูเดียวบางอันสองรูครับเข้ารูออกรูเนี่ยฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมันครับปัญหานานแล้วไม่ใช่เฉพาะของปีนี้นะครับที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาอย่างนี้เยอะ

0: พื้นป่าหรือว่าในพื้นที่ป่าชายทะเลนะครับมันน้อยลงฉะนั้นอันนี้ก็มีผลพวงด้วยว่าตัวนาคก็เข้าไปทำลายอุปกรณ์ของชาวประมงแต่ก่อนมันจะมีอยู่บ้างครับสัก 2-3 ลูกแต่เดี๋ยวนี้ผมมันอย่างของน้องเมื่อวานนะครับ40ลูกกินหมดเลย
1: คืนนึงบางเจ้านี่ 3-40 ลูกหมดเลยเหมือนของพี่เมื่อวานนี่พี่ไปเอามาเนี่ยประมาณเกือบ30ลูกอวนเครื่องมือทั้งหมดแอกไซทั้งหมด34ลูกได้กุ้งมาแก่ร้อยกว่าบาทแล้วก็ปีนี้นี่เป็นปัญหาเยอะมากกับให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยเรื่องของตัวนาคเนี่ย

0: วนตัวของผมเมื่อก่อนผมเลี้ยงปลาในทะเลด้วยครับแล้วก็หยุดไปพักนึงแล้วก็มาเลี้ยงในคลอง
1: แล้วในคลองที่มาเลี้ยงเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ
0: มีปัญหาก็คือมีนาคครับครับนาคมันลง
1: ครับ
0: มันลงเวลามันลงมันลงด้านบน
1: ครับ
0: เวลามันออกมันออกไอ้ปริ่มๆน้ำครับทำให้ปลาที่ผมเลี้ยงมันหลุดมันฉีกฉีกกระชังออกมา
1: อ๋อก็คือเข้าด้านบน
0: ครับใช่ออกเข้าข้างบน
1: แต่ว่าลงเนี่ย
0: มันออกมันออกด้านล่างก็คือมันลงบ่อยสมมติว่ามันลงบ่อยบ่อยจะเหมือนว่าสัก2คืน3คืนครั้งแบบเนี้ยพอลงปั๊บปลาจะไม่ค่อยกินอาหารแล้วไอ้ส่วนที่ไม่กินอาหารก็ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่ออกจากกระชังก็อีกส่วนหนึ่ง
1: แล้วก็เลย
0: เปลี่ยนมาเลี้ยงในบ่อที่ก็คือมีพื้นที่อยู่แล้วเลี้ยงในบ่อมันก็ไม่ไหวมันก็ยังตามไม่มันก็ผลกระทบมันก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันดีอย่างก็คือเราเลี้ยงในบ่อถึงมันจะหลุดออกจากกระชังมันก็ยังอยู่ในบ่อ
2: ในคนที่เขาลงทุนเลยคือมันเหมือนมันต้องแบ่งอีกว่าเป็นคนที่เขาเลี้ยงปลาเป็นรายได้หลักหรือบางทีเขาอาจจะแค่เหมือนมีบ่อเลี้ยงไว้ไม่ได้ลงทุนอะไรเนี่ยค่ะก็คือความเกลียดชังเนี่ยจะอยู่ที่การลงทุนของเขาด้วยส่วนหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่รายได้หลักมาจากการเลี้ยงปลาเขามีการเหมือนน้ำมันไม่ค่อยดีต้องซื้อลูกปลามาปล่อยต้องหาอาหารมาให้เนี่ยอย่างเนี้ยคือหลายๆคนเขาก็จะไม่ชอบนาคเขาจะพูดเลยว่าเอามันออกไปแต่ในขณะที่พบว่าถ้าเขามีอย่างอื่นเขาปลูกเขาทำสวนด้วยบ่อปลาเนี่ยเขาก็แค่เหมือนเปิดประตูน้ำให้น้ำเข้าออกเฉยๆปลาเข้ามาเขาไม่ต้องซื้อพันปลาแต่อย่างที่บอกก็คือมันอยู่ที่มันเป็นรายได้หลักของเขาไหมมันกระทบความเป็นอยู่เขาขนาดไหนอันนี้นี่มองคิดว่าจะทำคนจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนั่งเนี่ยมันอยู่ที่มันกระทบความเป็นอยู่ของเขาแค่ไหนด้วย
1: แล้วตอนนั้นลงทุนอะไรไปบ้างที่ไปทำเลี้ยงที่คลอง
0: ผมปาไฟเข้าไปเกือบแสนนะครับแล้วลงทุนเป็นซื้อเหล็กซื้อกระชังตำลงหมดผมว่าเกือบสองสามแสน
1: กำไรที่ได้มาในปีนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ไม่เหลือ ทุนเขาขาด

0: นี่ยผมมาถึงมันทำลายก้าวว่างบางทีผมดักใส่ไปลอยลูกจริงไหมมันจริงไหมมันบางทีมันจริงแต่ใส่ยันบางทีตกลูกละลอยเจ็ดสิบแต่จริงลอยน้อยถูกกินเล่ดาวด้วย
1: ผมตอนนี้เราซื้อกับปลาบุ้งเนี่ยหลับไม่ได้เลยนี่ผมเนี่ยตกชีกไปอาทิตย์น้อยว่ะเรื่องนี้ชีกกัดเลยกุ้งมาได้ตัวนึงถึงปลดชีกแล้วมันจะหักเม็ดบางทีพาไปซ่อมที่บ้านมาซ่อมเนี่ยบางทีซ่อมไม่ได้เลยทุกไม่เอาเลยทุกถือไหมทุกถือไหม
2: ตัวการเราต้องถือไหมนะครับมันคาดว่าเด็กก็ต้องถือไหมกันเราจะว่าลงทุนมากเลยแล้วแต่ว่านาคมันทำลายมากเหมือนกัน

0: ถ้าถามชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเพราะเวลาเขาไปหากินอ่ะมันก็มาทำลายของเราอ่ะ
1: ไม่ชอบไม่ชอบเลยอ่ะ
2: มันไม่คือมันพูดอะไรมันทำลายอย่างเดียวมันไม่มีคือเพื่อนมันที่ไม่มีผลประโยชน์เราไม่มีเลยมันทำลายอย่างเดียวกัดอะไรมันฉีกหมดถ้าได้ติดปลาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะ 90% อยากกำจัดให้พ้นไปเลยถ้าไม่มียัดได้ยังดี
1: ถ้าว่าเป็นชาวบ้านที่โลหกประมงนี่อยากให้กำจัดมากกว่าเพราะสัตว์นี่มันลำบากมันดำได้มันเอายากนะตามผมมันผู้ว่าก็กำจัดว่าของบันนี้เป็นของไม่ดีพอนึงมันกินบอกมันทำลายอย่างเดียวนี
3: ่ไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าหากว่าตัวเติบๆมากินกัดเติบปลาตอนลายกัดนี่ไม่แน่บางทีอาจจะควันตายก็ได้มาแย่งอาหารของเราก็หายากอยู่แล้วยังมันมาแย่งกินแล้วอารมณ์มันวิบมันอาจจะทำลายได้ตอนนั้น
4: มันนางตาตั้มลอยคนผมก็ก็ว่าไม่ดีทุกคนเพราะมันไม่เคยให้เลยเรามีแต่ทำลายถึงอีกว่ามันดีเลยมันทำลายอย่างเดียวมันไม่ได้มีคุณกายเลยที่ทำลายอยู่ในโลก

ระดับของความโกรธและเกลียดชังเพิ่มขึ้นตามระดับของความสูญเสียภาพนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกหักระหว่างคนกับนาคสร้างระยะให้ห่างกันมากขึ้นโอกาสของการแก้ไขปัญหาและคาดหวังถึงการอยู่ร่วมเลือนลางลงทันที

เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับน้ำจืดที่มีแค่ 3% ของโลกที่เหลือเป็นน้ำเค็มในทะเลและมหาสมุทรแต่ทุกวันนี้เรามีวิธีจัดการเหมือนกับน้ำจืดมีปริมาณ 97% เหลือเฟือในความรู้สึกแต่น้อยนิดในความเป็นจริงเรายังใช้ลำน้ำสาธารณะเป็นที่ทิ้งขยะเป็นทางระบายของเสียภาพเล่าเรื่องลำคลองอันแสนสวยงามจากอดีตไม่เหลืออีกแล้วเมื่อเป็นเมืองมนุษย์ลักษณะทางกายภาพของสายน้ำในเมืองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงตลิ่งธรรมชาติกลายเป็นกำแพงหรือดาดปูนที่แข็งแรงมีความสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนาคที่เคยอาศัยก็อยู่ไม่ได้เพราะปีนไม่ไหวและไม่มีลานดินให้ขึ้นไปทำกิจกรรมที่สำคัญไม่มีที่ให้ทำรังขยายเผ่าพันธุ์อีกต่อไป

นาคและสัตว์อีกหลายชนิดที่เคยอาศัยในเมืองใหญ่จึงอพยพย้ายออกไปทีละนิดจนถึงชานเมืองและต้องปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากอดีต

0: ส่วนนาคในพื้นที่รอบๆทะเลสาบสงขลายังคงดำเนินชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งและท่ามกลางแหล่งน้ำที่ลดคุณภาพลงทุกขณะ
1: การทำให้ตัวน้ำเปลี่ยนก็เหมือนกับว่าหนึ่งปากละวะเมื่อก่อนเขาไม่ยังไม่ปิดน้ำมันจะไหลเวียนแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกเนี่ยเมื่อก่อนมันก็กว้างประมาณ900กว่าเมตรเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่แคบนิดเดียวนี่ก็มันเป็นปัญหาหนึ่งคือน้ำไม่ได้วนเข้าวนออกค่ะ
2: ขาดการไหลเวียน
1: การเมื่อ

0: ประมาณ 3-4 กิโลเนี่ยพอน้ำพอฝนตกน้ำลงมาปั๊บเรียบร้อยเลยไม่มีสักตัวนึงขนาดปลาในกระชังนี่ก็ยังตาย
1: ปลามันจะเป็นมันจะพองมันจะมิ้นปลาพองมันจะมิ้นมันตายปลามันตายนะมันไม่มันสู้กับน้ำนี่ไม่ได้แต่มันมิ้นตอนนี้น้ำตอนนี้มีปัญหามากแล้ว
2: เมื่อก่อนกินได้นะน้ำในทะเลนี่กินได้เมื่อก่อนผมเล็กๆกินได้ตอนนี้กินไม่ได้แล้ว

0: ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยที่เห็นชัดคือเขาก็จะพูดเรื่องปัญหาหน้าที่เพิ่มขึ้นที่เขาจะชอบบอกว่าเหมือนในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเขาเจอกันหนักขึ้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลายๆเหมือนหลายๆคนอ่ะเขาสะท้อนมาว่าเขาหาปลาได้น้อยลงซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเขาไม่ทราบหรอกว่าทำไมแต่เขารู้สึกแค่ว่ามันหาได้น้อยลงแต่อีกหลายๆส่วนเขาก็บอกว่าอ่ะมันเป็นปัญหาเรื่องของน้ำเสียจากบ้านเรือนจากโรงงาน
1: อีกที่น้ำเสียนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ข้างบนก็ไอ้ทำการเกษตรฉีดยาบ้าง
2: ไอ้ยาฆ่าหญ้าฆ่าอะไรพวกนี้มันเยอะแล้วก็บ่อกุ้งสารเคมีจากบ่อกุ้งอะไรเนี่ย
3: น้ำมันลงมาจากขวางเหนือเนอะสายคลองมันก็ตำไอ้ปาล์มน้ำที่น้ำปุยน่ะ
4: ถึงน้ำเสียข้างบนที่ก็อยู่ข้างบนกับมันก็ลงในคลองพี่ลงในตามคลอง
1: แล้วก็เป็นสิ่งโสโครกโสกปลกที่บนลำคลองอ่ะมันจะไหลลงมานี่ทั้งปลาทั้งอะไรมันพอโดนน้ำเสียแล้วมันจะถอยไปจนไปออกทะเลสาบ
4: เนี่ยเป็นเรื่องนักใหญ่ก้องจ่าบานเนี่ยที่หากินปลาบุ้งนี่

0: จริงๆน้ำเสียเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของอย่างการใช้ของบ้านเรือนคือคนเยอะขึ้นถูกไหมคะน้ำเสียจากบ้านเรือนเยอะขึ้นแน่นอนแล้วทีนี้กฎหมายที่เขาควบคุมเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเสียเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมคือบางทีเหมือนคนก็ไม่ทำอะไรก็ใช้แล้วก็ปล่อยใช่อันนี้ส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นส่วนหลักส่วนที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหลักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของพวกโรงงานอย่างโรงงานยางพาราที่เป็นในส่วนของการทำเกษตรแล้วก็โรงงานที่เป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วพอลงมาไม่มีการบำบัดไม่มีอะไรเนี่ยเขาลงมารวมกันมันก็ลงมาตายอยู่ในพื้นที่ที่น้ำบางที่เนี่ยน้ำเขาไม่ได้มีการไหลเวียนตรงนี้
1: ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
0: ซึ่งเป็นแหล่งอาหารใช่ค่ะอันนี้ที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างหนักที่พอน้ำมันไม่ดีสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็น้อยลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่มากขึ้นพอคนมากขึ้นเขาหาปริมาณคนที่ต้องการหาปูหาปลาเนี่ยเขาก็เยอะขึ้น

จริงๆรู้สึกว่าถ้าในบางพื้นที่ที่ปัญหาหน้าเขาเบาบางอ่ะส่วนหนึ่งคือน้ำในพื้นที่ค่อนข้างดีพวกกุ้งหอยปูปลาในน้ำเนี่ยยังมีอยู่เยอะชาวบ้านก็จะบอกหากินง่ายสบายซึ่งตรงเนี้ยเหมือนหน้าเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาคือนานๆเขาจะเข้ามาวนเล่นบ่อชาวบ้านทีหนึ่งใช่อันนี้จะพบว่าเขาก็จะบอกว่านาคนานๆมาทีปีละครั้งสองครั้งแต่ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเนี่ยก็พบว่าก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบอกว่านาคก็ลงมาเยอะคือก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง

แล้วนาคที่เขาเคยหากินได้พอเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านมากขึ้นใช่แล้วก็สร้างปัญหาที่เหมือนคนกับปัญหาคนกับนาคเนี่ยมันก็หนักขึ้น

แต่ก่อนนี้มันไม่มีไม้นะไม่มีต้นไม้เพียงแต่ลี่มันเน้นแต่น้ำบ่อเปล่าแต่ก่อนนั้นไม่มีอะไรเลยคือลี่ว่างลี่เตียนก็ดีแต่ก่อนดีนะแต่ก่อนดีแต่ก่อนหน้าได้เยอะมากกว่าปลามันมากถึงลี่ครับมันไม่ลกถึงตอนนี้ลี่มันลกบอกมันมีไม้มากตอนนี้ต้นไม้มาก

0: มัยก่อนนะคือสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นยกยอนี่นะก็เรียกบ้านเราก็เรียกปลาละปังคล้ายๆปลาเป้นตัวใหญ่ๆได้เป็นลำเรือเป็น 3-4 เค็งแต่ละคืนตอนนี้หาไม่ได้เลยแล้วกุ้งพวกเนี่ยพวกขี้ตังก็เรียกพวกขี้ตังพริกเนี่ยตัวใหญ่ๆเยอะกดน้ำจืดอะไรนี่เยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะหายาก
1: ถ้าไม่ก่อนกุ้งปลามันน่าอายแต่ว่าก็ได้มากว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าคนหากินมันน้อยเดี๋ยวนี้คนหากินกันมากบ้านนึง3คนถึง4คนหากินกันสร้างเรือ3ลำ4ลำครอบครัวรายได้มันน้อยแต่ว่ากุ้งปลามันยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันแบงกันหากินเดี๋ยวคนนู้นได้ไปประมาณสัก2กิโลคนนี้ได้ประมาณสัก3กิโลแต่ถ้าเมื่อก่อนถ้าไม่ก่อนมันได้มาสัก20-30โลก็มันได้แค่ครอบครัวเดียวเพราะชุมชนมันน้อย

ผู้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งของสภาพแวดล้อมส่งผลมากมายต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นสาเหตุของระบบนิเวศถดถอยสัตว์ในน้ำน้อยลงและเชื่อมโยงต่อการหากินของนาคจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งยาวนานเราอาจจะต้องพิจารณาจากมุมมองอื่นดูบ้างเช่นมุมที่ใกล้ตัวที่สุดคือธรรมชาติและความพยายามในการฟื้นคืนให้เกิดสมดุลมากที่สุด

นึกถึงตัวเราถ้าเราเป็นนาคครับถ้าอะไรมันกินง่ายเขาก็จะไปตรงนั้นสมมุติว่ากระชังปลามันเป็นอาหารหลักเราเข้าไปกินง่ายแต่ถ้าเราจะจัดการนาคให้มาไม่เข้าไปกระชังเนี่ยเราจะทำยังไงให้ที่อื่นที่ไม่ใช่กระชังอ่ะมันน่าสนใจกว่าอย่างเช่นทำแหล่งน้ำให้มีปลาสมบูรณ์ดีไหมมีน้ำที่สะอาดให้เขาอยู่ดีไหมถ้าเราฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์แค่นาคอย่างเดียวสิ่งอื่นที่มันอยู่รอบๆในพื้นที่ระบบนิเวศริมชายฝั่งเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยปลาบางชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็อาจจะกลับมา

0: ัญหาใหญ่ก็คือการทำลายระบบนิเวศริมคลองครับเพราะว่าอย่างคลองในอดีตเนี่ยเกือบทุกคลองทั้ง7สายที่ไหลมาจากเขาบรรทัดนะครับก็มีป่ามีสาคูมีต้นว่าต้นจิกเนี่ยช่วงหลังมาเป็นเกือบ 10-20 ปีโดนทำลายตลอดโดยการล้มต้นไม้ริมคลองแล้วก็ตั้งคันดินหรือบางทีก็ดัดแปลงไปเป็นถนนอย่างเงี้ยฮะซึ่งไอ้ระบบนิเวศริมคลองเนี่ยมันเป็นที่หลบอาศัยของปลาหลายชนิดมากซึ่งเป็นอาหารของนาค
1: ระบบนิเวศริมชายฝั่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เล็กๆอย่างเช่นหญ้าริมชายฝั่งพืชริมชายฝั่งที่มีแพงต้อนมีอะไรมีสัตว์ขนาดเล็กปูปลาเข้ามากินพืชพอปูปลาพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของตัวที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามองภาพรวมที่จะเป็นนาคที่มาควบคุมสัตว์เล็กๆพวกนี้ถ้าเราฟื้นฟูพื้นที่ให้นาคอย่างอื่นก็จะได้ตามไปด้วย
0: อย่างภาพง่ายๆที่คลองปากปราดนี่เขาปลูกลำพูเขาปลูกสาคูใช่ไหมฮะเพื่อเอาไปทำขนมใช่ไหมฮะบ้านที่รักษาสาคูไว้มันก็จะมีนาคมีปลามีสาคูถัดมาอีกบ้านหนึ่งไม่เอาสาคูไว้ไถหมดไม่มีนาคไม่มีปลาไม่มีต้นไม้และคนที่บ้านที่ล้มริมคลองหมดเนี่ยก็ต้องไปหาปลาในบ้านที่เขามีสาคูอ่ะภาพนี้มันชัดมาก

การรักษาระบบนิเวศที่ส่งผลดีในระยะยาวอาจเป็นภาพที่ชัดเจนและเป็นเหตุผลที่ทุกฝ่ายเข้าใจถูกต้องตรงกันแต่ภาพที่ชัดเจนกว่าและใกล้ตัวกว่าคือความต้องการปกป้องพื้นที่ทำกินและทรัพย์สินคือสัตว์น้ำจากการประมงสุดท้ายแล้วเรื่องราวจึงวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นคือความขัดแย้ง

เส้นแบ่งที่กั้นระหว่างความขัดแย้งและความเกลียดชังกับการยอมรับและการอยู่ร่วมมีแนวโน้มจะแยกกันชัดขึ้นทุกวัน

มนุษย์ยังต้องการพื้นที่อาศัยและหากินนาคก็ต้องการเช่นเดียวกันทรัพยากรที่เป็นอาหารยังคงต้องแข่งแย่งกันเหมือนเดิมไม่มีทางที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะหยุดการดำรงชีวิตปัญหาของคนกับนาคจึงยังไม่มีทางออกและปล่อยให้เรื่องราวดำเนินต่อไป

หนทางหนึ่งในอนาคตคือการตั้งต้นด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อทำความรู้จักกับนาคอย่างจริงๆจังๆการทำความรู้จักสิ่งมีชีวิตสักหนึ่งชนิดให้รู้จริงมีความถูกต้องและเป็นวิธีการที่ทั่วโลกใช้เราเรียกว่าการวิจัยเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องจึงสามารถประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้อย่างถูกต้องเช่นกันทั้งการเลือกแหล่งอาศัยแหล่งหากินแม้กระทั่งช่วงเวลาและเส้นทางในการหาอาหาร

นักวิจัยไทยใช้เวลาเก็บข้อมูลยาวนานติดตามพฤติกรรมของนาคมาเกือบ10ปีและยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้เห็นทางออกของความขัดแย้ง

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะคดีหัวเลือกสวยังไม่จบนะคะมีภาค2ต่อค่ะหลังจากที่กกต.ลงมติฟันสวสายสีน้ำเงินไปแล้วมีรายงานว่ายังมีสำนวนตกค้างอยู่อีก3สำนวนโดยกกต.เตรียมลงมติยื่นคำร้องศาลฎีกาให้ชี้ขาดความผิดของพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอและสวขณะที่กลุ่มสวสำรองก็ใช้สิทธิ์ยื่นศาลฎีกาเพื่อขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ด้วยกลุ่มสวสำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งโดยขอให้ศาลนำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานและขอให้ไต่สวนรวมถึงมีคำวินิจฉัยใหม่พลตำรวจโทคำรบอ้างอิงคำวินิจฉัยกกต.ว่ามีหลายประเด็นขัดแย้งกับพยานหลักฐานและข้อกล่าวอ้างการยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานหรือไม่โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3กรณีการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดซึ่งประเด็นที่กกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นในโพยฉบับแรกที่พบถือเป็นโพยที่ไม่มีการต่อเสริมเติมแต่งขึ้นจึงเป็นการถือเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง
1: ประธานไม่เชื่อพยานปากนี้มาแต่งแต่ต้นก็แสดงว่าประธานไม่เชื่อมั่นกกต.ที่รับรอง approve พยานรายนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็น
2: พยานหล
1: ักพิสูจน์ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาเพราะนั้นในประเด็นนี้มันก็มีการขัดแย้งกันในตัวนะครับเพราะนั้นไม่รวมถึงเนื้อหาในคำให้การในที่ครั้งหลังสุดที่โดยเฉพาะเนื้อหาที่อ้างว่าโพยเขียนเองเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยืนยันได้เลยด้วยตัวผมเองครับเพราะว่าโพยฉบับแรกที่ผมพบเนี่ยพบตั้งแต่วันที่27คือวันเลือกนะครับเพราะนั้นไม่มีใครไปเขียนมาได้แล้วก็ต่อมาโพยอีก10กว่าใบที่พบมาภายหลังเราก็มีเขาเรียกมีตัวตนของผู้ที่ไปเขียนโพยนั้นมาด้วยตนเองแล้วก็ไปให้การในสำนวนนี้เรียบร้อยแล้ว
0: อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ทำคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เตรียมขอคำวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.มาพิจารณาหลังจากไปพบบางรายชื่อของกกต.อาจจะเชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง DSI ส่งฟ้องไป8คนมีรายงานว่าอัยการคดีพิเศษแนะนำให้นำผู้ต้องหา8คนแรกมารวมเป็นสำนวนเดียวกันกับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดอื่นและนำพยานหลักฐานสำคัญในสำนวนกกต.มาประกอบเนื่องจากเห็นว่าสมาชิกกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ร่วมกันวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเชื่อมโยงกับบุคคลจำนวนมากเข้าข่ายเป็นองค์กรขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติของฝ่ายวุฒิสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอาจเข้าข่ายการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการสมัครถอนการสมัครหรือการลงคะแนนและมีการแบ่งหน้าที่กันทำให้ DSI ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาเพียง8รายเท่าเดิมได้ซึ่งในรายชื่อ77คนของกกต.พบว่ามี6คนซึ่ง DSI สนใจประกอบไปด้วยสว.ตัวจริง2คนอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทย1คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย1คนยังมีนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช1คนและบุคคลทั่วไปอีก1คนส่วนผลประชุมครม.เงาสัปดาห์นี้ค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่านอกจากพรรคจะสนับสนุนให้ผู้สมัครส.ว.ยื่นฟ้องกกต.ตามมาตรา157แล้วทางพรรคจะรวบรวมข้อมูลไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ด้วย
3: ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่สุดถ้าจะพูดให้จบภายในเพียงแค่1ถึง2ประโยคนะครับก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองนะครับแต่ว่าข้อคิดเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะครับมีออร์แกไนเซอร์มีคนที่จัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย
0: ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีปกครองเปิดเผยว่าผู้ที่เคลือบแคลงสงสัยต่อบทบาทหน้าที่ของกกต.ก็ยังสามารถยื่นฟ้องกกต.ได้อีก2ช่องทางค่ะทางแรกคืออ้างตามมาตรา172ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ีกทางหนึ่งคือการยื่นฟ้องตามมาตรา69แห่งกฎหมายกกต.ปี2560ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฐานกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันดีที่สุดเนี่ยมันก็คือตามความเห็นของผมคือมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.นะครับพ.ร.ป.กกต.ซึ่งมันระบุไว้เลยพวกเลขาธิการพวกเจ้าหน้าที่พวกผู้ตรวจการอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้มันต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนหนึ่งมีแล้วมันแรงกว่า157อยู่ตรงไหนรู้ป่ะมันมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีก10ปีแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นทุจริตด้วยนะก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เข้ามาดำเนินการอีก
0: มีรายงานจากกกต.หลังจากลงมติฟันสว.สายสีน้ำเงินตามสำนวนคณะกรรมการกลางชุดที่26ยังมีค้างอีก3กลุ่มค่ะซึ่งกกต.เตรียมลงมติอีกรอบนึงกรณีการทุจริตเลือกสว.สีส้มสว.กลุ่มอิสระโดยมีพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอซึ่งเป็นกรณีการจัดประชุมผู้สมัครสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีโดยพบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้ออกเงินจัดเลี้ยงอาหารและค่าสถานที่ให้โดยผู้สมัครสว.ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะมีสว.บางคนอ้างว่าได้จ่ายเงินเองด้วยการหย่อนใส่กล่องที่หน้าห้องประชุมแล้วก็ซื้ออาหารรับประทานเองก็ตามแต่ผู้จัดงานกลับไม่ได้ชี้แจงจึงเข้าข่ายการจัดเลี้ยงอันมีความผิดตามกฎหมายแล้วอย่างชัดเจนมีผู้เข้าร้องเรียนให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าตรวจสอบการทำคอนเทนต์ของพ่อคนหนึ่งค่ะให้ลูกปิดตาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับเด็กรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยคุณผู้ชมคะคลิปวิดีโอนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเด็กชายคนหนึ่งค่ะถูกปิดตาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ลักษณะซ้อนสามบนถนนโดยมีคนที่สนับสนุนก็คือพ่อนะคะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของเด็กรวมถึงการนำเด็กมาทำคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนายอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนส์เกรซิงเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้ตรวจสอบหลังจากได้รับการประสานจากแม่ของเด็กผ่านทนายความพร้อมกับระบุว่าที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวในฐานะประชาชนไม่ต้องการให้นำเด็กมาทำคอนเทนต์ที่เสี่ยงอันตรายเสี่ยงทั้งกับตัวเด็กเองผู้ใช้รถใช้ถนนและผิดกฎหมายจราจรมีทั้งการไม่สวมหมวกนิรภัยนั่งซ้อนเกินจำนวนและไม่มีใบอนุญาตขับขี
4: ่จราจรเนี่ยมันไม่สำคัญเลยกับการที่ทางคุณพ่อเองเนี่ยสนับสนุนให้ตัวบุตรชายเนี่ยมากระทำคอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดๆนะครับและที่ทราบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ตัวบุตรชายเนี่ยไปโรงเรียนนะครับมาเหมือนว่าพยายามปลูกฝังเขาในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็เท่าที่ทราบมาน้องเนี่ยอายุประมาณ13ปีคนโตคนเล็ก8ปีนะครับควรที่จะได้รับการใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วไปนะครับไปเรียนหนังสือไปเล่นกีฬาไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมองว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีที่มายื่นหนังสือให้ทางกระทรวงพม.
0: ด้านทนายความฝ่ายแม่เด็กก็ระบุว่าพ่อและแม่ก็เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลบุตรและไม่นำเด็กไปทำคอนเทนต์ทนายความอ้างว่าภายหลังฝ่ายพ่อกลับมาทำคอนเทนต์ลักษณะที่จะมีความเสี่ยงจึงเตรียมนำหลักฐานยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอให้แม่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
5: ให้ศาลเห็นว่าพฤติกรรมเนี้ยเหมาะที่จะเลี้ยงดูเด็กไหมแต่ถ้าวันหนึ่งคุณพ่อปรับตัวได้ปรับทัศนคติได้คุณแม่ไม่กีดกันแน่

0: เพราะเราคุยกันมาแล้วว่าอำนาจปกครองแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าคุณพ่ออยากจะมาเจอลูกอ่ะเราไม่กีดกันแต่เราแค่กังวลเรื่องการปฏิบัติตัวแบบเนี้ยว่าเขาจะเอากลับไปทำคลิปอีกไหมประมาณนี้ค่ะ
1: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพม.เปิดเผยว่าหลังจากส่งเจ้าหน้าที่พม.จ.เพชรบูรณ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบพ่อและเด็กนะคะโดยอ้างว่าพ่อเด็กอ้างว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวและเด็กก็ให้ความยินยอมจากนี้พม.จะประสานกับทีมสหวิชาชีพทั้งสาธารณสุขและตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมหรือละเมิดกฎหมายคุ้มครองเด็กรวมถึงผิดข้อตกลงเดิมจะดำเนินการตามกฎหมายโดยจะยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญมีผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนหลังจากที่ลูกถูกครูขับรถชนจนขาหักแต่ว่าไม่มีการเยียวยาช่วยเหลือนะคะและผู้ที่ก่อเหตุก็บอกว่าให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาเองภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนขับรถชนนักเรียนอายุ13ปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขณะที่เด็กวิ่งข้ามถนนภายในโรงเรียนตอนนั้นมีต้นไม้บังอยู่ค่ะไม่ทันสังเกตว่ามีครูขับรถผ่านทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บขาหักผู้ปกครองของนักเรียนคนนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุมีเพียงผู้อำนวยการโรงเรียนนำเงินจากประกันอุบัติเหตุมามอบให้เพียง 10,000 บาทเท่านั้นส่วนครูที่ขับรถชนก่อนหน้านี้ได้เจรจาค่าเยียวยาจึงได้เรียกร้องไป 500,000 บาทต่อมาต่อรองเหลือ 100,000 บาทซึ่งตัวเองก็ยินยอมแต่จากนั้นไม่นานก็แจ้งว่าจะไม่จ่ายค่าเยียวยาให้แล้วถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลผู้ปกครองเด็กระบุว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนต้องนำลูกไปรักษาต่อเนื่องและใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากล่าสุดพนักงานอัยการก็สั่งไม่ฟ้องทำให้ครอบครัวรู้สึกหมดหวังไม่รู้ว่าจะไปพึ่งพาใครจึงได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะหลายพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์นะคะอย่างเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอขุนยูมจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากเข้าท่วมโรงเรียนสเปตใต้เป็นครั้งที่3ในปีนี้แล้วกระแสน้ำป่าที่ไหลเร็วและแรงเข้าท่วมทุกพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สเปตใต้ตำบลขุนยูมอำเภอขุนยูมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งที่3ในรอบปีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำแม่สเปตโรงเรียนต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและครูต้องเข้าสำรวจความเสียหายเช่นเดียวกับพื้นที่เกษตรบ้านสเปตเหนือที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนายวริชาติปานชูในอำเภอขุนยูมระบุว่าน้ำป่าระลอกล่าสุดหลากมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14 นาฬิกาแต่ชาวบ้านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากปภ.แม่ฮ่องสอนในเวลา 14 นาฬิกา 49 นาทีซึ่งล่าช้าไปถึง 49 นาทีส่วนพื้นที่ตำบลป่าแปะอำเภอแม่เสเรียงเกิดเหตุดินสไลด์และกิ่งไม้ใหญ่ปิดทับเส้นทางบริเวณทางหลวงชนบทสาย3010ใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านฮากใต้และปิดทับเส้นทางสัญจรในพื้นที่ถึง 4 จุดกระทบกับการเดินทางเข้าออกของประชาชนในหลายหมู่บ้านล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแปะได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินหินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรทุกเส้นทางจนสามารถเปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกซ้ำพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่บริเวณลาดเชิงเขาและผู้ใช้เส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังขณะที่นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมออนไลน์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ7อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมีการเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนและแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่16ถึง22กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงคือตำบลเมืองปอนตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมตำบลขุนแม่ลาน้อยตำบลแม่นาจางอำเภอแม่ลาน้อยและตำบลแม่สามแลบตำบลแม่ขะตวนอำเภอศพเมยซึ่งจะยังมีฝนตกหนักและดินอุ้มน้ำสะสมเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันได้วางแผนหาแนวทางเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยศูนย์แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมเสนอครม.ขออนุมัติงบกลาง350ล้านบาทเพื่อควบคุมการระบาดภายใน180วันค่ะขณะที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาชนิดนี้ในเขื่อนลำปาวอย่างเข้มงวดนะคะ

0: หลังจากที่พบปลาหมอคางดำไปแล้วกว่า40ตัวนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบบริเวณรอยต่อ3อำเภอคืออำเภอหนองกรุงศรีสามชัยและสหัสขันธ์ซึ่งเป็นจุดที่พบปลาหมอคางดำตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมตลิ่งยังไม่พบที่บริเวณน้ำลึกค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเอ็กซเรย์พื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำลำปาวไปถึงท้ายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวยังอยู่ในวงจำกัดเพียง3จุดยังไม่พบในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะต้นน้ำและท้ายน้ำจึงยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่การระบาดเนื่องจากตามเกณฑ์ต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ว่าขณะนี้พบเพียง41ตัวจากพื้นที่เขื่อนลำปาวกว่า 300,000 ไร
1: ่ที่ต้นน้ำคือที่สะพานไหลหลอดนะครับก็ไม่เจอนะครับส่วนที่หาดดอกเกดแล้วก็ตรงประตูระบายน้ำที่จะลงสู่ลำปาวนะครับด้านหน้าเขื่อนนะครับก็ไม่พบนะครับซึ่งก็ประกอบกับว่าทางโดยนิสัยของปลาหมอคางดำเขาจะอยู่น้ำตื้นซึ่งหน้าฝายเป็นพื้นที่น้ำลึกแล้วก็ชันนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีในส่วนนี
0: ้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันว่ายังไม่พบปลาหมอคางดำในพื้นที่อื่นค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเฝ้าระวังและตรวจสอบต่อเนื่องพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่รับน้ำจากเขื่อนลำปาวเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะการนำน้ำเข้ามาที่บ่อต้องกรองด้วยผ้าขาวหลายชั้นป้องกันปลาหมอคางดำหลุดลอดเข้าไปในบ่อกุ้งขณะที่การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เปิดเผยว่าในระยะเร่งด่วนจะคุมการระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เบื้องต้นจะใช้งบประมาณของกรมประมงบางส่วนมาแก้ปัญหาและเตรียมเสนอของงบประมาณเป็นงบกลางประมาณ350ล้านบาทมาป้องกันการระบาดตั้งเป้าหมายว่าภายใน180วันต้องเห็นผลชัดเจน
2: ข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้อย่างเช่นเรื่องของกาฬสินธุ์ที่เขื่อนลำปาวตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำอย่างเร่งด่วนก็แบ่งเป็นหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบจากทุกหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานให้ความเห็นว่าเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดเนี่ยน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้
0: ขณะที่ครม.เงาพรรคประชาชนครั้งที่12เรียกร้องรัฐบาลเร่งเยียวยาผู้เสียหายจากการระบาดของปลาหมอคางดำโดยนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์บอกว่าการระบาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นสัญญาณอันตราย
3: นี่คือสัญญาณอันตรายและเรียกว่าสัญญาณหายนะได้เลยว่าสัตว์น้ำพื้นถิ่นของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติจะกลายเป็นเหมือนสถานการณ์สามสมุทรที่เกิดขึ้นในพื้นที่อ่าวตัวกอและสิ่งที่จะตามมาก็คือส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถ้าเกิดไม่ดำเนินการใดๆ4มาตรการที่เราเคยเรียกร้องไปแล้วครับมาตรการสีแดงเหลืองขาวเขียวคือสถานการณ์ที่เราต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาดูว่าจะดำเนินการอย่างไร
0: นายณัฐชาบอกว่าจะติดตามการทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรรวมถึงตัวของเจ้ากระทรวงเองอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะการตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำหากยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน3เดือนสิ่งที่จะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัญหาพิพาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามจังหวัดขอนแก่นที่ยืดเยื้อมากว่า30ปีวันนี้ถือว่ายุติแล้วนะคะเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้วให้เป็นของวัดป่าอรุณยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินลงนามในโฉนดที่ดินฉบับจริงตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อผู้ครอบครองคือนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามและได้นำโฉนดถวายให้กับพระครู

อดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามซึ่งมีความประสงค์ที่จะมอบโฉนดที่ดินให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลแทนตามกฎหมายเจ้าพนักงานที่ดินระบุว่านี่ถือเป็นข้อยุติข้อพิพาทเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุลยารามกับทายาทของนายเฮียงซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินตั้งแต่เมื่อปี2533จนเป็นคดีฟ้องร้องและบานปลายกลายเป็นกระแสที่สื่อมวลชนและสังคมออนไลน์เกาะติดนำเสนออย่างต่อเนื่องหลังจากมีกลุ่มบุคคลบุกเข้าไปวางท่อปิดทางเข้าออกของวัดนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมทนายผู้ได้รับมอบอำนาจจากวัดป่าอดุลยารามระบุว่ากรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามถือเป็นกรณีศึกษาให้กับวัดอื่นๆที่เจอปัญหาแบบเดียวกันซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันติดตามปัญหาประสานงานกับกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวงมหาดไทยทำให้ได้แนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่ชัดเจนจนนำไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ย้ำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่มีการบริจาคที่ผ่านมาเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งวันนี้ก็ได้ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ไทย PBS จับมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อมฐานข้อมูลสภาพอากาศระดับเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะทั้งเรดาร์แดชบอร์ดและดาวเทียมเพื่อเตรียมเปิดศูนย์สื่อสารภัยพิบัติแจ้งเตือนผ่านโทรทัศน์และออนไลน์มีเป้าหมายสำคัญนะคะในการส่งข่าวเตือนภัยถึงมือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าที่ผ่านมาทั้งกรมมีข้อจำกัดสำคัญด้านการกระจายข้อมูลสู่สาธารณะอย่างทันท่วงทีความร่วมมือกับสื่อมวลชนอย่างไทย PBS จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแพร่ข้อมูลได้อย่างตรงจุดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีทั้งเครือข่ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติระบบเรดาร์ตรวจอากาศที่จำลองสภาพอากาศล่วงหน้าได้3วันเทคโนโลยีดาวเทียมรวมถึงระบบแดชบอร์ดเพื่อใช้ประมวลผลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำด้านนายวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ผู้อำนวยการสสท.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทวีความรุนแรงขึ้นไทย PBS จึงเตรียมเปิดศูนย์สื่อสารภัยพิบัติเพื่อเป็นช่องทางหลักในการกระจายข้อมูลเตือนภัยแบบละเอียดและรวดเร็วผ่านทั้งหน้าจอทีวีเว็บไซต์และเพจ Facebook เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก่อนหน้านี้ปัญหาการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่ล่าช้าและไม่ทันต่อสถานการณ์สร้างความเสียหายซ้ำซ้อนในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหตุน้ำท่วมดินโคลนถล่มหรือว่าเหตุแผ่นดินไหวทำให้ไทย PBS ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งยกระดับระบบสื่อสารข้อมูลพยากรณ์อากาศเพื่ออุดช่องว่างและส่งเตือนภัยถึงประชาชนให้รวดเร็วที่สุดสสสหรัฐชงเรื่องร้องรัฐบาลสหรัฐให้เร่งตรวจสอบบุคคลและองค์กรที่คาดว่าโยงใยเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพื่อพิจารณาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรโดยในรายชื่อดังกล่าวมีอดีตรัฐมนตรีไทยรวมอยู่ด้วยไบรอันแมสประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและจอห์นโมลิน่าประธานคณะกรรมการพิเศษด้านจีนส่งหนังสือถึงมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกร้องให้ตรวจสอบบุคคลและองค์กรต่างชาติที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์เพื่อพิจารณาลงโทษด้วยมาตรการคว่ำบาตรหากพบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายในหนังสือระบุว่าชาวอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์ในอัตราที่สูงมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาในเอกสารวิจารณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งเมียนมากัมพูชาและลาวว่าเมินเฉยต่อขบวนการอาชญากรรมนี้พร้อมทั้งแนบรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ต้องการให้รัฐบาลตรวจสอบโดยขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาภายใน180วันว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ซึ่งรายชื่อในเอกสารดังกล่าวปรากฏชื่อเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังระบุถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่ฐานสแกมเมอร์เหล่านี้โดยระบุว่ามีคนราว 400,000 คนจากกว่า70ประเทศทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และถูกส่งตัวไปตามศูนย์สแกมเมอร์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ำคืนนี้มีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะศูนย์คนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา

ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุภชัยจันแจ่มอายุ44ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นสีดำสลับขาวสวมริสแบนโครงการหายไม่ห่วงสีส้มของมูลนิธิกระจกเงาที่ข้อมือข้างขวามีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่6ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรป่าโมกนางบุญมีพันหนองนางอายุ72ปีสูงประมาณ155ซมรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมยาวสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่11ตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันที่1กันยายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภูท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์02-790-2111สุมนชัยภูเดชไทย PBS รายงาน

0: ตบอลชายชุดเอเชียนเกมแซงชนะคีร์กีสถานทั้งที่เป็นฝ่ายโดนนำไปก่อนถึง2ลูกค่ะสามารถคว้าชัยชนะประเดิมการแข่งขันได้อย่างเหลือเชื่อติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: การแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม A พบคีร์กีสถานด้วยนัดนี้ทัพช้างศึกออกสตาร์ทได้ไม่ดีโดนคู่แข่งยิงนำห่างไปก่อนถึง2ลูกก่อนจะมาเริ่มฟื้นตัวเมื่อได้เจ๊ฮานาฟีมามะมงตีตื้นให้ไทยไล่มาเป็น1ต่อ2นาที56จากนั้นปริพันธ์วงศาดาวรุ่งจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสวมบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาที69และ73ช่วยให้ไทยแซงชนะคีร์กีสถานไปอย่างสุดมัน3ต่อ2คว้า3แต้มประเดิมเอเชียนเกมได้สำเร็จก่อนลงเตะนัดที่2พบกับฮ่องกงในวันอาทิตย์นี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยต่อกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดแชมป์เอเชียที่ประเดิมสนามลงแข่งขันเอเชียนเกมนัดแรกของกลุ่ม C พบกับมองโกเลียโดยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัญญารัตน์ขุนเมืองศศิภาพรจันทวิสูตรณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศพชุอ่อนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระซึ่งสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะมองโกเลียไป3เซตรวดคะแนน25-12 25-18 และ25-18ก่อนลงแข่งนัดที่2พบกับคีร์กีสถานในวันพฤหัสนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่เริ่มจากศึก Domestic Power Volleyball Academy League ที่มีนักตบเยาวชนทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงอย่างละ8ทีมร่วมชิงชัยด้วยการแข่งขันจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งจังหวัดนครปฐมและการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยการแข่งขันทั้ง2รายการมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube TVA Channel ของสมาคมและแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์เปิดตัวทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคกลางเนื่องในโอกาสก่อตั้งสโมสรครบรอบ20ปีด้วยขุมกำลังชุดนี้นำทีมโดยยูบอยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้และเรียวซูเกะนากาซาวะกองหน้าชาวญี่ปุ่นโดยมีโค้ชดำรงศักดิ์บุญม่วงเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนอกจากนี้ยังพร้อมสร้างนักเตะรุ่นใหม่ก้าวสู่ลีกอาชีพด้วยโครงการคัดทุนนักกีฬาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรับทุนการศึกษาพร้อมกับเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับทีมน็อตกรุงเทพควบคู่กันโดยทีมมอน็อตกรุงเทพเตรียมลงเตะนัดประเดิมสนามไทยลีก3ด้วยการบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปิดท้ายกับกีฬาต่างประเทศเคลาดิโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินายืนยันว่าเตรียมจัดการแข่งขันนัดพิเศษเพื่อให้ลีโอเนลเมสซี่ที่ประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการได้ลงเล่นให้กับทัพฟ้าขาวเป็นครั้งสุดท้ายโดยเกมนัดนี้จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาพบกับเบนินแข่งขันที่กรุงโบนัสไอเรสวันที่6ตุลาคม
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันออสซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: บรรยากาศการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
4: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 4:05
4: ทุกช่องทางของไทย PBS

0: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
1: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
0: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
2: วันใหม่วาไรตี้
3: พื้นที่ความสุขของทุกคน

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS ครับแล้วก็คุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับยายทองติ๊บวัย98ปีโชว์ฝีมือสานกระติ๊บใบตาลอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างรายได้จังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านปราจีนบุรีผลิตไม้กวาดดอกหญ้าหัตถกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายส่งขายไปทั่วประเทศสันสนีพลอยวิไลพาไปชมอดีตคุณครูจังหวัดจันทบุรีปลูกพริกไทยจันทบุรีพืช GI จังหวัดรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นำพริกไทยแปรรูปมีตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะครับของหนุ่มพิการที่จังหวัดชัยภูมินะครับคิดหารายได้เลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยครับเลือกทำฟาร์มปูนาจนประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ปูนาที่ผลิตได้เนี่ยแปรรูปเป็นสินค้าหลายอย่างแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารที่เอาส่วนจากปูนาเนี่ยมาทำเป็นเมนูได้หลากหลายด้วยครับนำความสำเร็จจากการพ่อเลี้ยงปูนาครับร่วมกันเปิดเป็นร้านอาหารนะครับทุกเมนูเนี่ยใช้ปูนาเป็นวัตถุดิบหมดเลยครับที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปูนาแสนสวยตำบลห้วยยางที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิจากชีวิตต้องสู้ของนายทศพรเลิศคอนสารนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มปูนาแสนสวยแอดคอนสารนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะพิการขาแต่ว่าก็ไม่ย่อท้อครับ
1: ปูนานั้นเราไม่รู้นะครับว่าวันนี้วิวัฒนาการพัฒนาต่อยอดจนมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจได้และทำให้หลายๆท่านนะครับที่ชื่นชอบกับการประกอบอาหารโดยการต่อยอดของปูนาวันนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและกรรมวิธีในการทำต่อยอดของปูนาครับ
0: อาหารในร้านที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะครับมีขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาส้มตำปูนาปูนาทอดเกลือกระเทียมนะครับซึ่งเมนูเด็ดที่ลูกค้าชอบก็คือขนมจีนน้ำยาปูนาครับเขาจัดเป็นชุดพร้อมกับผักสดปลอดสารนะครับที่ก็เอาผักพื้นบ้านในท้องถิ่นนะครับของดีอำเภอคอนสารมาเสริมรสชาติแล้วก็คุณค่าให้กับขนมจีนด้วย
2: จะมีผักตัวหนึ่งที่แนะนำเลยเขาเรียกว่าผักขี้นาคครับลดน้ำตาลในเลือดลดความดันครับเฉลี่ยก็คือผักขี้นาคนะครับจะเป็นผักพื้นถิ่นของอำเภอคอนสารเขาจะชอบเกิดอยู่ที่ตามน้ำซับครับพื้นที่อำเภอคอนสารจะเป็นน้ำซับตลอดทั้งอำเภอครับก็นี่เฉลี่ยอยู่ที่ยอดละ3บาทแล้วก็มีความเชื่อว่าลดน้ำตาลในเลือดลด
0: และยังต่อยอดนะครับเป็นน้ำปลาร้าปูนาขนมกบเคี้ยวปูนารสหม่าล่าแล้วก็รสอื่นๆนะครับทุกอย่างทำมาจากปูนาครับแล้วก็ผ่านการรับรองอย.ตลาดจำหน่ายมีทั้งในประเทศแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะในประเทศเนี่ยตอนนี้ส่งขึ้นห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า 7-8 แสนบาทไปเลยครับ
2: การปอผมเริ่มต้นจากขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ปัจจุบันนี้เราจะขายเป็นแบรนด์แชมเปี้ยนของเราเลยก็จะเป็นต่อยอดมันในเรื่องของแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปลาปูนารสแซ่บนัวแล้วก็จะมีร้านอาหารครับมีร้านอาหารที่มีเมนูปูนาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาอ่องมันปูนาครับแล้วก็ปัจจุบันอีกไม่เกิน2วันนี้ก็คือโรงงานที่ทำขนมที่เกี่ยวกับสแน็คปูนาครับกำลังจะคลอดจะมีปูนารสต้มยำปูนารสลาบและปูนารสต้นตำรับครับผม
0: กว่าจะทำฟาร์มปูนารายใหญ่ได้แบบนี้ครับเคยเป็นพนักงานในบริษัทมาก่อนแต่ว่ามีแต่หนี้เพิ่มทุกเดือนก็เลยลาออกนะครับกลับมาบ้านเกิดที่อำเภอคอนสารตัดสินใจซื้อปูนานะครับคัดตัวอวบอ้วนมาเพาะเลี้ยงนะครับจากนั้นก็เริ่มขยายพื้นที่และมีลูกค้ามาสั่งซื้อถึงบ้านมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางรายก็มาขอคำแนะนำการเลี้ยงก็เลยรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารด้วยที่ใช้วัตถุดิบจากปูนาทั้งหมดนะครับกระแสตอบรับดีมากนะครับ ยอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจนต้องขยายกำลังผลิตเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับโดยขายแม่พันธุ์ปูนาราคาถูกคู่ละ70บาทให้ผู้เรียนเนี่ยกลับไปเปิดเป็นลูกฟาร์มแล้วก็นำไปเลี้ยงพอได้ปูนาก็เอากลับมาขายให้กับกลุ่มต่อ
2: ถ้าเกิดว่าของเราอะครับ4เดือนเราจะเก็บครั้งนึงเราจะเก็บได้ประมาณ200ถึง500กิโลเท่านั้นเองผมก็เลยจะต้องมีลูกฟาร์มครับจะต้องมีลูกฟาร์มไม่ต่ำกว่า50ไร่ในพื้นที่และก็นอกพื้นที่บางคนก็จะมีบางคนที่ถนัดในการเลี้ยงปูนาแล้วก็ส่งเสริมให้การเลี้ยงปูนาแต่บางคนไม่ถนัดแล้วก็ส่งเสริมให้การปลูกผักเพื่อที่จะเอามาใช้ในร้านครับผมครับถ้าเกิดว่ายอดจำหน่ายจริงๆอยู่ที่6หลักครับครับต่อเดือนครับรวมทั้งในเรื่องของร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยครับ
0: ปัจจุบันสินค้าครับโดยเฉพาะน้ำปลาร้าปูนามียอดสั่งซื้อเยอะมากนะครับจนไม่สามารถผลิตได้ทันซึ่งสถาบันการพัฒนาธุรกิจชุมชนก็เข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
3: เรานำงบประมาณที่ได้จากการจ้างงานคนพิการนะคะมาให้เขารวมกลุ่มกันทำเรื่องของการแปรรูปปูนานะคะโดยเริ่มตั้งแต่ให้เขาได้เลี้ยงปูนาจับปูนาที่มาตามฤดูกาลถ้านอกฤดูกาลไม่มีในท้องนาก็เลี้ยงไว้เสริมนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยการนำไปแปรรูปนะคะทีนี้จากตัวที่แปรรูปเนี่ยแปรรูปแล้วถ้ามันไม่มีการพัฒนาตัวสินค้าให้มันอยู่ได้นานเนี่ยมันก็ทำให้ขายได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ทางกลุ่มก็การแปรรูปเนี่ยก็มีกระบวนการที่เขาทำตั้งแต่ขออย.ตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในเรื่องของการแปรรูปและลงในถุงในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำส่งเข้าไปยังห้างโมเดิร์นเทรดได้นะคะ
0: ปัจจุบันกลุ่มสามารถพั

พัฒนาได้เป็นอย่างดีครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่เลี้ยงปูนาถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยครับตลาดปูนายังไปได้อีกไกลครับแล้วก็การเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่เป็นระบบปิดแบบนี้ก็ได้ปูนาที่สะอาดนะครับไม่ปนเปื้อนกับเรื่องของ

0: ่วนไม้ประดับนั้นก็มีราคาต่างกันไปนี่เป็นอาชีพใหม่ของนางรจนาทูบหอมหรือว่าป้าน้อยครับอายุ64ปีเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้หันมาเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับแทนก็จะนำใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับไปจอดขายที่ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหลังเก่าถนนเทพารักษ์ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับมีทั้งต้นอ่อนทานตะวันผักบุ้งเห็ดนางฟ้าผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักปลอดสารเคมีหมดเลยครับซึ่งนำเมล็ดพันธุ์จากต้นเนี่ยมาเพาะต้นกล้าลงในพวกแก้วน้ำแก้วกาแฟ
1: ปลอดสารนะคะทุกอย่างที่ป้าทำปลอดสารหมดเลย
2: ต้นไม้นี่ยังไงเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงถึงเอามาปลูกเอามาขายบนรถ
1: พอดีว่าป้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเก่าค่
2: ะ
1: ไม่มีอาชีพก็เลยไม่รู้จะทำอะไรค่ะก็เลยมาเพาะต้นทานตะวันแล้วก็พวกกล้าผักขายค่ะ
2: แล้วเราใช้วิธีการคือแก้วๆนี่คือยังไงเราเก็บมาเรื่องที่บ้านเรามีอยู่แล้ว
1: พอดีว่าหลานน่ะเขาจะใช้เป็นแบบเขากินน้ำแล้วเขาก็จะทิ้งก็ขอเขาอะค่ะก็คิดว่ามันลดต้นทุนได้แล้วก็เราก็จะขายถูกได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะอาศัยแบบใช้วัตถุดิบที่มีอะค่ะ
2: ค่ะมีต้นอะไรบ้างครับที่เรามี
1: ที่มีตอนนี้ผักสวนครัวก็มีเยอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเอามาไม่ค่อยได้
2: ส่วนใหญ่จะเป็นผักสวนครัว
1: สวนครัวค่ะแล้วก็เป็นพวกไม้ประดับอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยอย่างงี้ไม้ประดับนี่ค่ะ
3: พอเจาะเยอะๆ
0: ป้าน้อยบอกว่าการปลูกผักนั้นใช้เชื้อราบิวเวอเรียครับกำจัดแมลงแทนเพราะว่าไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็มาซื้อกันได้ทุกวันนะครับทุกวันศุกร์ช่วงเช้าถึงเที่ยงจะจอดอยู่ที่ข้างจวนผู้ว่าหลังเก่าส่วนวันอื่นนะครับป้าน้อยจะไปจอดขายอยู่ที่บริเวณ4แยกใกล้เคียงกับ4แยกวุ่นวายฝั่งตรงข้ามกับร้านมากสิงถนนดำริพัฒนาซอย9นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้ยายวัย98ปีคุณผู้ชมแต่ยังใช้ทั้งสายตาแล้วก็ใช้ทั้งฝีมือในการสานตะติบใบตาล นะครับถือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็สร้างรายได้เสริมไปด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอายุ98ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังนั่งสานกระติบใส่ข้าวเหนียวจากใบตาลอย่างประณีตแล้วก็คล่องแคล่วซะด้วยครับผ่าน2มือของยายทองติบซาวของนะครับยายอยู่ที่หมู่8ตำบลท่าขุนรามที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรสุขภาพยังแข็งแรงดีหมดนะครับสายตาก็มองเห็นลายสานได้ชัดเจนมือสองข้างขยับถักทอเส้นใบตาลได้กระฉับกระเฉงด้วยแต่ละวันยายทองติ๊บนะครับสานกระติบข้าวได้สักประมาณ 3-4 ใบแล้วก็ขายราคาไม่แพงเลยครับใบละ 10-15 บาทเองเอาไว้เป็นรายได้เสริมแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4: นาน หร
5: ือ
4: ย
5: ัง โอ้ยทำนานแล้ว
4: ทำตั้งแต่ตอนไหน
5: โอ้อายุ40 50จานมาตลอดกันจ่าว่าจานนั้นอื่นกันยังจะกินสลากบ่สานกูสลาก
4: แล้วที่หัดทำเนี่ยใครสอนครับคุณแม
5: ่โอ้ยใครมาสอนดูของเขาเอามาดูแล้วก็จานเลยตีเกวนมาปิ่นมาเนี่ยพายมาได้สอนสักคนดูขี้จากเขาทั้งนั้น
4: ก็ดูเขาแล้วก็จำมา
5: เออ
4: สานยากไหมครับคุณแม
5: ่ไม่ยากง่ายทักเปลูกเอาลูกจากวังบัวพูดแม่เอาแม่เปียกะเด้กูจะเนี่ยได้ไหมเอาแม่พอได้ทักเลยได้เลย
6: แบบนี้เลย
0: วัสดุหลักก็คือใบตาลที่ลูกหลานก็ไปช่วยกันตัดมาจากที่หัวไร่ปลายนาครับมาตัดแล้วก็ฉีกตามแนวเส้นใบให้ได้ขนาดที่เหมาะนะครับนำเส้นใบตาลที่ฉีกแล้วเนี่ยไปตากแดดให้แห้งสนิทเลยจะได้มีความเหนียวความทนแล้วก็เอามาให้ยายสานเป็นชิ้นงานนะครับเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวใช้ได้ทนทานแล้วก็ปลอดภัยไร้สารเคมี
7: นี่ก็ไปมีคนรับซื้อฮะมีคนรับซื้อแล้วก็มันไม่ค่อยทันฮะเดี๋ยวเขาจะเอาทีละ20กล่อง30กล่องเอาไปไว้แขวนที่ตามหน้าร้านแล้วก็จะขายได้เพราะคนเหนือที่เนี่ยจะใช้กล่องข้าวอย่าง
4: น
7: ี้ใบลาน
4: อ
7: ัน
4: นี้ก็คือไปใส่ข้าวเหนียว
7: ใส่ข้าวเหนียวฮะใส่ข้าวเหนียวเราอยู่ได้ทั้งวัน
4: แต่คุณยายก็จะค่อยๆสาน
7: ไปเรื่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาก็จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ
4: เสร็จเหมือนกับ10ใบ20ใบก็มีคนมารับไป
7: มีไม่มีว่างครับขายได
0: ้ทางอบต.ท่าขุนรามนะครับเตรียมเชิญยายทองติ๊บมาเป็น

0: วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาการสานกระติบใบตาลกันให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนรามนะครับเพื่อสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านไปด้วยครับลูกสาวยายบอกว่าวันไหนที่ออกไปทำไร่ทำนาแล้วลืมตัดใบตาลมาให้คุณยายก็จะทวงกันทุกวันเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอยู่นิ่งงานหัตถกรรมอีกอย่างที่ก็สร้างรายได้เหมือนกันนะครับคือการทำไม้กวาดดอกหญ้าครับยังเป็นสินค้าที่ขายดีไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้ที่ปราจีนบุรีก็รวมกลุ่มกันผลิตนะครับซึ่งก็สืบทอดวิชามาจากรุ่นปู่ย่าตายายเลยครับเปิดโกดังผลิตแล้วก็เก็บไม้กวาดดอกหญ้าที่ผลิตไม้กวาดส่งขายไปทั่วไทยครับอยู่หมู่19ตำบลโพงามที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับมีนางมยุรีสายแววเป็นเจ้าของนะครับซึ่งครอบครัวเขาก็ทำไม้กวาดดอกหญ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายกันเลยครับใช้วัสดุคือดอกหญ้าไม้ไผ่เชือกแล้วก็สีครับเลือกดอกหญ้าเป็นดอกแล้วก็ก้านเตรียมไม้ไผ่เลี้ยงครับตัดให้ยาวสัก75ซมทำเป็นด้ามพอแยกดอกหญ้าแล้วก็เอาไปแช่น้ำ 3-4 ชั่วโมงนะครับก่อนนำขึ้นมาถักใส่ด้ามไม้ไผ่
1: ตัดเสร็จแล้วเราก็ไปแช่น้ำแช่น้ำไม่เกิน2ชั่วโมงแช่น้ำเฉพาะบางส่วนที่คูณนิดนึงแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปเอาไปประกอบถักเป็นอันอันนึงจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีนะคะสัก5นาทีต่อ1อันคูณนึงก็ได้ประมาณวันละ50อันขึ้นไปค่ะแล้วก็ถักเสร็จแล้วเราก็เอาไปทาสีที่มันทำให้มันแข็งแรงใช้ให้มันทนแล้วก็ทำแล้วก็มัดรวมกัน1มัดมี10อันต่อ1มัดเสร็จค่ะพอเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าที่มารับถึงที่บ้านค่ะ
0: 1มัดนะครับมี10ด้ามที่ป้ามยุรีบอกก็คือขายมัดละ300บาทส่วนแรงงานก็เป็นคนในชุมชนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องมารับจ้างด้วยให้ราคาทำด้ามละ4บาทนะครับเฉลี่ยต่อคนเนี่ยเขาทำได้กันตั้ง50ด้ามขึ้นไปก็เป็นรายได้อย่างดีครับแล้วก็พอทำเสร็จแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยเขาขายแบบขายส่งนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าทางอีสานมารับซื้อกันถึงที่บ้านเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับตอนนี้ชาวบ้านในชุมชนที่วัดโพทองเจริญช่วยกันจัดประเพณีบุญคูณลานนะครับแล้วก็ทำปราสาทรวงข้าวซึ่งปกติแล้วจะนิยมทำกันแล้วก็เห็นในภาคอีสานนะครับฉะนั้นที่นี่ก็เลยถือว่าเป็นปราสาทรวงข้าวหนึ่งเดียวในภาคกลางครับชาวบ้านพระพลาชัยชาวบ้านลาวเวียงแล้วก็ครูกับนักเรียนโรงเรียนพระพลาชัยครับมาช่วยกันสร้างปราสาทรวงข้าวที่วัดโพทองเจริญอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อมาสืบสานประเพณีบุญคูณลานประทายข้าวประเพณีที่เขาทำกันหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วครับจะนำรวงข้าวมาประดับตกแต่งเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
2: ชาวบ้านในชุมชนก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเกี่ยวเข่าอยู่ในน้ำพอเกี่ยวเข่ามาแล้วแล้วก็จะเอามาตัดใบเข่าออกเหลือแต่รวงเข่าแบบนี้เพื่อที่จะเอามาจัดสานเป็นลวดลายนะคะจะเอามามัดแล้วก็จับเป็นกำเพื่อที่จะมาสานแล้วก็จะเอาไปมุงเป็นหลังคารวงเข่าจ้ะก็จะได้เป็นปราสาทเข่าที่สวยงามแบบนี้แหละจ้ะจะต้องใช้เวลามากเลยเพราะว่าจะเอาแต่เล็บเข่าแบบนี้เลยจ้ะจะเอาที่มีแต่รวงเข่าจะต้องให้มีใบผสมเลยชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันออกมาใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยค่ะ
0: กำนันพระพลาชัยบอกว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะเอารวงข้าวเนี่ยมาทำกองเจดีย์ส่วนสมัยนี้ก็ปรับปรุงนำรวงข้าวมาทำเป็นปราสาทนะครับรวมกันใช้รวงข้าวมามัดตกแต่งตามโครงปราสาทที่ทำมาจากโครงเหล็ก
3: คนพื้นถิ่นก่อนคนพื้นถิ่นที่วัดโพทองเจริญเนี่ยหรือชุมชนบ้างขามเนี่ยเป็นชุมชนชาติพันธุ์คือลาวเวียงนะครับซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยที่เกี่ยวกับการทำนาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในการทำปราสาทรวงข้าวเนี่ยก็คือเป็นการทำสร้างศิลปะแล้วก็วิถีชุมชนเราขึ้นมาจากที่เราปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็ขายเม็ดข้าวในการทำเม็ดข้าวปลูกหรือในการที่เป็นสินค้าอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอารวงข้าวเนี่ยมาทำนะครับให้เปิดปราสาทเป็นปราสาทรวงข้าวเพื่อบูชาพระแม่โพธิ์
0: ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่รับมีพื้นเพเป็นชาวไทยทรงดำแล้วก็ชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาทำกินในพื้นที่ของตำบลพระพลาชัยครับก็เลยมีมติว่าจะสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวครับก็ไปดูงานการทำปราสาทรวงข้าวที่กาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดมาก่อนแล้วก็เอารูปแบบกลับมาทำที่ภาคกลาง
4: พอเสร็จแล้วก็จะเอาเคนมายกจัดขึ้นไปตั้งข้างบนแล้วก็จะไว้พื้นที่ว่างให้คนไปยืนได้พอฉัดยกขึ้นไปปักยอดเสร็จก็มุงนั้นเสร็จจะทำยอดฉัดเนี้ยเราต้องเตรียมข้าวก่อนเตรียมข้าวมัดเป็นกำแล้วก็ถักเป็นข้าวหลามเป็นข้าวหลามเป็นลีๆแล้วแล้วถึงเอามารวมไว้รอที่จะทำฉัดพอทำฉัดเสร็จก็ยกขึ้นไปเอาเคนมายกขึ้นไปเอฟเอ็นบรรลาเสร็จคือมันเป็นสัญลักษณ์คือภาษาข้าวภาษาข้าวเนี้ยมันต้องมีรวงข้าวมันถึงเรียกว่าภาษาข้าวถ้าไม่มีรวงข้าวก็มันเรียกว่าภาษาข้าวว
5: ิธีการเกษตรก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งแวดล้อมก็เลยเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนธันวาพฤศจิกาถือเอาเป็นวันแรม8ค่ำเดือน12ไทยของทุกปีเป็นวันงานประจำปีแล้วก็มีงานอยู่9วัน9คืนซึ่งในช่วงทำประสาทข้าวเนี่ยงานประเพณีประสาทข้าวเนี่ยก็จะตรงกับพระคุณเจ้าท่านมาประชุมปฏิบัติธรรมกันซึ่งท่านจาริกมาจากทั่วประเทศมาปฏิบัติธรรมก็ถือโอกาสนำเอาข้าวที่ทำประสาทเนี่ยเมื่อสีแล้วก็หุงใส่บาตรพระก่อนหุงใส่บาตรพระที่ปฏิบัติธรรมก่อนจากนั้นก็เอาไปแจกจ่ายตามนโยบายของโครงการที่ทำกัน
0: ส่วนงานประจำปีของวัดโพทองเจริญนะครับจะจัดอีกครั้งเดือนธันวาคม9วัน9คืนเลยครับก็เดี๋ยวจะสร้างปราสาทรวงข้าวให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการนำวิถีการทำนานี้มาปรับเข้ากับวิถีทางธรรมก็เป็นการปรับเข้ากันอย่างลงตัวในชุมชนครับมาไปดูอดีตคุณครูที่อำเภอแก่งหางแมวที่จันทบุรีครับปลูกพริกไทยจันทบุรีที่เป็นพืช GI ของจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่พริกไทยครับแล้วเอามาแปรรูปเป็นสินค้าด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: พื้นที่พริกไทยกว่า20ไร่พืชสมุนไพรที่ทำเงินให้กับครูปัทมาวงศ์นพรัตน์หรือครูเข็มอดีตครูที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกพริกไทยนานเกือบ30ปีภายใต้สวนวงศ์นพรัตน์และได้รวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรี
7: เดิมทีเดียวเนี่ยบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็อยู่อำเภอท่าใหม่ซึ่งเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องพริกไทยทีนี้ตอนนี้อำเภอท่าใหม่ก็พื้นที่แคบลงแล้วเขาก็หันไปปลูกทุเรียนกันเยอะแต่ทีนี้ครูมาปลูกพริกไทยเนื่องจากว่าครูก็มีทุเรียนมีเงาะมีรังคองมีมังคุดมีผลไม้เมืองจันนี่แหละแต่เวลาเราเก็บปุ๊บเราไปขายปั๊บต้องขายเลยนะเอาไว้เน่า
8: ค่ะ
7: ไม่ได้แต่พริกไทยนี่เราเก็บปุ๊บเอาไปตากแดดให้แห้งเก็บไว้ปี2ปีเราก็ยังเอาออกมาขายได้อีก
6: พริกไทยที่ปลูกมี2สายพันธุ์มีพันธุ์จันทบุรีหรือพันธุ์ปางทีและพันธุ์คุชชิ่งหรือพันธุ์มาเลเซีย
7: อันนี้คือพันธุ์มาเลเซียแต่เราจะเห็นว่าพันธุ์มาเลเซียเนี่ยนี่ยังไม่แก่นะคะรวงมันจะยาวรวงจะยาวถ้าใหญ่ถ้าเต็มที่แล้วเม็ดจะใหญ่กว่านี้แล้วก็มันจะได้ผลผลิตเยอะตัวนี้คือเป็นเชิงเศรษฐกิจเลยทำไมถึงเรียกมาเลเซียเนื่องจากว่าเรานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียหรืออีกอย่างหนึ่งเขาจะเรียกว่ามาเลเซียหรือสลาวักคือตัวเดียวกันสลาวักก็คือเมืองสลาวักประเทศมาเลเซียเขาเอาชื่อเมืองและประเทศมาตั้งเป็นชื่อแต่นี่เราปลูกมานานแล้วนะ
8: พวกรสชาติอะไร
7: รสชาติมันก็เผ็ดนี่แหละเผ็ดได้เลยแหละก็ตามตลาดทั่วไปก็คือเป็นพันธุ์นี
8: ้
7: ที่เราทานกันทั่วไป
8: บางทีเนี่ยเห็นบอกว่าเขาเรียกเพราะว่ากิ่งระยะกิ่งความห่างระหว่างข้อมันถี่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นพันธุ์ปางถี่แล้วมันมีจุดเด่นยังไงอีกไหมคะคุณครู
7: คือพันธุ์ปางถี่เนี่ยมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของจันทบุรีเรียกได้สองอย่างคือปางถี่หรือจันทบุรีจุดเด่นของปางถี่นะคะเม็ดเนี่ยรวงเนี่ยสั้นก็จริงนะคะแต่ว่าเม็ดจะใหญ่อันนี้ยังไม่โตนะคะเนี่ยถ้าโตจะใหญ่กว่านี
8: ้
7: แล้วก็ไม่มีเม็ดเล็กแทรกแล้วก็เผ็ดกว่าพันนั้น
8: อันนี้
7: ไม่ได้ใช้รสสัมผัสจากลิ้นจากปากนะคะอันนี้คือนักวิจัยเขาได้เอาไปวิจัยแล้วค่ะว่าเผ็ดกว่า แล้วก็มีสารไพโพรีนมากกว่าตัวนั้น
8: ส่วนตรงนี้คุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีลูกค้าญี่ปุ่นจองหมดแล้วนะ
7: ตรงนี้ญี่ปุ่นจองแล้วนะคะเพื่อไปทำพริกดองค่ะอันนี้จองแล้ว
6: พริกไทยจะปลูกไปประมาณ2ปีถึงจะให้ผลผลิตค่ะ1ไร่ปลูกได้400ต้นการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนค่ะเนื่องจากต้องทำเสาระบบน้ำสแลนอุปกรณ์และต้นพันธุ์ต่างๆระยะการเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้นานนับ20ปีเลยค่ะซึ่งพริกไทยจะชอบอากาศร้อนชื้นดินที่ชอบจะเป็นดินลูกรังควรปลูกบนพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อไม่ให้น้ำขังค่ะโรคที่ต้องระวังก็คือเชื้อราโรครากเน่าโดยที่นี่จะใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลค่ะและยังเป็นการทำเกษตรแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP
8: อย่างในเรื่องการดูแลพริกไทยยุ่งยากไหมคะคุณครู
7: โอ้พริกไทยนี่ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าทุเรียนเยอะยาก็ไม่ได้ฉีดเยอะคือยากอีกตอนที่เราเนี่ยต้องมัดไปเนี่ยเป็นข้อเนี่ยมันยากตอนนี้แค่นั้นเองพอมันท่วมนู่นปุ๊บเราก็ได้ผลผลิตแล้วแล้วแค่ปีเดียวมันไวกว่าทุเรียนค่ะ
8: ชอบน้ำเยอะไหมคะตัวพริกไทยตรงน
7: ี้พริกไทยชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะขังน้ำที่เรานี่เหมาะมากหนูจะเห็นว่าที่เราเป็นเนินลาดเห็นไหมม
8: ัน
7: จะลาดลงนี่มันจะทิ้งน้ำได้ดีถ้าเป็นที่เรียบขังน้ำถ้าน้ำฝนตกท่วม3วันเน่าหมดเลย
8: ระบบน้ำก็จะเป็นแบบนี
7: ้เป็นสปริงเกอร์อันนี้หนึ่งเหวี่ยงได้4ต้น
8: อุ้ยต้องคำนวณแบบนี้เลยให้ได้น้ำทั่วถึง
7: ใช่ค่ะ
8: เปิดน้ำให้วันละกี่รอบคะ
7: วันละครั้งแค่นั้นเองวันละครั้งแล้วก็เว้นวันทีครั้งหนึ่งคือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
8: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพริกไทยที่เขาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ขายสดนะแต่จะนำมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายเองทั้งหมดเลยมีแบบไหนบ้างคะคุณครู
7: พริกไทยของเราก็จะมีตากแห้งเป็นพริกไทยดำอันนี้คือพริกไทยที่มีเปลือกนะคะตากทั้งเปลือกก็จะเป็นพริกไทยดำพอเราไปแช่น้ำเพื่อเอาเปลือกออกก็จะเป็นพริกไทยขาวทีนี้ตัวนี้ขอนำเสนอตัวนี้มากเลยค่ะตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าต้องเป็นเจ้าของสวนถึงจะมีพริกไทยตัวนี้อันนี้คือพริกไทยฟิกดายหมายถึงว่าเราเก็บสดไปแล้วก็ฟิกดายค่ะ
8: ความอร่อยมัน
7: จะเหมือน
8: อร่อยมากกว่า
7: ใช่ค่ะ
8: แห้งใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมันจะเหมือนเราทานสด
8: ค่ะแล้วอย่างการจำหน่ายนี่เราจำหน่ายยังไงบ้างคะ
7: เวลาเราจำหน่ายเราก็จะมีจำหน่ายตามห้างทั่วไปก็คือเนื่องจากว่าของเราเป็นสินค้า GI ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะสนับสนุนในเรื่องการตลาดให้เรา
8: ค่ะจุดเด่นความอร่อยของพริกไทยเรา
7: พริกไทยของเรานะคะจะทำให้แห้งสนิทตัวนี้ของเราสะอาดมากและคัดเกรด A ทั้งหมดเราจะต้องไปล้างน้ำเราไม่ใช่เอาน้ำอะไรก็มาล้างได้นะคะน้ำเราต้องเป็นน้ำพลอริสล้างเสร็จแล้วเราเข้าตู้อบเนื่องจากเราได้ตู้อบมาอบจนแห้งตัวนี้ของเราอยู่ได้เกิน2ปีไม่ต้องกลัวขึ้นรานะคะและสะอาดทานได้เลยถ้าซื้อในตลาดเขาจะไม่ได้มาล้างให้เรานะคะอันนี้ของเราล้างทุกอันล้างปุ๊บเข้าตู้อบให้เลยไม่ใช่ล้างแล้วมาตากแดดอีกล้างแล้วเข้าตู้อบให้เลยทุกตัวค่ะสะอาดทุกตัว
8: เก็บไว้คือกลิ่นก็ยัง
7: อยู่เหมือนเด
8: ิ
7: มเหมือนเดิมค่ะเปิดมานี่จะหอมทุกตัวค่ะ
8: เขาเขียนเลยนะว่าหอมฉุนเผ็ดร้อนนะคุณผู้ชมนะคะ
7: ตอนนี้ยอดขายของเรานะคะไม่พอขายเราต้องรับซื้อของกลุ่มมาด้วยค่ะ
8: เรียกว่าขายดีมาก
7: ขายดีมากค่ะ
8: เดี๋ยวขอถามหน่อยว่าทำไมเราถึงแบบมาแปรรูปของเราเอง
7: เดิมทีเดียวเนี่ยครูไม่ได้คิดว่าจะมาทำตัวนี้หรอกทีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเกษตรเนื่องจากว่าเรายกระดับได้เป็นแปลงใหญ่ดังนั้นเราทางกระทรวงเกษตรก็เลยให้เครื่องมือมีเครื่องมือคือตัวอบแห้งให้เราแล้วก็มีเครื่องสูญญากาศให้เรามีเครื่องป่นเป็นพริกไทยป่นให้เรา
6: ผลิตภัณฑ์จากพริกไทยแบรนด์คูเข็มราคาอยู่ที่หลักร้อยออกบูธจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าจำหน่ายผ่านทางออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าเจ้าประจำ
9: ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวเราก็เข้ามาสนับสนุนในกิจกรรมในเรื่องของการรวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่ก็คือรวมกันเพื่อรวมซื้อรวมขายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงที่เรามีการรวมกลุ่มกันในครั้งแรกนะคะก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ซึ่งครูเข็มเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยให้กับเกษตรกรในพื้นที
6: ่พริกไทยจันเรียกว่าเป็นหนึ่งในราชาเครื่องเทศชื่อดังของประเทศไทยที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีรสชาติเผ็ดร้อนกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจันทบุรีค่ะ

0: บันกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมวมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ130ไร่สมาชิก33คนค่ะและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานค่ะ
1: ตอนนี้ครูเข็มเตรียมขยายแปลงปลูกเพิ่มอีกถึง7ไร่เพื่อได้ผลผลิตเพียงพอด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยเปิดกิจกรรมฟื้นสีสันตลาดน้ำยะกังหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชนที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับหลายนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: การแข่งขันด้านทักษะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก World Skill เซี่ยงไฮ้2026ส่งใจเชียร์เยาวชนทีมชาติไทย27คน22สาขาอาชีพแบบใกล้ชิดกับทีมข่าวไทย PBS ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
3: เดี๋ยวเราพามาดูผลงานของน้อง
2: 22ถึง27กันยายนทางไทย PBS และทุกช่องทางออนไลน์ที่นี่ที่เดียว

0: Thailand Moral Awards 2025
1: เราจะได้ความดีกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS
0: คว้า8รางวัลคุณภาพจากผลงานที่สะท้อนบทบาทของสื่อสาธารณะในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าและส่งเสริมความเข้าใจในสังคม
2: ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับที่ให้เกียรติกับทางไทยพีบีเอสมากๆแล้วก็เราคงทำหน้าที่ต่อไปครับในการสร้างคุณธรรมนะครับสร้างความดีแก่สังคม
0: ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับวันนี้ผมแล้วน้องพาสต้าแล้วก็ไข่ตุ๋นสวัสดีด้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่หาดวอนภานะครับจังหวัดชลบุรีครับผมเราจะมาตามหาอะไรกันครับพาสต้า
2: หอยเสียบ
1: เราจะมาตามหาหอยเสียบกันต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบของดีอีกอย่างนึงนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอนพาสต้าพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราไปหาหอยเสียบกันเลย
2: ไม่ใช่
1: ไปทางนี้
3: และแน่นอนมาถึงที่นี่ทั้งทีผมก็ได้คนพื้นที่อย่างพี่อ้อมจะเป็นคนพาผมและพาสต้าไปทำกิจกรรมในวันนี้กันครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่อ้อมสวัสดีครับพาสต้านี่พี่เขาได้เยอะเลยมาดู
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: พี่เขาได้เยอะเลยโอ้นี่ไงหอยเสียบที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราขุดกันน่ะโ
4: อ้ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกคนนะเวลามาเที่ยวบางแสนน่าจะเคยเจอกันเนาะแล้วก็คือเดี๋ยวก่อนพี่อ้อมไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยเหรออันนี้เขาเรียกอะไรอุปกรณ์
4: ตะแกรงร่อนหอยเสียบค่ะ
1: อ๋อคือเอาไว้ร่อนหอยโดยเฉพาะเลยก็คือเอามาตักได้เลย
4: ค่ะ
1: เออนี่ผมแบบปกติผมพาพัตต้ามาจับเล่นแบบนี้ตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรกันแล้ววิธีจับจริงเป็นยังไงนะก็จะมีตะแกรงแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: นี่นี่โอ้โหเต็มเลยอ่ะทำไมมันเยอะจังอ่ะ
4: มันเป็นหน้าของมันด้วย
1: อ๋อหอยเสียบ
4: ก็จะเยอะ
1: เป็นฤดูด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: หอยเสียบจะเยอะฤดูไหนอ่ะพี
4: ่ฤดูมันก็ส่วนมากฤดูนี้
1: ช่วงประมาณหน้าร้อนอย่างเงี้ยเหรอจะเยอะหน่อยอันนี้คือร่อนคือไงเราก็เปลือกมันก็จะหล่นไปทรายหล่นไปแล้วเราก็เลือกตัวหอย
4: เราก็เลือกแต่ตัวหอย
1: ผมว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนอ่ะเคยม
4: า
1: แล้วก็เคยขุดเจอแต่แค่ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรกินไง
4: ใช่ค่ะ
1: ปกติพี่อ้อมขุดไปทำอะไรไปทำอาหารหรือว่าไปขายหรือยังไง
4: อ๋ออันเนี้ยก็เอาไปทำอาหารด้วยแล้วก็ไปขายด้วยส่วนมากจะดองกินกับข้าวต้มข
1: ้
4: าวเจ้า
1: ไปขาย
4: แล้วก็พวกแกงอะไร
1: ไปขายอย่างเงี้ยโลเท่าไหร่ครับพี
4: ่นี่เหรอ60มากบางทีก็80แล้วแต
1: ่โหราคาดีนะเพราะมันหนักนะนี่หมาสนใจแล้วอ่ะโหพัดใต้เก็บไว้เต็มตะกร้าเลยคุณผู้ชมทีนี้พี่อ้อมผมสงสัยนิดนึงเมื่อกี้ตอนเรามานะคุณผู้ชมคือหาดวอนเนี่ยมันอยู่ติดกับหาดบางแสนเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพี่อ้อมเขาบอกว่าเราจะไปหาหอยเสียบที่หาดบางแสนไม่ได้เพราะอะไรครับ
4: เขาอนุรักษ์ไว้เอาไว้ให้คนเล่นน้ำแบบ
1: อ๋อก็คือ
4: เอาให้เขา
1: สามารถแบบนักท่องเที่ยวมาดูมาเล่นได้แต่ถ้าจะหาแบบจับเป็นอาชีพอย่างเงี้ยไม่ได้
4: ใช่
1: เราก็เลยต้องมาบริเวณที่เรียกว่าหาดวอน
4: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งบริเวณหาดวอนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เขาสามารถทำประมงพื้นบ้านได้
4: ใช
1: ่งั้นผมขอลูกชายผมลองมาได้ไหมพัตตานี่ลองของพี่อ้อมนี่มาไซส์ที่น้องหาได้นี่ถือว่าผ่านไหมพี่อ้อม
4: ผ่านค่ะ
1: หรือยังเล็กไป
4: อันนี้ก็ใหญ่
1: ถือว่าได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วนะโอ้โหก็คือส่วนใหญ่ถ้าตัวเล็กมันจะรอดตะแกรงเอง
4: จะรอดอย่างเงี
1: ้ยมันก็จะรอดไปก็คือได้ตัวที่ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นหอยเสียบแบบทางชลบุรีนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นตัวเล็กแบบนี้แต่ว่าจะมีอีกพื้นที่นึงที่เขาเรียกหอยเสียบเหมือนกันก็คือทางฝั่งเพชรบุรีหรือทางฝั่งทะเลโคนจะเป็นลักษณะหอยที่ตัวแบนแล้วก็ยาวกว่านี้นะครับจะมีความคล้ายกับหอยหลอดอันนั้นก็คือมันเป็นชื่อของแต่ละท้องถิ่นนะครับบางทีอาจจะเรียกเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเนาะแล้วสมัยก่อนที่มันยังไม่มีตะแกรงแบบนี้คนโบราณเขาหากันยังไงครับ
4: ก็ใช้แต่ละพีเคีย
1: ก็ค่อยๆเคียแบบที่น้องทำแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าตะแกรงนี้มันหาซื้อได้หรือเราต้องประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
4: ต้องไปจ้างเขาถัก
1: อ๋อคือไม่ได้มีขายตามร้านอุปกรณ์นะ
4: ค
1: ือเราต้องจ้างทำมาเป็นพิเศษเลย
4: ทำพิเศษเลย
1: โ
4: อ้แต่นี่มันใช้ได้นาน
1: ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นแหล่งพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งพื้นที่ที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงพื้นบ้านที่เราเห็นเนี่ยเรือพวกนี้เขาออกไปหาอะไรกันพี
4: ่ไปหาปลาหาปู
1: หาปลาหาปูแล้วเขาก็
4: เป็นปูม้า
1: แล้วเขาก็จะมาขายตรงนี้เลยนะริมถนนตรงนี้นะริมถนนหาดวอนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูด้วยนะตรงนี้แล้วนอกจากจะเป็นแหล่งหาวัตถุดิบแล้วมีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ยังถัดไปนิดนึงเป็นบางแสนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4: ท่องเที่ยวค่ะ
1: ซึ่งมันคือแบบว่าโอ้โหอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านเลยเนาะงั้นชาวบ้านก็จะช่วยอนุรักษ์ที่นี่กันอย่างมากๆเลยใช่ไหม
4: อนุรักษ
1: ์ไหนเราต้องดูรูยังไงเขาบอกว่ามันจะอยู่ชายน้ำนี่อ๋อเนี่ยรูแบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมันจะเห็นรูเลยคุณผู้ชมเนี่ย
4: อย่างนี้จะเป็นหอยเสียบแบบเป็นรูเลย
1: มันจะอยู่ชายน้ำแบบนี้ก็คือเหมือนกับต้องไม่โดนน้ำแต่ก็ไม่ได้แห้งเกินไป
4: ใช่ค่ะ
1: ก็จะอยู่ตรงขอบประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือคลื่นอาจจะซัดมาบ้างตักตรงไหนก็เจออ่ะ แค่จะเจอมากหรือเจอน้อยเนี่ยพระเจ้าดูวันนี้เราจะมาเที่ยวไปอนุรักษ์ไหมเรามาช่วยเก็บขยะริมทะเลกันโอเคตีมือโอเคครับผมงั้นเราฝากหน้าที่หาวัตถุดิบวันนี้ไว้ที่พี่อ้อมและเราสองคนจะไปเก็บขยะกันครับคุณผู้ชม
3: นอกจากมาเที่ยวแล้วการช่วยกันรักษาความสะอาดก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับมาช่วยกันเก็บขยะให้ดูสะอาดน่าเที่ยวกันนะครับ
1: นี่เลยอ๋อนี่คือตลาดที่พี่อ้อมบอกก็คือ
4: ใช่ค่ะหาดวอน
1: เป็นหาดวอนเป็นสินค้าชาวบ้านหมดเลยก็จะมีของสดของอะไรมากมายเลย
4: ใช่อ
1: ันนี้มาตั้งแต่อันแรกเลยอันนี้ปลาอะไรอ่ะไม่ค่อยเห็นเลย
4: อันนี้ปลา

0: เอาหูช้าง
1: วันนี้ผมรู้จักอันนี้ปลาลิ้นหมาหายากมาก
2: ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: หายากอันนี้ปลาลิ้นหมานี่คือประมงพื้นบ้านจริงก็คือจับอะไรได้ก็เอานั้นมาขายเห็นเขาบอกว่าทำได้ด้วยบางคนแบบจะให้ทำให้ย่างให้ต้มได้หมดเลย
2: ได้หมดเลย
1: มาต่อกันตรงนี้ก็มีอีก
2: นี่หอยหวาน
1: คุณผู้ชมดูลายหวานแท้ลายมันชัดเจนนะลายมันใหญ่นะเอาละครับสวัสดีครับเอานี่เป็นปูอันนี้แบบว่าแบบแกะให้ด้วยเหรอพี่ okay. อ๋อนี่คือแบบจับเองนึ่งเองทำน้ำจิ้มเองแกะเองโอ้คนซื้อไม่ต้องทำอะไรเลย
2: กินได้เลย
1: นะครับผมมีแต่ปากมาอย่างเดียวเลยปกติปูเขาขายโลละประมาณเท่าไหร
2: ่450 500ค่ะ
1: ก็แล้วแต่ไซส์
2: แล้วแต่ไซส์ไซส์เล็กไซส์
1: คือผมต้องบอกก่อนนะว่าปูทางชลบุรีเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่แต่เนื้อจะหวานถ้าปูใหญ่จะเป็นปูสุราษฎร์นะครับผมอ่ะพี่อ้อมปกติปูโลนึงประมาณกี่ตัวครับ
2: 8ตัวโลค่ะ
1: โห8ตัว450คุ้มนะคุณผู้ชมไปกินร้านอาหารนี่3ตัวนี่โดน 3-400 แล้วนะโอ้ย8ตัวคุ้มๆอุ๊ยดูไข่ดิอร่อยมากอะตลาดตรงนี้ขายทั้งวันไหมหรือมีช่วงเวลา
2: แล้วแต่ของถ้าของเยอะหมดไวก็เก็บเร็ว
1: แต่ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เช้ามืดเลย
2: เช้ามืดเลยตีห้า
1: ก็คือพูดง่ายคือเรือขึ้นอะเรือขึ้นก็ตั้งเลยแล้วก็ขายไปถึงบ่ายถ้าของหมดก็หมดแล้ว
2: ก็หมดเลย
1: นี่ของดีเลยคราวที่แล้วเราไปที่อ่างศิลาเขาจะมีห่อใบตอง
2: ใช่เหมือนกัน
1: เหมือนกันนี่ห่อใบตองย่างเป็นไข่หมึกที่นี่ไข่หมึกแท้แน่นอนคือแบบพอขึ้นจากน้ำปุ๊บลงเตาเลยอ่ะ
2: จะกินได้เลย
1: โอ้โหคือแบบสดจัดๆอ่ะ
3: ถ้าสดวันนี้ก็ต้องลงไปกินในน้ำ
1: ถ้าสดวันนี้ต้องกินในน้ำเฮ้ยมันเหมือนตัวอะไรนะพี่นี่ไข่แน่นๆทุกตัวเลยนะคืออันนี้คือชาวประมงเขาคัดอะเนาะเราก็คัดมาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: มีตั้งแต่ร้อยหนึ่งไปถึง150บาทแล้วแต่ขนาดนะนี่พี่เขาบอกนี่ไงปูม้าของจริงโอ้ดูดิคุณผู้ชมเป็นเลยอ่ะ
4: นี่เป็นเลย
1: ก็ปูแบบนี้เป็นแบบนี้ก็คือสั่งปุ๊บทำโอ้ยดูมัดปูนานๆจะเห็นดีคุณผู้ชมมัดปูมัดไม่เป็นไม่ได้นะนี่เขาบอกว่าเวลาที่เหมาะที่สุดอันนี้จากเจ้าของบอกเลยนะ9โมงเยอะสุดเพราะว่าตอนเช้าบางทีเรือบางอันยังไม่มาส่งใช่ไหมแล้วก็แนะนำว่าก่อนเที่ยงจะดีเพราะบ่ายจะเริ่มน้อยอันนี้มีก้างด้วย
2: มีปูมีก้าง
1: โอ้
2: อันนี้ก้าง
1: สวัสดีครับผมว่าทำไมพี่เขาหน้าคล้ายๆกันทุกร้านเลยอ่ะ
2: พี่น้องกันหมด
1: นี่คนขายหน้าคล้ายๆกันทุกร้านเลยอ่ะเอาเป็นพี่น้องเป็นญาติ
2: ก
1: ัน
2: หมดเลย
1: ก็คือเราทำประมงพื้นบ้านด้วยกันหมดเลย
2: หมดเลย
1: โอเคแล้วก็อันนี้ผมพามาดูแค่ส่วนหนึ่งนะยังมีของแห้งอะไรก็มีกับข้าวหลามก็มีขนมจากก็มี
2: ครบหมดเลย
1: พี่อ้อมครับแล้วคนที่จะมาขายของแถวนี้ต้องเป็นใครยังไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเรือประมงเฉพาะที่มีเรือประมงเท่านั้น
1: อ๋อไม่ใช่ว่าจะไปซื้อปลาตลาดอะไรมาขายไม่ได้ต้องเป็นประมงตรงนี้เท่านั้นเลย
2: คนพื้นที่ด้วย
1: โอ้อันนี้คือเป็นข้อตกลง
2: พื้นที่โดยตรงเลย
1: คือจะแบบจะขับเรือแต่ที่อื่นมาจอดก็ไม่ได้
2: ไม่ได้นอกจากคนที่นี
1: ่แสดงว่าถ้าใครอยากกินอาหารทะเลแบบชลบุรีแบบบางแสนแบบหาดวอนแท้ๆต้องมาตรงนี้เลย
2: มาตรงนี้เลย
1: พี่อ้อมบอกว่าร้านนี้มีทีเด็ดอีกอย่างนึงที่ใครมาแล้วอยากให้ลองมาชิม
2: คือหอยเชลค่ะ
1: หอยเชลนะครับผมนี่หอยเชลย่างอันนี้เป็นหอยเชลแบบหอยเชลไทยแท้ๆเลย
2: แท้เลย
1: นะครับบางตัวก็จะมีไข่ด้วยเหลืองๆไข่ไม้เท่าไหร่ครับ
4: 10บาทจ้
1: าไม้ละ10บาทเองคุณผู้ชมย่างอ่ะละครับต้องจัดนะครับจัดพี่อ้อมคนละไม้มั้ยล่ะเราอ่ะโอ้
4: อร
1: ่อยนุ่มมาก
2: นุ่ม
1: อร่อยสดราคาไม่แพง
2: น้ำจิ้มอร่อย
1: ใช่ครับผมอ่ะยังไงก็ลองมาเที่ยวกันให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันนะ
2: เที่ยวที่บางหาดวอนหาดวอนพาบางแสน
1: อธิบายง่ายๆเข้ามาถึงวงเวียนบางแสนเลี้ยวซ้ายตรงมาสุ
2: ดเลย
1: มีที่จอดรถด้วยแถวนี้แต่ตอนนี้ลูกชายผมนี่ยังไม่ยอมขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาลูกชายแล้วก็จัดการน้องหมาไข่ตุ๋นด้วยเอาไปอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่อ้อมที่บ้านวันนี้พี่อ้อมจะสอนผมทำอะไรที่บ้าน
2: ทำหอยเสียบดอง
1: ครับผมพี่อ้อมเอาหอยฝากกับลูกผมไว้คิดว่าตอนนี้จะเหลือหอยอยู่ไหมลูกผมใจบุญมากน่าจะปล่อยหมดแล้
2: ว
1: น่าจะปล่อยหมดแล้วนะเอาละครับพอได้หอยมาที่เราไปจับมาอันนี้เราต้องมาทำอะไรต่อก่อนที่จะเอาไปทำ
2: มาแช่น้ำเค็มค่ะแล้วก
1: ็น้ำเค็มหมายความว่าพี่อ้อมต้องเอาน้ำเค็มจากทะเลกลับมาด้วย
2: ใช่ค่ะต้องเอามาแช่ก่อน
1: มันแช่น้ำจืดไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
0: มันตายตอนนี
1: ้อ๋อคือถ้ามันตายปุ๊บมันก็จะไม่คายดินถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือถ้าโดนน้ำจืดมันตายคราวนี้ข้างในก็จะเป็นดินเลย
0: ดินเลย
1: แค่นานแค่ไหนครับ
0: ประมาณชั่วโมงนึงค่ะ
1: ชั่วโมงนึงแล้วมันมีอะไรงอกออกมาง
0: วงมันแล้วมันจะคายตายออก
1: ก็คือถ้าเกิดมันอยู่ในดินเนี่ยมันก็จะใช้ชีวิตปกติแต่ถ้ามันไม่มีดินเนี่ยมันจะเริ่มคายทรายออกมาโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ใช่เหรอ
0: หอยนวล
1: ครับมันจะมีติดมาเหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นหอยนวลซึ่งก็ทำได้เหมือนกันเลย
0: ได้เหมือนกัน
1: อ่ะโอเคงั้นก็ดองไปด้วยเลยลูกพอแช่ไว้1ชั่วโมงแล้วถ้ามันออกงวงเนี่ยแปลว่าทรายออกแล้ว
0: ออกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อวิธีดูงวงมันถ้างวงออกแปลว่าทรายออกแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับพี่อ้อม
0: ก็ล้างน้ำเปล่า
1: คราวนี้อันนี้น้ำจืดแล้ว
0: ใช่
1: อ้าวคราวนี้มันก็ตายอ่ะสิ
0: ไม่ตายเดี๋ยวก็เอามาผึ่งแล้วก
1: ็อ๋อคือล้างแป๊บเดียวได้แต่อย่าแช่อ๋อนี่เราจะเห็นเลยว่ามันขุ่นเนี่ยมันมีทราย
0: มีทรายข้างล่าง
1: คือหอยเสียบเนี่ยปัญหาอย่างเดียวเลยก็คือทรายใช่ไหมเพราะว่าตัวข้างในมันจะใสมากเลยนะคุณผู้ชม3น้ำอย่างต่ำ
0: ใช่ค
1: ่ะใครอยากจะล้างมากกว่านั้นก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมอีกรอบนึงอันนี้หมดแล้วเราจะเห็นสีน้ำเลยนะต่างกันเลยนะอันนี้อันแรกขุ่นคือทรายเยอะมาก2ก็จะมีนิดหน่อยแล้วก็3นี้ก็เริ่มใสขึ้นมาแล้วเรามาดูอันนี้กันว่าใสแค่ไหนพี่อ้อมอันนี้ต้องไปผึ่งหรือว่าตาก
0: ผึ่งให้แห้งๆอ่ะค่ะมัน
1: ผึ่งให้แห้งๆหมายความว่าไม่ได้เอาไปตากแดดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือต้องผึ่งในร่มถ้าตากแดดเนี่ยหอยมันตายเลย
0: ตายเลย
1: ไม่ได้แค่ผึ่งให้มันแห้งก็คือให้มันหายชื้นแค่นั้นนะครับคุณผู้ชม
5: หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเปลือกหอยเสียบถึงมีสีไม่เหมือนกันโดยปกติแล้วสีของเปลือกหอยเสียบมักจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวและจะมีสีน้ำตาลคาดเป็นเส้นเอาไว้ซึ่งแต่ละตัวที่มีลวดลายสีสันแตกต่างกันนั้นก็เป็นเพราะอาหารที่หอยกินเข้าไปจากตามแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองครับ
1: พอผึ่งไว้จนหมัดหมาดแล้วมันจะไม่แห้งสนิทเนาะมันจะได้แค่หมัดหมาดนะพี่อ้อมหอยเสียบดองเนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปซื้อกินเนี่ยอย่าลืมมันมี2แบบมันจะมี
0: ดองเค็ม
1: กับดองหวานดองเค็มก็คือน้ำปลาอย่างเดียวเลยอันนั้นเขาจะแนะนำแบบไปกินกับข้าวต้มหรือไปทำยำอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าดองหวานเนี่ยก็จะแบบเหมือนกินได้เลยอ่ะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่
1: าครบรสเลยซึ่งของพี่อ้อมเนี่ย
0: จะออกหวาน
1: จะเป็นสูตรที่แนะนำคือสูตรดองหวาน
0: ดองหวาน
1: เคล็ดลับเลยนอกจากจะมีหอยสดๆแล้วเห็นบอกว่าคือน้ำปลาต้องใช้น้ำปลาอะไรฮะ
0: น้ำปลาไส้ตัน
1: เป็นน้ำปลาไส้ตันเท่านั้นครับผมก็เห็นเขาบอกว่าเป็นอันนี้เป็นเหมือนเป็นของดีจังหวัดชลบุรีด้วยก็คือส่วนผสมก็จะมีน้ำปลานะครับเป็นน้ำปลาอย่างดีแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยดูแค่2อย่างแค่นี้ดูง่ายๆคุณผู้ชมโอเคอันนี้ละลายหมดแล้วปิดไฟเลยนะพี่อ้อม
0: ค
1: ือพี่อ้อมบอกว่าเอาแค่ละลายไม่ต้องให้เหนียวแบบนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวมาดองกันโอ้โหเหนียวอะพอน้ำดองมันเย็นแล้วมันเหนียวมากเลยนะหลักสำคัญคือต้องท่วมถ้าไม่ท่วมตัวที่อยู่ข้างบนเน่าหมด
0: ตายหมดไม่ได้กินเลย
1: และอันนี้ก็คือแช่ไว้เลยแบบนี
0: ้ประมาณ3คืน
1: โอ้โหทำไมนานจังคืนเดียวไม่ได้หรอ
0: คืนเดียวมันคาวมันกินไม่ได้ไงมันจะออกคาวเลยมันไม่ได้ที่มันอะ
1: ถ้าไม่ได้ที่นี่จะกินไม่ได้เลย
0: กินไม่ได้เลยต้องสามคืน
1: คือผมเคยกินเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีรสชาติดีแล้วเนื้อมันจะหนึบๆเนี่ยคือมันเกิดจากการดองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เอาคุณผู้ชม
0: วิธีดอง
1: 3คืนแล้วต้องปิดนะต้องปิดนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องหาอะไรมาปิด
0: ปิดให้เรียบร้อยเลย3คืนปุ๊บกินอะไรถ้ามันแบบกินไม่หมดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้เป็นเดือน
1: คือหลังจาก3คืนเนี่ยเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรแหละก็คือเก็บไว้นานๆก็จะไม่ได้เค็มขึ้นไม่ได้อะไรขึ้นนะก็
0: ปกติ
1: โอ้ใส่ตู้เย็นอยู่ได้นานเลยคุณผู้ชมอร่อยหวานแต่หวานไม่มาก
0: ใช
1: ่เค็มนิดๆแล้วก็จุดเด่นคือเนื้อมันหนึบแล้วมันเด้งแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบอาหารทะเลกินแบบซีฟู้ดเลยอ่ะแต่ว่าผมแนะนำว่าพวกนี้ไม่เหมาะกินเปล่า
0: ๆมันต้องกินกับข้าว
1: เพราะว่าค่อนข้างจะรสชาติเข้มข้น
0: พวกแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได
1: ้กินคู่กับแกงเผ็ดจะอร่อยเพราะมันเค็มๆหวานๆอ่ะคล้ายๆแกงป่าคือผมยังตอนนี้ผมยังสรุปชื่อแกงกับพี่อ้อไม่ได้เดี๋ยวระหว่างเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวผมจะไปนัดกันชื่อนะเดี๋ยวผมจะมาบอกคุณผู้ชมตกลงอันนี้เราเรียกว่าแกงอะไรนะ
0: แกงหมู
1: แกงหมูแต่ผมดูจากวัตถุดิบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแกงป่าแต่ว่าคนพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าแกงหมูเอาละโอเคอันนี้ตั้งน้ำแล้ว
0: ก็ใส่
1: อันนี้ก็คือพริกแกงเผ็ดเนาะ
0: พริกแกงเผ็ดค่ะ
1: พริกแกงเผ็ดใส่ลงไปเลยอันนี้คือให้มันหอมๆก่อนก็คือให้พริกแกงมันสุกก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมหลังจากนั้นใส่หมูอ่ะผมช่วยแล้วกัน
0: หมู
1: 3ชั้นนะแล้วก็มาปรุงรสกันน้ำตาลน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าในพริกแกงมันมีรสเค็มอยู่แล้วนะใส่มะเขือลงไปแล้วหั่นกระชายนะครับผมพริกใส่ลงไปแล้ว ใบกะเพรานี่ขาดไม่ได้นะนะแกงป่าเน
0: ี่
1: ย
0: จะได้หอม
1: ต้องหอมๆนะวันนี้เหมือนมาบ้านเกิดตัวเองจริงคือวันนี้เป็นวันที่มีแฟนคลับมาดูการถ่ายทำเยอะมากเดี๋ยวให้แพนกล้องไปรอบๆได้เลยนี่ไม่เคยทำอาหารแล้วมีคนดู

0: เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยปกติเวลาทำอาหารมีคนดูเยอะขนาดนี้ไหมพี่อ้อม
1: ไม
0: ่ไม่มีนะผมเพิ่งรู้ว่าคนแถวนี้ดูรายการฟู้ดเวิร์กหมดเลยคุณผู้ชมเขารู้จักหมดเลยเขาเมื่อกี้พี่เขาขับรถผ่านไปเขาก็ทักไข่ตุ๋นไข่ดาวไม่มีใครทักไม่มีใครจำชื่อผมได้สักคนเลยจำได้แต่ชื่อหมาแม่เขามาปุ๊บอ๋อรายการที่มีไข่ตุ๋นใช่ไหมเออแต่ว่าถามว่าผมชื่ออะไรแม่จำไม่ได้นะผมแบบรู้สึกแบบตื่นตันใจมากเลยเนี่ยตอนนี้ที่คนชลบุรีรู้จักผมทุกคนเลยตอนผมชื่อไข่ดาวไม่ว่าไข่ตุ๋นแล้วแต่จะเรียกกันไปนะผมชื่ออะไรเนี่ยอยู่กันมาทั้งวันเลยเห็นป่ะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยดูดิคนสวยพี่ชื่ออะไรลูกไม่มีใครจำได้เลยหมาผมชื่ออะไร
2: ไข่ตุ๋น
0: เออให้ไข่ตุ๋นไม่ทำอาหารป่ะ

0: งอะครับมันก็เป็นรสชาติแกงป่ามันจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมเครื่องแกงแต่หอยอะมันเค็มเค็มหวานหวานอะ
1: เค็มเค็มหวานหวาน
0: มันไปตัดรสกันพอดี
1: พอดีแก้เผ็ด
0: ไม่กินได้ด้วยใช่ใช่
1: แก้เผ็ด
0: ถือว่าเป็นอาหารที่จับคู่ได้ลงตัวมากเลยนะด้วยแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เอาแบบเหมือนอาหารที่เขานิยมรับประทานอยู่แล้วเนี่ยมาจับคู่กันแล้วแบบคือทั้ง2จานกับส่งเสริมรสชาติกันทำให้เป็นอะไรที่อร่อยมากขึ้นโอเคยังไม่หมดใช่ไหมพี่อ้อม
1: ยังม
0: ีเห็นบอกว่าตอนที่เราไปเก็บหอยมีที่บอกว่าผัดนะผัดอันนี้ผมอยากกินมากเลยผมนึกถึงหอยกระพงอ่ะไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าม
1: ันตัวเล็กอันนี้ผัดแล้วมันก็จะตัวเล็ก
0: ตัวเล็กนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ
1: ออกหวาน
0: ก็มาถึง
1: หอยเสียบผัดใบหัวละพา
0: เคล็ดลับคือเมื่อกี้พี่อ้อมเขาบอกผมแล้วคือตัวนี้มันจะต้องเป็นพริกขี้หนูส่วนเท่านั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็นพริกเม็ดใหญ่ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้แล้วก็เขาจะเน้นสีเขียวด้วยสีเขียวมันหอมกว่าม
1: ันจะหอมกระเทียมก็ต้องใช้กระเทียมไทยอันนี้จะผัดอันนี้เสร็จนะคะแล้วก็มาหอยเสียบเลย
0: อันนี้หอยก็คือแช่น้ำให้มันคายดินแล้วล้างทำความสะอาดแล้วโอเคแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปอะไรแล้วเนาะใส่เลย
1: โอ้ใหญ่นะน้
0: ำตาลขาดไม่ได้หรอกคนแถวนี้เอาตักครึ่งช้อนพอนะ
1: ใช่
0: คือแบบนี้เราไม่ได้กินหวานใช่ไหม
1: ไม่หวาน
0: พอมีรสกลมกล่อม
1: แล้วก็น้ำมันหอย
0: น้ำมันหอยสีขาวเหรอ
1: สีขาวนิดเดียว
0: นิดเดียวแค่นี
1: ้นี่พอมั้ย
0: อ๋อผมพยายามปรุงแล้วมันจะเยอะไปตลอดพี่อ้อมจะเบรกตลอดเพราะว่า
1: เพราะว่ามันเค็ม
0: หอยมันมีรสเค็มอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะงั้นอย่าปรุงอะไรที่เป็นรสเค็มเยอะไป
1: นี่ใส่ลง
0: ไปโหระพาสุกแล้วพอหอยอ้านี่คือได้แล้วเนี่ยเคล็ดลับในการกินนะคุณผู้ชมอย่าไปเน้นว่าต้องแบบกินเนื้อเยอะๆคือเขาจะแบบเน้นแบบดูดเปลือกกันมันจะอร่อยอ่ะจุดเด่นของหอยเสียบนะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อจะมีความหวานแล้วก็หนึบแล้วก็ไม่มีทรายเลย
1: ไม่มี
0: แล้วเวลากินเพลินแต่ว่าอย่างที่พี่อ้อมบอกเลยว่าอย่าเผลอปรุงเค็มเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมกินเข้าไปเนี่ยตอนที่เราดูดตัวเปลือกมันอ่ะมันจะมีรสเค็มอยู่ที่เปลือกด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเราแช่น้ำเค็มไง
0: หลักสำคัญที่จะทำหอยเสียบเนี่ยอย่าปรุงให้เค็มเกินไปครับบอกวันนี้ต้องแบบขอบคุณพี่อ้อมมากเลยที่แบบว่าผมก็เป็นคนชลบุรีนะแต่ผมเพิ่งรู้จักวิธีการทำหอยเสียบวันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยเคยกินมาก่อนแต่ไม่รู้เลยว่าเขาทำกันยังไงใช่
1: ผัดอร่อย
0: ครับนี่เป็นความรู้ใหม่เลยแล้วผมคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรีนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณพี่อ้อมมากครับผมขอบคุณครับก็วันนี้เรามาเจอกับหอยเสียบดองนะครับเป็นสูตรดองหวานหวานนี่ก็คือจะมีทั้งรสหวานรสเค็มปกติเนี่ยคนพื้นที่เนี่ยเขาจะรับประทานกับข้าวเลยหรือว่าเอาเป็นเครื่องเคียงแต่วันนี้ผมจะลองเอามาทำยำโดยที่ได้ไอเดียการยำเนี่ยมาจากคล้ายๆพวกยำหอยดองพวกยำหอยแครงนะครับซึ่งปกติยำหอยแครงเนี่ยจะเป็นรสดองเปรี้ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะปรับเครื่องปรุงกันนิดนึงก็คืออันดับแรกนะครับก็จะมีหอยดองที่มีรสหวานเค็มแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วแล้วเครื่องยำของเรานะครับก็จะมีขิงครับผมอันแรกเลยขิงอันนี้ใช้เป็นขิงแก่นะครับผมหอมแดงครับพริกครับผมตะไคร้ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะใส่หอยลงไปครับไม่ต้องเอาน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำในรสจะจัดเกินไปความเค็มความหวานอยู่ในตัวหอยอยู่แล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยเราเติมแค่ความเปรี้ยวก็คือมะนาวลงไปครับจะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดซอยครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆนะครับหลังจากนั้นก็แค่คลุกเคล้าให้เข้ากันครับจุดเด่นเลยของจานนี้นะครับต้องยกให้กับน้ำดองสูตรของพี่อ้อมครับเพราะว่ามีรสชาติหวานเค็มที่ลงตัวมากๆเพียงแค่เติมมะนาวเข้าไปก็รสชาติกลมกล่อมเลยเนื้อหอยนะครับที่มีความหนึบนะครับใสๆแล้วมีกลิ่นหอมนะครับจากทะเลเนี่ยเข้ากับรสชาติของน้ำมะนาวได้ดีมากๆเลยครับกินคู่กับเครื่องสมุนไพรนะครับรู้สึกว่าเป็นอีกจานนึงที่เป็นของกินเล่นก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ได้รับรองว่าใครทำกินแล้วเพลินอย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับตั้งใจจะเอาตัวหอยเสียบเนี่ยมาทำเป็นซุปในสไตล์แบบอาหารจีนแบบมาเลเซียนะครับซึ่งปกติเขาจะใช้พวกหอยตลับกันนะแต่วันนี้เราจะลองหอยเสียบมาดูเพราะว่าปกติพวกซุปหอยนะครับคนจีนเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ามันเป็นพวกอาหารที่บำรุงนะครับบำรุงร่างกายนะครับก็จะมีพวกสมุนไพรที่บำรุงด้วยอย่างวันนี้ผมก็จะมีเกากี้หรือว่าโกจิเบอร์รี่นะครับพวกนี้ก็บำรุงไตบำรุงสายตานะครับแล้วก็มีขิงอันนี้เราก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเคล็ดลับในแบบสไตล์อาหารจีนนะครับเขาจะใช้ขิงนะครับลงไปผัดในน้ำมันครับแบบนี้เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมครับแล้วก็จะมีกระเทียม คนต้นหอมใส่ลงไปผัดครับในอาหารจีนจะใช้แบบนี้บ่อยมากนะครับเพราะว่าโคนต้นหอมเนี่ยจะทำให้น้ำมันของคุณมีความหอมซึ่งบางร้านอาหารจีนเนี่ยเขาเพียงแค่เอาโคนต้นหอมอ่ะไปผัดกับน้ำมันทิ้งเอาไว้แล้วกรองเอาน้ำมันมาใช้เขาจะเรียกว่าน้ำมันจากต้นหอมนะครับจะทำให้อาหารมีกลิ่นหอมมากขึ้นผัดให้พอหอมนะครับไม่ต้องให้เกรียมหรือว่าให้ไหม้นะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ตัวหอยเสียบลงไปเลยอันนี้เป็นหอยเสียบที่เรานำไปแช่น้ำล้างทรายออกหมดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในอาหารจีนนะครับที่จะช่วยแก้กลิ่นคาวและทำให้อาหารหอมขึ้นและทำให้เราเจริญอาหารด้วยนั่นคือเหล้าจีนครับเราจะใส่ลงไปผัดเพียงแค่เล็กน้อยครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่วันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะครับถ้าใครไม่มีใช้น้ำเปล่าได้ปรุงรสง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครชอบเป็นโชยุในสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็สุดท้ายผมก็จะใส่เกากี้ลงไปครับใส่แค่พอได้สรรพคุณแล้วมีรสเปรี้ยวอ่อนๆแทบจะไม่รู้สึกครับให้มันทำให้ซุปของเรากลมกล่อมมากขึ้นเราก็จะเคี่ยวซุปไปสักพักหนึ่งผู้ชมพอเดือดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้รสชาติของหอยออกมานะครับแต่ว่าตัวข้าวเนี่ยวันนี้ผมจะนำมาเสิร์ฟแบบข้าวต้มคือปกติคนจีนจะรับประทานซุปแบบนี้เลยแต่เราจะประยุกต์ให้เป็นข้าวต้มในสไตล์แบบที่คนไทยชอบก็มีข้าวสวยเนาะเวลามาชลบุรีก็น่าจะติดใจประเภทข้าวต้มปลาข้าวต้มอะไรกันอยู่แล้วเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นที่เขาจะใส่ก็คือตั้งฉ่ายนะครับผมใส่ลงไปเลยตรงนี้ก็จะให้รสเค็มนะครับแนะนำว่าเอาไปล้างก่อนเวลาซื้อมาแล้วเอาไปล้างก่อนจะมารับประทานจะลดความเค็มได้แล้วผมก็จะเอาซุปที่เราเดือดๆนี่แหละครับผมแล้วก็มาราดลงไปเลยแบบนี้จะแต่งหน้าเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับด้วยขึ้นช่ายหรือว่าขึ้นช่ายก็จะเข้ากับพวกข้าวต้มและอาหารทะเลได้ดีนะครับแล้วก็มีต้นหอมซอยเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวครับโอเคเสร็จแล้วข้าวต้มซุปหอยเสียบครับว่าไงลูกพัตตา
2: หนูมีมุกที่จะมาถามพ่อ
0: วันนี้จะมาเล่นมุกกับพ่ออีกแล้วเหรออ่ะไหนมีคำถามอะไรว่ามา
2: หอยอะไรสีดำ
0: หอยอะไรสีดำหอยขม
2: ไม
0: ่หอยนางรม
2: ไม
0: ่ไม่ใช่หอยอะไรสีดำอ่ะตกลงพ่อยอมแพ้แล้วหอยอะไรสีดำ
2: หอยที่พ่อผัดไม่เองไงหอยที่พ่อผัดไม่เองไง
0: ไปหนูไปเล่นข้างนอกไปแม่ไม่ได้มาช่วยเลยคุณผู้ชมพ่อทำไหม้ตรงไหนมาดูซะก่อนพ่อทำต้มจุดเด่นของข้าวต้มซุปหอยเสียบนะครับก็คือน้ำซุปนั่นเองน้ำซุปนะครับมีความเค็มธรรมชาติจากหอยนะครับแล้วก็มีความหอมจากเครื่องต่างๆแล้วก็หอยจำนวนมากที่เราต้มลงไปในน้ำซุปนะครับมันทำให้น้ำซุปนั้นมีความหวานและความเข้มข้นมากต้องบอกว่าเป็นซุปเบาๆนะครับที่ซดลงไปแล้วมีรสชาติแบบอาหารทะเลอยู่ในนั้นแบบชัดเจนแล้วเมื่อมากินกับข้าวต้มทำให้อิ่มท้องด้วยแล้วก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับผมต้องบอกว่าเป็นซุปอีกชนิดนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยลองชิมแต่ผมคิดว่าทำง่ายมากแล้วก็อร่อยแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่ามากัน2พ่อลูกกับอีก1ตัวก็สนุกมากๆเลยครับถามความรู้สึกพาต้าดีกว่าพาต้าวันนี้มาเก็บหอยเสียบสนุกไหมครับ
2: สนุกมากเลย
0: ครับแล้วมีอะไรจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมเอ่ย
2: อ๋อรู้แล้ว
0: อะไรครับ
2: ขุดหอยเยอะๆแล้วก็เอากลับบ้านไปกินด้วยเพราะว่าหอยมันอร่อยมาก
0: ครับผมก็มาขุดหอยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อหอยเสียบกลับบ้านไปกินนะครับผมช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนด้วยแล้ววันนี้ผมกับน้องพาสต้าแล้วก็ไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชม

0: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
1: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
2: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
3: บัดสีที่สุดอุ้มปากมันไปเลยออกไป

0: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
1: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
2: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
3: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
0: ความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.vipha.me และ vipha application

0: ากสุดยอดทีมน้ำพริกทั่วไทยมาประชันความแซ่บในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นี่คือ5ทีมสุดท้ายที่พร้อมเปิดครกชิงความเป็นหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศน้ำพริกถ้วยไหนจะคว้าโล่พระราชทานกลับบ้านไปครองเตรียมป้ายไฟเตรียมเสียงเชียร์เกาะขอบครกไปพร้อมกันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากไทย PBS เสาร์ที่19กันยายนนี้ 14:05 น.ห้ามพลาด
1: สมรภูมิปิ่นโตศึกนี้แดงก็เขี้ยวเขียวก็เข้ม
2: น้อยลงไปหน่อยสิมันล้นไม่นะมันเยอะไปมันเข้าปากยากสิ
3: ต้มเสร็จเนื้อซี่โครงวัว
4: สดชื่นปลาสับยั่วๆจ้า
5: แม่อร่อยจริงทุรักทุเลแต่อร่อย
6: ไม่ต้องถามเลยเยี่ยมมาก
7: ถือว่าคนแกงนี่ถือว่าสุดยอด
1: วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 17:05 น.เชียร์ให้ระเบิด
8: อะไรทำให้จำปาดะผลไม้พื้นถิ่นจากอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีรสชาติและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
9: จำปาดะเขาเรียกว่าอักลักษณ์ของสตูลนะ
10: นี่คือจำปาดะพันขวัญสตูล
11: อันนั้นจำปาดะผู้ดีผู้ดีก็จะไม่กินจะเสียเงินก็ไม่ชอบ
8: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 10:00 น.ทาง Thai PBS
12: มหาอำนาจบานาจะพาไปชิมของดีที่เบตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันคือไก่อะไรครับเนี่ย
13: ครับไก่เบตงมันแท้ครับ
12: โอ้โหไก่เบตงนี่เอง
13: ของผมนี่เลี้ยงแต่สายพันธุ์แท้ครับเป็นการอนุรักษ์เพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับผมไม่ใช้เคมี 100% เลยครับเนื้อหวานหนังกรอบสีเหลืองสวย
14: ตัวหนึ่งกับ700บาทค่ะ
12: จะ700บาททุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
15: ดูให้รู้รู้ให้ลึกผู้เชี่ยวชาญเซนเซทดลองปฏิบัติธรรม1วันจะเข้าใจคำว่าศาสนามากขึ้นอย่างไร
16: ความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมสติกับสบายจะต้องอยู่ไปคู่กัน
17: あの下にあるこのสบาย
18: สติกับสบายเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาเข้าสมาธิจะจริงจังเกินไปต้องมีการผ่อนคลายบ้างแต่เขาบอกว่าชาวไทยอะไรๆก็สบายเกินไป
15: ทำไมพระญี่ปุ่นถึงแต่งงานได้วัดญี่ปุ่นมีรูปแบบของพุทธภาณิชย์หรือไม่ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสอนธรรมะแบบวัดไทยเข้าถึงหัวใจคนญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทร

เรามองกันว่าเวลาที่เราเคยสัมผัสอะไรบางอย่างนะครับแล้วเราไม่ได้สัมผัสตรงสิ่งตรงนั้นอะแล้ววันหนึ่งเรากลับมาไม่ว่าจะเป็นเวลาที่นานขนาดไหนอะเรากลับมาแล้วเรามาได้สัมผัสมันอีกครั้งนึงอะมันจะทำให้เราย้อนเวลากลับไปให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยสัมผัสครั้งแรกเราเคยได้กลิ่นของหาดสมิลายังไงพอวันที่เราไม่ได้กลิ่นเราไปอยู่เทพเราไปอยู่ต่างจังหวัดนานๆเนี่ยพอมีวันหนึ่งเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดทำให้เรารู้สึกว่ามันย้อนเวลากลับไปตอนที่เราเคยเล่นอยู่ตรงหาดสมิลาสิ่งตรงนี้มันเป็น power ของเซนส์ที่มันถูกส่งผ่านไปโดยที่มันไม่สามารถจับต้องได้เป็นในมือของเรา

ก็ชื่อต๊อกนะครับชื่อปิรัตน์อนันตพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านซานเป็นเชฟแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องผ่านกลิ่นครับแล้วก็เป็นคนสงขลาจริงๆแต่ชายต๊อกเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็จะเป็นชีวิตปกติทั่วไปเป็นวัยเด็กทั่วไปที่เราก็เติบโตมาในเมืองสงขลานะครับพอวันหนึ่งพอเราโตขึ้นปั๊บเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับสงขลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่ว่าเวลาเรามีเพื่อนมาเราก็อยากที่จะทำให้สงขลามันมีพื้นที่ที่แบบว่าสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยขึ้นสงขลาในวัยเด็กอะครับมันแล้วแต่ช่วงครับบางช่วงของเราเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นอาหารผมเติบโตมาในครอบครัวที่ทำอาหารมาตั้งแต่สมัยคุณยายเวลาเข้าไปที่บ้านก็จะเป็นกลิ่นพวกเครื่องแกงต่างๆที่บ้านก็ต้องทำเครื่องแกงเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นที่เวลาเราอยู่บ้านเราก็จะได้กลิ่นตลอดมันเป็นความรู้สึกที่เราได้กลิ่นกับมันทุกวันแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษจนกระทั่งวันหนึ่งเราไปที่อื่นแล้วเรากลับมาปั๊บกลิ่นนี้คือกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสงขลาคือเราเรียนธุรกิจแต่ว่าเราอยากที่จะไปเรียนทางด้านดีไซน์ต่อตอนนั้นอยากที่จะไปเรียนที่อิตาลีก็เลยปูพื้นฐานที่กรุงเทพก็อยู่ประมาณปีกว่าๆมันจะเป็นช่วงปีที่น้ำท่วมกรุงเทพก็เลยตัดสินใจที่ไม่ได้เรียนต่อครับก็เลยกลับมาแล้วตอนกลับมาเนี่ยก็คิดว่าอยากจะมาเปิดร้านอาหารเล็กๆชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่พอเราทำอาหารปั๊บแล้วคนชอบได้มื้อเย็นกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกตรงนั้นแต่ว่าพอเราทำไปปั๊บเนี่ยเราเกิดแบบอินกับมันพอมาทำร้านอาหารก็เลยยาวเลยใช้ชีวิตยาวมา10กว่าปีในสงขลาแล้วก็มาออกอีกทีตอนที่เรามาชอบทางด้านเชฟแล้วเราก็ไปที่อิตาลีไปเรียนทำอาหารคือก่อนหน้านี้เราเคยมีความคิดว่าเราอยากที่จะไปอยู่บางที่แต่พอเราไปอิตาลีปั๊บสิ่งที่เรารู้สึกเราชอบที่สุดในประเทศนั้นนะก็คือถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ของอาหารที่มันแตกต่างกันเหมือนเป็นคนละประเทศกันอย่างเช่นเส้นสปาเกตตี้ที่โรมก็ต้องเป็นแบบนี้ที่ฟลอเรนซ์ก็เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเป็นกิมมิคเหรอมันไม่ใช่กิมมิคมันคือสตอรี่ที่ทำไมโรมต้องกินอาหารเนื้อเครื่องในเพราะว่าโรมเมื่อก่อน

เราต้องมีการลบมีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการกินข้างในมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องเอาของไปทิ้งพอเรากลับมาส่งขาปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำมากเราอยากทำอะไรแบบนี้มากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่

0: สาหกรรมแล้วก็มีทีมที่เขาอยากที่จะช่วยดูแลทะเลจนะเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราบอกว่าอยากที่จะให้ทำอาหารจากท้องถิ่นขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น่าสนใจเนี่ยแบบตอนที่เราอยู่ที่นั่นเราอยากทำเงี้ยครับก็เลยพอได้ยินโปรเจกต์นี้ปั๊บก็เลยบอกว่าอยากทำเลยก็เราก็ชวนไม่ใช่แค่คนที่มากินอย่างเดียวแต่เราชวนชาวประมงเราชวนคนขายเราชวนคนจับเราชวนคนที่เป็นผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะอนุรักษ์ตรงพื้นที่ตรงจนะอันนั้นเอาไว้ก็มานั่งกินด้วยกันแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าอาหารหรือกิจกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แค่ทำให้คนกินมันก็คืออาหารก็คือสื่อตัวนึงอย่างกลิ่นก็เป็นสื่อนึงคืออาหารถ้าไม่มีกลิ่นก็ไม่ได้เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะชอบอาหารหรือไม่ชอบอาหารเนี่ยเราจะได้กลิ่นก่อนถ้าวันไหนเราเป็นหวัดปั๊บเนี่ยเราไปกินอาหารเราจะไม่มีสัมผัสของการดมเนี่ยเราก็จะไม่ชอบอาหารนั้นไปเลยก็เลยรู้สึกว่าพอคุยกันกับเพื่อนๆกันทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสนใจที่จะทำในตัวกลิ่นขึ้นมาเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องแบบทำกับมันตลอดอยู่แล้วก็มีวันนึงก็คุยกับพี่ป๊อกบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองมาทำอะไรที่มันใช้กลิ่นเป็นสื่อ
1: ทีนี้เราก็เลยมาคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ก็เลยคิดว่ารูปคนมาปุ๊บได้รูปกลับไปขนมอาหารมากินแล้วก็ซื้อกลับไปแล้วยังขาดอะไรบ้างที่สามารถทำได้ก็เป็นที่มาของกลิ่นคือกลิ่นเนี่ยมันเป็นสื่อกลางที่มีพลัง
2: คอนเซปต์ในการสร้างกลิ่นของเราถ้าเราเอาสงครามเป็นเบสอย่างเงี้ยครับเรามองว่าสิ่งแรกเลยคือถ้ามองไปตั้งแต่เด็กๆเงี้ยครับสิ่งที่เราประทับใจในเมืองสงขลาก็คือการไปทะเลเนาะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราเห็นทุกวันที่เรามีความคุ้นเคยต่อมาก็คือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของความรู้สึกดีๆกับผู้คนแล้วก็ตัวเมืองสงขลาฉะนั้นมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปที่เราสร้างขึ้นมาจากเรื่องของธรรมชาติที่อยู่ในเมืองสงขลาผู้คนแล้วก็สถานที่ที่เกิดขึ้นนะครับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเมืองสงขลาบางอย่างอาจจะไม่เหมือนที่อื่นมันก็เลยเป็นความประทับใจที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเมืองสงขลาความทรงจำเป็นเหมือนคล้ายๆแบตเตอรี่ครับเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆแล้วพอเรารู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นความทรงจำที่มันเก็บซ่อนอยู่ข้างในก็คือมันจะมีเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการเห็นคุณค่าและลึกที่สุดก็คือเรื่องของความซาบซึ้งตรงนี้ครับความทรงจำมันเป็นส่วนนั้นทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันที่เรามีความทรงจำดีๆตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนพลังงานให้เราแสดงออกมาในทุกๆวันและทำให้เรามีความสุขกับการทำงานครับ

0: สิ่งที่สำคัญก็คือเราอยากให้คนได้รับรู้ว่าเมืองสงขลาจริงๆแล้วอ่ะพอได้กลิ่นเนี่ยให้เราเป็นเหมือนสื่อต่างๆที่นำคุณไปสู่สถานที่นำไปคุณไปสู่ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นพาคุณไปท่องเที่ยวไปรู้จักผู้คนที่เป็นคนสงขลาจริงๆทำให้เกิดความอยากรู้พอเกิดความอยากรู้ตรงนี้ครับคนเขาจะไปสัมผัสจริงๆแล้วเขาก็จะกลับมาบอกต่อว่าเมืองสงขลาเป็นเมืองที่ไม่ธรรมดาโดยใช้กลิ่นเนี่ยเป็นตัวสื่อสาร
1: เราคิดว่าตั้งใจไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำกลิ่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องอยู่ใน3เสานี้ก็คือผู้คนแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็สถานที่ในแต่ละที่ที่เราไปอ่ะมันก็ต้องมีกลิ่นธรรมชาติขึ้นมาขาดไม่ได้
2: จะบอกว่าแต่ละกลิ่นมีเจ้าของหมดอย่างผมเนี่ยผมเป็นสมิลาลัชสมิลาลัชเนี่ย มันคือกลิ่นของป่าสนที่อยู่ริมทะเลนะครับซึ่งอันเนี้ยที่เราเลือกมาใช้เพราะหนึ่งแหละหาดสมิลามันเป็นสถานที่ที่มันต้องอยู่ในความทรงจำของคนสงขลาทุกคนนะฮะมันเป็นสถานที่ที่เมื่อก่อนเราไปปิกนิกกันสมัยช่วงวีคเอนด์หรือไปเรียนว่ายน้ำหรือว่า

0: ไปวิ่งเล่นกันตอนปิดเทอมเราก็เลยเลือกอันนี้มาเป็นหนึ่งในความทรงจำของสงขลาแล้วก็เอามา develop เป็นกลิ่นเราทำออกมาค่อนข้างลึกนะครับคือตอนแรกเราวางคอนเซ็ปต์ไว้เป็นสมิหลาแต่ว่าในตัวกลิ่นของสมิหลาเองเนี่ยมันมีเจอร์นี่ในกลิ่นของมันก็คือตั้งแต่เปิดประตูรถออกมาแล้วก็เราต้องเดินทะลุป่าสนไปกว่าจะถึงทรายกว่าจะถึงชายหาด
1: มันมีความร่มเย็นของมันแต่มันยังมีความกลิ่นไอแดดที่มันถูกส่องผ่านมาจากรูของใบสนเนี่ยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณยังได้กลิ่นไอเค็มของทะเลอยู่ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันกับทะเลฝั่งอื่นเพราะว่าทั้งต้นสนเองแล้วก็ด้วยความสีของทะเลเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันเป็นความแตกต่างกับทะเลที่อื่นถ้าคุณเคยไปที่หาดสมิหลามาคุณจะได้กลิ่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยไปเนี่ยคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะไปผมเกิดแล้วก็โตในบ้านที่ใกล้ทะเลมากครับแล้วพอไปที่ทะเลเราก็ยังได้ความทรงจำแบบเดิมตลอดมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องต้นสนมันเคยยาวเป็น500เมตรอะไรเงี้ยมันอาจจะสั้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแต่ว่าความทรงจำที่เราเคยได้รับมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงณทุกวันนี้เราพยายามเอาความทรงจำนั้นกลับมาโดยการที่เราไปดื่มกาแฟตอนเช้าๆที่ทะเลเงี้ยเราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์จากทะเลให้มากที่สุดเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นความทรงจำที่ยังไม่เคยหายไป

0: สัมปณีคือขนมไทยสัมปณีแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีกระบวนการทำที่มันแตกต่างกันสักนิดนึงครับตัวจิตวิญญาณสัมปณีที่เราตั้งชื่อว่าจิตวิญญาณสัมปณีเนี่ยก็คือว่าตอนที่เราไปเดินไปบ้านหนึ่งเนี่ยเราได้กลิ่นน้ำตาลกลิ่นมะพร้าวเคี่ยวเนี่ยครับแล้วก็พอตัวสัมปณีเนี่ยเวลาทำเสร็จปั๊บอะครับมันจะนุ่มใช่ไหมครับเขาก็ต้องทำให้มันกรอบข้างนอกโดยการที่เอาไปตั้งบนหลังคาให้โดนแดดให้แดดจัดมันแตะจมูกเข้ามาแล้วพอเราเป็นคนที่เราสนใจกับตัวกลิ่นอาหารอยู่แล้วกลิ่นพวกแบบมะพร้าวอะไรอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปดูว่าในบ้านหรือว่าในร้านนี้เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พอเราเดินเข้าไปปั๊บมันจะเป็นเตาถ่านครับที่กำลังกวนเคี่ยวมะพร้าวแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลก็ในกลิ่นของสัมปณีเวลาดมปั๊บเนี่ยเรามองเหมือนกับเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวมันเป็นความอ่อนโยนของมันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพอดมปั๊บมันจะได้กลิ่นเดียวกันคือความอ่อนโยนของกลิ่นสงขลาได้รับวัฒนธรรมตัวสัมปณีหรือตัวขนมที่มาจากโปรตุเกสไม่ว่าจะเป็นฝอยทองทองหยอดสัมปณีก็เป็นขนมหนึ่งที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ถ้าพูดลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยสัมปณีมันไม่ใช่อยู่ดีมันเกิดมาเป็นสัมปณีสัมปณีมันสามารถโยงไปถึงได้ว่าทำไมเมืองของสงขลาเนี่ยหรือที่มีวัฒนธรรมของยุโรปเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวแต่ตอนที่เข้ามาเขาเอาอะไรเข้ามาในประเทศเราบ้าง
1: ทำให้เราทราบว่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองท่าที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยของภาคใต้เพราะว่ามีเรือสำเภาจีนนะครับล่องมาแล้วก็มีการสร้างผังเมืองตรงบ่อยางนะครับเป็นแบบเมืองจีนเลยพอสร้างผังเมืองแบบเมืองจีนก็จะมีการค้าขายต่างๆเกิดขึ้นพอมีการค้าขายปุ๊บคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆ
0: มีทั้งสถาปัตยกรรมที่เข้ามามีทั้งอาชีพที่เกิดขึ้นมีทั้งวัฒนธรรมของอาหารที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงขลาเองไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเราอยากสื่อว่าอยากเล่าเรื่องราวว่าสัมปณีมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนมมันคือประวัติของสงขลาด้วย

0: พวกวัฒนธรรมถูกจับมาใช้ในปิ่นเยอะมากเพราะว่าบ้านเราสงขลาเราเนี่ยมันมีทั้งมุสลิมเรามีทั้งไทยพุทธเรามีทั้งจีนซึ่งมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนสามสายตรงนี้เราเรียกว่าครบเลยหลายหลายคนบอกว่ามันเป็นเมืองของความเชื่อเป็นเมืองของความศรัทธาเราในไปในบ้านไม้เก่าๆเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นอะให้มันอธิบายออกมาขนลุกบรรยากาศตอนนั้นที่มันอธิบายออกมาเนี่ยมันคงอธิบายให้เห็นภาพไม่ได้เพราะมันมีทั้งเสิร์ตมีทั้งกล่องเหล็กมีทั้งกล่องไม้มีเหล้าจีนมีพวงมาลัยแห้งมีดอกมะลิที่ถูกไหว้ไปแล้วประมาณ2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยครับแล้วพอเปิดกล่องเหล็กขึ้นมามันเป็นอีกกลิ่นนึงอะไรเงี้ยณตอนนั้นทั้งบรรยากาศของการจุดธูปจุดเทียนอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกจดจำเอาไว้ในรูปแบบนึงแล้วเราก็เอาช่วงเวลาแบบนั้นนะมาใส่ลงไปในกลิ่นแต่เราต้องการจะสื่อกลิ่นของโนราชาโดเนี่ยเป็นในลักษณะที่เรากำลังไหว้โรงครูอยู่นะครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองถ้ารีเลทกับตัวเองคือตัวเองเป็นเชื้อสายมโนรานะครับเป็นเชื้อสายมโนราก็คือมีการได้รำมโนราตั้งแต่ยังเด็กถูกถ่ายทอดมาโดยปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความประทับใจในเรื่องของเกี่ยวกับพลังงานหรือว่าเรื่องของจิตวิญญาณของกลิ่นโนราชาโดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่บนหิ้งสิ่งต่างๆที่อินสปิเรชันมาจากเรื่องของกลิ่นดอกไม้แห้งที่อยู่บนหิ้งกลิ่นเหล้าหรือว่ากลิ่นกองเหล็กต่างๆที่เป็นที่เก็บของบูชามโนราแล้วเรามองว่ามโนราเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งพลังบางอย่างที่เป็นศาสตร์ที่คนหรือว่าคนอย่างเราๆในครอบครัวอย่างเราเนี่ยสื่อสารกับสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติและยังคงเป็นความศรัทธาอย่างเงี้ยครับมันจึงเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังสำหรับเรามากกลิ่นเนี้ยทําให้เราระลึกถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือสิ่งที่คุ้มครองแล้วก็ปกป้องเราอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ระลึกถึงพลังที่เราเคยรู้สึกว่าได้จากความรักแล้วก็ความศรัทธาที่เรามีตรงนี้ครับทำให้เรารู้สึกว่าในทุกวันนี้เราสามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ครับแล้วก็แบบเต็มที่มีพลังมากขึ้นอ่ะเป็นกลิ่นที่ให้พลัง

0: คือพอเราปิดประสาทสัมผัสอื่นครับแล้วก็เอาประสาทสัมผัสทางจมูกเข้ามาเนี่ยคนที่จะได้กลิ่นแรกเลยบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นของควันเราเคยได้กลิ่นควันได้กลิ่นของความขลังอันนี้คือสิ่งที่คนบอกทั้งที่แบบว่าเรายังไม่ได้บอกแล้วมันคือกลิ่นโนราชาโดหรือบางคนไม่เคยสัมผัสว่าวัฒนธรรมโนรานี่คืออะไรแต่คนบอกว่ามันมีกลิ่นของความขลังแล้วไม่มีกลิ่นของความเป็นกลางคืนนะพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นเราสำเร็จแล้วเพราะว่าการที่เราแคปเจอร์ช่วงเวลานั้นที่เป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแล้วเอามาใส่ไปในกลิ่นปั๊บเนี่ยเขาได้กลิ่นของควันเทียนเขาได้กลิ่นของดอกไม้แห้งเขาได้กลิ่นถึงความว่างๆของกล่องเหล็กเงี้ยครับบางคนสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นกลิ่นว่างของกล่องเหล็กกลิ่นสนกลิ่นซันเดอร์วูดเงี้ยครับอันนั้นคือกลิ่นที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งอยู่ในพิธีกรรมของโนราโรงครูเงี้ยประเด็นแรกที่เราถูกยกขึ้นมาก็คือว่าเราทำยังไงให้กลิ่นเนี่ยมันสามารถท่องเที่ยวไปให้คนอื่นได้มันคืออัตลักษณ์ของสงขลามันคืออัตลักษณ์ของบ้านเกิดของเราเราก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า Original Sense Store
1: ตุ้มรู้สึกภูมิใจนะว่าเป็นเหมือนการเล่าต่อทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องไปต่อหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการค้นหามันมีอะไรบ้างเช่นบางคนเนี่ยเฮ้ยหาดสมิลาเป็นกลิ่นแบบนี้จริงหรอหรือว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าโซสัมปันีเป็นยังไงสัมปันีเป็นยังไงสัมปันีสงขลาแตกต่างกับที่อื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเหมือนการบอกต่อแล้วก็เป็นการสนับสนุนคนในพื้นที่ต่างๆครับให้มีรายได้ด้วยและที่สำคัญคือเขาได้เรียนรู้จริงๆโดยเฉพาะไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่ามาสงขลาต้องมาแค่ที่นี่เท่านั้นสงขลายังมีด้านอื่นๆที่ดีเช่นเรื่องของสถานที่ธรรมชาติวัฒนธรรมต่างๆหรือผู้คนก็ตามเนี่ยครับมันเป็นเหมือนการบอกต่อทำให้คนเนี่ยเที่ยวสงขลาได้สนุกขึ้นด้วยอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ตุ้มรู้สึกประทับใจครับบางทีถ้าสมมติเราไม่มีกลิ่นเราอาจจะไม่ได้ตกหลุมรักใครบางคนก็ได้ความรู้สึกบางอย่างมันจะหายไปความผูกพันอาจจะหายไปฉะนั้นกลิ่นเนี่ยคือสิ่งที่มีพลังและที่สำคัญคือกลิ่นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่หรือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือบางคนอาจจะรู้สึกถึงบ้านรู้สึกถึงความสบายใจแล้วก็เป็นตัวที่สร้างความสุขให้ชีวิตตุ้มมองว่ากลิ่นจึงมีความสำคัญมากๆครับผม

คนบอกว่าพี่ต๊อกเริ่มรู้สึกรักสงขลาเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้เลยว่าเรารักมันเมื่อไหร่รู้สึกมันมีความมันมีเสน่ห์ของมันมันมีความอบอุ่นของมันมันมีเสน่ห์ที่มันอยู่ติดริมทะเลสาบเงี้ยครับแล้วเราก็เลยตัดสินใจที่มาทำร้านในเมืองเก่ารู้สึกมันมีชามันมีเสน่ห์ณตอนนั้นเรายังไม่รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากให้เราทำอะไรในสงขลาเนี่ยแต่มันแค่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นประสบการณ์ของเราอะเราอยากจะบอกแค่นั้นเฉย

0: เมืองเนี่ยมันจะร้างหรือมันจะถูกพัฒนาต่อเนี่ยมันเป็นพลังคนรุ่นใหม่ทีนี้ถ้าจะปล่อยเมืองให้มันร้างไปแบบหลายๆเมืองเนี่ยเพราะว่าคนไปอยู่ที่อื่นกันหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ใช่เป็นเมืองเก่าก็ได้เป็นที่ไหนก็ได้ที่คุณกลับไปพัฒนาเมืองผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีเสน่ห
1: ์สำคัญที่สุดเลยคือถ้าตัวเราแข็งแรงแล้วเราเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญก็คืออย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนามันต้องเริ่มจากการที่อยากจะเรียนรู้ก่อนอย่ากลัวที่จะกลับบ้านแล้วมาหาของดีๆที่บ้านเพราะว่าบ้านแต่ละคนอ่ะตูมเชื่อว่าแต่ละสถานที่มันมีของดีหมดแล้วตูมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมันมีของในตัวเองอยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่กล้าที่จะเอาออกมาฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือกล้าเรียนรู้ทดลองแล้วก็พัฒนามันต่อไปตูมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จที่บ้านของตัวเองครับ
2: บ้านสำหรับผมมันเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกที่คุ้นเคยความรู้สึกที่ปลอดภัยแล้วก็เราไม่ต้องพยายามนะครับคือเป็นสถานที่ที่เรานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรสามารถมีความสุขได
0: ้คือบ้านสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่แค่สถานที่ครับแต่มันคือผู้คนสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ครับเราต้องการที่จะเป็นแค่จุดหนึ่งในการที่ทำให้บ้านหลังนี้น่าสนใจมากขึ้นคือถ้าเกิดมีคนเข้ามาปั๊บเนี่ยคนเขาไม่ได้มองสงขลาเป็นแค่ที่มาเที่ยวแล้วก็กลับแต่อยากที่จะให้เขาได้รู้สึกว่าถึงความประทับใจของเขาพลังที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ให้ไปได้เนี่ยก็คือพลังใหม่แล้วนำสิ่งที่มันมีอยู่ในเมืองเนี่ยนำออกมาให้คนข้างนอกได้เห็น

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการอะไรนะสารคดี What the Doc สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวอิหร่านที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนในครอบครัวก็ตาม
2: แม่จะทำยังไงได้ล่ะมันเป็นทางเลือกของลูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ลูกรู้ดีว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับลูก
1: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกๆกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปค้นหาความลับของช็อกโกแลตผ่านสารคดีจากเยอรมนี

0: Sachen in der Schale werden jetzt rausgenommen, auseinandergedrückt und in dem Bananenblatt verteilt.
1: Und was wir brauchen, ist das, was in der Schale drin ist, das Innenleben. Nochmal aufbrechen.
2: Und lang mit dem Kokopan bei der Kan. One day, one Deutsch, Jeremann, Wallanit. ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ
3: พี่โตศักดิ์สิทธิ์ชวนไปท่องแดนมหัศจรรย์กับอลิสและการแข่งขันที่สนุกครบรส
4: ในเกมที่4ครับให้พี่ตอบว่าใช่อย่างเดียวเลย
5: เฮ้ยโอ้โหสิ่งใดทำให้เกิดอารมณ์ขมขื่น
4: หนูรู้สึกขมขื่นนะเพราะว่าซูริกเลยเพราะซูริกเลย
5: พี่ใบให้มีคนถูก
3: หาให้อ่าน Book Battle วันอาทิตย์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS
6: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Christmas Mission
7: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเช้าจนถึง8 โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
8: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
9: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
8: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
10: เรียนรู้ได้ทุกวัน
7: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลย

0: ต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็น

ที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน17กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันชิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
1: มีใครกำลังวางแผนจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านไหมครับติดตั้งเพื่อที่จะใช้ไฟในบ้านจริงจังเลยนะคุณผู้ชมบอกกันมาได้หลายคนที่มีความสนใจแล้วได้ไปดูราคาอาจจะตกใจในทีแรกเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะจะติดตั้งผมบ้านผมเองเนี่ยคุณแม่ก็ไปดูมาแล้วเหมือนกัน
2: ครับ
1: หลักแสน
3: ใช่
1: หลักแสนนะคุณผู้ชมจะติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมจะมีโครงการของรัฐบาลที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในส่วนนี้ที่จะให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับคุณผู้ชมจะมีการอุดหนุนรายละ 50,000 บาทรวม 1,500,000 ครัวเรือนโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคมนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป 1,500,000 ครัวเรือนหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนรัฐบาลจะอุดหนุนรายละ 50,000 บาทนะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมมองว่ามากกว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็คือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยครับ
4: คาดว่ากลางเดือนตุลาคมนี้นะครับจะได้มีการลงทะเบียนนะครับใช้ชื่อว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนนะครับเป็นภาคนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการที่จะช่วยลดภาระค่าไฟของพี่น้องประชาชนหรือในบางกรณีอาจจะเป็นการเพิ่มรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้นนะครับเราได้เคยย้ำไปแล้วว่าต้องทำโดยระบบที่ทำให้ประชาชนลงทุนแล้วมีมาตรฐานได้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เนื่องจากมีจำนวนที่จะต้องใช้นะครับรับล้านหลังคาเรือนนั้นนะครับก็เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์นะครับให้โตขึ้นในประเทศไทยด้วย
1: นายวราวุฒิบอกด้วยว่าอีกด้านหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1.5 ล้านครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศครับตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศแล้วก็เกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องการจะเห็นว่าโซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศด้วยแต่ว่าในมุมของคนที่กำลังคิดว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปเองก็น่าสนใจสำหรับโครงการนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องควักกระเป๋าเองเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปว่าการจะติดตั้งทีนึงมันหลักแสนนะคุณผู้ชมถ้าติดตั้งแบบบ้านทั่วๆไปเนี่ยครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 50,000 มาใช่ไหมครับ

0: ในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าติดตั้งเป็นแสนเราก็ต้องควักกระเป๋าเพิ่มไม่ใช่หรอคือก่อนหน้านี้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าจะมีการให้สินเชื่อผ่านทางธนาคารของรัฐอย่างเช่นออมสินธกส.ทอส.เพื่อให้เราไปติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะครับแล้วหลายคนก็มีคำถามตามมาเอ้าแบบนี้เราก็ต้องไปผ่อนธนาคารอยู่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเงินที่เราขายไฟคืนนั่นแหละครับจะนำมาเป็นเงินค่างวดผ่อนธนาคารคืนครับคุณผู้ชมโดยคุณเอกนิติบอกว่าถ้าบ้านทั่วๆไป5กิโลวัตต์ที่ใช้กันอยู่ถ้าใช้ไฟแบบประหยัดเราจะมีเงินคืนมาประมาณเดือนละ 1,000 1,000 เอาไปผ่อนคืนได
1: ้เออมันก็เหมือนเราสามารถที่จะผลิตไฟใช้ได้เองคุณผู้ชมถ้าคิดในภาพใหญ่เนี่ยค่ะก็จะทำให้ประหยัดพลังงานของประเทศได้ประเทศเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเชื้อเพลิงมาเติมโรงไฟฟ้าแล้วก็ทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะส่งไฟให้กับประชาชนเราผลิตใช้เองเลยก็เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่เราบอกไปนะคะบอกว่ามันสามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศได้เนี่ยค่ะอย่างนึงที่ช่วยได้จริงๆก็คือการจ้างงานจ้างคนไปติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางไปเรียนรู้วิธีการคำนวณกำลังไฟแล้วก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ฟรีจากชายคนหนึ่งเขาเป็นชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่เขาบอกว่าจริงๆคือเขาก็เรียนจบไม่สูงหรอกแต่ว่าเขาสามารถที่จะรับงานติดตั้งโครงการโซลาร์เซลล์จากรัฐบาลได้ค่ะช่างไฟฟ้าและผู้ที่สนใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากทั่วประเทศเดินทางมาเรียนรู้วิธีการคำนวณแล้วก็ประกอบระบบโซลาร์เซลล์แบบ DIY และก็เน้นความปลอดภัยจากนายหัตถนนท์หลักหลวงหรือว่าอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์เนี่ยอายุ42ปีนะคุณผู้ชมเป็นชาวตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกว่าเขาเรียนจบแค่ป.6ค่ะรู้จักภาษาอังกฤษแค่ออนกับออฟเท่านั้นแต่ว่าเขาเรียนรู้ผ่านทาง YouTube จนสามารถใช้พัดลมไฟฟ้ากระแสตรงด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็กกำลังไฟ12โวลต์กับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก1แผงแล้วก็ค่อยๆต่อยอดค่ะขยายการผลิตปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับทีมงานเดินทางมาเรียนรู้ระบบโซลาร์เซลล์ก็บอกนะคะว่าตอนนี้กำลังเตรียมทีมงานรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่กำลังจะมีจากภาครัฐซึ่งทีมงานเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์จึงต้องปรับฐานความรู้เรื่องนี้ให้ทีมงานได้ทราบก่อนนะคะและถ้าหากว่าโครงการโซลาร์เซลล์ของรัฐบาลเริ่มขึ้นก็เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนในการติดตั้งอย่างมากค่ะ
2: ใช่ไหมแล้วทีนี้ด้วยอาจารย์ยักษ์เนี่ยเขาสอนในแนวที่แบบว่าสอนแบบใช้งานจริงไงทีนี้เราก็เลยเออให้น้องมาดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซล่าเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายเนาะก็จะเห็นว่าคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนมากก็มีอายุเยอะแล้วก็จะไปใช้ในธุรกิจตัวเองเยอะ
3: คร
2: ับ
3: แล้วเราประเมินแล้วถ้าเกิดโครงการนี้มันจะเดินหน้าในเดือนหน้าแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับ
2: โอ้โหคงบูมแน่นอนนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ติดตั้งกันไม่ทันอยู่แล้วครับ
1: ส่วนนายสมภพนิ่มนวลชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยตัวเองตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อมาเรียนช่วงเช้านะคะก็จากการนะคะคุณผู้ชมไปที่พิษณุโลกแล้วก็บอกว่าอยากจะไปถึงปุ๊บก็เรียนเลยนะคะเขาบอกว่าเขาติดตามงานติดตั้งโซลาร์เซลล์จากอาจารย์ยักษ์มาจากเพจ Facebook จึงอยากได้ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดอาชีพแล้วก็เชื่อว่าพลังงานโซลาร์เซลล์จะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะเป็นพลังงานทางเลือกค่ะ
4: คือเราก็เหมือนพอเคยทำด้านพวกแอร์พวกอะไรมาเนี่ยคราวนี้ก็เหมือนจะเอามาต่อยอดเนี่ยก็เลยสนใจ
3: แล้วเป็นไงครับมาเรียนเบื้องต้นแล้วพอฟังแล้วพอเข้าใจ
4: เข้าใจครับดีกว่าหลายที่ครับ
1: อาจารย์ยักษ์ก็บอกนะคะว่าเขาเปิดบ้านสอนฟรีมีที่พักให้ฟรีเพราะว่าตนเองเรียนรู้แล้วก็ใช้งานโซลาร์เซลล์มาเกือบ7ปีโดยอุปกรณ์ไม่เสียหายจึงอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้นำไปใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าสามารถทำใช้งานได้เองนะคะและเมื่อมีโครงการโซลาร์เซลล์ของรัฐบาลก็จะทำให้ประชาชนหันมาใช้งานเพิ่มมากขึ้นค่ะ
5: เห็นบอกว่าฟรีทุกอย่างเลย
6: ครับผมฟรีทุกอย่างครับที่พักก็ฟรีครับเรียนรู้ได้ฟรีมีน้ำให้กินฟรีแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวหากินเองครับ
5: แล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโครงการไอ้ที่ว่าข ของรัฐเนาะเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
6: ไม่ทราบเลยครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันก็รอดูอยู่ครับ
5: คิดว่าคนจะหันมาใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้นไหมคร
6: ับ ผมว่าน่าจะหันมาใช้ในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นครับผม
1: สำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้ระบบโซลาเซลล์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอุปกรณ์ซะก่อนนะคะจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการความรู้หรือว่าต้องการที่จะสมัครเรียนฟรีก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook หัตถนนหลักหลวงหรือว่าโทรไปถามก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์ที่หน้าจอนะคะ0956267259ค่ะนี่คุณผู้ชมเขาก็มีให้ดูด้วยนะคะสำหรับคนที่จะไปเรียนรู้ถึงที่บ้านของอาจารย์ยักษ์นี
0: ่
1: หลังคาแบบไหนติดแบบไหนดูตรงลงรถสิคะคุณผู้ชม
0: นะติดกันแบบนี้เมื่อกี้นี้ที่เป็นผู้ประกอบการจากเชียงใหม่ที่บอกว่าทุกวันนี้ก็ติดกันแทบไม่ทันอยู่แล้วจริงครับคุณผู้ชมจริงจากประสบการณ์คนที่พยายามจะหาช่างติดตั้งโซลาร์เซลล
1: ์ค่ะ
0: คิวเนี่ยที่เกิดแบบอยากจะได้แบบอาทิตย์นี้สัปดาห์หน้าหรือว่าต้นเดือนหน้าหายากมาก
7: ครับ
0: คิวยาวไปจนถึงแบบปลายเดือนหน้าหรือปลายปีถ้าเจ้าดัง
7: ๆ
0: ที่คนพูดถึงเยอะๆปลายปีแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการของรัฐมาเดือนหน้าอีกโอ้โหเป็นไปได้ว่าคิวอาจจะยาวกว่านี้
1: อาจจะข้ามปีไปเลย
0: อาจจะข้ามปีคิวติดตั้งนะ
7: คนหาช่างเยอะมากดูความเคลื่อนไหวจากกลุ่มโซลาร์เซลล์หาช่างราคาดีในกลุ่ม Facebook เนี่ยคือพอมันมีโครงการของรัฐเข้ามากลายเป็นว่าคนจากหลายพื้นที่ผมเข้าไปเช็คในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมคนที่นนทบุรีบางคนบอกอยู่เชียงรายหาช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ราคาดีปรากฏว่าช่างเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันแต่บอกว่าปีหน้าได้ไห
0: ม
7: ตอนนี้คิวเยอะมากๆแล้วช่างตอนนี้คือคิวก็เยอะเหมือนกันขณะเดียวกันพอมีโครงการของรัฐแบบนี้หลายๆคนที่อยากมีความคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์กลายเป็นว่าประชาชนก็อยากจะติดกันเยอะช่างเองตอนนี้ก็ต้องรับงานกันรัวๆด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: หรือเราจะไปเรียนไว้ดีกว่าเผื่อวันนึงจะเป็นอาชีพเสริมได
1: ้ก็ถ้ามีเวลาก็ไปเรียนเพิ่มได้นะ
0: ที่โลกนะ
7: ครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่โครงการของรัฐนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือโครงการนี้จะเริ่มต้นตุลาคมแต่มีอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนบอกว่าอ้าวตุลาคมเหมือนกันไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ใช่พลัสสิไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยลงทะเบียนตอนแรกเนี่ยก็คือเดือนหน้าเหมือนกันตุลาคมหลายๆคนบอกวอร์มนิวไว้รอแล้วเพราะดูวันใหม่ไทย PBS ล่าสุดจะบอกคุณผู้ชมว่าชะลอไว้ก่อนใจเย็นๆเพราะว่าตอนนี้เลื่อนไปแล้วเป็นปีหน้านะครับ70เดี๋ยวเขาบอกเขาจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโลซีซั่นปี70ครับส่วนวันลงทะเบียนแล้วก็ช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์เรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวจะเป็นช่วงไหนเดือนไหนวันไหนกันแน่เดี๋ยวรอความชัดเจนเข้าครม.อีกครั้งนึงครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับออกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับมีแนวโน้มนะครับเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการไปเริ่มในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวครับหรือประมาณเดือนเมษายน2570ครับจากเดิมที่จะเริ่มให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม2569และเดินทางท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน2569ครับทีนี้หลังจากมีการหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีก็เห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกับการไปสำรวจความคิดเห็นจากภาคเอกชนผู้ประกอบการบางรายเขาบอกว่าการจัดโครงการในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการเพิ่มประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรผู้ประกอบการอย่างที่พักโรงแรมเขาบอกว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยปกติลูกค้าก็เยอะอยู่แล้ว คือถ้าเกิดมากระตุ้นช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากสักเท่าไหร่นะครับแม้เดิมเนี่ยกำหนดการในวันท่องเที่ยวเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของพฤศจิกายน69ปีนี้แล้วก็ใช้โครงการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี70แต่มีวงเล็บแบบนี้นะครับว่างดใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2569ถึง15มกราคม2570ทีนี้พอมันมีการเว้นระยะห่างแบบนี้ครับมันก็มีความกังวลบอกว่าการดำเนินโครงการแบบเว้นระยะแบบนี้มันอาจจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความต่อเนื่องในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเสียงส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้ไปดำเนินโครงการหลังพ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วไปกระตุ้นหลังปีใหม่ไหมล่ะช่วงนั้นถ้าเกิดว่าคนไปเที่ยวแล้วใช้จ่ายกันเยอะแล้วพอมีโครงการแบบนี้มาต่ออาจจะเป็นการกระตุ้นได้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับ ทีนี้ถามว่าเอาแล้วงบประมาณล่ะจะเอามาจากไหนนะครับกรอบของงบประมาณเขาบอกว่ายังคงเดิมครับอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจากงบพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทครับเพื่อเป็นการรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ายังคงต้องการการกระตุ้นนะครับแม้ว่าเป็นในช่วงไฮซีซั่นจึงต้องการให้มีการกลับไปหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเมื่อกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่แน่นอนแล้วจึงจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไปจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมครม.ภายในเดือนกันยายนนี้นั่นหมายความว่ารายละเอียดวันในการใช้สิทธิ์เดี๋ยวรอก่อนนะครับ
1: ค่ะจริงๆบางคนก็วางแผนเดินทางแล้วนะคะคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่หรือว่าจะเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่นะคะล่าสุดเนี่ยผู้จะเดินทางด้วยรถไฟเขาเตรียมจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าแล้วเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้จองล่วงหน้าได้90วันนะคะก็คือล่วงหน้าไปเลย3เดือนจะได้แบบว่าวางแผนกันนะคะให้ชัดเจนเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าปฏิทินวันหยุดเนี่ยมันตรงกับวันไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งในกลุ่มรถไฟไทยเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างเช่นยกตัวอย่างโพสต์นี้คุณผู้ชมสอบถามว่าขออนุญาตครับขอคำแนะนำการจองตั๋วช่วงปีใหม่จองยังไงให้ได้ตั๋วครับทีนี้มีสมาชิกเนี่ยมาแชร์เทคนิคเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนใหญ่คุณผู้ชมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำว่าควรจองตั๋วตั้งแต่เดือนตุลาคมเอาก็อีก2สัปดาห์แล้วสิ
0: ครับ
1: แล้วก็จองตั๋วล่วงหน้าประมาณ2เดือนก่อนถึงวันเดินทางขณะที่สถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะเขาทำกราฟิกนับวันเปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าในช่วงปีใหม่2570ไปให้เลยนะคะอายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมจะเดินทาง21ธันวาคม2569ก็จะเปิดให้จองตั๋ววันที่22กันยายนก็คือวันอังคารหน้าแล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าใครวางแผนจะกลับบ้านในสมมติ21ธันวาคมหยุดไปเลยยาวๆ10วัน
0: ตอนเห็นกราฟิกนี้ก็คิดในใจคุณพี่จะกลับตั้งแต่21เลยเหรออ
1: ้าวคุณ
0: ปีใหม่นี่คือ31 1เลยนะ
1: ตอนนี้บางบริษัทเขาให้ทำงานที่ไหนก็ได้ work from home
0: ครับ
1: หรือว่า work from everywhere ที่ไหนก็ได้
0: ดังนั้นกลับบ้านตั้งแต่21เลย
1: กลับบ้านตั้งแต่21คนน้อยด้วยไม่ต้องแย่งกันกับคนอื่นด้วย
0: โอ้จริงจริง
1: เขาก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่นะคะคุณผู้ชมส่วนใครจะเดินทางพฤหัสบดีที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาวปีใหม่ระบบจะเปิดให้จองตั๋ว2ตุลาคมนี้เป็นต้น
0: ครับคุณผู้ชมที่เห็นกราฟิกนี้หลายคนจะบอกโอ้โหต้องทำถึงขั้นนี้เลยเหรอใช่ครับถ้าจะเดินทางด้วยรถไฟช่วงปีใหม่เขาทำกันแบบนี้เลยเพราะว่าพอเปิดระบบ 8:30 ปุ๊บเนี่ยเขาจองกันเร็วมาก
7: จริ ง
0: สมมติว่าจะเดินทาง31อยู่แล้วรู้วันหยุดอยู่แล้วว่ายังไงได้หยุด31เปิดระบบมา2ตุลาคมตอนเช้าเนี่ยบางทีตอนเที่ยงเที่ยวที่จะเดินทางหมดที่นั่งเต็มแล้วเขาก็เลยต้องทำกราฟิกแบบนี้ไว้เป็นอ้างอิงดังนั้นมันก็จะชัดเจนนะคุณผู้ชมว่าช่วงปีใหม่ช่วงปลายปีเนี่ยคนเดินทางเยอะอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมาตรการในการมากระตุ้นการท่องเที่ยวหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็โครงการไทยเที่ยวไทยพาสก็เลยจะเลื่อนไปช่วงหลังเมษาปี
1: ที่เป็นช่วง low season นะคะเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยหลายๆคนก็บอกนะคะว่ามันเป็นช่วงคือปลายฝนต้นหนาวแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศดีก็วางแผนเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้วหรือว่าคนที่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมตุลาคมเนี่ยมันเป็นแบบปิดเทอมเล็กอยู่แล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างหรือว่าพื้นที่ภาคใต้บ้างนี่ก็คือเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยพาให้คนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วการกระตุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลสักเท่าไหร่นะคะ
7: และยิ่งในโซนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยผมเห็นคนที่เขาทำโฮมสเตย์อยู่ที่บ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนน่
1: ะ
7: เวลาเขาจะไลฟ์เนี่ยติ๊กต็อกกับคุณผู้ชมบางคนเนี่ยเข้าไปดูใช่ไหมในไลฟ์แล้วก็บอกว่าสวยมากงั้นเดี๋ยวจะวางแผนไปท่องเที่ยวช่วงปลายปีแล้วกันเขาบอกเลยบอกว่าปีหน้าได้ไหมคะตอนนี้หลายที่เริ่มเต็มแล้ว
0: นั่น
7: เพราะว่าเขาจองกันล่วงหน้าจริงๆเพราะว่าที่พักมันอาจจะไม่ได้มีจำนวนมากขนาดนั้นแล้ววิวสวยๆที่ได้เห็นแบบหมอกยามเช้าไปล่องเรือยามเช้าจิบกาแฟแบบนี้หลายคนเนี่ยคือเขาบอกว่าจองกันแบบข้ามปีเลยอ
0: ่
7: ะเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนสำคัญเหมือนกันนะว่าปลายปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นะ
0: ครับคุณผู้ชมวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนบอกกันมาได้ในไลฟ์ของเรานะครับพูดคุยกันได้บางท่านบอกว่าใช้วิธีท่องเว็บเอา ดูอินเทอร์เน็ตเอานะช่วงนี้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายก็มีนะครับมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับต้องจับตาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่ช่องสง่ำครับล่าสุดทหารไทยเข้าคุมพื้นที่ได้แล้วพร้อมกับประสานกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงส่วนชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์ถามว่าตอนนี้เขาวางใจไหมดูภาพนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมคือนักข่าวไปปุ๊บเห็นภาพนี้เลยชาวบ้านเขาอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับเข้าไปดูบังเกอร์หลุมหลบภัยซ่อมแซมตรงไหนไม่พอสร้างเพิ่มแล้วนะครับเป็นชาวบ้านชายแดนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับช่วยกันเร่งปรับปรุงแล้วก็ทำบังเกอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่หลบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ได้เข้ามาช่วยกันทำบังเกอร์เนื่องจากมีข่าวสถานการณ์ชายแดนเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลและหวาดระแวงบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับแล้วชาวบ้านก็ติดตามกรณีข่าวที่มีฐานกัมพูชาลักลอบขุดคูเลตบริเวณเนิน450และช่องกระโดนในพื้นที่ช่องสง่ำทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดสถานการณ์รอบใหม่หรือไม่จึงพากันเตรียมความพร้อมนะครับด้วยการทำบังเกอร์และหลุมหลบภัยเอาไว้ก่อน
8: ใจบังเกอร์ข้างบน
9: ทำมีกลัวอะไรหรือเปล่าทำไม
8: กลัวไอ้น้องกลัวเขายิงมาเนาะ
9: กลัวเขมรยิง
8: จ้า
9: ชาวบ้านกลัวเยอะไหมทางบ้าน
8: กลัว
9: เห็นว่าเขมรมีการขุดโคเลนในเขตชายแดนใช่ไหม
4: เขตช่องสง่ำ
8: เขตช่องสง่ำ
9: ก็เลยกลัว
8: กลัว
9: ก็เลยมาทำบังเกอร
8: ์
0: นักข่าวยังได้คุยกับนายทัศน์เจียนงามอายุ53ปีก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยและการปรับปรุงเส้นทางสัญจรพร้อมกับขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนให้เกิดความชัดเจนและมีความสงบโดยเร็ว
10: ไม่ได้กระหนกหรอกแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนครับแต่เราก็ต้องยังไงก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บก็บังเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยก็เลยเอาวันนี้พาพี่ๆญาติๆมาใส่ดินข้างบนแล้วก็รอบข้างคือเตรียมไว้ดีกว่าอย่าประมาท
0: ขณะที่ทางกองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงครับว่าตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งพบว่าเป็นการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีและมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พร้อมกับประสานกับทหารกัมพูชาประจำพื้นที่ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดนะครับโดยกองทัพภาคที่2ระบุว่าผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วถ้าฟังจากที่กองทัพภาคที่2ชี้แจงนั่นหมายความว่าทางกัมพูชาทำจริงคือขุดจริงแต่ปรับสภาพพื้นที่คืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะบอกว่าอยู่กันไม่เป็นสุข
0: ครับ
1: ก็ระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเนี่ยต้องมาเร่งสร้างบังเกอร์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแทนที่จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไปทำมาหากินนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่จบนะคะยังอยู่ที่สุรินทร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดค่ะตำรวจเข้าไปสุ่มตรวจปัสสาวะพระภิกษุแล้วก็สามเณรภายในวัดแห่งหนึ่งที่สุรินทร์จากการตรวจสอบไปพบว่าพระ1รูปและสามเณร3รูปมีสารเสพติดในร่างกายทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพนะคะบอกว่าเสพมานานแล้วส่วนเสพมากเสพน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ประชาชนแล้วก็ชาวพุทธศาสนาเนี่ยค่ะทำบุญมาค่ะ ตำรวจสภ.ศรีนรงค์ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบวัดพัฒนารามอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะคะปฏิบัติการครั้งนี้คุณผู้ชมเขาใช้ชื่อว่าพญาคชสารพิฆาตยาเสพติดค่ะตำรวจได้รับเบาะแสจากชาวบ้านบอกว่ามีพระภิกษุและสามเณรภายในวัดมีพฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากการตรวจสอบแล้วก็เข้าไปตรวจค้นก็พบอุปกรณ์เสพยาอยู่ภายในถุงย่ามและจากการตรวจปัสสาวะค่ะพบพระภิกษุ1รูปและสามเณร3รูปมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายพระภิกษุที่ตรวจพบสารเสพติดให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าเสพยาเป็นประจำเลยแล้วเสพมากเสพน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่พระแล้วก็เนนได้มาจากการใส่ซองที่เดินไปบิณฑบาต
0: ท่านก็กล้าพูดเนาะไม่ใช่ท่านก็พูดตรงดีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ยอมรับตรงๆหรือบางทีวันพระ
0: ครับ
1: มีชาวบ้านไปทำบุญที่วัด
7: คนเต็มวัดเลย
1: ใช่ชาวบ้านก็จะตักบาตรทำบุญก็เงินส่วนนั้นนั่นแหละ
0: อ๋อแสดงวันนั้นจะเสพหนัก
1: จากนั้นเนี่ยได้เงินก็มารวบรวมกับสามเณรแล้วก็เอาไปซื้อยามาเสพกันค่ะ
11: เวลาเสพนี่เราเสพไหนที่ไหนนะในกุฏิแล้วเสพด้วยกันหรือมาต่างคนต่างเสพ
12: เพื่อนกัน
11: เสพด้วยกันเวลาไปซื้อมาก็ซื้อมาเยอะไหม
12: ตังด้วยกัน
11: แล้วได้ตังมาจากไหน
12: ตังก็ตังเนียนผม
11: ตังเนียนมาจากไหน
12: ไม่รู้ต้องไปถามเนียนดู
11: มาจากบิณฑบาตบ่
12: ครับไม่รู้
11: แล้วสูบวันละกี่เม็ด
12: บอกก็ได้ผมไม่รู้สูบไม่มี
11: ถ้ามีเยอะสูบกี่เม็ด
12: 2เม็ด3เม็ด
11: 2เม็ด3เม็ด
0: คุณผู้ชมบอกว่าอย่างน้อยท่านก็ไม่มูสาก็ได้ศีลข้อหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็นำพระภิกษุรูปดังกล่าวไปลาสิกขาต่อเจ้าคณะนะคะที่วัดบ้านแจนแบนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหายาเสพติดให้โทษประเภทที่1 หรือว่ายาบ้าโดยผิดกฎหมายนะคะจากนั้นขยายผลไปจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่พระแล้วก็สามเณรเนี่ยค่ะไปซื้อยามาก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่อีก2คนนะคะนั่นก็คือนายณัฐกรแก้วสร้อยอายุ30ปีแล้วก็นายสมชายแหวนเงินอายุ33ปีของกลางค่ะคุณผู้ชมอยู่ในมือเลยนะคะมียาเสพติด131เม็ดแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
7: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านไลฟ์นะอย่างคุณสมส่วนเนี่ยบอกว่าหายอยากทำบุญเลยพอดูข่าวนี้ก็อย่างที่พระบอกอ่ะคือนักข่าวเราก็พยายามจี้ถามนะว่าเอาบอกว่าเงินได้มาจากเนรแล้วเนรเนี่ยเอาเงินมาจากไหนจากบิณฑบาตใช่ไหมพระตอบครับมันก็ชัดเจนอ่ะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าโหทุกวันนี้ทำบุญไม่รู้ว่าทำบุญไปแล้วได้อะไรความเห็นจากคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของวัดนะครับมาดูมหากาพย์ของวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นกับตัวแทนทายาทก็คือป้าดาครับป้าดาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญบอกว่าทายาทเนี่ยเขาอยากจะได้ที่ดินของวัดกลับไปคืนนะครับซึ่งเป็นข้อพิพาทที่ดิน21ไร่ของวัดป่าอดุญญารามล่าสุดได้ข้อยุติแล้วครับเมื่อวานนี้เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยครับดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเจ้าพนักงานที่ดินได้ลงนามในโฉนดที่ดินฉบับจริงตามขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่จากชื่อผู้ครอบครองก็คือนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามแล้วก็ได้นำโฉนดถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามซึ่งท่านมีความประสงค์ที่จะส่งมอบโฉนดให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลแทนตามกฎหมายครับเจ้าพนักงานที่ดินระบุบอกว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นการยุติข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีผู้บริจาคที่ดินตั้งแต่เมื่อปี2533จนเป็นคดีฟ้องร้องแล้วก็บานปลายกลายเป็นกระแสที่สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกาะติดนำเสนออย่างต่อเนื่องตลอด1เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีกลุ่มบุคคลเนี่ยบุกเข้าไปวางท่อปิดทางเข้าออกของวัดก่อนหน้านี้ด้านนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมทนายครับ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากวัดป่าอดุญญารามระบุบอกว่ากรณีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาด้วยเหมือนกันเป็นกรณีศึกษาให้กับวัดอื่นๆที่เจอปัญหาแบบเดียวกันซึ่งทุกภาคส่วนทั้งทางวัดทีมทนายความและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกันติดตามปัญหาประสานงานกับกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยทำให้ได้แนวปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายที่ชัดเจนนำไปสู่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบถูกต้องตาม

0: กฎหมายเมื่อวานนี้นะครับซึ่งความเห็นของนายอนันต์ชัยชัยเดชก็สอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่ย้ำบอกว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่นายเฮียงมีการบริจาคที่ดินให้กับวัดแล้วนะครับเหลือเพียงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเมื่อวานนี้ก็ดำเนินการอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเป็นการปิดจบมหากาพย์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ถามนะเมื่อวานนี้พอไปที่กรมที่ดินการถามว่าแล้วประดาล่ะเงียบไปเลยไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วสำหรับที่ดินเป็นของวัดแล้วนะครับ
1: จะเงียบไหมไม่เงียบครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อผ่านทางโทรศัพท์นักข่าวแต่ละสำนักโทรไปถามประดา
0: ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมถ้าเป็นน้ำที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียส
2: เดือด
1: เดือดครับคือขออนุญาตนะครับเพราะว่าหลายสำนักก็มีการโทรไปถามป้าดาแล้วป้าดาก็จะให้สัมภาษณ์ในลักษณะคล้ายๆกันป้าดาบอกว่าก็ติดตามข่าวตั้งแต่เช้าแหละเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะมีการมาโอนที่กันนะครับถามว่าการโอนโฉนดยอดฮิตมันง่ายได้อย่างนั้นเลยหรอใครจะโอนเอาของใครโดยที่ไม่มีผู้ไปเซ็นมอบให้เซ็นยกให้หรือทำการโอนทำนิติกรรมในที่ดินไปเอาได้เลยบ้านเมืองนี้จะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับพาดพิงถึงนายกด้วยป้าดาบอกว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ที่เขาบอกว่านายกให้ไปโอนเอาถามว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยหรือทำไมท่านนายกสั่งให้ไปโอนเอาของคนอื่นง่ายๆทำไมไม่ไปตรวจสอบว่าได้มาถูกต้องหรือไม่ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรตรวจสอบก่อนว่าได้มาถูกต้องหรือไม่มันมีคู่กรณีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องไปดูว่าใครผิดใครถูกใครลวงโลกใครหลอกลวงชาวโลกใครหลอกลวงสังคมมันอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมันมีแค่ผิดกับถูกคุณผู้ชมนี่เป็นท่าทีของป้าดาล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์กับหลายสำนักข่าวเมื่อวาน
2: ป้าดาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเอาผิดทุกหน่วยงานที่มีการโอนโฉนดของตะเฮียงให้กับวัดนะคุณผู้ชมบอกว่าบ้านเมืองอยู่ยากป้าสู้ไม่ถอย
1: ครับก็ไม่แน่ใจเลยเพราะเห็นข่าวนี้ใช้คำว่าจบมหากาพย์ก็น่าจะจบใช่ไหมเพราะว่าโอนโฉนดแล้ว
0: ทางกฎหมายก็จบแล้ว
1: ทางกฎหมายจบแล้ว
2: จบแต่กับป้าดาเนี่ยไม่แน่ใจนะคะ
1: ถ้าฟังแบบนี้ดูน่าจะยังไม่จบนะครับดูเรื่องของสุสานบางคล้ากันต่อนะครับตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดออกจากสุสานบางคล้าจังหวัดเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4ศพด้วยกันครับแต่ชาวบ้านบางส่วนเขายังกังวลนะครับพร้อมกับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่มีการตั้งข้อสังเกตการขออนุญาตตั้งสุสานนะครับว่ามันไม่ตรงกับข้อมูลสภาพพื้นที่จริงตั้งแต่ต้นครับพื้นที่สุสานในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตั้งอยู่ห่างจากคลองน้ำสาธารณะประมาณ200เมตรด้านหน้าสุสานอยู่ติดกับถนนทางหลวงท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นประจำคุณผู้ชมดูภาพนี้แล้วก็จำภาพนี้เอาไว้นะคุณผู้ชมขณะที่ด้านหลังจะติดกับคลองที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์เชื่อมต่อไปยังคลองน้ำสาธารณะสายหลักแต่สภาพพื้นที่ดังกล่าวมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานของบริษัทการชาบาดจำกัดเมื่อปี2564ที่ระบุว่าสถานที่ตั้งอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304ประมาณ 1.5 กิโลเมตรแต่ไม่ได้อ้างอิงทางหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านด้านหน้าสุสานครับขณะเดียวกันทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้รับรองว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ติดกับคลองสาธารณประโยชน์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงพ.ศ. 2543ก่อนคณะทำงานจะพิจารณาไม่ต่ออนุญาตในปี2567เนื่องจากไม่อยู่ในข้อกำหนดครับกำนันตำบลเสม็ดใต้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ขณะนั้นไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริงทั้งเรื่องของถนนที่อยู่ติดกับสุสานและแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียงก็มองว่าหากขั้นตอนการสำรวจพื้นที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตั้งแต่แรกได
3: ้เป็นสิ่งที่เราก็สงสัยอยู่ว่าเวลาหน่วยงานหรือมาลงพื้นที่เพื่อสำรวจเราก็บอกตรงๆว่าเรื่องนี้คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าในอีกองค์กรนึงในพื้นที่เราเนี่ยเราก็ต้องไปสอบถามว่ารู้แค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะถ้าถามผู้ใหญ่บ้านเรานะคือความชัดเจนในการใช้พื้นที่หรือแหล่งน้ำเนี่ยเราสามารถบอกได้เต็มปากอยู่แล้วแล้วก็คื ความจริงอ่ะมัน

0: ก็คือเราอยู่กับพื้นที่เรารู้ว่าถนนเนี่ยใช้เป็นสาธารณะจริงแหล่งน้ำมีสาธารณะจริงอันนี้คือถ้าขั้นตอนนั้นอ่ะมาถึงผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น
1: เรื่องนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับบอกว่าถนนลาดยางบริเวณนี้ใช้งานมากว่า10ปีแล้วทำไมข้อมูลการขออนุญาตจัดตั้งสุสานถึงไม่อ้างอิงถนนทางหลวงท้องถิ่นเส้นนี้ทั้งที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในพื้นที่ด้วยซ้ำก็ยอมรับว่ายังมีความกังวลนะครับแม้จะนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากสุสานทั้งหมดแล้วแต่ก็ควรจะรื้อสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วย
2: สุสานเนี่ยเขามีระเบียบไหมเพราะเราก็เข้าใจแบบการบ้านการเมืองอะเนาะเขาก็ต้องมีระเบียบมาแล้วเขาก็บอกว่าคือแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาถนน 3/4 เป็นเกณฑ์ฮะนี่แหละ
3: แล้ว
2: เหตุไฉนถ้าคนพื้นที่ก็รู้อยู่ว่าถนนเส้นนี้เขาใช้กันมากี่สิบปีแล้วเนาะทำไมถึงเอา 3/4 เป็นเกณฑ์ถ้าคนที่เขารู้หลักการอ่ะเนี่ย
3: ค่ะเรามีการตั้งข้อสงสัยไหมครับกับการทำงานของ
2: ก็สงสัยอยู่สงสัยแต่ด้วยเหตุที่ว่าเราก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายก็ในแพทย์ของประชาชนก็คือได้แค่รับทราบแล้วก็ติดตามว่าอะไรมันจะเกิดแล้วถึงเวลานั้นแล้วก็อย่างที่บอกมาถึงวันนี
1: ้ชาวบ้านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่นาครับแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มด้วยพอฝนตกน้ำจะไหลมารวมกันเป็นแอ่งก่อนจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ 2-3 ครั้งจนเจ้าของปัจจุบันนำดินมาถมและแบ่งพื้นที่ขายบางส่วนให้กับบริษัทการชาบาดทำเป็นสุสานสำหรับการตรวจสอบสุสานบางคล้ายังไม่สิ้นสุดนะครับหลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขออนุญาตตั้งสุสานให้เสร็จสิ้นภายใน15วันครับ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนนะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปพบความเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติแบบผิดสังเกตแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะไปพบหลักฐานเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติเช่าคฤหาสน์เป็นฐานปฏิบัติการนานกว่า1ปีพบผู้ต้องหา11คนแล้วก็มีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องแบบตำรวจญี่ปุ่นปลอมด้วยนะคะเป็นการใช้สร้างความน่าเชื่อถือหลอกผู้เสียหายที่อยู่ในญี่ปุ่นให้โอนเงินให้ค่ะนี่คุณผู้ชมหรูมากๆจริงๆนะคะนี่คงจะไม่ใช่บ้านของคนที่อยู่ทั่วไปอ่ะ
1: ครับ
4: มันเหมือนในหนังอ่ะบางคนบอก
1: เออแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
1: คณะของตำรวจได้เดินลงมาจากบันได
4: ภาพเป็นแบบฉากในหนังก็เหมือนนายเดินลงมา
1: อะไรแบบนั้นเลย
4: ค่ะตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังจากไปสืบสวนพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้าออกคฤหาสน์แห่งนี้อย่างผิดสังเกตเจ้าหน้าที่ประสานตัวแทนสถานทูตญี่ปุ่นร่วมตรวจสอบด้วยนะคะก่อนจะพบชาวต่างชาติมากกว่า10คนที่อยู่ภายในจึงควบคุมตัวเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดขณะเดียวกันยังพบโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะ
5: บ้านหลังนี้เนี่ยมีการเช่าในระยะเวลา1ปีมีการทำมาแล้วหลายเดือนน่าเชื่อว่าจะมีการหลอกในจำนวนมากนะครับต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะพาสื่อมวลชนขึ้นไปดูห้องที่เป็นสายคอลเซ็นเตอร์สายที่1สายที่2นะครับจะเห็นภาพของการหลอกลวงต่างๆว่าสายที่1เขาทำยังไงมีห้องแบบใดบ้างสายที่2ทำอย่างไรมีห้องแบบใดบ้าง
4: จากการตรวจสอบภายในคฤหาสน์พบว่าบริเวณชั้น2ค่ะถูกแบ่งเป็นพื้นที่หลายห้องลักษณะคล้ายกับสำนักงานคอลเซ็นเตอร์แต่ละโต๊ะค่ะจัดวางโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์สื่อสารพร้อมกับมีสคริปต์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นบทสนทนาที่ใช้พูดคุยกับผู้เสียหายนะคะนี่คือในมือของตำรวจนะคะที่เป็นแบบบทสนทนาถ้าเขาตอบอย่างนี้เราจะถามยังไงต่ออะไรอย่างนี้นะคะอีกห้องนึงค่ะถูกจัดเอาไว้สำหรับแอบอ้างเป็นตำรวจญี่ปุ่นพบเครื่องแบบตำรวจปลอมแล้วก็บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ปลอมซึ่งใช้ประกอบการวิดีโอคอลสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างพูดคุยกับผู้เสียหายปฏิบัติการครั้งนี้พลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้11คนค่ะเป็นชาวจีน5คนไต้หวัน2คนและชาวญี่ปุ่น4คน จากแนวทางการ

0: การสืบสวนพบนะคะว่ากลุ่มชาวจีนทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติการขณะที่ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นค่ะรูปแบบการหลอกลวงเริ่มจากโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายโดยอ้างว่ามีพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นคุณผู้ชมโอนสายให้กับผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจญี่ปุ่นหรือว่าตำรวจต่างชาติใช้วิธีการข่มขู่แล้วก็สร้างความหวาดกลัวแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยค่ะโอนเงินให้ค่ะ
1: พบว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยที่เดินทางเข้ามาอยู่ในบริเวณย่านนี้โดยบ้านหลังนี้เนี่ยซึ่งเป็นบ้านที่เป็นลักษณะของคฤหาสน์หรูแล้วก็มีการเข้าออกและลักษณะดูโดยพิรุธแล้วก็มีสายรายงานกลับมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจึงมีการขอหมายค้นเข้ามาแล้วก็หลังจากเข้ามาค้นก็มาเจอลักษณะของผู้ต้องหาที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นชาวไต้หวันนะครับ2รายนะครับเป็นชาวจีน5รายนะครับเมียนมา2และมีญี่ปุ่นอยู่4รายนะครับในขณะที่เข้ามาตรวจค้นนะครับรวมทั้งหมด15รายเนี่ยขณะที่เข้ามาตรวจค้นเนี่ยเราก็พบชาวต่างชาติลักษณะของการที่ตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีชาวจีนเนี่ยเป็นผู้ควบคุมนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปดำเนินการในลักษณะของการทำโทรไปหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกัน
0: และจากนี้นะคะตำรวจจะเร่งขยายผลหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังรวมไปถึงตรวจสอบนะคะว่ามีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยหรือไม่นะคะส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและหลังจากดำเนินคดีแล้วตำรวจจะพิจารณาดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามขั้นตอนด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือภายในบ้าน
2: ครับ
0: แล้วก็มีการจัดห้องต่างจัดทำเป็นสำนักงานบ้างเป็นสถานีตำรวจบ้างนะคะคุณผู้ชมมีทั้งก็มีทั้งชายแล้วก็ทั้งหญิงเนี่ยคุณผู้ชมอู้เฉพาะโต๊ะในบ้านนี่โอ้โหหรูหรามากนะคะ
2: ครับ
0: ลองดูนอกบ้านกันหน่อยไหมคะคุณผู้ชมว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ที่บอกว่าเป็นคฤหาสน์เนี่ยเป็นยังไงนะคะโอ้โห
3: คุณผู้ชมว่าราคาบ้านหลังนี้น่าจะอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่
0: ค่ะ
2: มันใหญ่มากมันเหมือนคฤหาสน์ที่แบบถ่ายหนังอะที่เป็นบ้านคนรวยอะ
3: ครับ
2: เราดูอะ
0: ค่ะ
3: ทีมงานบอกว่าค่าเช่าเดือนละ 900,000 บาทต่อเดือน
0: ต้องประกอบอาชีพอะไรถึงจะไปเช่าได
3: ้ครับคือข่าวนี้เนี่ยทำให้เราลืมภาพแบบเดิมๆไปได้เลยนะครับว่าคอลเซ็นเตอร์อยู่พื้นที่ชายแดนเป็นลักษณะของอาคารที่สร้างแล้วอยู่อย่างแออัดอะไรแบบนี
0: ้
3: เพราะนี่คือคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในคฤหาสน์ครับคุณผู้ชมแล้วพอไปดูการหลอกลวงเป็นชาวญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมเป้าหมายเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีสคริปต์มีบทอะไรที่ค่อนข้างแบบเขียนไว้ละเอียดมากเลยทีมงานของเราก็ได้ถ่ายภาพนี้มานะครับทีมข่าวที่ลงพื้นที่เราก็เอาข้อมูลนี้ไปตรวจสอบอยากรู้ว่ามันเป็นข้อความอะไร
0: เ
3: ขาเขียนอะไรเขาพูดถึงอะไรบ้างมันจะมีประโยคที่ไล่เรียงมาครับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นเลยขอทราบชื่อของคุณหน่อยได้ไหมแล้วพอมีคนตอบมาว่าชื่อนี้ขอบคุณมากครับกรุณารอสักครู่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนขอทราบวันเดือนปีเกิดหน่อยอะไรประมาณนี้สุดท้ายนี่ขอทราบที่อยู่เพื่อยืนยันอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเป็นการสอบถามเพื่อที่จะยืนยันตัวบุคคลแล้วก็ยังจะมีเป็นรายการที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันพอไปตรวจสอบในทีมงานพบว่าเป็นชื่อของเมืองในญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมเขาจะทำเป็นลิสต์รายการเลยว่ามีเมืองอะไรบ้างแล้วเหมือนว่านี่อันนี้เป็นลิสต์รายการชื่อเมืองฮะแล้วเหมือนประมาณว่าประสานใครอยู่อหลอกใครอยู่ว่าง่ายๆแล้วจะมีข้อความที่เขียนหมายเหตุเอาไว้เป็นสีชมพูชมพูด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมจะเขียนประมาณว่าลักษณะของคนนี้ติดต่อแล้วมีความระมัดระวังตัวหรืออะไรประมาณนี
0: ้
3: หรือเขียนว่าเมื่อวานก็มาจากที่เดียวกันจุดเดียวกันอะไรประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนว่าอีกฝ่ายนึงพูดมาแบบนี้หรือเขียนโน้ตเพื่อให้รู้ว่าจะต้องพูดยังไงกับฝ่ายที่โทรไปหาแล้วก็มีทำแบบเนี่ยครับเป็นกล่องแบบนี้เลย
0: เหมือนการส่งต่องาน
3: ใช่
0: แล้วก็ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราคุยกับเขาในประเด็นนี้ในวันต่อไปเราจะคุยประเด็นไหน อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: ใช่โน้ตไว้จะได้แบบหลอกลวงได้ถูกว่าคนนี้คุยประเด็นนี้ไว้แล้วนะเขาตอบมาประมาณนี้ คนต่อไปที่จะคุยสายด้วยเนี่ยจะต้องรับเรื่องไปยังไงจะได้ต่อประเด็น

0: ูก
1: เขาบอกว่าต่างชาติที่สามารถควบคุมตัวได้เนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ใช่บอสใหญ่นะคะบอสใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการหลบหนีแล้วก็จุดสำคัญที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคือจะต้องไปตรวจ

0: ราคาแบบนี้มันไม่ธรรมดา
1: ครับ
2: เดือนเกือบล้าน
0: โอ้ถ้าเป็นคนไทยราคานี้ใครจะเช่าไหวนะคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของการเข้ามากระทำความผิดในบ้านเราโดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติมันมีคดีหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชมจากในกรุงเทพมหานครขยับมาดูในพื้นที่สมุทรสาครเป็นชาวจีนเหมือนกันชาวจีนคนนี้ปรากฏว่าเขาเอาเงินที่เขากระทำความผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาฟอกในบ้านเราเป็นชาวจีนใช่ไหมครับแต่ถือพาสปอร์ตเนียนมา
3: อ
0: ันนี้เอะแล้วหนึ่งแล้วเข้ามาฟอกเงินในบ้านเรามีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมมีลูกชายอายุ17ปีแต่ปรากฏว่าให้ลูกชายเนี่ยมาสวมบัตรประชาชนคนไทยซึ่งเจ้าของบัตรตัวจริงเสียชีวิตไปแล้วครับดูปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับตำรวจเข้าไปจับกุมนายเหวยตงอายุ43ปีเป็นชาวจีนครับถือหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมาแล้วก็ในชื่อเนี่ยระบุว่าชื่อนายเหมียวลัดอายุ37ปีหลังจากพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันแล้วก็ถูกทางการจีนเนี่ยประสานให้ไทยเนี่ยจับกุมด้วยเพราะว่านายเหวยตงเนี่ยเขามีคดีทุจริตโครงการของรัฐในประเทศจีนจีนก็เลยประสานมาเลยบอกว่าชื่อทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันและกระทำความผิดด้วยประสานมาทางการไทยบอกให้ช่วยจับกุมหน่อยทีนี้หลังจากการตรวจสอบของตำรวจไทยครับก็เลยไปพบว่านายเหวยเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตัวของนายเหวยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตยางรถยนต์3แห่งในจังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นชาวต่างชาติแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างไรเขาใช้วิธีอะไรรู้ไหมครับใช้คนไทยเป็นนอมินีสิคุณผู้ชมใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองหุ้นแล้วก็ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า600ล้านบาทครับแล้วคนที่มาเป็นนอมินีให้เขาก็คือคนขับรถของเขาเนี่ยแหละใช้ชื่อมาถือในบริษัทซะเลยถือหุ้นในบริษัทซะเลยนะครับขณะนี้ปปง.บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินลงทุนดังกล่าวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเงินที่ได้จากการทุจริตในจีนหรือไม่ทำธุรกิจผิดกฎหมายไปทำผิดกฎหมายที่จีนแล้วก็เอาเงินมาฟอกในไทยหรือไม่ตำรวจไทยบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยและตำรวจยังไปพบข้อมูลน่าสนใจคือย้อนไปตั้งแต่ปี2556อะครับย้อนไปปี2556จนถึง2559ปรากฏว่าในเหวยเนี่ยเคยเดินทางเข้าไทยด้วยหนังสือเดินทางจีนนะคือช่วงนั้นเนี่ยยังเดินทางด้วยหนังสือเดินทางที่เป็นคนจีนอยู่ก่อนจะกลับเข้ามาอีกครั้งในช่วงปี2561ทีนี้ปรากฏว่าไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางจีนละเปลี่ยนมาใช้หนังสือเดินทางเมียนมาครับและที่น่าสนใจคือในเหวยเนี่ยเขาเดินทางเข้าออกไทย48ครั้งจนระบบตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาไปตรวจพบว่าใบหน้าของบุคคลทั้ง2คนเนี่ยชื่อแม้จะไม่เหมือนกันคนละสัญชาติกันแต่ใบหน้าคือคนคนเดียวกันครับและความพีคไปกว่านั้นคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยตำรวจเขายังไปพบข้อมูลว่าลูกชายวัย17ปีของนายเหวยเนี่ยเขาไปสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยแล้วเจ้าของตัวจริงเนี่ยที่เป็นเจ้าของบัตรตัวจริงเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่5ขวบแล้วครับแล้วถามว่าลูกของนายเหวยเนี่ยได้บัตรประชาชนคนไทยมาได้อย่างไรตรวจสอบไปพีคอีกเพราะมีหญิงไทยรับรองเป็นมารดาครับ
4: ไทยอยู่แล้วคงอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีแล้ว
5: ครับพี่อันนี้เพราะเรามีสิทธิ์บัตร
4: ครับพี่ครับ
5: ชาวไทยสิทธิประโยชน์ประเทศไทย
4: ครับผมตอนนี้ก็ไม่อยากเกี่ยวอะไรผมตอนนี้ก็คือที่1ปีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12 13ผมทำงานอะไรไม่ได
3: ้
4: อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แล้วแต่บางเกิดประมาณ12 14ปีที่14ผมตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำธุระไม่มีอะไรผิด
6: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
4: ถ้าจริงๆผิดอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลย
6: ไม่เป็นไร
0: ดูหญิงไทยที่ไปรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นมารดาของลูกของนายเหวยหน่อยไหมครับหญิงไทยคนนี้เขาอ้างว่าเป็นมารดานะแต่ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบ DNA ปรากฏว่า DNA ของหญิงไทยคนนี้ไม่ตรงกับเด็กนะครับทีนี้พอไปสอบถามเจ้าตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปเจอตัวเจ้าตัวให้การแบบนี้บอกว่าตัวเองได้รับว่าจ้างจากเจ้าหน้าที่อำเภอเชียงดาวให้มารับรองเป็นแม่ของลูกของนายเหวยค่าตอบแทนคุณผู้ชมลองทายว่าเขาบอกว่าเขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร
2: ่เออเท่าไหร่ครับ
0: เขาบอก5
2: 50
0: ฮะ
3: ไม่แน่
2: น้อยไปเท่าไหร่อ่ะ
3: 50,000
0: 50,000 ใช่มั้ยคุณศิริมาเขาบอกว่าเขารับจ้างเป็นแม่เนี่ย500บาท
3: ฮะ
2: น่ะ
3: วันละหรือเปล่า
0: คือมันน้อยไปไหม
2: 500
0: รับรองเป็นแม่ของ

0: คนหนึ่งคนได้รับว่าจ้างเขาบอกเขาได้ค่าตอบแทน500บาทเรื่องนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุบอกว่าไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพราะอะไรตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายจี้เจิงทำบัตรประชาชนคนไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ถึง2ครั้งคุณผู้ชมส่วนหญิงไทยที่อ้างว่าเป็นแม่ก็คือชื่อว่านางฝานางฝาเนี่ยจากการตรวจสอบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับค่าตอบแทนแค่หลักร้อย500บาทตำรวจบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าความผิดเนี่ยสำเร็จแล้วยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: เป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยนะครับทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทนะครับและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนต่อไป
0: ทางคดีแม้ว่าทางการจีนจะติดต่อฝั่งไทยมาบอกว่าตัวในเหวินเนี่ยเขาไปทุจริตโครงการของรัฐอยากให้จับกุมตัวแล้วก็ส่งตัวกลับจีนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ในเรื่องของทางคดีพอเขามาฟอกเงินในบ้านเรากระทำความผิดในบ้านเราเรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุบอกว่าตัวของนายเหวินเองเนี่ยยังไม่สามารถส่งกลับจีนได้ทันทีครับเพราะฝั่งไทยก็ต้องดำเนินคดีในไทยก่อนขณะเดียวกันปปง.บอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากไปพบเชื่อมโยงการเงินทุจริตก็จะมีการดำเนินการอายัดหรือริบทรัพย์และประสานจีนตรวจสอบส่วนหนังสือเดินทางเมียนมาตอนนี้ฝั่งไทยก็เดี๋ยวจะมีการประสานกับทางการเมียนมาด้วยว่าตัวในเหวยเนี่ยเขาไปได้หนังสือเดินทางของเมียนมาได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบกันเยอะมากรวมไปถึงบริษัทของในเหวย3บริษัทที่ผลิตยางรถยนต์ในไทยด้วยคือน่าจะมีนอมินีที่เป็นคนไทยอีกหลายคนด้วยนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม
2: ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวมาจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะจะบอกว่าจีนอีกแล้วก็ใช่คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนี่เลยจีนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยคุณผู้ชม12กันยายนที่เราเล่าไปเนี่ยค่ะตำรวจไปจับกุมนายคนนี้ค่ะในจูจื้อซานอายุ67ปีเป็นชาวจีนโดนตำรวจจับในคดีฆาตกรรมที่มณฑลเจ้อเจียงหลบหนีมาไทย36ปีแล้วก็บอกว่ามาไทยจ่ายเงิน 50,000 ได้บัตรประชาชนเลยได้บัตรของชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดตากแล้วก็มาใช้ชื่อไทยคุณผู้ชมนายสุชาติสุรชัยอายุ67ปีบางคนตั้งข้อสังเกตแม้พอเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนไทยก็ต้องมีสวัสดิการที่ได้รับนะสิโดยเฉพาะเงินจากผู้สูงอายุเนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยคืนมาเลยนะแล้วก็มาทำธุรกิจในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมมีทรัพย์สินกว่า89ล้านบาทแล้วก็เนี่ยสุดท้ายถูกจับนะคะตำรวจเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนค่ะจีนยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเมื่อวันที่15กันยายนก็มีคดีที่เกี่ยวข้องกับคนจีนเหมือนกันนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุดสยบมังกรดำมังกรก็หมายถึงใครหมายถึงจีนมังกรดำเลยนะไม่เทานะคุณผู้ชมจับกุมคนนี้ค่ะนายลีอายุ37ปีเป็นชาวจีนตามหมายจับหมายแดงของอินเตอร์โพลเหมือนกันตำรวจสากลคือนายลีเนี่ยถูกระบุว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติทำหน้าที่ประสานเว็บไซต์บริหารบัญชีพนันแล้วก็ดูแลการเงินมีเงินหมุนเวียนเนี่ย 1,500 ล้านบาทนะคะมีเอเย่นกว่า300คนทางการจีนเนี่ยออกหมายจับตั้งแต่เมษายน2567ล่าสุดไทยเพิกถอนสิทธิ์การพำนักแล้วก็คุมตัวฝากขังเตรียมส่งตัวกลับจีนเพื่อดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ
0: โอ้โหเยอะมาก
2: หลายคดีมีคนจีนทุกวันน่ะ
3: กี่เคสแล้วนะถ้าข่าวที่แล้วด้วย4
0: ใช่
3: 4เป็นอย่างน้อย
2: มีพรุ่งนี้อีกวันนึง
3: พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วน้อง
0: ต้องลุ้นใช่มั้ย
3: พักเถอะ
0: ครับนี่คุณจำปานะที่ดูไลฟ์คุณจำปาจะบอกว่าดูข่าวเราเนี่ยคาดว่าคนจีนถ้าไปตรวจสอบเนี่ยน่าจะมีอีกเยอะเลย
2: อ
0: ีกหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่บางบอนกทมและรวมไปถึงสมุทรสาครที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมเห็นว่าเราอ่านข่าวเนี่ยทุกวันเลยจริง
3: ๆครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าครับส่วนกรณีต่อไปอันนี้คนไทยนี่แหละครับคุณผู้ชมเราพูดกันมาตลอดแล้วก็เตือนตลอดนะครับว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่บางทีซื้อให้ผู้สูงอายุขี่แล้วไม่มีทะเบียนเนี่ยมันผิดกฎหมาย

0: ไหวแล้วก็อันตรายต่อผู้ร่วมทางและคนขี่เองด้วยล่าสุดมีกรณีที่บางแคครับหญิงสูงวัยขี่รถสำล้อไฟฟ้าออกมากลางถนนจนชาวบ้านเอาไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และตัวคุณยายเองด้วยครับ
1: โอ้ยังเท่อะโอ้ดูท่า
0: ให้ดูแบบบางช่วง
2: แต่คุณผู้ชมจะเห็นขาของคนที่เขาขี่เนี่ยค
0: ่
2: ะห้อยมาข้างๆอะค่ะ
0: ผู้ทีมงานเราก็เบอร์ซะแบบเนียนกริบเลย
2: แบบก็เบลออะ
0: ครับ
3: ไม่ได้เดี๋ยวกลัวพฤติกรรมเรียนแบบ
0: นี่ไงเพื่อให้เราเล่าให้ฟังว่าภาพจริงๆเป็นยังไง
2: เบลอเบอร
3: ์จริงขาห้อยมาจริง
2: ๆใช่คุณผู้ชม
0: บางช่วงไม่ใช่ห้อยด้วยนะยกขาก็มี
2: โอ้ย
0: คุณผู้ชมนี่แล้วจะสังเกตเห็นว่านี่คือถนนที่รถวิ่งกันขวักไขว่ทีเดียวนะนี่เป็นคลิปที่มีคนนำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับคลิปผู้สูงอายุขับรถสามล้อไฟฟ้าออกมาวิ่งกลางถนนหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคกรุงเทพมหานครท่ามกลางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่สัญจรบนถนนมันเสี่ยงมากครับที่จะเกิดอันตรายคือบางช่วงแบบมีขี่ผ่านท่อระบายน้ำด้วยหลายคนก็แบบลุ้นไหวไหมผ่านไหมผ่านได้มีความชำนาญเส้นทางอยู่
2: โอ้โหบางคลิปนี่คุณผู้ชมไปขับอยู่กลางถนนแล้วก็มีรถเมย์เนี่ยที่กำลังจะสวนมา
0: ครับ
2: โอ้โหเห็นแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดี
0: ลุ้นอ่ะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับท่านนะครับเรื่องนี้แน่นอนนะครับมันผิดกฎหมายครับทางตำรวจสน.หลัก2และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางแคลงพื้นที่ไปเฝ้าสังเกตการบริเวณหน้าบ้านของหญิงคนดังกล่าวแล้วนะครับแต่พอสอบถามเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือนะครับจริงๆเจ้าหน้าที่เข้ารั้วบ้านไปแล้วนะครับเข้าไปกันหลายคนมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็บอกถาม ขออนุญาตเข้ามาในบ้านได้ไหมคะไม่ได้ โอ้โหกลูกันออกมาแทบไม่ทัน แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบอกนักข่าวว่าเขาไม่ให้เข้า เข้าไม่ได้นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับทีมข่าวเราก็ไปหาข้อมูลมาอยากได้ข้อมูลต้องหาจากใครครับเพื่อนบ้านสอบถามเพื่อนบ้านของหญิงสูงอายุคนนี้ให้ข้อมูลว่าจากคลิปที่ถูกเผยแพร่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับหญิงสูงอายุได้จ้างให้ช่างมาซ่อมหลังคาบ้านแต่ต่อมาต้องการออกไปซื้อวัสดุเพิ่มเติมจึงได้ขี่รถสามล้อไฟฟ้าออกไปแล้วก็ถูกถ่ายคลิปนำมาโพสต์ในโซเชียลครับคุณผู้ชมคือชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลอีกนะครับว่าหญิงสูงอายุที่ปรากฏในคลิปมักจะมีพฤติกรรมชอบขี่รถสามล้อไฟฟ้าออกมาวิ่งกลางถนนอยู่เป็นประจำเลยทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนทำให้การจราจรในหมู่บ้านติดขัดแล้วก็กังวลว่าจะเกิดอันตรายด้วยแต่เมื่อมีผู้เข้าไปตักเตือนก็จะถูกหญิงสูงอายุต่อว่ากลับมานี่คลิปนี้มาแล้วที่ผมบอกว่าไม่ใช่มีแค่แบบขาห้อยที่เห็นอยู่นะคุณผู้ชมมองแวบแรกนึกว่ากระจกหรืออะไร
3: ใช่
0: ขา
3: ตอนแรกนึกว่ากระจกรถไม่ใช่
2: แล้วตอนจังหวะที่รถเซลงไปตรงระบายน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยโอ้แล้วก็เสียวมากเพราะว่ารถยนต์ก็ขับมาพอดี
3: คนต้องระวังก็คือรถยนต์ที่ขับตามหลังนะ
0: ต้องชะล
3: อ
2: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะ
0: ครับ
2: รุ่นเร่งมรดกรถเร่งมรดกนะแถวบ้านเนี่ยมีเยอะเลยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยบอกไม่ฟังด้วย
0: คุณสิริมาที่คุณอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมที่บอกว่า อะไรนะรุ่
3: นน
0: ี
3: ้
0: บอกไม่ฟังด้วยชาวบ้านเขาบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาหญิงคนนี้เพิ่งประสบอุบัติเหตุจากการขี่รถสามล้อไฟฟ้าแล้วถูกรถชนจนซี่โครงหักมาแล้วแต่พอรักษาหายปุ๊บเหมือนเดิม
2: กลับมาใหม
0: ่เหมือนเดิมครับขี่เหมือนเดิมคือข้อมูลจากชาวบ้านเขายังบอกว่าจริงๆเธอเคยเป็นอดีตพนักงานของการรถไฟเคยขายตั๋วแล้วก็เกษียณแล้วแล้วเธอเคยมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังด้วยบอกว่าเธอเนี่ยบริจาคที่ดินให้กับวัดด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวขอหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าวัดไหนหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางแคให้ข้อมูลว่ากรณีของหญิงคนนี้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็ทราบว่าอาศัยเพียงลำพังอยู่ในบ้านพักซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าอาจจะมีความเสี่ยง

0: ที่จะเกิดอันตรายได้หากล้มป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุครับจึงได้แนะนำให้เข้าไปอยู่สถานสงเคราะห์ที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่สูงหญิงสูงอายุคนนี้ปฏิเสธครับไม่ต้องการความช่วยเหลือ นี่กลางถนนเลย
1: นี่คุณผู้ชมเหมือนคุณผู้ชมเห็นสคริปต์ของเรา
0: ครับ
1: คุณผู้ชมบอกว่าเขาเก่ง คุณผู้ชมนะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็บางท่านก็บอกว่าท้าทายมากไม่ปลื้มค่ะ
0: นี่จำได้ไหมคลิปตอนต้นนะที่เราบอกทีมงานว่าเบลอซะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจัดให้แล้วนะเมื่อกี้นี
1: ้ไม่เบลอ
0: ที่เห็นขาห้อย
2: เอาให้เห็นชัดๆไปเลย
0: ส่วนจังหวะนี้เนี่ยนี่เจ้าหน้าที่พม.ที่เข้าไปที่บอกว่าเข้าไปในบ้านแล้วอ่ะแล้วขออนุญาตเข้าบ้านนะคะแล้วโดนตะโกนออกมาว่าไม่ให้ไม่ได้ก็ต้องออกมากันหมดทั้งนักข่าวทั้งเจ้าหน้าที่นะครับ
1: นี่คุณผู้ชมมีศัพท์ใหม่ละวัยอิสระสุดท้าย
2: คุณผู้ชมเราช่างคิดนะ
0: อะไรใหม่ๆครับคุณผู้ชมอ่ะนี่คือข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่แน่นอนว่าความเห็นก็จะต้องแตกต่างหลากหลาย
1: คุณผู้ชมคลิปนี้ก็น่ากลัวคือคนที่เห็นเนี่ยก็โอ้โหแกไปขับตรงเส้นเหลืองกลางถนนเลยอ่ะ
0: ครับ
2: ก็ถึงบอกว่ารถอ่ะต้องเป็นฝ่ายระวังแทนแล้วรถเมย์เมื่อกี้ภาพแรกอ่ะคือน่ากลัวมากเพราะว่ารถเมย์มันสูงไง
0: ครับ
2: แล้วคนขับถ้าเกิดว่าเขาไม่ชินทางหมายถึงว่าเขาไม่รู้ว่าปกติจะมีคุณยายเนี่ยขี่รถไฟฟ้าออกมาแบบนี้ไม่ทันสังเกตนี่มันอันตรายนะ
1: บางทีแกอาจจะมองไม่เห็นนะคนขับรถเมย์ใช
2: ่ใช
0: ่เพราะรถมันใหญ่เนาะคุณผู้ชมในทางกฎหมายครับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตได้ประสานกับตำรวจสน.หลัก2เพื่อขอให้ทำเอกสารหรือใบตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้หญิงสูงวัยคนนี้แล้วเดี๋ยวจะมีการนัดพูดคุยอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าครับทางพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับการสน.หลัก2ท่านเปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยมีตำรวจเข้าไปตรวจสอบด้วยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหานำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในทางจราจรกีดขวางทางจราจรและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่เบื้องต้นรวม3ข้อหาก่อนครับ
3: เบื้องต้นเคสคุณยายก็เรียกมาปรับก่อนแล้วก็เข้าไปคุยวันอังคาร
4: ใช่ใช่ใช่แล้วต้องกล่าวหาก่อน
3: ครับ
4: มีความผิดเกิดขึ้นก็ต้องกล่าวหาก็ฝากในเรื่องของญาตินะญาติที่ดูแลที่ดูแลผู้สูงวัยประมาณนี้ก็ช่วยสอดส่องดูแลนะครับอะไรที่เห็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วมาใช้แล้วออกมาไม่มีคนดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องผิดหนึ่งผิดกฎหมายด้วยสองอาจจะก่ออุบัติเหตุนะครับนอกจากจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยนะครับ
1: พี่คุณป้าง
0: ครับ
1: คุณผู้ชมถามมาอีกแล้วทำไมต้องยกขาขึ้นมาห้อย
0: ไม่ทราบครับ
1: ท่านเมื่อ
0: ในข่าวไม่ได้บอกผมกำลัง
1: ท่านเมื่อหรือว่า
0: ไม่ได้บอกมาด้วย
1: อะไรอย่างนี
2: ้เมื่อหรือเท่เดี๋ยวต้องกลับไปถามป้ายเจ้าหน้าที่บางแคไปถาม
0: เดี๋ยวไปถามนักข่าว
1: หน้าเขานัดคุยกัน
0: เดี๋ยวต้องกลับไปถามนักข่าวที่ทำข่าวนี้ทำไมไม่หาคำตอบมาทำไมคุณป้าเขาต้องยกขาด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณผู้ชมก็สงสัยแต่ว่าทางชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่านี่เป็นท่าประจำปกตินะที่เห็นไปห้อยขาท่าประจำยกขาก็ท่าประจำเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาใครตักเตือนปุ๊บโดนด่าถึงพ่อถึงแม่เลย
1: ด่ากลับ
0: ใช่ครับอันนี้เราให้คุณผู้ชมดูเป็นการประมวลเหตุการณ์อื่นๆที่เราเคยรายงานมาก่อนหน้านี้มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรถสำล้อไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าลักษณะแบบนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ขับขี่นะครับไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีลักษณะขนาดกำลังเครื่องยนต์หรือส่วนควบอุปกรณ์ตรงตามที่กฎหมายกำหนดจึงไม่มีพรบ.รองรับอีกทั้งโครงของรถที่มีความเปราะบางกว่ารถที่ใช้บนถนนทั่วไปจึงอาจจะทำให้บาดเจ็บหนักเมื่อเกิดอุบัติเหตุครับจึงแนะนำให้ใช้เฉพาะในหมู่บ้านในพื้นที่ปิดหรือถนนที่คุ้นเคยเท่านั้นเนาะขี่ออกมาถนนใหญ่ๆแบบนี้มีโทษตามกฎหมายนะครับ
2: ย้ำกันว่าอันตราย
1: โอ้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะบอกว่าอู๋แถวบ้านมีรถมีเยอะแล
0: ้
1: วก็ยึดรถเลยรุ่นนี้จะเลี้ยวก่อนมองข้างด้วยนะจะข้ามถนนก็ข้ามเลย
2: ครับนี่คุณฮานาบิบอกว่าคุณป้าเป็นตัวตึงซึ่งเมื่อวานน่ะผมไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ที่เขาเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของคุณป้าท่านนี้คุณยายท่านนี้คุณผู้ชมคือเขาบอกเลยว่าฉายาคนในพื้นที่เรียกว่าคุณยายตัวตึงเพราะอะไรคือคุณยายเนี่ยเขาไม่มีลูกมีหลานนะเขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเวลาเจ้าหน้าที่ไปหาจริงๆเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปมันไม่ใช่ครั้งแรกคือเขาลงไปหลายต่อหลายครั้งแต่ปกติเนี่ยคุณยายเขาไม่ออกมาพบหรอกเขาจะทำวิธียังไงรู้ไหมเขียนจดหมายเขียนจดหมายไว้หน้าบ้านแล้วก็ระบุข้อความ

0: บอกว่ามาใหม่พรุ่งนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
0: บอกเจ้าหน้าที่แบบนี้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่บางแคเขาต้องทำยังไงบางวันเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขี่รถประกบคือแบบดูอยู่ห่างๆเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่ยอมก
1: ็
0: คือยังจะเอาจักรยานยนต์ไฟฟ้าออกมาขี่บนท้องถนนกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มงานไปอีกเพราะกลัวว่าคนอื่นก็จะเดือดร้อนไปด้วย
1: จริงๆเพื่อนบ้านก็เป็นห่วงนะคุณผู้ชมแล้วก็คือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยคือเพื่อนบ้านบอกว่าอยากจะขอไปอยู่กับยายแต่ยายบอกว่าไม่ได้หรอกอยู่กับฉันไม่ได้หรอกประมาณว่าฉันเนี่ยอยากอยู่คนเดียว
2: ใช่เพราะประเด็นนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าคือเห็นภาพนี้แล้วเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าลูกหลานไม่ดูแลแล้วผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงลำพังหรือไม่ตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่ใช่ครับคุณผู้ช
1: ม
2: คุณยายผู้สูงอายุท่านนี้อย่างที่คุณศิริมารายงานเมื่อสักครู่นี้อยากอยู่คนเดียวครับเป็นอินโทรเวิร์ตดูแลตัวเองได้นะฮะลูกหลานมีนะครับแล้วก็สวัสดิการก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าเคยเป็นราชการมาก่อนทำงานราชการมาก่อนนะครับนำมาให้ดูกันนะฮะแล้วก็เตือนด้วยนะครับสำหรับพื้นที่อื่นๆเชื่อว่ายังมีอีกหลายกรณีที่ลูกหลานซื้อรถในลักษณะแบบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายขับขี่ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วย
1: มันเหมือนอะไรคุณผู้ชมมันเหมือนฮิตกันในคนกลุ่มนี้อ่ะ
2: ครับ
1: นี่คุณแม่ดิฉันฟังอยู่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะซื้อเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ซื้อให้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ค่ะหลายพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ขณะที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะน้ำป่าหลากเข้าท่วมโรงเรียนสเปตายเป็นครั้งที่3แล้วค่ะกระแสน้ำป่าไหลเร็วแล้วก็แรงเข้าท่วมทั่วพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่สเปตายตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่3ในรอบปีแล้วนะคะจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำโรงเรียนต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราวฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนแล้วก็ครูเข้าสำรวจความเสียหายค่ะเช่นเดียวกับพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่เหมือนกันก็ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนายวริชชาติปานชูนายอำเภอขุนยวมระบุนะคะว่าน้ำป่าละลอกล่าสุดหลักมาเมื่อช่วงประมาณ14นาฬิกาของเมื่อวานนี้แต่ว่าชาวบ้านได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือจากปภ.แม่ฮ่องสอนเวลา14นาฬิกา49นาทีซึ่งมันล่าช้าไปถึง49นาทีอะค่ะส่วนพื้นที่ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่สะเรียงเกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็กิ่งไม้ใหญ่ปิดทับบริเวณทางหลวงชนบทสาย3010ใกล้กับทางเข้าหมู่บ้านฮากใต้แล้วก็ปิดทับเส้นทางสัญจรในพื้นที่ถึง4จุดด้วยกันนะคะกระทบกับการเดินทางเข้าออกของประชาชนในหลายหมู่บ้านล่าสุดค่ะอบต.ป่าแป๋ได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์ดินหินแล้วก็สิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรทุกเส้นทางจนสามารถเปิดใช้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะขณะที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแจ้งเตือนประชาชนรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่16ถึง22กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงคือตำบลเมืองปอนตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมตำบลขุนแม่ลาน้อยตำบลแม่นาจางอำเภอแม่ลาน้อยและตำบลแม่สามแหลบตำบลแม่คะตวนอำเภอศพเมยซึ่งก็ยังจะมีฝนตกหนักแล้วก็ดินอุ้มน้ำสะสมมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าหลากลงมาด้วยนะคะ
2: ไปต่อกันที่ภาคอีสานนะครับด่านขุนทดครับนครราชสีมาเมื่อวานนี้บริเวณถนนตลาดด่านขุนทดน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันประกอบกับน้ำป่าที่หลากลงมาสมทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองประชาชนสัญจรยากลำบากสาเหตุเนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนที่เกินระดับกักเก็บนะครับล้นสปิลเวย์ไหลลงสู่ลำคลองธรรมชาติแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ผู้แทนจากกรมชลประทานลงพื้นที่บริเวณปากคลองกอตออำเภอไม้แก่นที่ปัตตานีอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ภาคใต้นะครับไปรับฟังรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมคลองตื้นเขินและตลิ่งพังซึ่งเป็น1ใน2โครงการนำร่องจาก173โครงการที่มีการศึกษาเพื่อสร้างประตูระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสครับ
3: เราก็จะแบ่งน้ำส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไหลไปทางออกไปทางไม้แก่นไปลงปากแม่น้ำบางสายส่วนหนึ่งก็ไหลไปทางคลองธรรมชาติเดิมนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับพื้นที่โดยรวมเนี่ยนะครับจาก แก้ปัญหาเรื่องของ

0: ภัยน้ำท่วมเนี่ยลดความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมประมาณ 20,000 ไร่
1: นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งทั้งสองโครงการมุ่งบรรเทาอุทกภัยประมาณ 90,000 ไร่เพิ่มน้ำเก็บกัก365ล้านลูกบาศก์เมตรสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคประมาณ 15,000 ครัวเรือนและป้องกันน้ำเค็มรุกพื้นที่ประมาณ 18,75 ไร่ครับ
2: ครับหนักทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานและอย่างที่คุณศิริมาเกริ่นไปว่าต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่พื้นที่ภาคเหนือจะเจอกับฝนตกหนักปัจจัยอะไรบ้างจะส่งผลทำให้ฝนตกหนักชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกมาประกาศแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับปัจจัยที่จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือเจอกับฝนตกหนักมี2ปัจจัยหลักก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้จากกำลังปานกลางขยับขึ้นมาเป็นกำลังแรงนะครับก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่เจอกับฝนตกหนักด้วยเหมือนกันเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ของเหนือตอนบนอย่างเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงพื้นที่ลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์คาดการว่าวันนี้ต้องเฝ้าระวังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิช่วงเช้าถ้าไปดูเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-33 องศาเซลเซียสครับดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมรวมไปถึงพื้นที่ของอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีวันนี้มีการแจ้งเตือนว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ย 29-35 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือในพื้นที่ของลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมิช่วงเช้า24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้เริ่มมีกำลังแรงครับก็จะส่งผลทำให้บริเวณทะเลอันดามันแล้วก็รวมไปถึงฝั่งอ่าวไทยวันนี้จะเจอกับฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกครับวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งในพื้นที่ของระนองพังงาส่วนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกครับจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมนะครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยครับวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
1: 6นาฬิกา16นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศนะครับเป็นข่าวใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบกว่า3ปีครับเพื่อต่อสู้กับปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะสวนทางกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐต้องการก่อนหน้านี้นะคุณจารุพร
3: บรรดานักวิเคราะห์เองก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเฟดกับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยตึงเครียดขึ้นหรือไม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะทรัมป์เองก็เคยพยายามกดดันเฟดอย่างหนักนะคะแต่ที่แน่ๆการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้อาจจะยิ่งสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าชาวอเมริกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงค่ะ
4: The Federal Reserve's dual mandateThe committee is continuing its policy
3: of maintaining. Kevin Warsh, ประธานคณะกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดประจำเดือนกันยายนปี2026ค่ะซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023ค่ะประธานเฟดระบุนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งสูงอยู่เหนือระดับเป้าหมายมานานกว่า5ปีแล้วซึ่งถือว่านานเกินไปและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.7 ก็ถือเป็นระดับที่สูงเกินไปด้วยเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อตามเป้าหมายของเฟดที่ตั้งไว้เพียงร้อยละ 2แม้ว่าสถานการณ์ของตลาดแรงงานสหรัฐจะยังคงแข็งแกร่งหลังอัตราการว่างงานอยู่ที่เพียงประมาณร้อยละ 4.1 แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกิดขึ้นเกิดจากการพิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตามที่เฟดได้ประเมินไว้เองค่ะซึ่งมีความรอบคอบและจริงจังรวมทั้งไม่ได้เป็นผลจากแรงกดดันของตลาดการเงินแต่อย่างใดขณะที่แผนภาพแสดงการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตหรือว่าดอทพลอตของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินเฟดที่ออกมาล่าสุดก็ยังส่งสัญญาณด้วยนะคะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปีนี้ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.1 ค่ะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชาวอเมริกันจำนวนมากกำลังต้องดิ้นรนกับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารที่อยู่อาศัยแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะในเรื่องของราคาพลังงานที่ถือเป็นปัจจัยหลักที่ซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อในสหรัฐหลังจากต้องเผชิญกับราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอันเนื่องมาจากผลของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งประเด็นเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงในอีก7สัปดาห์ข้างหน้านี้ได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยังถือว่าพลิกจากท่าทีของวอชในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยที่เคยเสนอแนะหลายครั้งก่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดว่าเฟดเนี่ยควรลดอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องเนื่องจากต้องการลดต้นทุนการกู้ยืมและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะโดยเควินวอชเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ให้เป็นประธานเฟดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแทนที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดคนก่อนหน้าที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีแล้วก็เคยถูกรัฐบาลทรัมป์เปิดการสอบสวนคดีอาญาด้วยค่ะหลังจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายการตัดสินใจนี้ก็ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทันทีนะคะโดยดัชนีในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวานนี้ปิดตลาดร่วงลงอย่างหนักกันทั่วหน้าค่ะทั้งดัชนี S&P 500ปิดตลาดลดลง 33.92 จุดหรือว่าร้อยละ 0.45 ค่ะขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ปิดตลาดลง 3.15 จุดหรือว่าร้อยละ 0และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดลดลง 631.21 จุดหรือร้อยละ 1.21 ค่ะขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆนะคะทั้งเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอ่อนค่าลงไปอยู่ที่1ปอนด์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ34เซนต์เช่นเดียวกับเงินยูโรที่อ่อนค่าลงร้อยละ 0.61 ไปอยู่ที่1ยูโรต่อ1ดอลลาร์สหรัฐ15เซนต์ค่ะด้านผู้นำสหรัฐเองก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทรูโซเชียลแล้วนะคะโดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาควรอยู่ที่ร้อยละ1หรือว่าต่ำกว่านั้นค่ะเพราะว่าสหรัฐมีเครดิตที่ดีที่สุดในโลกอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูจากการลงทุนใหม่ๆซึ่งหากสหรัฐยุติทำการค้ากับทุกประเทศที่ขาดดุลด้วยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีพร้อมทั้งปิดท้ายย้ำว่าเฟดเนี่ยต้องลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วเพื่อสหรัฐค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เคยระบุว่าสหรัฐควรมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ำที่สุดในโลกพร้อมทั้งส่งสัญญาณไปถึงวอชด้วยว่าควรจะทำในสิ่งที่ต้องทำ ส่วนทางด้านของโฆษกทำเนียบขาวก็ระบุเช่นกันนะคะว่าการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ไม่ได้มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือรองรับและก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในอัตราที่สูงได้ค่ะแน่นอนว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ผลกระทบจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสหรัฐเท่านั้นนะคะก็จะส่งต่อไปทั่วโลกผ่านเงินดอลลาร์ที่ก็แข็งตัวขึ้นต้นทุนการเงินรวมไปถึงที่น่าจับตาคือประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ที่ก็น่าจะโดนแรงกระแทกไปแบบเต็มๆก็คือเงินทุนเนี่ยก็จะไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ค่าเงินท้องถิ่นอ่อนค่ะส่วนประเทศไหนที่มีหนี้ที่เป็นสกุลดอลลาร์แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องจ่ายหนี้ที่แพงขึ้นด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมราคาทองก็จะมีแนวโน้มลงถ้าเกิดว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเท่าที่ตรวจสอบเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะมีการปิดตลาดไปยังอยู่ที่ 4,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ 4,200 กว่าๆแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเรื่องของค่าเงินบาทที่อาจจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงด้วยเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ 33.4นะฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเงินบาทอ่อนค่าก็เดี๋ยวต้องมาประเมินกันเรื่องของส่งออกมันอาจจะเป็นผลดีต่อภาคการส่งออกของบ้านเราด้วยเหมือนกัน
5: ส่วนทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเนี่ยคุณผู้ชมเปิดตลาดเอเชียนี่ไม่ต้องลุ้นนะคะยังไงก็ลงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจากเรื่องร้อนๆของเศรษฐกิจไปดูเรื่องร้อนๆในภูมิภาคของเรานะคะแต่ว่าเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากไฟป่าค่ะที่ตอนนี้ลุกลามอย่างหนักในอินโดนีเซียจนอยู่ในระดับที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีนะคะไฟป่าที่เกิดขึ้นตามมาด้วยมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะ
3: วันก่อนเราก็รายงานกันไปแล้วนะคะหมอกควันที่ก็ลอยแผ่ไปไกลถึงสิงคโปร์กันเลยซึ่งคนอินโดนีเซียในพื้นที่เองก็ยิ่งต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทางการก็คาดว่าอาจจะมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า12ล้านคนค่ะพร้อมทั้งเตือนให้เฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิดค่ะสภาพบ้านเมืองท้องถนนในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียค่ะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟป่าหนาทึบจนบดบังทัศนวิสัยอย่างหนักนะคะโดยผู้ที่สัญจรด้วยรถจักรยานยนต์ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหาอะไรมาปิดบังใบหน้าเพื่อป้องกันตัวเองจากควันไฟเหล่านี้ค่ะซึ่งภาพเช่นนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นในอีกหลายจุดของจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกนะคะท่ามกลางอากาศขมุกขมัวจากหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลงโดยปัญหาลักษณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ค่ะหลังจากอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นและเกิดภัยแล้งรุนแรงด้านของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 12.5 ล้านคนได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เผาผลาญทั่ว7จังหวัดบนเกาะสุมาตราแล้วก็บอร์เนียวค่ะนอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับระบบหายใจในพื้นที่ประสบภัย7จังหวัดก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากประมาณ 50,000 คนเมื่อวันที่1กันยายนนะคะเพิ่มเป็นกว่า 113,000 คนเมื่อวันที่9กันยายนในจำนวนนี้กว่า120เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีค่ะด้านชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายคนก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะบอกว่ารู้สึกแสบตาแล้วก็ปวดหัวค่ะอาการเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาทำงานก็รู้สึกแน่นหน้าอกเวียนหัวและแสบร้อนดวงตาซึ่งแม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ชาวบ้านเองก็ยังต้องจำเป็นที่จะต้องไปทำงานต่อนะคะขณะที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองก็กังวลไปถึงปัญหาสุขภาพของลูกหลานด้วยขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารก็มีรายงานฝนตกลงมาบ้างในช่วงสั้นๆซึ่งชาวบ้านบางส่วนก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงลงได้แต่ฝนที่ตกลงมากลับไม่ได้ช่วยอะไรมากนักค่ะและยิ่งทำให้กลุ่มควันหนาทึบมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียก็ส่งหมอกควันลอยข้ามแดนไปกระทบเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมไปถึงสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในทั้ง5ภูมิภาคของสิงคโปร์อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีส่วนช่วงเช้าวานนี้นะคะมาเลเซียพบว่าคุณภาพอากาศใน40พื้นที่รวมไปถึงที่รัสลังงอแล้วก็กัวลาลัมเปอร์อยู่ในระดับส่งผลเสียต่อสุขภาพข้อมูลจากรัฐบาลอินโดนีเซียก็ระบุด้วยนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ไฟป่าเผาผ่านพื้นที่ไปแล้วกว่า 1.2 ล้านไร่ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเมินว่าในเดือนสิงหาคมไฟป่าสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อพื้นที่อีกประมาณ 3.7 ล้านไร่ค่ะ

0: ปัจจุบันอินโดนีเซียก็ได้มีการยกระดับความพยายามในการดับไฟป่ารวมไปถึงระดมอากาศยานกว่า50ลำปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าและทำฝนเทียมขณะที่รัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียก็ระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเนื่องจากคาดว่าฤดูฝนจะมาช้ากว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนหยุดเผาพื้นที่เกษตรในช่วงที่ภัยแล้งยืดเยื้อด้วยค่ะปกติแล้วอินโดนีเซียก็ต้องรับมือกับไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งนะคะซึ่งปกติก็จะอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมเนี่ยแหละค่ะแต่ไฟป่าในปีนี้ก็มีความรุนแรงเป็นพิเศษซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองที่มันก็รุนแรงขึ้นแล้วก็คาดว่าน่าจะหนักที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มบันทึกข้อมูลมาเปรียบเทียบเมื่อ40ปีก่อนเลยนะคะนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังชี้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความเสื่อมโทรมของป่าไม้ที่สะสมกันมานานถึงหลายสิบปีรวมไปถึงการถางป่าด้วยวิธีเผาเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วควันข้ามแดนมันก็เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมมาถึงในบ้านเราด้วยนะครับดูโมเดลคาดการจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปเนี่ยคาดว่าวันนี้พื้นที่ทางใต้ของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับโดยเฉพาะที่สงขลาแต่นราธิวาสยะลานี่อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ฝุ่นจนถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาอัปเดตด้วยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยปรับตัวกันยังไงด้วย
2: ครับติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้ก็ยังพบจุดความร้อนเมื่อวานเนี่ย 10,000 กว่าจุดด้วยนะครับที่มีข้อมูลออกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับกลับมาดูเหตุที่สหรัฐกันหน่อยพูดถึงสหรัฐเนี่ยเรื่องของการรายงานข่าวโทรทัศน์สิ่งสำคัญมากๆก็คือภาพข่าวนะครับแล้วก็หนึ่งในวิธีที่จะได้ภาพข่าวดีๆก็คือต้องใช้การถ่ายภาพโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือการถ่ายภาพจากมุมสูงอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ล่าสุดเฮลิคอปเตอร์ตกเลยนะครับ
0: ก็เป็นทางด้านของสำนักข่าว NBC นะคะคือเขาเนี่ยต้องการไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะซึ่งรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตค่ะก็เลยส่งเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับผู้สื่อข่าวแล้วก็ทีมงานขึ้นไปรายงานนะคะแต่เฮลิคอปเตอร์ดันตกระหว่างการรายงานข่าวค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้วอย่างน้อย3คนแล้วก็สร้างความตื่นตกใจให้กับเพื่อนร่วมงานอย่างมากค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นเพลิงขนาดใหญ่บริเวณที่เกิดเหตุค่ะซึ่งมีทั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายรวมไปถึงซากเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกไฟไหม้จนเสียหายอย่างหนักหลังจากประสบเหตุตกในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก่อนที่จะมีการยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของสถานีโทรทัศน์ NBC4 ในท้องถิ่นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะคะเมื่อสำนักข่าวต่างๆในเมืองเนี่ยต่างเร่งส่งทีมไปรายงานข่าวอุบัติเหตุรถ SUV พุ่งชนกับรถโดยสารในย่านแชตเวิร์ธทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนขณะที่ผู้สื่อข่าวที่กำลังรายงานข่าวจากจุดที่เกิดเหตุรถชนหลายคนระบุว่าได้ยินเสียงดังสนั่นค่ะก่อนจะพบว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงมาในบริเวณใกล้เคียงห่างออกไปราวๆหนึ่งช่วงตึกแล้วก็เกิดกลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
3: Now confirm that the chopper that went down in Chatsworth tonight about 2 hours ago was in
0: ส่วนนี้คือนาทีที่ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ NBC ยืนยันผ่านรายการสดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ข่าวของสถานีประสบเหตุตกโดยตกลงก่อนเวลา 19:00 นเล็กน้อยค่ะโดยผู้เสียชีวิตบนเฮลิคอปเตอร์2คนคือเอเลนาโมเรโนผู้สื่อข่าวแล้วก็จอร์จมาซินิวนักบินส่วนผู้เสียชีวิตคนที่3คาดว่าเป็นคนเดินเท้าที่อยู่บนพื้นดินขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงลอสแองเจลิสระบุนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงระหว่างอาคารพาณิชย์2แห่งทำให้รถยนต์เสียหาย4คันและตู้คอนเทนเนอร์อีก2ตู้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งผู้ป่วยเข้ารับการประเมินทั้งหมด4คนพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนส่วนอีก1คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยยังไม่ทราบอาการขณะนี้เองก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกนะคะโดยคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์แล้วด้านของนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสก็กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สถานี NBC4 และ Telemundo 52ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสำนักข่าวที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการรายงานข่าวก็ต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักค่ะนครลอสแองเจลิสเองก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นตลาดสื่อที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเนี่ยจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการขึ้นไปรายงานข่าวจากมุมสูงเป็นประจำทั้งเหตุเพลิงไหม้อุบัติเหตุรวมไปถึงการไล่ล่า

0: ผู้ต้องสงสัยหรือว่าไล่ล่าผู้ก่อเหตุต่างๆบนท้องถนนของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือว่าอย่างภาพที่เราได้เห็นกันไปตอนเปิดภาพเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเป็นภาพจากมุมสูงเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่าสื่อที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์นี่แหละค่ะขึ้นไปเก็บภาพแล้วก็รายงานข่าวสดๆอยู่เป็นประจำนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอผลการสอบสวนอีกทีนึง NTSB ก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับที่จะมีการรายงานผลสืบสวนสาเหตุเบื้องต้นนะครับช่วงนี้แหละประเทศยังคงเผชิญกับอากาศร้อนนะครับโดยเฉพาะในยุโรปที่เราได้รายงานข่าวกันมาหลายครั้งแล้วตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับและการท่องเที่ยวในช่วงนี้เองก็อาจจะต้องมีวิธีในการปรับตัวกันสักหน่อยนะครับ
0: โครเอเชียเองก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่าชายฝั่งมีทะเลที่ค่อนข้างสวยงามเลยแต่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้เดินเที่ยวบนฝั่งอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะแม้แต่การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ก็ต้องปรับรูปแบบเช่นเดียวกันค่ะจริงๆหลายคนอาจจะชื่นชอบการดำน้ำอยู่แล้วนะคะปกติก็มักจะดูปลาดูปะการังกันนะคะแต่ที่โครเอเชียค่ะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ดำดิ่งลงน้ำไปชมประติมากรรมแล้วก็สิ่งของที่ก้นทะเลเหมือนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทะเลใกล้กับเมืองทอร์กีเพื่อต้อนรับช่วงฤดูร้อนแบบนี้โดยเฉพาะค่ะท่ามกลางสภาพอากาศปีนี้ที่ร้อนรุนแรงกันทั่วทั้งทวีปยุโรปเสียเหลือเกินนะคะบางประเทศก็ทำลายสถิติใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่เห็นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีประติมากรรมแล้วก็สิ่งของที่น่าสนใจหลายอย่างรวม52ชิ้นด้วยกันนะคะทั้งรูปปั้นพระเยซูคริสต์สูง7เมตรหรือแม้แต่เครื่องบินรบรุ่นเก่าที่ใช้ตั้งแต่สมัยอดีตยูโกสลาเวียก็มีให้แวะชมเหมือนกันค่ะซึ่งด้วยระดับความลึกที่ไม่มากนะคะเพียงแค่ประมาณ10เมตรเท่านั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถลงมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ไม่ยากค่ะโดยก็ใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้นแทนการใช้ถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำลึกนะคะมีนักท่องเที่ยวจากอิตาลีคู่นี้นะคะเขาก็บอกว่าหนีมาเที่ยวโครเอเชียเพราะว่าประเทศตนเองเนี่ยอากาศร้อนมากๆอุณหภูมิบางวันทะลุ40องศาเซลเซียสกันไปแล้วนะคะมาที่โครเอเชียก็มีทั้งชายหาดสวยงามแถมได้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะลงน้ำเย็นๆไม่ต้องเดินเที่ยวบนฝั่งให้ทรมานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะเชื่อว่าตอนนี้กิจกรรมดำน้ำก็อาจจะเป็นกิจกรรมโปรดของใครหลายๆคนนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสไปโครเอเชียก็ลองไปดำน้ำแบบใหม่ไปชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำกันดูเห็นแล้วก็เย็นชื่นใจน่าดูนะคะ
2: ครับเหมือนเป็นโบนัสของนักท่องเที่ยวด้วยเนาะเพราะว่าได้ลงไปดำน้ำแล้วก็ได้ดูประติมากรรมที่สวยงามด้วยก็น่าจะเป็นอีกแรงดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไปกันเพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะอากาศน่ารัก
1: ช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจารุพรครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟป่ากันหน่อยนะคะเทศบาลเมืองเบตงค่ะยังคงต้องแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวหลังจากที่คุณภาพอากาศนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะนี่เป็นภาพถ่ายจากยอดเขาคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวของเมืองหาดใหญ่จากมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าหมอกควันปกคลุมทั่วตัวเมืองจนแทบมองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยนะคะนี่คือผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียนะคะข้อมูลจากเครื่องวัดปริมาณ PM 2.5 ที่ติดตั้งบริเวณสำนักวิศวกรรมศูนย์ข่าวไทย PBS ภาคใต้อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตรวจวัดปริมาณฝุ่นแบบเรียลไทม์ค่ะบางช่วงเนี่ยวัดได้สูงกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็บอกว่าหมอกควันดังกล่าวเกิดจากไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียคาดว่า 2-3 วันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะสูงขึ้นแล้วก็กระทบสุขภาพมากขึ้นค่ะ
4: การแห้งแล้งยังคงเป็นแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าจุดแหล่งกำเนิดของเราจะมีการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทิศทางลมมันเปลี่ยนทิศอย่างที่บอกก็คือเป็นที่ตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาที่สงขลาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับผลกระทบแบบนี้อยู่เป็นระยะเรื่อยๆตราบใดที่ต้นทางยังไม่มีฝนใหญ่เข้าไป
5: ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็เจอในรอบสักกี่ปีได้ฝนที่มัน
4: ถ้าย้อนหลังกลับไป5ปีนี้ก็คือเป็นปีที่หนักที่สุดในทั้งในพื้นที่ของไม้ที่เกาะสุมาตราเองหรือว่าใน Lower Southeast Asia ในภูมิภาคนี้ปีนี้ก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรอบ5ปี
3: ส่วนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็พบนะคะว่าหมอกควันที่ค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยค่ะท้องฟ้ามัวทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงสภาพอากาศถูกปกคลุมด้วยหมอกควันประชาชนในพื้นที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

0: มัยขณะที่ออกนอกบ้านนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงลงพื้นที่ย่านการค้าค่ะไปแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็แผ่นพับให้ความรู้การดูแลสุขภาพจากหมอกควันให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียแล้วก็แนะนำวิธีการสวมหน้ากากให้ถูกต้องด้วยนะคะรวมไปถึงให้ความรู้การดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ค่ะ
1: มาดูกันที่เรื่องของคนที่กำลังจะซื้อบ้านกันหน่อยนะคุณผู้ชมอาจจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปดูประวัติของบ้านกันหน่อยบางคนบอกว่าขนาดว่าดูดีแล้วไปสอบถามชาวบ้านก็แล้วแต่บางทีก็ยังเจออยู่ดีนะคุณผู้ชมอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าเขาไปซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแต่พอเปิดเข้าไปในบ้านปุ๊บปรากฏว่าเจอศพคุณผู้ชมศพที่อยู่ภายในบ้านเขาบอกว่าเหลือแต่โครงกระดูกแล้วนะครับชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นร่างของเจ้าของบ้านเดิมที่เจ้าของบ้านคนนี้เขาหายไปพร้อมกับลูกชายเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกชาวบ้านเข้าใจว่าน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่คิดว่าจะเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านครับตำรวจสภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ครับเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากไปพบโครงกระดูกบริเวณชั้นล่างและทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเขาไปพบแหย่งช้างหรือว่าเก้าอี้ไม้ครับแล้วก็มีเตียงนอนพร้อมกับมุ้งเนี่ยครอบอยู
0: ่นี่ตอนที่เข้าไปพบ
1: โห
0: คุณผู้ชมพอเปิดมุ้งมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตกใจอ่ะ
1: ครับคือเจ้าหน้าที่อ่ะบอกว่าแบบเปิดดูปุ๊บเอามุ้งออกปุ๊บเป็นโครงกระดูก
0: ครับ
1: ติดอยู่บนที่นอนแบบนี้นะคุณผู้ชมคือเป็นสภาพที่เหลือแต่โครงกระดูกอ่ะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบถามชาวบ้านชาวบ้านในระแวกนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าบ้านเนี่ยหลังเดิมเนี่ยเป็นของนางศรีวันพวงเพชรอายุ93ปีซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายโดยชาวบ้านเนี่ยพบเห็นทั้ง2คนเนี่ยครั้งสุดท้ายประมาณสัก 5-6 ปีก่อนหลังจากนั้นปรากฏว่าไม่มีใครเห็นคุณยายอายุ93ปีอีกเลยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อสงสัยลูกชายเนี่ยเอาไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือเปล่าชาวบ้านบอกชาวบ้านไม่เห็นก็เลยไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าอ๋อสงสัยคุณยายน่าจะไปอยู่กับลูกชายแล้วนางพกาแก้วจันทราพรครับอายุ54ปีเจ้าของบ้านคนใหม่ที่เขาไปซื้อบ้านหลังนี้จากกรมบังคับคดีเขาบอกเขาไปซื้อบ้านเนี่ยเมื่อวันที่6สิงหาคม2569จนมาวันที่15สิงหาคมหลังจากที่ตัวเองเนี่ยจ่ายเงินให้กับกรมบังคับคดีแล้วซึ่งคิดว่าต้องมีทรัพย์สินเจ้าของบ้านหลังเดิมเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับก็เลยได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แม่ปิงเพื่อขออนุญาตให้ตำรวจและก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเป็นพยานหน่อยเพื่อมารวบรวมทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมที่มีอยู่ในบ้านเพื่อย้ายไปที่อื่นแต่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินเจ้าของบ้านคนใหม่คุณปากาแก้บอกช็อกเลยเพราะตอนแรกเข้าใจว่าแค่จะมาขนทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยออกไปผู้ใหญ่บ้านก็มาตำรวจก็มาสุดท้ายไม่ได้มีแค่ทรัพย์สินครับโครงกระดูกอยู่ภายในบ้านด้วยครับ
2: พอดีแนะนำว่าเพื่อรวบรวมทรัพย์แล้วเพื่อเอาไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะรอขายทอดตลาดแล้วบ้านนี้พี่ก็เตรียมว่าจะไว้รีโนเวทอย่างเงี้ยต่อเพื่อจะเข้าใจพื้นที่แล้วพอดีตอนแม่เจ้าไปเสร็จแล้วตอนบ่ายมาพี่ก็เลยมาตัดกุญแจเนาะเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินแล้วห้าหรอก็ประสะดุ้ง
3: ก็คิดว่าเป็นคุณยาย
2: ก็ตอนแรกบอกว่าเป็นภัยแต่ก็เลยฟังรีบไปแจ้งความก่อนน่ะกับมาพูดกับตำรวจว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านคุณยาย
1: คือคุณพกาแก้วเนี่ยบอกว่าเจอตอนแรกก็ตกใจยังไม่รู้นะว่าโครงกระดูกเนี่ยเป็นของใครก็เลยรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับคุณพกาแก้วเนี่ยยังบอกด้วยบอกว่าตำรวจเนี่ยได้พยายามโทรไปสอบถามแล้วก็เช็คประวัติจากลูกชายชาวบ้านบอกไงว่าคุณยายเนี่ยอยู่กับลูกชายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: และไม่เห็นคุณยายก็เลยเข้าใจว่าคุณยายเนี่ยไปอยู่กับลูกชายแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบประวัติลูกชายอยู่ไหนรู้ไหมคุณผู้ชมลูกชายตอนนี้จำคุกอยู่ที่เรือนจำจังหวัดตากครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือไปจำคุกตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติของคุณยายได้ครับชาวบ้านก็เลยช่วยกันตามหาญาติของคุณยายแล้วก็ทางตำรวจสภ.แม่ปิงบอกว่าจะเดินทางไปสอบถามลูกชายของคุณยายที่เรือนจำเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าศพที่อยู่ภายในบ้านนั้นเป็นคุณยายจริงหรือไม่ส่วนโครงกระดูกของคุณยายขนาดนี้อยู่ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องรอผลชันสูตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่าสรุปแล้วโครงกระดูกที่เจอเนี่ยใช่คุณยายศรีวันจริงหรือไม่นะครับ ทีนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชมชาวเน็ตเสิร์ฟต่อเลยเขาบอก
0: ยกนิ้วให้เลย
1: ชาวเน็ตก็บอกก็อยากรู้ไง
4: ครับ
1: ช่วยหน่อยช่วยตำรวจอีกทางนึงชาวเน็ตบอกเดี๋ยวสืบต่อชาวเน็ตก็เลยไปค้นภาพผ่านทาง Google Street View ครับซึ่งใน Google Street View เนี่ยบันทึกภาพติดหน้าบ้านของคุณยายพอดีแต่ภาพนี้เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2554นะ
0: โอ้โห
1: นานมากคุณผู้ชมตั้งแต่ปี54เขาบอกว่าพอไปดูใน Google Street View เนี่ยยังติดภาพของคุณยายศรีวันที่นั่งอยู่บนแย่งที่เดียวกับที่พบโครงกระดูกในบ้านปี54ชาวเน็ตเก่งมากสืบค้นพอไปเจอบ้านของคุณยายปุ๊บซูมดู
0: อ๋อนี่ไงหลังตู้อะค่ะคุณผู้ชมแล้วจะเห็นแบบเป็นเงาๆเป็นหลังของคุณยายคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
4: ครับ
0: คือจะเป็นตู้เหมือนตู้ใส่ของนี่เนี่ยค่ะ
1: ต้องซูมเข้าไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วคุณยายเขาก็เหมือนจะนั่งอยู่ตรงนั้น
1: ครับเหมือนเป็นที่นั่งประจำปี54ชาวเน็ตไปสืบค้นดูจาก Google Street View บอกยังเจออยู่ทีนี้ชาวเน็ตสืบค้นต่อครับอ่ะลองดูซิขยับมาดูปี62ถึง63ซิชาวเน็ตบอกว่าอ้าวนี่ไงพออัปเดตปี63ปรากฏว่าบ้านเนี่ยมันเริ่มปิดแล้วก็ปล่อยร้างจนถึงปัจจุบันเลยไม่เจอแล้วเจอแต่54
0: ค่ะ
1: พอมา63บ้านปิดร้างไปแล้วนะคุณผู้ชมชาวเน็ตก็อยากรู้ไงก็เลยไปช่วยกันค้นดูก็เจอจริงๆว่าอ๋อปี54คุณยายเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้ประจำ
4: ครับ
0: มันเหมือนก็เป็นผลกับที่คุณยายเขาอยู่ตามลำพัง
4: ใช่
0: ตอนไม่สบายป่วยก็ไม่ได้บอกใคร
4: มันน่าจะเป็นภาพที่สะท้อนถึงสังคมผู้สูงวัยในบ้านเราเหมือนกันเนาะที่เราเคยรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายกรณีที่แบบผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพังนี่ก็จะเป็นภาพที่แบบสะท้อนได้ชัดเจนที่สุดเลยอ่ะผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังแล้ววันหนึ่งพอท่านจากไปก็อาจจะไม่มีใครทราบ
0: ค่ะแต่คนในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคุณผู้ชมบอกว่าตอนที่คุณยายจากไปอ่ะแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นน่ะคนที่เขาผ่านไปมาเขาจะไม่ได้แบบสังเกตอะไรหรือว่าจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหร
4: อ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันใกล้ถนนมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ละแวกนั้นเนี่ยก็มีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้ๆกันแค่ข้ามถนนเนี่ยก็น่าจะแบบพอจะได้กลิ่นได้แล้วไหม
4: เนาะหรือว่าสังเกตว่าเอ๊ะหายไปไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนะครับเรื่องของปลาหมอคางดำครับคุณผู้ชมผมนั่งหาข่าวย้อนหลังนะ4วันที่แล้วที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์
4: เจอ4ตัว2วันที่แล้วไทย PBS เรารายงานว่าเจอ16ตัวล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ41ตัวแล้วนะครับแต่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่ายังควบคุมได้ยังไม่ใช่การระบาดครับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในจุดที่พบบริเวณเขื่อนลำปาวพื้นที่รอยต่อ3อำเภอนะครับ31สิงหาคมจนถึงปัจจุบันพบปลาหมอคางดำแล้ว41ตัวเจ้าหน้าที่ได้ทำการเอ็กซเรย์ในพื้นที่ต้นน้ำท้ายน้ำที่ไหลลงน้ำชีก็ยังไม่พบปลาหมอคางดำบริเวณน้ำลึกส่วนมากเนี่ยพบบริเวณน้ำตื้นนะครับประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในวงจำกัดครับเพียงแค่3จุดแล้วก็ยังไม่พบในพื้นที่อื่นโดยเฉพาะต้นน้ำและท้ายน้ำทำให้ยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่การระบาดเนื่องจากตามเกณฑ์จะต้องพบปลาหมอคางดำมากกว่า10ตัวต่อ100ตารางเมตรแต่ตอนนี้พบแค่41ตัวจากพื้นที่เขื่อนลำปาวกว่า 300,000 ไร่ครับ
5: ที่ต้นน้ำคือที่สะพานไหลหลอดนะครับก็ไม่เจอนะครับส่วนที่หาดดอกเกดแล้วก็ตรงประตูระบายน้ำที่จะลงสู่ลำปาวนะครับด้านหน้าเขื่อนนะครับก็ไม่พบนะครับซึ่งก็ประกอบกับว่าทางโดยนิสัยของปลาหมอคางดำเขาจะอยู่น้ำตื้นซึ่งหน้าฝายเป็นพื้นที่น้ำลึกแล้วก็ชันนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่มีในส่วนนี
4: ้เมื่อวานนี้ศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประชุมร่วม29หน่วยงานนะครับเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบกลาง350ล้านบาทคุมการระบาดภายใน180วันครับ
6: ที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานเนี่ยผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบ ทำให้เร็ว

0: ทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นวันนี้เองเนี่ยเราจะไม่เลี้ยงไข้อีกต่อไปคือยังไงก็ต้องจบทำให้จบ
1: ที่ประชุมยังได้ให้กรมชลประทานเตรียมหาแนวทางในการสกัดกั้นการระบาดไปพื้นที่อื่นนะครับ

0: การพิจารณานะครับส่วนกรมประมงได้จัดทำแผนเยียวยาเบื้องต้นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบแล้วครับ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬานะคะพบกับคุณไพฑูรย์ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวดีเมื่อวานนี้หลายคนเชียร์ฟุตบอลชายทีมชาติไทยแข่งขันเอเชียนเกมโดนยิงนำนะแต่สุดท้ายเนี่ยชนะ
2: ก็เกือบเข้าตำราเล่นดีแต่ไม่มีแต้มนะครับ คือเมื่อวานนี้ถ้าใครดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหครึ่งแรกเนี่ยไทยโอกาสเยอะมากประมาณสัก5ครั้งได้ยิงไม่เข้า
3: ลุ้นจนแบบเนาะ
2: หลุดจนไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วสุดท้ายกลับไปโดนคู่แข่งยิงนำแล้วไม่ใช่แค่ลูกเดียวโดนนำ2ลูกสุดท้ายก็กลับมาได้นะครับผู้บัญชาทีมชาติไทยเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโปรยิง3ลูกแซงชนะคีร์กีสถานคว้าชัยชนะนัดแรกประเดิมการแข่งขันเอเชียนเกมครับฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม A ทีมชาติไทยพบกับคีร์กีสถานโดยเกมนี้ครับโค้ชวังธวัชชัยพักยศกรบุรพากองหน้าคนสำคัญเป็นแค่ตัวสำรองครึ่งแรกแม้รูปเกมของไทยจะเหนือกว่าแต่ก็มาโดนคีร์กีสถานยิงขึ้นนำก่อนนาที23จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับสถานการณ์ของช้างศึกแย่ลงเมื่อโดนนำห่างถึง2ลูกนาที47ก่อนจะมาได้เจ๊ฮานาฟีมามะครับปลุกความหวังหม่งบอลจากลูกเตะมุมนาที56ช่วยให้ไทยไล่มาเป็น1ประตูต่อ2มีจังหวะสกัดกันไม่ขาดครับของทีมไทยทำให้คีร์กีสถานครับขึ้นนำเป็น2ต่อ0ก่อนที่เจ๊ฮานาฟีมามะครับจะมาหม่งตีตื้นให้ไทยไล่มาเป็น1ต่อ2นาที56จากนั้นครับปริพันธ์วงศาดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสวมบทซุปเปอร์ซับครับลงมาเป็นตัวสำรองทำประตูสุดสวยครับให้เกมกลับมาเสมอกันนาที69ถัดมาอีกเพียง4นาทีปริพันธ์คนเดิมครับทำประตูที่2ของตัวเองและเป็นประตูชัยครับช่วยให้ไทยแซงชนะคีร์กีสถานไป3ประตูต่อ2คว้า3แต้มประเดิมการแข่งขันเอเชียนเกมก่อนลงเตะนาที2ครับพบกับฮ่องกงในวันอาทิตย์นี้เวลา 14:00 น.ซึ่งหลังจบเกมครับเจ๊ฮานาฟีมามะพอใจที่ทำประตูปลดล็อกช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนลุ้นพาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในนัดต่อไปขณะที่ปริพันธ์ครับที่จบเกมเตรียมเข้าอำเภอแจ้งเกิดทันทีเกิดอาการช็อตฟิลครับหลังถูกถามเรื่องแทคติกการแก้เกมของโค้ชวังที่พาทีมไทยกลับมาคืนฟอร์มในช่วงครึ่งหลังได้อย่างเหลือเชื่อส่วนจะตอบว่าอะไรนั้นไปฟังกันดูครับ
4: ตอนลงไปนี่ช่วงพักครึ่งแล้วกันพี่วังได้พูดอะไรกับมอนบ้างครับหรือว่าพูดกับทีมในช่วงเป็นงานกระตุ้นอะไรเงี้ย
5: ผมไม่ได้เข้าบ้างครับ
2: อะไรนะ
5: ผมไม่ได้เข้าไปครับพร้อมอยู่ครับ
2: รับฟิวเหรอวันนี้ทำประตูได้ด้วยเป็นไงบ้าง
6: ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ปลดล็อกตัวเองครับในรายการเอเชียนเกมครับอยากให้ทีมเข้ารอบแบบอยากให้เป็นทีมครับอยากให้ทีมเข้ารอบให้ได้ลึกที่สุดอะไรครับเชื่อมั่นเยอะขึ้นครับหวังว่าเราจะทำได้ดีในเกมที่2เพื่อแบบคุมความได้เปรียบในการเจอกับญี่ปุ่นครับครับอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยให้กำลังใจกันก็แบบเชื่อมั่นในตัวพวกผมครับ
2: ไปต่อกันที่ผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุดแชมป์เอเชียครับที่ประเดิมแข่งเอเชียนเกมนัดแรกของกลุ่ม C พบกับมองโกเลียโดยเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ทิศตะเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดผู้เล่นชุดใหญ่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขาดเพียงแค่พรพันธ์เกิดปราดเท่านั้นซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพนักตบสาวไทยครับเอาชนะมองโกเลียไปขาดลอย3เซตรวดคะแนน25ต่อ12 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ18ประเดิมคว้าชัยชนะได้ตามคาดโดยนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีสถานในวันนี้นะครับเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ
3: พูดถึงบอลชายนะในการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เลยจริงๆเนี่ยคนที่น่าจะกดดันที่สุดอาจจะไม่ใช่นักกีฬาแต่อาจจะเป็นโค้ชวังด้วยเพราะจริงๆหลายคนก็จับตาว่าโอ้โหการเล่นรอบนี้เนี่ยคือไม่มีตัวซุปตาร์แต่โค้ชวังบอกไม่เป็นไรเพราะว่ารอบนี้คือตั้งใจจะให้เป็นทีมเวิร์คซะเป็นส่วนใหญ่ คนก็เลยค่อนข้างจับตาดูว่าการแข่งขันนัดแรกจะเป็นยังไง
2: ใช่นะฮะอีกคนนึงที่ลุ้นไม่แพ้กันก็คือยศกรบุรพานะก่อนหน้านี้เกือบล่มเหมือนกันสำหรับโปรเจกต์ญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยที่ต้องเดินทางชลบุรีกับนาโกย่าไปกลับไปกลับเนี่ยถ้าสมมติตัดแรกแพ้เนี่ยต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยน่าจะดับฝันเลยนัดที่2แทบจะไม่ต้องเล่นแล้วก็ถือว่ายังลุ้นกันอยู่ในหน้าต่อไปนะครับไปดูผลงานของทีมนักกีฬาแบดมินตันกันบ้างนะครับก็ออกเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะคว้าเหรียญมาฝากกองเชียร์ไทยให้ได้นะครับทีมแบดมินตันไทยออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ญี่ปุ่นครับพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน2ประเภทมาฝากกองเชียร์ไทยครับทัพนักตบลูกขนไก่ทั้ง20คนครับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าเพื่อลุยศึกเอเชียนเกมเมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาโดยมีพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาไปเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเดินทางมาส่งและให้กำลังใจโดยวิวกุลวุฒิ

0: เผยว่าตอนนี้สภาพร่างกายอยู่ในช่วงพร้อมที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งเป้านำเหรียญติดมือกลับมาฝากแฟนๆชาวไทยเพราะว่าหากพลาดโอกาสในครั้งนี้อาจจะต้องรออีกถึง4ปีถึงจะมีโอกาสอีกครั้งขณะที่น้องพิงค์พิชามนครับดาวรุ่งประเภทหญิงเดี่ยวรู้สึกตื่นเต้นกับการไปแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าพาทีมไทยคว้าเหรียญทองประเภททีมหญิงกลับมาฝากให้ได้ครับ
1: ก็หญิงเลือกแบกก็ทำเต็มที่ครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือมัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกับประเทศครับผม
2: ค่ะก็รู้สึกพร้อมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของเราค่ะส่วนใหญ่ก็พี่ๆก็ช่วยให้คำแนะนำอยู่แล้วค่ะพี่ๆทุกคนก็ดูแลแล้วก็น่ารักกับหนูมากๆค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะคะช่วยเชียร์พี่ๆชาวไทยทุกคนแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
0: ส่วนทีมตะกร้อไทยครับเจอวิบากกรรมในการเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเมื่อเดินทางถึงเรือสำราญครับที่เจ้าภาพดัดแปลงมาใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาในครั้งนี้เมื่อช่วงกลางดึกแต่ไม่สามารถเข้าห้องพักได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ครับไม่พบรายชื่อเป็นแขกที่จะเข้าพักทำให้ต้องนอนรออยู่ที่บริเวณล็อบบี้ยาวนานอยู่หลายชั่วโมงซึ่งนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับเกิดจากความผิดพลาดของฝั่งเจ้าภาพที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะกร้อไทยเข้าสู่ระบบซึ่งในเบื้องต้นครับได้หาทางแก้ไขด้วยการให้นักกีฬาตะกร้อเข้าพักห้องเดียวกับนักกีฬาชนิดอื่นไปก่อนครับสมาคมตะกร้อก็คงเซ็งเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าบอลบัตรวิทมีเกิดแต่กับสมาคมนี้อยู่นั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องจ่ายเงินไปเกือบ2ล้านบาทเพื่อให้นักกีฬาที่ถูกแบนเนี่ยไปแข่งขันเอเชียนเกม
3: ครับ
0: ทีมแบดมินตันตอนนี้เลือกลากแล้วกำลังเดินทางไปไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่า
4: ต้องลุ้นเนาะตะกร้อนี่เผลอๆไปถึงปุ๊บเอาไม่มีชื่อเฉยเลย
0: นะฮะพูดถึงเรื่องของกีฬาที่แข่งขันไปแล้วและเดินทางไปแล้วไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของกีฬาชนิดใหม่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยลุ้นเอาดีทางนี้ด้วยนะครับกีฬาเวอร์ชวลเทควันโดครับหรือว่ากีฬาเทควันโดเสมือนจริงเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาครับที่ถูกบรรจุชิงชัยครั้งแรกในเอเชียนเกมครั้งนี้ซึ่งใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยยังมีที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับแต่ว่าก็ยังมีลุ้นนะครับถูกเลือกให้ลงแข่งเป็นตัวแทนของไทยในกีฬาชนิดนี้ครับอาการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายครับส่งผลกระทบกับใบเตยศศิการทองจันทร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทำให้เธอไม่สามารถฝึกซ้อมได้ตามโปรแกรมปกติแต่ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีครับเมื่อเธอถูกเลือกให้เป็นตัวแทนลงแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นการแข่งที่ไม่ต้องปะทะไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บเพิ่มเติมโดยชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับเผยว่าอาการบาดเจ็บของใบเตยถือว่าหนักถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่เพราะว่าการแข่งครั้งนี้เป็นเอเชียนเกมครับจึงพยายามประคับประคองเพื่อให้เธอได้ลงแข่งครับโดยใบเตยเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่จะลงแข่ง2รายการทั้งประเภทต่อสู้และเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเธอเผยว่าตอนนี้ครับไม่ได้ฝึกซ้อมประเภทต่อสู้เลยเพราะว่ากลัวได้รับบาดเจ็บเพิ่มแต่ว่าทุ่มเทกับเทควันโดเสมือนจริงเป็นหลักแม้จะไม่มีการปะทะครับแต่ว่าก็เหนื่อยไม่แพ้กันและแม้จะเป็นการลงแข่งครั้งแรกครับแต่ก็มั่นใจว่ามีลุ้นคว้าเหรียญติดมือมาได้ครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะก็ยังไม่สามารถซ้อมแบบเข้มข้นกับคนอื่นได้ค่ะใช่ก็จะมีแบบขยับได้บ้างนิดหน่อยก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบว่ากลายเป็นโฟกัสที่ VR มากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ถ้าต่อสู้เนี้ยค่ะเราก็มีประสบการณ์มาอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเราก็เตะมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ส่วน VR เนี้ยอันนี้เพิ่งเข้ามาหนูก็เลยต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอันนี้สไลด์ VR 1ค่ะใช่
5: ซ้อมแตกต่างกับพวกเขาไหม
2: จริงๆก็เหนื่อยเหนื่อยหนูก็มันก็เหนื่อยคนละแบบค่ะใช่เพราะว่า VR มันก็แบบเตะตลอดเตะต่อเนื่องใช่แต่ว่าเป็นเตะลมเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็วันนี้ก็ดูว่าก็ทุกครั้งก็เป็นเรื่องเทคนิคโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลายคนก็เจ็บอยู่เพราะว่าผ่านมาเราก็ส้มหนักครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าก็เราก็ถึงวันแข่งแค่2อาทิตย์ก็เริ่มหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มส้มเบาๆแล้วก็ต้องให้ใครเจ็บอยู่ก็ต้องพยายามให้รักษาเต็มที่แล้วก็ทำให้เป็นคอนดิชันต่างๆก็เป็นทำให้ 100% วันแข่งครับผมคือจริงๆเขาก็ต้องผ่าตัดแต่ว่าเป็นแข่งเอเชียนเกมก็ผ่าตัดไม่ได้ครับน่าจะหลังจากเอเชียนเกมก็ต้องตั้งใจดูแลเขาก่อนแล้วก็ยังไงก็ต้องทำให้ก็เล่นเต็มที่ครับ
0: สำหรับ Virtual Taekwondo ครับหรือว่า Taekwondo เสมือนจริง

0: มีรูปแบบคล้ายเกมต่อสู้เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาดโดยนักกีฬาครับจะสวมใส่แว่น VR พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งมือและขาทั้งสองข้างซึ่งเทคโนโลยีนี้ครับจะทำให้นักกีฬาเห็นภาพเสมือนอยู่ในสนามแข่งขันจริงขณะที่ผู้ชมจะเห็นภาพจำลอง3มิติของนักกีฬาบนจอที่กำลังต่อสู้กันโดยที่นักกีฬาไม่มีการประทะกันแต่อย่างใดซึ่งกติกาในเอเชียนเกมครับแข่งระบบ2ใน3ยกยกละ1นาทีนักกีฬาที่ลงแข่งไม่มีการแบ่งชายหรือหญิงนะครับแต่ว่าต้องเป็นนักกีฬาที่มีรายชื่ออยู่ในประเภทต่อสู้หรือว่าท่ารำในเอเชียนเกมโดยใบเตยครับจะลงแข่งขันวันเดียวทั้งเทควันโดเสมือนจริงและต่อสู้ในวันที่2ตุลาคมนี้โดยเทควันโดเสมือนจริงจะแข่งขันช่วงเช้าและการแข่งขันต่อสู้ครับจะเริ่มแข่งในประเภทช่วงบ่ายครับไปต่อที่เทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์โลกครับที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้วันแรกนักกีฬาไทยมีลงแข่ง4อีเวนต์ซึ่งไฮไลท์ครับอยู่ที่ประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจากปณธรสิริโสมดาวรุ่งจากจังหวัดลพบุรีดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนยูธเกมซึ่งปานาธรครับผ่านเข้าถึงรอบชิงเหรียญก่อนแสดงทักษะเทควันโดประกอบจังหวะดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมทำไป 9.160 คะแนนจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงครับและเป็นเหรียญแรกของทีมเทควันโดท่ารำไทยในรายการชิงแชมป์โลกครับ
1: ก็รู้สึกว่าพอใจครับผมว่าทำตามที่ซ้อมเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำเต็มที่คิดว่าตอนแรกผมคิดว่าแบบสีเหรียญอาจจะมีสีเงินหรือเปล่าสีทองหรือเปล่าแต่ว่าแบบรอบสุดท้ายก็มีพลาดนิดหน่อยครับแบบแอบลื่นแต่ว่ารู้สึกว่าทำไม่ดีกว่ารอบแรกครับผมก็สิ่งที่ต้องแก้ไขก็แบบพวกแบบความคมของท่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบที่สองเขาคมกว่าเราเลยแบบเลยทำให้แบบคะแนนอาจจะต่างนิดนึงครับคิดว่าสามารถพัฒนาได้ไกลกว่านี้ครับผมเพราะว่าวันนี้ก็มีจุดที่ผิดพลาดบ้างครับผมแต่ว่าจะกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดครับ
2: มีเรียนตรงแดงที่ใจค่ะแต่ว่ายังไม่พอใจค่ะจริงๆที่ชิงแชมป์โลกเรียนธงแดงยากมากค่ะแต่ว่าปานาโทนทำดีที่สุดค่ะแล้วก็จริงๆที่กว่าซอมค่ะแล้วก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ทีมาจริงๆเสียดายที่สุดพุ่มเซที่มิงค่ะแล้วก็จริงๆช่างคาดหวังเรียนกับที่มิงแต่ว่าวันนี้เสียดายมากๆแล้วก็เสียใจมากๆค่ะ
0: ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นในประเภททีมหญิงรุ่นประชาชนครับผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนตกรอบ2และเดี่ยวหญิงรุ่นยุวชนตกรอบ16คนสุดท้ายส่วนวันนี้ครับทีมภูมิเซ่ไทยจะมีลงแข่งอีก4อีเวนต์ไฮไลท์ครับอยู่ที่ภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นประชาชนจากนาวินปินทสูตรนักกีฬาชุดเอเชียนเกมครับก็ถือว่าลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยมีกีฬาหลายชนิดเลยที่ลงแข่งนอกเหนือจากเทควันโดพุมเซ่แล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือวอลเลย์บอลนะครับเวลา17นาฬิกาก็รอลุ้นกันได้นะครับ
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: หนังดีๆไม่ได้อยู่แค่ในจอมันคือเรื่องราวที่รอให้คุณค้นพบกันยายนนี้วิภาชวนเปิดโลกภาพยนตร์ที่วิภา International Film Festival 2026ทั้งหนังไทยหนังต่างประเทศผลงานจากคนทำหนังหน้าใหม่พาสำรวจเรื่องราวที่จะพาให้คุณมองเห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเทศกาลด้วยนิทรรศการ Interactive Experience พบผู้กำกับและนักแสดงตัวจริงเพราะเทศกาลหนังไม่ได้มีแค่หนังแต่คือพื้นที่ที่พาเรื่องราวมาเจอคุณตั้งแต่วันที่11ถึง25กันยายนนี้ที่ไทย PBS เข้าชมฟรีดูโปรแกรมและลงทะเบียนได้ที่ wipa.me/viff2026 Wipa International Film Festival 2026 Every Great Film Has a First Take เทศกาลหนังที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทย